0: ออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โด ยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสอบสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนของDSIนะที่เริ่มทำคำนวณตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอันมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลบันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
3: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
1: นางทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตูรียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000ดอลลาร์สหรัฐ
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 นที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่ เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028นั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดจะได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิชอนันตเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองณโมงหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตก

0: และเวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา 15:09 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30 เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25 เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150 เมตรค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่1มาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกฏ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
7: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนา
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
7: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: สังฆังสรณ
0: ัง
1: กัจฉาม
0: ิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาธิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: นี
1: ้หันนำไปยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเส
0: บุตรเมสระ

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติอดีกายาทาโยอนามาเส

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นมหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดิน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญตถาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ฐาน
1: ี
2: ต้นขาย
1: เออเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66-484-3 และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

โอชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้บันเทิงในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนบุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดีก่อนทำก็มีใจผ่องใสกำลังทำก็ใจแช่มชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขใจไม่หวนเสียดายทายธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดีแทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจือด้วยโทษและภัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทำให้จิตใจคุ้นกับความดีเมื่อคุ้นกับความดีเสียแล้วย่อมขยแยงต่อความชั่วเหมือนคนคุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปรารถนาความสกปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจคนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นธรรมิกะอุบาสกเรื่องธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทำบุญมากถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์แทบทุกชนิดเป็นต้นว่าสลากพัดคือออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดถูกของผู้ใดผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขิกพัดคืออาหารที่ถวายทุก15วันสังฆพัดคืออาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์อุโปสถิกพัดอาหารถวายในวันอุโบสถอาคันตุกพัดอาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมาวาซาวาสิกพัดอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาธรรมิกอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและภรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการฉนี้ต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระศาสดาขอให้ส่งภิกษุจำนวน8รูปหรือ16รูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วอุบาสกขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งท่านประสงค์จะฟังสูตรใดเล่าอุบาสกสติปัฏฐานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปัฏฐานสูตรว่าเอกายโนอยังภิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายมีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลก6ชั้นเทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ธรรมิกะอุบาสกละกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตนอุบาสกไม่ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนเถิดภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตนจึงหยุดนิ่งเสียอุทิดาของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ทั้งที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมรณภัยโอ๋หนอสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่ใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปวัดเชตวันอุบาสกกลับได้สติถามลูกๆว่าพวกเจ้าร้องไห้ทำไมพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังแล้วเมื่อท่านกำลังสวดพ่อก็ห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพ่อบอกว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยลูกว่าลูกมีพวงมาลัยสำหรับพ่อบ้างไหมมีพ่อถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเอาพวงมาลัยมาเมื่อลูกๆเอาพวงมาลัยมาแล้วธรรมิกะอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนน่ารื่นรมลูกๆตอบว่า ฉันรู้สิทธิ์ดีเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายธรรมิกอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเสียงอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยนี้จงคล้องรถที่มาจากชั้นดุสิตแล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เหวี่ยงพวงดอกไม้ไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไม่ธรรมิกอุบาสกบอกบุตรว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลยหากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเราก็จงทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำแล้วธรรมิกอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏขึ้นในรถอันมาจากชั้นดุสิตเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับมาถึงเชตวนารามพระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบันเทิงในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วเกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นอาทิผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองผู้ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทำบาปไว้และเมื่อไปทุกขติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกับที่ผ่านๆมาเพราะกล่าวถึงผู้ทำบาปแล้วเดือดร้อนหรือเศร้าโศกในทางตรงกันข้ามคนไม่ได้ทำบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทุกขนิบาตอังคุตระนิกายว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างคือเรื่องที่ได้ทำทุจริตไว้หนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ทำสุจริตหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าความลับสำหรับคนทำชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองย่อมเห็นตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทำหรือไม่ได้ทำแต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผลาญผู้ทำส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำสุจริตไปนั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเวไร้ที่พึ่งทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของตนได้ดีเท่าการระลึกถึงความดีที่ตนกระทำมันให้รู้สึกเอิบอาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกทรัพย์ภายในคือบุญนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทำไว้ย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกข์ความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึกถึงยิ่งต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปแล้วอีกยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแต่ความสุขปัจจุบันมากเกินไป
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

วันที่15 หรือ 16นี่อันนี้เป็นยัง15อยู่เสาร์นี่

เสายังไม่เปลี่ยนยังสิบห้าอยู่เขาก็อยู่ของเขาเนาะเวลาเวลาวันที่เขาก็อยู่ของเขาเขาไปยุ่งกับเขานะมันก็ผัดเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็สายอีกไม่นานก็ค่ำนะเวลานะมันไม่รอนะเขาก็ไปของเขาอยู่เรื่อยนะไปวันนั้นวันดีนะวันนี้วันจมอะไรนะนะคนอื่นคนที่เกิดวันจมก็ชิบหายสินะไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่วันนะไม่ได้อยู่ที่วันที่เวลาที่อะไรอยู่ที่สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะอยู่ที่การกระทำวันดีขนาดไหนถ้าไปทำความชั่วมันก็ชั่วก็เป็นความไม่ดีความทำคนอื่นเดือดร้อนก็ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนก่อนนะถ้าไปฆ่าเขางี้ก็ต้องกลัวแล้วคราวนี้หาที่หลบที่ซ่อนนะถ้าไม่สำเร็จนะเห็นไหมสิ่งทั้งหลายต้องเกิดกับเหตุจะดับก็เพราะเหตุนะทำมาอย่างหลวงปู่แหวนท่านบอกนะมีแต่ทำเมานะให้ทำมานะให้ทำดีมาหาตัวเองนะไม่ให้ทำความชั่วนะนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าประกาศนะให้พวกเรานำไปปฏิบัตินะสิ่งที่เป็นมงคลท่านก็บอกนะมงคล38ประการอย่างนี้ท่านก็สั่งสอนนะสั่งสอนเทวดาด้วยมนุษย์ด้วยนะผู้ที่ได้รับธรรมนะทับปิดนะปิดภาชนะเครื่องรับธรรมถ้าเป็นหม้อไหก็คือปิดฝาไว้ฝนตกเอาอะไรใส่มันก็ไม่ลงนะจิตใจเหมือนกันทับปิดไม่รับธรรมมันจะรับแต่กิเลสนะสิ่งไม่ดีสิ่งมัวหมองถมเข้าไปนะเขาเรียกว่าท่านเรียกว่ามันรกนะยิ่งรกยิ่งถมเข้าไปไม่ถางไม่ตัดไม่ใดหญ้าออกอย่างลานอย่างนี้ลานปลูกหญ้าปลูกอะไรเนี่ยลองไม่ตัดดู2อาทิตย์นะรกจิตใจเราไม่ได้ชะล้างไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ขัดมันจะยังไงนะศีลธรรมท่านถึงให้เอาศีลธรรมเอาคุณงามความดีนะเอาความเมตตาความเสียสละนี่คือธรรมนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพาทำพาปฏิบัตินะอย่างให้ทานอย่างนี้ก็ไม่มีใครเกินนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่เป็นภูมิสาวกท่านก็ทำเหมือนกันคุณงามความดีอย่างพระศิวลีอย่างนี้นะท่านก็ลองจากพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่มีบารมีนะแต่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอกทุกอย่างนอกนั้นเป็นรองไปอย่างพระโมคคัลลาเนี่ยก็เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์นะเห็นไหมกรรมนะพอทำแล้ว
มันก็กลับไปหาผู้ทำไปหาจิตดวงนั้นน่ะถ้าเป็นกรรมชั่วก็ผลของกรรมก็ตามมาใครจะได้รับก็จิตดวงนั้นแหละจิตดวงที่ทำกรรมนะร่างกายก็เป็นสิ่งที่อาศัยของจิตนะถ้าไม่มีร่างกายไม่มีธาตุไม่มีขันธ์ไม่มีรูปนะรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพพะนะถ้าไม่มีรูปจิตก็ไม่มีที่ไปนะไปไหนไม่รู้นะก็ต้องไปหาที่พึ่งที่พักถ้าเราไม่มีไม่ได้ทำไว้หรือไม่ได้สะสมไว้เราจะไปก็เป็นสัมภเวสีหาที่อยู่นะหาที่อยู่ไม่ได้นะ

หรือที่เขาต้องการนั่นแหละนะเขาต้องการไหนอย่างไหนอย่างไรเราก็มีให้เขาหมดนะนี่คือผู้ที่พร้อมนะพร้อมสมบูรณ์นะอย่างพุทธเจ้านี้เป็นผู้พร้อมแล้วนะถึงมาสั่งสอนสาวกหรือสั่งสอนพุทธบริษัทนะเพราะเป็นผู้ที่พร้อมทุกอย่างนะมีทุกอย่างให้นะพวกเราเป็นผู้ฟังนะผู้เดินตามเราก็ฟังผู้ที่เป็นนักปราชญ์นะเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วท่านพร้อมมาแล้วนะมาสั่งสอนพวกเรานะท่านอย่างในมงคลสูตรท่านก็บอกให้ครบนักปราชญ์บัณฑิตนะผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมเช่นพุทธเจ้านะเป็นตัวอย่างอันเอกนะท่านทำมาแล้วนะทรงขนขวายกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะในชาติที่เป็นพระสิทธัตถะอบรมอยู่6ปีนะสลบ3หนนะการสู้กับกิเลสนะหนักขนาดไหนสลบนะเขาเรียกเขาตายแล้วฟื้นนะถ้าไม่ฟื้นกลับมาสามหนก็ตายนะนี่คือแบบฉบับครูว่างั้นนะครูเอกของโลกนะคือพระพุทธเจ้านะทรงบำเพ็ญมาแล้วคือการอบรมจิตใจนะอย่างอื่นท่านก็อบรมมาอย่างพระชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์นะ500ชาตินะ500ชาติเนี่ยยังไม่มากนะยังเลยนั้นอีกนะแล้วก็พระเจ้า10ชาติอย่างนี้จนมาถึงพระสิทธัตถะนะก็ทรงบำเพ็ญนะไม่มีใครทำหนักเกินพระองค์นะการอดพระกยาหารการทรมานตัวเองทำทุกอย่างในสมัยนั้นที่นักบวชก็ทำนะสุดท้ายไม่ใช่ทางนะเป็นการทรมานตัวเองเปล่าในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรท่านก็บอกแล้วนะทางสองอย่างนะคือทรมานตัวเองเปล่านะหนึ่งอัตตกิลามฐานโยคนะการทรมานตัวเองสองกามสุขนิการนิโยคนะหมกมุ่นอยู่ในกามนะท่านก็เลยบอกทางสายกลางให้นะให้เดินมัชฌิมาปฏิปทานะคือทางสายกลางนี่ก็พระองค์ก็บำเพ็ญนะอานาปานสตินะดูลมเข้าลมออกนะให้จิตมันไปวุ่นอยู่ที่ต่างๆตั้งแต่อดีตนู่นนามาก็ค่อยๆหดเข้ามานะทำไปเรื่อยนะอบรมไปเรื่อยจิตมันหดมาเรื่อยนะเพราะคุณงามความดีเพราะธรรมนะนี่คือธรรมนะที่บำเพ็ญที่พวกเราทำที่พุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาทรงมาประกาศสั่งสอนพวกเราก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกนะนั่นเรียกอนาปานสติหลวงเข้ามาแล้วก็จิตสงบนะสิ่งต่างๆที่มันวิ่งอยู่มันสงบเข้านะนี่คือการอบรมด้วยสติด้วยสติระลึกรู้นะถ้าเผลอมันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไปเหมือนเดิมมันไปที่มันที่เคยไปอยู่ที่อดีตมันก็อยู่ที่โน่นนะต้องมีสติดึงมันกลับมาอยู่กับลมหายใจนะเราจะตั้งนิมิตหมายตรงไหนก็ได้ตรงจมูกก็ได้ตรงกลางอกก็ได้ตรงสะดือก็ได้นะแล้วก็ดูลมเข้าลมออกนะสุดท้ายมันก็ละเอียดมันก็สงบนะสงบก็ปล่อยทุกอย่างได้นะนะอยู่กับเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เราไม่ทราบเพิ่งจะมาเห็นกันวันนี้นะครั้งนี้นะต่อไปก็ทำไปเรื่อยนะแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายนะมันไปตามเวลาของมันมันมี

ยกของมันนะเรามัวแต่โอเอมัวแต่แวะโน่นแวะนี่นะแวะข้างซ้ายข้างขวาอยู่นะทางตรงเราก็จะไปอยู่แต่เรายังไม่ไปเรายังแวะอยู่ยังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนะเพลิดเพลินนะจะเรียกว่ากิเลสนั่นแหละนะมัวทั้งเพลิดเพลินทั้งเป็นหลงกับมันนะมันทำให้หลงนะเพราะอยู่ใต้อำนาจของมันนะมันสั่งได้เลยนะไปซ้ายไปขวามันสั่งได้หมดนะแล้วก็เชื่อมันด้วยนะเขาห้ามก็ไม่ฟังนะอย่าโกรธนะอย่าโลภนะอย่าไปหลงมันไม่ใช่นะก็ยังเชื่อกิเลสอยู่เพราะมันมีอำนาจอยู่กับเรามานานนะมันสั่งเราเหมือนกับเจ้านายนั่งอยู่เก้าอี้นะเราไม่ได้นั่งหรอกนะเขานั่งอยู่คนเดียวนั่งแล้วก็สั่งอยู่นั้นนะเราก็ต้องตามเขาหันซ้ายหันขวาก็ต้องไปตามเขาเพราะเขามีอำนาจนะเราต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าเชื่อฟังนักปราชญ์นะให้มีความอดทนนะความขยันหมั่นเพียรนะไม่ได้ไปผัดวันประกันพรุ่งนะเพราะเวลามันไม่กลับมาอย่างที่พูดนั่นแหละนะมันเข้าไปของเขาเวลาเช้าสายบ่ายเย็นสุดท้ายก็ค่ำเป็นวันใหม่มานะเราก็อยู่กับโลกนี้นะอยู่กับสังขารร่างกายเราก็ร่างกายของเรามันอยู่กับเราเราก็ต้องนำร่างกายนั่นแหละมาบำเพ็ญคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะถึงจะเป็นประโยชน์ไม่ไปแบบขาดทุนนะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นลาภประเสริฐนะเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นต่างๆมากมายหลายแต่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นลาภอันประเสริฐท่านบอกเราเอามนุษย์ความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละมาสร้างคุณงามความดีก่อนที่จะสายนะถ้าสายแล้วก็ฟังแต่ว่าสายนะก็หมดเวลาแล้วนะเอาอะไรก็ไม่ได้จะกินจะทานจะอะไรก็ทำไม่ได้แล้วก็เรียกว่าสายเหมือนกับว่ามันบ่ายมันเย็นไปแล้วนะทุกอย่างไม่ได้ประโยชน์แล้วงั้นนะมีแต่เขาจะเอาไปถ้าเป็นคนก็เขาก็เอาไปเมนนะไปป่าช้าเพราะหมดโอกาสแล้วยังเพราะฉะนั้นยังมีชีวิตอยู่เราให้ขนขวายสร้างคุณงามความดีนะเราไม่ได้อย่างท่านอย่างพระพุทธเจ้าอย่างภาษาวกอย่างครูบาอาจารย์เราก็ทำตามเรานะตามกำลังของเรานะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะนี่คือธรรมะที่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเรานะให้นำไปเพื่อปฏิบัติจะความสุขความร่มเย็นจะเกิดแก่เราทุกท่านทุกคนเอาการพูดธรรมะเห็นว่าสมควรเจ็ดเวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

วลาจันดาโสทิภาวันตุเตเชิญทานข้าวกัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: การทำที่พึ่งโดยธรรมผู้มีปัญญาควรทำที่พึ่งที่น้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้ด้วยธรรมคือความหมั่นขยันความไม่ประมาทความสำรวมและความฝึกอินทรีย์อธิบายความเกาะหรือที่พึ่งอันเกษมในที่นี้ท่านหมายเอาพระอรหัตผลเป็นที่พึ่งพำนักอันปลอดภัยในสาครคือสังสาระอันลึกยิ่งนี้เกาะนี้อันน้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้กิเลสอันเป็นดุจห่วงน้ำท่านเรียกว่าโอคะมี4คือ 1. กามความใคร่ในกามคุณ 5. 2. ภพความพอใจในภพในความเป็นนั่นเป็นนี่ 3. ทิฏฐิความเห็นผิดห้าขออภัยสี่อวิชชาความไม่รู้อริยสัจสี่ท่านสอนให้สร้างเกาะด้วยธรรมสี่ประการเหมือนกันคือความเพียรอุทานะความไม่ประมาทอัปมาทะความสำรวมกายวาจาใจสัญญมะและการฝึกอินทรีย์คือระวังตาหูเป็นต้นมิให้ยินดียินร้ายเพราะได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นคือธรรมะเรื่องพระจุลปันถกพระจุลปันถกเป็นชาวเมืองราชคฤห์มีพี่น้องด้วยกัน2คนพี่ชายชื่อมหาปันถกที่ชื่อปันถกเพราะเกิดในระหว่างทางความจริงมารดาของพระจุลปันถกเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์แต่ไปได้เสียกับคนใช้ของตนจึงละอายไม่กล้าอยู่ที่เดิมชวนกันหนีไปอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักตนตั้งครรภ์ที่นั่นเมื่อครรภ์แก่ทิดาเศรษฐีบอกสามีว่าต้องการไปคลอดที่บ้านเดิมทำไมจะต้องไปคลอดที่นั่นสามีถามที่นี่ไม่มีญาติอยู่เลยการคลอดบุตรในสถานที่ที่ไม่มีญาติช่วยเหลือเป็นความลำบากภรรยาตอบแต่ที่บ้านไม่มีใครต้องการเราคุณก็ทราบมิใช่หรือสามีออกความเห็นฉันกลัวจะถูกไล่กลับมาในเวลาลูกลำบากใจของพ่อแม่ย่อมอ่อนโยนต้องการช่วยเหลืออยู่เสมอท่านคงไม่ถึงกับฆ่าเราดอกกระมังถ้าคุณไม่ไปฉันก็จะไปคนเดียวฝ่ายสามีผัดวันประกันพุ่งอยู่เรื่อยมาจนภรรยาไม่อาจคอยได้อีกต่อไปเพราะใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มทีวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปธุระนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้ให้ช่วยดูแลบ้านและบอกสามีว่านางได้กลับไปบ้านเดิมสามีกลับมารีบตามไปพบนางในหนทางขณะนั้นภรรยาของเขาคลอดแล้วเขาดีใจที่ได้บุตรชายปรึกษากันว่าที่เดินทางกลับบ้านเดิมเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วเห็นจะไม่ต้องไปอีกจึงชวนกันกลับต่อมานางตั้งครรภ์ท้องที่สองและคงคลอดในทำนองเดียวกับท้องแรกจึงตั้งชื่อลูกคนแรกว่ามหาปันถกลูกคนที่สองว่าจุลปันถกเมื่อลูกทั้งสองเติบโตขึ้นได้ยินเด็กๆด้วยการเรียกคนนั้นว่าตาคนนี้ว่าลุงแต่ตาและลุงของตนไม่มีจึงถามแม่บอกว่าตระกูลของตาอยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นเศรษฐีมหาปันถกจึงรบเล้าให้แม่พาไปหาตาและแม่และยายเมื่อภรรยานำเรื่องนี้ปรึกษาสามีเขาคงไม่กล้าไปอย่างเดิมภรรยาบอกว่าพ่อแม่ของนางคงไม่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเนื้อเป็นแน่นอนฝ่ายสามีบอกว่าให้พาเด็กทั้งสองไปได้แต่จะให้เข้าหน้าพ่อตาแม่ยายนั้นไม่เอานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฐานะเดิมของเขาเป็นเพียงคนรับใช้และคนรับใช้อินเดียนั้นกลัวนายมากเพราะตนอยู่ในวรรณะต่ำสองสามีภรรยาตกลงใจพาลูกทั้งสองไปหามารดาบิดาไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนบอกเรือนและถนนให้เด็กเข้าไปหาคุณตาคุณยายส่วนตนรออยู่ที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐียังโกรธอยู่แต่เนื่องจากเห็นเป็นลูกหญิงจึงมอบทรัพย์ให้จำนวนหนึ่งบอกให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่อย่าเข้าไปให้เห็นหน้าส่วนหลานทั้งสองนั้นเศรษฐีจะรับเลี้ยงไว้สองสามีภรรยารับทรัพย์แล้วกลับไปอยู่ที่เดิมเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสมอและชอบพามหาปันถกไปด้วยจนมหาปันถกมีจิตใจอ่อนโยนน้อมไปในการบวชจึงขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาบอกว่าการบวชของหลานจะเป็นความสุขของตา มากกว่าการบวชของคนทั่วโลกถ้าคิดบวชอยู่ได้ก็จงบวชเถิดมหาปันถกบวชได้พระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปชาไม่นานพระมหาปันถกก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้รับความสุขอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วท่านก็ระลึกถึงน้องชายอยากให้ได้รับความสุขเช่นนั้นบ้างจึงไปขออนุญาตคุณตาขอให้น้องชายจุลปันถกได้บวช ด้วยเศรษฐีอนุญาตด้วยดีจริงอยู่แม้เศรษฐีจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่เมื่อคนถามถึงแม่ของหลานว่าคือใครเศรษฐีต้องตอบว่าเป็นบุตรีที่หนีไปดังนี้ก็ให้รู้สึกระอาอยู่บ้างเมื่อพระมหาปันถกมาปรารภอยากให้น้องชายบวชท่านเศรษฐีจึงอนุญาตอย่างง่ายดายเมื่อจุลปันถกบวชแล้วพี่ชายก็ให้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาให้ศึกษาบางอย่างอันควรศึกษาแต่ปรากฏว่าพระจุลปันถกโง่เขลาเหลือเกินแม้ข้อความเพียงเท่านี้คือดอกบัวโกกนุษย์มีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นย่อมหอมกรุ่นอยู่เสมอฉันใดเธอจงมองดูพระอังคีรสะคือพระพุทธเจ้าผู้รุ่งโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นพระจุลปันถกท่องอยู่4เดือนก็จำไม่ได้เรียกว่าโง่อย่างขนาดหนักแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถูกทางก็สามารถสำเร็จมรรคผลได้เหมือนกันท่านกล่าวว่าเหตุที่พระจุลปันถกโง่นั้นเพราะกรรมเก่าคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปท่านบวชในศาสนานั้นเป็นผู้มีปัญญาดีภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นคนเขลาท่องปริยัติธรรมอยู่พระจุลปันถกเราะเยาะภิกษุนั้นเกิดความละอายจนเลิกเรียนไปเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นจึงทำให้พระจุลปันถกเป็นผู้เขลาในการบัดนี้พระมหาปันถกเห็นว่าน้องของตนเป็นผู้อาภัพในศาสนาจึงบอกให้สึกไปทำมาหากินทำบุญกุศลไปตามสามารถข้อความเพียงคาถาเดียวท่องบนอยู่ถึง4เดือนยังจำไม่ได้จะทำกิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรฝ่ายพระจุลปันถกผู้น้องไม่ปรารถนาสึกยังมีความอาลัยในพรหมจรรย์อยู่เมื่อถูกพระพี่ชายไล่ออกจากที่อยู่ให้ไปสึกก็เสียใจอยู่ไม่น้อยเวลานั้นพระมหาปันถกเป็นเจ้าหน้าที่พัตตุเทศตามตัวอักษรแปลว่าผู้แสดงพัตคืออาหารถือความว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับนิมนต์แล้วแจกจ่ายภิกษุไปตามที่นิมนต์ต่างๆใครจะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนต้องไปติดต่อกับพัตตุเทศตำแหน่งนี้ได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์วันนั้นหมอชีวกกุมารพัฒน์เจ้าของอัมพวันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่อัมพวนารามนั่นเองฟังพระธรรมเทศนาแล้วต้องการนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นจึงไปหาพระมหาปันถกถามจำนวนภิกษุในอัมพวันว่ามีเท่าใดมี500รูปเจริญพรพระมหาปันถกตอบกระผมนิมนต์ฉันที่บ้านทั้งหมดพรุ่งนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยหมอชีวกพูดแต่มีภิกษุโง่รูปหนึ่งในโยมไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยอาตมาเว้นภิกษุรูปนี้เสียรูปหนึ่งนอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้พระจุลปันถกได้ยินดังนั้นเสียใจมากปลงใจว่าพี่ชายไม่ได้มีเยื่อใยในตนเลยรับนิมนต์ให้ภิกษุอื่นถึง499รูปเว้นตนเสียจะอยู่ไปทำไมในศาสนานี้จักเป็นคฤหัสถ์ทำบุญให้ทานไปตามสามารถวันรุ่งขึ้นพระจุลปันถกออกจากวัดแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปสึกและวันนั้นพระศาสดาผู้โลกนาถทรงตรวจดูบุคคลที่ควรจะเสด็จไปโปรดได้ทรงเห็นพระจุลปันถกเข้าไปในข่ายพระยานจึงเสด็จไปดักอยู่ที่หน้าวัดแต่เช้าตรู่พระจุลปันถกเดินมาพบพระศาสดาจึงเข้าไปถวายบังคมจะไปไหนจุลปันถกตรัสถามด้วยพระกระแสเสียงอันนุ่มนวลเจือด้วยพระเมตตากรุณาจะไปสึกพระเจ้าข้าพี่ชายเขาไล่ไม่ยอมให้อยู่จุลปันถกเธอบวชในสำนักของเราบวชอุทิศเราเมื่อถูกพี่ชายขับไล่ฉะไหนจึงไม่มาสู่สำนักของเราเล่าอย่าสึกเลยจุลปันถกมาเถิดมาอยู่กับเราตรัสดังนั้นแล้วทรงเอาพระหัตถ์ลูบศีรษะพระจุลปันถกด้วยพระทัยกรุณายังความปลาปลื้มให้เกิดแก่พระจุลปันถกเป็นล้นพ้นแล้วนำไปสู่สำนักของพระองค์ให้จุลปันถกนั่งที่หน้ามุขพระคันธกุฎีทรงพิจารณาว่าจุลปันถกนี้มีบารมีมาทางใดหนอทรงทราบด้วยพระญาณโดยตลอดแล้ว จึงประทานผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้ผืนหนึ่งพร้อมรับสั่งว่าจุลปันถกเธอนั่งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนะรูปผ้าผืนนี้พลางบริกรรมคือนึกในใจหรือออกเสียงเบาๆว่าราโชหรนังราโชหรนังซึ่งแปลความว่าผ้าเช็ดธุลีดังนี้แล้วได้เวลามีผู้มาทูลอาราธนาเสด็จไปบ้านหมอชีวกฝ่ายพระจุลปันถกนั่งมองดูดวงอาทิตย์มือลูบผ้าพลางบริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังเมื่อมองดูผ้าบ่อยๆได้เห็นผ้านั้นเศร้าหมองไปท่านจึงคิดว่าผ้านี้สะอาดแท้ๆแต่อาศัยอัตภาพนี้มันจึงเศร้าหมองไปสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอดังนี้แล้วเริ่มมองเห็นความสิ้นและความเสื่อมแห่งสังขารทั้งปวงเจริญวิปัสสนาอยู่พระศาสดาประทับนั่งอยู่ที่บ้านหมอชีวกส่งพระญาณตามกระแสจิตของพระจุลปันถกทรงทราบว่าบัดนี้จิตของพระจุลปันถกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลปันถกเธออย่าคิดแต่เพียงว่าท่อนผ้านี้เท่านั้นเศร้าหมองเปื้อนธุลีแต่เธอจงคิดถึงธุลีภายในด้วยนั่นคือราคะโทสะและโมหะอันอยู่ภายในเธอจงนำเอาธุลีนั่นออกเสียพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีมิพระรัศมีมาปรากฏประหนึ่งประทับอยู่เฉพาะหน้าของพระจุลปันถกแล้วตรัสอีกว่าราคะโทสะและโมหะเราเรียกว่าธุลีฝุ่นละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีเป็นคำเรียกราคะโทสะและโมหะภิกษุละธุลีมีราคะเป็นต้นได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีในการจบพระดำรัสพระจุลปันถกได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายพระจุลปันถกมีอุปนิสัยมาทางผ้าเปื้อนธุลีพระศาสดาได้ประทานอุปกรณ์อันเหมาะสมแก่อุปนิสัยของท่านจึงสำเร็จได้เร็วเรื่องของท่านเป็นดังนี้ในอดีตท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งวันหนึ่งทรงทำประทักษิณพระนครเมื่อพระเสโทไหลจากพระนราชทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดพระเสโทนั้นทรงได้อนิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดอย่างนี้เศร้าหมองแล้วเพราะอาศัยสรีระนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออนิจจสัญญาได้ฝังเป็นอุปนิสัยของท่านตั้งแต่นั้นมาผ้าเช็ดธุลีจึงเป็นปัจจัยแห่งอุปนิสัยของท่านพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้ดีหมอชีวกได้น้อมนำน้ำทักษิโณทกเข้าไปถวายพระศาสดาแต่พระองค์ไม่ทรงรับตรัสถามว่าชีวกภิกษุในอารามยังมีอีกมิใช่หรือพระมหาปันถกทูลว่าในอัมพวันไม่มีภิกษุอยู่เลยมิใช่หรือพระเจ้าข้าแต่พระศาสดาตรัสยืนยันกับหมอชีวกว่ามีอยู่หมอชีวกให้คนไปดูขณะเดียวกันนั้นพระจุลปันถกทราบเรื่องนั้นโดยตลอดด้วยเจโตปริยญาณและทิพจักษุจึงเนรมิตตนเป็นภิกษุถึงพันรูปเต็มอัมพวันบางพวกซักจีวรย้อมจีวรบางพวกกำลังสาธยายพระธรรมเป็นต้นคนของหมอชีวกกลับมาบอกนายว่าในอัมพวันมีพระเต็มไปหมดพระศาสดาตรัสว่าให้ไปถามหาพระจุลปันถกเมื่อบุรุษนั้นไปถามทุกรูปบอกว่าชื่อจุลปันถกพระศาสดารับสั่งให้เขากลับไปอีกครั้งหนึ่งตรัสบอกว่ารูปใดเอ่ยขึ้นก่อนจงจับมือรูปนั้นไว้พระอื่นๆจะหายไปเขาไปทำตามนั้นจึงได้พระจุลปันถกมาพระศาสดาให้หมอชีวกรับบาตรของพระจุลปันถกเป็นเชิงให้พระจุลปันถกอนุโมทนาพระเถระบรรลือสีหนาถคือดุจดังสีหะรุ่นขนองเขย่าพระไตรปิฎกให้ไหวแล้วด้วยปัญญาอันมาพร้อมด้วยกับอริยมรรคพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมถึงพระคันธกุฎีทรงยืนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานพระสุขโตวาทพอสมควรแล้วเสด็จเข้าภายในพระคันธกุฎีบรรทมด้วยสีหสัยยาการเย็นวันนั้นภิกษุนั่งสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระจุลปันถกที่สามารถสำเร็จมรรคผลได้ด้วยการช่วยเหลือของพระศาสดาและว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกโดยแท้น่าอัศจรรย์ในพระกำลังของพระพุทธเจ้าส่วนพระมหาปันถกไม่รู้อุปนิสัยของน้องชายจึงไม่อาจให้เรียนรู้สิ่งใดได้พระศาสดาทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกอย่างยอดเยี่ยม พระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันด้วยที่ประจักษ์สุแล้วทรงดำริว่าเราควรไปยังธรรมสภาดังนี้แล้วเสด็จลุกจากพุทธสายยาเสด็จไปยังธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งเสด็จขึ้นสู่พุทธอาสน์อันเตรียมไว้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีหกสีออกอ่อนๆประหนึ่งสุริโยไทยเริ่มทอแสงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงภิกษุทั้งหลายหยุดสนทนานั่งนิ่งเงียบพระสุคตเจ้าทรงมองดูภิกษุบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือขนองเท้าหรือเสียงไอเสียงจามของภิกษุสักรูปหนึ่งไม่ได้มีเธอทั้งหลายมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่งหากเราไม่พูดขึ้นก่อนจักไม่มีใครพูดเลยแม้จะนั่งอยู่ชั่วอายุก็ตามดังนี้แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากำลังพูดกันในเรื่องใดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลปันถกจะเป็นผู้โง่เขลาในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยโง่เขลามาแล้วอันหนึ่งเราเป็นที่พึ่งของเธอในเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยเป็นที่พึ่งของเธอมาแล้วเหมือนกันต่างกันแต่เพียงว่าในการก่อนเราทำให้เขาได้โลกียทรัพย์แต่บัดนี้ให้ได้โลกุตระทรัพย์พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันถกมาดังนี้ในอดีตการมานกคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีไปศึกษาศิลปศาสตร์ในเมืองตักกศิลาเป็นคนดีมากปรนิบัติอาจารย์ด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและการศึกษาทุกอย่างแต่เป็นคนโง่เขลาอาจารย์สงสารเขาพยายามให้เขาศึกษาด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งเพราะระลึกว่าศิษย์คนนี้มีอุปการะมากแก่เราแต่ก็ไม่สามารถให้เขาเรียนรู้อะไรได้เขาอยู่กับอาจารย์เป็นเวลานานหลายปีแต่สักคาถาเดียวก็จำไม่ได้มองเห็นตนเป็นผู้อภัพในการศึกษาจึงเข้าไปลาอาจารย์กลับบ้านอาจารย์รักศิษย์คนนั้นมากอยากจะให้เขาได้อะไรเป็นสักอย่างหนึ่งจึงผูกมนต์ขึ้นบทหนึ่งพาเขาไปในป่าแล้วให้เรียนมนต์บทนั้นท่านผู้อ่านต่อไปจะเห็นว่าอาจารย์ผู้นี้ต้องมีญาณรู้อนาคตมิฉะนั้นจะมอบคาถาแบบนี้ไม่ได้เมื่อมานพรับว่าจำได้แล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมสั่งว่าเมื่อว่างและนึกขึ้นได้เมื่อไรก็จงท่องมนต์บทนั้นเสมอๆมานพรับคำของอาจารย์ด้วยเคารพแล้วเดินทางกลับมารดาบิดาตอบต้อนรับเขาอย่างดีด้วยหวังว่าบุตรศึกษาสำเร็จกลับมาครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าจักสอบสวนความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อเราและจักดูทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังนี้แล้วทรงปลอมพระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวในเวลาค่ำคืนคืนหนึ่งทอดพระเนตรเห็นพวกโจรกำลังจะเข้าลักของในบ้านหนึ่งจึงทรงแอบซุ่มสังเกตอยู่เมื่อโจรเข้าบ้านได้กำลังสำรวจสิ่งของอยู่มานพหนุ่มเจ้าของบ้านได้สาธยายมนต์ขึ้นว่าคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอหังปิตังจานามิจานามิหมายความว่าเจ้าพยายามไปเถิดพยายามไปเถิดเจ้าพยายามเพื่ออะไรเรารู้ความพยายามของเจ้าโจรได้ยินดังนั้นพากันวิ่งหนีผ้าพรหลุดลุ่ยวันรุ่งขึ้นพระราชารับสั่งให้ราชบุตรมาเชิญมานพหนุ่มนั้นเข้าเฝ้าเธอเรียนสำเร็จมาจากตักกศิลาหรือพยาค่ะเรียนอะไรเรียนมนต์มาบทเดียวพยาค่ะบอกเราบ้างมันได้หรือได้พยาค่ะแต่ต้องประทับบนอาสนะที่เสมอกันขณะทรงเรียนได้เป็นไรไปพระราชาทรงยืนยันเมื่อพระราชาเรียนมนต์บทนั้นจบแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้แก่เขาเสนาบดีของพระราชาคนหนึ่งคิดทรยศเข้าหาช่างกระบกขอให้ช่างกระบกคือช่างตัดผมตัดพระศอพระราชาขณะปรงพระมสุเมื่อตนได้เป็นพระราชาแล้วจะให้ตำแหน่งเสนาบดีแก่ช่างกระบกช่างกระบกตกลงวันหนึ่งขณะกำลังปลงพระมสุเขาสะบัดมีดคมรู้สึกมีดคมร่อยไปหน่อยหนึ่งกำหนดว่าจะตัดฉับเดียวให้ขาดเลยจึงไปยืนสะบัดมีดโคนอยู่เพื่อให้คมเต็มที่พระราชาทรงระลึกถึงมนต์ที่เรียนมาจากมานพได้จึงสาธยายขึ้นคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอหังปิตังจานามิจานามิ ช่างกระบบได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระราชาทรงทราบความพยายามของตนจึงตกใจตัวสั่นเหงื่อโทรมหน้าทิ้งมีดโกนแล้วหมอบลงแทบพระบาทของพระราชาธรรมดาพระราชาย่อมเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นทรงอนุมานว่าต้องมีการคิดร้ายขึ้นอย่างแน่นอนจึงทรงตวาดว่าเฮ้ยไอ้ช่างกระบกมึงเข้าใจว่ากูไม่รู้ถึงความพยายามของมึงหรือช่างกระบกรับสารภาพหมดทุกอย่างพระราชาทรงอนุสรณ์ถึงมานพหนุ่มผู้เป็นอาจารย์บอกมนว่าทรงรอดชีวิตครั้งนี้ได้เพราะมนบทนั้นบทเดียวทรงเนรเทศเสนาบดีแล้วพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มานพหนุ่มเจ้าของมนพระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาแล้วตรัสว่ามานพหนุ่มนั้นคือจุลปันถกอาจารย์ที่สาปาโมกคือพระองค์เองนอกจากนี้ยังได้ทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันถกสมัยเป็นคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีซึ่งสามารถตั้งตัวได้ด้วยการขายหนูตายเพียงตัวเดียวเป็นต้นทุนจนเป็นเศรษฐีมาให้ภิกษุทั้งหลายฟังอีกแล้วสรุปว่าคนมีปัญญาย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ฉะนั้นเมื่อทรงปรารภถึงโลกุตรสมบัติอันพระจุลปันถกได้อันชื่อว่าได้ที่พึงอันเกษมคือพระอรหัตผลพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าอุทาเนนะปะปมาเดนะเป็นต้นผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นอธิบายความเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วจึงไม่ต้องอธิบายมากความเพลิดเพลินเป็นความต้องการของคนทุกคนต่างกันแต่เพียงเรื่องที่จะนำความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้นบางคนเพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามปูดเท็จเป็นต้นบางคนเพลิดเพลินด้วยอบายมุขเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนด้วยการค้าหากำไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาชื่อเสียงล้วนแต่มากมายหรือจะจระไนได้หมดแต่รวมความว่าคนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทำบุญและการประกอบกรรมดีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดีและดูเหมือนจะเป็นความเพลินที่ดีที่สุดเพราะยั่งยืนกว่าบริสุทธิ์กว่าและเป็นทางนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยเรื่องสุมนาเทวีสุมนาเทวีเป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถพินทิกะเศรษฐีเป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงพระทำบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมากต้องไปงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เหมือนกันงานใดที่ไม่เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ติเตียนเจ้าของงานนั้นเช่นว่างานอะไรกันจ่ายทรัพย์ตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีมีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการติเตียนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไปแต่งานเลี้ยงพระที่ชะที่บ้านทั้งของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกันมีเป็นประจำทุกวันสีด้วยบ้านท่านอนาถปิณิกะเลี้ยงพระวันละ 2,000 รูปบ้านนางวิสาขาก็ 2,000 รูปเหมือนกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทำงานแทนตนได้ให้อยู่รับงานส่วนตนจะได้ไปในงานรับเชิญได้โดยไม่ต้องกังวลนางวิสาขาได้ให้หลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลแทนตนส่วนอนาถาปิณิกะก็ให้ธิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุภัททาแทนตนเมื่อมหาสุภัททาทำงานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมเนืองเนืองเข้าได้เป็นโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงให้จุลสุภัททาน้องสาวแทนต่อมานางได้เป็นโสดาบันแต่งงานแล้วไปอยู่กับสามีเสียอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งธิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้จัดการเธอฟังธรรมอยู่บ่อยๆได้บรรลุสกทาคามิผลต่อมาเธอป่วยมีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศรษฐีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปหรือลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชายลูกเพ้อไปหรือไม่เพ้อน้องชายลูกกลัวหรือไม่กลัวน้องชาย สมณะพูดได้เพียงเท่านั้นก็สิ้นใจเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อปลงศพธิดาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตท่านร้องไห้ทำไมพระศาสดาตรัสบอกข้าพระพุทธเจ้ารู้ข้อนั้นเศรษฐีทูลแต่ธิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่าเธอผู้มีหิริโอตตัปปะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นปานนั้นเมื่อจวนตายยังเพ้อหลงทำการกิริยาโทมนัสจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ไม่น้อยเศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ทนสนทนากับธิดาโดยสิ้นเชิงพระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่าเศรษฐีที่ธิดาของท่านผู้เช่นนั้นนางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมรรคและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนนางได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเศรษฐีแสดงอาการปลาบปลื้มและถามเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข้าเกิดแล้วในภพดุสิตพระศาสดาตรัสตอบเศรษฐีทูลว่าธิดาของข้าพระองค์เพลิดเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรืออย่างนั้นแลเศรษฐีบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบรรพชิตหรือเครือขัดก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเป็นต้นผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผลบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปัญจโครสฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติตามธรรมละราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบครอบมีจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในโลกนี้และโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลอธิบายความสามัญผลแปลตามตัวอักษรว่าผลแห่งความเป็นสมณะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในสามัญผลสูตรอันมีตั้งแต่ผลเบื้องต่ำเช่นเคยเป็นทาสก็พ้นจากทาสจนถึงผลขั้นสูงคือหลุดพ้นจากอาสวะทั้งมวลมองอีกปริยายหนึ่งตีความให้ใช้ได้ทั่วไปทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์สามัญผลอาจหมายถึงผลแห่งความรู้คือไม่รู้เสียเปล่านำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์มาปฏิบัติตามให้เกิดความดีงามขึ้นในตนไม่ใช่เพียงแต่รู้ธรรมกล่าวธรรมแต่ไม่ประพฤติธรรมคนที่รู้ธรรมกล่าวธรรมแต่ไม่ประพฤติธรรมนั้นทรงเปรียบเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโครุ่งขึ้นก็รับโคไปเลี้ยงเย็นลงก็นับโคส่งแต่ไม่ได้กินนมโคไม่ได้อะไรจากโคนอกจากค่าเลี้ยงประจำวันเทียบกับผู้รู้มากแสดงธรรมได้มากมีสิทธิ์มากผลที่เขาได้รับก็คือปัจจัย4ความเคารพนับถือจากสิทธิ์แต่ไม่ได้สมาธิและวิปัสสนาอย่างนี้ท่านว่ายังประมาทอยู่ส่วนบางท่านรู้ธรรมน้อยกล่าวธรรมได้น้อยแต่ปฏิบัติตามธรรมได้มากสามารถละกิเลสอันละได้ยากคือราคะโทสะและโมหะจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ท่านว่าได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลได้รับผลแห่งความเป็นสมณะจุดใหญ่ใจความก็คือให้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เพศภูมิของตนของตนเพื่อมิให้ความรู้และการเรียนเสียเปล่าอีกในหนึ่งให้ได้คุ้มค่าดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุสองสหายชายสองคนชาวเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความเริ่มใสออกบวชพร้อมกันอยู่ในสำนักอุปัชฌายะอาจารย์ 5 พรรษาแล้วรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานออกป่าซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าวิปัสสกภิกษุส่วนอีกรูปหนึ่งพอใจเรียนปริยัติหรือคันธธุระซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าคันธิกะภิกษุพระวิปัสสกะพยายามอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายส่วนพระคันธิกะเรียนพระไตรปิฎกจนแตกฉานได้เป็นอาจารย์ของภิกษุประมาณ500เป็นอาจารย์ของคณะถึง18คณะรวมความว่าเป็นคณาจารย์ใหญ่ภิกษุเป็นอันมากเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้ว ไปสู่สำนักของพระวิปัสสกะสมัครตนเป็นศิษย์ของท่านอยู่บำเพ็ญวิปัสสนาไม่นานก็ได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นมีความประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงเรียนท่านว่ากระผมทั้งหลายใครไปเฝ้าพระศาสดาไปเถิดท่านผู้มีอายุพระวิปัสสกะกล่าวท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระสาวกผู้ใหญ่80รูปในนามของเราด้วย1มีภิกษุผู้เป็นสหายของเราอยู่รูปหนึ่งท่านทั้งหลายจงนมัสการภิกษุนั้นในนามของเราด้วยภิกษุเหล่านั้นไปถวายบังคมพระศาสดาพระอสีติมหาสาวกและภิกษุผู้เป็นสหายของอาจารย์ตามลำดับใครคืออาจารย์ของพวกท่านพระคันติกะภิกษุถามภิกษุผู้สหายของท่านที่บวชพร้อมกันภิกษุทั้งหลายตอบเมื่อภิกษุทั้งหลายเดินทางมาเชตวนารามวิปัสสกภิกษุได้ทรงข่าวมาเยี่ยมเยียนภิกษุผู้สหายเนืองๆจนภิกษุผู้สหายประหลาดใจว่าสหายของเราบวชแล้วเข้าป่าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเลยไม่รู้ทำอะไรมากยังสามารถมีสิทธิ์ได้มากมายถึงป่านนี้เมื่อท่านมาเฝ้าพระศาสดาเราจะถามปัญหาดูต่อมาวิปัสสกภิกษุมาเฝ้าพระศาสดาเก็บบาตรและจีวรไว้ในสำนักของพระคันธิกะเมื่อเฝ้าพระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาสาวกเสร็จก็มาพักที่สำนักของพระคันธิกะผู้สหายพระคันธิกะให้ศิษย์ของตนปฏิบัติพระวิปัสสกะแล้วนั่งบนอาสนะเสมอกันตั้งใจจะถามปัญหาพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์นั้นด้วยพระญาณทรงดำริว่าคันธิกะภิกษุจะพึงตกนรกเพราะเบียดเบียนพระวิปัสสกภิกษุดังนี้แล้วทรงอาศัยเมตตานุเคราะห์ในคันธิกะภิกษุนั้นจึงทรงกระทำประหนึ่งว่าเสด็จเที่ยวจาริกในวิหารมาถึงสำนักของคันธิกะภิกษุแล้วประทับนั่งบนอาสนะแล้วตรัสถามปัญหาหลายอย่างเริ่มต้นแต่ปัญหาเกี่ยวกับปฐมฌานแก่คันธิกะภิกษุไปจนถึงปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติแต่ภิกษุนั้นตอบไม่ได้เลยสักปัญหาเดียวเมื่อทรงถามปัญหาวิปัสสกภิกษุท่านตอบได้ทรงถามปัญหาเกี่ยวกับโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตผลคันธิกะภิกษุตอบไม่ได้แต่วิปัสสกภิกษุตอบได้พระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่วิปัสสกภิกษุนั้นพวกเทวดาก็ช่วยกันสาธุการด้วยพวกสัตว์ที่วิหาริกอันเตวาสิกของพระคันธิกะตำหนิพระศาสดาว่าทรงประทานสาธุการแก่พระเถระแก่ซึ่งไม่รู้อะไรส่วนอาจารย์ของพวกตนพระศาสดาไม่ทรงกระทำแม้สักว่าการชมเชยสรรเสริญอาจารย์ของพวกตนเป็นอาจารย์ของภิกษุถึง500พระศาสดาจึงว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคได้เพียงค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนวิปัสสกภิกษุบุตรของเราเป็นเหมือนเจ้าของโคได้บริโภคแล้วซึ่งปัญจโครสตามชอบใจของตนปัญจโครสคือรสอันเกิดแต่โค5อย่างคือนมสดนมส้มเปรียงเนยใสเนยข้นดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่มิได้ประพฤติธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปัญจโครสฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติธรรมละราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบรู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้และในโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลจบวรรคที่1เรียกว่ายมกวรรควรรณนา

โมงจะครึ่งแล้วเก้าโมงจะครึ่งแล้วให้พรแล้ว รับพร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปากันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยยวัตสันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AX ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอน

งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวจะลงมาต่อเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจอดก็ขึ้นมาท่องเนี้ยน่ะเลี้ยวทางหน้าหน่อยก็จะข้ามไม่จะยืนข้ามโค้งโค้งทางโค้งให้มาให้เกียรติคนจนนั่นแหละคนบ้านนอกกันแหละ
2: ถ้าทำได้ก็8 9ขวดได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ยกลุกขึ้นโมกผ้าให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รถพระที่นั่งแล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเหนืออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขาตลอดมา

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญรับฟังครับ
1: ขอได้โปรดตั้งใจฟังธรรมการศึกษาธรรมเข้าใจว่าทุกท่านคงได้มีการศึกษาและมีความเข้าใจในธรรมะมากพอสมควรแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะเข้าใจคำว่าธรรมะอยู่ในวงแคบจนเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนอบรมธรรมะหรือการที่จะเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาจะขอนำธรรมะอันเป็นส่วนสภาวะธรรมสภาวะธรรมนี้เราจำกัดความหมายเพียงแค่เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติส่วนใหญ่ของสภาวะธรรมอยู่ที่กายกับใจกายกับใจเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติส่วนประกอบของกายกับใจก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งที่จะพึงผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ในเมื่อกายกับใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเมื่อเป็นเช่นนั้นวิชาความรู้ทุกสาขาวิชาหรือทุกศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมานั้นก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มานี่เรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมได้ยินด้วยหูใช่ไหมได้สัมผัสด้วยกายคือการขีดเขียนใช่ไหมแล้วจิตของเราเก็บเอาไว้เป็นภูมิความรู้จนสะสมไว้เป็นผู้มีความรู้มากถึงขนาดอยู่ในระดับปัญญาชนสามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นตามวุฒินั้นๆได้ตามความประสงค์เพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้นจึงได้เชื่อว่าสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในแนวทางที่จะนำธรรมะเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเอามาวิตกขึ้นมาเป็นอารมณ์คู่ของใจเอาใจรู้ไว้กับสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านเรียนมาถ้าสมมติว่าท่านเรียนมาทางสายวิชาแพทย์ท่านเคยวิจัยวิจารณ์สรีระร่างกายของคนไข้หรือซากศพที่ท่านเคยผ่าตัดวิจัยวิจารณ์มาเพื่อเป็นความรู้ตามขั้นตอนที่ท่านเรียนมาแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติโดยกำหนดพิจารณาตามแนวทางที่เรียนมานั้นจนสามารถทำจิตของท่านให้คล่องต่อการพิจารณาในเมื่อเป็นเช่นนั้นโดยหลักธรรมชาติของจิตแล้วในเมื่อจิตมีเครื่องรู้แล้วสติมีเครื่องระลึกย่อมเกิดความสงบขึ้นมาได้ การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจโดยยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติคิดพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่นั้นจนรู้สึกว่าจิตของท่านคล่องต่อการพิจารณาแล้วย่อมจะเกิดมีความสงบมีปีติมีความสุขสามารถดำเนินจิตเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนได้เช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอเป็นต้นเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการปฏิบัติแบบนี้หรือการพิจารณาธรรมะแบบนี้เข้าใจว่าจะไม่มีอุปสรรคอันใดขัดขวางเมื่อเวลาท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเอาวิชาความรู้ของท่านนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกสติตั้งใจกำหนดพิจารณาไปตามเรื่องราวที่ท่านได้เรียนมาซึ่งท่านสามารถที่จะจดจำสามารถที่จะพิจารณาได้กว้างขวางพิสดารเพียงใดแค่ไหนพิจารณาไปตามภูมิแห่งความรู้ของท่านที่เรียนมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้เมื่อเวลาท่านทำงานเอาจิตไปจดจ้องอยู่ที่งานจะเป็นงานอะไรก็ได้เอาจิตไปรู้อยู่ที่งานที่ท่านทำเอาสติไประลึกอยู่ที่งานที่ท่านทำด้วยความจดจ้องด้วยความตั้งใจเจตกับสติอย่าให้พลากจากกันให้จดจ้องอยู่ที่งานที่ท่านทำนั้นแล้วงานนั้นจะกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานสร้างสติให้เป็นมหาสติปัฏฐานได้สามารถที่จะยังสมาธิให้มีปีติมีความสุขและมีความสงบละเอียดไปตามขั้นตอนของสมาธิได้วิธีการปฏิบัติแบบนี้เข้าใจว่าจะเหมาะสมกับนักศึกษาและนักธุรกิจตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการอบรมจิตอบรมกรรมฐานเห็นจะเป็นเพราะว่าพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านให้การอบรมสั่งสอนท่านเรียนมาแต่ในสายศาสนาในสายธรรมะบางทีท่านอาจจะเข้าใจว่าวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นไม่ใช่ธรรมะที่ควรเป็นคู่ของใจหรือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานท่านจึงได้อบรมสั่งสอนแต่บริกรรมภาวนาบ้างหรือให้สร้างอะไรเป็นดวงแก้วดวงแหวนอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มุ่งตรงต่อการเห็นรู้ต่างๆซึ่งเป็นภาพนิมิตหรือความรู้ที่ผุดขึ้นมาในขณะที่ทำสมาธิภาวนาอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ในวงแคบมากเกินไปแม้ว่าผู้ภาวนาอาจจะสร้างนิมิตเป็นดวงอะไรขึ้นมาได้ก็ตามหรืออาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆก็ตามหรือสามารถที่จะทำจิตให้บันดาลเกิดภูมิความรู้ขึ้นมามากมายก่ายกองสักเพียงใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นแต่ถ้าใครไปยึดเอาความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นเป็นสาระแก่นสารในการปฏิบัติไม่ยึดเอาตัวสติที่มีความมั่นคงซึ่งสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ภายในจิตทั้งภายนอกและภายในได้ก็ยังเชื่อว่ายังจับหลักการปฏิบัติไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราฝึกฝนอบรมแล้วที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในกิจการงานต่างๆได้เช่นอย่างจะใช้พลังจิตในการศึกษาใช้พลังจิตในการวิจัยอะไรต่างๆหรือใช้พลังจิตในการทำงานคือความมีสติจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เราคิดเราทำเราพูดตลอดทุกอิริยาบถ มีสติตามรู้ตามเห็นตามทันความเคลื่อนไหวกายวาจาและใจได้ตลอดเวลาอันนี้ต่างหากซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการในการปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติโดยแนวที่วิตกถึงวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาแล้วเอามาเป็นอารมณ์ของใจทำสติทำจิตรู้อยู่ที่สิ่งนั้นแล้วทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยจิตกับสตินี้ไม่ให้พลากจากกันจนสามารถค้นคิดพิจารณาทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ผลที่จะพึงได้หนึ่งทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่ท่านเรียนมาแล้วนั้นกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นและพิสดารกว้างขวางยิ่งขึ้นประการที่สองเมื่อท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านจะต้องคิดเวลาใดจิตของท่านจะไปจดจ้องสติของท่านจะตามรู้สิ่งที่ท่านคิดแล้วความคิดของท่านจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสมรรถภาพของจิตของท่านสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาสิ่งที่ท่านต้องการรู้ได้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นผลอันหนึ่งประการที่สามสามารถทำจิตของท่านให้สงบมีสมาธิมีปีติมีความสุขประการที่สี่สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจของท่านเองได้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ปัญหางานการที่ท่านทำและรับผิดชอบอยู่ได้นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในการปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้อาตมาขอให้หัวข้อว่าการปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานชนิดที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเพราะเราเอาวิชาความรู้และงานการที่เราทำอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอะไรก็ได้มาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติรวมความแล้วว่าท่านคิดอะไรทำสติท่านทำอะไรก็ทำสติท่านพูดอะไรก็ทำสติทำสติอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อท่านอบรมสติของท่านให้มีสมรรถภาพเข้มแข็งขึ้นโดยธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถสร้างจิตให้เกิดความสงบและมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นเรื่อยๆในขั้นแรกก็สามารถจะมีสติเพียงแค่ยับยั้งในเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆถ้าสติตัวนี้เพิ่มกำลังขึ้นเป็นสติพละก็สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติในเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าสติเพิ่มกำลังขึ้นเป็นสตินสีในเมื่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นภายในจิตทั้งภายนอกและภายในจิตของท่านจะสามารถปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจและผลสุดท้ายสติของท่านจะกลายเป็นสติวินโยจิตของท่านมีสติเป็นผู้นำถึงเรื่องอะไรครับสติมันจะตามทันทุกอิริยาบถทุกลมหายใจสติจะมาจดจ้องอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาสติจะรู้ทันทันทีนอกจากจะรู้ทันแล้วยังสามารถจะวิจัยวิจารณ์เรื่องนั้นๆให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้เป็นที่พอใจวันนี้ขอเสนอแนะวิธีทำสมาธิโดยเอาอารมณ์ในปัจจุบันหรือเอาวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาเป็นอารมณ์และพร้อมๆกันนั้นท่านไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งนี้เป็นของปฏิกูลสิ่งนี้เป็นของน่าเกลียดสิ่งนี้เป็นของโสโครกไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งนั้นแม้เรื่องราวที่ไม่มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านั้น เป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็ควรที่จะเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพื่อย้ำให้ท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งลงไปขอตั้งปัญหาถามว่าที่ท่านเรียนวิชาความรู้มาทุกสาขาวิชาตามที่ท่านเรียนจบมาแล้วท่านอาศัยการดูด้วยตาใช่ไหมการเห็นด้วยตาคือการอ่านการได้ยินด้วยหูคือมีผู้สอนการสัมผัสด้วยกายคือใช้มือเขียนถ้าสิ่งนั้นมีสีกลิ่นมีกลิ่นท่านก็สัมผัสรู้ด้วยจมูกและลิ้นแล้วจิตของท่านเก็บเอาไว้เป็นความรู้สะสมความรู้ไว้จนกระทั่งสามารถมีภูมิความรู้อยู่ในระดับปัญญาชนจนสามารถเอาวิชาความรู้นั้นไปสอบเอาใบประกาศนียบัตรตามขั้นภูมินั้นๆที่ท่านเรียนผ่านมาดังนั้นในฐานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเห็นด้วยตาเราได้ยินด้วยหูเราสัมผัสด้วยกายและเราจดจำไว้ด้วยจิตด้วยใจสิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะธรรมซึ่งได้ในคำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นแม้ว่าคำว่าธรรมะจะไม่มีเจือปนอยู่ก็ตามถ้าหากว่าท่านพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแนะนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติของท่านจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือความภาคเพียรพยายามน้อยเท่านั้นเองวันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้แล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามแนวทางดังที่ได้เสนอแนะนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดปฏิบัติได้ผลอย่างไรถ้าจะกรุณาจดหมายให้ทราบด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะในสมัยปัจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่าใครๆก็อ้างว่ามีอุปสรรคว่างบ้างละงานมากบ้างละเพราะฉะนั้นจึงเสนอแนะให้เอาวิชาความรู้ในงานการที่เรียนมาแต่และทำอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามพระไตรลักษณ์ได้ในเมื่อหูตาจมูกลิ้นกายใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ยึดเป็นหลักคือเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรู้อยู่เพียงอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะรู้อะไรดีๆกว้างขวางพิสดารออกไปได้โดยไม่มีวงจำกัดขอบเขตดังนั้นจึงขอฝากคติไว้สำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอความปรารถนาดีและด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันขอยุติเพียงแค่นี้ดินคือสมบัติของเราคนในประเทศชาติของเราคือสมบัติของแผ่นดินสมบัติของเราความรักความเมตตาปราณีต่างๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เราว่าเรารักกันแต่เมื่อเรามาภาวนามีสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงบ้างความรู้สึกอันนั้นมันจะเปลี่ยนไปทันทีความรักที่เจือปนด้วยราคะโทสะโมหะอะไรนั่นมันจะหายไปยังเหลือแต่ความรักที่ประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีเราสามารถที่จะทำดีกับคนที่ทำดีทุกคนในความรู้สึกของนักภาวนาจะต้องเป็นดังนี้และจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสนใจเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อ เป็นโรคที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเป็นโรคที่ควรจะรีบเร่งทำความดีให้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือวิถีชีวิตของนักภาวนาที่มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่ารู้สภาพความเป็นจริงของจิตคือความรู้สึกของเราว่ามันเป็นอย่างไรในเมื่อจิตของเราอยู่ว่างๆไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรนี่มันเป็นอย่างไรในเมื่อมันไปรับรู้อารมณ์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นความยินดีและความยินร้ายแล้วจิตของเราผูกพันยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นหรือไม่ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นๆมีอาการคล้ายๆกับว่าทำท่าทีไม่สนใจกับสิ่งนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นชนิดที่วางเฉยไม่เอาไหนถ้าวางเฉยชนิดที่ทอดทิ้งไม่เอาไหนเนี่ยไม่ถูกต้องแน่คำว่าวางเฉยตามหลักของสมาธิที่เรียกว่าเอกัคคตากับอุเบกขานั้นไม่ใช่เฉยอย่างไม่เอาไหนเฉยอย่างไม่รู้ไม่ชี้ไม่ถูกเฉยแต่ว่ามีความสนใจรู้ซึ้งอยู่ในสิ่งที่ได้พบเห็นในเมื่อต้องการจะพูดจะคิดอะไรมันจะเป็นเรื่องเป็นราวรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาทันทีอันนี้คือลักษณะของภูมิจิตภูมิใจของนักภาวนาที่ถูกต้องถ้าหากว่าภาวนาเป็นสมาธิหลับหูหลับตาไม่มองดูโลกภายนอกอันนั้นภาวนาแล้วมันจะทำให้โลกเสื่อมพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องแน่ถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการทำสมาธิแล้วต้องสลัดทิ้งโลกทั้งหมดเนี่ยพระองค์ก็คงไม่เสียสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์มาแสดงธรรมเพื่อโปรดพวกเราคำสอนก็คงไม่มีเหลือค้างอยู่ในโลกแล้วเพราะฉะนั้นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณความรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคตามเป็นจริงประการที่สองพระปริสุทธิคุณกายวาจาใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์ประการสุดท้ายพระมหากรุณาธิคุณทรงสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ถ้าหากว่าสัตว์ที่ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์ที่ควรรับพระธรรมเทศนาจะใกล้ไกลแสนไกลสักปานใดก็เสด็จไปโปรดทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไม่เอาไหนพระองค์ก็จะไม่มีคุณสมบัติให้เราได้ศึกษาเรียนหรือได้พรรณนาคุณของพระองค์มาตราบเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราทำแล้วมันเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ถูกแน่ถ้าสมาธิที่เราทำแล้วมันเอาสังคมหรือเอาเรื่องของโลกเนี่ยมาเป็นเครื่องรู้มาเป็นเครื่องระลึกแล้วพยายามทำประโยชน์ให้มากๆนี่เป็นสมาธิที่ถูกต้องธรรมะตามหลักคำสอนที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้นมันแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนเวลาเราทำสมาธิให้จิตสงบจนกระทั่งว่ากายไม่มีเหลือปรากฏในความรู้สึกในขณะนั้นถ้าเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมมันก็มีแต่เพียงปรากฏการเกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นคืออะไรจิตมันไม่เรียกเพราะธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมันเป็นส่วนโลกุตตรธรรมอยู่เหนือโลกมันเป็นเพียงความรู้ของท่านผู้บำเพ็ญจิตเฉพาะผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นรู้ด้วยไม่ได้และธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมีแต่อนัตตากับกฎธรรมชาติของความเป็นจริงอัตตาตัวตนผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ความเป็นกลางล้วนแต่เมื่อนักภาวนาเมื่อถอนจิตลงมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของโลกอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยหรือในสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อัตตาตัวตนมันจะปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกเพราะโลกีย์ธรรมมีสมมติบัญญัติผู้หญิงผู้ชายจะปรากฏขึ้นดีชั่วปรากฏขึ้นของเราของเขาปรากฏขึ้นพวกเราพวกเขาปรากฏขึ้นตามวิสัยของสังคมพระพุทธเจ้าแม้ว่าภูมิจิตของพระองค์จะอยู่เหนือโลกแต่พระองค์ก็ยอมรับความเป็นไปโดยธรรมชาติของสังคม ภาษาธรรมะที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นภาษาของโลกแต่เมื่อพระพุทธเจ้ารู้ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นสิ่งนั้นอยู่เหนือโลกเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่เมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์จะเอาธรรมะที่รู้มาแสดงให้คนฟังก็ต้องเอาธรรมะที่รู้มาบัญญัติตามภาษาของโลกสิ่งนี้โลกเขาเรียกว่าอะไรอันนี้โลกเขาเรียกว่าสติอันนี้โลกเขาเรียกว่าสมาธิอันนี้โลกเขาเรียกว่าปัญญาอันนี้โลกเขาเรียกว่าโพชฌงค์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามคัมภีร์ที่ท่านจารึกเอาไว้อันนั้นเป็นภาษาที่มาบัญญัติเอาใหม่เพื่อจะคุยกับชาวโลกให้รู้เรื่องกันเท่านั้นเองในการศึกษาธรรมะนี่เราต้องเข้าใจกันอย่างนี้ส่วนที่เป็นอัตตามีตัวมีตนคือโลกีย์ธรรมส่วนที่เป็นอนัตตาคือโลกุตตรธรรมที่อยู่เหนือโลกไม่มีสมมติบัญญัติแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงรับสั่งถามว่าธรรมะที่เกิดกับจิตผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จักชื่อธรรมะนั้นจะถือเป็นการใช้ได้ไหมอันนี้ก็แสดงว่าพระทัยของพระองค์ได้สัมผัสกับธรรมะส่วนละเอียดแล้วพระดำรัสถามประโยคนี้ถ้าหากว่าผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมยังไม่เคยสัมผัสจะไม่มีปัญญาตอบได้เลยเพราะมันเป็นคำถามที่ไม่ค่อยจะมีใครถามบ่อยนักในเท่าที่อาตมาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาแล้วก็สอนธรรมบรรดาญาติโยมทั้งหลายมาก็เพิ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นที่รับสั่งถามปัญหาข้อที่ว่านี้โดยธรรมชาติของจิตที่บรรลุถึงธรรมขั้นละเอียดกันจริงๆที่อยู่เหนือสมมติบัญญัตินั้นย่อมไม่มีชื่อที่จะเรียกว่าอะไรทั้งสิ้นเรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันแม้แต่ปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเท่านั้นเราก็มีหลักฐานเพียงพออย่างจินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักชื่อนะอันนี้คือหลักฐานการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเทศสามกันธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นอุบายปลูกฝังจิตใจและความรู้สึกของผู้ฟังให้อย่างซึ้งถึงแก่นแห่งคุณธรรมเพียงแต่เกิดความเลื่อมใสยิ่งในคุณธรรมเท่านั้นทีนี้อนัตตลักขณสูตรสอนให้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้สอนให้รู้จักสภาพความเป็นจริงของกิเลสและอารมณ์อาทิตตปริยายสูตรสอนให้รู้จักโทษของกิเลสราคะขิโทสักขิโมหักขิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟสามกองนี่เกิดจากอะไรเกิดจากตาได้เห็นรูปเกิดความยินดีเรียกว่าราคะเกิดความยินร้ายเรียกว่าโทสะหลงเรียกว่าโมหะอันนี้เป็นอุบายสอนให้ผู้ฟังรู้จักคุณและโทษของกิเลสอนัตตลักขณสูตรสอนให้รู้จักความเป็นจริงของสภาวธรรมย่อมมีความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจในพระสูตร3สูตรนี้พอแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของกายที่นั่งนานๆย่อมเกิดความมึนชาขึ้นมาถ้ารู้สึกเจ็บปวดหรือชาขึ้นมาแล้วเราหยุดเปลี่ยนอิริยาบถสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดจิตอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการบริหารร่างกายตามหลักสุขภาพพลานามัยซึ่งผู้ที่เรียนมาทางฝ่ายหมอย่อมเข้าใจอยู่แล้วทีนี้เราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตอย่างเดียวการยืนเดินนั่งนอนเราแสดงท่าประกอบเท่านั้นนั่งขัดสมาธิก็เรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเรียกว่าเดินสมาธิยืนจงยืนกำหนดจิตเรียกว่ายืนทำสมาธินอนกำหนดจิตเรียกว่านอนทำสมาธิถ้าพยายามทำสมาธิในท่านอนมากๆได้ยิ่งเป็นการดี ้าท่านผู้ใดกำหนดจิตทำสมาธิในเวลานอนได้ถ้านอนลงไปแล้วกำหนดจิตพิจารณาอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราจะยกมาเป็นเครื่องพิจารณาพิจารณาไปจนกระทั่งนอนหลับพอหลับแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับกายเราก็จะเบาจิตเราก็จะเบาเป็นการพักผ่อนอย่างที่มีประโยชน์ที่สุดแต่ความรู้สึกนั้นอาจจะนึกว่าคืนนี้เรานอนไม่หลับทั้งคืนเพราะจิตมันตื่นสมาธิคือการนอนหลับอาการที่จิตก้าวลงสู่สมาธิในขั้นแรกคือการนอนหลับพอนอนหลับสนิทแล้วสติมันตื่นขึ้นภายในกลายเป็นสมาธิการทำสมาธิในเวลานอนนี่รู้สึกว่าจะง่ายกว่าในขณะที่นั่งพยายามทำบ่อยๆภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหรือพิจารณาอะไรก็ตามมันช่วยให้เรานอนหลับเร็วขึ้นในเมื่อหลับเร็วขึ้นเราก็ทำกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันชำนิชำนาญแล้วภายหลังความหลับมันจะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเองอยู่ที่การพยายามอย่างเดียววิธีทำสมาธิดังที่อาตมาได้เสนอแนะไปเนี่ยได้ทดสอบมาแล้วสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่ท่านตั้งใจทำจริงในที่นี่ในโรงพยาบาลนี่ก็มีท่านบางท่านไปเล่าให้ฟังเหมือนกันท่านภาวนาพุทโธพุทโธยบหนอพองหนอสัมมาอรหังมันก็ไม่ได้ผลภายหลังท่านมาเปลี่ยนเป็นว่าวิตกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาแม้เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็ตามท่านสามารถทำจิตให้สงบมีปีติมีความสุขขึ้นมาได้แล้วภายหลังก็ไปถามพระภาวนาพุทโธท่านก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกอย่างของอาตมานี่ถึงจะถูกไปถามยุบหนอปองหนอก็โอ้ยอันนั้นมันทางโค้งมันไม่ตรงของอาตมานี่สำเร็จเร็วไปถามที่สัมมาอรหังก็ไปแนะนำให้ไปสร้างดวงแก้วดวงแหวนพร้อมก็ทำไม่ได้แล้วมันมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมพระจึงรู้ไม่เหมือนกันท่านผู้นั้นไปถามว่าทำไมพระจึงรู้ไม่เหมือนกันในเมื่อทำสมาธิเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาแล้วพระรู้แตกต่างกันก็แสดงว่าธรรมะไม่จริงสิสมาธิก็ไม่จริงคนปฏิบัติจริงรู้ต่างกันเห็นต่างกันหลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรก็เลยตอบท่านผู้นั้นไปว่าพระที่ท่านไปถามนั่นภาวนาไม่เป็นเราจะนั่งต่อนี่ไปท่านไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วสมาธิของท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดนักสังคมนักธุรกิจนักการงานนักวิชาการทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าปฏิบัติได้อย่างท่านนี่วิเศษที่สุดเลยสมาธิอันนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การสร้างโลกให้เจริญไอ้พวกที่นั่งหลับตาไม่เอาไหนมองมาข้างนอกมีแต่อุปสรรคขัดขวางนั่นแหละสมาธิแบบนั้นจะทำให้โลกเสื่อมอย่าไปเอาเป็นตัวอย่างเลยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ยที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยวิชาที่เรียนมาอะไรก็ได้วิชาพยาบาลวิชาแพทย์ใครเคยผ่าตัดวิจัยร่างกายของซากศพอะไรต่างๆเนี่ยเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาถ้าพิจารณาเรื่องของกายก็เรียกว่ากายคตาสติพระเจ้าพระสงฆ์ท่านว่าพิจารณาหัตถยังหัวใจอะไรปัพพาสังปอดมุนีท่านไม่ได้รู้ได้เห็นอย่างพวกท่านหรอกพวกท่านเป็นคุณหมอนี่เอาหัวใจเอาปอดเอาตับไตไส้พุงมาผ่ามาวิจัยกันจนกระทั่งว่าเส้นเล็กเส้นน้อยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรท่านรู้ละเอียดกว่าพระแม้ตะหลับตาปั๊บลงไปเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นแล้วสิ่งใดที่มองเห็นแล้วก็เพ่งจิตมองดูพิจารณาในสิ่งนั้นให้มันละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตมันคล่องต่อการพิจารณาแล้วมันจะได้ผลขึ้นมาเองไอ้เรื่องธรรมะที่ท่านเขียนไว้ในพระอภิธรรมว่าจิต128จิต89ดวง121ดวงโลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูล2อะไรมูลนี่อย่าไปไล่อย่าไปนับมัน เอากันได้เพียงแค่ว่าอารมณ์รูปมันผ่านเข้ามาทางตานี่เราจะไม่ให้รูปขบฏขยี้หัวใจเราได้อย่างไรเสียงที่มาในหูนี่เราจะป้องกันอย่างไรจะไม่ให้มันเป็นโจรขโมยความปกติของจิตของเราได้เอากันที่ตรงนี้แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมีชื่ออะไรก็ช่างแก้ไขปัญหาหัวใจของเราให้มีความสุขความสบายจะทำงานได้สะดวกคล่องแคล่วนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการรู้ที่จะไปนับอันนั้นมีเท่านั้นอันนี้มีเท่านี้ถ้าอย่างมีอาชีพเทศกินเครื่องกันอย่างอัตพอที่จะไปท่องหน่อยอย่างพวกท่านที่จะไปสนใจเลยเอากันแต่เพียงว่าให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในก็ใช่ได้แล้วปัญหาต่อไปที่ทำสมาธิแล้วต้องทำงานในโลกได้แต่ขณะกำลังศึกษาอยู่นั้นถ้ามีโอกาสได้วิเวกโดยละการงานชั่วคราวจะทำให้ศึกษาได้ผลเร็วขึ้นกว่าการศึกษาไปทำงานในข้อนี้จริงหรือไม่อันนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องในสมัยที่เป็นนักเรียนทำสมาธิในขณะที่เป็นนักเรียนพอเลิกจากโรงเรียนแล้วเวลาทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์เสร็จไม่ได้บริกรรมภาวนาอย่างที่ว่าเอาบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาในวันนั้นมาคิดมาพิจารณาทีนี้ถ้าสิ่งใดที่เราคิดไม่ออกเราก็จดบันทึกเอาไว้แล้วก็คิดอันใหม่ต่อไปอาตมาเคยปฏิบัติแบบนี้ในขณะที่ศึกษาอยู่แล้วก็บางครั้งสามารถที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันเป็นสมาธิได้จนขนาดที่ว่าก่อนหน้าวันจะสอบเกิดนิมิตขึ้นมาได้เห็นได้รู้ข้อสอบขึ้นมาตอนสอบปริญญาประโยค3เนี่ยได้ข้อสอบชาคือวิชาแปลและวิชาสัมพันธ์เพราะอาศัยการทำสมาธิทีนี้การทำสมาธิในขณะที่ศึกษาอยู่นี่เราก็เอาหลักวิชาการของเรานั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเช่นอย่างสมมติว่าเราจะเรียนวิชาอะไรในวันนี้พอเลิกจากโรงเรียนมาแล้วเวลาเราหาที่สงบเวลาค่ำคืนมาหลังจากอ่านหนังสือดูหนังสือแล้วหรือเราจะเอาเรื่องที่เราอ่านหนังสือดูหนังสือในวันนั้นมากำหนดคิดพิจารณาตามที่เราได้อ่านได้เรียนมาเอาหลักวิชาการของเรามาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานเหมือนกันได้ผลดีถ้าหากว่าถือโอกาสเวลาว่างๆจากการเรียนเช่นโรงเรียนปิดเทอมจะถือโอกาสไปบวชหรือว่าจะไม่บวชก็ตามไปหาที่สงบวิเวกที่มีครูบาอาจารย์แนะนำจะไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็จะทำให้เกิดผลดีขึ้นถ้าจริงอะไรนี่ทางราชการควรจะให้ข้าราชการเพิ่มปฏิบัติธรรมมีโอกาสลาราชการสัก1ปี2ปีไปปฏิบัติจริงๆจนได้ผลระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยกลับมาสังคมหลวงพ่อจะเห็นด้วยไหมอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่ในสังคมก็เอาสังคมนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเราจะพิจารณาสังคมในแง่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มีสิ่งที่จะพิจารณากันได้ตลอดแม้แต่เพื่อนฝูงในสังคมของเราแสดงกิริยามารยาทคำพูดคำจาอะไรต่างๆออกมาคนละรูปแบบซึ่งไม่ตรงกันมันก็จนกระทั่งนิสัยใจคอที่แสดงออกมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังไม่เที่ยงบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรไม่สมประสงค์มันก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเรากำหนดเอาสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์ของกรรมฐานให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา หรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการปรากฏขึ้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วเราเจริญเติบโตมาจนกระทั่งแก่ทั้งเฒ่าชราแล้วก็ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวคือตายไปกำหนดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่าไปถึงกับขนาดทิ้งการทิ้งงานเลยขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องการปลงอายุสังขารของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านปลงอายุสังขารของท่านตั้งแต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้สำพระอริยเจ้าคือท่านปลงหมดแล้วปลงก็คือปล่อยวางปล่อยวางความถือว่ากายทั้งสิ้นเป็นตัวเป็นตนสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวเป็นตนอะไรทำนองนี้แต่การปลงอายุสังขารของพระอริยเจ้าตามคำถามนี้หมายถึงการที่พระอริยเจ้าท่านกำหนดพิจารณาดูความสิ้นแห่งอายุไขของท่านว่าท่านจะมีชีวิตไปถึงวันไหนเวลาไหนแล้วท่านก็ประกาศออกมาว่าเราจะถึงกำหนดเวลาที่จะสิ้นแล้วบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าวันนั้นเวลาเท่านั้นเราก็จะไปแล้วอะไรทับนองนี้อย่างมีเพื่อนสหธรรมิกรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่อก่อนนี่เคยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดสัพทุมชื่อสามเณรประไมเวลาท่านจะสิ้นใจท่านบอกว่าให้คอยดูเข็มนาฬิกานะถ้าเข็มนาฬิกามาถึงเลขตัวนี้ผมจะไปแล้วทีนี้เพื่อนฝูงก็นั่งจ้องคอยสังเกตดูอยู่พอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลขตัวนี้ปั๊บเนนประไมก็ขาดใจพอดีอันนี้คือการลักษณะของการปลงอายุสังขารคือกำหนดเวลาตายนั่นเองอันนี้ปัญหานี่ อีกปัญหาหนึ่งได้ทราบว่าพระคุณเจ้าอยู่วัดปทุมวนารามผมได้มีหนังสือธรรมานุวัตรเนี่ยสามเณรประไมเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือธรรมานุวัตรกับศาสนาวิถีของท่านสามเณรศีลาประไมกาลเนตรเข้าใจว่าพระเดชพระคุณคงจะรู้จักขอถามว่าหนังสือสองเรื่องนี้เป็นแบบศึกษาได้ไหมหนังสือไอ้หนังสือศาสนาวิถีนี่ยังไม่เคยเห็นแต่เคยได้อ่านหนังสือธรรมานุวัตรและอาตมาถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติใช่เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุดสำหรับหนังสือเล่มนี้นี่ดูมันที่มหามกุฏคงจะมีตอนหลังๆนี่เขาก็พิมพ์ขายจำหน่ายกันอยู่หนังสือเล่มนี้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีปัญหาต่อไปในการพูดความจริงแต่เป็นเรื่องการประพฤติไม่ดีของผู้อื่นโดยกล่าวลับหลังถือว่าเป็นทุกวาจาหรือไม่อันนี้ได้ในคำว่าปิสุณวาจาส่อเสียดยุยงเราพูดความจริงแต่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและแตกสามัคคีกันถือว่าเป็นวจีทุจริตแม้จะเป็นความจริงก็ตามความจริงบางอย่างถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ควรพูดก็อย่าพูดถ้าพูดไปแล้วจะทำให้เขาทะเลาะกันเป็นวจีเป็นวจีทุจริตเป็นการส่อเสียดยุยงสองการฝึกสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวหรือไม่จำเป็นนอกจากเราจะทำเป็นวิธีการเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธธรรมประสงค์ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นถ้าเรานอนสมาธิก่อนจะหลับโดยทำให้เราหลับง่ายเข้าถือเป็นสมาธิหรือไม่ถือเป็นสมาธิเหมือนกันอันนี้ดีที่สุดถ้าฝึกทำสมาธิเวลานอนถ้านอนหลับลงไปแล้วจิตเกิดเป็นสมาธิในเวลานอนสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตจะดีมากขึ้นข้อ3ถ้าไม่ทำบุญตักบาตรบ่อยๆไม่ฟังธรรมแต่เรามีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือผู้อื่น และทำใจให้สงบได้ถือเป็นการทำบุญด้วยหรือไม่อันนี้เป็นการถือเป็นการทำดีการทำบุญตักบาตรบ่อยๆการฟังธรรมบ่อยๆเป็นการฝึกนิสัยของเราให้เกิดมีใจบุญใจกุศลใจศรัทธาแต่ถ้าเรามีจิตเมตตาและมีจิตเป็นใจมีใจเป็นใจบุญอยู่แล้วเราจะทำบุญตักบาตรฟังธรรมตามโอกาสที่เราสามารถจะทำได้ก็ได้ไม่ต้องถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำแต่ทำได้เป็นการดีเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลทำใจให้สงบได้ถ้าทำใจให้สงบได้มันก็เป็นยอดบุญแล้วปัญหาต่อไปขณะนั่งสมาธิมีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือนึกคิดขึ้นเองเช่นครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิมีคนรู้จากที่ตายไปแล้วมาปรากฏทั้งเคยนึกถึงเขามาก่อนอยากทราบว่าภาพนี้เป็นจริงหรือไม่ถ้าจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรภาพนี้เป็นทั้งจริงและไม่จริงถ้าหากว่านิมิตนั้นในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องความจริงแต่ถ้านิมิตเกิดขึ้นแล้วมันไม่จริงก็ไม่จริงอันนี้สุดแท้แต่จิตของเราจะปรุงเป็นมโนภาพขึ้นมาถ้าหากว่าจิตของเรามีความมั่นคงเพียงพอมีสติสัมปชัญญะเพียงพอนิมิตที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นความจริงแต่ส่วนมากภาพนิมิตในขั้นต้นๆ นี่มันจะเกิดขึ้นในระยะที่เราบริกรรมภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตมันเคลิ้มๆเกิดสว่างจิตมันลอยเคว้งคว้างสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์พอกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็เกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาอันนี้ให้ทำความเข้าใจว่าเป็นมโนภาพเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งสำคัญมั่นหมายว่าเป็นความจริงถือว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์อันหนึ่งเราอาจจะกำหนดรู้ภาพนิมิตนั้นเอาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติแล้วภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงให้เรารู้เห็นในแง่กรรมฐานอสุภกรรมฐานเป็นต้นก็ได้ปัญหาต่อไปดิฉันเคยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของฝ่ายมหายานแห่งหนึ่งสถานที่ของเขาสะอาดมากผู้ที่ไปจะพยายามช่วยกันทำความสะอาดอย่างดีทั้งที่สะอาดอยู่แล้วก็ยังช่วยกันทำอยู่อีกทั้งนี้เพราะเขาสอนว่าการช่วยกันทำความสะอาดนั้นเป็นการรับใช้พระได้บุญมากการทำความสะอาดเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งเช่นอย่างพระสงฆ์ต้องมีการทำความสะอาดวัดอย่างที่วัดพระบ่าย3โมงก็ถือไม่กวาดคนละอันละอันกวาดทุกวันทุกวันแม้ว่าวัดมันจะสะอาดอยู่ก็ต้องกวาดเป็นกิจวัตรประจำวันถือเป็นการชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งประกอบกับการปฏิบัติแล้วเป็นการออกกำลังกายไปในตัวข้อ2ทางฝ่ายพุทธของเราไม่ทราบว่ามีสอนไว้แบบนี้หรือไม่ดิฉันอยากให้วัดของเราสะอาดกว่านี้โดยทั่วไปอันนี้เป็นข้อวัดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยตรงวัดที่จะพึงปฏิบัติมีอาจาริยวัตรอุปชายวัตรอารามิกวัตรหมายถึงทำความสะอาดแล้วก็ภัตตัคคะวัตรทำความสะอาดโรงฉันเวชกุฏิวัตรทำความสะอาดในส้วมในฐานสมัยพุทธกาลนี่ส้วมของฐานของพระพุทธเจ้านี่สามเณรหุนไปรักษา

บัติวินัยข้อนั้นๆน่ะท่านไม่ค่อยจะได้คำนึงถึงเช่นอย่างท่านสอนว่าพระภิกษุเข้าไปทำจิตในส้วมพอเสร็จแล้วต้องล้างด้วยน้ำก่อนที่จะเข้าไปนี่ให้กวาดซะก่อนทำไมจึงให้กวาดซะก่อนที่ให้กวาดเสียก่อนนั้นก็เป็นการตรวจตราดูว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยหรืออาจจะมีเศษไม้เศษไร่ที่จะปักตำเอาทีนี้พอทำธุระกิจเสร็จแล้วเช็ดแล้วก็ล้างด้วยน้ำล้างด้วยน้ำเสร็จแล้วต้องเช็ดด้วยผ้าให้แห้งถ้ายังปล่อยให้น้ำเหลือติดอยู่ต้องอาบัติทุกกฎทุกหยดน้ำท่านสอนไว้อย่างนี้ทีนี้ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ภาชนะที่ใส่น้ำฉันข้าวเวลาเช้าเนี่ยต้องล้างต้องขัดให้สะอาดจนหมดกลิ่นคาวกลิ่นอาหารติดอยู่ไม่ได้แต่พระภิกษุส่วนมากท่านจะเข้าใจว่าการรักษาเช่นนี้เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดอยู่เมื่อไปใส่น้ำฉันตอนบ่ายจะไม่เป็นอาบัติปาจิตติเพราะวิกาลโภชนะท่านเข้าใจกันอย่างนี้แต่แท้ที่จริงนั้นเพื่อชำระสิ่งโสโครกสิ่งสกปรกโสโครกหมักหมมไว้นานมันอาจจะเกิดบูดเน่าพอใส่น้ำดื่มลงไปทำให้ท้องเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บข้อต่อไปโลกกับเพื่อนป้ายอริยะอยู่พระอริยะอยู่บ่อยๆและพระอริยะหลายองค์ถามลูกถึงการไม่เรียนปฏิบัติการไปเรียนปฏิบัติธรรมมาจากที่ไหนทั้งที่ลูกกับพระอริยะไม่รู้จักกันมาก่อนลูกสงสัยว่าท่านทราบได้อย่างไรและลูกก็อ่านไม่ค่อยออกและทำไมท่านถึงถามคนอื่นท่านจึงไม่ถามคนอื่นๆ อันนี้จะว่าท่านรู้ก็ไม่เชิงจะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงอย่างบางทีอาตมาเวลามีคนไปนั่งถามปัญหามากๆขี้เกียจรอให้เขาตอบขี้เกียจรอให้เขาถามก็อธิบายปลดไปจนจบเรื่องพอเสร็จแล้วถามว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอีกเขาก็บอกว่าหลวงพ่อแก้ไปหมดแล้วหลวงพ่อช่างรู้จิตรู้ใจแต่ความจริงไม่รู้หรอกปัญหาเรื่องจิตใจนี่มันปัญหาเกี่ยวกับภูมิจิตภูมิใจนี่มันเชื่อมโยงกันเหมือนลูกโซ่พูดไปตรงไหนมันก็ตรงไปหมดที่ว่าพระอริยะท่านรู้ได้อย่างไรอันนี้มันใกล้ๆกับว่ามีความรู้สึกชนิดหนึ่งไปเตือนท่านให้ท่านอยากจะพูดอย่างนั้นแต่ความจริงโดยตรงโดยทางตรงแล้วท่านไม่รู้หรอกปัญหาต่อไปฝึกสมาธิอยู่2ปีนิสัยก็เปลี่ยนคือชอบอยู่ลำพังอ่านหนังสือธรรมะอาการอย่างนี้คือกำลังจะเป็นบ้าใช่ไหม การทำสมาธิในขั้นต้นๆในเมื่อจิตรู้สึกสงบลงไปบ้างจิตมันติดความสงบมันชอบอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นเรื่องของธรรมดาอันนี้ไม่กำลังจะเป็นบ้าหรอกเป็นธรรมชาติของจิตสงบมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในตอนต้นๆนี่มันสงบแล้วมันจะจ้องเข้ามาภายในตัวนี่มันไม่ออกไปข้างนอกตอนนี้มันยังไม่มีปัญญาแตกฉานต่อเมื่อมันมีปัญญาแตกฉานรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันจะออกไปมองอยู่ข้างนอกเรื่องของข้างนอกนี่จิตในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนี่มันจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้วุ่นวายมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทำให้จิตรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นในขั้นนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ซะก่อนจิตสติสัมปชัญญะจิตคือตัวรู้สึกรู้นึกรู้คิดไม่รู้จักดีจักชั่วสติเป็นเครื่องสติคือคุณชาติที่ระลึกคือความตั้งใจในเมื่อตั้งใจแล้วมีความรู้พร้อมความรู้พร้อมนั่นเป็นลักษณะของสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะบวกกันเข้าเมื่อเกิดมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วกลายเป็นปัญญา
เมื่อเกิดเป็นปัญญาแล้วก็เกิดภูมิความ

0: รู้ขึ้นมาทีนี้ปัญญาภูมิความรู้นี่เป็นเหตุให้เกิดวิชาถ้าเกิดวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ข้อเท็จจริงในความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิชาอย่างในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในเมื่อจิตอย่างรู้ถึงธรรมแล้วจักขุ่งอุตตปาฏิจักขุบังเกิดขึ้นในเมื่อจักขุบังเกิดขึ้นญาณังอุตตปาฏิญาณอย่างรู้ก็เกิดขึ้นในเมื่อญาณอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุตตปาฏิปัญญาก็เกิดขึ้นทีนี้ปัญญาคือความรู้นี่มันไม่มีขอบเขตมันรู้มากๆทีนี้ความรู้ทันความรู้แจ้งเห็นจริงในความรู้นั้นตามข้อเท็จจริงเรียกว่าวิชาในเมื่อวิชาบังเกิดขึ้นอาโลโกอุทธปาธิจิตเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเบิกบานอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าไปสู่ความสงบอาโลโกอุทธปาธิความสว่างสวัยบังเกิดขึ้นอันนี้ตามหลักของธรรมจักกัปปวัตตนสูตรปัญหาต่อไปถ้าหากบวชใจทำแต่ความดีละความชั่วอย่างนี้จะถึงนิพพานได้หรือไม่ผู้ชายถ้าไม่ได้บวชพระเลยจะเป็นอย่างไรการทำความดีละชั่วทำดีเพียงแต่ละชั่วทำดีชั่วดีนี่มันมีหลายขั้นตอนความชั่วที่เราละด้วยตาละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในรายการธรรมกุบายการช่วงที่หนึ่งครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ธรรมะธรรมเป็นความลึกซึ้งมากทางจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมจะเริ่มรู้ทุกผ่านความรู้สึกทางด้านจิตภาวนาเด่นกว่าด้านอื่นคือความซึ้งในการให้ทานคือผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานที่เกิดจากกับใจก็เป็นความซึ้งประเภทหนึ่งเกิดจากการรักษาศีลก็ซึ้งประเภทหนึ่งที่เกิดจากการทำความดีทั้งหลายก็ซึ่งไปแต่ละประเภทเพื่อที่เรียกว่ากุศลธรรมแต่ที่รวมอันที่ซึ่งทั้งหลายก็คือจิตตภาวนาเริ่มมีความรู้สึกซาบซึ้งไปตั้งแต่จิตนี้เริ่มมีความสงบจิตใจเรียนกระแสเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะแม้จะยังมีอะไรอยู่ภายในจิตที่รวมเข้ามาก็ตามแต่ก็เริ่มแสดงความซาบซึ้งภายในตัวเองให้เห็นชัดถ้าจิตหรือธรรมเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วคนทั้งโลกนี้คงไม่มีใครที่จะไม่นับถือศาสนาศาสนธรรมเพราะเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันทั้งนั้นคำว่าดีคำว่าสุขคำว่าลึกซึ้งธรรมะอัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่โลกต้องการกันมาแต่การไหนๆไม่เคยถือจางและยังจะมีความต้องการกันตลอดไปจนกระทั่งโลกนี้หมดความหมายไร้ความรู้สึกดีชั่วแล้วนั่นแหละโลกถึงจะไม่ปรารถนาคำว่าธรรมหรือคำว่าความสุขความลึกซึ้งความอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมหรือความอัศจรรย์คือธรรมแต่นี้ธรรมไม่สามารถที่จะแสดงออกให้โลกเห็นได้ด้วยทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหมือนสิ่งอื่นแม้จะเป็นนามธรรมคล้ายคลึงกับธรรมก็ตามเช่นกลิ่นทำไมโลกถึงเมื่อทำแสดงตัวออกได้เช่นด้านวัตถุโลกมนุษย์จะต้องนับถือศาสนาเพื่อทำดวงนั้นก็เพราะว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่งใดๆบรรดาในโลก ั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธรรมนี้จะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็เด่นชัดที่จิตเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้รับทราบแต่รับทราบเฉพาะจิตเท่านั้นไม่สามารถจะแสดงออกไปได้เหมือนด้านวัตถุอย่างที่เขานำสิ่งต่างๆมาโชว์กันมันเป็นสิ่งหนึ่งหรือเป็นความขัดข้องอันแห่งธรรมที่นำออกทางวัตถุต่างๆไม่ได้จึงทำให้โลกขาดความสนใจแม้ผู้ต้องการความอัศจรรย์ก็ไม่ทราบว่าความอัศจรรย์นั้นคืออะไรหรือความลึกซึ้งความซาบซึ้งนั้นคืออะไรเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสกับความซาบซึ้งตาไม่เคยได้สัมผัสกับความอัศจรรย์เพราะไม่ใช่ด้านวัตถุหนูก็ไม่เคยได้รับความอัศจรรย์จากกระแสแห่งธรรมเพราะธรรมแสดงเป็นกระแสเสียงออกมาอย่างสิ่งทั้งหลายไม่ได้นี่เป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่จะทำให้คนเกิดความซาบซึ้งในธรรมไม่ได้เกิดความเชื่อถือในธรรมไม่ได้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดผู้ได้มาตรัสรู้ในโลกและสอนธรรมแก่โลกทุกๆพระองค์แน่ใจว่าท่านต้องทรงคิดอ่านเราสิ่งเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้โลกได้มองเห็นธรรมซึ่งเป็นของอัศจรรย์นี้เพราะเอาออกตั้งหรือโชว์ในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นสิ่งที่ชวนให้ดูดื่มมากมายยิ่งกว่าการสัมผัสด้วยใจเมื่อไม่มีทางนำออกได้จึงได้ทรงนำออกมาด้วยการประกาศสั่งสอนนี้ทั้งทางเหตุคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจุดนั้นๆหรือขั้นนั้นๆและประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประเสริฐหรืออัศจรรย์ตามขั้นตามภูมิแห่งธรรมซึ่งจะพึงสัมผัสโดยทางจิตใจจนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อันสูงสุดได้แก่วิมุตติความหลุดพ้นทางใจที่เรียกว่านิพพานภายในใจทุกๆพระองค์จำเป็นต้องประกาศสอนธรรมหรือหาอุบายเอานำความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นออกมาสู่โลกด้วยกระแสหรือด้วยอากัปกิริยาต่างๆเช่นการแสดงนักแสดงอากัปกิริยาของธรรมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่องค์แห่งธรรมแท้แล้วนำออกแสดงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้อยู่จำเพาะเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นหรือพระอรหันต์แต่ละองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดังทิศอาจารย์ดังกล่าวไม่มีองค์ใดมีความบกพร่องในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นผู้ทรงแล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดวงนี้คืออัศจรรย์อยู่ที่จิตเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนำความอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่นี้ออกแสดงตัวได้อย่างเต็มภูมิแห่งความอัศจรรย์นี้เท่านั้นจึงได้หาอุบายวิธีนำออกทางกิริยาซึ่งก็เป็นอาการแห่งธรรมเท่านั้นไม่ใช่ธรรมมันแท้จริงยังศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้ตามคัมภีร์เวลาเหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งหมดกิริยาที่ท่านสอนก็เป็นอาการแห่งธรรมเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นธรรมแท้ก็คือผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้สดับสับฟังจากการสอนของท่านตามเรื่องราวต่างๆแห่งธรรมโดยวิธีปฏิบัติแล้วสัมผัสขึ้นภายในจิตใจทั้งตนโดยลำดับนั่นคือว่าได้สัมผัสธรรมแท้แม้จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งภายในจิตใจของผู้ได้รับสัมผัสจากการปฏิบัติของตนถ้าพูดถึงอุบายแห่งความฉลาดแหลมคมในวิธีการสั่งสอนแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้แม้จะนั่นก็ได้ทรงนำออกมาเท่าที่เห็นสมควรจะเป็นไปได้แก่วงมนุษย์เท่านั้นอย่างอื่นไม่สามารถที่จะนำออกได้เช่นความอัศจรรย์ในพระทัยจริงๆที่จะนำออกม าคลี่คลายให้สัตว์โลกได้เห็นว่านี่ความอัศจรรย์ของตถาคตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมอย่างนี้ทำไม่ได้นี่ความอัศจรรย์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแต่ก่อนกิเลสครอบงำอยู่เป็นเหมือนกับมูลสดมูลแห้งแต่เวลานี้กลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทุกฝ่องหรือเป็นผู้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อัศจรรย์ขึ้นมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่ดูออกท่านเห็นท่านทำอย่างนี้ไม่ได้ถึงได้สอนด้วยอุบายวิธีต่างๆให้ผู้ปฏิบัติและบอกเรื่องราวไว้บอกผลว่าเป็นอย่างนั้นนั้นคือมีแต่ลมพูดง่ายนำออกมาพูดนี่ก็เป็นลมปากนั่นเองความจริงเอาออกมาไม่ได้ฉะนั้นอัศจรรย์นะนี่ธรรมชาติที่อัศจรรย์นั้นเอาออกมาไม่ได้เราจะนำออกมาแต่กิริยาว่าธรรมชาตินั้นอัศจรรย์ให้เราได้คาดได้หมายเองว่าเป็นยังไงอัศจรรย์นั้นก็มาหายสงสัยแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ที่จะทำให้รู้ธรรมเห็นธรรมคือเป็นของอัศจรรย์เหล่านี้ก็เชื่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นแหละเป็นความถูกต้องประพฤติปฏิบัติดำเนินตามนั้นจะยากลำบากเพียงไรก็ตามทางเดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ปิดและเพื่อความสะดวกสบายแล้วถึงที่จุดหมายเช่นเดียวกันกับผู้ดำเนินด้วยความลำบากอย่างนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นการยากหรือการลำบากใดๆก็ตามเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินคือการปฏิบัติของเรายากก็ต้องฝืนทุกข์ลำบากก็ต้องทนเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทำจะต้องแบกต้องหามในขณะที่ทำงานนั่นแหละคำว่าธรรมเป็นดังที่ว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตถ้าเรียกว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขณะที่ยังมีธาตุมีขันธ์เรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเราพูดได้เพียงเท่านั้นเพราะผ่านจากขันธ์ไปแล้วไม่มีสมมุติพอที่จะพาดพิงเทียบเคียงกันได้เลยจึงพูดไม่ได้แม้ธรรมชาตินั้นจะอาจารย์ดูตามหลักธรรมชาติของตนเพียงไรก็ตามก็ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปพูดไปเรียกไปเคียงได้เพราะไม่มีสมมุติเป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เทียบเคียงเช่นเดียวกับเราอยู่บนอวกาศซึ่งจริงๆแล้วทิศใต้ทิศเหนืออยู่ทางไหนไม่ทราบกันถ้าเรามีที่อยู่เช่นอย่างบนผืนแผ่นดินนี้ตะวันออกตะวันตกเราพูดได้ทิศเหนือทิศใต้เราพูดได้เพราะมีสิ่งที่พอจะเทียบเคียงหรือพอพูดได้ว่าทิศใดทางใดเป็นทิศของอันไหนทิศเหนือทิศใต้สูงต่ำนั้นสูงต่ำก็หมายเอาพื้นดินของเราที่อยู่นี้เป็นรากฐานไว้และสูงจากนี้ไปเท่าไรต่ำไปเท่าไหร่เหนือไปเท่าไรใต้ไปเท่าไรตะวันออกตะวันออกไปยังไงมันพอพูดได้ถ้าหากว่าอยู่บนอวกาศที่จริงๆไม่มีอะไรพาดพื้นพอจะวัดนะมันพูดไม่ได้เลยเหมือนอย่างเราบินที่มันบินไปบนอากาศหรือไม่ทราบมันข้ามมันเร็วเท่าไหร่เนี่ยถ้าผ่านก้อนเมฆแล้วก็ทราบว่ามันเร็วสายตาของเรานี่เรือบินมันสู้รถยนต์ไม่ได้สายตาฟ้าฟังพวกเราเนี่ยรถยนต์มันวิ่งตามถนนเนี่ยโอ้โหต้นไม้มันล้มไปข้างหลังนั่นรถยนต์มันวิ่งไปข้างหน้าแต่รถต้นไม้สองฟ้าทางมันล้มขึ้นข้างหลังล้มย้อนหลังไปเป็นลันนาวไปเลยความจริงต้นไม้มันก็อยู่เฉพาะมันแต่เพียงว่ารถยนต์มันผ่านไปมันมีถึงสิ่งที่สัมผัสพาดถึงเราก็เหมือนว่ารถมันเร็วมันช้าเรือบินไม่มีอะไรพลาดพิงมองขึ้นไปเพียงเอื่อยเหมือนกับว่าเรือบินมันช้ากว่ารถยนต์ความจริงก็เรือบินมันเร็วกว่ารถยนต์อยู่แล้วในหลักธรรมชาติในเมื่อเทียบถึงจิตใจของปุถุชนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ท่านมาดีอันไหนที่ท่านมาประเสริฐปุถุชนเรามักจะว่าไม่ประเสริฐไม่ดีสิ่งที่เจ้าของชอบมันจะเร็วขนาดไหนมันก็ดีอันนั้นนี่มันเป็นอย่างเหมือนรถยนต์มันวิ่งเร็วกว่ารถบินนั่นเองการปฏิบัติจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดี จะทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันในจิตใจส่วนมากเรื่องของใจนั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องเองผิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยแล้วเราก็หลงอารมณ์ของใจที่มันแสดงออกถ้าเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดความเสียใจก็เพราะความคิดของใจเกิดความดีใจเพลิดเพลินก็เพราะความคิดของใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็หลงอารมณ์ของตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ความจริงสิ่งนั้นเขาก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีความหมายในเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้ให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเองเราเป็นความดีใจเสียใจกับสิ่งนั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็มาตรัสรู้ที่เมืองมนุษย์นี้เมืองมนุษย์มันสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมคือเห็นได้อย่างชัดๆทุกขังอริยสัจจังก็มีอยู่กับกายมนุษย์มนุษย์รู้เรื่องความทุกข์นะมนุษย์ฉลาดสมุทัยอริยสัจจังก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์มักผู้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสอันหาสวะมนุษย์ก็ทราบมักคืออะไรศีลสมาธิปัญญาสรุปลงแล้วนิโรธความดับทุกข์มนุษย์ก็ทราบพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาสอนธรรมในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งภพทั้งหลายเราเกิดในท่ามกลางแห่งภพแห่งชาติแห่งศาสนาเราก็ควรจะปฏิบัติตัวของเราให้ถูกตามจุดถึงกลางของศาสนาเพื่อจะรู้เรื่องของศาสนธรรมซึ่งมีอยู่ในท่ามกลางหัวใจเราธรรมอันประเสริฐก็มีอยู่ที่นี่ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดทั้งหมดที่เราจะเอื้อมถึงจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้รับรู้ธรรมทั้งหลายจะอยู่สูงต่ำขนาดไหนก็ตามเรื่องของธรรมแล้วจะไม่เหนือจากจิตใจไปได้ซึ่งเป็นผู้จะรับทราบดูทั่วทุกทุกต่างๆจิตใจเป็นผู้รับทราบก่อนอื่นถึงควรฝึกสติปัญญาขึ้นให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าหากว่าเราได้พิจารณาบอกเกิดแห่งทุกข์คือสมุทัยและจากความคิดปรุงต่างจะขึ้นไม่มีเวลาหยุดเวลาถอยเลยขึ้นถึงหัวใจนี่แหละปรุงแต่งอยู่ที่นี่คิดดูเราพยายามจะทำให้สงบมันยังสงบไม่ได้เพราะเหตุไรความไม่สงบก็คือความคิดนั่นเองออกตลอดเวลาคิดออกไปแล้วก็โกยทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองคิดออกไปมากน้อยจนแล้วโกยทุกข์เข้ามาตัวเองอยู่อย่างนี้ทั้งเข้าทั้งออกเข้าเป็นสมุทัยออกไปเป็นสมุทัยเข้ามาเป็นทุกข์คือปรุงออกไปเนี่ยเป็นสมุทัยเวลาผลย้อนกลับเข้ามาสู่ที่ใจก็คือทุกข์นะนั่นคืออย่างนั้นตลอดเวลาเราจะทำให้มีความสงบเพียงเล็กๆน้อยๆนั้นต้องฝืนกันเต็มที่แม้แต่นั้นมันยังต้องผลักดันออกคิดออกปรุงจนได้ขณะที่เราเผลอนะนี่แหละเรื่องของสมุทัยที่จะที่ผลิตทุกข์อยู่โดยสม่ำเสมอมันอยู่ที่ใจมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้การแก้ไขสมุทัยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้คอยจดจ้องมองดูระงับดับมันที่ตรงนี้จะนั่งอยู่ที่ไหนเดินที่ไหนอิริยาเยบททั้ง4ดูที่จุดนี้ทั้งนั้นบรรดานักปฏิบัติท่านทำอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชผู้ปฏิบัติเขาคณิตปาก็เพื่อจะระงับอันนี้คือหาสถานที่อันเหมาะสมในการบำเพ็ญแต่ในบ้านก็ตามไปที่ไหนอยู่ที่ไรก็ตามมีความจดจ่อสืบเนื่องกันโดยลำดับต่อความเพียรเพื่อจะถอดถอนสมุทัยเป็นเสี้ยนหนามต่อจิตใจให้มันระงับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้นี่เราจะเห็นได้ชัดในขณะที่จิตสงบตัวลงไปความคิดปรุงไม่มีความวุ่นวายก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่ปรากฏขณะที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยเมื่อความปรุงมันสงบสมุทัยก็สงบตัวไปด้วยทุกข์ก็สงบตัวไปด้วยเหลือแต่ความเย็นสบายนี่แหละสงครามในจิตเป็นอย่างนี้ ต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรต่อสู้กับสงครามที่มันก่อควรอยู่เสมอภายในจิตใจให้ระงับดับลงไปเรื่อยๆเพียงชั่วขณะหนึ่งเราก็พอเห็นโทษแห่งความคิดปรุงทั้งหลายที่มันก่อควรอยู่เสมอเสมอมาและเห็นคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุขสงบมากน้อยก็เป็นความสุขขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบหรือกำลังแห่งความสงบในตำราท่านให้ชื่อว่าสมาธิจิตที่สงบลงไปแล้วไปรวมตัวอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตรวมลงเป็นสมาธินี่แหละสมาธิอันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อของสมาธินั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เลือกสถานที่แต่องค์สมาธิแท้มีอยู่ที่ใจผู้จะทำให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นผู้ถือผู้ทำเองเมื่อสมาธิมีความสงบใจก็มีความร่มเย็นเป็นสุขมีฐานเป็นของตนตั้งขึ้นภายในจิตอย่างหนามันคงไม่ค่อยบอกแหวกคอนแพนเหมือนเราได้อยู่ในต้นไม้ชายคานั่นเองเวลาฝนตกเราก็อยู่สบายแดดออกก็สบายเพราะไม่ต้องตากแดดตากฝนจิตใจที่มีฐานแห่งความสงบอยู่ภายในตนก็เช่นนั้นไม่ทำไรกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ไม่ขาดวักขาดตอนเพราะความสงบเป็นที่อาศัยของใจท่านเรียกว่าสมาธิเป็นสิ่งเป็นเรือนใจอันหนึ่งปัญญาคือความแยกคายความคิดความพิจารณาสอบสองทั้งเหตุทั้งผลทั้งทางนอกทางในเบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางภายในร่างกายของเราตลอดถึงกระแสของจิตที่คิดออกในแง่ใดเพราะจิตปัญญาตามพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลตามความคิดความปรุงของใจหรือตามสภาพของสังขารที่มีอยู่ในตัวของเราให้เห็นตามเป็นจริงจะไปปีนเปียวกับความจริงการพิจารณาธรรมทั้งหลายพิจารณาตามความจริงไม่ใช่ตัดสินความจริงเกิดเนี่ยก็เกิดมาแล้วแต่ก็แก่มาตั้งแต่วันเกิดแก่มาเป็นลำดับธรรมดาอายุ4ปีก็แก่มาแล้วทั้งปีนะจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตมันแก่เต็มที่แล้วมันก็สลายเนี่ยมันแก่มาตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแก่วันแก่เดือนแก่ปีมาแล้วก็แก่มาหลายๆปีแก่มาเรื่อยๆแล้วว่าคนเจริญเติบโตมันแก่จะเป็นอะไรไปพิจารณาตามเรื่องมันนี่คือทางหลวงคติธรรมดาหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นตามสภาพนี้เราอยากฝืนเขามันแก่แล้วก็ไม่อยากจะแก่จากหนุ่มอยู่เสมอจากสาวอยู่เสมอที่ว่าฝืนความจริงมันเป็นทุกข์ฝืนมันก็ไม่เลือกจะฝืนมันเป็นทุกข์หาประโยชน์อะไรนอกจากจะหาทุกข์เท่านั้นการฝืนความจริงมันเป็นทุกข์เนี่ยปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้อ้าวอะไรทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนไหนถ้ามีหยุดระยะพอจะแก้ไขกันก็แก้ไขกันไปตามเรื่องมันถูกมันก็ถูกมันไม่ถูกเรื่องของมันจะไปถึงตายมันก็ไปของมันเองเราไม่ต้องไปบังคับมันไม่ให้มันตายเพราะบังคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่มันต้องเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันพิจารณาตามความจริงของมันอย่างนี้เราก็สบายเอามันไปไหนก็รู้ตามความจริงมันไปมันเจ็บมากเจ็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือความตายในธาตุในขันธ์นี้ที่สุดมันมีทั้งนั้นก็ให้ทราบตามความจริงมันโดยไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปตั้งความอยากขึ้นเพราะตั้งความอยากก็คือความบกพร่องหรือความหิวโหยนั่นเองความหิวโหยไม่ว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนเวลาใดด้วยอาการใดเช่นหิวนอนมันก็เป็นทุกข์หิวข้าวก็เป็นทุกข์นะที่เราหิวน้ำก็เป็นทุกข์มันเป็นของดีเมื่อไรความหิวความโหยหรือความหิวความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันล้วนตั้งแต่เรื่องก่อควรเรื่องให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ฝืนปัญญาให้พิจารณาแต่จองตามหลักธรรมชาติทั้งมันที่เป็นไปอยู่แล้วนี่เรียกว่าปัญญาไม่ปีนเปลี่ยวกันกับความจริงมันก็สบายเราเรียนในตัวของเรานี่เรียนเรื่องความเกิดด้วยเรื่องความแก่ด้วยเรื่องความเจ็บด้วยเรื่องความตายด้วยมันมีอยู่ด้วยกันในก้อนธาตุอันเดียวกันนี้ไม่พลาดจากกันแหละเรื่องความเกิดกับธาตุอันนี้เกิดมาเจริญหรือแก่ขึ้นมามันก็แก่ที่นี่เจ็บมันก็เจ็บที่นี่ส่วนได้ส่วนหนึ่งจนได้มันเจ็บอยู่ที่นี่ มันตายมันก็จะตายที่นี่เรียนก็ให้เรียนรู้ที่นี่จะไปรู้ที่ไหนเรียนธรรมต้องเรียนรู้ที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนก่อนอื่นเรียนรอบเรียนตกเรื่องความเกิดของตัวเองความแก่ของตัวเองความเจ็บความทุกข์ความทรมานของตัวเองเรียนจบความตายตัวเองแล้วมันก็ฉลาดเรียกว่าฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่กับตัวคนที่เรียนรู้อัดรู้ทำให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยการปฏิบัตินี่แล้วผู้นั้นไม่หวั่นไหวเนี่ยเรียกทำได้อย่างนี้จึงเรียกว่ารู้จึงเรียกว่าฉลาดฉลาดอย่างนี้ไม่ฉลาดเพียงจำได้เฉยฉลาดด้วยแก้ความสงสัยแก้ความขัดข้องตนด้วยแก้ความยึดมั่นถือมั่นสำคัญติดของตนด้วยให้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆด้วยกันนั่นก็สบายขันให้เป็นขันล้วนๆของเขาไปอย่าไปยุ่งจะไปแย่งชิงอำนาจไปกดขี่บังคับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้จะไปบังคับเขาเขาเป็นอย่างในตัวเองของเขาจิตก็พิจารณาตัวเองจนกระทั่งทราบตัวเองถ้าจะบังคับไปบังคับจิตที่มีอะไรอยู่ภายในนั้นแก้ไขดัดแปลงจนกระทั่งมันลงในหลักธรรมชาติก็ไม่ต้องบังคับเหมือนกันจิตเป็นจิตคือรู้เป็นรู้ธาตุเป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์อะไรแต่ก็แตกทราบด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วไม่สงสัยตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบล่วงหน้าไว้แล้วตายแล้วจะไปสงสัยกันที่ไหนมันยิ่งแสดงความจริงขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนนั่นเรียกว่าเรียนธรรมเรียนอย่างนั้นรู้อย่างนั้นอาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นเป็นธาตุเป็นขันธ์หนึ่งหายตนะผิวหวานขันธ์ห้าขันธ์สี่อะไรมันเป็นอาการหนึ่งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันหนึ่งสติก็เป็นอาการอันหนึ่งเป็นเรื่องของใจแต่เป็นธรรมเครื่องแก้สิ่งที่มัวหมองถ้าล้างสิ่งที่มัวหมองออกไปจนกระทั่งเกิดความปลอดใสขึ้นมาภายในจิตใจเพราะหน้าของปัญญาเป็นผู้ท่าล้างสงสัยเลยปลอดใสไปแล้วก็บริสุทธิ์นะเห็นได้จริงบริสุทธิ์ก็พอมนต์ทิ้งหมดไปจากใจความสำคัญต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสมันหมดไปจากใจใจก็เบื่อสุดใจเบื่อสุดนั่นแหละชื่อว่าเรียนเรื่องของตัวจบรู้สิตังปรมัตถิยังกตังกรณียังนี่ตรงกับธรรมบทนี้เสร็จจุดในศาสนาพรหมจรรย์นี้จบแล้วที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปไม่มีทุกวันทำได้ทำตั้งแต่แล้วนั่นแหละก็รู้ที่นี่เพราะความหลงมันอยู่ที่ใจนี้เราเรียนเพื่อจะแก้ความหลงของเรานั่นเองเมื่อรู้ที่นี่มันหมดความหลงแล้วจะรู้อะไรไปอีกเนี่ยถึงว่ายิ่งกว่านี้ไม่มีจะหลงอะไรไปอีกมันไม่มีหลงแล้วนี่มีแต่รู้รอบขอบคิดแล้วนี่แหละคิดดวงนี้แหละที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมประเสริฐเป็นธรรมอัศจรรย์หมายถึงจิตถึงธรรมดวงนี้แต่เป็นสิ่งที่ทราบอยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นอยู่โดยเฉพาะตัวเองอัศจรรย์ก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเองประเสริฐก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเองแต่ไม่สามารถที่จะนำออกคลี่คลายออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้นั้นเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองก็ให้พึ่งประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่ประเสริฐนักที่กล่าวนั้นก็จะปรากฏขึ้นในธรรมชาติโดยธรรมชาติของตัวเองคือเกิดขึ้นที่จิตอันนี้เรียกว่าเรียนธรรมจบเรียนโลกจบตรงนี้โลกก็คือโลกแห่งขันธ์นั่นเองโลกแห่งธาตุแห่งขันธ์ที่มีอยู่กับตัวของเราเรียนธรรมก็คือธรรมขั้นไหนก็ว่าอะไรจนกระทั่งถึงมุติธรรมจบด้วยกันทั้งนั้นเรียนโลกก็จบเรียนธรรมก็รอบก็จบหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะให้สงสัยต่ออีกอยู่นั้นก็อยู่ไปเถอะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสงครามก็ระงับดับหมดสงครามระหว่างจิตกับกิเลสเรื่องระหว่างธรรมกับกิเลสมันก็สิ้นสุดกันไปนะหรือพบรู้ชาติหรือกันที่นี่หรือกองทุกข์ในวัฏสงสารคือใจเป็นนักกองเกี่ยวในวัฏสงสารก็รู้กันที่นี่รู้กันที่นี่ รู้แล้วก็หมดปัญหากันที่นี่โลกกว้างแสนกว้างไม่มีอะไรเป็นปัญหามีปัญหาเฉพาะเรื่องใจเท่านั้นเองใจที่หลงตัวเองครับหลงสิ่งทั้งหลายเมื่อแจ้งตัวเองเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายจนโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หมดปัญหากันเท่านั้นจากนั้นแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนิพพานนี่เรียนธรรมจบเรียนอย่างนี้เรียนโลกธาตุขันธ์จบก็จบตรงที่นี่พยายามทำลงไปให้เห็นความอัศจรรย์ดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีท่านมีธรรมอัศจรรย์อยู่ภายในพระทัยภายในใจเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตมีจิตอันหนึ่งที่จะสามารถแสดงความอัศจรรย์ออกได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะภาษาให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายจึงกรุณาให้พยายามทำให้มันปลอดภัยให้สงบความพยศก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเองความหาพยศก็คือความสงบสงบแล้วก็สุขถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหมดถ้าสงบแล้วอยู่ไหนก็เย็นไปหมดเย็นที่ใจนี่แหละทำให้ใจเย็นร้อนก็คือใจร้อนไฟเป็นอย่างหนึ่งร้อนใจนี่ร้อนยิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟที่เดือดนาสภาพที่มันเป็นอยู่ภายในใจนี้ถ้ามันเหลือแต่ธรรมชาติทำแท้แล้วก็เย็นไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอวิติตรงเพียงแค่นี้เอาละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
4: แยกกลับมาเลยแยก
5: กลับแล้วจะค่ะกลับเมื่อวานจะค่ะ
4: สามสิบห้า
6: สามสิบห้าครับผม
4: พระสามสิบห้าสำคัญตอนเย็นบ่ายสี่โมงแล้วว่าระหว่างบ่ายสี่โมงห้าโมงไอ้พวกคารวาสมาจุดจ้านจุดจ้านมันดูไม่ได้นะพวกนี้พวกนี้สายปล่อยตัวไปสบายสบายสบายไม่ได้คิดอ่านอะไรผู้รักษาท่านรักษาอยู่ดีมันดูกันไม่ได้นะถ้าเราออกไปแล้วบอกขี่รถบัสใหญ่มาจอดเกิ๊กไหลกันลงจากเข้ามาในวัดแล้วปิดประตูเกิ๊กดีสมภารวัดบอกเลยให้หนีจะมายุ่งเอาจริงนะเราไม่ได้เหมือนใครโชกกระโปงพวกพวกพวกสารไม่เอาขนาดนั้นไปได้มันเร็วผู้ที่มันชัดเจนอย่างนี้แหละดีเหลือคารวะว่าดีกว่าทำเหลือที่เราไปห้ามตึกไปเลยหลวงตาบัวเป็นโสภาวัดป่าประตาดเอาจีเอาจังเราปฏิบัติตัวเราว่าก็อย่างนี้พระพุทธเจ้าปฏิบัติพระองค์ว่าก็สลบสลายมาเล่นจู่ๆจ้าจ้าอย่างนี้ไม่ได้วัดขวาหูของตาเข้ามาตอนสี่โมงแล้วจะเลิกกันแล้วจะไหลเข้ามารถบัสทั้งคันนู่นนะไปก็ยืดตึกเลยไล่เดียวนั่นเลยเอาแตกแล้วเราไม่ได้มีอะไรจะกลัวจะกล้าไม่มีทำเหนือหมดแล้วมีแต่พูดด้วยความสงสารตัวนั้นคือมันไม่ได้รักษาเลยรักษาตัวปล่อยตามนิสัยจู่ๆจ้านจ้านเข้ามาในวัดก็จู่ๆจ้านจ้านเข้ามาจนดูไม่ได้นะให้ดูพี่น้องชาวพุทธเราในเมืองไทยเรายกตัวอย่างขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าวัดนี้เป็นวัดที่ปฏิบัติรักษาศีลธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเวลาอะไรเข้ามามันก็เหมือนผ้าขาวกับของสกปรกนี่ปั๊บรู้ทันทีนี่ถ้าวันไหนเราออกมาตรงนั้นเอาละแต่การบอกว่าได้การเลยเอาจริงแต่เราคือโลกจะไหลเข้ามายืดตึกเป็นประตูเลยอย่าเข้ามาอะไรดูลักษณะวิจารพวกจุดจ้าจุดจ้าลืมเรื่องลืมตัวเคยปล่อยเรื่องไปตัวไปดูวัดนั่นไปดูวันนี้อย่างเพลิดเพลินผู้รักษาท่านรักษาแทบเป็นแทบตายแล้วเอาจริงแล้วเรา ไม่มีอะไรเหลือทำในโลกนี้พูดง่ายอันนี้พูดด้วยความจ้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะเราไม่ได้พูดดูถูกหยาบโลกพูดด้วยความสงสารตาหาเราบอกเลยเมื่อกี้พูดตลกว่านี่สมภารวัดรู้ไหมหรือเขาเข้าใจไหมล่ะนี่สมภารวัดรู้ไหมพูดแค่เฉยๆลึกๆจะต้องกล้าขู่นี่สมภารวัดมาห้ามเองนั่นแล้วไล่แต่คือเลยรถบัสรถบัสออกมาถ้าเราไปแล้วบอกล่ะพาเดินท่านไปถ้าไม่สนใจแล้วถ้าเป็นหลวงตาบัวเนี่ยไปแล้วโอ้ยเบาะสมว่าไหลลงจากรถบัสใหญ่นะไหลไล่ขึ้นแล้วออกท่าเลยนะก็พูดไม่มีอะไรกับโลกมันพูดได้สะดวกสบายนะคือเราไม่มีอะไรเลยกับโลกพูดยังไงก็ไม่มีพิษมีภัยฉันดุด่าว่าเก่าอะไรท่านมันท่านไม่เคยเป็นพิษต่อผู้ใดครับพวกเขาฟังกันรอแล้วเอาไปขยี้ขยำโอ้ยหลวงตาดีทำไมท่านดุอย่างนั้นดีตัวเลียเหมือนขี้ไปดูเข้าใจไหมท่านมาชำระขี้ให้มันยังไม่รู้นะเลอะเทอะเข้ามาในวัดเนี่ยโอ้ได้รู้ว่าไม่มีการรักษากันเลยมาปล่อยเรือปล่อยตัวเข้ามาผู้รักษาท่านรักษาอยู่ท่านดูรู้มันขวางหูขวางตาเอาสบักเอาสบักสำหรับพระในวันนี้ท่านหูดวงตาบอดท่านเฉยใช่ไหมว่าอะไรนะก็มีแต่หลวงตาบัวเนี่ยตาฟ้าตาฟางแต่กับสิ่งของท่านไม่ฟางนะเอาเปี้ยงเปี้ยงเลยนะไล่ขนาดด้วยนะไล่เลยก็จากบทที่จีศาสนาถือวัดถือว่าเป็นทำเลเที่ยวเตะสนุกสนานไปอะไรไม่ได้คิดเรื่องศีลเรื่องธรรมอะไรเพราะนิสัยเคยว่าอย่างนั้นเข้ามาในวัดก็มาปล่อยเรื่องปล่อยตัวให้พระท่านดูอยู่พระท่านระมัดระวังรักษาศีลธรรมตลอดเวลาแล้วมาปล่อยเรื่องปล่อยตัวไม่มีสติสตังเลยบอกโอ้ยมันขวางเอาว่าเอาสบักเอาสบักกับหลวงตาบัวไม่มีใครว่าถือผิดถือถูกได้หรอกถือเท่าไรเราก็ไม่ถือกับใครว่าเปี้ยงไปแล้วหายอย่างไรมันเลอะเทอะขนาดเดียวนี้ศาสนาไม่มีจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะเดี๋ยวจะไปหาเอาหางหมามาติดหางเป็นหมาแล้วหมาไล่กัดเราจะว่าไปบอกนะหมาในวัดมันมีหางจะไปเอาหางมันมาใส่ก้นเจ้าของเป็นหมาแล้วมันไม่ได้นะมันเลอะขนาดนั้นนะเวลาเนี้ยโอ้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่บอกดูดีดูชั่วดูดักดูเบาดูบาปดูบุญกิริยาวิญาณสวยก็ไม่สวยก็ไม่ดูมันเคยตัวมาแล้วเลอะเทอะเลอะเทอะเข้าวาในวัดแต่ว่าดูไม่ได้นะก็มีแต่หลวงตาบัวล่ะในวัดนี้ไม่มีใครที่หลวงตาบัวองค์เดียวถ้าเราเดินออกพระนั่นแหละเจอดีแล้วเจอดีหรือเจอชั่วก็ไม่รู้แล้วเข้าใจไหมเจอชั่วมันเลวมาแล้วเนี่ยเจอดีคือทำสอนใช่ไหมเลยเอาละเรามันเลอะเทอะจริงๆล่ะหากการรักษาเรื่องรักษาตัวบ้างสิเข้ามาในวัดอยากเอาดิสัยนั้นที่มันเคยฉีดมาพอไม่รู้สึกตัวเลยเข้ามาเหยียบวัดเหยียบว่าเอาสบายเอาสบายละเราการรับศีลจะเป็นศีล5ศีล8อะไรก็ตามนะสมาทานนวิละคือเจตนาวิรัตในตัวเอง1สมาทานวิรัตรับกับพระอภัพเป็นพยาน2เจตนาวิรัตเรามีเจตนาวิรัตกดเว้น3สมุจเฉทวิรัตกดเว้นขาดไปเลยเช่นศีลภริยะพวกพระโสดาที่เรานี้เป็นศีลประการหมดเจตนางดเว้นแต่ตัวเองก็เท่ากับเอาพระมาเป็นพยานเช่นพระภาวะรับศีลคือท่านเป็นพยานต่างหากนะศีลจะแท้เกิดกับเราข้าจะต้องการประกาศศีล8อันนี้ศีล5เจตนาปั๊บเข้าไปเป็นศีลขึ้นมาทีนี่ตามหลักธรรมทำท่านให้สมบูรณ์แบบเหมือนกันสมาทานในรัตก็คือไปสมาทานจากพระมาแล้วก็มาให้ท่านมาเป็นพยานเพราะตัวเรามันชอบโกหกตัวเองให้ท่านมาเป็นพยานสอบเจตนาวิรักงดเว้นตัวเองเรานี่เรียกว่าเป็นศีลสมบูรณ์ด้วยกันให้พี่น้องทั้งหลายเข้าใจนะเป็นศีลสมบูรณ์ด้วยกันเลยเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าสอนไว้ส ัมปทาวิรัตก็เป็นศีลสมบูรณ์เจตนาวิรัตโจวัดเด่นในตัวเองก็เป็นศีลสมบูรณ์เหมือนกันดีทำท่านแสดงไว้นั้นสมุทเฉทเวลาโกรธเด่นอย่างเด็ดขาดเป็นศีลเหมือนกันส่วนสมุทเฉทเวลาส่วนมากมักจะเป็นศีลพระอริยะเป็นศีลขึ้นมาทันทีเลยสมุทเฉทตัดขาดสะบั้นไปเลยแล้วถ้าพากันเข้าใจรับศีลเลยแล้วก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวมาเล่าท่านไม่ได้ให้ศีลแล้วไม่ได้ศีลอะไรว่ามันเข้าใจผิดนี่แหละพูดให้ฟังชัดเจนเจตนาวิรัตเป็นศีลสมบูรณ์แล้วตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าคือไม่จ้องสมาทานกับพระเช่นอย่างเราสมาทานเจ้าศีลห้าหรือศีลแปดเจตนาวิรัตปุ๊บเขาเลยจะได้เป็นศีลขึ้นมาทันทีเท่ากับรับกับพระรับกับพระเราไม่ใช่พระท่านให้ศีลนะท่านมาเป็นอุคพยานของเราเพราะเรามันเลาะแหละเอาท่านเป็นพยานแล้วก็ไม่กล้าล่วงเกิดศีลความหมายว่างั้นนะให้พากันเข้าใจเสร็จแล้วนะที่ให้พรแล้วนะให้พรแล้วจะฉันจะหาแล้วว่าหิวข้าวจะขยอกวนได้เวลานี้ฆ่าคนได้ละเฉยพวกนั้นปากขยี้ขยับไปฆ่าเราเฉยเราไม่กลับไปท่านจะไปว่ากันเอ๊ะท่านทำไมว่าอยู่เขาเฉยยังถือเป็นบ้าว่าใครว่าก็ว่าหิวข้าวก็ว่าหิวข้าวเลยคิดถึงเท่าตันนะถ้าเท่าตันคนบ้านแถวนี้แหละนิทานสดชื่อเท่าชื่อตันวันนั้นไปกับเพื่อนพวกนายพานด้วยกันนะหาดักมีหมูฝูหมูป่ามันเป็นฝูงเป็นฝูงไปหาดักกินที่หมูไล่หมูยิงหมูบดีจนตะวันเที่ยงหมูก็ไม่ได้สักตัวหิวข้าวก็หิวข้าวมาก็มาช่วยเอาเห็ดโคนมันเกิดอยู่ตามโรงช่วยเห็ดโคนมาก็ก่อไปข้าวก็ฝูงเผากันในเวลานั้นเพราะว่าหิวข้าวทั้งหูข้าวทั้งแรกไฟจะได้เห็ดโคนมาก็เผาไปก็ไปมันหิวมันจะตายเห็ดโคนนึกว่าเห็ดโคนสุกแล้วใส่ปากคือมันหิวมาเข้าใจไหมทั้งหูข้าวทั้งอะไรเห็ดโคนไปเผามันหิวข้าวมาเห็ดโคนมันร้อนเข้าใจไหมมันไม่ใส่มันเผาปากฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเขาเสียห่าเห็ดปวดเลยจากคายออกแล้วก็หยุดย้อนเดี๋ยวเสียได้เห็ดปวดเขาเสียคุณไปห่าห่าเข้าใจไหม
7: กู้เข้าใจไหมแน่นอนกู้ไม่รู้กู้นะก็ต้องเอาอย่างนั้นพวกนี้ไม่ได้เลยเนี่ยทะเลทะเลไม่ให้เห็นต่อหน้าต่อตาใส่เสี่ยงอันนี้ก็ไอ้จอยโทษวันรอดแล้วต่อหน้าเราไม่ได้นะแล้วทำอะไรไม่รอดเลยจริงจังทุกอย่างนะข้าที่เนี่ยก็แบบเดียวกันเพราะไม่เห็นรอดแล้วดูไม่ได้จริงนะ
8: ข
4: ้าวบ้านข้าวบ้วน
8: คำว่าก
4: ับ ดู
8: การด้วยค่ะสองคัน
4: ใช่
8: ค่ะ
4: กับดู
8: การด้วย
4: ค่ะที่จะเป็นรถให้เขาข้อวายเรื่องไปดูที่จะบริจาคเราบริจาคเราคำว่าที่ไหนบ้าง
8: คำว่าพลศิลป์กับดูการไปใช่ป่ะมีคำว่ากับดูการด้วยค่ะสองโรง
4: ใช่ไหมเขาขายเพราะว่าไถ่ทั่วไปหมดเวลาเขาว่าแล้วก็เอาของอยู่ในคนเราเอาให้เต็มเบียดนะถ้าเขาว่าอย่างนี้ให้เลยตั้งแต่เขาแล้วไปส่งไปยังไปที่เขาว่าให้เต็มเบียด ผ้าฉันสบายเอาเรื่องของเราไปได้แล้วเราพอมาเรื่องสาราปากนี่ฉันแล้วผ้าวิสบัติจะไปกลับฉันนี่ฟัดก่อนแล้วหมู่พวกกลับมาอิ่มแล้วเป็นงั้นนะเอาลัดเอาเปียกหมู่พวกเพราะว่าเราปั๊บน้ำอันนั้นมาน้ำมาตัวหมู่พวกจะได้ฉันแล้วอิ่มแล้ว
9: ครับครอบครัวคุณแม่ศรีรัตน์ลื่นจินดาถวายปัจจัยจำนวน 50,000 บาททิศตัวอยู่สงให้ย่าเป็นลื่นจินดาซึ่งเสียชีวิตเมื่อ27เมษายน50ครับ
4: เออ50
9: ไอ้อ
4: ะไร50
9: ตายครับ
4: เออ
9: ตายเมื่อ27เมษายน50ย่าเป็นลื่นจินดาแม่ศรีรัตน์ลื่นจินดาถวาย 50,000 บาทคร
4: ับ แล้วอะไรดูมีเลือดจ่อย
9: กับทิศไทยย่าเป็นนะครับอันนี้พระปาตกค้างครับจากบุรีรัมย์คณะทายาทรวมของลูกศิษย์ของหลวงปู่สุวัตวัดโจถวายหลวงตา 2,600 บาทเป็นเช็คครับ
4: บัวขาวตอนนี้บัวขาวใช่ไหมเนี่ย
10: ไม่ใช่คร ับสองห้อง
4: เจ้าโอ้เราสองห้องนะโอ้ยมันจำแบบอะไรอ่ะ
9: มีคณะเจ้าหน้าที่และคณะเจ้าหน้าที่และตัวแทนเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญกับหลวงตา700บาทครับและกอง500อุดรทวีพัน500แต่พี่แก้ว500ครับอันนี้ของแม่บุญชูคุณสิริประชาภักดีครับ 1,000 บาทครับ
4: ฮะ 5,000 บาทอะไร
9: 1,000 ครับ 1,000 บาทบุญชูประชาภักดีบูชาธรรมหลวงตาอนุชามหาโคตร 1,000 บาทนุชชลานกไทยโสง500บาทครับ 1,500 ครับนี่ก็ชื่อสุรีรัตน์เหยียบเป็นแขบูชาธรรมหลวงตาสุรีรัตน์เหยียบเป็นแขบูชาธรรมหลวงตา 1,000 บาทครับเดี๋ยวถวายต้องคำ 1,000 บาทครับคุณนี่ครับ
4: ก็ใบ4โบครึ่งหรือ5โบออกไปแล้วเราบอกจะออกไปที่หน้าประตูเพราะเป็นเวลาที่สงบสลายทางตอนทะเลแล้วก็บอกรถเข้ามาให้เข้าท้าเหตุผลจะก่อนถ้าเหตุผลจะเป็นที่ควรจะเข้าก็ตกลงให้เข้าจะ4โมงครึ่งไปแล้วไม่ให้เข้าตอน4โมงครึ่งจะปิดเครื่องเลยประตูไม่รักษาไว้ไม่ได้เลอะหมดวัดเสียหมดเจ๊กาเจ๊กาก็ว่าได้ดีแล้วเวลาพวกนี้เขาไม่มีการรักษาเป็นนิสัยเขามาแม้บริวัตรก็เอานิสัยเดิมมาที่มันก็ขวางวัดนะสิไปว่าให้ยังไงว่าให้ไงบางทีบาดุดบัดชักคันเลยตอนเก้าสี่บุกกว่าก็บัดชักคันเต็มรถจะเข้ามาเที่ยวเดี๋ยววัดพอดีแล้วมาเห็นก็ลังหลังไรว่าจะรถตาขาวจะไปไหนจะเข้าวัดเข้าไปอะไรขาวก็เลยเห็นจะผลไล่เดี๋ยวได้เลยใส่ไปให้เข้าบอกวัดขาดรถถ้าขาดใหญ่ใหญ่แล้วเราไล่ไปให้เข้าเลยเอาไปขนาดนั้นพอดีเออพวกหาลื่นเลยบันเทิงไม่ได้หน้าไหนหลังอะไรไม่มีสาระเที่ยววัดท่านรักษาเชื้อวัดกวดขาดอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่เลวร้ายทำลายวัดว่าวัดศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมาดูไม่ได้เลยเป็นดุกันบ่อยแล้วแต่กับเราไม่มีอะไรหรอกให้เทวดาถ้ามหาผมมาก็มาเถอะมาได้เลยถ้าลงไปหลวงตาวัวแล้วนะถ้ามหาผมก็มาเถอะไล่เดียวนั่นเลยไปกันเลยเถอะก็ถือวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาเคยเขาแต่วัดเรารักษาเข้มงวดกวดขันตลอดมาเวลามาเห็นสิ่งทำลายอย่างนี้มันดูไม่ได้เลย ถ้าเป็นวันไหนแล้วออกมาเจอละก็ดีละถ้าไม่เจอก็ให้ผ่านเขาว่าใครพาการรักษาบ้างนะเข้าไปในวัดสถานที่เคารพบูชาก็จะภาพความรู้สึกใจเสียใหม่เข้าเขตวัดก็ยังไงดูแต่วัดทั่วไปก็แบบเดียวกันก็ไม่ใช่ไม่ทราบจะให้รักษาอะไรแม้พาในวัดก็ไม่รักษาจะให้เขารักษาอะไรแค่มันก็มีข้อแม้กันอยู่อันนี้รักษาอยู่ดีแค่วดกวดขาดมากทีเดียวคือกระดาษก็เรียกว่ายอดญาติที่สุดแล้วนะที่อนุโลมให้เป็นทุกวันเรียกว่ายอดญาติที่สุดเมื่อเลยแล้วก็ขนาบกันละถ้าก่อนใครว่ายุ่งได้มาหลายวันทีผู้ขีดตัวยาวก็ให้เป็นสาระประโยชน์แต่ตัวเองต้องรักษาไม่รักษาไม่ได้ละคือตัวแปลกพลาดตัวแพร่พลาดตัวจับรู้จับแขนจับดูจับโคมเรื่องเทิดเพลินไปทางตัวพี่ไม่เคยดูถึงได้ถึงเสียพิษถูกตัวดีประการใดละไปอย่างไรแล้วก็พี่เรื่องของธรรมท่านดูท่านจันกรองทุกอย่างไอ้เรื่องว่าอายุรวมที่สุดเนี่ยว่าดีกดอกจะแตกอายุรวมกับประชาชนได้ตรงที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนรู้ที่สุดซึ่งไม่เคยทำมาแต่ก็จะเอาอยู่อย่างนั้นนอกจากโทษไม่ไหวจริงๆก็เอาสบายคือเขาไม่เคยรักษาเขาเข้าไหวเขาเก่าที่ใส่ที่เคยชีของเขามาที่ใส่วัดเขาที่ใส่บ้านมันต่างไปนิสัยธรรมกับนิสัยกิเลสต่างกันเลยไปพูดอะไรบ้างพูดกุ้งวัวกุ้งแพะกุ้งวัวเลย
11: สองเด
4: ือ
11: น
4: กับเดือน
11: สองเดือนครับนี่แหละครับผลผลิต
4: สามพูดนิสัยเลยฮะ
11: หลายร้อยคนครับ
4: หลายลูกสาวเลย
11: ครับที่ลองตาเขกหัวไว้ให้มันนี่แหละคร
4: ับ แล้วผมว่าใช่ไม่ค่อยพูดเดี๋ยวข้อกับประชาชนญาติโยมนะเพราะท่านอยู่ใจปลายป่าไม่ใครเข้าไปหาใครเล่าอยู่สยามคนจริงมันจะพูดตลอดตั้งแต่เช้าจนค่ำคนเกี่ยวข้องมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยตลอดเวลาเขาไปพูดอยู่เรื่อยๆแล้วพ่อแม่หุ่นจานมากให้มีใจเข้าไปเพราะแค่กับแค่สอนพระเรื่อยๆให้วัดวิจารพระเพราะที่ว่าย้อมผืนก่อนข้าวรถข้าวราวไปเดินไปเช้าข้าวรอบหกร้อยเส้นก็กี่ชิ้นหกร้อยเส้นข้าวโตขึ้นเขาลงไปมีทั้งข้าวโตขึ้นบนเขาลงไปพาราลาขาอ้อมไปขาที่600เส้นขาที่500คนจึงไม่เข้าไปไม่ไปมีสภาพใจเย็นสงบสบายกับชาวบ้านเขาก็ไม่มาเกี่ยวข้องอย่างไรว่าคนที่พาเหมือนแต่ว่าผู้ชั่วเอื้องก็เอื้องนะว่าคนที่พาเพราะหูตาเขาพูดกับตาออกว่าคือจะเลือกอาจจะต้องทำเราก็ขนนิพพานก็จะเป็นเรื่องพวกเรื่องฐานเหมือนพวกเราจะท่านมาใช้กันอันนี้มันจะเรื่องพวกเรื่องฐานไม่ใช่เรื่องว่าขนนิพพานนั่นคือก็คือเจ้าเบี้ยมันโดนเสือละแล้วคือว่ามันเวลาตาข้าวันแต่มีพวกเสือเวลาเราก็เข้าวัดตามทางไปมาเสมอคือว่าเข้าในวัดก็มีเรียบเรียบเรียบเรียบเหลือข้อไปเข้ามาเข้าวัดกันนะพยายามเรียบเรียบเข้าผ่าทางวัดเห็นย้อยไปมากระทืบเรียบเรียบ โอ้ยมีรอยเสือเสือข้อใหญ่มันผ่านป่าวัดเลยนะ

ได้คุยกันอยู่ก็ประมาณสองทุ่มแล้วไม่หยุดเลยก็เลยสามทุ่มคุยธรรมะใช้อบรมบ้างไหมเล่าแล้วคุยกันเพียงๆสักเสียงก็เข้าพระก็ถ้าควายไปอะไรมาจะดึกอยู่นี่วะสักสองทุ่มเขาไม่ผูกไว้บ้านไปหรือปล่อยให้มาใกล้ผ้าเดี๋ยวก็รับมาแต่เนี่ยเจ้าป่ากับเจ้าโม่ต่างกันนั่งได้ไปเดี๋ยวก็รับผ้ากระจุกจักรยานยื่นเกี่ยวไปกลัวว่าควายมันจะเข้าประตูหรือว่าประตูไม่ดีกลัวมันจะเข้ามาผ้าเลยยื่นจักรยานไปเออจะปากขึ้นนะผ้าก็ไปแต่ยังไงก็ไม่ชำชำผ้าถ้าก็รู้อยู่แล้วถ้าอยู่จากครอบครัวไปลงจากภูเก็ตบ้างอยู่ก็คนเสียก็รักก็รักว่าถ้าเข้าวัดแต่ทางรอบๆวัดตรงนี้แล้วก็รักเสียงเสือมันทำได้นะก็ผ้าหลงกลไปว่าควายที่ขอก็รับไว้มามันจะมาเข้าวัดว่าพระจุดตะเกียบครบรอบไปมันควายอะไรกันท่านว่าน่ะเห็นไหมเจ้าป่าควายใหญ่เลยนะควายรู้แต่ยังไงมันก็ไม่ทำกับพระท่านก็ไม่ว่าอะไรหรือควายใหญ่มาท่านว่าไว้เพราะว่าพระจุดตะเกียบไปประตูมันก็รอบออกรอบประตูไปตอนเช้ามาท่านตายแล้วผมก็จะทิ้งไปแล้วจะคุยจะคุยกันพ่อไปท่านไปสักดูคือมันรอบมาออกประตูวัดท่านเดินไปดีกว่าใหญ่ฉันร้อยมาเข้าดีกว่าใหญ่มาขึ้นดีเดี๋ยวขอกองนี่ฉันว่าพระโห้ยน่ากลัวท่านจะจุดตะเกียงไปหาวันแล้วน่ากลัวเสียท่านบอกแล้วควายใหญ่นั่นแหละฉันว่าควายใหญ่คือเสือแต่ว่าจะไงก็ไม่ทำพระท่านก็ไม่ว่าอะไรพ่อเห็นตะเกียงผ้าไปก็หลบไปข้ารั้ววัดข้างนอกพระก็กลับมาก็เยียบไปพูดพระไปพอไปเห็นตัวก็เห็นเสือสักตัวมันเห็นคนก็มันไปแล้วตอนเช้าไปเอาไปสบายข้าวมาร่วงนี่ควายใหญ่ฉันว่าก็ร้อยนี่ควายใหญ่ก็รักก็คือมันทำได้ทุกอย่างผีวาดเหมือนคนก็เป็นร้องเอ๊กเอ๊กเหมือนคนเป็นมันทำได้ทุกอย่างมันถึงหลอกสัตว์ได้ทางวัดแบบมีทางรอบรั้วทางรอบไปด้วยทั้งบริเวณที่ในวัดเราวัดเสือมันผ่านไปผ่านมาเลยเสือโค้งไหนเสือเยอะนะบางทีก็ได้ยินเสียงว่ามันทำตามภาษาวันละพระก็รู้แล้วมันก็ทำไปคนอันนี้ก็ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะเวลาเขามาตามภาษาของเขาเขาเดินมาเหมือนเสียงปัดก้าวเดินเขาเหมือนเสียงคนเดินซั่วมาข้ามรั้ววัดเขาออกมาข้างนอกเขาเดินรอบๆที่เราเดินจุกอยู่ข้างนอกวัดกลางคืนท่านล่าท่านก็อยู่กุฏิแล้วเนี่ยเราข้ามถ้าข้างรั้วละที่เสียบานท่านก็ท่านดูกุฏิใช่ไหมท่านฟังเสียงมันสวบไปแล้วท่านก็เห็นเวลาเราไปเดินจงกรมไปในป่าท่านก็โกงมันไปทางมันออกไปเนี่ยถึงรู้ได้ชัดว่าเวลาได้รู้คนแล้วไม่มีเสียงนะก็เราก็ไม่กลัวเราก็เดินจงกรมอยู่แล้วเดินจงกรมเสียงมันมาเสียงชัดเจนท่านลาดท่านก็ยืนฟังเสียงมันไปข้างๆท่านก็รู้ว่าท่านอาจารย์มหาอยู่ที่นั่นจะคอยฟังท่านเป็นยังไงเราก็ได้จะโกยมันมา

0: นั่นช่วงช่วงพอว่าถึงได้เห็นเราพอเราเดินจะกลมเลยพอเห็นเราจากนั้นเงียบเลยเงียบหายเงียบไปเลยจากนั้นมันเก็บเสียงไปเลยพอเห็นเราหลบไปเลยแล้วก็อยู่ท่าจะกลมแล้วก็เราก็ไม่กลัววันนี้มันก็รู้คนมาตั้งแต่วันเกิดจะว่าอะไรคนก็รู้วันตั้งแต่วันเกิดเกิดกันไม่จะไปกลัวการหาอะไรเพราะว่าถึงนี่เสียงดับเหยียบเลยเหยียบเลยแล้วก็เดินจะกลมเลยหายเหยียบเลยไปแล้วหลบเราไปแล้วเก็บเสียงไม่ให้ดีเสียงนะตอนบาดที่แรกเมื่อเสียคนเดินไปเวลารู้แล้วเก็บเสียงเหยียบเหมือนเสียงแมวไม่ดังเอาละที่ให้พรนะเรื่องอะไร
1: หลวงพ่อเจ้าขา
0: ฮะ
1: ค่ะคณะผู้ร่วมบุญ
0: อะไร
1: ชาทำวันนี้ 20,000 แล้วก็จะจัดไทยทานนี่เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะขึ้นโรงน้ำร้อนคุณนวรัตน์ทำบุญให้คุณชินชัย 3,000 ซองนี้ 23,000 นะเจ้าคะคุณสมจินขัดคุณขาเตียงแท้งโง่ฝากถวาย500คุณสุนีวสาคารวะ100เจ้าค่ะ
0: ไปแล้วไอ้พ่อไอ้พ่อก็แล้วกันเดือยไปแล้ววันเดือยเดือยแล้วไอ้พ่อขีตังปฏิตังตัวหมางอยู่ก็ไม่ว่าจะมีจะโตสะเพผู้เรกโตสังกปายันโทปันนารโสยถาบริโชติรโสยถาสัพพิติโยมีวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตปวัตมันตารายุสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ามิโนยัตตาโรธรรมาวัฏานเทอายุวโนสุขังภารา
2: สาธุ
0: พระเลิกเจ็บเจ็บแล้วก็ไปแล้ว
3: นี่ต้องทำได้1บาท50สตางค์ตัง
0: ค์เดี๋ยว
3: 1บาท53
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญได้รับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬขอเชิญท่านรับฟังครับ
5: ตอนนี้ไปจักแสดงในเทวตานุสติสืบต่อไปตามลำดับเทวตานุสติงพระเวตุกาเมนะดังนี้พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งประพฤติจิตสันดานให้กรอบด้วยคุณธรรมคือศรัทธาและศีลและสุตะและจาคะและปัญญาเข้าสู่ที่สงัดแล้วเพิ่งตั้งเทพดาไว้เป็นที่เป็นพยานคือตั้งเทพดาไว้ในที่เป็นพยานรึกถึงเทพดาอันกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นนั้นว่าสันติเทวาจาตุมหาราชิกาเทพดาอันอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาดาวติงสายามาดุสิตนิมมานะดีปรินิมิตวสวดีนั้นๆก็ดีเทพดาอันอยู่ในพรหมโลกก็ดีเมื่อเป็นมนุษย์นั้นกอบด้วยศรัทธาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกและศรัทธาของอาตมานี่ก็เหมือนด้วยศรัทธาแห่งเทพดาเหล่านั้นอันหนึ่งเมื่อเทพดาทั้งปวงนั้นเมื่อเป็นมนุษย์กอบด้วยศีลอุตสาหะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาและบริจาคทานกอบด้วยสติปัญญาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในเทวโลกอาตมานี่ก็กอบด้วยศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนด้วยเทพดาเหล่านั้นเมื่อตั้งไว้ซึ่งเทพดาในที่เป็นพยานดังนี้แล้วก็พึงระลึกถึงศรัทธาคุณศีลคุณสุตะคุณคือการสดับตรับฟังจาคะคุณคือการ จากปัญญาคุณคือปัญญาของตนจงเนืองๆตกว่าระลึกเอาศรัทธาที่คุณของเทวดาเป็นพยานก่อนแล้วเจงระลึกถึงศรัทธาที่คุณของตนต่อภายหลังพระโยคาพจรผู้ประกอบเนืองๆซึ่งเทวตานุสติกรรมฐานดังนี้จะเป็นที่รักแก่เทวดาเป็นอันมากจะมีคุณานิสงส์เป็นอันมากหลุดกล่าวแล้วในพุทธานุสติกรรมฐานเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชาเพิ่งอุตสาหะจำเริญเทวตานุสติกรรมฐานจงเนืองๆเถิดอย่าประมาทจบเทวตานุสติกรรมฐานแต่เท่านี้จะแสดงในอุปสมานุสติกรรมฐานสืบต่อไปตามลำดับพระโยคาพจรมีความปรารถนาจะเจริญซึ่งพระอุปสมานุสติกรรมฐานนั้นให้เข้าไปสู่เสนาสนะอันเป็นที่สงัดกายและจิตแล้วพึงชำระอาพึงระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานอันระงับซึ่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงด้วยพระบาลีว่ามะดะนิมมะนะโนก็ได้ปิปาสะวินโยก็ได้อาละยะสมุคาโตก็ได้วัตตุปเชโดก็ได้ตันหักขโยก็ได้นิราโกก็ได้นิโรโทก็ได้นิบบานังก็ได้และพระบาลีทั้ง8อย่างนี้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานสิ้นมะดะนิมมะดะโนนั้นแปลว่าพระนิพพานย่ำยี่เสียซึ่งความมัวเมาคือความเมาด้วยเป็นคนหนุ่มบ้างและความเมาในความไม่มีโรคบ้างและความเมาในชีวิตเป็นต้นให้ชิมหายบ้างและความเมาว่าตนสวยตนงามบ้างเมาในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขบ้างนี่เรียกว่าความเมาเมาตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามอารมณ์ต่างๆบ้างตามกิเลสตัณหาบ้างเมาในความรักความชังบ้างในความหลงบ้างสารพัดแต่ที่จะเมาเมานำลูกนำเมียนำผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้ผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้เมียบ้างอยากได้เงินได้ทองบ้างเมาในความเกิดมาเป็นมนุษย์บ้างสารพัดสารเพแต่ที่จะเมานี่เรียกว่ามดดิมมดโนพระนิพพานกำจัดเสียซึ่งความเมาเหล่านี้ไม่ให้มีปิปาสะวินโยนั้นแปลว่าพระนิพพานทำบรรเทาเสียซึ่งกระหายน้ำคือเบญจกามคุณกระหายความอยากหายความปรารถนากระหายความอยากความปรารถนาได้เบญจกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นเองหายเลยนี่พระนิพพานบรรเทาเสียซึ่งความกระหายน้ำคือเบญจกามคุณเบญจกามคุณคืออะไรล่ะก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องกายนั่นเองอาละสมุคคาโตอาละยะสมุคคาโตนั้นแปลว่าพระนิพพานทำถอนเสียซึ่งอะไรคือเบญจกามคุณถอนความรักความชังออกหมดไม่ให้มีความรักความกำหนัดความยินดีความเกลียดความชังในเบญจกามคุณทั้งหลายวัตตุปเชโดนั้นแปลว่าตัดเสียซึ่งเวียนไปในภพทั้งสามให้ขาดคือการพบรูปพบรูปพบตันหักขโยวิราโกนิโรโทนั่นแปลว่าพระนิพพานธรรมถึงซึ่งสิ้นแห่งตัณหานายจากตัณหาดับเสียซึ่งตัณหานิพพานังนั่นแปลว่าพระนิพพานธรรมออกจากตัณหาและพระโยคาพระจรจะระลึกบทใดบทหนึ่งเอาเป็นบริกรรมภาวนาก็ได้แต่ถ้าว่าสำเนียกนามว่านิพพานนิพพานังนั่นปรากฏกว่าชื่อทั้งปวงให้พระโยคาพจรจงระลึกว่านิพพานังเนืองๆขณะเมื่อจะระลึกถึงพระนิพพานคุณอันระงับซึ่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงนี้อันว่าราคะโทสะและโมหะก็จะไม่ได้ครอบงำซึ่งจิตแห่งโยคาพจรนั่นขณะเมื่อระลึกซึ่งคุณพระนิพพานธรรมนั้นจิตแห่งโยคาพจรก็จะถึงซึ่งอันชื่อตรงพร้อมซึ่งนิพพานธรรมนั้นทั้ง5องค์คือตามฉันท์ป ความพอใจในกามอารมณ์พยาบาทความอิจฉาพยาบาทถินิมิทะความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหาวนอนความขาดสติสัมปชัญญะปุถุชนจะปุพุชจะความฟุ้งซ่านรำคาญของใจวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยนี้จะคมเสียได้ผู้มีความเจริญในอุปาสมานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงคุณของพระนิพพานนิวรณ์ธรรมทั้ง5นี้ก็จะคมลงร้องได้ทีเดียวอุปจารสมาธิก็จะบังเกิดแต่ถ้าว่าไม่ได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาสารเหตุคุณแห่งพระนิพพานนั้นคัมภีรภาพจิตแห่งพระโยคาปจรอย่างลงในอันดับซึ่งพระคุณนั้นมีประการต่างๆจึงไม่ได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาและสารอันพระโยคาปจรจำเริญซึ่งอุปสมคุณและแลได้นั้นชื่อว่าอุปสมานุสติสารอันว่าบุคคลอันเห็นภายในวัฏสงสารชื่อว่าภิกษุเมื่อมันประกอบทั้งเรื่องซึ่งอุปสมานุสตินี้จะมีอินทรีย์และจิตอันระงับถึงจะหลับและตื่นก็เป็นสุขและประกอบและจะประกอบด้วยหิริโอตปะนำมาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบคอบจิตนั้นจะยังลงในพระนิพพานคุณและจะเป็นที่สรรเสริญและเคารพรักใคร่แองเพื่อนพรหมจรีถ้าแลไม่ได้ตรัสรู้ซึ่งมรรคผลในชาตินี้ก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้าเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอย่าได้ประมาทมันเจริญซึ่งอุปสมานุสติอันกอบด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมากดุจกล่าวมานี้แสดงในอุปาสมานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณพระนิพพานขอยุติแต่เพียงนี้เอวังแต่นี้จะแสดงในอรูปกรรมฐาน4ประการอรูปกรรมฐาน4ประการนั้นคืออากาสานัญจายตนะ1วิญญาณัญจายตนะ1อาจินจัญญายตนะ1เนวสัญญานาสัญญายตนะ1เป็น4ประการด้วยกันอากาสานัญจายตนังภาเวตุกาโมพระโยคาพจรคุณบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญอรูปกรรมฐานนั้นย่อมจำเริญอากาสานัญจายตนะสารนั้นก่อนเหตุว่าอรูปสารนี้เป็นอารัมมณะจะได้สำเร็จอรูปสารเป็นคำรบสามนั่นเพราะเหตุที่ร่วงเสียซึ่งวิญญาณนั้นวิญญาณอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานเป็นครบ2จะได้สำเร็จอรูปฌานเป็นครบ4นั่นเพราะเหตุที่ร่วงเสียซึ่งนัตถิภาวะความเป็นของไม่มีอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานตกว่าต้องจำเริญให้เป็นลำดับระดับขึ้นไปดังนี้ที่จะล่วงเบื้องต้นเสียจะโดดขึ้นไปเจริญเบื้องปลายนั้นจำเจริญบ่มิได้เหตุฉะนี้คุณบุตรผู้ปรารถนาจะเจริญอรูปกรรมฐานนั้นจึงเจริญอรูปฌานเป็นปฐมก่อนอันชื่อว่าอากาสานัญจายตนะฌานนั้นก่อนเหตุฉะไหนพระโยคาปจรจึงรักใคร่อรูปกรรมฐานพอใจจำเริญอรูปกรรมฐานรูเปอาทีนวังลิสวาอธิบายว่าพระโยคาปจรพิจารณาเห็นโทษในรูปเหตุนั้นแท้ว่าสัตว์ทั้งปวงจะทะเลาะทุ่มเถียงกันชกต่อยตีโบยกันด้วยไม้น้อยและไม้ใหญ่ไม้ยาวและไม้สั้นนั่นก็ดีจะทิ่มแทงกันด้วยศาสตราอาวุธต่างๆนั่นก็ดีจะเบียดเบียนกันได้ดังนี้นี่อาศัยแกมีกระสกายถ้าหากกายบ่มีได้มีจิตเจตสิกไม่มีในรูปแล้วสภาวะชกต่อยตีรันทิ่มแทงฟาดฟันเบียดเบียนกันต่างๆนั่นหามิได้อาพาทะสหัสสานังถึงโรคา พยาธิอาพาธป่วยไข้มีประการต่างๆมากกว่ามากมีโรคในตาและโรคในหูเป็นต้นนั้นก็ย่อมบังเกิดขึ้นในกรัตสกายเมกายแล้วสรรพโรคต่างๆก็บังเกิดขึ้นเบียดเบียนให้ป่วยให้เจ็บให้ลำบากเวทนาสาหัสชะกันสุดที่จะพรรณนาถ้าหารูปมิได้แล้วโรคาพยาธิจะบังเกิดได้ที่ไหนล่ะก็หาตัวมิได้ด้วยกันพระโยคาพจรคุณบุตรพิจารณาเห็นโทษด้วยประการฉะนี้ปรารถนาที่จะให้พ้นรูปเหนื่อยหน่ายเกลียดกลัวแต่รูปนั้นมีกำลังประสงค์จะให้รูปนั้นดับสูญจึงอุตสาหภาคเพียรพยายามจำเริญซึ่งอรูปกรรมฐานทั้ง4ประการไม่อากาสานัญจายตนะเป็นต้นมีแนวสัญญาสัญญายตนะสารเป็นที่สุดแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะเจริญอากาสานัญจายตนะสารนั้นโยคาพจรเจ้าเข้าสู่รูปราภจระจตุทสารนั้นก่อนเมื่อเข้าสู่จตุทสารนั้นคือเอากสินนิมิตเป็นอารมณ์กสิณ9ประการคือปฐวีกสิณอาโปกสิณเตโชกสิณวายโยกสิณนิระกสิณปิตกสิณโลหิตกสิณโอทาตกสิณอาโรคกสิณทั้ง9ประการนี้ตามแต่จะเลือกเอาสิ่งหนึ่งเถิดจะได้ห้ามหามิได้ห้ามมิให้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์แต่ปริตสิณณกาตกสิณสิ่งเดียวอากาศกสิณที่ตนกำหนดนั่นพระโยคาพจรพึงละเสียเว้นเสียอย่าได้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเข้าสู่รูปาภจระจตุทสารเมื่อเข้าสู่รูปาภจระจตุทสารไม่กสิณอันใดอันหนึ่งนับเข้าในกสิณ9ประการนั่นเป็นอารมณ์แล้วพึงเพิกกสิณนั่นเสียจะได้กำหนดกฎหมายในกสิณเอาใจในกสิณนั่นหาไม่ได้เพิกเฉยบ่มิได้พิจารณาซึ่งกสิณนิมิตตั้งจิตพิจารณาเอาเป็นอารมณ์เมื่อพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์นั่นพิจารณาไปพิจารณาไปกสิณนิมิตในเดิมนั่นอันตรฐานหายอากาศเปล่าเท่าที่วงกสิณนั่นปรากฏในมโนทวารการใดโยคาพจรบุตรก็พิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์พระธรรมบริกรรมภาวนาว่าอนันโตอากาโซอนันโตอากาโซอากาศไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดบริกรรมภาวนาไปพร้อมคาหาไปร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบตราบเท่าปฐมอรูปจิตจะบังเกิดในสันดานท่าจะว่าที่แท้แต่อำนาจรูปาจระจตุทสารนั้นก็อาจจะล่วงรูปเสียได้ท่านผู้ใดสำเร็จรูปาจระจตุทสารนั้นถ้าปรารถนาจะหนีให้พ้นรูปจะล่วงให้พ้นรูปก็อาจจะได้สำเร็จแต่ถ้าว่าท่านพิจารณาเห็นกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาวจระจตุทสารนั้นมีสันดานเหมือนด้วยรูปมีสีพันนั้นคล้ายกันกับรูปก็มีความตระหนกตกใจกลัวแต่รูปนั้นเป็นกำลังปรารถนาจะล่วงเสียซึ่งกสิณนิมิตบ่มีขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาวจระจตุทสารเปรียบปานบุรุษอันขาดแต่อสรพิษธรรมดาว่าบุรุษอันขาดกลัวต่ออสรพิษนั่นไปพบอสรพิษไล่ในกลางหนทางแล่นในอสรพิษไปด้วยกำลังอันเร็วเหลือเห็นรอยกีดรอยเขียนเป็นรูปงูเห็นใบตานอันบุคคลถักและฟันเป็นรูปงูเห็นเส้นเสื้อและเครือเขาเห็นแผ่นดินแตกระแหงก็มีความสะดุ้งตกประมาสำคัญบางหมู่บ่มีปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งรอยขีดเป็นต้นนั้นชั้นใดก็ดีโยคาพจรพิจารณาเห็นกสิณนิมิตอันไม่พันสันฐานเหมือนด้วยรูปคล้ายกันกับรูปก็มีความตกประมาบ่มีปรารถนาที่จะขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตมีประมาดังนั้นถ้ามีดังนั้นเปรียบต่อบุรุษผู้ต่อบุรุษอยู่บ้านเดียวกันกับบุรุษอันเป็นเวรบุรุษเป็นเวรนั้นตั้งใจคอยเบียดเบียนอยู่ได้ไปสู่บ้านอื่นไปเห็นบุรุษที่เหมือนด้วยบุรุษอันเป็นเวรก็จะต้องตกใจ ไม่ปรารถนาที่จะขอเห็นถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนบุรุษสุกรแขกเหลือบเห็นหม้อข้าวและตกใจวิ่งหนีหม้อข้าวด้วยสำคัญว่าสุกรคือหมูถ้ามิดังนั้นเปรียบดังบุคคลอันขลาดคือกลัวผีและเห็นใบตานในที่มืดและแล่นหนีใบตานด้วยสำคัญว่าผีปีศาจชั้นใดก็ดีโยคาพจรเห็นแต่ปฏิภาคนิมิตแห่งกสิณอันมีพันสันฐานเหมือนด้วยรูปปรากฏในมโนทวารก็มีความตกใจมีอุปมาดังนั้นโยคาพจรอันเหนื่อยหน่ายจากรูปปรารถนาจะไปให้พ้นรูปนั้นเมื่อจำเริญรูปาภัจระจตุตสารที่ตนได้ชำนาญเป็นอันดีพิจารณาเห็นโทษแห่งจตุตสารว่ารูปาภัจระจตุตสารนี้กระทำรูปที่เราเหนื่อยหน่ายเป็นอารมณ์มีข้าศึกคือโสมนัสอันอยู่ใกล้หยาบกว่าอรูปสมบัติจะได้ละเอียดเหมือนอรูปสมบัติหาบ่มีได้เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งรูปาภัจระจตุตสารโดยประการดังนี้ก็สิ้นความรักใคร่ในรูปาภัจระจตุตสารเพิ่งเพิกเสียซึ่งกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาภัจระจตุตสารกำหนดเอาแต่อาการที่กสิณนิมิตถูกต้องนั้นเป็นอารมณ์และอาการที่เพิกกสิณออกนั้นจะได้เหมือนอาการอันเพิกขึ้นซึ่งเสือรำแผนและอาการอันแซะขนมเบื้องนั้นหาบ่มิได้อาการที่พระโยคาพจรเพิกเสยบ่มิได้กำหนดเอากสิณรูปเป็นอารมณ์ตั้งจิตกำหนดเอาแต่อาการเป็นอารมณ์การเมื่อกสิณรูปปันตรฐานหายอากาศมีประมาณเท่าวงกสิณที่ปรากฏแจ้งในมโนทวารนั้นได้ชื่อว่ากสิณคาตะมากาศบางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณพุทธากาศบางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณวิวิตตากาศและอาการที่พระโยคาพจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นยัตถกังอิชติถ้าพระโยคาพจรปรารถนาจะแผ่ออกให้ใหญ่เท่าใดก็ใหญ่ออกเท่านั้นสำเร็จโดยความปรารถนาถึงจะแผ่ใหญ่ออกไปให้ตลอดเท่าออกไปถึงกรอบจักรวาลเป็นกำหนดก็อาจแผ่ได้สำเร็จความปรารถนาและอากาศที่พระโยคาพจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นให้พระโยคาพจรพิจารณาเอาเป็นอารมณ์กระทำบริกรรมว่าอากาโซอากาโซจงเนืองยกวิตกขึ้นในอากาศตั้งวิตกไว้ในอากาศเมื่อวิตกอยู่ในอากาศนิมิตพิจารณาอากาศนิมิตนั่นเนืองนิวรณ์ธรรมก็จะสงบจากสันดานเมื่อนิวรณ์ธรรมสงบแล้วจิตจะตั้งได้เป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วให้พระโยคาพจรส่องเสพอากาศนิมิตนั่นจงเนืองอย่าได้เพิกอย่าได้เฉยเพิ่งกระทำบริกรรมว่าอากาโซอากาโซจำเริญอากาศนิมิตนั่นไว้ให้มั่นในสันดานปฐมารูปสารอันชื่อว่าอากาสานันจายตนะจึงบังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตนั่นเป็นอารมณ์นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าปฐมาสารตุติยสารตติยสารจตุติสารอันเป็นรูปาภัจระนั่นบังเกิดขึ้นถือเอากสิณนิมิตมีปฐวีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์และมีชั้นใดอากาสานัญจายตนะสารนี้ก็บังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตเป็นอารมณ์มีประมัยดังนั้นในปฐมวิถีแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะได้สำเร็จอากาสานัญจายตนะนั่นอัปนาจิตบังเกิดขณะเดียวก็ตกระวังอุเปขาสารสัมปยุตตากามาภัจระสวนะที่รองอัปปนานั้นบังเกิด3ขณะบ้าง4ขณะบ้างโดยสมควรแก่วาสนาแห่งบุคคลอันเป็นทันทาปัญญาและอิปปาปัญญาถ้าวาสนาบุคคลนั้นเป็นทันทาปัญญาอุเปขาญาณสัมปยุตตากามาภัจระสวนะก็บังเกิด4ขณะขณะเป็นปฐมชื่อว่าบริกรรมขณะเป็นคำรบ2ชื่อว่าอุปจาระขณะเป็นคำรบ3ชื่อว่าอนุลมขณะเป็นคำรบ4ชื่อว่าโคตรภูเมื่อโคตรภู บังเกิดที่4แล้วอากาสานัญญายตนะจิตก็บังเกิดที่5ที่6นั่นก็ตกภวังค์ถ้าวาสนาบุคคลนั้นเป็นทิฏฐาภิญญาอุเปกขาญาณสัมปยุตตะกามาภัจจระสวนะก็บังเกิด3ขณะขณะเป็นปฐมชื่อว่าอุปจระขณะเป็นคำรบ2ชื่อว่าอนุลมขณะเป็นคำรบ3ชื่อว่าโคตรภูเมื่อโคตรภูบังเกิดที่3แล้วอากาสานัญญายตนะจิตก็บังเกิดที่4ที่5นั้นก็ตกภวังค์เป็นอรูปาภัจจระเป็นอัปปนาชวนะและปฐมอัปปนาวิถีแห่งท่านที่มีวาสนาเป็นทิฏฐาภิญญานั้นชวนะจิตบังเกิด4ขณะขณะที่1นั้นเป็นกามาภัจจระที่2ที่3ที่4นั้นก็เป็นกามาภัจจระที่5นั้นเป็นอรูปาภัจจระเป็นอัปปนาจิตและข้อซึ่งอรูปเป็นปฐมในนามบัญญัติที่ว่าอากาสานัญญายตนะนั้นจะมีอธิบายเป็นประการใดอธิบายว่าอากาสานัญญายตนะสัพท์นี้ถ้าจะแปลตัดออก3บทอากาสะบท1อนัญจะบท1อายตนะบท1อากาสะแปลว่าช่องเปล่าคือว่าที่ว่างอนัญจะนั้นเดิมเป็นอนันตะอยู่อาเทศแปลงตะเป็นจะจึงเป็นอนันจะแปลว่าหาที่สุดคืออุปาทาธิขณะบ่ไม่ได้อายตนะนั้นแปลว่าที่อยู่นักปราชญ์เพิ่งรู้ซึ่งอธิบายตามในอันดีกาจารย์วิสัชนาไว้ในดีกาพระอภิธรรมมัตตสังฆะว่าอากาศนั้นใดชื่อว่าอานันต์จะเพราะเหตุหาอุปาทขณะและพังคขณะบ่มีได้อันธรรมดาว่าอากาศนี้ไม่รู้เกิดไม่รู้ทำลายอันหาที่จุดข้างอุปาทขณะแห่งอากาศว่าอากาศนี้บังเกิดแต่นั่นมาบังเกิดในวันนั้นคืนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลานั้นบังเกิดในครั้งนั้นนั้นจะหาที่สุดข้างปาทะบังเกิดดังนี้บ่มิได้ประการหนึ่งจะหาที่สุดข้างทำลายแห่งอากาศว่าอากาศนี้จะทำลายไปในวันนั้นคืนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลานั้นจะหาที่สุดข้างทำลายดังนี้บ่มิได้ตกว่าฝ่ายข้างบังเกิดก็ไม่มีที่สุดฝ่ายข้างทำลายก็ไม่มีที่สุดอาศัยเหตุนี้อากาศนั้นจึงมากว่าน้อยมีประมาณเท่าวงกสิณก็ดีน้อยกว่าวงกสิณก็ดีก็สมควรจะเรียกว่าอนัญจะว่าหาที่สุดบ่ไม่ได้นักปราชญ์พึงเห็นอธิบายเช่นนี้อย่าพึงเห็นอธิบายว่าอากาศนั้นต่อเมื่อใดแผ่ไปหาที่สุดบ่ไม่ได้จึงจะได้ชื่อว่าอนัญจะถ้ายังไม่ได้แผ่ออกให้ใหญ่ให้กว้างยังให้น้อยอยู่แต่พอกำหนดได้นั้นจะได้ชื่อว่าอนันต์จะหาบ่มิได้อย่าพึงเห็นอธิบายดังนั้นพึงเข้าใจตามในแห่งดีกาอาจารย์ผู้ตกแต่งดีกาพระอภิธรรมมัฏฐสังคหะดังพระนามานั้นเป็นใจความว่าปัทมารูปฌานนั้นยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตอันหาอุปาทะคือความเกิดและพังคะความดับขณะบ่มิได้เป็นอารมณ์อากาศนิมิตอันหาที่สุดคืออุปาทขณะและพังคขณะหาเกิดหาดับนั้นบ่มิได้นั้นเป็นที่ตั้งแห่งปฐมารูปฌานเป็นที่ยึดที่หน่วงที่พำนักที่อาศัยแห่งปฐมารูปจิตเหตุดังนั้นปฐมารูปจิตนั้นจึงได้ชื่อว่าอากาสานัญญายตนะฌานพึงรู้แจ้งโดยในอุปมาว่าประตูเกียนและประตูช่องแห่งหน้าต่างอันบุคคลปิดบังไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงและผ้าดำพื้นใดพื้นหนึ่งนั่นก็ดีปากโอและปากขันปากหม้อและปากกระออมอันบุคคลหุ้มไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงผ้าดำอันใดอันหนึ่งนั่นก็ดีแต่บรรดาช่องอันบุคคลปิดป้องหุ้มไว้ด้วยผ้านั้นเมื่อผ้าสะดกยังปิดยังปกยังห่อยังหุ้มเป็นปกติอยู่บุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นแต่ผ้าที่ปิดที่บังเห็นแต่ผ้าที่ห่อที่หุ้มจะได้แลเห็นช่องหาบ่มิได้การเมื่อผ้าที่ปิดที่บังที่ห่อที่หุ้มนั้นปิวไปด้วยกำลังลมก็ดีตกลงด้วยวัตถุอันอื่นไม่เรียวไม้เรียวน้ำเกี่ยวข้องก็ดีมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาเปิดเผยเรื่องลือเสียก็ดี การเมื่อมีการเมื่อจะการเมื่อที่จะหาผ้าปิดปกหุ้มห่อไม่ได้แล้วบุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นช่องนั้นปรากฏเป็นอากาศเปล่าอันนี้แลมีชั้นใดผ้าที่ปกปิดห่อหุ้มอยู่นั้นหลุดปริมณฑลแห่งกสิณที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาจรัสสประตูเกียนประตูช่องหน้าต่างปากโอและปากขันปากหม้อและปากกระออมอันหาผ้าสะดวกจะปิดปากหุ้มบ่มิได้และเห็นปรากฏเป็นอากาศเปล่าเป็นช่องเปล่าอยู่นั้นอุปมาดุจอากาศที่มีกสิณอันเพิกและเป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปฌานการเมื่อบุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปเห็นแต่ผ้าสะดวกที่ปิดปกห่อหุ้มบ่มิได้และเห็นช่องแห่งประตูเกียนเป็นอธิต้นเป็นอธินั่นมีประมาณดังโยคาพจรกุลบุตรอันเข้าสู่รูปาจรสารมีปฏิภาคมิตรแห่งภูตกสิณเป็นอารมณ์ยังไม่ได้เอาอากาศเป็นอารมณ์ได้ก่อนการเมื่อผ้าสะดกปราศจากไปมิได้ปิดบังห่อหุ้มอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนบุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปมิได้เห็นผ้าสะดกเห็นแต่ประตูเกียนเป็นต้นปรากฏเป็นอากาศเปล่าเป็นช่องเปล่าอยู่นั่นมีอุปมาดังพระโยคาพจรนายจากรูปเพื่อกสิณเสียแล้วแลพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์ตราบเท่าได้สำเร็จปฐมารูปสารอันมีนามบัญญัติที่ว่าอากาศสารัญญายตนะสารเมื่อพระโยคาพจรคุณบุตรได้สำเร็จจิตในภาวนาวิธีมีประมาณเท่านี้เปียดนายชิงชังซึ่งรูปสัญญาระงับเสียซึ่งสัญญาให้ปราศจากขันธสันดานละเสียซึ่งปฏิฆะสัญญาปราศจากมนสิการในนานัตตสัญญาบ่ไม่ได้กระทำมนสิการในนานัตตสัญญาแล้วการใดก็ได้ชื่อว่าพร้อมเพียงด้วยอากาสานัญจตนะสารสำเร็จอากาสานัญจยตนะสารในการนั้นแท้จริงอรูปสารนี้มีคุณมากกว่ามากระงับดับเสียได้ซึ่งรูปสัญญาและจะได้ซึ่งปฏิฆะสัญญาที่ความถือว่าเป็นแท่งเป็นทึบและนานัตตสัญญาที่ถือว่าเป็นตนรูปสัญญานั้นได้แก่รูปาพจระ15และกสิณทั้ง9เหตุว่าเว้นจากอากาศกสิณปฏิฆะสัญญานั้นได้แก่ทวิปัญจวิญญาณ10จิตแท้จริงทวิปัญจวิญญาณ10จิตนี้ได้ชื่อว่าปฏิฆะสัญญาด้วยอาจดาบังเกิดในปัญจทวารวิถีเพราะเหตุมีอารมณ์มากระทบประสาทและนานัตตสัญญาได้แก่จิต44จิต คือการมาพจระกุศล8จิตอกุศลสะอกุศล12จิตการมาพจระกุศลวิบาก11จิตอกุศลวิบาก2จิตการมาพจระกิริยา11จิตสิริ44จิตนี่แหละได้ชื่อว่านานัตตสัญญาด้วยอาจว่ามีชาติอันต่างๆเป็นกุศลชาติบางเป็นกุศลชาติบ้างเป็นอกุศลชาติบ้างเป็นอัพยากตะชาติบ้างนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าพระโยคาพจรจะได้สำเร็จอรูปฌานนั้นอาศัยเหตุที่ละรูปาพจระเสียได้อาศัยเหตุที่กสิณ9ประการอาศัยเหตุที่ละกสิณ9ประการจะได้ถ้ายังละรูปาพจระจิตแลมิได้ยังละกสิณ9ประการเสียมิได้ตราบใดก็ยังไม่ได้สำเร็จอรูปฌานตราบนั้นต่อเมื่อใดละรูปาพจรจิตเสียได้ละกสิณ9ประการเสียได้แล้วจึงอาจสำเร็จอรูปาพจรฌานแต่ปฏิฆะสัญญาคือทวิปัญจวิญญาณ10จิตและนานัตตสัญญาคือกามมาพจร44จิตนอกจากทวิปัญจวิญญาณนั้นถึงเมื่อยังมิได้สำเร็จอรูปฌานก่อนได้แต่ฌานเบื้องต่ำคือรูปาพจรฌานก็อาจจะล่วงได้อาจจะระงับดับเสียได้ด้วยอำนาจรูปาพจรฌานแท้จริงท่านที่เข้าสู่สมบัติยับยั้งอยู่ในสมบัตินั้นจะได้แลเห็นรูปด้วยจักขุจะได้ฟังเสียงด้วยโสตคือหูจะได้สูดดมด้วยกลิ่นด้วยจมูกจะได้ลิ้มรสด้วยลิ้นจะได้เสพสัมผัสด้วยกายนั่นหาไม่ได้จิตสันดานอันประพฤติเป็นไปในปัญจทวีปัญจทวารวิถีนั้นบ่มิได้มีแก่ท่านที่ยับยั้งอยู่ในสารสมบัติอันธรรมดาว่าเข้าสู่สมบัติยับยั้งอยู่ในสมบัตินั้นจิตสันดานเป็นแต่มโน ทวารวิถีสิ่งเดียวจิตอันประพฤติเป็นไปในมโนทวารวิถีนั้นจะได้เป็นกามาวจรจิตก็หาไม่ได้จิตที่เป็นกามาวจรนั้นบ่มิได้รู้มีในสันดานแห่งท่านที่ยับยั้งอยู่ในสมาบัติการเมื่ออยู่ในสมาบัตินั้นใครจะไปจะมาในที่ใกล้ก็ไม่รู้ไม่เห็นใครจะเจรจาก็ไม่ได้ยินถึงจะโห่ร้องตีคองกองใกล้โสดใกล้หูนั้นก็ไม่ได้ยินแต่รูปแต่เสียงที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินแล้วก็จะป่วยกาวไปใหญ่ถึงกลิ่นและรสและสัมผัสนั้นเล่าบ่มีได้รู้เลยเป็นอันขาดจิตนั้นแน่วแน่อยู่ในปฏิภาคนิมิตซึ่งเป็นอารมณ์แห่งสารอยู่ในสมบัตินั้นระงับจากกามฉันท์และพยาบาทระงับจากอุทธัจจะและกุกกุจจะระงับจากวิจิกิจฉาและอวิชชาระงับจากทินมิทธะจิตที่เป็นกามาภจระนั้นนี้ได้รู้มีแค่ชนี้จึงเห็นแท้ว่าจำเดิมแต่การเมื่อได้สำเร็จรูปสารนั้นก็อาจล่วงเสียปฏิฆะสัญญานานตสัญญาเสียได้เว้นแต่รูปสัญญานั้นแหละรูปสารละเสียมิได้ก็เหตุไฉนปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญาที่มะละเสียได้แล้วแต่ในรูปปัสสานนั้นสมเด็จพระพุทธองค์จึงยกขึ้นตรัสเทศนาว่าอรูปสารสละละได้เล่าอรูปสารสิเฉพาะแต่รูปสัญญาต่างหากดังลือพระองค์มาตรัสเทศนาว่าละปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญาด้วยเล่าอาศัยเหตุผลเป็นประการใดมีคำดีกาจันตัดว่าอรูปฌานสละละเสียได้ซึ่งปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญานั้นว่าด้วยสามารถสรรเสริญคุณแห่งอรูปฌานปรารถนาจะให้คุณบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะจำเริญอรูปฌานจึงตัดสรรเสริญดังนี้เปรียบเหมือนพระพุทธฎีกาที่ตัดสรรเสริญจตุตฌานว่าละสุขละทุกข์ที่แท้นั้นละทุกข์เสียได้แต่ในปฐมฌานขั้นย่างเข้าตติยฌานก็ละสุขเสียได้จตุตฌานนี้บังเกิดในการเมื่อละทุกข์ละสุขได้แล้วจิตที่จะละทุกข์ละสุขนั้นจะได้เป็นพนักงานแห่งจตุตฌานหาไม่ได้พระพุทธฎีกาที่ตัดสรรเสริญว่าจตุตฌานละสุขละทุกข์นั้นตัดด้วยสามารถสรรเสริญจตุตฌานปรารถนาจะให้คุณบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะเจริญจตุตฌานจึงสรรเสริญดังนี้และมีชั้นใดข้อซึ่งตัดเทศนาว่าอรูปฌานสละละปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญานั้นก็ตัดสรรเสริญด้วยสมาธิให้คุณบุตรไม่ความอุตสาหะจำเริญอรูปฌานมีความหมายดังนั้นถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนพระพุทธฎีกาที่ตัดสรรเสริญพระอนาคามีมรรคว่าละอกุศลเป็นต้นว่าสักกายทิฏฐินั้นที่แท้ก็ละได้แต่ในขณะแห่งพระโสดาปัตติมรรคนั้นแล้วตัดสรรเสริญด้วยสามารถจะให้คุณบุตรอุตสาหะเจริญพระอนาคามิมรรคอันนี้แหละมีชนะพระพุทธองค์ตัดสรรเสริญอรูปฌานก็มีภูมิใหม่ดังนั้นสังเขปโตถ้าจะว่าโดยย่อแต่พอให้เห็นว่าง่ายในคุณแห่งอรูปสมาบัตินั้นนักปราชญ์พึงรู้ว่าอรูปสมาบัติละจิตและเจตสิกเป็นรูปาภิจระเสียได้นี่แหละเรียกว่าละเสียซึ่งรูปสัญญาข้อซึ่งอรูปสมาบัติห่างไกลจากกามาภจระจิตสลัดจิตและเจตสิกอันเป็นกามาภจระเสียให้ไกลจากสันดานนั้นได้ชื่อว่าละปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญาแท้จริงสภาวะมีสันดานไกลจากปฏิฆะสัญญาเมธวิปัญจวิญญาณสิกจิตนั้นยาว่าถึงเมื่อเข้าสู่อรูปสมบัตินั่นเลยโดยแต่อรูปภพอันเป็นที่เกิดแห่งอรูปวิบากนั้นก็ไกลจากทวิปัญจวิญญาณวิญญาณทั้งสิบจิตนั้นจะได้มีอรูปภพหาไม่ได้แต่นานัตตสัญญาคือกามภจระจิต44จิตนอกจากทวิปัญจวิญญาณนั้นแบ่งออกเป็น2กองกอง1 18กอง1 17จิตกอง1 27จิตกอง17จิตนั้นคือมหาวิบาก8สัมปติชนะ2สันติรณะ3ปัญจทวาราวัชนะ1หาสนะ1ปฏิฆะชวนะ2ทั้ง17จิตนี้จะได้มีในอรูปภพหาไม่ได้แต่กอง27จิตนั้นคือมหากุศล8มหากิริยา8อกุศล10มโนทวาระวัชนะ1เป็น27จิตด้วยกันนี่แลมิได้มีในอรูปภพ อรูปภพที่เป็นปุถุชนนั้นถ้าออกจากอรูปสมบัติแล้วนานัตตสัญญาคือกามาวจระ27จิตนี้ก็ได้ช่องได้โอกาสอาจจะบังเกิดได้ในสันดานเว้นแต่ในสมบัตินั้นแลนนานัตตสัญญา27จิตนี้บ่มีอาจจะบังเกิดได้นักปราชญ์เพิ่งสันนิษฐานว่าอรูปสารเป็นปฐมได้ชื่อว่าอากาศานันจายตนะนั้นด้วยอัตวายึดนวงอากาศอันมีกสิณเพิกแล้วเป็นที่อยู่ที่ทำอาที่สำนักอาศัยแท้จริงอากาศในที่พระโยคาพจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นเปรียบเหมือนทิพย์วิมานอันเป็นที่อยู่ที่สำนักแห่งเทพดาทั้งปวงและอากาศนั้นไม่ได้มีที่สุดฝ่ายข้างบังเกิดบ่ได้มีที่สุดฝ่ายข้างทลายโดยในที่วิสัชนาตามฎีกาอภิธรรมมัฏฐสังฆะเหตุนี้ปฐมารูปจิตที่ยึดที่นวงอากาศนิมิตเป็นอารมณ์นั้นจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าอากาศานัญจายตนะด้วยประการฉะนี้วินิจฉัยในปฐมารูปสารโดยวิถาระคือวิสดารยุติแต่เท่านี้แต่นี้จะวินิจฉัยในอรูปเป็นครบสองอันชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะสีสืบต่อไปพระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญวิญญาณยตนะกรรมฐานนั้นเพิ่งเจริญปฐมารูปฌานให้มีวสีห้าประการชำนิชำนาญเป็นอันดีแล้วเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานว่าปฐมารูปฌานนี้มีข้าศึกคือรูปาพจรฌานอยู่ใกล้จะได้ละเอียดเหมือนวิญญาณจารวิญญาณจารยตนะฌานบ่มีได้เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานดังนี้ยังความรักความยินดีในปฐมารูปฌานนั้นให้สิ้นไปแล้วเพิ่งกระทำมนัสิการกำหนดให้เห็นคุณแห่งวิญญาณัญจายตนะฌานว่าวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นละเอียดประณีตบรรจงกระทำจิตให้รักให้ใคร่ในวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วจึงละเสียซึ่งอากาศนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปฌานอย่าได้เอาใจใส่ในอากาศนิมิตเพิ่งกำหนดจิตยึดหน่วงเอาแต่ปฐมารูปวิญญาณที่อาศัยในอากาศนิมิตนั่นเป็นอารมณ์มณะสิการกำหนดเอาปฐมารูปวิญญาณเป็นอารมณ์แล้วจึงกระทำบริกรรมภาวนาว่าอนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่สุดจงดำเนินยกวิตกขึ้นในปฐมารูปวิญญาณกระทำปฐมารูปวิญญาณนั่นเป็นที่วิตกโดยวิเศษเมื่อตั้งวิตกเฉพาะอยู่ในปฐมารูปวิญญาณพิจารณาปฐมารูปวิญญาณนั้นเนืองเนืองอย่าได้เพิกเฉยอย่าได้มีขวนขวายอันน้อยเพิ่งอุตสาหะบริกรรมภาวนาว่าอนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณังร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบตราเท่าวิญญาณวิญญาณจตนะจบแต่ยังเท่านี้
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลาเชษฐโถวัดเจติยาคิริวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬในรายการธรรมะกับอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
6: ไปโบคิดท่าคิดไปคิดเป็นเท่าไรเป็นยี่สิบเก้าไร
7: เก้าไร
6: ฮะ
7: ยี่สิบเก้าครับ
6: มีคิดสวยทำยี่สิบเก้าไรทำเกี่ยวพักสิบสองไรทำว่าก็หนูจำชิดเก็บไร่นะแล้วก็ยี่เก้าไร่แล้วอะไรทะเบียนบัญชีอะไรก็เรียบปวดแล้วนะเรียงทำเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วแล้วก็ปลูกกุ้งติดบ้างเยอะแยะก็ต้องทำหนูห้าหลังแล้วเริ่มทำอยู่สองหลังแต่ยังไม่เสร็จแต่ว่าการทำในระยะนี้อยู่มาห้าหลังห้าหลังครับคือ11
7: 17ครับ
6: 17
7: ครับ
6: อ๋อ
8: ทั้งหมดตอนนี้20ครับของเรา17มาจากปากกระดูก3เป็น20แนนอีก6ครับเป็น20
6: ไม่สะดวกพูดออกหูออกหูเยอะแยะไว้ไม่สะดวกพูดเลยพอเรารถไปอู้แล้วทั้งเสาหูเวลาพูดที่มันจะออกทางหูมันไม่ออกปากที่ว่ามันไม่ออกปากฟังไม่ชัดเจนเสียงอู้ไปหมดเลยวันนี้ก็ถือโอกาสไปมาเรียกพี่น้องโพธารามแล้วแล้ววันหนึ่งไปที่วันหนึ่งไปที่นั่นก็ถึงเวลาก็กลับไม่ค่อยว่างค่อยเมื่อวานไปแจกของไอ้พวกการเขาใหญ่เมื่อวาน14ครอบครัวเอาพวกอาหารไปแจกให้ข้าปากช่องยังตามตัวดาก็ไปก็ไปทั้งสองทางทางปลาจีนขึ้นเขาใหญ่ก็แจกทางปากช่องขึ้นเขาใหญ่ก็แจกจะคราวนี้ไปแจกเฉพาะทางปลาจีนก่อนไปว่าไว้ ข้าวหูมันอื้อแล้วอะไรไม่สะดวกอะไรพูดมันมาออกเลยข้าวหูอื้อพูดชัดถ้อยชัดคำออกเพราะมาพอเรารถหูอื้อแล้วเนี่ยทั้งสองที่เลยไม่สะดวกที่จะพูดอะไรต่ออะไรอ่ะ เมื่อวันศุกร์นี้ก็ไปนู่นไปทางเขาใหญ่เหมือนกันนั่นก็ไปดูที่นี่เขาถวายที่ให้เราการถวายที่นี่มีอยู่ทั่วๆไปแต่เราจะรับได้ด้วยเหตุผลของเราไม่รับได้ในที่ทั่วๆไปอย่างวัดเขาใหญ่นี้ก็รับให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ให้พระท่านมาอยู่พระก็ต้องคัดเลือกดูพระอีกเป็นพระประเภทใดที่ควรจะมาอยู่สถานที่ให้เป็นที่ร่มเย็นสำหรับตัวเองเพื่อนฝูงตลอดประชาชนทั่วๆไปต้องได้คิดไม่คิดไม่ได้นะนี่ก็รับแล้วเลยตกลง มองหาใครก็ไม่เจอระยะนี้เลยไปเดือดร้อนถึงท่านอุทัยซึ่งอยู่วัดถ้ำภูวัวที่เราเคยให้การอุปถัมภ์ตั้งแต่ต้นมาจะเป็นเขาเรียก20ปีกว่านี้แล้วแต่ก่อนท่านอยู่วัดภูวัวมีพระ2หรือ3องค์แล้วท่านจะหนีไปไหนพวกประชาชนเขาไม่ยอมให้ท่านหนีไปจะเป็นจะตายเมื่อเขายังไม่ตายแล้วก็เขาจะรับเลี้ยงจนกระทั่งเขาตายว่ากันอย่างไรไม่ยอมให้หนีไม่ยอมให้ท่านหนีท่านก็คิดเป็นห่วงประชาชนเพราะเขาเป็นคนทุกคนจนแต่เขาไปตั้งบ้านอยู่ได้สองสามหลังคาเรือนท่านไปภาวนาที่นั่นเหมาะสมดีทีนี้ก็เป็นห่วงประชาชนเขาท่านพักไม่นานท่านจะไปและเขาไม่ยอมให้ไปก็อยู่มาเรื่อยๆทีละสององค์และสามองค์อยู่เท่านั้นมาแต่ที่ภาวนาเนี่ยเหมาะสมมากทีเดียวท่านอยู่มานานเหมือนกันนะท่านก็เห็นใจประชาชนทั้งการภาวนาในสถานที่เช่นนั้นก็สะดวกดี เลยตกลงก็ทนอยู่มาเราก็ทราบมานานว่าท่านอยู่เพียงเท่านั้นด้วยความจำเป็นทางโคจรบิณฑบาตไม่มี แต่ที่ภาวนาเหมาะสมมากพอได้โอกาสแล้วเราก็ไปดู แต่ตอนนั้นยังหนุ่มน้อยอยู่ไม่เหมือนทุกวันนี้นะพอลงรถแล้วไปเลยทีตะเวนไปหมดเลยในภูเขาแถวนั้นไปดูบทเลยเหมาะสมทั้งบทจิตใจรู้สึกตื่นเต้นอะไรกับสถานที่ภาวนาของพระเป็นที่ควรแก่มรรคแก่ผลได้เป็นอย่างดีสำหรับพระที่มาอยู่ที่นี่ก็ขาดแคลนด้วยอาหารบิณฑบาตทีนี้พอเราไปเห็นแล้วที่กลับมาก็เหมือนว่าให้ข้อตกลงหรือสัญญากันก็ได้นะเป็นความมั่นใจที่เราไปดูบททุกแห่งแล้วเหมาะสมมากมาก็มาพูดกับท่านอุทัยเลยหรือตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะให้พระมาอยู่ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระเอาให้มาเท่าไหร่ให้มาเนี่ยเราบอกเลยถ้าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเอามาเท่าไหร่มาผมจะรับเลี้ยงบอกอย่างนั้นเลยมีข้อเด็ดทั้งสองอะแต่พระโกโลโกโสไม่ให้มาอยู่ในวัดนี้ให้ไล่หลวงปู่เขาให้หมดมันเสียศักดิ์ศรีของปู่เขาเงินนะให้ไล่หนีให้หมดแต่พระที่ดีเอามาบอกงั้นเลยนะผมจะรับเลี้ยงบอก เอามาเท่าไรให้มานะว่ารับเลี้ยงไม่ไหวจริงผมก็จะสารภาพยอมรับเวลานี้ให้มาเลยบอกพระจะมาเท่าไรมาเถอะเพราะสถานที่เหมาะสมทั้งหมดสถานที่บำเพ็ญต่างๆเหมาะท่านก็เริ่มตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ส่งอาหารเป็นประจำเดือนเลยตั้งแต่บัดนั้นส่งอาหารเป็นประจำเดือนส่งจริงๆนะไม่ได้ทำเยอะๆแยะๆนะแล้วยังภาวนาไว้ด้วยว่าเอาให้มาเท่าไรให้มาถ้าอาหารนำมาส่งนี้ไม่พอให้บอกไปเราจะจัดมาทันทีเราบอกก็ไม่เคยได้ท่านไม่เคยได้บอกไปเพราะเราจัดมาเผื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเต็มที่เต็มที่รถไปแต่ละครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า4คันรถบอกขึ้นรถ6ล้อก็มี4ล้อก็มีบอกขึ้นสูงๆเต็มเลยของพวกอาหารสดอาหารแห้งอาหารยาวเครื่องกระป๋องกระป๋องทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้ฉันเป็นประจำตลอดไปเลยจัดไปอย่างเพียงพอไปแต่ละครั้งอย่างน้อย4คันรถเต็มเยอะเลยเทแล้วนี่ก็เข้าภูเขาเอาอย่างนั้นจริงๆท่านก็อยู่เรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นแต่ท่านก็ตั้งจุดศูนย์กลางเอาไว้ว่าประมาณ30องค์คือเราจะทราบได้ก็คือว่ามากกว่า30บ้างลด30บ้างก็คงคิดว่าท่านเอาจุดศูนย์กลางคือ30องค์เป็นจุดมีมากกว่านั้นบ้างลดกว่านั้นบ้างเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้พระก็เต็มอยู่นั่นแหละแล้วที่นี่ก็มันก็มาจำเป็นที่เขาถวายที่เขาใหญ่หรือจะหาพระองค์ใดมาอยู่ซึ่งเป็นที่แน่ใจก็ยังมองไม่เห็นสุดท้ายก็ติดต่อกับท่านอุทัยที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้แหละวัดภูวัวเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่ต้นเลยไม่มีคำว่าข้อด่างพร้อยไม่มีสมบูรณ์ผุดผลด้วยสมณธรรมของท่านแล้วก็เลยติดต่อท่านท่านก็พอใจรับให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดที่ว่านี่วัดเขาใหญ่เนื้อที่70ไร่กว้างอยู่นะท่านก็รับให้แล้วนี่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วท่านรับปีนี้ท่านจะมาจำพรรษาที่วัดเขาใหญ่นี่แหละนี่เราไปดูว่าวันเสาร์ไปดูต ท่านทำเป็นกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบให้พระภาวนาอยู่เป็น

เป็นข้อยืนตัวของพระที่จะไปอยู่สถานที่นั่นหรือที่ไหนก็ตามซึ่งเราเป็นคนจัดให้นี่ก็เหมือนกันตรงนี้ตกลงท่านก็อยู่แล้วจำพรรษาที่นั่นละปีนี้นี่ก็เป็นแห่งนึงแล้วเวลารับแต่ละแห่งนี้เราต้องได้ดูผู้ที่จะมาครองวัดเป็นพระเช่นไรจึงไม่รับได้บ่อยนะที่เขาถวายที่ปีอยู่ทั่วไปทุกภาคแต่เราก็รับไปได้ด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละคือถ้ายังไม่เหมาะที่จะหาผ้ามาอยู่ได้เราก็บอกเรายังรับไม่ได้นะจนกว่าหาพระมาอยู่เป็นที่แน่ใจแล้วก็รับได้ว่าวัดนี้รับเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนจัดพระมาเองให้มาอยู่สถานที่เหมาะสมเช่นนั้นนี่อย่างวัดเขาใหญ่ห่างพระทางภาคปฏิบัติรู้สึกว่าห่างมากทีเดียวเราจึงให้พระภาคปฏิบัติเข้าไปอยู่ในจุดนั้นเพื่อจะประสานกันทางฝ่ายปฏิบัติด้วยกันได้ง่ายนี่ก็มีขึ้นสำนักถึงแล้วเรารับไม่มากนักนะวัดแต่ละวัดแต่วัดรับอย่างว่าเนี่ยรับแล้วก็เหมือนว่าเป็นข้อประกันตัวอยู่ในนั้นนะเป็นผู้รับผิดชอบหมดเลยรับแล้วต้องหาพระมาอยู่พระก็เป็นพระที่ดีดีตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่สร้างความกังวลและเสียหายขึ้นมาในวัดนะจึงต้องระวังผู้ที่ถวายพระเขาถวายวัดมากนะทั่วประเทศไทยมีทุกภาคที่เขาถวายเราถวายเป็นวัดเป็นวัดให้เราก็รับไม่ได้นะมีทุกภาคทั่วประเทศไทยเราจะรับได้เฉพาะที่จำเป็นเห็นเหตุผลต้องควรแล้วเท่านั้นนะอย่างนั้นละอย่างอื่นรับไม่ได้พุทธศาสนานี้หมายถึงพระ เป็นแนวหน้าเป็นผู้นำพุทธศาสนาถ้าพระดีพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็ค่อยได้รับผลประโยชน์ชุ่มเย็นไปตามๆกันถ้าพระไม่ดีเหลวแหลกแหวกแนวขึ้นอยู่กับพระทางนั้นแหละ ขอให้พระตั้งใจปฏิบัติดีถ้าตั้งใจปฏิบัติดีแล้วทุกอย่างมันจะชุ่มเย็นไปตามๆกันไม่มีอะไรเหนือธรรมธรรมขอให้มีในใจของพระถ้าพระไม่มีธรรมจะสร้างวัดใหญ่วัดโตเอาไปแข่งสวรรค์ชั้นพรหม มีตึกกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นไปแข่งสวรรค์ชั้นนั้นๆก็ตามเลอะเทอะอยู่นั่นไม่มีความน่าดูอบอุ่นอะไรเลยนะเขาจะขอให้พระมีศีลมีธรรมภายในใจนี่เป็นการสร้างหอประสาทราชมณีขึ้นที่หัวอกของพระพระตั้งใจปฏิบัติอยู่ที่ไหนเย็นหมดนะ มันไม่ได้เย็นตามต้นไม้ภูเขานะเย็นออกจากหัวใจของพระที่มีธรรมในใจมากน้อยจะกระจายออกจากนี้กระจายไปหมดเย็นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแหล่งแห่งธรรมสถานที่สถิตแห่งธรรมอยู่คือหัวใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบธรรมอยู่ที่นี่นรกอเวจีก็อยู่ที่หัวอกหัวใจของคนของพระเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติเลิกศีลเลิกธรรมไปอยู่ที่ไหนไม่ให้กังวลกับเรื่องวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆอันนั้นอยู่ที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนเต็มไปด้วยวัตถุเกลื่อนไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราที่ไหนที่บกบางวัตถุไม่มีการก่อสร้างกันอยู่ย่อมย่อมแย้มแย้มลำบากลำบนไม่มีมีแต่รูหราฟู่ฟ้ารูหราฟู่ฟ้าทั่วประเทศไทยในขั้นแล้วหัวอกของผู้สร้างขึ้นมาเป็นไฟหาความสงบเปลี่ยนใจไม่ได้เลยเพราะมันไปจิตมันไปเกาะอยู่แต่ภายนอกวัตถุนั่นวัตถุนี้ดีอะไรจะไปดียิ่งกว่าธรรมไม่มีถ้าธรรมลงได้กับจิต

0: แต่เกาะกันติดแล้วนี่แหละแน่นหนามั่นคงสร้างความซุ่มชุ่มเย็นขึ้นมาที่นี่ที่นี่แล้วจะแผ่กระจายไปหมดเย็นไปหมดขาดขาดเขินเขินโอดอยากอยากก็ช่างมาเรื่องของวัตถุแต่เรื่องภายในใจเรื่องศีลธรรมภายในใจนี้ไม่ให้โอดอยากขาดแคลนนี่ชุ่มเย็นอันนี้ชุ่มเย็นอย่างสม่ำเสมอชุ่มเย็นทั่วไปได้หมดไม่เหมือนวัตถุนะวัตถุมีเป็นแห่งๆถ้าปฏิบัติไม่ถูกวัตถุเหล่านั้นก็มากลายเป็นไฟแก่เจ้าของซะอีกนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงชมเชยในการปฏิบัติพระเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยจืดจางในพระโอวาทคำสอนให้พระอยู่ในป่าในเขาขวนขวายหาคุณงามความดีเพื่อมรรคผลนิพพานสอนเน้นหนักเน้นหนักลงหาที่บำเพ็ญให้เหมาะสมอยู่ในป่าในเขาการประพฤติปฏิบัติตัวอย่าให้บกพร่อง สติกับจิตให้ติดแนบกันกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดใดเอายกตัวอย่างว่ากิเลสนี่เท่ากับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนะน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมันใหญ่มันกว้างมันลึกขนาดไหนเอามันหนีฝั่งไปไม่ได้แม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนี้มีฝั่งเป็นขอบเขตเป็นที่กั้นของแม่น้ำทั้งหลายอยู่ล้นฝั่งไปไม่ได้ฉันใดสติปัญญานี่คือฝั่งสกัดลัดกั้นกิเลสทั้งหลายไม่ให้มันทะลักหรือล้นฝั่งแห่งสติปัญญาไปได้มีมากขนาดไหนกิเลสออกไม่ได้ขอให้มีสติดีเถอะ สติปัญญาดีเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราอยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติสติเป็นธรรมชาติที่ปราบปรามหรือสกัดรัดกั้นกิเลสประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดีถ้าเผลอว่าอะไรความคิดความปรุงคือสังขารมันจะแยกออกไปไม่มีขอบเขตแล้วสร้างคืนสร้างไฟมาเผาตัวเองนั่นถ้าสติเผลอถ้าสติไม่เผลอมีเท่าไหร่มันก็ข้ามฝั่งไปไม่ได้ฝั่งคือมาคือสติปัญญาข้ามไปไม่ได้แล้วมันก็มาสร้างความทุกข์ให้ตัวเองฝั่งคือสติปัญญาสกัดตัดกั้นตลอดไม่ให้กิเลสมันไหลออกไปแล้วก็เป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่ใจในขณะเดียวกันใจที่มีสติย่อมไม่สร้างภัยขึ้นแก่ตัวเองคือกิเลสทั้งหลายไม่เกิดสติดีกิเลสไม่เกิดสติดีเท่าไหร่รักษาได้ดีเท่าไหร่ยิ่งสร้างความร่มเย็นให้แก่จิตใจเพราะใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือตลอดเวลาจากเจ้าของแต่เจ้าของไว้เดี๋ยวแหละปล่อยให้จิตออกไปทะเลสลายไปให้กิเลสเผาเอาเผาเอาอยู่ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนเข้าไปในป่าในเขาก็ไปอยู่ในป่าในเขาเฉยแต่สติปัญญาไม่มีในหัวใจเจ้าของเขาเรียกว่าขาดผู้อารักขาผู้เป็นที่ยึดที่เกาะของจิตกิเลสไหลก็ได้สบายถ้าสติดีระมัดระวังดีกิเลสจะไม่เกิดกิเลสจะเกิดเวลาเผลอท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจำให้ดีนะที่พูดเหล่านี้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นได้มาพูดให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟัง ได้พูดได้ปฏิบัติมาแล้วสติสำคัญมากถ้าสติดีอยู่แล้วกิเลสจะไม่เกิดประเภทไหนก็เกิดไม่ได้ถ้าลงสติดีบ้างคาบกันแล้วไม่ออกเพราะเผลอว่าอะไรออกเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของจำเป็นเมื่อสติรักษาได้นานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความร่มเย็นให้ใจมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับลำดาใจก็ตั้งรากฐานได้เช่นยังไม่เคยสงบก็สงบเย็นขึ้นมาเมื่อสติดีเข้าไปโดยลำดับจากเย็นขึ้นมาแล้วยังส่งแสงสว่างขึ้นมาที่ใจมีความสว่างสวัยแผ่วพาวแปลกประหลาดนี่หนำซ้ำขึ้นเป็นความประทับใจ เป็นพักขึ้นที่ใจโดยลำดับลำดานั่นตั้งได้จิตสงบเย็นเมื่อสติคุ้มครองรักษาอยู่แล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดกิเลสตัวคิดตัวปรุงมันออกไปได้ตีเอาไว้ด้วยสติไม่ให้ออกก็สงบเย็นนี่ท่านเรียกว่าตั้งรากฐานได้คือความสงบใจเรียกว่าสมถะธรรมตั้งได้จากนั้นก็เป็นสมาธิธรรมสมาธิธรรมคือความสงบอย่างแน่วแน่สงบอย่างแน่หนามั่นคงเรียกว่าสมาธินี่ยิ่งแน่นปึงเข้าไปเลยนี่ยิ่งสบาย เพราะฉะนั้นผู้มีจิตสงบมากๆจึงมักติดสมาธิไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องราวอะไรๆอยู่อย่างแน่วอย่างนี้สู้อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะติดนะ เพราะงั้นจึงต้องมีปัญญาเข้าความสงบร่มเย็นตั้งแต่สมถะไปถึงสมาธิทุกประเภทแห่งความสงบแก้กิเลสไม่ได้นี่บทเวลาจะเอานะกิเลสไม่ได้ขาดไปเพราะสมถะคือความสงบเพราะสมาธิคือครอบแน่หนามั่นคงของใจแต่จะขาดไปได้เพราะปัญญานั่นทีนี้เอาปัญญาที่อิ่มตัวแล้วเนี่ยใจอิ่มตัวแล้วไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายนำใจนี้ออกไปคิดใช้ขวดทางด้านปัญญาโยกธาตุขันธ์ของเราของท่านของใครของสัตว์ของบุคคลทั่วโลกดินแดนเข้ามาแยกมาแยะดูภูเขาภูเราติดเขาติดเราติดสูงติดต่ำติดสวยติดงามแยกออกให้เห็นชัดเจนนี่แหละปัญญาพอปัญญาเข้าแล้วปัญญาเข้าตรงไหนความจริงจะเข้าตามก็ค่อยรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วค่อยปล่อยลงนี่ที่ถอนกิเลสด้วยปัญญาไม่ได้ถอนด้วยสมาธิด้วยสมถะทำความสงบใจความสงบและสมาธินี่เป็นที่เรียกว่าตีกิเลสให้ตะล่อมเข้ามามันได้ที่คลายฆ่าได้ง่ายพูดง่ายเมื่อมีจิตมีความอิ่มตัวแล้วก็ใช้ทางปัญญาออกพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาพูดอย่างนี้ครอบไปหมดแล้วให้ท่านสลายไปแปลเองนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังครอบบทเอามาแยกมาแยกพิจารณาทบทวนไปมาถอยหน้าถอยหลังเหมือนเขาคลาดไล่คลาดนาคลาดไปคลาดมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียดควรแก่การปักดำเขาก็ปักดำเองสติปัญญามีความแหลกละเอียดเข้าไปควรจะทำขั้นใดจะรู้ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสภาพแห่งการพิจารณานี้เข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆไปจนกระทั่งผ่านรูปธรรมคือร่างกายนี้ไปได้เป็นนามธรรมความเกิดความดับของสังขารร่างความคิดความปรุงสัญญาความสำคัญมั่นหมายเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนดับไปที่ตรงนั้นดีก็ดับชั่วก็ดับนี่เรียกว่าปัญญาทันเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราะสิ่งนี้ออกมาจากใจนามธรรมสัญญาสังขารวิญญาณทราบแล้ววิ่งก็หายใจใจพิจารณาแล้วปล่อยวางนี่เรียกว่าปัญญาให้ใช่อย่างนี้ให้มากอย่าย่อสงบและสงบเฉยๆฆ่ากิเลสไม่ได้นะความสงบไม่ใช่การฆ่ากิเลสทำกิเลสให้สงบพอเจ้าของได้สะดวกสบายเท่านั้นเวลาจะฆ่ากิเลสต้องฆ่าด้วยปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราทั่วแดนโลกธาตุประมวลเข้ามาสู่กฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งหมดจิตจะปล่อยว่างกันลงตรงนี้แล้วค่อยหายห่วงเป็นลำดับลำดามาผู้ปฏิบัติจงให้หนักแน่นในทางนี้อย่าไปสนใจเรื่องได้เรื่องมีเรื่องอะไรของโลกของสงสารนั่นเป็นเรื่องของพระพระเป็นเรื่องนามธรรมนามธรรมเป็นธรรมชาติที่เลิศเลยยิ่งกว่าวัตถุทั้งหลายได้สามแดนโลกธาตุนี้สู้นามธรรมคือใจกับธรรมสัมปัตสัมพันธ์กันและอยู่ด้วยกันนี้ไม่ได้เอาตรงนี้ให้ได้นะมีความสงบเย็นภาคปฏิบัติต้องเน้นหนักทางสติปัญญาพิจารณาเรื่องกิเลสตัณหา ข้างนอกจะไปยุ่งมากเกินไป การอยู่การกินการหลับการนอนของผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่สร้างความกังวลอะไรเลยอยู่อะไรอยู่ได้ทั้งนั้นอยู่ได้กินได้นอนได้ไปได้มาได้ล้มลงที่ไหนหลับไปที่นั่นแต่ความมุ่งหวังอันยิ่งใหญ่ได้แก่ทำนั่นมุ่งต่อทำแล้วอยู่ได้สบายหมดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่ดีแล้วตกแต่งนั้นแล้วตกแต่งนี้ตกแต่งตั้งแต่ภายนอกหาเก่าแต่ที่ไม่คันที่คันไม่ยอมเก่ากิเลสมันคันอยู่ที่หัวใจแต่มันไม่ให้ไปเก่านอกหรอกอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ตกแต่งตกแต่งจนกระทั่งวันตายก็หาความดีไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเก่าไม่ถูกที่คันมันก็ไม่หายคันนั่นให้เก้าที่ตรงที่มันคันจิตมันฟุ้งเฟ้อเหิมไปไหนมากๆฟาดมาลงตรงนั้นนั่นนะเอาให้มันหนักนักปฏิบัติแล้วจะกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่ใจเวลานี้จิตใจนี้แม้จะมีค่าราคาขนาดไหนดังพระพุทธเจ้าและฝาสาวกท่านเลิศก็ตามแต่เรามันเลิศไปได้เพราะสิ่งเลวร้ายมันครอบอยู่ที่หัวใจก็เอาสิ่งเลวร้ายแข่งพระพุทธเจ้าแข่งพระอรหันต์อันนั่นดีอันนี้ดีประหนึ่งว่าโรคนี้ไม่มีประชาตายไม่เป็นเราเพราะความทะเยอทะยานอยากความดีทุกสิ่งทุกอย่างดิ้นตลอดเวลาแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเขายังมีฝั่งมีแรงนะมีขอบมีเขตแต่แม่น้ำคือตัณหานี่เลยขอบเขตไม่มีฝั่งมีฟ้าคือตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้เท่าไหร่ยิ่งอยากยิ่งหิวมากเลยเพราะฉะนั้นจึงหักเข้ามาให้อยู่ในความพอดีนี่เรียกการปฏิบัติธรรมเมื่อเจอการพอดีความพอดีด้วยธรรมแล้วเราจะสงบร่มเย็นสบายให้พากันตั้งใจมาพึ่งปฏิบัติพระเราพระเราก็เป็นห่วงนี่ก็ตัวตายแล้วนี่อายุนี่93ปีดีแล้วนะนี่ฝากของเล่นมาอะไรพอถึงวันที่12สิงหาคมนี่เป็น93เต็มนี่บวชมานี่73ปีฟังที่นานไหมบวชมา73ปีพวกนี้ยังไม่เกิดนี่เราบวชนี่ชัดเกิดอะไรเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้หรือเป็นหมูอยู่บนเฉียงเขาเราก็ไม่รู้หรือเป็นหอมเป็นกระเทียมอยู่บนเฉียงก็ไม่รู้นี่บวชมา73ปีไม่ตั้งแต่การกลั่นกรองทราบความดีตลอดตั้งแต่วันบวชมาชีวิตเป็นชีวิตพระล้วนล้วนตั้งแต่วันบวชปั๊บเขาสารนะชีวิตของพระเต็มตัวเลยเรื่องชีวิตเกี่ยวกับเรื่องคารวะญาติโยมความเคลื่อนไหวไปมาอันเป็นเรื่องของโลกของคารวะปัดออกหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ชีวิตของพระความเคลื่อนไหวของพระตลอดมาจนกระทั่งป่านนี้เป็นเวลา73ปีที่เราสร้างความดีเราสร้างมาโดยลำดับตั้งแต่เริ่มบวชเรื่อยเรียนหนังสือก็เรียนดังที่ว่าเรียนได้ถึงเป็นมหงมหาอะไรก็คือเรียนมากกันแหละเป็นมหาแต่มันมหาที่เรียนกองใหญ่ละสิเออมันไม่ใช่มหาอาจมหาธรรมที่นี่เรียนแล้วเข้ามาแยกจากการศึกษามาให้เป็นประโยชน์แก่ตนมาภาคปฏิบัติพิจารณาแยกแยะคัดเลือกออกคัดเลือกออกอันไหนไม่ดีปัดออกไม่อันไหนไม่ดีปัดออกอันใดดีส่งเสริมขึ้นเสริมแล้วก็ดีขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มแรกออกปฏิบัติแรกจริงๆก็เรียนหนังสือการเรียนหนังสือเรื่องการรักษาศีลขาวบทวินัยไม่ได้ลดหย่อนผ่อนผันคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดหาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้นะแต่เวลาออกปฏิบัตินี่กำจัดกิเลสตัวละเอียดนี่ก็เอาหนักเหมือนกันเอาถึงขั้นจะเป็นจะตายมีไม่รู้กี่ครั้งคือชำระกิเลส เวลาทุกข์มากมีการฝึกทรมานตนเองนี่มีหลายวิธีการ คือเราฝึกเช่นอย่างว่าตั้งสติให้ดีมันไม่ดีก็มีตั้งพอตั้งปั๊บล้มผอยตั้งปั๊บให้อยู่ไม่อยู่ล้มผอยเพราะเหตุไรนั่นถามเข้าไปถามเจ้าของ เราตั้งหน้าตั้งตาตั้งสติให้อยู่กับเช่นอย่างคำบริกรรมพุทโธไปต้นมันทำไมไม่อยู่เป็นเพราะเหตุอะไรแล้วตั้งล้มผอยล้มผอยจะเป็นเพราะอะไรก็มาสังเกตมันก็ไม่พ้นการอยู่การกินนะนะการกินเป็นสำคัญมากพระผู้ปฏิบัติเราเนี่ยจะฉันมากเข้าไปสติผิดพลาดนะคือฉันมากกำลังวังชามีมากทับอัดทับทำลงไปโดยลำดับลำดาสติธรรมเกิดไปได้นะพลิกหาวิธีการอ้าวถ้าตั้งสติบ้านผิดบ้านพลาดลองผ่อนอาหารลองดูเป็นยังไงพออาหารสติค่อยดีขึ้นจับไว้ให้ดีเราผ่อนอาหารนี่สติดีขึ้นนี่เรียกว่าธรรมเจริญอาหารการกินเราจะให้ได้เท่าไหร่ได้ฉะนั้นเพราะหาง่ายเช่นเราเดินมาจากภูเขานี่พูดเอาตัวเองพูดออกมาเลยนะลงมาจากภูเขาจะบิณฑบาตในหมู่บ้านต้องได้คำนึงคำนวณเจ้าของซะก่อนคือออกขึ้นสนามจริงแล้วไม่ค่อยฉันจังหันนะนี่กี่วันก็ตามที่นี่คำนวณดูนี่สมมติว่าวันนั้นเราถึงจะไปบิณฑบาตนี่จะไปไม่ถึงหมู่บ้านกำลังวังชาหมดเอาไปสระยานีแล้วก็ไปสระยานีแม้เช่นนั้นยังไปถึงกลางทางไปไม่ไหวแล้วไปพักอยู่ที่กลางทางนะแล้วพักแล้วก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาพอบิณฑบาตออกมาแล้วมาอยู่ตามหินดานในภูเขานั่นแหละหินดานกลางแจ้งมันมีน้ำมีท่าเป็นแอ่งหินมาก็มาฉันอาหารเสียพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างบาตรล้างอะไรเสร็จแล้วคือมันไม่ได้มาทุกวันนะคือมันจะตายจริงๆแล้วค่อยมาเนี่ยเลือกกำลังนะทั้งที่เวลาเราไปนี่อ่อนเปียกเดินไปไม่ถึงหมู่บ้านเขาไปพักกลางทางอ่อนไหมพี่ยาพอฉันจะหันกลับมาแล้วนี่ม้าแข่งสู้ไม่ได้ดีดผึ่งขึ้นภูเขาเลยเนี่ยมันขึ้นง่ายนะกำลังวังชาทางร่างกายแต่จิตใจขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องฟื้นทางด้านจิตใจให้มากนั่นเราจึงต้องผ่อนเอาอาหารผ่อนเราจะให้มีกำลังก็ได้ร่างกายไม่เห็นยากแต่กำลังทางด้านจิตใจได้มีได้ยากนะเราต้องพยุงทางนี้ให้มากมีอดบ้างอิ่มบ้างคือเราฉันตัวเราฉันแต่น้อยดูสติตั้งดีหรือไม่ดีถ้าสติตั้งดีอยู่ในระยะไหนให้จับอันนั้นเอาไว้ตั้งใจดีสติดีทำเจริญกิเลสไม่เกิดนั่นการพิจารณาต้องใช้ความพิจารณานะไม่สักแต่ว่าตั้งสติเฉยเราเคยตั้งมาแล้วตั้งไม่ได้ผลตั้งไม่ถูกเพราะขาดทำเครื่องสนับสนุนอาหารลดลงถึงขนาดที่ว่าไม่ฉันเอาเป็นยังไงเป็นไม่ฉันกี่วันก็ตามสติดีแน่วพอตื่นนอนปั๊บสติจับติดปั๊บจนกระทั่งหลับไม่มีเผลอเลยอ๋อนี่ดีนั่นจับได้เลยพอจับได้ก็จับที่นี่คนเราเมื่อไม่ได้กินมันก็จะตายใช่ไหมไงก็ต้องอดบ้างอิ่มบ้างฟาดเสียงกันไปอันนั้นนะไม่ให้ลืมตัวถ้ามันจะอิ่มมากๆมันจะเป็นหมูขึ้นเฉียงเข้าใจไหมถ้ามันไม่ให้มันกินจริงๆเดี๋ยวมันก็จะตายอีกเหมือนกันจึงต้องผ่อนผันสั้นยาวอย่างนี้นี่นักปฏิบัติให้ลูกหลานพระลูกหลานจำวะนะที่พูดมาดีเราผ่านมาบทแล้ว แล้วการฟื้นทางด้านธรรมะนี่ฟื้นยากทางด้านจิตใจฟื้นทางร่างกายฟื้นง่ายเวลาเรามาอ่อนเพลียชั้นเสร็จแล้วกลับไปที่พังนี่มากแข่งสู้ไม่ได้กำลังขึ้นทันทีเพราะกำลังวังชาไหวของเราก็ยังแข็งแรงพอฉันเสร็จแล้วมันมีกำลังมาทันทีนะแต่ส่วนใจนี่มียากยังต้องได้ฝืนกันตลอดนี่แหละพระลูกพระหลานไปปฏิบัติอย่าสักแต่ว่าเดินจงกรมสักแต่ว่าตั้งสติไปเฉยให้ดูเหตุผลกลไกที่มันเกี่ยวโยงกันกับความเพียรของเราตั้งสติดีหรือไม่ดีเป็นเพราะอะไรดูอีกนะเดินจงกรมมากไปยังไง นั่งมากไปยังไงทั้งที่มีสติอยู่ด้วยกันทางไหนมีผลมากกว่ากันให้สังเกตให้ดีนะแล้วนั่งมากไปยังไงพอการนั่งมากก็เป็นความเพียรอะไรนั่งเอาซะจนก้นแตกอย่างหลวงตานี่เคยแล้วนะไม่ใช่มาคุยเฉยนั่งซะจนก้นแตกนั่งตลอดลูกไม่ใช่ธรรมดาบางวันจะไม่มืดเลยนะนั่งแล้วเอาแล้วนะฟาดสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาไม่มีคำว่าปวดหนักปวดเบาอะไรปาดออกหมดอ้าวถ้าปวดหนักก็อ้าวถ่ายเลยจะไม่มีข้อแม้มีข้อเดียวคือเราอยู่ในท่ามกลางครูบาอาจารย์หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในวัดแล้วเรายกเว้นข้อนี้ว่าไปช่วยเหตุนั้นการนั้นเท่านั้นเรายกเว้นข้อเดียวแต่สำหรับเราแล้วไม่ยกให้เลยไม่มีข้อแม้เอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กมันเอาตักแม่เป็นส้วมเป็นฐานขี้รถตักแม่มาพอแล้วโตขนาดนี้ลูกจากทีแล้วมันล้างไปแล้วอัปฆ่าทิ้งเสียมันหนักศาสนานี่เห็นไหมดัดเจ้าของมันไม่ปวดไม่เคยปวดนะนั่งตลอดลุงไม่เคยปวดนะส่วนเบาแล้วไม่ต้องพูดคือเหงื่อเนี่ยมันแตกผ้านี่เปียกหมดเลยแล้วมันจะเอาปัสสาวะมาจากไหนก็มันไหลออกหมดส่วนปวดหนักมันอาจมีได้แต่ไม่เคยมีถึงมีก็ต้องออกจากนี้เลยที่ให้ลูกไปถ่ายไม่มีเอาไหลออกเลยตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะเอาไปซักเองตั้งแต่เป็นเด็กมันขี้ใส่ตักแม่เท่าไหร่เป็นส้วมเป็นฐานมาเท่าไหร่แม่ไม่เห็นว่าอะไรนี่เจ้าของโตแล้วขี้จะตักตัวเองเอาไปซักไปล้างไปฆ่าจะเอาไปฆ่าจะหนักศาสนานี่แหละข้อดัดสันดานเจ้าของดัดได้นะไปได้สำคัญที่ใจเด็ดนะใจสำคัญมากถ้าลงได้เด็ดแล้วขาดสะบั้นไปเลยกิเลสก็ขาดไปตามๆกันนี่วิธีการฝึกทรมานให้ลูกให้หลานทั้งหลายได้ทราบเมื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามนี้เรื่องมรรคเรื่องผลพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเป็นอากาลิโกสดสดร้อนๆตลอดเวลาสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมจะได้รับเป็นมรดกอันล้นค่าของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าไม่ปฏิบัติจับชายชีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะถ้าลงเดินตามพระพุทธเจ้าด้วยข้อวัดปฏิบัติวิธีการที่ท่านสอนแล้วนั่นเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกผีก้าวนั่นแหละนั่นละมรรคผลจะเกิดขึ้นที่นั้นอย่าไปถามมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่อย่าถามกิเลสอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจแห่งเดียวต้นไม้ภูเขาไม่มีกิเลสไม่มีธรรมดินฟ้าอากาศทั่วแดนจักรวาลไม่มีกิเลสไม่มีธรรมกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจให้ดูที่ใจแก้ที่ใจชำระที่ใจหมดแล้วโล่งหมดเลยไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาแฝงนั่นแหละทำอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามจ้ากันได้ดีอยู่ที่ใจอาจารย์เจ้ามานะเอาละวันนี้พูดเพียงแค่นี้พูดไปพูดมาเหนื่อยเป็นไรเหงื่อออกแล้วเหรอนะยังไม่เห็นมีเหงื่ออะไรออกวันนี้พูดธรรมะไปทางด้านพระมักจะเผ็ดร้อนบ้างวันนี้นะไม่ค่อยอ่อนอะไรนักเราเทศประจักษ์พระต้องยื่นนิวเคลียร์นิวตรอนให้เอาพวกมันกิเลสขาดสะบั้นไปโน่นยื่นข้าวต้มขนมไปให้นี่หลับฉันยังไม่อิ่มแล้วหลับแล้วจะยื่นอย่างนี้ให้ต้องยื่นเอานิวเคลียร์นิวตรอนเอาพวกมันขาดสะบั้นไปเลยเพราะงั้นเทศวันนี้จึงมีเผ็ดร้อนบ้างเอาละนี่นั่งราเห็นไหมล่ะปวดเข่าแล้วทีนี้ออกท่าแล้วนะออกลวดลายแล้วปวดเข่าแล้วก็ที่นี่หาท่าทางระบายล่ะระบายทุกได้แบบนี้ก็เอาแบบนี้พลิกไปเปลี่ยนมาอยู่นะก็ไม่มีอะไรดิฉันแบกอะไรเอาอะไรมาให้
1: แปดตะเคียนแบบโบราณ
0: อะไร
1: บา
0: ท
1: แบบแปดตะเคียนช่างโบราณ
2: บาท
0: เ
2: หรอบาทขันบาทขันครับบาทมีขัน
0: บาทขันไปเลย
2: บาทขันครับ
0: บาทขันมันขันยังไงล่ะพอเราบวชได้3ปีนี่ยังไม่รู้เรื่องของเราเอาอธิบายบาทให้หลวงตาฟังหน่อยนะ
1: ตาด
0: ู
1: ใน
0: มันมีแบบเข็บเหรอไปยังไงที่ตะเข็บ
2: คร
0: ับ ออกดูที่น่ะมีที่ตะเข็บว่ะตะเข็บไหนตะเข็บไหน
2: บาดตีบาดขันครับ
0: เหรอ
2: สตาเลตมันบาดปั๊มไม่มีขันครับ
0: เหรอเออนี่มันก็เป็นธรรมดาอยู่นี่ก็ไม่ขัดกับพระวินัยบาทท่านทรงอนุญาตสองชนิดบาทเหล็กบาทดินบาทที่ทรงห้ามตั้ง11ชนิดบาทอะไรต่ออะไรห้ามบทห้ามไว้ทรงอนุญาตสองชนิดบาทเหล็กกับบาทดินเท่านั้นมีอนุญาตสองอย่างที่ทรงห้ามมาตั้ง11ชนิดนับแต่กระโดกหัวผีไปเอาไปบิณฑบาตเอาไปเป็นบาตรไปบิณฑบาตห้ามเนี่ยเอาอะไรบาตรไม้บาตรอะไรห้ามเวลาอนุญาตก็บาตรดินกับบาตรเลยเท่านั้นนี่เวลาเทศนี้ได้ยินไหมข้างนอกได้ยินทั่วถึงกันหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเวลาเทศเราก็ไม่ค่อยสนใจกับใครเทศที่ข้างนอกได้ยินทั่วถึงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนเทศผ่านมาแล้วนะแล้วได้ยินไหมถุยได้ยินถึงข้างนอกไหมแล้วก็ว่าประจำยี่ไม่ได้คิดข้างนอกที่ว่าบวชมาได้73ปีนี่นะถ้าว่ามีผู้ถามว่าจำภาษาที่ไหนบ้างติดเลยจำไม่ได้ว่าจำภาษาที่ไหนบ้างจำไม่ได้เลยนะหากจำได้แต่ว่าบวชมานี่73ปีไม่ทราบว่าจำภาษาที่ไหนบ้างจำไม่ได้นะก็จำได้ตอนที่มาสร้างวัดป่าประกาศตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าประสาทแล้วก็ไปประจำพรรษาที่ไหนนอกจากนั้นที่นั่นที่นี่ไปทั่วประเทศไทยไปเรื่อยๆเลยนะฟังเสียงโทรศัพท์หรือเสียงอะไรเสียง
2: น้ำปลาสองลังครับ
0: ถวายน้ำปลาครับน้ำปลาพอใจ
3: ถวายทองหลวงตา
0: สอง
3: คร
0: ับ ไ
3: ว้ทองคำ
0: 1
3: บาทคร
0: ับ พอใจเราพูดถึงเรื่องจิตรวมของพระนะพระท่านภาวนาจิตรวมเพื่อวิจัยของจิตมันต่างกันพระองค์นั้นท่านเคยเป็นนักเลงโตแต่ก่อนเป็นนักเลงเที่ยวป้นเที่ยวตีตลอดทีนี้มาไม่เห็นโทษแห่งความเป็นนักเลงของเจ้าของกลับต่อมาบวชที่นี่บวชเป็นนักเลงธรรมที่นี่นะเด็กทางธรรมแต่ก่อนเด็ดต่างหาป่นหาจี้มีพริกใหม่มาบวชแล้วเป็นนักเรียนต่างธรรมะ ท่านจริงจังมากนะฟังแล้วน่าฟัง ใครเชื่อถ้ำวันนี้เราก็ไปถ้ำพิศวาสถ้ำเสืออยู่ข้างบนคือถ้ำเสือจริงอยู่ข้างบนถ้ำคนอยู่ข้างล่างคือถ้ำคนมันโล่งไปถ้ำเสือจะขึ้นไปนี่มันเป็นช่องเข้าข้างในโล่งเหมือนกันเวลามันเข้าไปแล้วก็อยู่ถ้ำเสือไม่มีใครไปยุ่งเลยเวลาออกหากินเขาก็ลงมาหาถ้ำคนนี่แหละผ่านขึ้นลงนี้ขึ้นนั้นนี่พูดถึงเรื่องนักเลงพระองค์นี่นะที่เป็นนักเลง เขาท่าดีนะท่านพูดนะท่านจริงจังมากดูลักษณะท่าทางสมเหตุสมผลว่าท่านเป็นนักเลงเรายอมรับพอนิสัยเด็ดมากเชียวนี่ก็ไป พอไปทีแรกขึ้นไปนี่ก็เสือมันอยู่ถ้ำเสืออยู่ข้างบนมันเข้ามันออกมันลงผ่านไปผ่านมาก็ลอยมันก็เต็มอยู่ที่ถ้ำพระนั่นแหละมันผ่านไปผ่านมาลอยมาเต็มลอยเสือโค้งนะเสือโค้งใหญ่พอดีท่านไปที่นั่นมองดูรอยเสือตัวสั่นไปเลยท่านว่างั้นนะคือมองไปที่ไหนมีแต่รอยเสือข้างเตียงข้างแค่ท่านบักภาวนาหนีข้างขึ้นบนข้ามเสืออยู่ข้างบนลงมานี้เขาก็ลงไปเที่ยวแล้วขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้เอาแค่นี้ก็ขึ้นไปข้ามเสือรอยเขาถึงแหลกหมดเรือท่านไปที่ได้มันเขาก็มาเหมือนกันนี่แหละครบขันดีนะเนี่ยพอไปเห็นรอยเสือแล้วตัวสั่นเลยไอ้ไข้มาลาเรียก็ขึ้นพร้อมกันไข้ก็กำเริบรอยเสือก็ปลุกด้วยแล้วนี่ไปใหญ่ท่านว่าเอ้าวันนี้ตัดสินกันว่าท่านว่างั้นนะท่านพูดเองเอ้าเคยเป็นนักเลงแล้วก็เคยเป็นมาแล้วว่างั้นนะเอาที่นี่เป็นนักเลงธรรมะเอาซัดกันอย่างหนักละวันนี้นะว่านี่รอยเสือนี่เสือมันผ่านไปผ่านมาอยู่ที่นี่นี่หน้าผาอยู่ตรงนี้หน้าผาคือหน้าผาเนี่ยมันกลับลงไปนู่นนะถ้าตกนี่ไม่มีเหลือกระดูกก็ไม่เหลือถ้าเผลอตกนี่พังแหลกหมดเลยเอาวันนี้ตัดสินกันมันเป็นนักเลงแล้ววันนี้ท่านว่าไงจะกลัวรอยเสือกลัวเสือนี่หรือจะกลัวหน้าผานี่มากำลังเป็นไข่นะท่านว่านี่แหละท่านพูดอย่างคึกคักด้วยนะเป็นนิสัยนักเลง 100%มาเอาตัดสินกันวันนี้ท่านบอกจะคือที่นั่งหน้าผานี่นั่งอยู่ริมหน้าผาถ้าเผลอตกตายเลยนี่หลังหน้าผามาที่นี่รอยเสือเต็มไปหมดเอาจะกลัวอะไรเอาตัดสินกันตกลงตัดสินเอาทางหน้าผาท่านว่าเอานั่งบนหน้าผานี่นั่งภาวนาถ้าเผลอตายเลยอันนี้นี่เสือนั่นเขาจะกินหรือไม่กินก็ไม่แน่สุดท้ายกลัวเสือสู้กลัวตกหน้าผาไม่ได้เอาตรงนี้แหละสันว่างนั่งภาวนาสติคือมันกลัวจะตกหน้าผาเลยสิสติมันดีสิที่นี่เผลออะไรมันตกตายเลยเนี่ยระหว่างไงเนี่ยสมว่าท่านเป็นนักเลงเอากระตรงนี้แหละว่าพิสติตั้งมั่นเลยเอาเผลออะไรตกเนี่ยมันเผลอไม่ได้พอตั้งวันไปสัก2ชั่วโมงนะท่านนั่งภาวนาฟาดกันอยู่นั่นสติที่เผลอมาได้เผลอมาได้ต้องตกทีนี้จิตมันก็ลงเพิบเลยท่านว่านะ พอลงนี้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกหายเงียบไปหมดเลยโหจิตท่านรวมตั้ง4-5ชั่วโมงนะคือรวมอย่างสนิทเลยเนี่ยนี่พอจิตถอนขึ้นมายังนั่งอยู่บนอันนี้นะหน้าผาจิตมันรวมตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วไม่ตกเนี่ยตั้งแต่นั้นมากเกิดความกล้าหาญมากไม่ตายถ้าสติดีถ้าสติไม่ดีตายท่านว่าเอาสติเป็นประกันท่านว่ากันนะนี่อันหนึ่งท่านได้ทีนี้พอกำลังทางนี้แล้ววันไหนท่านภาวนานี่ท่านมักจะเรียนรักท่านไม่ค่อยเดินอ้อมแอมท่านมักจะเรียนรักมันได้ผลพอใจท่านว่าแล้วเวลาอยู่นี่ท่านจะไม่อยู่ในที่ธรรมดาท่านจะอยู่ในทางเสือขึ้นเสือลงเวลาไปเจอเสือนี่จิตมันจะลงทันทีท่านว่างั้นนะคือเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามจิตนี้จะลงทันทีเลยเมื่อจิตลงแล้วอะไรไม่มีความหมายทางนั้นท่านว่าท่านจึงไปหานั่งอยู่ที่ท่าเสือขึ้นมา ทีนี้วันหนึ่งก็ประมาณ 3:00 ท่านว่าท่านนั่งภาวนาจิตมันลักษณะลูกเล็กลูกเล็กแกทำไมมันจิตมันทำไมมันดื้อนี่แล้วเสือไปไหนนาวันนี้ท่านว่างั้นนะเสือไปไหนนาเสือไม่เห็นมาช่วยบ้างนะจิตมันกำลังขนองท่านว่างั้นนะ ท่านนั่งอยู่ประมาณ 4:00 จิตยังไม่ลงท่านนึกเออเสือไปไหนนาวันนี้วะไม่เห็นมาช่วยบ้างเลยวะคือถ้าท่านเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจิตของท่านจะลงทันทีเลยถ้าไม่เจอมันดิ้นท่านว่าเพราะฉะนั้นตอนนั้นจิตมันไม่อยากรวมท่านก็กำหนดดูเออเสือไปไหนนาเนี่ยไม่เห็นมาช่วยบ้างเลยจิตมันกำลังคึกขนองเลยไม่นานได้ยินเสียงซ่วบซ่วบมันกำลังขึ้นมาขึ้นมามันจะขึ้นไปถ้ำมันนั่นละมานี่แล้วมันก็ขึ้นถ้ำมันพอมันมานั่นและฟังเสียงเสือซ่วบซ่วบเดินเป็นจังหวะจังหวะขึ้นมาเออเสือว่าแล้วนี่นะเอามาช่วยหน่อยเสือว่างี้ละพอเสือมาใกล้ท่านไม่นึกธรรมดาเสือมาใกล้ละท่านนึกเอาเสือมางับคอท่านนึกเองนะเสือพอเสืองับคอป้าจิตถึงลงเลยจนกระทั่ง10:00 AM ฟังที่นะตั้งแต่4:00ลงอย่างเงียบหมดเลย10:00 AM พอจิตถอนมาตะวันขึ้นครึ่งฟ้าโอ้วันนี้ขึ้นพี่ดูแล้วแล้วเราลุกจากที่ก็ดูมาดูรอยเสือมันมาจริงไหมมาจริงมาข้างหลังท่านนะมานี่มันก็ขึ้นท่านก็นั่งภาวนามีเสือไปนี่ฟังที่นะไม่มีความหมายเสือท่านว่าจิตลงซะอย่างเดียวหมดดับหมดเลยท่านว่าเพราะงั้นท่านไปที่ไหนท่านจึงเรียนรัดไปหาที่รัดรัดท่านว่านิสัยเป็นนักเลงนี่พระองค์นี้ก็เก่งนะเด็ดขาดเข้าท่าดีดับหมดเลยไม่มีอะไรถอนขึ้นมามันถึงจะมาลู่นั่นลู่นี่นะเวลาจิตถอนขึ้นมานี่จิตของท่านเป็นอย่างนั้นนะก็อายุได้เยี่ยงกับเราก็น่าจะตายแล้วแหละพระโอ้ยก็มีฉะนั้นแหละนะมันมีอะไรนะว่าเรื่องกระเทศแต่พอสมควรไม่ทราบว่าเทศทางไหนทางไหนกันบ้างมาเยี่ยมพี่น้องลูกหลานทางโพธารามเราเฉยๆแล้ววันนี้มีว่างหน่อยวันนี้วันหลังก็ไปนู่นวันนั้นไปนู่นเดี๋ยวก็ถึงวันกลับแล้ววันว่างไปที่นั่นที่นี่เป็นแห่งคำว่าจิตรวมนี่คนจิตคนไม่เคยรวมไม่รู้นะคำว่าจิตรวมจิตลงนี่มันปล่อยหมดโลกเนี่ยเป็นสุญญโตไปหมดโลกกลางว่างไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ที่แต่เป็นความรู้ที่อัศจรรย์เท่านั้นจะว่ารู้จริงๆไม่ได้นะมันผิดจากหลักความจริงซึ่งละเอียดมากที่สุดจิตถ้าลงไปถึงขั้นนั้นแล้วเรียกว่าสักแต่ว่าปรากฏคำว่าปรากฏเนี่ยปรากฏแบบอัศจรรย์นะไม่ใช่ปรากฏธรรมดานี่แหละสักแต่ว่าปรากฏนี่เท่านั้นโลกนี้ไม่มีแต่จะปฏิเสธทีเดียวว่าไม่มีหมดไม่ได้อันนี้มีแต่สักแต่ว่าจิตที่มันลงเต็มที่แล้วเป็นอย่างไรพอถอยออกมาแล้วมันก็รู้นั่นรู้นี่ถ้าอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้แล้วพระองค์นี่ท่านเจ๋งทางนั้นล่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วท่านบอกว่ามันเป็นเองท่านว่างั้นนะพอเจอเหตุการณ์แล้วจิตมันจะปั๊บเข้ามานี่ลงผึ่งเลยทิ้งนั่นหมดความหมายไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าให้เสือมาช่วยเพราะเสือเดินซ่วบเข้ามาแล้วเอามาช่วยหน่อยแล้วกำหนดเอาเสือมางับคอท่านกำหนดเองเพราะเสืองับคอท่านจิตผึ่งลงเลยหายเงียบไปเลยจนกระทั่ง10:00 AM จิตถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาแล้วก็มาดูรอยเสือมันมาจริงๆหรือมาจริงๆมานี่เตียงท่านอยู่นี่แค่ท่านนั่งภาวนานี่เสือก็มานี่ขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะเสือเนี่ยมันคงไม่ถือว่าถือมนุษย์เป็นอาหารมันถือว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเสือทั่วไปมันจึงไม่ค่อยเห็นเสือกินคนนะไม่ค่อยมีมันถือว่าคนนี่มีอำนาจมากมันกลัวคน ช่นอย่างท่านนั่งภาวนาแค่นี้นะพอเสือสวบเข้ามานะท่านกำหนดเอาเสือมาช่วยงับคอท่านพองับคอจิตก็ลงผึ่งเลยเจ้าไอ้นี่เสือก็มาที่นั่นมาเนี่ยมันก็ขึ้นแต่พอตื่นเช้ามาจะไปดูรอยเสือมาจริงๆเสือมาก้างๆเตียงขึ้นด้วยมันไม่ได้สนใจกับคนเนี่ยแปลกอยู่นะคือจิตเวลาลงแล้วอะไรไม่มีความหมายเท่านั้นอ่ะหมดความหมายอะไรจะทำลายก็ทำไม่ได้เราแน่ใจจิตถ้าลงถึงขนาดนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะไปมีอำนาจเหนือจิตดวงนั้นได้เลยจึงไม่มีความหมายเช่นอย่างเสือมานี่มันก็ขึ้นของมันไปจิตไม่รับทราบเลยได้คือมันว่างไปหมดแล้วยังเหลือแต่ธรรมชาติที่สักแต่ว่ารู้ที่ละเอียดสุดยอดเรียกว่าอัศจรรย์เต็มที่นั่นแหละสักแต่ว่าอันนั้นยังนอกนั้นหมดเลยนี่เสือก็มาขึ้นไปนี่ไม่เห็นมีอะไรท่านว่ามันมากจริงๆท่านว่ามันมานี่ข้างๆมาขึ้นไปนอนบนถ้ำเสืออยู่ข้างบนมันลงจากนั้นมานี่ก็ไปนี่ลงทางนี้มันมีสองทางนี่ก็มาจากทางนี้มันจะขึ้นไปถ้ำมันจิตท่านก็ลงตอนนั้นแหละแล้วมันก็มาที่ขึ้นไปอย่างนั้นแหละท่านเลยบอกว่าเสือกับท่านเลยเป็นเพื่อนกันท่านว่างานนะมันไม่เห็นกลัวว่างานนะที่ดีหลอกอะไรมันก็จิตลงยากนะถ้ามันไม่กลัวท่านว่างั้นนะถ้าหลอกมันกลัวเสือที่มันลงได้เร็วถ้ามันไม่กลัวมันก็ไม่ลงท่านว่าจิตมันดื้อนะท่านว่างั้นนะนี่ท่านพูดเองเพราะงั้นไปที่ไหนท่านจึงชอบไปอยู่สถานที่ที่อันตรายมีเสือเป็นต้นที่ทางเสือผ่านไปมาท่านจะไปนั่งภาวนาที่นั่นเวลาเจอเสือนี่มันจะลงทันทีท่านว่าไม่ต้องในฮาวายอะไรนะครับมันลงถึงเนี่ยจะดีเสือหมดความหมายทันทีนั่นเป็นยังไงอย่างว่านั่นบอกเสือมาช่วยแล้วเสือมาช่วยแล้วอย่างไรแล้วยังกำหนดเอาเสือมางับคอพอเสือกับป้าขนาดจิตถึงลงเลยนี่จิตลงแล้วเสือก็มาแล้วขึ้นไปเนี่ยพระองค์นี่ชื่อนักเป็นนักเลงเอาละที่นี่นะก็มีเท่านั้นอะไรอ่ะเอาออกไปเอาไปมาก็ตั้งใจแล้วพระเราที่บ้านวันนี้สอนเพื่อเป็นการที่ว่าเสือมันไม่ถือคนเป็นอาหารนี่หรอกจะพากรรมฐานนี่เจอบ่อยจริงๆถ้าเดินมันมานั่งข้างๆนั่งมันไม่ใช่นั่งบ่อถ้านั่งมันเป็นท่าจะทำได้ถ้านั่งแบบม้านั่งไม่ทำไมฉะนี้เขาก็มานั่งข้างพระท่านเดินจงกรมเขานี่ท่านโคเป็นเขามาจากเมื่อไหร่ไม่รู้เขามานั่งท่านเดินไปเห็นลักษณะแปลกๆในสายตาท่านมองไปที่ไหนได้เสือโคมันนั่งอยู่นี่เฉยดูคนคนก็เดินไปเดินมาเขาก็มานั่งอยู่หรือจะเป็นเสือเทพบดาก็ไม่แน่นะเดี๋ยวเราจะทราบตอนที่ท่านคิดนะท่านคิดว่าเห็นเขานั่งอยู่นานน่ะเออนี่จะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปที่จะมานั่งเฝ้ากันหาอะไรท่านว่าอย่างเงี้ยพอท่านนึกนี่เฮ้อขึ้นมาเลยทันทีคำรามใหญ่เนี่ยเหมือนกับรู้ว่าลักษณะของท่านที่ท่านคิดว่าจะไปเที่ยวหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปจะมานั่งเฝ้ากันหาอะไรท่านว่าไงท่านนั่งคำรามขึ้นใหญ่เลยโอ้ถ้าจะรักษาอันตรายให้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเขาก็อยู่นั้นเฉยท่านก็เดินเฉยอยู่นั่นเพราะคิดอย่างนั้นเขาจะคำรามขึ้นเหมือนกับว่าพวกเทพบรรดาอย่างนี้จ้ะเขาก็ไม่เห็นทำไมนี่นะพระกรรมฐานท่านเจริญกรรมนี่เสือก็เขาไม่ทำเขาไม่ถือเป็นอาหารของเขาแต่เขาจะมานั่งดูนั่นเอ้นี่กรรมฐานหยิบโน้ตหยิบนี่ซะก่อนนะเอาโน้ตบ้างเอานี่บ้างเอาเล็กน้อยน้อยไปนี่ก็ชั่วโมงไปจากนี้ไปวัดเราก็ชั่วโมงไปแล้วบ้านจากโน้ตมาชั่วโมงไปเอาอันนี้เอาให้แล้วนะเอาให้แล้วทุกอันตัวเอาให้หมดแล้ว
3: 8โมงบ่าย2โมงครึ่งก็พอดีพระอาจารย์นี่เขาไข่8โมงครึ่งเหมือนกันโค้กันกับคนเราไปกราบพระครูบาอาจารย์ซะก่อนแล้วก็กลับไปละนี่อะไรของไข่เจ้าก้อยลุกไม่เป็นไรนี่ที่ของไข่
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาธรรมป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมครับ
1: รากฐานของพุทธศาสนาที่แสดงออกให้ประชาชนทั่วไปทราบก็คือพระนั่นพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาสากยบุตรลูกศิษย์ตถาคตนี่ออกมาเป็นแบบเป็นฉบับนอกนั้นเขาไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีของเรายังมีแบบมีฉบับเป็นมรรคเป็นตอนเป็นมรรคเป็นตอนไปเรื่อยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตามนั้นผลก็เข้าสู่ความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันนั่นพุทธศาสนาเราจึงมีแบบมีฉบับทุกอย่างเช่นอย่างบวชเป็นพระพระก็มีหลักธรรมหลักวินัยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยจะวินัยขีดเส้นตายไปเลยผู้มาบวชเป็นพระถ้าต้องการเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วให้ปฏิบัติตามพระวินัยข้อนั้นๆๆอย่างที่ท่านแสดงไว้227นั่นที่นำมาแสดงมาออกมาสวดในปาติโมกต่างหากนะ227ข้อนะที่ไม่ได้เข้ามาสู่227นี้มากต่อมากพระวินัยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนกันหมดนั่นนี่แหละพระสมบูรณ์แบบอยู่ที่พระวินัยนี่ก็เป็นกฎอันหนึ่งของพระลูกศิษย์ตถาคตมีอะไรเป็นเครื่องประกันมีพระเองและหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประกันนี่ดูสิมันจึงมาอยู่ในศาลามาจากชาติชั้นวรรณะใดพระที่มาบวชมาต้องเป็นแบบเดียวกันคือหลักธรรมและวินัยเป็นหลักเป็นแบบเดียวกันต้องปฏิบัติแบบเดียวกันนั่นเพราะพุทธศาสนาจึงมีแบบมีฉบับเป็นระยะระยะระยะระยะมีวรรคมีตอนไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้านะทำอะไรพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติลงตรงไหนตรงไหนแน่นอนแน่นานเรียกว่าถูกต้องถูกต้องไม่ผิดพลาดเนี่ยพุทธศาสนาจึงมีแปลกแปลกเขาอยู่ไม่เหมือนศาสนาทั้งหลายนะกฎของพระของเนรปฏิบัติยังไงตามหลักธรรมหลักวินัยให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยมาเนื่องจากนั้นการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมธรรมก็กิตตภาวนาอันนี้ไม่ค่อยจะมีในศาสนาใดนะแต่ที่เด่นที่สุดคือพุทธศาสนาของเราสอนให้ภาวนาก็เข้ากันได้กับพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยการภาวนาถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระองค์แรกก็เป็นขึ้นมาด้วยการภาวนาท่านเจริญอนาปานสตินี่แหละที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการบำเพ็ญภาวนาอนาปานสตินี่กำหนดดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกปฐมยามก็จะบรรลุภูเพนิวาสานุสติญาณคือรอยร่องรอยของพระพุทธเจ้าเรานี้เป็นมาจากไหนจากไหนภูเพคือชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนเคยเกิดเป็นอะไรอะไรบ้างตกนรกหมกไหม้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเป็นเปรตเป็นผีพระพุทธเจ้าเหมือนกับโลกทั่วไปตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในท่องเที่ยวอย่างนี้ทำบาปทำบุญความชั่วชาติมกหนักเบาเหมือนโลกทั้งหลายการที่จะต้องเสวยกรรมของตนในภพนั้นๆจึงเป็นไปตามบุญตามกรรมอย่างนั้นเรื่อยมานี่แหละยกตัวอย่างที่เรียกว่าปุเพนิวานสานุติยานทรงรู้ชาติย้อนหลังได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เองนั่นน่ะท่านเคยเกิดเป็นอะไรอะไรอะไรบ้างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่เรียกว่าระลึกชาติย้อนหลังตัวเองได้เรียกว่าตามดูรอยของตัวเอง ที่เกิดพบชาตินั้นมานี่เกิดขึ้นจากการภาวนาอนาปานสติเป็นสำคัญอันนี้พอมัชฌิมยามกลางเที่ยงคืนน่ะก็ทรงบรรลุจตุปาฏิญาณคือทรงบรรลุรู้เรื่องความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายเรียกจตุปาฏิญาณสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายท่องเที่ยวแล้วจากการเช่นเดียวกับพระองค์ที่เป็นมาแล้วทรงรู้ด้วยปุเพนิวาสของพระองค์จากนั้นเล็งดูสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นยังไงเหมือนเราไหมโอ้ยัวเหยียสัตว์ตัวหนึ่งเป็นขนาดไหนแล้วเต็มโลกเต็มมสาร โอ้โหมันน่าสลดสังเวชการเกิดการตายคือจิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายสกลกายที่เกิดดับเกิดแล้วตายนี่ตายแต่เฉพาะพวกนี้ส่วนจิตนี่พอร่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเข้าไปเข้าร่างนั้นเข้าร่างนั้นพบนั้นพบนั้นพบนั้นพบดีพบชั่วสูงต่ำตามแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตนได้สร้างเอาไว้ก็กรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละใส่โดนไปให้ไปเกิดสูงบ้างต่ำบ้างอะไรนี่พระองค์เล็งดูสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายนี่จนเรียกว่ามันเลยเหลือประมาณพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเกิดมาก็รู้หมดมากขนาดไหนแล้วยังมาดูสัตว์โลกมีจำนวนมากมายจตุปาฏิยานทรงบรรลุครับเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายบรรลุรู้เรื่องความเกิดความตายเกิดจากตายจากภพนี้แล้วไปเกิดอะไรเกิดอะไรนี่ตามดูรู้หมดทีเหลือจตุปาฏิยานนี่พระองค์ก็ทรงรับเรื่องทั้งสองนี่แหละประมวลเข้ามาสู่ต้นเหตุมันคืออะไรมันจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดตายเกิดตายไม่หยุดไม่ถอยไม่มีต้นมีปลายเหมือนโมเดลไต่ขอบร่มสัตว์ทั้งหลายเกิดในวัฏจักรนี้เหมือนโมเดลไต่ขอบร่มไม่รู้ขอบร่มไม่รู้ของเก่าของใหม่โมเดลมันก็ไต่ของมันไปมาวนไปวนมาของเก่าของใหม่ไม่รู้วันนี้เราพบเก่าพบใหม่สูงต่ำมันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทั้งเขาทั้งเรานี่นะมันเกิดมีอะไรเป็นสาเหตุมันถึงได้หมุนเกิดหมุนตายอยู่อย่างนี้พิจารณาเนี่ยมันลงในปัจจัยการอวิชชาปัจจัยสร้างขาราต้นตอมันอยู่ที่นี่พิจารณาค้นลงไปลงค้นลงไปยังก็ถึงอวิชชาต้นตอแห่งกิเลสทั้งหลายอยู่ตรงนั้นบ่อแห่งพบแห่งชาติอยู่กับกิเลสก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละจึงได้ถอนพรวดขึ้นมาหมดอวิชชาปัจจยาสร้างขารานี้พออวิชชาดับแล้วก็กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับภพชาติทั้งหลายดับหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เกิดขึ้นจากการภาวนานะเนี่ยแบบฉบับจริงๆพระพุทธเจ้าต้นฉบับพระพุทธเจ้าเป็นนักภาวนาพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกก็โดยลำดับมาภาวนาจึงเป็นลาภแก้วแห่งพุทธศาสนาท่านมีแบบมีฉบับมาอย่างนั้นพอเวลาตรัสรู้แล้วก็สอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเป็นจวักขีเป็นต้นให้บรรลุธรรม

อานาปานสติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญตั้งแต่คราวเป็นพระราชกุมารพระราชบิดาพาเสด็จไปแลกนาวขวัญประทับอยู่ที่ใต้ร่มว่าใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ไม่อยู่ท่านอยู่ของท่านท่านเป็นเด็กมาเจริญอานาปานสติความกระจ่างแจ้งขึ้นในนั้นนั่นเวลาบำเพ็ญแบบนั้นแบบนี้ไปแบบไหนก็หลุดไม้หลุดมือเพราะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องจึงปล่อยมาแล้วลึกถึงอนาปานสติในคราวทรงพยาวอยู่จึงเอายืดอันนั้นมาเป็นอนาปานสติในคืนมันจะตรัสรู้นั่น นี่ท่านตรัสรู้ขึ้นมาละนี่แบบฉบับของพุทธศาสนาเรามีแบบมีฉบับทุกอย่างนะไม่ใช่ทำอย่างลอยๆนะทำทุกแบบมีแบบมีฉบับเป็นขั้นๆเป็นตอนเป็นอย่างพระนี่ก็เหมือนกันแบบของพระคืออะไรอะไรเป็นแบบของพระแท้ธรรมวินัยนั่นเป็นแบบของพระชีวิตของพระอยู่กับธรรมกับวินัยธรรมวินัยนี่เป็นเครื่องกั้นอันตรายพระวินัยคือเครื่องกั้นสองภาคทางไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเดี๋ยวจะตกเหวตกบ่อไปส่วนธรรมเครื่องแก้กิเลสทำใจให้สงบเรียกว่าธรรมเดินศูนย์กลางไปนี่สติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมอุตสาหพยายามบำเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิภาวนาอยู่ในท่ามกลางแห่งธรรมและวินัยนี่เรียกว่าธรรมพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไม่ทะเลทลายออกไปถ้าออกไปแล้วตกเหวตกบ่อถ้าผิดจากพระวินัยแล้วไม่มีหวังตกเหวตกบ่อโดยสายเดียวใครข้ามเกินพระวินัยได้ถึงมรรคผลนิพพานไม่เคยมีผู้ดำเนินตามธรรมและวินัยนั่นแหละคือผู้เสด็จตามผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันตลอดนั่นท่านว่าอย่างนั้นเพราะงั้นธรรมและวินัยจึงเป็นศาสดาของสัตว์โลกทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ผ่านไปแล้วเราจึงต้องยึดเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วบำเพ็ญนี่พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาที่มีแบบมีฉบับทุกอย่างไม่ได้ทำอย่างเลื่อนลอยเลื่อนลอยนะเช่นอย่างว่าบวชเป็นพระใครจะมาจากชาติชั้นมานั่นอะไรก็ตามมาแบบเป็นพระเป็นพระเสมอกันหมดด้วยการปฏิบัติธรรมวินัยแบบเดียวกันบวชแบบเดียวกันบำเพ็ญแบบเดียวกันรูปเป็นรูปศีลฐานโคตแบบเดียวกันอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละมันท่านถามชาติชั้นมานากันที่ไหนหลักธรรมหลักวินัยตีกาลงไว้ว่าเป็นอันเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันรูปศีลฐานโคตด้วยกันการต่างๆการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของธรรมวินัยที่ท่านแสดงไว้แล้วนั่นท่านมีแบบมีฉบับนะถึงว่าพุทธศาสนานี่มีแบบมีฉบับตายตัวตายตัวไม่ได้เป็นแบบลอยๆนะสมชื่อสมนามว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเป็นแบบฉบับได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่มีแบบมีฉบับอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างให้พวกเราทั้งหลายนี่ก็ควรจะมีแบบมีฉบับไว้ประจำตนใครควรที่จะปฏิบัติตนในศีลในธรรมข้อใดข้อใดควรจะมีแบบมีฉบับไว้ประจำตัวเองต้องมีการบังคับคนอยากดีต้องบังคับศาสนาท่านไม่บังคับอย่างพุทธศาสนานี้ไม่บังคับใครใครอยากนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้แต่เมื่อนำศาสนาเข้ามาเป็นสมบัติของตนแล้วต้องเอาศาสนาบังคับตนนี่เพราะศาสนาเป็นความถูกต้องดีงามเราไม่ถูกเอาศาสนามาบีบบังคับให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาก็ดีประจำศาสนานั่นแหละที่ว่าบังคับให้คนดีไม่ใช่บังคับให้คนเลวนะพุทธศาสนานี่เลิศเลยเราพูดอย่างเต็มปากของเราสามเดือนโลกธาตุเราไม่เคยหวั่นกับสิ่งใดเลยนะเราไม่มีตั้งแต่ที่ว่ามาแล้ว2593มาผางันดีเราเพราะนั้นมันจ้าไปหมดเลยนี่เลยไม่มีอดีตอนาคตอะไรอะไรที่เป็นยังไงพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นแบบเดียวกันเห็นแบบรู้อย่างเดียวกันเถียงถามกันหาอะไรนั่นเท่านั้นเองนะนี่เราจึงไม่สงสัยเรื่องพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาเช่นไรศาสนาชั้นเอกนำจากโลกให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะไม่พาจากโลกให้ลงนรกศาสนานี้ไม่ได้หรอกเช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตธรรมดาเป็นบาปถ้าฆ่าเพื่อตัวเองกินแล้วไม่เป็นบาปไม่มีลำเอียงอย่างนี้ไม่มีใครก็ตามว่างั้นเลยห้ามทั้งนั้นให้สิทธิเสมอภาค

0: กันหมดดีแล้วไม่ลำเอียงพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แน่วแน่ต่อหลักความจริงล้วนๆขอให้นำไปปฏิบัติทุกๆคนนะมีเวลานี้ที่เราแสดงนี่ก็ออกทั่วประเทศไทยนั่นเนี่ยออกไปหมดนี่และนอกจากนั้นก็จะออกทางอินเทอร์เน็ตออกทั่วโลกอีกก็รู้สึกจะเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วๆไปอยู่ไม่น้อยเหมือนกันการแสดงธรรมจากการนำชาติข่าวนี้นั่นเราคิดว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่พี่ชาวโลกเราอยู่ไม่น้อยนะเพราะแสดงอยู่ตลอดแล้วหนาแน่นขึ้นเรื่อยหนาแน่นขึ้นเรื่อยออกกว้างขวางมากมายแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ช่วยโลกเลยก็เทศอยู่ธรรมดาธรรมดาแต่เราช่วยโลกมันก็ออกกว้างขวางเลยจนกระทั่งมาทุกวันนี้หยุดช่วยโลกแล้วก็เทศไม่หยุดไม่ทราบว่าเทศช่วยใครออกจากช่วยโลกแล้วก็ช่วยคนเท่านั้นใช่ไหมคนมันจนกรอบหนึ่งก็มีเท่านั้นแหละแล้วก็ได้พยายามเทศให้พี่น้องหลายทราบการเทศนาวกาศเราพูดอย่างโกงไปโกงมาตามภาษาธรรมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไร้ชั้นผันคมหลอกนั้นหลอกนี้เราไม่มีธรรมไม่เคยมีอย่างนั้นกิจอะไรที่สัมผัสเข้าไปในธรรมเป็นแบบธรรมหมดกิริยาท่าทางคำพูดคำจาจะต้องเข้าสู่แบบธรรมแบบอื่นไม่เอาไม่ถูกให้ถูกธรรมทั้งนั้นละเวลาปฏิบัติไปตั้งพูดให้ฟังนี่ก็เพื่อเป็นคติไม่ใช่เพื่อเหยียบย่ำทำลายไม่ใช่เพื่อยกยอแล้วว่าชีวิตของเราในความเป็นพระนี่ชีวิตของเราที่ไม่ลืมเลยฟังลึกก็เราก็เคยพูดให้ฟังแล้วเนี่ยบ้านน้องแวงนี่นะบวชใหม่ๆได้พรรษาเดียวนั่นพอพรรษาแล้วท่านให้เป็นหัวหน้าพระไปสวดมนต์เขาทำบุญลานข้าวเขาแล้วไปสวดมนต์ก็ได้พรรษาเดียวทำไมจะเป็นหัวหน้าองค์ไหนก็ท่านก็ไม่ได้แก่กว่าเราพรรษาเดียวก็อ่อนวันอ่อนเดือนไปอย่างนี้แน่เราแก่กว่าเขาต้องได้ไปเนี่ยที่ว่าไปติดเทศเข้าใจไหมโธ่ครับโอ้เลยไม่ลืมเลยนะฉันขนมรังเรียกแผ่นหนึ่งนี่ครึ่งแผ่นก็ไม่หมดกืนไม่ลงแล้วจะเอาอะไรเทศให้เขาฟังเอาอะไรเทศให้เขาฟังมันจะตายจริงนะแล้วมันจำเป็นแล้วก็ถูกเป็นเราซะด้วยนั่นละที่ว่าทุกแสนสาหัสเราไม่ลืมนะนี่อันนี้นั่นเลยว่าจะเอาอะไรเทศเขาฟังอะไรเทศเขาฟังความจริงมันก็ไม่มีอะไรจะไม่มีสิ่งจะมาเทศจึงมันจึงอั้นตู้เข้าใจไหมถึงได้เกิดความเดือดร้อนขนาดนั้นแล้วต่อเข้ามาต่อมาได้ศึกษาเราเรียนก็มากเข้าช่วยกันเข้าไปออกภาคปฏิบัติพอออกภาคปฏิบัตินี่เอาละหน้าที่นี่นะภาคศึกษาเราเรียนเป็นภาคความจำเหมือนเราเหมือนท่านจำได้มากน้อยก็เป็นสัญญาความจำยังไม่เป็นสมบัติของตนศึกษาเราเรียนมามากน้อยมันเป็นเพียงความจำไม่ยังไม่เป็นสมบัติของตนเมื่อออกปฏิบัติตัวเองนะที่นี่นะไม่ว่าอะไรจะการบำเพ็ญภาวนาทีนี้เป็นปรากฏขึ้นแล้วที่นี่เราออกปฏิบัติผลปรากฏขึ้นเป็นของเราแล้วเริ่มจิตเริ่มสงบนี่ก็จิตเราเป็นที่สงบสมบัติของความสงบสมถะธรรมนี่ก็เป็นสมบัติของเราเริ่มแล้วนะนั่นเริ่มเพราะเรามันไม่มีเป็นวักเป็นตอนรุ่มๆตอนพอปฏิบัติออกจริงๆไม่มีอะไรมายุ่งเลยนะในระยะ9ปีไม่มีอะไรมายุ่งเลยเพราะว่าหยุดแล้วการเรียนได้สมมักสมหมายตามที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราจะเรียนให้ถึงท่านมหาปริญญาสามประโยชน์แล้วพออยู่พอกินการก้าวเดินในการปฏิบัติทำไม่จนกรอกลงถึงขั้นมหาแล้วนี่ละพอจบนั้นปั๊บออกเลยออกคราวนี้ไม่มีเยื่อใยหมดนี่ละที่นี่เอาแล้วนะขึ้นเวทีปฏิบัติความจดความจำมีมากมีน้อยก็ไม่สนใจละมีแต่ภาคปฏิบัติทีนี้ผลเนี่ยการปฏิบัติในที่มันสำคัญนะปริยัติเราก็เรียนมาได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างหายสงสัยที่ภาคปฏิบัติ ในปฏิบัติมานี่มันก็รู้ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างตามกำลังของตนอันนี้ก็หายสงสัยไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้หายสงสัยโดยประการทั้งปวงเรียกว่าภาคปฏิบัติมีผลโดยสมบูรณ์เต็มหัวใจปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเป็นแบบแปลนแผนผังปฏิบัตินำแบบแปลนนั้นออกมาปฏิบัติเหมือนเรามาปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนผลก็คือผลงานเราก็รู้เห็นผลงานที่เราเริ่มสร้างเริ่มขุดดินวางท่ออะไรเทคงเทคานไปเลยก็เห็นผลมาโดยลำดับจนกระทั่งสำเร็จเป็นตึกรามบ้านช่องโดยสมบูรณ์ปฏิเวทปฏิเวทคือความรู้ผลงานของตนเป็นลำดับประจำตนตลอดมาเช่นเดียวกันทีนี้จิตเป็นสมถะคือความสงบใจจิตเป็นสมาธิสมาธิขั้นใดนี่จากการปฏิบัติผลคือความรู้แจ้งปฏิเวทปฏิเวทมันก็รู้จิตของตัวเองรู้ว่าจิตเรานี่มีความสงบมากน้อยมากน้อยมากน้อยจนกระทั่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นปฏิเวทปฏิเวทถือความรู้แจ้งในผลงานของตนมันก็รู้ตามโดยลำดับได้เบิกกว้างใส่เพราะผลงานมีมากมีมากมันก็รู้เลยเราให้ทะลุเลยนี่งานนี้ไม่มีอะไรมาตัดให้ขาดว่าขาดตอนนะงานของเราก็รู้สึกจะเป็นวาสนาอยู่นะตั้งแต่วันก้าวออกปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะมายุ่งเราได้เลยออกปฏิบัติออกคนเดียวซะด้วย ตลอดไปเลยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ส่งเสริมตลอดองค์อื่นไม่ไงนะมันต่างกันอยู่อันนี้แหละบางทีมาลาท่านไปเที่ยวท่านไปคนเดียวไปทำไมเท่านั้นพอแล้วไม่บางทีไปสาวโอไปหาอะไรเนี่ยมักจะมีอย่างไรถ้าท่านนิ่งๆก็ไปได้สำหรับว่ามันจะไปทางไหนคิดว่าจะไปทางนั้นไปกี่องค์ไปองค์เดียวขึ้นเลยนะก็ไม่เอาใจมั่นเพราะว่าไปองค์เดียวทำไมหายไปองค์เดียวนะใครไปยุ่งสมัยได้นะขี้สายนิ้วไปตามพระตามเนรให้ท่านไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นแหละเรื่องมันจึงไม่ขาดว่าขาดจอดออกก็พุ่งเลยกลับมาท่านทีไรมีแต่หนังห่อกระดูกหนังห่อกระดูกทั้งท่านที่ยังหนุ่มน้อยในระยะนั้นอายุ30กว่าอายุยังหนุ่มน้อยเป็นเหมือนคนอายุ80 90ปีคือเป็นหนังห่อกระดูกมามันไม่มีเนื้อดัดเจ้าของการอยู่การกินเนี่ยสัมพันธ์ดัดมากนะเอามาท่านที่ไหนจะเป็นอย่างนี้ออกไปก็ฟาดกันเลยเอามาดีไม่ขาดว่ากาดตอนคือไม่มีงานเข้าอะไรแล้วเข้ามากีดมาขวางให้ขาดว่ากาดตอนไม่มีมีแต่งานภาวนาอบรมจิตใจล้วนเลยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นเวลา9ปีหลัง9ปีที่ตัดสินกันก็ได้พูดให้ฟังแล้วหลังวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นแหละเดินตั้งแต่นี้ตลอดผลทางภาคปฏิบัตินี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะทำเกิดที่นี่นะแต่ก่อนกิเลสเกิดกิเลสเกิดตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรกิเลสเกิดทั้งนั้นนะเวลาทำมีกำลังแล้วตาหูจมูกซึ่งเป็นเครื่องใช้นี่แหละความสัมผัสสมัยก็เรียกทำเกิดนั่นปฏิธรรมปัญญาธรรมจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุไปเลยนี่เรียกว่าทำเกิดเราพูดสรุปความนะนี่ภาคปฏิบัติทำเกิดจากภาคปฏิบัติเกิดอย่างนี้ไม่เคยรู้ก็เห็นรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาหายสงสัยเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุพังมาหมดหายสงสัยชั่วแดนโลกธาตุก็ประกาศขึ้นในจิตดวงเดียวนี่แหละนี่เดียวเป็นปฏิเวทโดยสมบูรณ์นะนี่เราก็ปฏิบัติมาเนี่ยในจิตดวงนี้เวลาล้มลุกคลานก็เคยพูดแล้วเวลามันมีกำลังแข็งมันก็แข็งขึ้นมาแข็งขึ้นมาแต่เรียกว่าทำเกิดมากเกิดน้อยที่จะไปสนใจสอนใครไม่มีนะจะสอนเจ้าของเท่านั้นทำเกิดเพื่อแก้เจ้าของปัญญาอะไรเกิดก็เพื่อแก้เจ้าของเรื่อยจนทะลุพุ่งไปเลยท่านที่นี่จะแก้ใครต่อใครมันก็เป็นมาอย่างที่ว่านี่แหละพากันตั้งใจปฏิบัตินะทำพระพุทธเจ้าดีเลิศเลยมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจพร้อมผู้ปฏิบัติทำรักใคร่ใฝ่ใจเลยทำแต่ว่ายิ่งภาวนานะสำคัญมากนะมันจะดีดดิ้นขนาดไหนก็ตามไม่เหนือสติเป็นเครื่องบังคับไปได้ละสตินี้เราเชื่อ สุดยอดเลยพอเรานำมาใช้แล้วกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามนะสติบางธรรมวันนี้ออกไม่ได้นะออกไม่ได้นี่ให้พากันตั้งใจปฏิบัติศาสนาพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาที่เลิศเลยเป็นยังไงเราเป็นลูกชาวพุทธมีแต่พูดเร็วๆเร็วๆถ้าไม่ได้นะให้มันเลิศเลยได้เจ้าของอย่าอย่างน้อยอย่าถึงจะมีเจ้าของได้อยู่ในบ้านในเรือนหน้าที่การงานงานใดเป็นภัยต่อเรางานใดเป็นคุณต่อเราให้เราคัดเลือกแล้วก่อนแล้วค่อยทำลงไปทำไปอย่าเห็นแต่ได้แต่ทำด้วยความอยากความทะเยอทะยานเสียคนได้ไม่ได้ใช้ความพินิจพิจารณาต้องใช้ความพินิจพิจารณาเสียก่อนดีชั่วในกิจการต่างๆผิดถูกประการใดดูเสียก่อนแล้วค่อยทำคัดเลือกไปอย่างนั้นนะพระจำมานะวันนี้เอาแค่นี้นะว่าจะไม่พูดมากถึงน้อยดิวฮะ
1: มีธรรมะครับถามปัญหาธรรมะมา
0: ธรรมะว่าไ
1: งมีดังนี้นะครับปัญหาธรรมะจากอินเทอร์เน็ตของหลวงตาคนที่หนึ่งหลานเจริญสติควบคุมไม่ให้เผลออยู่ทุกอิริยาบถเมื่อถึงระยะที่พิจารณาทางด้านปัญญาหลานพิจารณามาถึงอสุภะภายในภายนอกตามที่หลวงตาสั่งสอนขั้นเป็นขั้นๆหลานยิ่งพิจารณาอสุภะตัวราคะตหามันยิ่งรุนแรงเข้ามาในจิตมากขึ้นทุกทีหลานยิ่งภาวนาอสุภะตัวราคะตัณหามันยิ่งรุนแรงเข้ามาในจิตมากขึ้นทุกทีทุกทีหลานพิจารณาถูกทุกอิริยาบถไม่ให้เคลื่อนจากอสุภะหลังจากชำนาญอสุภะภายนอกมาแล้วจิตมันก็เหมือนดึงหดเข้ามาให้พิจารณาอสุภะภายในจุดระหว่างพิจารณาอสุภะทำนานในระดับหนึ่งจิตก็แวบๆเข้ามาเหมือนตั้งใจจะให้พิจารณาอสุภะไล่เข้าหาความจริงผลก็คือจิตยังมีกามราคะอยู่มันอยู่ในขั้นสู้กันและพิจารณาจิตก็ดูลื่นเริงแต่บางครั้งเหนื่อยหนักมากเจ้าค่ะบางครั้งเหนื่อยแล้วก็หนักมาก
0: ผู้หญิงเนี่ย
1: ผู้หญิงครับขณะนี้หลานเดินไปไหนในชีวิตประจำวันจิตมันก็เหมือนเป็นอัตโนมัติเดินอสุภะกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังโดยไม่ต้องบังคับให้พิจารณาหลานก็ดำเนินการมานี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะและควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
0: ก็ไม่จะบอกว่าผลมันเป็นยังไงอ่ะคือตอนที่พิจารณาเรื่องนี้ผลเป็นยังไงบ้างเขาก็มาถามสิ่งที่ถูกผลของตัวเองที่ได้รับเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: เขาในนี้นะครับเขาบอกว่าเขาพิจารณาอสุภะแล้วก็มีความชำนาญขั้นหนึ่ง
0: ยัง
1: ไงภายนอก
0: เขาพิจารณาอสุภะภายนอกว่าไงพิจารณาทำไมเวลาข้ามันยิ่งกำเริบ
1: ครับใช่คร
0: ับ ว่างั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้มันพิจารณามันไม่ใช่พิจารณาอสุภะมันพิจารณาสุภะคนนี้ก็สวยคนนั้นก็งามตรงใจไหมมันก็ต้องเลิกไปเสียถ้าพิจารณาเป็นอสุภะแล้วเหมือนป่าชาติผีหยิบผีใจมันถอยทันทีเนี่ยเข้าใจหรือ
1: ครับ
0: ก็พิจารณาอย่างนั้นมันไม่ได้ก็ให้เข้ามาพิจารณาภายในตัวซะก่อนอันเช่นอย่างท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าชาติก็พิจารณาอสุภะไงไปเยี่ยมป่าชาติท่านก็บอกวิธีคือลงข้อเยี่ยมป่าช้าถ้าไปเยี่ยมศพในช่างนั่งปรากฏว่าเป็นศพที่ตายเกลื่อนไม่ได้ฝังไม่เผากันนะให้ไปเยี่ยมศพแล้วให้ไปอยู่ตั้งแต่ที่ตายเก่าๆจนเป็นกระดูกไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปไปหาตายใหม่นั่นแล้วไปแล้วจะไปทางใต้ลมให้ไปทางเหนือลมบอกนะท่านบอกว่าคือให้พี่เกียร์จนกระทั่งเข้าใจสุภาพเรียบร้อยแล้วกลับมาก็เอาสุภาพนั้นเข้ามาหาตัวเองก็เอาตัวเองนี่เป็นสุภาพเป็นป่าชาหรือสิทธิจารย์อย่างนี้หมดไปเลยนี่ท่านสอนเรามาคือพี่เงาภายนอกมันพี่เงาแบบนั่งอะไรว่าเราเห็นนะคนนี้สวยนั่นนะนั่นสวยแล้วมันก็ยิ่งกำเริบเข้าใจไหมถ้าพี่เงางั้นกำเริบทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่พี่เงาสุภาพมันพี่เงาสุภาพคือความสวยงามพิจารณาเจ้าของพิจารณาเป็นอสุภะพิจารณาภายนอกเป็นอสุภะถ้าพิจารณาภายนอกกำลังน้อยพอให้พิจารณาภายในเจ้าของท่านบอกท่านซ้ำจากเรื่องของนี้แก้ได้เรื่องราคะตัณหามันจะ เหนือเมฆมาก็ตามไม่ค้นอสุภะนี่ไปได้แล้วอันนี้ฟ้าขาดสะบั้นลงไปเลยอสุภะนี่เวลามันทำงานจริงๆของง่ายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าขั้นสุญมูลอสุภะนี่ถึงขั้นที่พูดถึงเรื่องอสุภะที่เขาถามปัญหามานะเราพิจารณาอย่างนั้นซะก่อนถอยหน้าถอยหลังถอยหาผลบวกของเราอันนั้นที่เป็นผลลบให้ถอยห่างออกมามาหาผลบวกพิจารณาแล้วก็ได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพิจารณาที่มองไปที่ไหนมันเป็นซากทั่วไปหมดเลยนั่นเวลามันทำงานนะมองดูอยู่ไหนร่างไหนไม่มีคำว่าสวยงามมีแต่ซากสุภาพสุภาพเกลื่อนไปหมดเลยมีจิตส่วนกำหนดพอมองเห็นภาพผึ่งขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปหมดนี่เรียกว่าอสุภะมีกำลังแต่กล้านะมองไปไหนเป็นอันเดียวอันเดียวกันหมดนี่เรียกว่าขั้นสุญมูลของสติปัญญาที่ทำงานเกี่ยวกับอสุภะเรียกว่าสุญมูลนะยังไม่เรียกว่าอัตโนมัติอันนี้เป็นขั้นที่รุนแรงเป็นขั้นที่สุญมูลวุ่นวายมากทีเดียวพอผ่านจากนี้อันนี้ขาดตรงไปปุ๊บลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้สติปัญญาอัตโนมัติจะเอาหน้ามันนี้ไปฝึกซ้อมเรื่อยก้าวเรื่อยท่านบอกว่าสำเร็จพระอนาคามีราคะขาดแล้วแต่อะไรที่เป็นผิวเป็นฝอยเป็นอะไรเล็กน้อยยังติดอยู่ท่านชำระนั่นเรื่อยขึ้นเรื่อยอันใหญ่ก็เนี่ยตัวสุญมูลวุ่นวายจึงไม่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติจนผ่านสุญมูลนี้ไปแล้วจึงเป็นสติปัญญาอัตโนมัติด้วยการนำอันนี้ไปฝึกซ้อมให้ชำนาญขึ้นไปเข้าใจเลยนะคือผู้นี
1: ้
0: เขาพูดนี่ถูกหรือผิดอะไรยังไม่ยากเลยมาถามถูกหรือผิดผลเป็นยังไงไม่เห็นบอกมาแล้วมีอะไรอีก
1: คนที่สองครับมีคนที่สองครับ
0: เอาว่ามา
1: คนที่สองผมฝึกสมาธิจนมีอาการต่างๆเช่นอาการเหมือนตัวหมุนจากช้าแล้วก็เร็วจนต้องออกจากสมาธิเพราะมันน่ากลัวอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือผมกระทำความรู้สึกแยกเป็นสองส่วนได
0: ้
1: กระทำความรู้สึกแยกเป็นสองส่วนได้เห็นร่างกายของตนเองนอนอยู่ส่วนตัวที่ลอยขึ้นจะมีความรู้สึกมากกว่าและมีแสงสว่างออกจากตัวเองแต่เดี๋ยวนี้เสื่อมแล้วต่อมาก็ฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกฝึกไปทุกวันวันละ5นาทีและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ามีลมหมุนที่ปลายจมูกและนั่งสมาธิทุกทีก็จะมีอาการอย่างนี้ทุกครั้งอยากให้หลวงปู่ช่วยชี้แนะสั่งสอนก้าวกับผมด้วยครับ
0: เอ้ยมันจะพูดมันทำจับจดเดี๋ยวจับสั่งนั่งจับนี่ไม่เงียบเป็นแสงแล้วไม่จะอธิบายอย่างนี้ทำให้มันจริงจังบางทีเดี๋ยวมาลมหายใจเดี๋ยวไปนั่งไปนี่ยุ่งจับให้มันเห็นชัดเจนจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยเจตนาหาเหตุหาผลจริงๆอย่าเกี่ยวสัตว์แต่ว่าทำสัตว์แต่ว่าเปลี่ยนอย่างนั้นใช่ไม่ได้ไม่ดีนี่เราก็แก้แล้วหนึ่งก็ใจเยอะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
3: วันนี้ฟังเท่าไหร่
4: 36ครับผม
3: ฮะ36
4: ครับผม
3: มีวัดไหน
4: จากว
3: ั
4: ดสังฆทานคร
3: ับ
4: ผม
3: จากส
4: ัง
3: ฆทาน
4: ครับท
3: อง
4: มา
3: ถวายเนื้อวัดสังฆทานของมาถวายคณะพระครูอุปัฏฐากหลวงปู่สงวานเขมโกน้อมถวายทองคำแด่หลวงตามหาบัวจำนวน33บาทหรือครึ่งกิโลเอาสาธุข้างกันนี่แหละลูกหลานหลวงพ่อทั้งวันทำงานถือจ่อเนื่องหลวงพ่อมาเป็นลำดับลำดาเป็นสายญาติแห่งการบริจาคทานเพื่อสมบัติเข้าส่วนรวมตลอดมาเรื่อยมาจนกระทั่งนี่วันนี้ก็ ตั้งจำนวนตั้งสามทองคำจำนวน33บาทหรือครึ่งกิโลวันนี้ทางพระทางวัดสังฆทานลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานนำมาเพื่อเข้าส่วนรวมเราพอใจอนุโมทนาสาธุการพร้อมหน้ากันสาธุคนดีอย่างนี้หายากทองคำเป็นหาง่ายเมื่อไรวะโธ่ของมันไม่ใช่เล่นนะนี่เราก็ได้ทองคำเข้าสู่ครั้งหลวงคราวนี้ตั้ง 11,500 กิโลนะทองคำที่เข้าสู่ครั้งหลวงจะขาด500ขาดยุ้มไม่กี่อะไรละ 11,000
4: 482แล้วครับ
3: เออ400 11,482 ที่ได้เข้าครั้งหลวงแล้วนะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะทองคำมาได้ง่ายๆเหลือถ้าไม่รวมหัวกันจริงๆเข้าไม่ได้นะนี่ตั้งแต่เราเกิดมาก็ยังไม่ได้ยินเกิดมาในท่ามกลางเมืองไทยก็ยังไม่ได้ยินว่าพี่น้องชาวไทยเรารวมหัวกันนำทองคำเข้าสู่คลังหลวงได้ทองคำจำนวนเท่านั้นเท่านี้ไม่มีก็เพิ่งว่ามีลูกหลานชาวไทยแล้วในเมืองไทยนี้แหละออกช่วยกันจากการประกาศโฆษณาของทางศาสนธรรมได้แก่คำสอนพระเจ้าที่เราหลวงตานำออกประกาศก็ผลที่ได้เวลานี้ก็ได้ทั้ง 11,400
4: 482กิโล
3: ได้ 11,482 กิโลแล้วทองคำเป็นของหาได้ง่ายเมื่อไหร่สำหรับหลวงพ่อสังวานยกให้เป็นนิ้วหนึ่งข้างหนึ่งเลยเรียกว่าเป็นแขนซ้ายของเราเอาจริงเอาจังมากนะท่านช่วยจริงๆแล้วยกให้เป็นแขนซ้ายของเราเราเป็นแขนขวาเป็นผู้พาดำเนินท่านเดินตามหลังด้วยแขนซ้ายแขนซ้ายไม่ใช่น้อยนะท่านได้มากหาทองคำได้มากทีเดียวเราพอใจ โลทองคำที่จะเข้าสู่จุดรวมได้ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยก็ได้ตั้ง 11,400 เกือบ500แล้วแต่คิดว่าจะได้ต่อไปนี้คือมันเป็นประเภทน้ำไหลซึมมาเรื่อยๆเรายังไม่ให้มีขาดทีเดียวยังไม่ให้ขาดทีเดียวให้มีทองคำประเภทน้ำไหลซึมคือตัวหัวละตัวมากลางตัวมาหางที่เอาจนกระทั่งหางฉุดฉีดหางทองคำไหลก็สู่ข้างหลวงของเรานี่ก็น่าชุกวันดวนวันนี้ยังไม่ปรากฏวันนี้นะ
5: ก็ได้ครึ่งกิโลแล้วจ้ะค่ะ
3: เออนั่นฮะ
5: ครึ่งกิโลที
3: ่เออนั่นเห็นไหมนี่วันนี้ก็ครึ่งกิโลแล้วนี่ได้มาทุกวันทุกวันเรียกว่าประเภทน้ำไหลซึมให้ซึมเป็นหางทองคำเนี่ยเยอะเนี่ยส่วนดอลลาร์คงไม่มีหวังแล้วแหละคือดอลลาร์เราได้เข้าคลังหลวง10ล้าน2แสนกว่าดอลลาร์นี่เงินไทยขาดพอเราหยุดการเทศนั้นจะถูกปัจจัยเช่นเงินไทยเป็นต้นนะที่เขานำมาถวายเพื่อช่วยชาติร้อยร้อยละละแล้วหมดไปทีนี้ความจำเป็นของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศลุมเขามาหาเราแล้วสิทุกท่านก็ต้องไปคว้าเอาเงินดอลลาร์ที่เคยเข้าคลังหลวงตลอดดึงออกมาคือไม่เข้าคำนั้นเองไม่ใช่ไปโกยออกมานะคือไม่เข้าอีกเอาเลยเอาทองคำนี้แล้วเอาดอลลาร์นี้มาช่วยเงินไทยเวลานี้ดอลลาร์ช่วยเงินไทยมาตลอดออกช่วยนั่นช่วยนี่ผูกสร้างอันดับหนึ่งก็โรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลนี่พิสดารมากนะมันเรียกว่าเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยของเราตามที่เราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายบริจาคเพื่อชาติไทยของเรานี่รู้สึกว่าโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งแหละมันพิสดารมากเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ ตึกรามอะไรก็ลดลามีน้ำซ้ำยังที่อยู่ก็มีครับแคบไม่พอใช้ขยายซื้อออกไปถ้าเขาจะขายเราซื้อให้ซื้อให้ขยายไปเยอะนะนี่แหละมันพิสดารมากเลยนะโรงพยาบาลนะแล้วก็พอใจได้รับความร่วมมือจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่วันเริ่มแรกเราออกประกาศพาพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติของเราชาติของเรานี้ล่มจมเพราะเมืองไทยคนไทยไม่ใช่ล่มจมเพราะประเทศนั้นประเทศนี้มาบุกมาลูกมาโจมตีเอาแย่งชิงสมบัติเงินทองเข้าของในเมืองไทยจนกระทั่งเมืองไทยล่มจมไม่เคยมีรายไหนไม่เคยมีแต่มองดูประเทศไทยมันทุกคนพวกนี้พวกทำลายชาติมีห้าเอาห้ามีสี่สิบในกระเป๋าเจ้าของอะไรเอาซะจนหมดจนเมืองไทยจะจมเห็นไหมล่ะนี่แหละสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประมาณไม่มีคำว่าประหยัดมัธยัสถ์มีขอบมีเขตซึ่งเป็นหลักธรรมประจำตัวบ้างเลยนะส่วนใหญ่ก็เลยจะพังไปตามๆกันนี่จึงต้องสอนในธรรมข้อนี้อีกด้วยมีการประหยัดมัธยัสถ์การอยู่กินใช้สอยอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวความเสียเข้ามาน่ะเสียเมืองไทยเรานั่นแหละไม่ใช่เสียใครเสียเมืองไทยก็เพราะเสียเราเป็นผู้ทำให้เมืองไทยเสียในการช่วยชาติคราวนี้มันก็ได้ไม่น้อยนะทองคำก็ได้ตั้ง 11,400 กว่ากิโลแล้วทองคำได้ถึงหมื่นเนี่ยมันของเล่นเมื่อไหร่วะเนี่ยรักใหญ่ทองคำเป็นหัวใจของชาติเป็นเครื่องค้ำประกันชาติไทยของเราชาติใดก็ตามถ้ามีทองคำแล้วชาตินั้นจะแข็งแกร่งนะมันมีทองคำมากถ้าชาติใดรอบๆไม่ค่อยมีทองคำนั่นอ่อนมากอ่อนมากชาติไทยของเราไม่ควรให้อ่อนอย่างนั้นให้แข็งขึ้นไปเรื่อยเพราะชาติไทยยังมีจากชาติแล้วยังไม่แล้วทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีแต่ธรรมชาติที่แข็งแข็งทำไมคนไทยทำตัวอดแอใช้ไม่ได้นะเอาให้แข็งดินี่ก็มาในชาตินี้ก็เรียกว่าเราสุดกำลังแล้วแหละการช่วยชาติไทยของเราสุดกำลังที่เอาเต็มเหนี่ยวเลยไม่ว่าทางใดที่จะช่วยชาติสงครามได้แต่เพราะอย่างยิ่งธรรมะเป็นสำคัญอย่างที่เราประกาศว่าจะนำเอาจะเป็นผู้นำคนทั้งหลายเขาก็ต้องคิดถึงว่าวัตถุจริงของเงินทองจะอุ้มชาติบ้านเมืองของเรากับคนข้ามกับความคิดของเราวันนี้เป็นแต่เพียงวัตถุหนึ่งเท่านั้นที่ประชาชนเขาคิดมากกว่าอย่างอื่นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องสำคัญประชาชนไม่ค่อยจะคิดแต่เวลานี้ทำรักกำลังจะออกช่วยชาติของเราด้วยการฟื้นฟูจิตใจจากการช่วยชาติครั้งนี้จงได้แล้วออกจริงๆเห็นไหมล่ะธรรมะออกทั่วประเทศไทยเห็นไหมรู้สึกว่ามันตั้งร้อยกว่ารู้สึกว่ามันร้อยกว่าแห่งเลยนะนี่แหละธรรมะสำคัญถ้าธรรมะเข้าสู่ใจอะไรดีหมดเลยนะพลังของธรรมสำคัญมากนะเราจึงไม่พยายามว่าคราวนี้เป็นคราวที่ธรรมะจะเข้าสู่ใจพี่น้องชาวพุทธเราจากการช่วยชาติคราวนี้ก็ออกจริงๆพิษยุก็ตั้งร้อยกว่าแห่งแล้วนะยังออกทุกแง่ทุกมุมธรรมะออกกันไปด้วยการช่วยชาติคราวนี้รู้สึกว่ามากอยู่เราก็พอใจดูมันร้อยเท่าไหร่ร้อยสถานี
4: ร้อยส
3: ิ
4: บกว่าแล้วคร
3: ับ ฮะ
4: ร้อยสิบกว่าสถานีแล้วครับเขายังแจ้งมาเรื่อยๆคร
3: ับ เท่าไหร
4: ่ร้อยสิบนะคร
3: ับ ก็นั่นแหละร้อยสิบกว่าสถานีแล้วสถานีอยู่ๆแห่งประเทศไทยด้านธรรมะออกทั่วประเทศไทยทุกภาคเลยอันนี้เอาแต่ถ้าลงธรรมะแล้วเข้าหัวใจใหญ่แล้วหัวใจนั้นจะคลี่คลายตัวเองออกมาจากความทุกข์ร้อนสู่ที่บีบบังคับโดยลำดับลำดานะธรรมะเป็นผู้คลี่คลายออกเป็นผู้แก้ออกที่เป็นผู้มัดเข้ามัดหัวใจสัตว์ ธรรมะเข้าตรงไหนตรงไหนที่จะค่อยกระจายออกกระจายออกธรรมะเบิกกว้างกว้างหัวใจเราก็โล่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเช่นเป็นอันที่จะเกิดขึ้นจากธรรมะวิสัยใกล้ควรแล้วค่อยพาทำถ้าให้ที่เอกพาทำแรกนะท่านจึงสอนไว้ว่านัตมีธรรมะกำลังเสยโยให้พิจารณาเสียก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะลงมือทำนั่นอย่าไปทำแบบพวดพลาดนี่แหละธรรมะท่านสอนคือพิจารณาใกล้ควรซะก่อนก่อนที่จะลงมือทำมาเห็นธรรมะใกล้ควรที่เอกพวดพลาดสุกเอาเผากินสุกเอาเผากินจะยี่จะสิงพลุงพลังเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นตาข่ายเนี่ยติดคนนี้แล้วติดคนนั้นแล้วติดคนนั้นไม่ใช่เขาไม่คืนเขาเนี่ยเลยเป็นนิสัยติดนี่หากินในการติดนี่ผู้อื่นเลี้ยงตัวไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่มือเยอะเมืองไทยเราเพราะว่ามีสัมพันธ์ในใจนั่นมันคือเปรตคือผีมากัดจับกัดปอดตัวเองนั่นเองไว้ยืมใครว่างน้อยเพียงไรก็เท่ากับเอาฟืนไฟมาเผาหัวอกต้องขนขวายหามาเขาซึ่งเขาก็สร้างกุญยังไฟขึ้นมาเขาเอาไปแล้วยืมเราไปแล้วเขาจะเอามาคืนหรือไม่เนี่ยนี่ก็ร้อนร้อนทั้งสองฝ่ายมือทั้งสองฝ่ายมีกายเป็นกล้าสืบต่อกันเนี่ยหาจริงไม่มีอยากมีเจมไม่มีความหมายนะกู้ยืมไม่ทราบว่ากู้ไปหาอะไรกู้จะยืมถ้าไปเลยไปบ้านใดเมืองใดมือจะกู้จะยืมหากินในการกู้กันยืมตาดาทั่วประเทศไทยใช้ไว้ในเมืองไทยเราเป็นเมืองหลักรอยหากินในการกู้ยืมกันมีอย่างเหลือต้องหากินในการขนขวายสิเอาฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาหากจำเป็นจริงที่ควรจะกู้จะยืมมันหากมีแต่นี่ไม่จำเป็นมันตั้งความจำเป็นขึ้นมาให้เผาตัวเองเผาชาติบ้านเมืองเผาเป็นนิสัยไปถึงลูกถึงหลานมือจะพวกติดนี่จะสิงลุงพลังนะใช่ไม่ได้นะให้จำเอาอย่าไปซ้ำซื้อไรอย่างนี้บอกผู้บอกหลานการติดนี่จะสิงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเวลาพระจะบวชท่านต้องถามอนันโนสินั่นท่านมีนี่สิงหรือไม่ถ้าพระติดนี่สิงไม่บวชนั่นนี่สิงจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะเราก็เหมือนกันเราติดนี่สิสินกันเป็นโยงยางทั่วประเทศไทยหาจริงด้วยความเลื่อนลอยจากการติดนี่สิสินใช่ไม่ได้ให้พึ่งยาตัวเองก็ยืมพูดเรื่องอะไรต่อแล้วก็คือเป็นสติเรื่องสอนโยกได้ดีวันนี้เห็นไหมว่าถึงจะจะให้พอนะ
4: ครับเขาขอขอเมตตามาครับเขาชื่อนี่ครับก็ชื่อไหนทีละมโนรักทีละมโนรักไม่สบายตอนนี้ผ่าตัดห้องไอซียูที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรถวายปัจจัย 5,000 บาทเขาเป็นคนตำบลหนองผือนาในครับ
3: เออเขา
4: อยู่เขาอยู่หนองผือนาในขอเมตตามา
3: ได
4: ้ครับ
3: มีบุญได้ก็ดี
4: ดีครับ
3: น่าเชื่อเออ
4: ฮ
3: ะ
4: ขอเมตตามาครับมีรายนึงครับนี่เราขอเมตตามานางในนวล
3: ฮะ
4: ในนวลคะปูคำอายุ86ปีเป็นโรคปอดติดเชื้ออยู่ที่วิชัยยุทธกรุงเทพครับห้อง ICU แล้วก็ถวายหลวงปัจจัยหลวงตา 9,000 บาทเมตตาด้วยครับถวายผ้าขาวด้วย
3: เออๆพอใจ
4: ครับหลวงตาพอใจ
3: บอกว่าจริงๆโรงพยาบาลนี้ก็เราก็ไปให้โรงพยาบาลหมาเมื่อสองวันที่ไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์เขาไม่วนเราไปเทศโรงพยาบาลศรีนครินทร์ถ้าไปเราเข้าห้องนั้นห้องนี้โรงพยาบาลไปติดอันเอ็กซเรย์ใหญ่มันกำลังใช้ไม่ได้พอดีเราเข้าไปนั่นพอดีราคามัน5ล้านเขานี่มนต์เราไปเอาเงินเอาทองในโรงพยาบาลนั่นแหละแต่พอไปเห็นที่บุกห้องเราฝากซะก่อนล่วงหน้า5ล้านเครื่องมือนั่นเครื่องมือเครื่องเดียวนะ5ล้านนั่นยังไม่ได้เลยมันไปเอาของเขาเขานี่มนต์ไปรับยังไม่ได้เลยเราไปให้เขาซะก่อนให้ไป5ล้านอย่างนั้นแล้วจึงว่าช่วยโลก ถือไปตรงไหนบกพร่องวางลงตรงไหนบกพร่องวางลงเขายื่นมากำเอาเข้าใจไหมไม่สนใจบกพร่องวางลงวางลงอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเขาที่มันไปทอดพระป่าพระพระป่าที่มาอะไร
6: ขอนแก่น
3: จัดโรงพยาบาลขอนแก่นมาอะไรขอนแก่นเขาไปก็ไปเห็นอย่างนั้นเครื่องเอ็กซเรย์กำลังมันใช้ไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ว่างั้นก็ถามราคามันช่วยมันจำเป็นมากถูกให้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ยืนสั่งกันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวให้ตกลงกับหมอทางโรงพยาบาลนนท์สะอาดหมออ้วนเป็นผู้รับใช้วัดนี่เป็นลูกวัดป่าบรรดาลนั่นแหละหมออ้วนเนี่ยรับใช้ตลอดมาเลยให้ติดต่อกันระหว่างหมอทั้งสองโรงพยาบาลเอาละ5 ล้านนะยังไม่ได้เลยเวลาได้มา900,000เห็นไหมเราจ่ายไป5 ล้านไปได้มา900,000เห็นไหมเขาจะไปพระป่าวันนั้นได้900,000เราให้เขา5 ล้านเห็นไหมล่ะมีไปเอาหรือไปอะไรฟังที่น่ะคือไปเอาตรงไหนบกพร่องโยนให้เลยแล้วไปคว้านี้มาตรงไหนบกพร่องโยนให้เลยเป็นอย่างนั้นตลอดเราอย่างที่เราดิ้นอยู่ทุกวันนี้เราดิ้นหาอะไรเราแบกเราไม่เอาอะไรเลยคิดดูสินะทุกที่สุดก็คือเราเวลาได้มาแล้วออกเลยไปคว้ายังมาติดมือมาชั้นนี้จำเป็นแล้วคว้าจากเราไปแล้วเอาให้ก่อนแล้วอย่างโรงพยาบาลให้ก่อนแล้วนั่นนะพอไปถึงฟาดให้5 ล้านแล้วเขาถึงให้ทีหลัง900,000 บาทเห็นไหมล่ะอย่างนั้นแล้วจึงเรียกว่าช่วยโลกไปที่ไหนกรรมไปที่โยนลงที่นี่กรรมที่นี่โยนลงที่นั่นกรรมที่นั่นโยนลงที่นั่นเรื่อยไปอย่างนี้จึงเรียกว่าช่วยโลกและช่วยจริงๆนะในชีวิตนี้เรียกว่าช่วยโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราบอกเลยว่าเราแบตลอดไม่เอาหมุนตัวเป็นเกลียวจะเป็นจะตายอย่างนี้เนี่ยเพื่อโรคทั้งนั้นนะเราไม่ได้เพื่อเราไม่เอาทุกอย่างเราพอแล้วพอทุกอย่างในหัวใจดวงเดียวนี้เป็นธรรมชาติแล้วหัวใจเป็นธรรมชาติอะไรเข้ามาติดไม่อยู่โตออกหมดเลยเพราะไม่เลิศเลอเหมือนอันนั้นนั่นด้วยเหตุนี้เองโลกธรรม8จึงเข้าไม่ได้เข้าจิตดวงเลิศเลอเข้าไม่ได้นะแล้วท่านอินทร์ให้พรนะ
7: หัวหน้ากอง500แดนลูกแก้500เราถึง1,500ครับ
3: หัวหน้ากอง
7: หัวหน้ากอง500เนี่ย
3: ก็
7: ปัจ
3: จัยเยอะเลยนะเดี๋ยวให้บอลพอใจนะอนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายที่ทำงานสืบต่อเนื่องมาจากหลวงพ่อสังวานซึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งนะเรายกให้เป็นแขนท้ายเลยนะให้สืบหน่อต่อขนานกันไปเพื่อชาติไทยของเราศาสนาของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองจากความกว้างขวางแห่งจิตใจของนักบวชเรานักบวชต้องเป็นนักเสียสละเป็นผู้เสียสละทั้งนั้นไม่ใช่เป็นผู้คว้าผู้กินผู้กินไปตลอดเลวร้ายยิ่งกว่าโรคเขาใช้ไม่ได้พาเราต้องเป็นนักเสียสละเท่านั้นนะให้พรอิชิตังปฏิตังสุขังที่ประเมวะสัมมิจโตสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังไปสวัสดีนะขอบุญขอบคุณมากๆนะเอาสืบต่อขันแหลงหลวงพ่อสังวานเราไว้นะเป็นสายเลือดแห่งนักบริจาคนักเสียสละด้วยกันนะเอามาแล้วเนี่ยพวกนี้มันรักอะไรเนี่ยมาแล้วเนี่ยพอจะได้ปล่อยหมาก็มาแล้วที่หยุดเห็นไหมกำลังมาแล้วเอามาก็มาแล้วปล่อยมาแล้วหมาเข้าท่าดีแล้วหมาเรา
8: วานเขาเอาต้นไม้มีนะครับชลบุรีแม่บางออนะครับชลบุรีเขาเอาต้นไม้ใน2 คันรถ
7: ป็นพวกมัดไฟ
0: อะไรสองกันต้นไม
8: ้ต้นไม้ที่จะมาปลูก
0: มีต้นไม้ชนิดใดบ้าง
7: มีมัดไฟขนุนมีมัดไฟขนุนมะปางชมพู่แล้วก็มะยงชิด
0: มันจะเข้ากันได้ไหมครับพื้นที่แบบนี้นะ
7: ก็พอเข้าได้แล้วก็เขาบอกพวกนี้เอาให้สัตว์พวกกระรอกพวกกระต่ายกินได
0: ้ไม่อะไรบ้างเอาว่าม
7: ีมะไฟขนุน
0: ได
7: ้มะไฟขนุนมะปาง
0: เออได้
7: ชมพู
0: ่เออ
7: แล้วมะยงชิดมะยงชิดแบบมะปางครับ
0: เยอะมะปาง
7: ครับ
0: ดีแล้วล่ะเรานี่ดีเข้ากันได้อยู่กับป่าแถวนี้จะปลูกหมดเลยปลูกไม้นี่สำหรับชาวบ้านนะมันไม่ค่อยได้กินนะผลไม้ที่สุกเต็มอยู่นี่ให้เขาออกหมดเลยนะทางบ้านน่ะไม่เอาเนี่ยผลไม้เต็มนี่พอมันสุกแล้วให้เขาไปหาเอาออกแจกกันทั่วบ้านทั่วเมืองวัดนี่ไม่เอาเยอะสละขนาดนั้นมีอะไรออกหมดเลยวัดนี่ไม่ใช่วัดพระตนีขี่เหนียววัดหลวงตาบัวพูดชัดว่าวัดหนักเสียสละว่างั้นเลยมีอะไรให้ออกหมดนะคนละหมากละมากอยู่ตามนี้เขามาเห็นนะให้เขาขนออกไปแจกกันแจกกันหมดเลยทั้งวัดท่วม
6: ตอนนี้ทองคำได้33.20 บาทครับผม
0: โอ้มันเข้าครึ่งกิโลแล้วเหนือ
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: สามสิบสามบาทครึ่งกิโลแล้วนะ
6: ครับครึ่งกิโลครับผม
0: เออนั่นวันนี้ทองคำได้ครึ่งกิโลไม่ใช่น้อยๆนะ
9: น
0: ่
9: าจะ
0: บิน
9: จาน
0: ะเออมาแล้วล่ามานั่นมาเยอะนะวันนี้นี่ไอ้มาว่าไอ้มันไม่ไปไหนนะมันเกี่ยวพันอยู่นี่นะอยู่กุฏิมันก็ไปหาใช่ไหมไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันติดเจ้าของอยู่กุฏิมันเดินจงกรมทางจงกรมวันนี้เดินตัดนี่ปั๊บปุ๊บเข้าถึงกุฏิหลังนี้นะมันไปบ้านเขาเนี่ยเนี่ยมันติดใครมีอะไรมันกินแล้วมันติดเพื่อนี่ไปหากินไปใครยื่นให้ยื่นให้แต่ไปเรื่อยเลยที่นี่เลยเพื่อนเพี้ยนจังไม่ยอมหนีนะถ้าไม่อิ่มท้องไม่ไปนี่ไปไอ้คอร์ดมึงมายืนทำไมนี่ไปมึงจะไปไหนไปนี่นะมึงมายืนเก้อๆกันกลางอะไรนี่เข้าท่าดีน่าละหมดแล้ว
7: บูชาธรรมครับบูชาธรรมดาเรืองอุปรินดาชื่อดาเรืองอุปริน$100กับเงินไทย5,000 บาทดาเรืองอุปริน
0: 500 5,000
7: ครับ
0: ดอลลาร์100 ดอลลาร์กับเงิน5,000
7: ครับชื่อดาเรืองอุปริน
0: ไม่ใช่ครูนั่นเหรอครูดาเรืองใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ดาเรืองอุบลินนี่รู้ใช่แล้วนี
7: ่
0: ร่วมทำบุญจะเป็นครูอยู่ที่เนี่ยน้องแสงนี่นะเป
7: ็
0: นลูกศิษย์นั่นแหละ
7: ครับครับ
0: ลูกศิษย์ตอนนี้เอาแล้วนะเดี๋ยวไปแล้วให้พรเรียบร้อยแล้วไปไอ้นี่ยังมาเพี้ยนผ่านเขาไปไหนมันไม่ไปเขาไอ้นู่นไปนู่นไอ้หออะไรเดี๋ยวนี้มันดีแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้เหาะมันห้าวหาญน่ะเดี๋ยวนี้เล่นเจ้าใครได้ดีเนี่ยเนี่ยมันขู่นั่นแหละไอ้หมีฟาดมันหน่อยไอ้หมีตีหลังมันฟาดหลังมันไอ้หมีน่ะมันเฮ่อๆแสดงตีหลังมันเลยเจ้มันชอบเฮ่อๆเนี่ยแต่ไม่เคยเห็นกันหรอกมันชอบขู่เฉย
7: กลับไปโดน5 ทีถ้ากัดเมื่อไหร่โดน5 ที
0: ไปคู่นี้นี่ไอ้เหาะเนี่ยเรียกไอ้เหาะมันเหาะมามันเกือบตายไปรักษาโรงพยาบาลขอนแก่นนั่นเนี่ยหมาตัวนี้ก็ไปรักษาโรงพยาบาลขอนแก่นครับเพราะฉะนั้นวันนั้นมีโอกาสเราจึงเข้าไปโรงพยาบาลเลยให้ซะ5 ล้านนั่นนั่นแหละหมาเรามันไปเรื่อยๆถ้าไปรักษาเราสืบถามดูเขาไม่เก็บค่านะมาวัดป่าบันตานี่ไปรักษาฟรีทั้งนั้นที่นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ให้เขาฟรีให้ละ5 ล้านเลยตอบรับกันนี่ท่านเอากันดีนะคู่นี้เอากันดีนะยอกันเก่งมากเนี่ย
3: นั่นนั่นเอาละเอาละนั่นนั่นนั่นเอาละนั่นโอ้มาหยอกกันก็น่าดูแล้วข้าหูกันฟัดนี้เหมือนว่าหูขาดไปห้าหูนี่ไม่มีอะไรนะเขาทำเบาๆเขาข้าฟัดเนี่ยเอาจนหูตัวหูหูยาวๆใหญ่ๆเหมือนว่าขาดไปห้าหูแล้วไม่มีอะไรนะเขาข้าเบาๆเขาข้าฟัดกันเลยนี่นั่นนั่นเอาเอาเอาข้าหูเอาเอาเลยข้าหูเลยข้าหูเลยเอาฟัดเลยฟัดเลยเขาหยอกกันหยอกเหมือนแรงยิงนะจะไม่เจ็บนะนั่นเอากันนี้แล้วนะเอาละไปแล้วนี่โอ้นี่กำลังแปดโมงวันนี้ไม่สายเลยหรอกโอ้ไปนู่นไปเมื่อวานนี่ก็ไปทำพระปู่ที่หลวงปู่คำดีล่วงลับไปแล้วรู้สึกว่ายอกแยกมากว่าทำพระปู่อาหารการกินทุกอย่างขาดเกินเราไปแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยขนของไปเต็มรถเลยจากนั้นก็มอบเงินก้อนให้พวกแม่ชีให้คนละ1,000สำหรับอาหารนั้นให้เป็นส่วนกลางไว้ให้ครั้งละ50,000ให้จะทำอาหารถวายบ้างอย่างนั้นเมื่อวานนั่นคือแบบว่าไปไปไปสามตัวไปสามตัวนี่ไอ้หอกนี่ไอ้หอกใส่เครื่องบินมาเลยไอ้หอกเกือบมันตายแล้วไปรักษาโรงพยาบาลโอ้เกือบตายจริงเชื้อโรคเต็มในตัวมันเต็มหมดหมอเขาช่วยเต็มเมียวนี่รอดตัวมาวันนั้นเราไปเลยให้ซะ5,000,000ตอบรับกันไม่งั้นหมาเราตายเลยแหละฟังว่าเขารักษาวัดหมาวัดป่าวันตาเขาไม่เคยเจ็บไล่เข้าไปนั่นแหละหมาตัวไหนไม่สบายไล่เข้าไปไล่เข้าไปโรงพยาบาลสัตว์นะเราไปวันนั้นถามเขารู้ชัดเจนเลยไปเห็นเอ็กซเรย์เครื่องหนึ่งกำลังชำรุดมากใช่ไม่ได้ราคา5,000,000ให้เลยนะอย่างนั้นแหละเอาละไปแล้วตอนนี้ไปเลยตัวหนึ่งนั่นนี่นั่นเนี่ยมานี่เลยนะไอ้หางขอดเหมือนกันตัวหนึ่งขาวตัวหนึ่งดำหางขอดนั่นเดินเก๊กเก๊กเก๊กเก๊กไปแล้วเก๊กเก๊กเก๊กไปแล้วที่8 โมงคนอยู่8 โมงคนอยู่ไปแล้วค่อยอยู่ไปเอาไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101ขอเชิญรับฟังครับ
9: คือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันพระเป็นวันศีลแต่ความหมายก็หมายถึงว่าเราจะทำตัวของเราให้มีศีลเพื่ออยากให้เป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐ คือทำคิดใจให้ประเสริฐให้ยิ่งกว่าธรรมดาโดยแก่น้อมนำเอาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์เพิ่นมีทั้งคำสั่งและมีทั้งคำสอนเข้ามาแทรกเข้าในคิดใจของเฮาเป็นยาบำรุงคิดใจเพราะแต่ละคนก็ต้องการความสุขกันอยู่แล้วจนถือว่าความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายตลอดจนสิ่งต่างๆทั้งหมดเป็นในด้านความทุกข์ก็เรียกว่าต้องการต่างคนก็ต่างต้องการความสุขความเจริญในตัวของตัวเองฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์ในนักปราชญ์ทั้งหลายเพิ่นถือว่าเป็นของเลิศเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกบ่ว่าแต่เพียงโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกถึงหมื่นจักรวาลถือว่าเป็นของดีของดีที่จะมาบำรุงเลี้ยงร่างจิตใจและร่างกายของเฮาให้มีความสุขปราศจากภัยเวรต่างๆปราศจากบาปกรรมต่างๆให้มีแต่ความสุขความเจริญเรียกว่าเป็นผู้มีกุศลมีความฉลาดถ้าหากคิดใจมีสิ่งอื่นมาปกปิดกำบังก็กำเนิดมนต์ดลการต่างๆมากมายเฮาต้องพยายามเสียสละสละดอกนั่นเป็นเรียกว่าอำนาจฝ่ายต่ำด้านธรรมะปัญญาจะเป็นกิเลสส่วนหนึ่งกิเลสก็คือคล้ายๆกับว่าเมฆมาบังพระทิศพระจันทร์แต่มองมาเห็นก็เลยเกิดเป็นความโลภความหลงความโกรธนิรันดร์พันอย่างฉะนั้นถ้าหากมีธรรมะก็มาแทรกสิงเขาได้คิดใจคิดใจเขาจะมีความว่างไว้ประเปียวกระชับกระเฉงคนคิดพิจิตรพิจารณาได้กระทะลุปลุกปงมาเมิดพ้นดอนตะการสมัยข้างพุทธกาลเพิ่นเกิดยิ่งศาสนามันรุ่งเรืองมากซึ่งมีพระพุทธเจ้าและสาวกต่างๆได้ประกาศพระศาสนาไปทุกคนทุกแห่งประเทศไทยเฮาก็รู้สึกว่ามาสมัยพระเจ้าศรีอโศกราชศรีธรรมอโศกราชเพิ่นทรงพระโสนาอุตระมาพักรากฐานในที่นครปฐมเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ที่มันก็มีหลายร้อยหลายร้อยศาสนากันด้วยทุกคนทุกแห่งบางคนก็ถือเพื่อสิบพ่อเขาพ่อเป็นประเภทนี้ถือเพื่อราบสักการทั้งๆถือเป็นลานพันยังไปเป็นศาสนาการเมืองกันกระไรโดยเฉพาะพุทธศาสนาในพ้นไม่ได้มีการบังคับบัญชาเป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองให้ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองการประพฤติปฏิบัติได้ผลหน่อยมากต่ำสูงแค่ไหนตัวเขาห้องเป็นคนรู้เองบ่ต้องได้ไปอ้อนวอนผู้อื่นมาตัดสินให้พระเจ้าสอนไว้ในสวาคาตธรรมสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพันตัดได้ดีแล้วหรือทั้งดีทั้งแล้วคือเป็นธรรมะประเภทใดคันตัวที่แรกก็สันทิฏฐิโกคือหลดผู้ปฏิบัติยอมรู้เองหรือผู้บรรลุยอมเห็นเองคนอื่นบ่เห็นคนเฮาล่ะมันเฮาตัวเขาเข้าเองแต่ละท่านแต่ละคนเป็นผู้เห็นเองเป็นผู้รู้เองแต่ว่าธรรมะประเภทนี้เป็นธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติมันเป็นธรรมะเกิดจากการศึกษาเราเรียนการท่องการบนหรือการได้ยินได้ฟังจากท่านอื่นเป็นธรรมะที่เขาถึงคิดถึงใจจริงๆใจเฮาเป็นคนรู้เองว่ามีรสชาติเพียงใดแค่ใดถ้าหากสัมผัสกับจิตใจของเฮาแล้วยกตัวอย่างเฮาหลายตัวอย่างขันความสงบความสงบเพิ่นนี่เพิ่นก็ว่าเป็นของที่เลิศเลิศในด้านความสุขตามพระสิทธิ์เพิ่นก็ว่านัตติสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งจากความสงบไปแล้วบ่มีในโลกนี้ฉะนั้นความสงบเพิ่นนี่เฮาได้ดูดดื่มรสชาติของธรรมะประเภทนี้หรือยังพระธรรมะแต่ละอย่างนี่บ่สักแต่ว่าพูดไปพูดไว้เป็นภาษาแล้วก็สิแล้วไปเป็นของมีของจริงอยู่แล้วพระพุทธองค์เพิ่นได้สอนไว้ภาษาที่พูดนี่เป็นภาษาธรรมดาเพื่อให้เข้าใจกันแต่ธรรมะซึ่งเป็นของจริงหรือธรรมชาติที่เป็นของจริงมันมารองรับสมมุติที่ใช้ชื่อว่าสงบหรือว่าสมาธิว่าปัญญาว่าฌานญาณมาคนนี้พระยังกระทำอันนี้เป็นภาษาสมมุติให้รู้กันแต่ตัวจริงของธรรมะนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแต่ผู้ศึกษาเราเรียนไปก็เรียนไปหลายนักธรรมตรีโทเอกไปเรียน1 2 3 4 8 9นักเขาเลยจนถึงปริญญาตรีโทเอกไปแล้ว เรื่องก็เรื่องของธรรมะแหละเรื่องจำเนาซื้อของธรรมะต่างๆตลอดถึงวิธีการปฏิบัติแบบนั้นวิธี

ฉะนั้นเพิ่นเอาบทพิสูจน์ธรรมะเพิ่นเว้าในสวากขาธรรมไว้นี่เป็นบทพิสูจน์ธรรมะในการปฏิบัติเพิ่นจังว่าสันติติโกผู้ปฏิบัติยอมรู้เองยอมเห็นเองอะกาลิโกเป็นของบ่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาข้าวนั่นข้าวนี่พระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ปีร้อยปีพันปีเท่าไรพันปียังก็บ่ได้เกี่ยวของเจ้าสายบายเชียงก็บ่ได้เกี่ยวของผู้ปฏิบัติบ่ได้เรียกว่าน้อยว่าใหญ่บ่ได้เรียกว่าเรียกชาติชั้นวรรณะผู้ใดก็ตามก็เรียกว่ามีร่างกายเสมอกันหมดมีจิตใจอันนึงมาแทรกสิงอยู่ในร่างกายคนเหมือนกันหมดเมื่อประพฤติปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับการเวลาขึ้นอยู่กับอย่างขึ้นอยู่กับเหตุคือการกระทำเหตุหรือการกระทำเนี่ยเป็นตัวใหญ่ถ้ามีการกระทำหน่อยผลก็หน่อยการกระทำมากผลก็มากการกระทำหลายผลก็หลายขึ้นไปตามเหตุของการกระทำเมื่อแม่นมาสักแต่ว่าสิจื้อเอาได้ซื้อซื่อจำได้ซื้อได้มันก็บ่ได้คือเฮาจำทรัพย์สินสมบัติทั้งโลกที่เฮานิยมกันร้อยล้านพันล้านแสนล้านพวกนี้ก็ชื่อได้จำได้เว้าได้แต่เฮาหังมีท่อเฮามีหั่นน่ะว่าได้จำได้แล้วมันสิมีรสบ่ได้ลักษณะธรรมะคือการพกเฮียนหลายจบปัจจัยปิฎกจำได้อยู่สื่อมันแต่ว่าหังบ่ธรรมะที่แท้จริงบ่ฮั่นเกิดขึ้นกับจิตใจธรรมะทั้งหลายแหละมันเกิดจากใจเป็นด้านธรรมะฝ่ายดีก็ตามฝ่ายบ่ดีก็คือกันฝ่ายที่เป็นบาปเป็นกรรมก็เกิดจากใจดวงเดียวนี่แหละฉะนั้นพระพุทธองค์จึงพยายามเน้นหนักในการประพฤติปฏิบัติจิตใจเป็นใหญ่เริ่มแรกที่สุดก็ให้จิตใจสงบตามธรรมดาจิตใจของเฮามันสิส่งไปตามอารมณ์ต่างๆสัญญาอารมณ์หลายอันพันอย่างสัญญาอดีตอนาคตส่วนที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ส่งไปตามอารมณ์ตามเรื่องตามเล่าถ้าหากเฮากำหนดบ้างเหล่าโอ้ยมันไปบ่ยังที่เจ้าเด่นนอนหลับไปแล้วก็ยังไปกันยุ่งสิบ่ยังเรื่องตัวเจ้าตัวนอนเฉยบ่รับรู้มันก็ไปตามเรื่องของมันคือบ่มีหลักมีแรงบ่มีหลักยึดเรียกว่ายังเลื่อนลอยฉะนั้นจึงว่าให้หาหลักคิดใจไว้เพื่อเป็นหลักคิดหลักใจในระยะที่จะต่อสู่กับเหตุการณ์ข้างหน้าเอาธรรมะเนี่ยเป็นครูกับคิดใจเฮาจะเห็นดอกคนเฮามันสักว่าสิอยู่ซื่อๆธรรมดาเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็มีเหตุมีการเดี๋ยวก็มีเรื่องยุ่งเรื่องยุ่งแบบนั้นวิธีนี้ถ้าหากกำลังคิดใจบ่ดีก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายสำหรับคนเฮาอย่างเฮาจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆบางคนก็อาดั้นตันใจบ่มีทางออกนะเขากันฆ่าตัวตายก็ยิ่งตัวตายก็มีผูกข้อตายก็มีหลายอันพันอย่างมันหาทางออกบ่ได้ก็เนื่องจากจิตใจบ่มีที่พึ่งพิงอาศัยบ่มีรักคิดรักใจพระพุทธองค์ผู้สอนให้มีรักคิดรักใจฉะนั้นบ่ได้เรียกถึงว่าชาติใดภาษาใดประพฤติปฏิบัติได้หมดเพราะว่ามีจิตใจคือความรู้ชนิดหนึ่งซึ่งสิงอยู่ในร่างกายคือขันหาก่อนพลังงานคิดเขาก็ยิ่งสนใจเอาใจใส่ฉะนั้นโดยเฉพาะเมืองไทยเฮาซึ่งเป็นเมืองพุทธพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีหลายแสนองค์แต่ละปีวัดว่าศาสนาก็หลายหมื่นหลายแสนวัดและประชาชนต่างๆก็ไปประพฤติปฏิบัติทำบุญทูลท่านไปรับศีลศีล5ศีล8ตลอดจนถึงเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ยังหลายแต่ในด้านการประพฤติปฏิบัติยังไม่เผยแพร่ไปมากมายกายของมีแน่เป็นบางครั้งบางคราวหรือปฏิบัติก็พอทำพอเป็นประเพณีว่ามันเอาคิงเอาจังแต่แล้วว่ามันปฏิบัติอย่างอื่นเอาเพิ่นหมายถึงร่างกายคิดใจก่อนนี่แหละเป็นสถานที่ที่จะฝึกหัดอบรมดัดแปลงกายกับใจอยู่ร่วมกันเอาร่างกายเนี่ยเป็นสนามรบถ้าพูดถึงว่าสิรบรบกับอะไรกับอำนาจฝ่ายต่ำมันยังอำนาจฝ่ายต่ำคือบรรดากิเลสทั้งหลายแหล่ซึ่งมันบ่ดึงทะดึงคิดใจไปในด้านฝ่ายต่ำถ้าพูดถึงทั้งโลกเขาก็คล้ายๆก็ว่าพวกข้อม่อแค่แม่ยังเขาแหละเขาได้ป้าได้ดงไม่ได้ไปตามรักตามเกียรตินี่ยังไงว่าจนกระทั่งไหนจิตใจมักจะได้ก็ว่าไปตามเรื่องคืออย่างคนทั่วธรรมดาอย่างนี้ก็มักจะเป็นทำนองนั้นอยากได้อันไหนวิธีไหนก็ตามเท่าไหร่มาสร้างดีสร้างว่าดีไม่ได้เกี่ยวไปแย่งเขามากก็มีไปข่าเจ้าเอาของมากก็มี

0: ไม่บังคับก็ไม่อร่อยอันท่านอย่างนักเขาก็ไปทำร้ายบรรดาชีวิตสัตว์หรือมนุษย์เราอันท่านอย่างย่างโลกสิเป็นกันอันนี้พระพุทธองค์เพิ่นบ่ได้ว่าสิบ่ได้สอนไว้เพิ่นให้ลดให้ละสิ่งเหล่านี้แม่นบ่มันไปทำร้ายคนอื่นแล้วผลทั้งหลายแหล่มันสะท้อนกลับมาสู่ตัวของเฮาตัวผลมันนี่แต่เฮาฆ่าผู้อื่นน่ะผู้อื่นตายแล้วแต่ผลทั้งหลายแหละมันมาอยู่ในคิดใจของเฮาเฮาก็จะต้องตายเพราะเหตุนั้นจักสิหลายเทื่อหรือลอยเทื่อพ้นเทื่อก็อาจเป็นได้ไปทำร้ายเขาก็ซ้ำทำร้ายตัวเองไปโกรธแค้นเขาก็ซ้ำโกรธในตัวเองผลมันต่อเนื่องกันไปเหมือนกันเพราะมันเกิดจากคิดใจดวงเดียวคิดใจตัวนี้แหละเป็นคนคิดคนนานก้อนจะไปทำร้ายเขาก้อนจะไปฆ่าเขาก้อนจะไปเอาสิ่งเอาของเขาโดยไม่ได้บอกกล่าวเขาจะไปชกทิ้งวิ่งล่อคนจะล้มเมียงหน้านับประกันได้มากนั่นเขาไม่ได้ให้ไม่ได้เข้าไปว่าเอาดุเอาไปบังคับเอาดุผลทั้งหลายแหล่มันก็มาสู้คิดใจของเขาแต่มันเป็นของละเอียดเขามองไม่เห็นถ้าต้องการจะมองเห็นก็ทำคิดใจเกิดความละเอียดขึ้นมาจึงจะเห็นสายมันมาแต่ของต่างๆข้างนอกเขาก็ไม่ได้เห็นโตมันจะมีแต่กินมันก็ยังมีเป็นเหตุมาทำให้ร่างกายเดือดร้อนบนไหวก็มีมีแต่กินมาพอเห็นมันไม่โตมันเนี่ยสักแต่ว่ากินเนี่ยสักแต่ว่าแสงมาทางตาก็คือกันอาจทำร้ายคนให้ล้มให้ตายไปก็ยังได้อย่างในกรุงเทพระยะนี้ก็ว่ามันอากาศพอดีเกิดจากอะไรก้อนใดเนี่ยจะเกิดเป็นโรคเป็นไข้ยังน่านับประกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่คนเดียวนั่นมันสะท้อนกลับมาถึงตัวผู้เหตุผู้ทำมาแล้วถ้าหากเข้ารู้จักความเป็นจริงอย่างนี้ก็บ่กล้าทำบาปทำกรรมพระพุทธองค์พันสั่งไว้แล้วเรื่องของศีลภาณาทินากาเมมุสาสุราเป็นธรรมะของมนุษย์คนเรียกว่ามนุษยธรรมถ้าผู้ได้รักษาเรื่องงดเว้นได้เวรามานี่งดเว้นไม่ทั้งหาอย่างนี่เขาเรียกว่าปัญจเว้นเป็นเว้นเป็นเวรเป็นกรรมถ้าบ่หมดเวรได้หมดทุกอย่างก็เรียกว่ายังบ่ให้เป็นคนสมบูรณ์แบบถ้าขาดตกบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนบ่เต็มคนยังขาดตกบกพร่องอยู่ยังว่าพี่น้องของกบฏโอกในเมืองสักกายราชเมืองกบิลพัทปฏิญาณตนนับถือรับรักษาศีลตลอดชีวิตเลยเป็นยังไงก็ตามตายก็ตามไม่ได้เกี่ยวข้องถึงขนาดนั้นเนี่ยเพิ่นถือว่าเป็นของเป็นของที่ทำประโยชน์ในแค่ตนแค่ตัวเจ้าของเห็นชัดลงไปถึงขนาดนั้นบ่กล้าเหตุการณ์ทำพอทำลงไปก็ขึ้นมาหาเจ้าของเลยคือจะเข้าบ่กล้ากินของที่เป็นผิดเป็นไพ่เป็นยาผิดหรือเป็นของที่แสลงต่างๆการทำบาปทำกรรมหรือเบียดเบียนคนอื่นก็ต้องอยู่ในทำนองเดียวกันต้องเห็นชัดลงในคิดใจตัวเองอย่างนั้นอ่ะไพ่สิไปกล้าเหตุไพ่ว่าชอบความสุขเจ้าคนไม่ชอบเจ้าความสุขฉะนั้นพระเจ้าสอนให้ลดละในอำนาจฝ่ายต่ำบรรดาสิ่งที่เป็นไปในด้านฝ่ายต่ำเราก็พยายามปรับปรุงคิดใจให้เป็นไปเพื่อความดีความมีกุศลมีบุญมีปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นการจัดการในประเภทเอาศีลนี่แหละเป็นขั้นต้นศีลคืองดเว้นจากสิ่งภายนอกทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็พยายามทำคิดใจให้สงบจนกลายเป็นสมาธิคำว่าสมาธิเนี่ยคิดใจที่แน่นหนาถาวรมาวันไหวในอารมณ์ต่างๆมาวันไหวในเสียงพูดสูงๆต่ำๆมาวันไหวกับเหตุภัยต่างๆคิดใจยังคงทนถาวรยึดตั้งมั่นอยู่ทั้งตลอดเรียกว่าคิดใจกล้าหาญอาศัยสติคือความระลึกรู้ตัวนั้นน่ะรู้อยู่กับธรรมชาติของจิตคือความรู้แล้วมันมีพลังเกิดขึ้นอีกดึงความรู้ทั้งหลายแหล่มาอยู่ในตัวเฮาบ่ให้แพร่ซ่านไปทั่วทุกคนทุกแห่งรอบขอบเขาจักรวาลทรงหนาทรงหลังอยู่อันนั้นจิตใจก็บ่มีกำลังธรรมดาล่ะคล้ายๆกับแสงไฟมันแบ่งออกไปแล้วแสงยิบๆย้อยๆมันก็บ่แก่งบ่สว่างแต่รวมเป็นดวงไฟดวงใหญ่มันก็แก่งสว่างโล่ไปเลยอย่างดวงพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ฉันใดก็ดีเฮาร่วมความรู้ทั้งหลายแหล่มาอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งอยู่ในตัวของเฮาแล้วก็รู้ไปหมดแหละฉะนั้นพระพุทธองค์มันจึงรู้ในร่างกายของคนหมดมีขนจักเส้นมีกระดูกจักท่อนเพิ่นรู้จักหมดอันใดเป็นเครื่องข้างในมีอันใดตอนใดเพิ่นเบิ่งตลอด เมื่อเบิ่งดูตัวเจ้าของรู้หมดแล้วตัวผู้อื่นก็ตกอยู่ในทำนองเดียวกันเพราะมันเป็นของสดสวยหมดงามแค่ไหนเป็นของทนท่านถาวรซ้ำเลยเป็นของเที่ยงหรือว่าเที่ยงหรือเป็นของเป็นทุกข์หรือว่าเป็นทุกข์เป็นของเฮาหรือว่าเป็นของอะไรมันเป็นแสงของธาตุอันนึงถึงมาเอาธาตุของโลกก็เป็นรูปเป็นร่างก่อนแต่ละบางคนผู้บ่พิจารณาเห็นว่าเป็นของตัวกันจริงจังแต่ละเป็นมูลมรดกของบิดามารดาก้อนธาตุทั้งหลายแหล่ตัวของเฮามีแต่แค่คิดวิญญาณธรรมะสิ่งอยู่นี่แล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติไปตามหลักแล้วคราวนี้เฮาจะนําชีวิตจิตใจเฮาไปสู่เป้าหมายชนิดใดนี่เกิดขึ้นมาเป็นคนในชาติหนึ่งๆหรือได้ประสบพบพระพุทธศาสนาในคราวหนึ่งครั้งหนึ่งอันนี้ก็ความเฮาก็มีสิทธิ์เต็มทีที่จะนําไปได้โดยเฉพาะเมืองไทยแห่งสบายพระพุทธพระมหาราชามหากษัตริย์เพิ่นก็ส่งเสริมในการนับถือพุทธศาสนาบ่ได้ขัดของศาสนายังเพิ่นก็บ่ว่าบ่ผิดกับแม่บทกฎหมายบ้านเมืองก็เพิ่นส่งเสริมครับฉะนั้นถ้าหากเข้าร่วมพลังคิดได้ได้ดูความเป็นจริงในสิ่งต่างๆในร่างกายของตัวเองรู้แล้วก็ของผู้อื่นน่ะบ่ได้เกี่ยวแล้วก็รู้จักเขาแล้วก็ไปแล้วล่ะมันดีบ่ดีซะเลยมันไข่มันน้ำมันแปรปรวนเกิดโรคเกิดไข้หน้านับประการยังเขาเห็นกันมั้งอันนี้เฮาก็เรียกว่าดีเรื่องเพราะว่าร่างกายสมบูรณ์แบบมีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบขั้นบริบูรณ์หมดอาการ32นับแต่เกศารวมมาตลอดถึงหมดทั้งมีครบหมดแต่บางองค์บางคนเจ้าสิร่างกายก็บ่สมประกอบคือหมู่มีขาก็ใส่ขาบ่ได้บางคนก็ขาก็ขาดก็มีบางเสือมีตาก็ใส่ตาบ่ได้มองบ่เห็นเพิ่นคนตาบอดตาจะเอาไปล่ะมีแขนก็ใส่แขนบ่ได้มีหูก็ใส่หูบ่ได้หูก็บ่ได้ยินหยังหูหนวกหูนักตึงเอาแล้วแต่ว่าเฮามันสมบูรณ์ทุกอย่างสิกันว่าเป็นผู้มีโชคลาภมากนี่ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์พระเจ้าได้กล่าวไว้คิดโชมนุสสปฏิลาภโหผู้ใดอัตภาพมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบถือว่าเป็นผู้มีโชคมากโชคหลายแต่ผู้ที่เขาเจ้ามีเศษของกรรมแทรกมาไม่ตาหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดห้อยเปียกเสียขาหน้านับประการเกิดมาบ้านได้เห็นผ่าเห็นหมอกตายมาตั้งแต่ในขั้นในยังตัวนี้พวกเรานั้นหลายเท่าไหร่แล้วแต่มนุษย์จะเกิดมาสมบูรณ์อยู่เพราะว่าโชคใหญ่โชคใหญ่โดยวิธีใดคือเฮาสามารถที่จะนำชีวิตจิตใจจะไปสู่ความสุขกันยิ่งกันยังไดคือประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธองค์เพิ่นว่างไว้อย่างดีหลักการวิธีการตลอดถึงหลักการปฏิบัติสอนไว้หมดนับตั้งแต่ขั้นต่ำตลอดถึงขั้นสูงเพราะพระพุทธองค์เพิ่นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วได้รู้มาแล้วได้เห็นมาแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นเริ่มแต่ธรรมะขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงรู้หมดแล้วก็อยากให้ผู้บรรดามนุษย์ชาติทั้งหลายแหล่หรือสัตว์ทั่วหมดทั้งโลกอยากให้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อหัดเดินไปถึงความสุขคืออย่างพระองค์เองจนถึงพระนิพพานหรืออริยสาวกต่างๆเพิ่นก็ไปหลายๆสมัยครั้งพุทธกาลหรือสมัยตอนหลังๆมันก็ยังไปกันเรื่อยแต่เฮาบ่รู้จักมันไปกันเรื่อยแต่ประพฤติปฏิบัติถึงขั้นละผลก็เกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วก็ไปกันซั่นแม่นจะว่าไปจะว่ามาบ่มีไปมารู้อยู่ซั่นแหละแต่ว่าบางคนก็ได้มาเกิดขึ้นมาแล้วก็มาติดอยู่ในวัตถุทางนอกติดอยู่ในร่างกายอยู่ของเนี่ยติดอยู่อันนี้ก็เลยยุ่งกันไปนุ่งซึ่งซื่อยุ่นตั้งครอบตั้งครัวไปมังงุ้มครอบครัวแต่มังครัวมาครอบหัวก็ยังมาขังไม่ดีไปเพราะอะไรล่ะข้าหน้าข้าหลังยุ่งเลยเศร้าแย่อยู่ในเรื่องนั้นไม่ว่าจักก็จะไปสิมาเดี๋ยวกับบนมาทุกข์เดี๋ยวกับบนมาอย่างแบบนั้นมีที่นี่สำหรับบางคนบางคนมันไม่ทั้งก็เที่ยวหาเอากับเบื้องหาขอท่านไปตรงนั้นแหละแต่ยื้อไม่ก็ยู่กันไปก็คิดว่าอย่างนั้นก็น่าทุเรศสงสารในสำหรับมนุษย์ของเฮาหมดทั้งโลกพระพุทธองค์มันก็มีมหากรุณาเมตตาในหลวงได้ประกาศศาสนาธรรมคำสั่งคำสอนไว้มอบเป็นมรดกทอดมาถึงเฮา 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็มาเทศน์ในหลักการคล้ายๆกันนี่แต่ว่าเฮาสิจะมาได้ไปได้มาจะได้มาเกิดร่วมกันอยู่จังเห็นกันอยู่ระยะนี้ถ้าผู้ใดต้องการจะประพฤติปฏิบัติสิไปสู่ความดีอย่างประสิทธิ์สอนมาแล้วก็ล่องมือประพฤติปฏิบัติบำรุงเหตุให้มันเต็มแบบคือการปฏิบัตินี่หลักการของมันเป็นสอนไปเองสิเพราะมันว่าให้ไปชื่อได้ซื้อมันเอาไปเทียบ ท่านนั่นท่านนี่เพราะเราเป็นรับจ้างเขาเป็นเงินดงเงินเดือนมุ่งหนอนมุ่งนี่ก็ยังสมัยเห็นอยู่เสมอแต่ก่อนเป็นประพฤติปฏิบัติกันจริงจังปฏิบัติจังละกายก็ว่าจากับใจนี่เท่านั้นแหละแต่แล้วใจนี่เป็นส่วนใหญ่ทำใจดีแล้วกายก็ว่าจามันก็ดีไปนั่นเริ่มแรกก็จังว่าให้ฟังแหละเป็นสมาธินี่ดึงควบรู้มาให้พม่าเป็นสมาธิสวรรค์ย่าไปแล่นไปตำมันแล่นไปตำมันนี่ก็ยังมาบอดมาอยู่กำหนดว่าอายุนี่ก็อายุที่กำหนดเพิ่นบอกไปแล้วอารมณ์สมถะ40อย่างเสียวันนี้ก็ได้เอาอันเดียวเท่านั้นล่ะเขาได้ทางนึงเขาได้บัดคู่ทางทางเขาไปหาใจด้วยนี่สมถะไม่ยังว่าสมพุทโธพุทโธนี่ก็แม่นนี่กำหนดลมหายใจเขาออกนี่ก็แม่นนี่จะว่าธัมโมธัมโมก็ได้ว่าสังโฆก็ได้เมื่อวานยังว่าตายตายสิก็ได้ว่าจะเกี่ยวกับความว่าแต่ความรู้อายุกับความนึกเมื่อมันรอเป็นเสียงนี่นึกพุทโธกับนึกอยู่ในใจให้ความรู้อยู่กับพุทโธนี่หมายความว่าเป็นเงื่อนอ้อยสำหรับดึงความรู้ทั้งหลายแหละมารวมในจุดนั้นพูดง่ายๆหรือกำหนดลมก็ให้มารู้อยู่ในลมนี่ให้ความรู้มารวมกันด้วยหันหากเข้ามีสติต่อเนื่องกันแล้วรู้กู้อยู่ตลอดเวลามันก็รวมความรู้ก็หลายขึ้นหลายขึ้นแล้วอันนี้พวกเราทดสอบเพิ่งกันยังได้ย่าเวลาวางๆฮะกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามนั้นก็ตามได้บัตรการทุกเวลาดึงความรู้ก็มาร่วมเท่าจะมีความรู้สึกถ้าหากคนร่วมก็มาแล้วมีความรู้สึกผิดแปลกกันในร่างกายในปฏิกิริยาสิ่งแสดงออกร่างกายเคยเก็บเคยปวดเคยมวยเคยร่าของมันนี่สิหายไปได้บัดความสุขกันนี่ก็สิเกิดขึ้นมาเพื่ออยากอยู่อยากนอนกับว่าได้นอนมัดขึ้นเสมอเท่าสลายขึ้นกับว่าอยากนอนเนี่ยบ่ครบว่าฉันบ่ท่านอาหารสามมื้อสี่มื้อก็ยังแข็งแรงอยู่นั่นนั่นก็เอิบอิ่มในด้านจิตใจคือใจมันได้ดูดดื่มรสของธรรมะรสชาติของธรรมะมันเลิศเลิศกว่ารสทุกอย่างในโลกทั้งเทวโลกพุทธโลกทั้งมื้อจักรวาลมันจังว่าธัมโมโลกเกอนุตโรธัมมานี่เยี่ยมที่สุดในโลกเข้ามาในโลกมดทุกๆโลกแต่ว่าตาเข้าได้ดูดลืมรสชาติของผลเมืองจักน้อยจะก่อชื่อมาจากแต่แม่ว่าให้ฟังกับฟังยั่วน่ะจักสิเขากับบ่ฮั่นได้ดูดลืมเองเขาก็บ่รู้ชัดคล้ายๆก็ว่าเขาล่ำลือกันว่าผลไม้อยู่เมืองนั่นเมืองนี่มีรสชาติอะไรร้อยเป็นแบบนั้นมีที่นี่เขาฟังแล้วเขาบ่ฮั่นได้ลืมรสเบิ่งเขาก็บ่จักละเสียแน่ว่าเสียแน่ไม่ได้เลยกินเข้าไปริมรถเบื้องแล้วโอ้เป็นแม่ดีตัวดีดีตัวเจ้าข้าศิวาได้ลักษณะของธรรมะทำต้องเดียวกันต้องเลยใจมันต้องสัมผัสกับธรรมะสักกันแล้วธรรมะของศีลนอกเหนือจากศีลเนี่ยศีลภายในว่ามีรสชาติเพียงใดเขาอ่านได้ความสงบมีรสชาติเท่าไหร่เขาอ่านได้สมาธิขันธ์ธรรมขันธ์สูงหรือขันกลางมีรสชาติเท่าไรเขาอันไหนคือกันจะก็รสชาติต่างๆสิมาพันทั้งลิ้นเท่านี้อันไหนเป็นเผ็ดเผ็ดอันไหนเป็นเข้มอันไหนเป็นเปรี้ยวอันไหนเป็นหวานเท่าชื่อเลยอยู่เป็นบ่กินกันเพราะมันเคยมาแล้วอันไหนเป็นหอมอันจังสามารถทั้งจมูกอันไหนหอมอันไหนบ่หอมรู้หมดมาทั้งร่างกายก็มาย่ำไรห้อนหรือเย็นหรือในหัวจังบ่รสมาทั้งตารูปเสียงรูปดีบ่ดีห้องหัวจังรสงามบ่งามมาทั้งหูหัวจังหวัดนี่มาทั้งใจก็รู้คือกันถ้าธรรมะเขาถึงใจว่าไหนมันรสชาติดีว่าดีหัวจักนี่สำหรับพวกนักปฏิบัติให้เขาถึงใจธรรมะขันความสงบเขาถึงใจขันสมาธิก็เขาถึงใจแล้วโอ้สมาธิขันคณิกาสมาธิมันมีรสชาติเพียงนี้ขันนับอุปจารสมาธิมีรสชาติขนาดนี้ขันอัปปนามีรสชาติขนาดนี้ขันชาญญาณเป็นยังไงขันวิมุตเป็นสันมรรคผลนิพพานเป็นสันมีรสชาติไปมัดคนละอย่างละอย่างแต่ถามว่าประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติไม่ได้สัตว์ได้ส่วนไม่สมเหตุสมผลก็ไม่เกิดขึ้นเท่ากันฉะนั้นบรรดานักปฏิบัติจึงคอยเอากันไปหลายแบบถ้าปฏิบัติอยู่วัดไม่ได้ก็เขาไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ในป่าในดงมีเสือร้ายงูร้ายยังบุญไปบ้านมันสิเก่งสิกลัวว่ามันสิย่านไปผู้หนึ่งผู้เดียวว่าต้องไปหลายคนอันนั้นเอาหมูนั่นเป็นอาจารย์ใหญ่ขันเสืออยู่ใกล้ห้องดังๆนั่นเองเป็นอาจารย์ใหญ่เล่งเขาแล้วไปจักสร้างจักเสือแล้วมันมีวันเพิงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวจิตใจมันก็หดตัวเข้ามาที่มันอยากตาย นักเขาเป็นสมาธิได้ง่ายผู้ยังถ้าผู้หยาบไรเป็นเทเจ้าล่ะหลวงปู่ใหญ่เพิ่นเคยสร้างผู้ได้ภาวนาล่องหยากเนี่ยล่ะไปเขาลงนั่นเขาลงนั่นผู้ได้ไปกันถ้าเฮ็ดบ่ดีแล้วมันเฮ็ดใช้ดอกมันพุ่มเขามันแข็งแต่คันหนีมาก่อนบ่ได้เพิ่นให้ไปแล้วเวลาสิไปสามารถใช้ต้องมาบอกก่อนคันหนีไปเลยบ่ได้บางคนไปบ่เป็นตัวอยู่ก็เปิดหางลองไปเลยก็มีนั่นแหละผู้ใดผู้ใหญ่ได้หมดสมัยข้างพุทธกาลอายุ7ขวบเพิ่นก็ยังได้สําเร็จอรหันต์บ่ว่าแต่ตัวใหญ่ปานนี้บางคนก็ได้70 80แล้วก็ค่อยปรากฏก็มีอาจจะผู้บางผู้หนาหรือผู้พระปานกลางก็ไปตามเรื่องของชีวิตจิตใจของแต่ละคนฉะนั้นเรื่องมื้อนี้ควรอยากให้ทดสอบลองเบิ่งในผู้ใดก็ได้ว่าธรรมะนี่มันเป็นของจริงเพียงใดแค่ใดพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไปแล้วครูบาอาจารย์เพิ่นก็นํามาต่อมาแล้วลองเบิ่งมันสิเป็นจริงหรือว่าเป็นจังได๋เอาร่างกายคิดใจเฮาเนี่ยทดสอบลองว่าสิให้เป็นสมาธิแล้วว่าถ้ามันบ่เป็นก็พยายามหาวิธีการว่าอันพันอย่างจนกว่าสิให้เพิ่นเป็นพุ่นแค่ขนาดใดมันจังสิเป็นจังสิเป็นสมาธิให้อยากให้ทดสอบไปยังไงแต่มันนั่งมันจักชั่วโมงหนึ่งว่าได้ก็นั่งมัน2ชั่วโมงนั่ง4ชั่วโมงนู่นทําทวีคูณกันไปด้วยท่านผู้หยาบแท้ก็ต้องหมดขึ้นสมบูรณ์เท่ากันนะผู้นั้นก็3มื้อ3คืนพุ่นน่ะหยังก็ตามบ่ได้เกี่ยวเรื่องความตายเอาความตายเป็นเดิมพันท่านผู้หยาบก็สิเอายงเสียแล้วมีทางใดท่านกล้าหาญเด็ดเดียวแต่ละบ่กล้าปานใดเลยคนมันกล้าไปสร้างความชั่วหลายเลยกล้าไปปล้นไปจี้เขากล้าไปฆ่าเขาเก่งนั่นเนี่ยวันก็สิตายกล้าเป็นทหารเป็นตำรวจไปสู้กับลูกปืนเขาก็ยังกล้าอยู่มันกล้าต่อสู้กับใจเจ้าของในเรื่องว่ากล้าใจเฮาสัมปยุตไปด้วยอำนาจไฟตามขึ้นมันเข้าไปเป็นข้อมูลนี่ไปดึงมันออกมาจากข้อม้อสิเนี่ยเข้าป่าไปแห้งเขาก็ต่อสู้จนเต็มแบบมันเข้าป่าเข้าดงไปร้อนพันอย่างว่าจะขึ้นพอขึ้นแม่ว่าจะขึ้นร่างกายอะไรก็คล้ายๆกับเป็นทำนองนั้นนี่เฮาสิดึงคิดใจออกจากอำนาจไฟทําให้ยุบมีศีลธรรมให้มาปรับปรุงร่างกายก่อนนี่ให้ดีเดี๋ยวนี้มันบ่อยู่กับร่างกายเด้อเฮาบ่จักกันซั่นอยู่นํากันนอนเฝ้ากันรูปใจกับร่างกายบ่เห็นกันถ้าเป็นอย่างให้เฮาเห็นแต่อาการของมันอาการของมันมันแสดงออกมาคันโกรธหัวใจร้อนเดือดร้อนบ่ไหวขึ้นมาร้อนหน้าดําหน้าแดงบังคับหัวใจฉีดเลือดขึ้นมาละเมื่อไม่สั่นสายไล่ตาไปละนั่นรสชาติของอาการของมันเนี่ยมันแสดงเนี่ยเรื่องเขาคิดมันแสดงอำนาจไฟต่ำแต่ว่าโลกก็คือกันแต่ว่าหลงมันยังหายนี่เขาแสดงเห็นยุ่งสั่นอะอำนาจไฟต่ำเพื่อจะไปเห็นความโกรธความแค้นความมิจฉาอาฆาตความพยาบาทจองเว้นแสดงให้เขาเห็นอยู่นั่นไฟต่ำแต่ไฟดีว่าท่านแสดงมาได้สำหรับบางคนคันนี่หัวจักเรื่องไฟดีมันแสดงขึ้นมาว่าสมาธิคันนี้ไปยังที่สมาธิขันนั้นเป็นรูปนั้นมีที่นี่มีรสชาติทั้งสิ้นตลอดถึงชาตินั้นเป็นรูปนั้นจังซี่โอ้ยมันก็สบายแล้วขันบ่ได้หลายจะพอจองของว่าพอเป็นสมาธิเท่านี้ก็ยังดีผู้ที่บุญหยาบที่หนาแล้วก็บุญบ่คุ้นบากได้ขนาดนี้ก็ยังดีรวบรวมพลังของคิดใจให้ได้จักน้อยนึงซั่นเพื่อสิได้รู้ถึงความเป็นจริงในตัวเจ้าของเองพอสิแก้ไขในสิ่งต่างๆให้เบาบางไปได้ไงเมื่อถ้าเป็นสมาธิคิดใจอยู่ในอารมณ์บรรยายหนึ่งหรือมีสติควบคุมอยู่แล้วเขาจะรู้ถึงความเป็นจริงในการเป็นมาของเขาเนี่ยถ้าเขาได้สร้างบาปสร้างกรรมนิ้วมุ่มใดแก่ใดชาติใดใดทำใจแล้วมันจะเป็นบาปเป็นกรรมมันจะใครเห็นผลความจริงมาจากไหนคิดใจแค่พอชิลละเนี่ยโอ้ฉันทำแล้วเนี่ยมันได้บาปไปดีตัวมันก็ฆ่าเหตุกับพารุณคอยรอดไปน้ำนี่ไปทำร้ายสัตว์เนี่ยไปฆ่าคนหรือว่าไปชกไปรักพิษได้สิ้นหายโอ้มันได้บาปไปดีทั่วไปถึงไม่งดไปแล้วขันใจมันเห็นแล้วมันย่อมเลยย่อมง่ายถ้าใจว่าเห็นมันก็ฟื้นอยู่สั่นแล้วขันนี้เมื่อเวลาโรคไข้ไข้เจ็บมันแทรกขึ้นมาในตัวของเขาบางคนก็มีโรคประจำโรคท้องแน่โรคทุกอย่างในอวัยวะต่างๆแสดงขึ้นมาเยอะสั่นเขาสามารถที่จะค้นคว้าหาเหตุนั่นไอ้โรคพวกนี้มันเป็นมาจากไหนเป็นมาจากกรรมเข้าใดครั้งใดถ้ารู้สักเท่ากับพินิพินาต่อไปจนมาลูกมดสั่งกรรมสั่งเวทนะ แล้วก็ไปขออโหสิกรรมจากเขายอมรับเลยว่าจะของเป็นกรรมคันเขาให้อโหสิกรรมแล้วเลยไม่ต้องได้สยายากหายไปหมดหูเก็บหูเก็บตาปวดท้องปวดใจหรือเป็นโรคนั่นโรคนี่ประจำเลยตัวเจ้าของเองเรื่องเศษของกรรมทั้งนั้นแล้วเมื่อนี้มันก็แก้ไปว่าเลยว่าหน่อยสิเนี่ยแก้ทำให้ร่างกายอันนี้สบายไปว่าหน่อยจิตใจเขาก็รู้ถึงความจริงก็ยิ่งเกิดสันทัศน์กล้าหาญในการจะประพฤติปฏิบัติธรรมขันพ่อเป็นความสงบแค่นี้นะแค่นี้ต่างหากร่างกายเขาแปรสภาพไปเป็นยาเย็นในระยะจะเป็นอยู่ในขันสมาธิขันต่ำก็ดีขันกลางก็ดีขันสูงก็ดีก็บ่ได้มาเกิดเป็นคนง่ายไปเลยล่ะไปพบมาโลกกูแล้วมีบ่หูจักวัดไปรอดใจนี่แหละมันสิแสดงให้เบิ่งเอาใจตัวนี้มาแสดงให้รู้ถามได้ปากได้เว้ากันนํากันได้ล่ะไปเกิดเป็นภูมิใดพบใดอยู่สั้นใดสั้นใดไปเกิดนําพ่อแม่ผู้นั้นจักเสือจักหนหูจักวัดนั่นแหละมันความรู้มันมาห้อมกันได้มันก็รู้ซั่นใจตัวนี้มันบอกมันแสดงให้เห็นคือจังเฮาเบิ่งหนังเมื่อภาพยนตร์นี่เห็นหูพร้อมเป็นตัวเจ้าของพร้อมหนังพร้อมเองนี่ก็เรียกว่าอ่านตัวเจ้าของให้หัวจักเรือนคิดใจจักคอยจะเกิดจรดสังเวชนั่นก็จะเร่งในการประพฤติปฏิบัติคนเฮาคันบ่มาได้ก็มืดมนต์นนตการว่าจังหน่าจังหลังเฮ็ดไปได้ก็โอ้ยเก็บหันปวดนี่นั่งสมาธิคิดใจก็บ่อยู่เสียบ่โซ่บ่โซ่ไปฮอดสิบเลยแดนเร็วมีแต่ง่วงเหงาหาวนั่นปวดหันเป็นย่านโรคไข้ไข้เก็บด้านโลกเข้ากับเลือดท่านนี่ก็นั่นแหละท่านเจ้าก็ทั้งคือว่ากล้าต่อสู้เหตุไปพ่อแล้วสุกแล้วข้าวแล้วครั้งแล้วข้าวเห็นจุดสารพีก็ซ้ำเก่าหันแล้วซ้ำกันก็เข้าขี้มาใช่ไหมหรือขี้รถไปหอดหัวเขากันไว้ก็แรงขับขึ้นมามาลุ้นกับไปพ่อแรงขับขึ้นมาแต่บ่รู้หัวออกมันจะไปได้ก่อนแรงรถอยู่หันนี่คือการมันบันไดมาขัดขวางอยู่ในระหว่างการประพฤติปฏิบัติดันมันไปโรดมันบ่เกินความสามารถคนดอกว่าซั่นผู้ใดเป็นผู้มาดะมากันมาดันอยู่แม่นเรื่องของคิดใจซะบัดเอามาขวงเจ้าของเร่งคิดใจน่ะใส่มันน่ะแก้ของมันเองนี่ถ้าหากถ้าหากกล้าหาญเดียวๆน่ะโดยมันก็ได้กันทุกคนนั่นแหละผู้ใดก็ได้นี่วัดเฮาน่ะมันเฮ็ดมันเท่าไหร่นั่งมาละ30 40ปีแล้วคนบ่ได้หยังในแต่ฟ้องมึงเอาเฮานอนขี้เกียจขี้คร้านมาไงเป็นซั่นไปเลยไปตามตามอำนาจเขาอยู่ตลอดเมื่อข้าหันเดียวก็แก้กันทุกเสียแต่แม่นักมวยก็ไว้มันย่อมเขาคือเท่านั้นแล้วไม่ทั้งสนาแพ้เขาตีห้าบาทเดียวก็ลบนู่นหลุดแล้วเลยไม่มีทั้งสู่อันนี้เอาเห็นแล้วมันชนะเจ้าของมันไม่ยากเลยคนถ้าเอากันจริงจังฉะนั้นพระพุทธองค์พระเจ้าได้สอนไว้ว่าถ้าผู้ใดชนะตนได้ครั้งหนึ่งดีกว่าชนะสงครามโลกได้เก้าขั้นสิบขั้นคนนี้คนใดอันนี้เขาก็ชนะสงครามโลกยังโลกขันธโลกคือโลกขันหาก่อนนี่เอาขันหาก่อนนี่แหละเป็นสนามรบกับกิจใจรบกับกิเลสมันว่าแปลงสันทบวานะมันฝืนมันแก้มันยุ่งนักเขามันก็ไปได้สันเสือคนเท่ากับมาสิปล่อยไปตามมาล้มเห็นบ่อยังเล็กเล็กน้อยสมัยนี้ลูกเต่าล้านเลนพระเจ้าหนึ่งกับปล่อยตามอำเภอใจได้ก็สอนง่ายเลยไงคือมาเราว่าฟังใส่ฟังเพิ่มเนาะไปตามผู้ของเขาต้องสอนไม่ถึงแค่หน่อยแก้ไขไม่ถึงแค่หน่อยมันจะได้พ่อตีก็ตีพ่อยังกันยังไม่ผลมันจะคอยอยู่เรียนใจตัวนี้มันหลายชาติหลายภพแล้วก็เลยเกิดว่าจะคุ้นพ่อคุ้นแม่เขานักเขาขาฮอดพ่อแม่ก็ไม่ได้สูงคนสูงมันไปถึงขนาดนั้นในเมื่อพ้นนรกการปั่นว่าจะฝ่าจะหมดกันเรื่องจากศีลธรรมก็ว่าไปแทรกก็ไม่คิดใจมันเข้าไว้ไม่ถึงคือว่าปฏิบัติจะมาเต็มทีในสัตว์ในส่วนมันถ้าหากอยากให้เห็นตัวเจ้าของก่อนจะถึงจะคุ้นค่าของศีลธรรมเห็นใจเจ้าของเลยแล้วใจมันสิแสดงให้เบิ่งดอกมันสอนไปได้ตัวดอกเป็นครูปรึกษาไปผู้นึงแหละมันจะไปย่อธรรมย่อผู้ผู้เดียวกับหัวยักษ์เรื่องปรึกษากันด้วยถามกันด้วยอันนี้ถูกกันได้ผิดอันนี้แม่นบ่แม่นอันบ่แม่นเท่ากับหัวยักษ์หรอกเพราะสมาธิความรู้ของเฮามีปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นการสอนตัวเองแล้วคนเฮาบ่เคยถ้าไปอยู่ผู้เดียวด้วยนี่ถ้าอยู่บ้านหลังเดียวหรืออยู่ในกุฏิสิบางที่พาบางองค์ก็สินอนอยู่ผู้เดียวก็สิเล่นไปนอนดำมูก็บ่จักเลยญาติพี่ดอกเป็นคนขี้ขาดไปซ้ํานั่นนึงเด้อแล้วสิมาสังเกตบ่คิดใจของญาติก็เลยไปตามอํานาจของเขาว่าตามความญาติบ่แค่ความญาติบ่แค่ความกลัวบ่แค่ความขี้ขาด มันขี้ขาดแล้วเนี่ยมันโอ้ยมันมีหลายสังเกตตามตาเข้าแก่เลยความกล้าหาญเกิดขึ้นมาแท้ทีเลยกล้าบ่ย่านเลยแม่เสือมากก็ยังสิไปลูกดังเลยบ่ย่านมันสิกัดสิครบครบก็สิบ่ตายเพิ่นมันจังว่าเพิ่นมันกล้าเพิ่นอันนี้ล่ะเลยไปตามอารมณ์เจ้าของเลยแล้วล่ะฝึกหัดเจ้าของบ่ได้ในอย่างการไปฝึกหัดลบแล้วมันก็ปล่อยไปได้อย่างนี้แต่การก็เดิน4กิโลน่ะบ่ไกลเพราะเหี้ยซึมนี่ล่ะมันเดินอีกสัก4กิโลพอดีแล้วคนเฮามีแต่แต่นั่งเล่นได้ซุมที่แต่รถแต่เรือล่ะอันทั้งอย่างบ่มีการฝึกหัดเดินออกกำลังการบริหารร่างกายพระพุทธองค์ก็สอนให้เดินจงกรมนี่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเปลี่ยนอยู่ในอริยบททั้ง4ธาตุขันธ์เลือดลมมันจะเดินสะดวกฐานสัมมันทับพระเจ้าหนึ่งก็นั่งบ่ได้โดดเป็นรูปนั้นวิธีนี้พระเจ้าหนึ่งสินอบประนมมือขึ้นจะก็ย่อไว้อ่อนลงอ่อนลงอย่างก็บ่อยู่กับที่ได้ดังนั้นมันเอาคําก็ได้ซื้อเอาแปะกันก็บ่ได้สมแปลงซั่นแหละเรื่องของกิเลสมันดึงออกเจ้าของบ่ฮู้เมื่อมันพอน้อมเมื่อเป็นสมมุ่งสองสมมุ่งในว่าได้เราละคนไปทั้งว่าแมนหลดนั่งคือกันพลิกหน้าพลิกหลังหน้านับประการเรื่องของเขาว่าแก้ไขทั้งนั้นล่ะปล่อยไปตามยถากรรมถ้าหากนักปฏิบัติศีลธรรมกันได้ดีไว้พ้นแก้มัดทุกอย่างเลยแก้ทั้งการนั่งการนอนการคบการฉันการไปการมาการขับการทายแก้ไปมัดบ่เหตุอะไรมันได้ใจเลยฝืนคิดใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าเป็นการฝึกหัดตัวเองนะครับผู้ใดว่าฝึกหัดตัวเองก็บ่ฮู้ยังเรื่องน่ะฝึกหัดคิดใจน่ะฝึกหัดเจ้าของก็นี่คันอยากนอนก็นอนรอดคันอยากนอนจะไปเฝ้านอนมันฝืนมันให้มันเซาอยากนอนซะมันจังนอนมันบัดหมายความว่าเอาทั้งคงกันข้ามสู่มันคันว่าอันนี้มันอยากฉันอันนี้อันอยากกินอันนี้หลายๆอันนั้นบ่กินมันไปหากินแล้วมันบ่อยากฝืนเดี๋ยวสิเอาไปมาก็สอนง่ายเองอันนี้ก็เห็นแต่น้ำผลเมื่อมากันเลยเอาใส่มาแล้วกันเอาใส่ก็ไม่แล้วแต่สอนยากเรื่องนี้เห็นน้ำใจว่าได้เล็กน้อยที่กันนี่จะขอเงินมาคิดอยู่ด้วยกันเมื่อระลึกถึงถึงจะเข้าเป็นเล็กน้อยพ่อแม่เคยเอาใจโอ้นี่เห็นให้สอนยากน้อยนี่วะบัดว่าเพิ่งคัดเจ้าของเจ้าหัวใจว่ามันสอนยากไม่เป็นจะเอาใจไปในเราเล็กน้อยพ่อฟื้นก็ฟื้นไปบัดมาเสียมาเจ้าของมาสอนเจ้าของนี่เจ้าหัวใจคุ้นขากมันเคยเป็นนิสัยได้ไหมมันเคยชิ่งเคยเป็นนิสัยแล้วมันติดเนี่ยแต่ทำทาอยากง่ายโยงสันก็เศร้าต้องแก้มันอันนี้เพราะมันนั่งมันเมื่อยมันล่าอยากเศร้าเออบ้านเศร้าหรอกให้มันเจ็บปวดเศร้าสักวันสิเศร้าวันมันยังขึ้นแห้งขึ้นกระตามเพื่อจะเก็บก็จะมันจะเก็บหรอกร่างกายมันก็เก็บเป็นหรอกใจอะไรเป็นผู้เก็บดินน้ำไฟร่มมันจะเก็บเป็นยังก็ยังดินอยู่เลยร้านบัตรพอได้เขายังซับรถยานมันก็บ่ปากเสียๆน้ำมันก็เลยเอามีดฟันมันก็ว่าปากเลยล้มไพ่มันก็ว่าจังหนึ่งมันตัวผ้าเก็บมันตัวใจสังหารเลยใจมันจะเก็บก็มันดีตัวเองมันจะไม่จะเก็บมันก็เท่ากันมันเปลี่ยนแค่พิจัยอันเดียวนี่เขาไปหลงตนของมันแหละว่ามันเป็นส่วนญาติตายที่ก็ไปน้ำโขลก้มเก่งฝืนไปหน่อยหนึ่งมันก็เท่าดอกแต่คนเท่าว่าเคยฝืนมันก็เลยว่าจะแก้ไขมันทางสมันก็ว่าย้อมเขาจะเสียแล้วมันก็ไปตามหู้ของมันเรื่องเขาคิดมันไปครบค่าก็พวกอำนาจไปทำเยอะๆเนี่ยเรียกว่ากิเลสตามภาษาธรรมะมักพวกมักง่ายเลยหลายก็หลายเลยแล้วจะได้ว่าติดฟื้นมันได้ฉะนั้นพระพุทธองค์คนเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เคยอยู่ปราสาทวิมานเวลาพลประพฤติปฏิบัติเพื่อหัดเบื้องแล้วพลยังมาบ่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องกุฏิกุฏังเรื่องบ้านเรื่องเฮืองอยู่ห้องไม่เลยมันจะเพื่อหัดได้ง่ายไปอยู่ในถ้ำในเหวไปอยู่ในป่าผู้หนึ่งผู้เดียวไปเสือหลายแห่งเก่งแห่งมัดมันสอนง่ายเนี่ยเอาสิ่งแวดล้อมสู่แล้วกันไปสอนอยู่ในหมู่บ้านสนุกสนานสนุกกินสนุกนอนแล้วเท่านั้นแหละได้เจ้าเนื้อเจ้าหนังเท่านั้นใจไม่จะไปรองไปทำแน่องสันได้โดยครบทุกเทียบง่ายๆคล้ายๆก็ว่ามันไม่น้ำปักน้ำยอกตีนนี่สิมันเก็บเดินขยโยขยเอกแห่งกระตำเขาก็ต้องเบิ่งซะก่อนถ้าว่าเห็นตัวหนามว่าเห็นหนามมันอยู่มุมใดแค่ไหนเขาก็ออกว่าได้ดิถ้าเขาออกได้แล้วมันก็สบายก็เก็บนี่ชั้นใดก็ดีตาใจนี่ก็คือกันคันว่าเห็นว่ามันได้ประโยชน์จักหน่อยมีแต่ใจล่วงไปว่าเห็นแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ได้คือเขาต้องฝืน ฝืนจนกลัวจะเห็นว่ามันทุกข์มาจากไสหัวใจว่ามาจากใจแล้วเอ้ยมันหมอนี่เป็นผู้มารอเรียนเท่าอย่างนี้มันชักขาดชักครบมาแล้วถ้ารู้เรื่องแรงที่เราเอ้ยสบายแล้วแก้มันได้ไงมันบ่ได้มันอยากไปบ่ไปบ่ทํามันอยากนอนบ่นอนมันได้มันอยากอยู่อยากกินบ่กินมันเถินกระแสจังซี่แหละอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจถ้าปล่อยไปตามอารมณ์แล้วก็อยู่ตลอดการประพฤติปฏิบัติเห็นมาอย่างพระพุทธองค์มันก็ปฏิบัติทําได้ถ้าทําทุกขกิริยาจนขนหล่นขนหัวก็หล่นขนโตก็หล่นหมดเหลือตั้งแต่หนังกับกระดูกแต่แล้วเพิ่นก็ได้เห็นว่ามันทั้งคนทนถึงขนาดนั้นนี่บำรุงร่างกายพอสมควรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมในด้านจิตใจจึงค่อยได้บรรลุธรรมครูบาอาจารย์มื้อก็เคยกันจังเพิ่นหลวงปู่ใหญ่ผู้มันเพิ่นก็นอนสลบลงถึง 3-4 เทื่อก็บ่ยอมมันสุออมอยู่ซั่นตายก็ตายหยังก็หยังมันผลสุดท้ายมันก็พานอนไปได้อันนั้นถือว่าเป็นเหตุนี่ฮะถ้าผู้เลี้ยงถือว่าเป็นมรรคแต่ถ้าผ่านไปแล้วก็มันเป็นผลนะออกจากเหตุก็เป็นผลมรรคคือการปฏิบัติเมื่อมันผ่านมรรคไปแล้วมันก็เป็นผลขึ้นมาเพิ่นถือว่าซั่นนี่เฮาสิว่านว่านี่มันเป็นรวดโอ้ยแล้วเท่านั้นล่ะนี่ล่ะแนะนำมาเพราะเป็นแนวทางในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับบรรดาพวกเฮาให้นำไปค้นคิดพินิจพิจารณาเบิ่งถ้าข้อสิแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปสู่ใดวิธีใดตามกำลังศรัทธาความสามารถของเฮาให้พยายามประพฤติปฏิบัติทดสอบแล้วเบิ่งให้รู้ให้เห็นได้เมื่อพอได้เห็นน่ะเฮาได้สิเห็นเฮานี่สิรู้เพราะพระพุทธองค์ก็สอนแล้วผู้ที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้รู้ยิ่งแล้วก็เห็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นว่ามันสิรู้ซื่อรู้ว่ามันรู้ธรรมดารู้ยิ่งเห็นก็เห็นตามความจริงฉะนั้นคําว่าพุทธะก็เป็นผู้รู้จริงเนี่ยรู้ลงถึงความจริงแล้วก็หมดปัญหาไปถ้ารู้ว่าจริงน่ะหลายโพดดอกเฮาอยากให้รู้ถึงความเป็นจริงเฮาก็สามารถประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตัวเองได้เป็นไปได้เพราะว่ามนุษย์ของเขาเป็นผู้มีโชคลาภอย่างที่กล่าวแล้วสามารถจะนำชีวิตจิตใจของเขาเนี่ยไปสู่โลกนั่นได้กันยังไงไปสู่โลกไปตามเครื่องอบายโลกนั่นก็ไปได้ค่อยๆว่าหลายเสืออันนั้นก็เรียกว่าพวกอำนาจไปตามดึงจิตใจไปมนุษย์ไปเปรตอสุรกายกำหนดเสด็จฉานตัวไปมดก็ไปได้มดสิดึงจิตใจของเขาเดินนำจิตใจของเขาไปเป็นมนุษย์ขึ้นมนุษย์อย่างคนเขาธรรมดาอันนี้เรียกว่าเป็นโลกขั้นกลางสามารถจะแยกแยะไป108,000อย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปเป็นผู้เป็นคนก็ได้เป็นคนสันสูงสันต่ำได้หมดหรือไปอบายโลกได้หมดถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเฮาสิไปโลกเมื่อใดคิดเป็นโลกของวิญญาณนี่วิญญาณสิไปอยู่ด้วยตามเหตุที่มาสะสมสั่งสมเอาไว้ในมนุษย์โลกถ้าสมได้พอได้เป็นมนุษย์ก็ไปเป็นมนุษย์ขันได้แล้วมีหลายระดับขันพอจะได้เป็นเปรตอสุรกายกำหนดเสด็จฉันสัตว์นรกก็ไปได้ถ้าสมได้หลายไปเป็นเทวดาเป็นดินเป็นพรหมหรือเป็นพรหมโลก16ชั้นหรืออรูปพรหมอีก4ชั้นก็ไปได้ถ้าสมได้หลายจนกลายเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไปได้หมดอันนี้จังว่าหนทางไปได้หลายสิ่งถ้าหากว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบมีร่างกายคิดใจสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะเฮาสิพาไปแล้วจะเฮาสินําไปถ้าเฮาสิพาเฮาไปรูปใดวิธีใดนี่ถ้าคนจังผู้ว่าจังหน่าจังหังว่าได้ศึกษาในด้านธรรมะก็อยู่ไปซั่นแล้วตายแล้วก็จะไปจังได๋ทางใดก็เฮ็ดตามประเพณีโลกก็เป็นอยู่ซั่นอันนี้ล่ะขอให้นําไปพดคิดพินิจพิจารณาเบิ่งต่อที่ไปจะรับความสุขความเจริญนั่นล่ะครับ
1: คณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
2: ผมที่25นาทีคนเนี่ยตัวแม่นี่ล่ะมันตกมาแล้วมาจากอะไรมันตกดึงมันนุ่นตกนี่เราก็ตายแหละไม่ดูเรื่องเลยเราเลยตายเอ็มหาอะไรนิ่งยุ่งได้ไปเทศกี่ครั้งแล้ววะหาอะไร
3: ที่ลังสิตนะครับ
2: เออ
3: โรงพยาบาลครั้งสามครั้งนะครับ
2: ถึงสามครั้งเลยนะ
3: ครับ นั่นน่ะฟังสิเทศน์3ครั้งส่วนธรรมศาสตร์ท่าประจันท่าประจันหลายครั้งหลายเหลือเราเรียกเพียงขั้นครั้งเดียว
4: มากกว่า2ครั้ง
3: ฮะ
4: จำได้อย่างมากกว่า2ครั้ง
3: นะครับนั่นโรงพยาบาลนี่โรงใหญ่ๆเทศหลายครั้งเท่านั้นนะนี่ศิริราชต้อง3หรือ4ที่3นะศิริราชฮะ4 3จุฬาก็พอๆกันมั้งทางจุฬาวชิรานี่2นะเทศ2คนวชิยะรามาคนหนึ่งเยอะมากเหมือนพักลมมาเลยนะง่วงจะพักทำไมกันเปิดพัดลมก็ไปเปิดแข่งหนาวเหรอถึงลมพักมาเนี่ย
4: ไรอยู่ครับ
3: หืม
4: ไรอยู่ครับ
3: มันไม่เหลืออยู่ถึงไม่เห็นมันยุงว่ะใกล้ที่รังสีวันนี้ก็ต้องห้าสิบห้านาทีนะทุกวันนี้มันไม่ค่อยเย็นมากอย่างนั้นไงเด็กราว45มันก็หมดกำลังแล้วเหลือ55นาทีแค่เป็นกล่าวว่าแค่ธรรมดาเรื่อยๆไปมันก็ได้งานถ้ามีคลื่นเยอะไม่ได้งานมีคลื่นมันลงหนักเป็นระยะระยะไปวันนี้มีคลื่นหรือเปล่าวันนี้แค่แบบนี้อ่ะ
4: มีนิดหน่อยครับ
3: เหรอ
4: คร
3: ับ อืมนั่นเลย55คือบอกว่าเออสมัยที่ยังหนุ่มอยู่ที่เทศสอนพระเรารู้ว่ารู้สึกเข้มข้นมากตลอดเลยแล้วมันก็อยู่นั่งชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเทศสอนพระเรารู้ที่วัดป่าบางกากเทศบนชาลาไม่มีใครมาฟังมันจะเคยสอนการเรื่องการมอเล็กมอติ๋วพอขึ้นป้าก็ขึ้นมอเล็กมอติ๋วพุ่งเลยมันว่ามีโอกาสให้พระเปิดให้ฟังอยู่นะโอ้มันรัวไปเลยเหมือนปืนกลมันรัวไปเลย โอ้โหพังงานนี่จังนะว่าคือเนื้อทำยังไม่หมด ใจก็ไม่ใจหมดอันนี้ฝูกลมหายใจยังฟิวตอนนั้นยังหนุ่มงั้นก็จะชั่วโมงกว่าตลอดนะแค่เย็นไม่ไหวอ่ะยังเทศได้อยู่บ้างนี่ก็น้ำว่าดีอยู่นะต่อไปมันจะเทศไม่ได้แล้วมันเหนื่อยหลวงปู่มั่งท่านเทศเป็นบรรจงช้าแต่ไม่ใช่ช้าจริงๆนะมีช้ากว่าเราเวลาท่านเล่นธรรมะขั้นสูงท่านก็เร็วเหมือนกันแต่ยังไงก็ไม่เร็วเหมือนเราเร็วกรรมนิสัยของท่านเวลาท่านเล่นธรรมะขั้นสูงเล่นแต่เราธรรมะขั้นสูงนี่มันมักเล่นกว่านั้นเล่นมันก็อย่างโยมแม่นะไม่ได้หนังสือนะโยมแม่นะอ่านหนังสือไม่ออกโยมแม่คือแก่ก็มาเรียนหนังสือชื่อหยางนี่นะแต่ก็คงจะไม่เคยฟังจากใครอะแค่ทางภาคปฏิบัตินะก็จะฟังจากเราทำงานไงนะเราไม่ปรากฏว่าโยมแม่จะฟังเทศจากพระกรรมฐานที่ไหนนะไม่ปรากฏประเทศอยู่วัดบ้านธรรมดาก็อ่านหนังสือให้ฟังเทศให้ฟังโยมแม่ก็เคยฟังอย่างนั้นตลอดมานะคือแบบเวลามาบวชก็เลยฟังเทศเราตั้งแต่เริ่มบวชเลยอะก็เรื่องคงไม่คาดไม่คิดหากได้ฟังอย่างนั้นเรื่อยแบบนั้นสุดท้ายจิตก็ลงเรื่อยมันจะเป็นของมันเองมันค่อยสงบเข้ามาเองโดยไม่คาดไม่คิดในขณะที่ฟังเทศเรา แม่ลงลูกนี่ก็มีตัวแม่ลงเราลงโดยหลักธรรมชาติไม่คาดไม่คิดแต่ไหนมาหลักธรรมชาติจากธรรมที่เทศไปเทศก็เทศตามหลักธรรมชาติเพราะเทศหลักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยตีเข้ามาตีเข้ามาจริงไม่ได้ออกล้นทางเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางเทศปริยัติท่านพูดไปตามเรื่องนิทานบ้างอะไรบ้างเรื่องราวไปข้างนอกฟังเพลินไปข้างนอกแล้วหยิบมันไม่เข้าสิแค่ภาคปฏิบัติมันไม่ไปเทศตีตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามานี่ทีนี้จิตมันก็ฟังจ่อเดี๋ยวก็สงบก็มีโยมแม่ละที่ลงลูกชายมีโยมแม่ธรรมดาแม่กับลูกมันไม่ได้ลงกันง่ายๆนะต่างคนต่างถือสิทธิ์เต็มตัวไอ้ลูกก็ถือสิทธิ์ของลูกแม่ก็ถือสิทธิ์ของแม่มันไม่ได้ลงกันง่ายๆนะฮะแต่สำหรับโยมแม่นี่ลงโดยหลักธรรมชาติเราก็ไม่เคยได้เล่าอะไรนะเที่ยวกันมาถามยังไงโยมแม่ไม่ได้ฟังเหมือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะไม่ได้ฟังที่เราเที่ยวซอกซอนไปไหนมาไหนแล้วไม่เคยเล่าไม่เคยพูดกับโยมแม่นี่เป็นเหมือนทั่วๆไปไม่ได้เคยในฐานไปพูดในฐานะแม่เขาลูกไม่เคยมีเวลาไปก็ฟังพร้อมๆกันไปเลยที่จะไปเล่าเรื่องอะไรๆให้โยมแม่ฟังเนี่ยไม่เคยการปฏิบัติเป็นยังไงตรงไหนทุกข์ยากลำบากขนาดไหนโยมแม่ไม่ทราบนะคือไม่เคยเล่าไม่เคยพูดในฐานะแม่กับลูกคุยกันนี้ไม่เคยมีสำหรับโยมแม่เราไม่เคยถ้าเข้าไปก็เทศอย่างนี้เหมือนกันไปหมดเลยไม่ใช่ไปนั่งคุยกับโยมแม่ไม่เคยมีแล้วก็มาฟังเทศตอนติดกันมากเข้ามากเข้าก็คือเทศตอนคุณเผาพระงาเนี่ยอันนั้นมันตั้ง3เดือนนะจะ90กว่ากันนะมั้งเพราะเทศทุกคืนเว้นวันไหนที่เราประชุมพระเราก็บอกวันพรุ่งนี้จะไม่ได้เข้ามาเราจะประชุมพระแล้วก็เทศสอนพระนั่นเสียถ้าไม่นั่นเราก็พอ 6:00 นเย็นจวนมืดเราก็เข้าไปในครัวท่านปัญญาเป็นคนติดตามอัดเทปจากเราพระเทศโยมแม่ก็ได้ฟังทุกวันติดกันที่นี่ฟังภาคปฏิบัติคือทางด้านจิตใจมันไม่ไปที่เทศมันก็เป็นลักษณะชาติของการปฏิบัติ ทำจะรู้ทำเมียนทำรู้ที่ไหนมันก็รู้กันที่จิตหนักขณะที่นี่ เวลาไอ้โยมพวกเอาพงากลับไปแล้วก็นิมนต์ให้เราไปเทศให้ฟังไม่มีแขกมีคนก็ตามแล้วอาจารย์ว่างแล้วนิมนต์ก็มาเทศให้แม่ฟังบ้างคือฟังเทศอาจารย์เนี่ยไม่เคยพลาดจิตนี้สงบทุกวันเลยไม่มีครั้งใดที่จิตไม่สงบนะพอเริ่มเทศจิตก็เริ่มจ่อไปแล้วก็เทศเรื่อยไม่ต้องบังคับฟังกันนะคือจิตสงบเองเสียงธรรมนั่นแหละมันเข้ามาดังแว่วแว่วในจิตมันสืบเนื่องกันความรู้มันก็จ่ออยู่กับธรรมจ่อก็แล้วก็ถอยลงถอยลงแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นเองแล้วนิมนต์ให้เราไปเทศแต่เราก็ไม่ได้ไปนะคือตอนนั้นแขกยังไม่มีมากเขาเข้าไปเทศในครัวซ้อนโยมแม่กับพวกเผาพงาบางทีคุณหญิงส่งสีบ้างใครบ้างมาฟังด้วยกันนั่นเทศติดกันทุกคืนเลยและโยมแม่ก็ได้กำลังใจตอนนั้นนะจิตเทศทีไรไม่เคยพลาดพอเริ่มเทศจิตก็เริ่มจ่อแล้วก็ลงแนวแนวเลยทุกครั้งถ้าว่าทำลำพังตัวเองโอ้ยนั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงมันดื้อจิตว่างั้นนะจิตมันดื้อพอได้ฟังธรรมนี้ลงเนี่ยไม่ต้องบังคับว่านั่นเป็นเองมันก็พูดขึ้นมาก็รู้ว่าจิตเป็นเอง ไม่มีคาดมีเดาและเทศนี่ก็เทศธรรมะมันก็มีแต่ตีตะล่อมเข้ามาตะล่อมประมาณจิตก็ฟังแล้วก็ถอยลงสงบแน่วลงไปนี่ตอนจะตายแล้วก็เราไม่เคยไปนั่งกุฏิโยมแม่กุฏินะแม่กับลูกกันแล้วแต่ไม่เคยไปนั่ง ถ้าอย่างมากก็เดินก็ไปหน้ากุฏิแล้ว เป็นยังไงล่ะอาการการเจ็บการป่วยอย่างนี้ถ้าไม่ใช่การเจ็บป่วยไม่ไปถ้าเจ็บป่วยเข้าไปถามก็ลูกอยู่ข้างในแล้วก็ไปยืนหน้ากุฏิเท่านั้นแหละไปถามไปยังไงนี่ตอนสุดท้ายนี่นะชวนตัวเข้ามาแล้วนี่ยอมแม่ไปยังไงล่ะอาการนี้ชวนนอนหน้านี่แล้วก็บอกกงจะไม่กี่วันบอกเลยละอาการนี่หนักมากขอแล้วนี่นะแล้วจิตใจยอมแม่เป็นยังไงนั่นละเราได้ฟังเสียงยอมแม่พูดจังชัดเจนเลยจับได้ทันทีเลยว่าเรื่องร่างกายเป็นร่างกายเรื่องจิตใจแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันผ่องใสตลอดเวลาแจ๋วอยู่เช่นนั้นตลอดไม่เคยหวั่นกับร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเบามากน้อยเพียงไรนั่นเลยว่างั้นจิตเป็นอย่างนั้นเลยจิตแม่ไม่หวั่นว่างั้นนะเข้าใจทันทีแล้วเวลาจะไปในเช้าวันนั้นก็บอกลูกนี่แม่จะไปวันนี้แล้วนะว่างั้นแม่จวนเต็มที่แล้วตอนเช้าที่พอ8 โมงกว่านิดหน่อย 8 โมงเช้าโยมแม่ก็เสียด้วยความสงบเงียบไปแม่จะไปนะบอกเพราะว่าไว้ก่อนไม่นานแล้วไปสงบเงียบไปเลยมีก็สมกับที่ว่า จิตแม่มีความสงบผ่องใสอยู่ตลอดเวลาแม้ร่างกายนี้จะอ่อนเพลียขนาดไหนก็ตามแต่จิตนี้ไม่เคยลดละความสงบเย็นใจและผ่องใสว่าอยู่อย่างนั้นตลอดไม่เคยหวั่นกับเรื่องร่างกายเจ็บนั้นปวดนี้อะไรเลยว่านั่นแหละ ก็ไปอย่างสบายโยมแม่ก็ไม่เสียทีที่ได้บวชโยมแม่แล้วก็ได้อัดได้ทำจากเราเป็นผู้สอนเพื่อด้วยส่วนโยมพ่อนั้นไม่อบรมตอนนั้นเรากำลังขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสไม่มีเวลามาเยี่ยมบ้านเลยนะโยมแม่ก็เหมือนกันตอนนั้นมีก็มาตอนที่เราเอาโยมแม่บวชนี่แหละจึงได้อบรมสั่งสอนเรื่อยมาจนกระทั่งโยมแม่สิ้นไปไม่ขาดว่าขาดตอนในการอบรมเพราะแขกคนไปเรื่อยแล้วก็เขาไปเทศเรื่อยฟังเรื่อยตลอดส่วนโยมพ่อนั่นเสียซะก่อนตั้งแต่เรากำลังเร่งความภาคเพียรอยู่จนจะเป็นพรรษาที่11ละมังนั่นน่ะเป็นเวลาที่กำลังเร่งความเพียรไม่เกี่ยวกับใครแต่มันก็บันโดนบันดาลน่ะล่ะนี่เรื่องจิตนี่มันไปถึงกันนะเราก็อยู่โน้นนั่งภาวนาแล้วอยู่ปรากฏแล้วตอนเช้ามาก็บอกว่าโยมบิดานี่อาจจะเสียแล้วแหละจำไว้นะบันจำมันนี้ไว้นะว่าปรากฏชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะส่งข่าวมาละแล้วก็มาจริงๆกงเป่งเลยกับวันนั้นเสียวันนั้นเนี่ยมันไปถึงนะว่าเราจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญให้มองดูใจตัวเองบ้างนะของเลิศเลออยู่ที่ใจนะบอกชัดเจนของเลวที่สุดก็อยู่ที่ใจเวลานี้ใจมักจะเลวและเลวที่สุดคือทำเข้าไม่ได้มีแต่กิเลสทำงานในหัวใจของเรามันหมุนของมันตลอดเวลานี่แหละที่ว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติหัวใจสัตว์ทุกทั่วโลกนี่กิเลสทำงานอยู่บนหัวใจโดยอัตโนมัติที่เจ้าของไม่ทราบเลยนะว่ากิเลสตัวเป็นภัยแก่ตนเองนั้นทำงานอยู่บนหัวใจตัวเองไม่รู้มันพาดีพาดีอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราไปเสียเป็นเรากิเลสมาเป็นเราเสียอย่างเดียวคิดเรื่องใดดีใจก็เป็นเราเสียใจก็เป็นเราแล้วจะมีติโทษกันที่ตรงไหนมันไม่ได้ขัดกับกิเลสมีแต่คอยตามกิเลสตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวหยิบเพลิดเพลินในเรื่องใดมันก็เพลินไปตามเรื่องเป็นกิเลสเราเพลินไปเสียกิเลสมาเป็นเราดีใจก็เราดีใจนะเป็นกิเลสพาให้ดีใจพาให้เสียใจนี่มันทำงานของมันเป็นอัตโนมัตินะข ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกิเลสจะออกหน้าออกหน้าออกหน้าทำงานเป็นอัตโนมัติของมันโดยไม่ต้องบังคับเป็นของมันเองอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ก่อนแต่เมื่อได้ภาวนาเข้าไปมากเข้ามากเข้าระงับดับความคิดทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอันนี้ไอ้ลดลงลดลงจิตค่อยสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาผ่องใสขึ้นมานี่อารมณ์ของกิเลสกับใจมันก็เริ่มเข้าใจกันแล้วว่าเป็นข้าศึกของกันและกันทีนี้เมื่อเริ่มเข้าใจมันก็เข้าใจหนักเข้าจิตก็จดจ่อกับข้าศึกคือกิเลสมันจะออกแง่ไหนมุมใดนี่คอยจ้องคอยมองทราบแล้วว่ามันเป็นตัวผู้ร้ายพูดง่ายๆว่างั้นแต่ก่อนไม่รู้นะนี่แหละเรื่องธรรมจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาดูหัวใจตัวเองบ้างเถอะคือหัวใจนี้เป็นมหาเหตุมหาเหตุเหตุใหญ่ทั้งสองเหตุทั้งกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์ทรมานสัตว์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งนั่นก็คือกิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจพาคิดพาปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ดิ้นให้ดิ้นตลอดเราไม่รู้เราวิ่งตามมันตลอดเพราะว่ายุ่งว่าเรายุ่งเรายากเราไม่สบายอะไรก็ว่าจะไว้สบายกิเลสมาเป็นเราสักอย่างเดียวถึงไม่เห็นโทษของกิเลสที่เท่าไรยุ่งเท่าไรก็พอใจยุ่งจนกระทั่งนอนไม่หลับยังไม่รู้โทษของมันเพราะคิดมากคิดในอารมณ์ที่ไม่ดีขนาดนอนไม่หลับก็ไม่ทราบว่าอะไรมาทำให้นอนไม่หลับก็มีแต่มันคิดมากยุ่งมากเราคิดเรายุ่งไปเสียทีเวลาอบรมทางด้านจิตใจเข้าไปมันระงับอาการเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถึงตั้งจุดไว้ให้จิตอยู่กับจุดเดียวเช่นภาวนาให้ถือคำบริกรรมเอาคำบริกรรมเป็นจุดยืนของจิตให้จิตยึดอยู่กับคำบริกรรมแล้วสติจิตแนบกันไม่ให้มันเผลอให้มันคิดอยู่กับคำว่าพุทโธนั่นแหละคืออารมณ์ของธรรมจิตเมื่อเกาะกับอารมณ์ของธรรมจะสร้างความเย็นขึ้นโดยลำดับแต่เกาะอยู่กับอารมณ์ของกิเลสแล้วจะวุ่นวายไปเรื่อยเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆหาความสงบไม่ได้เลยเรื่องของกิเลสไม่พาใครให้สงบพาให้ยุ่งไปเรื่อยจนกระทั่งไม่ได้สติสตังเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทีนี้เวลาเราอบรมเข้าไปเราตั้งจุดที่ว่าเนี่ยคำบริกรรมพุทโธของมากเข้ามากเข้าจิตกับพุทโธอยู่ด้วยกันนั่นเป็นอารมณ์ อันเป็นขุ่นของใจคือความคิดคิดได้คิดโลกคิดกิเลสก็ได้คิดธรรมก็ได้เมื่อคิดกิเลสก็เป็นฟืนเป็นไฟไปเรื่อยๆเพลิดเพลินไปเรื่อยเมื่อคิดกับธรรมใจก็ค่อยสงบตัวเข้ามาเป็นคำบริกรรมคำใดก็ตามนั่นแหละธรรมจิตเกาะตรงนั้นแล้วจะเริ่มสงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาเรื่อยๆจนรู้ชัดเจนว่าจิตหยุดทำงานไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยมีแต่ความสง่างามอยู่ภายในหยุดจากการคิดชมความผ่องใสความสง่างามของตัวเองนี่เป็นสุขแล้วนะนี่เราเร่งเข้าไปเรื่อยๆมีกำลังมากเขามากเขายิ่งสงบมากเขาอารมณ์ของกิเลสไม่ค่อยกวนใจละทีนี้มีแต่อารมณ์ของธรรมบำรุงจิตใจให้สง่างามขึ้นเรื่อยๆนั่นละคำว่ากิเลสคำว่าธรรมทำเป็นอย่างที่ว่านี่กิเลสพาให้คิดให้เสียคนไปแล้วเรื่องทำส่งเสริมจิตใจให้มีความสงบเย็นใจนี่แล้วทำไปนำไปหนักเข้าหนักเข้าความคิดเรื่องของกิเลสนั้นไม่อยากคิดแล้วนั่นแต่ก่อนไม่คิดไม่ได้นะมันอยากไม่อยากคิดได้ยังไงก็มันอยากคิดอยู่แล้วอยากรู้อยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่อยากตลอดเวลาดึงไปเรื่อยให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยยุ่งเหยิงวุ่นวายขนาดไหนจนจะเป็นจะตายก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ความคิดของกิเลสนี่ความคิดของธรรมแล้วคิดไปมากเท่าไรมากเท่าไรทั้งนี้ยิ่งสง่างามลงไปสงบลงสงบถึงขั้นที่หยุดกึกก็หยุดคำเราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละนี่พอจิตอิ่มตัวในขั้นนั้นแล้วเข้าสู่ความสงบแนบลงไปเงียบความคิดถึงเรื่องอัตเรื่องธรรมเงียบไปเลยเหลือแต่ธรรมคือเอกจิตเอกธรรมเอกกตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวคือรู้อย่างละเอียดเท่านั้นนะทีนี้พอถอยออกมาปั๊บเราก็เอาพุทโธจับเข้าไปอีก มันก็เสริมเข้าไปเสริมก็เพิ่มกำลังขึ้นไปนี่จิตไม่เคยคิดเคยเห็นมันเป็นนี่แหละที่ว่าให้ดูจิตภาวนาให้ดูจิตมันจะบอกในตัวเองทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดไอ้จิตเบาบางจากอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นฟืนเป็นไฟของไม้ตัวเองนั้นมันจะเบาไปเบาไปอารมณ์ของธรรมที่เป็นคุณต่อจิตใจนี่จะสง่า

อารมณ์ของธรรมหล่อเลี้ยงใจเป็นอย่างนั้นให้หนักเข้าหนักเข้าสำหรับผู้ตั้งใจเช่นพระซึ่งเป็นนักบวชมุ่งมรรคผลนิพพานจริงท่านก็ยิ่งเร่งของท่านอ่ะที่นี่ทางสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องราวอะไรซึ่งเคยคิดเคยปรุงมันอยู่แน่วอยู่นั่นอันเดียวสบายในที่ที่ว่าท่านว่าติดสมาธิจิตมันติดความสงบไม่อยากคิดอยากปรุงคิดทางกิเลสมันก็ไม่อยากคิดคิดทางธรรมธรรมังธรรมะธรรมโมก็ไม่อยากคิดนะคิดทางธรรมะนั้นหมายถึงปัญญาจะออกมันก็ขี้เกียจไม่อยากคิดทีนี้พอดึงออกจากความ สงบนี่ออกไปทางมามันไม่อยากออกในเบื้องต้นมันว่ากวนกวนใจไม่สบายอยู่แน่วอยู่นี่สบายดีนี่นี่เรียกว่าจิตติดสมาธิอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มาลากเราออกนี่เอาตรงนี้แหละนะ บทเวลาท่านจะเอากับเราคือนิสัยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านโอ้ยท่านทราบเรื่องนิสัยของใครจะควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ใดนี่ท่านทราบละเอียดมากนะกับเรานี่ท่านไม่เคยพูดธรรมดานะคุยกันธรรมดานี่เหมือนพ่อแม่กับลูกคุยกันนะสนิทกันขนาดนั้นนะแต่พอหันร่างร่างธรรมานี่ท่านเปรี้ยงออกมาเลยนะกับเราไม่มีอ่อนนี่ที่ท่านขนาบออกจากสมาธิก็เหมือนกันถกเถียงกันซะจนพระแตกมากเต็มใต้ถุนชลาไม่ลงกันแล้วก็ติดสมาธิมันก็มีรสมีชาติมีเหตุมีผลที่ควรติดมันก็เถียงกับท่านน่ะสิท่านก็จะลากออกมันจะนอนตายอยู่ในสมาธิเหรอขึ้นนอนตายอยู่นะนั่นแหละเรียกว่าเด็ดแต่ว่าคำหยาบคายไม่ได้นะน้ำหนักของธรรมท่านนั่นแต่โลกมันต้องคิดว่าพูดสกปรกหรือพูดดุพูดด่าพูดอะไรนั่นเป็นเรื่องของกิเลสที่ชอบแต่ยออย่างเดียวตำหนิไม่ชอบคือกิเลสนี่พอท่านเอาหนักๆเขาก็ซัดกันเท่านั้นแหละท่านบอกสมาธินอนตายอยู่เหมือนหมูหนูว่างั้นนะท่านว่าแล้วความสุขในสมาธินี้น่ะเทียบแล้วมันเหมือนกับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมันเอาความสุขมาจากไหนเพียงเท่านั้นนะความสุขในสมาธิท่านว่าทีนี้ท่านก็เน้นเข้าไปอีกว่าสมาธิทั้งหมดให้เป็นสมุทัยเลยเป็นกิเลสทั้งหมดเลยท่านเอากับเราเพราะท่านเอาอย่างหนักสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมขึ้นเลยแล้วนะเนี่ยท่านจะให้โลทิ้งหมดสมาธินี้ให้เกิดทางด้านปัญญาเอาทางด้านปัญญามาแล้วมันก็เถียงมีช่องตรงไหนพอเถียงมันก็เถียงกันถกกันเพราะถกหาเหตุหาผลไม่ใช่ถกด้วยทิฏฐิมานะนี่นะ พอท่านซัดลงไปถึงสมาธิเป็นสมุทัยมันก็ซัดกันตรงนี้พอลงจากนั้นแล้วยังไม่ได้ตำหนิตัวเองทั้งที่เราไม่ได้มีทิฏฐิมานะจะเอาแพ้เอาชนะกับท่านนะถึงอย่างนั้นมันก็ยังลงไปวิตกวิจารนี่แหละวันเริ่มแรกที่ปัญญาจะออกนะทำไมเราก็มาอยู่กับท่านมอบกายถวายตัวทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านให้เชี่ยนให้ตีให้ได้ทุกแบบแต่วันนี้ทำไมมันจึงมาถกเถียงท่านเหมือนแชมเปี้ยนอยู่บนเวทีนะว่าเจ้าของว่าเองนะว่าเจ้าของก็เฉยทิฏฐิที่จะต่อสู้ท่านนั้นไม่มีมันทำไมมันรุนแรงนักนะวันนี้วะคือต่างคนต่างมีเหตุมีผลตามขั้นภูมิของตนเราก็เหตุผลของเรากับพวกกอไก่กอกาเหตุผลน้องท่านก็คือปริญญาเอกด็อกเตอร์ว่างั้นเถอะมันมีกอไก่โอกาสมันก็กอไก่กาฟัดกับท่านแล้วก็มันลงใจถ้าหากว่าไม่เชื่อท่านคือยังเรายังเชื่อสมาธิของเราถ้าไม่เชื่อท่านจะมาหาท่านทำไมถ้าว่าตัวเก่งก็ไปบำเพ็ญเฉพาะตัวเองสิมาถกมาเถียงข้างในความรู้ในฐานะเป็นอาจารย์กับความรู้ถึงของผู้มาศึกษามันต่างกันยังไงนี่เอากันนะนะท่านเป็นความรู้ของอาจารย์ชั้นเอกแล้วความรู้ของเรากอไก่กอกาไปถกเถียงด้วยทิฏฐิด้วยความรู้ความเห็นความสำคัญของตนว่าถูกต้องมันได้ยังไงนั่นล่ะท่านว่าไงฟังท่านสิจากนั้นก็เปลี่ยนละออกละที่นี่ออกจากสมาธิที่มันไม่อยากคิดอยากฟุ้งเรื่องสติปัญญา

0: นี่เอาก้าวเดินตามท่านสิพอก้าวออกตามท่านนี้เอาโลนาที่นี่พอปัญญาเริ่มออกมันเริ่มรู้แปลกๆต่างๆขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสมาธิไม่เคยรู้เอาออกทางด้านปัญญา นั่นก็รู้แปลกๆต่างๆทำให้บุตรดื่มเรื่อยเรื่อยแล้วนี่ก็หมุนเลยละสิทางด้านปัญญาจากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาสมาธิเออสมาธินี่มันนอนตายเฉยอย่างพ่อแม่อาจารย์มั่นว่านั่นแหละปัญญาต่างหากพาแก้กิเลสทีนี้มันก็จะไปแก้ทางกิเลสมันต้องมีสมาธิมันเลยไม่สนใจฟาดทีนี้กลางคืนก็ไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนเวลามันออกทางด้านปัญญามันเพลินนะแล้วกลับขึ้นไปหาท่านอีกนี่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะมันออกยังไงท่านว่าก็มันไม่ได้นอนทั้งวันบางคืนไม่ได้นอนเลยกลางคืนบางกลางวันก็ไม่นอนเลยมันหมุนติ้วติ้วตลอดเวลา นั่นแหละมันลงสังขารท่านว่าคือถ้ามันพิจารณาเกินไปมันเป็นสมุทัยแทรกเราไม่รู้นะเพราะว่าทำไมพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นละบ้าสงสังขารเอาอยู่ในร้านนี่หมอบนะเขาไม่เถียงมันก็เอาของมันจนได้นั่นแหละ จนกระทั่งมันพิจารณา มันจะเป็นจะตายจริงก็ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิพักสมาธิซะก่อนพอสมาธิแล้วออกทางด้านปัญญาที่เวลาออกทางด้านปัญญาเป็นงานที่ผ่านผลจนทะยานมากนะงานไม่หยุดไม่ยั้งได้ล้างเอาไว้คำว่าความเพียรไม่มีมีจะได้ล้างเอาไว้คือมันผาดโผนมากดูดดื่มมากเพลินในการฆ่ากิเลสมีเท่าไหร่แล้วมันฆ่ากันด้วยปัญญาต่างหากมันไม่ได้ฆ่าด้วยสมาธินี่มันเห็นชัดชัดเออสมาธินี่สงบขนาดไหนมันไม่ได้ฆ่ากิเลสแม้ตัวเดียวปัญญาต่างหากเป็นเครื่องฆ่ากิเลสที่มันก็หมุนทั้งด้านปัญญาเลยไปใหญ่เลยจนไปเต็มเหนี่ยวมันจะตายจริงย้อนกลับมาพักจิตลั่งไว้ในสมาธิถึงขนาดเอาพุทโธไปบังคับนะเอาพุทโธไม่ให้มันเคลื่อนจากนี้เคลื่อนอย่างนี้มันจะโดดต่อทางด้านปัญญาต้องบังคับเอาไว้พอเข้าแล้วก็ออกมันไม่จะเป็นจะตายจริงมันไม่ยอมเข้านะความเพลินทางด้านปัญญานี่แหละที่นี่พอเข้าถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วนั่นมันเริ่มเห็นเรื่องสติปัญญาเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัตินะฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติแต่ก่อนกิเลสทำลายสัตว์โลกโดยอัตโนมัติดังที่แล้วเราท่านเป็นอยู่นี่เองคิดแง่ไหนแง่ไหนมีแต่กิเลสทำงานทั้งหมดกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันแม้ฉะนั้นสัตว์แม่หลายเดียวก็ไม่รู้นะที่นี่พอปัญญาขั้นนี้ขึ้นแล้วมันรับกันหนักนี่อยู่ที่ไหนมีแต่หมุนติ้วๆฆ่ากิเลสตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดเว้นแต่เวลาหลับนอกจากนั้นเป็นเวลาสติปัญญาห้ำหั่นกับกิเลสตลอดไปแล้วก็หมุนติ้วซะด้วยนะคิดดูที่ไม่อยากพักสมาธินอนตายเฉยๆว่างั้นฆ่ากิเลสมันฆ่าด้วยปัญญามันก็หมุนทางด้านปัญญาทีนี้ เมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วสติปัญญาทำงานฆ่ากิเลสนี้มันก็เป็นอัตโนมัติแต่สิ่งนี้เป็นเองแต่ก่อนมีแต่กิเลสทำงานเป็นอัตโนมัติบนหัวใจของเรานี่พอทำมีกำลังมากแล้วสติปัญญามีกำลังมากแล้วมัน จะหมุนฆ่ากิเลสตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ใดที่ใดจะมีแต่การฆ่ากิเลสตลอดไปเลยนี่เรียกว่าจิตทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติกันมันก็ทราบกันแหละที่นี่ จากนั้นมามันก็หมุนตลอดมีแต่ฆ่ากิเลสตลอดไปเลยจนกระทั่งสุดท้ายจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดจากหัวใจไม่มีอะไรจะฆ่าไม่มีอะไรจะสังหารกันแล้วการต่อสู้กันได้สิ้นสุดลงแล้วในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจมันจ้าขึ้นมาทีนี้สติปัญญาที่หมุนตัวเป็นธรรมจักรนี้มันยุติได้โดยหลักธรรมชาตินะ ในเวลามันหมุนบางทีเจ้าของรำคาญเจ้าของเหมือนกันสติปัญญานี่แต่ก่อนมันไปอยู่ที่ไหนแล้วหมดเวลามีกำลังขึ้นมามากแล้วมันถึงหมุนไม่หยุดไม่ถอยมันเป็นอะไรนี่วันไหนมันจะได้พักผ่อนสักทีเราคิดไว้แต่ต้นว่าเวลามันรุมรุกคุกคานก็ พยุงตนไปหรือปลอบโยนตนเอาทุไทยไปซะก่อนแหละเวลานี้ยังไม่ได้กำลังวังชาต่อเมื่อจิตใจมีกำลังวังชาละเอียดเข้าไปเท่าไรเท่าไรจิตจะมีความสงบแน่วลงไปและละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยจะเบาลงไปว่างั้นนะมันจะเบาลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสสิ้นไปจากใจมันคาดเอาไว้นะแต่มันไม่ใช่ความจริงพอมันได้ที่แล้วนี่กิเลสกับธรรมฟัดกันนี่ยิ่งงานหนักงานหนาไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนอนกลางคืนนอนไม่หลับนะตลอดรุ่งเฉยเออเฉยนี่ มันไม่หลับเพราะมันหมุนตัวนอนอยู่จิตกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่บนหัวใจนี่มันหมุนของมันตลอดแล้วนอนก็มีแต่ร่างเฉยๆหัวใจนี่กับกิเลสมันฟัดกันมันไม่ได้นอนนะสุดท้ายก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งสมาธิมันยิ่งหมุนใหญ่เลยจากนั้นก็ลงเดินจงกรมลงไปไหนก็มีแต่หมุนอยู่ภายใน สุดท้ายก็สว่างขึ้นมาเออวันนี้ไม่หลับเลยนี่แล้วพอวันหลังสว่างจ้าแล้วเป็นกลางวันมันยังไม่ยอมหลับอีกหมุนตลอดเลยเออแล้วนี่มันจะตายแล้วนะที่นี่วะแต่ก่อนก็ว่าจิตใจมีละเอียดรอเท่าไรงานการจะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปจะสบายไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดของจิตที่สุดของธรรมว่าทีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงกับความร่นเรามันต่างกันมันหมุนของมันตลอดสตินี่หมุนตลอดเลยคำว่าเผลอไม่มีขนาดไหนที่ขนาดสติปัญญาอัตโนมัติจะเผลอตัวไม่มีเลยเป็นหลักธรรมชาติของมันเองจากนั้นมันก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาอันนั้นยิ่งละเอียดซึมไปเลยกิเลสจะแยกมาตรงไหนมันขาดสะบั้นไปพร้อมกันนี่จึงเรียกว่าสติปัญญามีกำลังกล้ากิเลสมีแต่คอยขาดสะบั้นโผล่หน้ามาไม่ได้เลยถึงขั้นสติปัญญามีกำลังกล้าแล้วกิเลสตัวไหนจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยขาดสะบั้นไปทันทีทันใดนั่นนี่เราเรียกว่าทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติมันก็รับกันได้กับกิเลสทำงานบนหัวใจเราโดยอัตโนมัติที่เรายังไม่รู้ภาษาพอทำได้เกิดขึ้นแล้วเป็นเครื่องรับกันทันทีว่าโอ้ทำงานฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันอย่าว่าจะกิเลสทำงานบนหัวใจสักเป็นอัตโนมัติเลยทำก็เหมือนกันเมื่อมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกันนั่นมันก็รู้แล้วทีมีแล้วมันหมุนติ้วๆไปเต็มสัดเต็มส่วนแล้วจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดให้เห็นประจักษ์ใจไม่ถามใครเลยละสันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองขั้นสุดยอดว่าขาดกิเลสขาดสะบั้นก็เป็นสันทิฏฐิโกรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วถามใครนั่นพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วถ้าพูดโลกมันก็เป็นคนละโลกแล้วโลกวัฏวนตบโลกวิวัตวนคือโลกไม่หมุนแล้วถ้าเราเรียกนิพพานว่าโลกนะมันเป็นคนละโลกไปแล้วนี้จิตก็หมดหมุนหมดจะทำงานอะไรอีกไม่มีแล้วเจ้าของก็รู้ว่างานเจ้าของสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรที่จะทำดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมบ่าววุฒิจังพรหมจริยังกตังกริยังนาปรังอิตายาตินะเสร็จพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานที่จะควรทำคือการแก้กิเลสได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นมันก็ยุติตั้งแต่นั้นมา นี่กิเลสตัวใดที่จะมาแฝงขึ้นไม่มีจึงเรียกว่าหมดถ้ามันยังมีอยู่สตางค์หนึ่งสองตางค์หนึ่งมันก็ต้องบอกว่าโอ้นี่ยังอยู่สองตางค์นี่มันหมดเลยในกระเป๋าฉีกขาดเฉยไม่มีเงินนั่นนี่เราจะไปคนไหนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันหมดค้นหาอะไรขาดสะบั้นลงไปนั่นแหละเป็นเรื่องที่มันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเป็นขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของจิตเองแล้วไม่ได้คาดหมายเหนือความคาดหมายทุกอย่างเลย ขนาดที่ว่าน้ำตานี่ร่วงทันทีเลยนะมันอัศจรรย์แล้วมันเป็นโลกใหม่ขึ้นมาในหัวใจดวงนี้โลกเก่าที่เราเคยจมกันมาตั้งกับตั้งกันมันเป็นยังไงมันก็รู้มาหมดที่พอถึงขั้นตัดโลกทั้งหมดจะไม่สืบต่อไปเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเพราะกิเลสทำงานนี้ไม่เพราะกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีใครพาทำงานให้เกิดแก่เจ็บตายรู้ชัดนั่นสิ้นสุดแล้วที่นี่การเกิดตายของเราไม่มีอีกแล้วมันรู้ชัดๆอย่างนั้นมันมีสายมีเงื่อนต่อมาละเอียดขนาดไหนมันก็ตามกันมาจนกระทั่งขาดสะบั้นลงไป หมดแล้วเลยเชื้อที่จะพาให้เกิดก็คือกิเลสตัวละเอียดนั่นแหละพอมันสิ้นสุดลงไปแล้วก็หมดขาดสะบั้นลงไปเรียกว่าฟ้าดินถล่มนี่คำธรรมดาแล้วก็ฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขานะเขาไม่ได้ถล่มมันเป็นอยู่ที่ระหว่างกายกับจิตกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจนี่กายนี่มันไหวทันทีนั่นเราว่าฟ้าดินถล่มกายไหวผึ่งเลยทันทีสะดุ้งเลยทันนั่นเหมือนฟ้าดินถล่มจากนั้นก็จ้าขึ้นมาแล้วไอ้กิเลสตัวเสียดจะไล่ขาดจะบั้นลงไปแล้วมันก็จ้าขึ้นมาเลยจ้าขึ้นมานี่แหละความรู้ประเภทนี้แหละที่ความรู้ที่จะนำมาสอนโลกมันสอนได้ยังไงมันรู้แล้วนั้นโอ้โหถึงขนาดนี้แล้วความรู้ความเป็นของจิตถึงขนาดนี้แล้วเราจะไปสอนใครได้ล่ะไม่มีใครเชื่อสอนทีไรเขาก็จะหาว่าบ้าทั้งที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกนั่นแหละนี่มันอ่อนใจนะพอถึงขั้นนี้แล้วมันท้อถอยไปหมดเลยที่ว่าทำความมุ่งหวายน้อยอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะสอนโลกท่านทรงมีความมุ่งหวายน้อยก็เพราะว่าภาระที่สอนโลกมันหนักมากที่จะไม่ให้รู้เห็นตามที่พระศาสดาท่านทรงรู้เนี่ยมันเป็นอยากจะว่ามันเป็นไปไม่ได้แม้แต่เราเองมันก็เป็นถ้าสอนโลกให้รู้อย่างนี้ใครจะมารู้ได้นั่นน่ะนะสอนไปที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดเพราะอันนี้ประหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยของโลกจะรู้ได้หนุนขนาดนั้นนะแล้วทำเป็นเรื่องอ่อนใจที่จะสอนโลกนะสุดท้ายมันก็ลงไปในจุดที่ว่าเอออยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปถึงวาระของธาตุขันธ์ที่จะพังเท่านั้นพอแล้วนี่คำว่าอยู่ไปกินไปจะไม่เล่นกับใครเลยอยู่ในป่าในเขาพอถึงวันตายพูดง่ายๆนี่แหละพอมันลงถึงจุดนี้ว่าจะไม่ฟังไม่สอนใครได้แล้วลงขนาดนี้แล้วคือมันสุดวิสัยที่ใครจะมารู้ได้กับธรรมชาติอันนี้ความคิดของมันเป็นอย่างนั้นอันนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วธรรมก็ขึ้นในใจเลยนะเราไม่ได้ลืมสดๆร้อนๆขึ้นมาก็เมื่อว่าธรรมประเภทนี้สุดวิสัยของโลกมนุษย์ที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนขึ้นผึ่งเลยนะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกทั้งหลายเราทำไมรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่แหละตัวสำคัญนะรู้ได้พอได้มันเป็นสายทางเข้ามาสายทางบารมีของผู้สร้างคุณงามความดีทั้งหลายสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงที่ถึงจุดนี้เหมือนเราเดินมาสวนแสงธรรมพอมาเข้าถึงนี้แล้วมันมีทางมานี่ไม่ใช่มาลอยๆมาอยู่มาพบสวนแสงธรรมเลยทีเดียวมันมีสายทางมาอันนี้มีสายทางเข้ามาก็คือความดีงามของเจ้าของสร้างมาบารมีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไม่มีตั้งแต่สายทางนะหนุนกันเข้ามานี่เพราะว่า เรารู้ได้ยังไงนั่นเพราะเหตุใดนั่นมันยอมรับทันทีเพราะอันนั้นสายทางกับธรรมชาติอันนี้อันนั้นเป็นทางเดินเข้ามาหานี่ยอมรับอ๋อรู้ได้นั่นเห็นไหมล่ะไม่มากก็ได้นี่ทีนี้รับกันแล้วนะอ๋อได้ไม่มากพอได้ถ้าเพราะต่างคนต่างได้สร้างคุณงามความดีมาด้วยกันเป็นสมบัติของตัวเองแต่ละคนละคนเหมือนกันเมื่อถึงขั้นภูมิที่จะถึงได้ด้วยกันนะเมื่อมีบุญมีกุศลแล้วถึงได้ด้วยกันยอมรับทันทีขอได้นะนี่เราพูดตามหลักความจริงเป็นในใจขึ้นมานี้ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นนะเป็นเองใครจะคาดคิดไม่ได้เป็นเองของมันมันเวลาเป็นอย่างนั้นมันสุดวิสัยจริงเหมือนว่าไม่มีใครจะรู้ได้ในโลกนี้รู้ได้จะพอเราคนเดียวอยากจะว่างั้นนะไปพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดโอ้ยเขาก็เป็นบ้าแล้วไปสอนให้ลำบากลำบนทำไมอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอไปเลยนั่นมันทอดทุเลาแล้วนั่นพอธรรมะนี่กระตุกขึ้นมานี่จึงได้รู้ตัวฉะนั้นว่าธรรมะทั้งหลายธรรมะเหล่านี้โลกมนุษย์จะรู้ไม่ได้จะรู้ได้เป็นเราคนเดียวเราเป็นเทวดามาจากไหนเราก็เป็นเหมือนมนุษย์นี่นะทำไมเรารู้ได้จากนั้นกันไล่ก็หารู้ได้เพราะเหตุใดสายทางยอมรับทันทีนั่นอ๋อมันจะไปไหนก็ไปเถอะ คนเราถ้ามีบุญมีกุศลสมภารที่สร้างมาแล้วหนุนไปเรื่อยๆถึงการเวลาถึงเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นจึงอย่าพากันประมาทนะเรื่องวาสนามากวาสนาน้อยวาสนาน้อยนี่ต้องเพิ่มกิเลสจะมากล่อมใจให้ท้อถอยน้อยใจนะโอ้ยเราวาสนาน้อยไปไม่ไหวแล้วเวลาถอยลงไปแล้ววาสนามากเราเหลือละเนื้อเวลาไปไม่ได้แล้ววาสนามากเราเหลือจึงไปไม่ได้นี่ทั้งที่น่ะมันน้อยก็เพิ่มเข้าไปที่เหมือนเรารับทานรับทานที่แรกมันอิ่มที่ไหนทำหนึ่งสองคำเข้าไปสองช้อนสามช้อนเข้าไปมันก็อิ่มมันได้นั่นเมื่อรับทานไม่อยู่อิ่มได้การสร้างคุณงามความดีถึงขั้นพอเรื่องธรรมะนี่มีพอไม่เหมือนกิเลสตัณหาไม่มีธรรมะพอเรื่องกิเลสไม่มีเลยคำว่าพอแม่น้ำเหมือนหนึ่งว่าไม่มีฝั่งมีฟ้าไหลเจริญเปิดเปิงตลอดคือกิเลสนัตติตัณหาสมานัตติแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีมันใหญ่กว่าแม่น้ำอยู่แม่น้ำยังมีฝั่งมีฟ้ากิเลสไม่มีฝั่งเจริญเปิดเปิงมีท่านสอนไว้แล้วอย่างนั้นธรรมนี่มีเป็นระยะพอเป็นระยะเช่นอย่างสมาธิพอเป็นสมาธิเต็มภูมิแล้วเอาน้ำมหาสมุทรมาเทแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วมันก็ไหลออกหมดนี่สมาธิพอก็อยู่แค่นั้นทีนี้ปัญญาเพิ่มมาอยู่พอปัญญาฟาดได้ที่เรียกขาดจะบ้านมาแล้วทีนี้พอสุดขีดเลยนั่นเป็นพอไปนั่นนะการปฏิบัติธรรมนี่มันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วที่ได้มาพูดให้พี่น้องหลายฟังตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานก็เป็นเราเป็นเองนั่นเองนี่แหละมันตะเกียกตะกายถึงขั้นที่ว่าไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเป็นการทำงานของธรรมโดยอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดับมันก็ปรากฏแล้วจนกระทั่งกิเลสไม่มีเหลือฆ่าสะบั้นหัวมันก็ประจักษ์กับหัวใจไปถามใครพระพุทธเจ้าท่านถามใครเวลาท่านตรัสรู้พระสาวกบรรลุธรรมแต่ลงเป็นสาวกของพวกเราสารนังข้าจามีท่านไปถามใครท่านไม่ได้ถามสันทิฏฐิโกความรู้เองเนี่ยเดิมจากผลแห่งการปฏิบัติตนประจักษ์กับทุกคนยอมรับเองอันนี้ก็จะไปถามใครเมื่อมันจ้าขึ้นมาแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามสาวกองค์ใดก็ตามนัตติเสโยวปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งยอมกว่ากันแล้วเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดมันจ้ามันถึงกันเลยทีเดียวนั่นมันต้องรู้อยู่แล้วทำในภายในใจแล้วจะไปถามใครอีกรู้จักๆนี่เราเวลาเข้าถึงเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็เหมือนแม่น้ำในมหาสมุทรแม่น้ำคลองต่างๆที่มันไหลเข้ามาไหลมาเวลายังไม่ถึงมหาสมุทรก็เรียกได้ว่าน้ำนี่อยู่เป็นน้ำคลองนั้นคลองนั้นคลองนั้นพอเข้าถึงมหาสมุทรปั๊บเท่านั้นเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันเลยไม่มีคำว่าคลองไหนต่อคลองไหนจิตเวลายังไม่เข้าถึงก็เรียกว่าคลองนั้นคนนี้ได้นะบำเพ็ญบารมีมาพอเข้าถึงจุดนั้นแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมดเลยนั่นพากันจำเอานะเมื่อถึงขั้นนี่แหละเรื่องการสร้างคุณงามความดีมีที่ยุติมีที่หมายไม่เตลิดเปิดเปิงเหมือนกิเลสพาเที่ยวนะถ้ากิเลสพาไปเตลิดเปิดเปิงกี่กับกี่กันมานี่เกิดตายกองกันอย่างนี้ขนาดไหนเนาะถ้าหากว่าเราได้รู้เรื่องของเราสลบสองเรื่องดีไม่ดีจะสลบเป็นนะตายกองกันมาเท่าไหร่คนคนเดียวนี่ตายทับตายถมสร้างเก่าสร้างใหม่ของตัวเองมาเท่าไหร่นี่เนี่ยมันปิดไว้ไม่ให้รู้ดีไม่ดีมันยังเอากิเลสตัวหนาๆซัดเข้าไปปิดบังว่าตายแล้วสูญก็จิตเป็นนักเกิดนักตายมันสูญที่ไหนจิตไม่เคยสูญพักนักเกิดนักตายคือจิตนี่กิเลสมันก็ฟาดเข้าไปแล้วตายแล้วสูญไม่ได้หวังอะไรละอยากทำอะไรก็ทำตามความต้องการเพราะตายไปแล้วจะไม่ได้เกิดอีกแล้วยิ่งสร้างจะบาปจะกรรมตายแล้วมันไม่สูญนะสิมันลงไปจมในนรกก็คือเรื่องกลมายาพิเรศของตัวเองกันท่านจึงทำให้ฟังเสียงท่านที่เป็นจอมปราชญ์คือฉลาดแหลมคมสุดยอดไม่มีเคยใครเกินศาสดานะสอนโลกแล้ว แม่นยำที่สุดคือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นผิดพลาดพลาดนี่เป็นภูมิสิ้นกิเลสแล้วสอนถูกต้องแม่นยำตัวอย่างคนมีกิเลสมีแต่ภาพผิดพลาดพลาดนะตกเหวตกบ่อไปเรื่อยเราก็เคยเป็นมาแล้วด้วยความมืดบอดของเราให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงครูบาอาจารย์แล้วเราจะค่อยได้ดีได้ดีท่านว่ายังไงเอาอย่าฝืนท่านเราเป็นคนตาบอดอย่าอวดดีอวดดีกว่าคนตาดีมันจมได้นะ คนตาดีไม่เป็นอะไรนี่ศาสดาองค์นี้โลกวิถีรู้แจ้งโลกชัดเจนหมดไม่ว่าตั้งแต่นรกสวรรค์พรหมมาโลกนิพพานรู้หมดเลยใครจะรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่บรรยายเฉยๆว่าสัตว์นรกตัวนี้ที่มันตกนรกอยู่นี่อยู่มันทำกรรมอะไรพระองค์ทราบหมดเลยที่ทำกรรมอะไรจึงมาตกนรกนี้สัตว์นรกแต่ละลายๆมันมีการทำกรรมมาแต่ละลายๆเหมือนกันถ้าจะถามขึ้นไปมันทำกรรมมานั้นอันนั้นแล้วบวกกันแล้วมาเป็นอย่างนี้นะท่านก็ทราบหมดแต่ท่านไม่ได้บรรยายใครจะทราบยิ่งกว่าศาสดาไม่ใช่อยู่ๆก็มาตกเฉยๆมันมีสาเหตุที่มาตกสาเหตุนั้นคืออะไรไปทำกรรมอะไรเนี่ยที่ความดีงามของเราทั้งหลายก็เหมือนกันอีกไปสวรรค์ชั้นพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานไปได้เพราะเหตุใดก็เพราะการสร้างความดีสร้างความดีมาอย่างไรบ้างนั่นมีแถวแนวมาเหมือนกันนั่นแหละอาจารย์จำนะแล้ววันนี้เทศเป็นตอนนี้วันนี้เทศไปทางด้านจิตตภาวนาอย่างอื่นก็เคยเทศมามากต่อมากแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้ได้เท่าไหร่นักเรียน
1: 47
0: เหรอเหรอ
1: 47นาทีครับ
0: โทษได้เยอะอยู่เหรอผมไปเทศนู้นก่อน55นาทีมาฟาดนี่อีก47นาทีมันเป็นเท่าไหร่อ่ะเนื้อมันจะตายในผู้เทศผู้ฟังหลับตาฟังก็ได้หลับไปเลยก็ได้ไอ้ผู้เทศมันหลับอยู่เทศไม่ได้นะเอาละเอาแค่นั้นนะโทษเหนื่อยทีนี้จะออกลายแล้วนะออกลายไม่ออกลายไม่ได้นั่งผู้ขานานปวดขาอันนี้เราทรมานมันให้ปวดบ่อยๆท่านเราอยู่ตามลำพังเราเหยียดซ้ายเหยียดขวาเหยียดอะไรได้ไม่ค่อยเป็นถ้ามานั่งพับขาบางพับมันเดี๋ยวก็จะยานขึ้นมาโอ้ถึง40นาทีเลยวันนี้นะ
1: เนื้อ
0: เ
1: หรอ47ครับ
2: 47
0: นาทีนู่นน่ะโทษนานอยู่นั่นน่ะนึกว่าไม่อะไรว่าไปว่าไปธรรมดามันก็ได้มากอยู่นะนี่แหละคนทำบาปทำไมอยู่ทำไมมาตกนรกไงก็มันสร้างมาอย่างนั้นจนกระทั่งพอตกนรกได้มันก็ตกเข้าใจไหมเอาสร้างมาอะไรไปสวรรค์เอามันพอเป็นไปได้มันก็เป็นแน่อย่างนั้นแล้วโอ้ปวดขาปวดเข่าพักเครื่องก่อนวางนั่นแหละวางเลยไม่ต้องกราบถอยไปเลยไปไอ้คนอื่นเราเข้ามามันต้องบอกนะบอกธรรมราแล้วก็ต้องบอกแบบนี้แล้วมีหนำซ้ำต้องถือไม้มาด้วยจะกราบตีปั้วเลยก็บอกไม่ให้กราบแล้วมันยังมากราบก็ปั้วกันสิเครื่องมือดัดสันดานคนมันมีหลายเครื่องอยู่นะก็ใจไม่บอกด้วยปากไม่ฟังก็เอามือปั้วงั้นแต่นี่อะไรมันเรื่องอะไรให้อ่านอะไรอ่านมันตาไม่ดีมันก็ไปจะเอื้อเอื้ออย่างนี้มันจะว่าไงการฟ้องคดีไอ้เรื่องเหล่านี้นะกับธรรมชาตินี่มันเข้ากันไม่ได้ที่เราได้อุตส่าห์พยายามบึกบืนนี้ก็คือสงสารพี่น้องทั้งหลายเราพึ่งพูดการลำพังเราเองไปแล้วเราไม่สนใจก็มูดพูดสนใจกับมันหาอะไรพูดให้มันเต็มยศนั่นเองเรื่องราวเกิดนั้นเกิดนี้ยุ่งตอนนี้ไม่ได้เรื่องหมากัดกันไม่ใช่เรื่องมนุษย์ถ้ามนุษย์ต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ยอมรับกันสินั่นนี่มันไม่ยอมรับมันก็เหมือนหมาแล้วมันถึงได้กัดกันนี่เอาอีกแล้วนะจะว่าไงก็เลยไม่อยากอ่านไม่อ่านอ่านก็เป็นโรคไปอีกแล้วเหนื่อยยุ่งบอกว่าให้อ่านวันนี้จะอ่านธรรมที่เกียรติอ่านโลกสกปรกเอาอ่านอันนี้เราจะให้เราอ่านเถอะเอาลองอ่านไปอ่านลองดูอ่านให้ลูกศิษย์ฟังอาจารย์ขี้เกียจฟังแล้วแหละมันจกกระโปงฟ้องนั่นฟ้องนี่ทั้งเห่าทั้งกัดกันนี่ใครแพ้ใครชนะมันเก็บด้วยกันทั้งคู่ม้ากัดกันแล้วมวยต่อยกันกับมันผู้แพ้ผู้ชนะเก็บด้วยกันดีไม่ดีผู้ชนะเก็บกว่าผู้แพ้ก็มีอันนี้ก็แบบเดียวกัน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน แล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
4: หมอเรื่องเหล่านี้มันเร็วยิ่งกว่าอะไรนั่นมันเร็วที่สุดเราต้องระวังทุกอย่างเราพูดแล้วผิดที่ไหนน่ะเมื่อวานนี้ก็ดุมพูดอยู่ใช่ไหมเรื่องระวังปากลั่นปั๊บเวลาหนึ่งจะมันจะย้อนเข้ามาหาตัวเองนี่ยุ่งไปหมดเพราะยิ่งต้องระวังปากและตัวของและทำลายตัวของถ้าปากมันเราครอบแล้วทำลายแน่แน่ต้องระวังหนุ่มแม่หมาเราหนุ่มล็อกตัวสามตัวหนุ่มนะของดีกว่านั้นไม่รอให้ดูหมาน่าคิดไหมล่ะเนี่ยที่เราจะที่ให้ไปดูนั่นคือมันมีความแปลกอยู่เมื่อคืนนี้นะเราก็เดินอยู่กลมนั่นแหละกำลังเริ่มมืดพระท่านก็ไหว้พระในห้องท่านไหว้พระเสียงดังเหมือนกับไหว้พระทั่วไปแล้วก็เหมือนกับพระวันนี้ไหว้พระอีกเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่พระวันนี้พระพันธุกะที่มาพักอีกพระท่านไหว้พระไหว้ตั้งแต่ต้นทำมาเด่นนะจนกระทั่งถึงกาแฟตาตาอะไรจบหมาสี่ห้าตัวไม่มีตัวไหนปีปากออกอีกนิดหนึ่งเลยเนี่ยมันทำให้เราคิดเหมือนกันเอ๊ะทำไมให้ตูดเราที่แต่ก่อนที่เก่งไอ้อ้วนพระอามจะต้องอ๋อสมัยก่อนเพื่อนนะก็ที่อันดับที่2ก็ไอ้ป่นตาดําฟ้าขึ้นเลยวันเมื่อคืนนี้เงียบหมดทุกตัวเลยจนกระทั่งสวดมนต์จบรับเทศตาแล้วจบเงียบมันคงจะคิดว่านี่ไม่ใช่เสียงครูบาเรา มันก็แปลกอยู่นะทําให้เราคิดเหมือนกันเมื่อคืนนี้ไม่ได้มีเสียงตัวใดเลยนะจะร้องจากทางขึ้นเห่าหอนเลยสักนิดหนึ่งนะก็แสดงอาการอย่างที่เคยเป็นมาไม่มากก็น้อยนะนี่ไม่มีเลยนะหมาตั้งห้าหกตัวเจ็ดตัวเงียบเลยแต่สำคัญที่ไอ้อ้วนนะหัวหน้าหมูอ้วนไอ้อ้วนเก่งมากนะไอ้อ่างเอาเลยไอ้อ้วนอ๋อได้ถึงเลยเมื่อคืนนี้เงียบมันก็มีอยู่ที่พอจะพูดได้หนึ่งก็ว่ามันก็คงจะพิจารณาทั้งเสียงด้วยเสียงนี่ไม่ใช่เสียงครูบาเลยเราจึงไม่ต้อนรับหนักทีนี้เราพูดเป็นกลางๆไปเลยทีนี้เสียงธรรมก็จริงแต่ใจที่ออกที่เป็นบ่อแห่งธรรมที่ออกมาจากกระแสเสียงออกไปจากใจใจนั้นมีธรรมมากน้อยเพียงไรใจนั้นชุ่มเย็นมากน้อยเพียงไรกระแสของธรรมออกไปแสดงอาการความชุ่มเย็นความอะไรๆที่นิ่มนวลหรือซึ้งมากน้อยเพียงไรจะออกไปจากหลักของใจนั่นเองเสียงเป็นเสียงธรรมมันก็จริงแต่ใจไม่มีธรรมใจโลเลโลกเล่ไปหานรกไปกี่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เป็นเสียงเป็นเสียงธรรมดังนั้นก็ไม่มีรสมีชาติได้นะถ้าเป็นเสียงออกจากใจที่เป็นธรรมจริงออกไปออกใจที่เป็นธรรมโดยลำดับลำดาของภูมิจิตภูมิธรรมใช่ไหมล่ะจนกระทั่งถึงใจของนั้นของผู้นั้นเป็นใจพระอรหันต์กระแสเสียงออกมานี่จะเต็มแม่เต็มหน่วยก็เย็นไปหมดเลยนั่นมันต่างกันนั้นนะอย่างนี้เราก็พูดเป็นภาษาบ้าไปตามหลวงตาเลยนั่นหรอใครจะมาถือศีลสารนักนะให้พิจารณาด้วยกันเชื่อหรือไม่เชื่อให้พิจารณาดีกว่าที่จะมาตะคุบเชื่อเลยท่านนั่นแหละเราไม่ต้องการแบบตะคุบเลยเราต้องการเหตุผลต้องการความใคร่ควรนิสัมมาอนังสยโยหลักนั้นดีสำคัญมากแล้วถือนั่นใครจะมาเชื่อเราแบบสุดสี่ห้าเราไม่อยากเชื่อแม้แต่เราเองก็ไม่เคยจะไปเชื่อใครแบบสี่ห้าง่ายนะถึงขั้นที่คนเชื่อถึงจะเชื่อไม่ถึงขั้นคนเชื่อเราไม่เชื่อฟังเอามาเทียบผลเทียบผลจนได้สัจจะส่วนแล้วไม่บอกให้เชื่อก็เชื่อเองบางครั้งไม่ดีก็แม่นแล้วเขาเราเป็นขอตัวลงเดือดตอนต่างนี่อย่างว่านี่ท่านละเมืองอุดรเราเป็นเหมือนเมืองเจ้าของแมงบ้าหรอเขาขอตัวลงไปนั่นผู้ใดก็อยู่มาเข้ามาได้ก็อยู่มาตลอดเวลาเนี่ยบ่ได้ตัวเขาจะรับทั้งแขกทั้งใกล้ทั้งไกลเขาตายดิแม่นว่าเพราะงั้นเมืองอุดรเขาซึ่งเป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของเขาวันนี้แล้วจะไงมาตอนเช้าตอนเวลาว่าง พอดีพอเหมาะเล่ากับอยู่ลงมาอยู่แล้วถ้าจริงหันมาตอนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดเนี่ยด้วยเหตุนี้เองเวลาฉันหันแล้วธรรมดาเอาฉันหันแล้วหนีตามอัธยาศัยของเราไปเลยแต่นี่ทำไมถ้าจะมาไปก็พอเล่าหลับขอตกลงมันนี่เองเข้าใจบ่ล่ะนั่นตอนนี้เหตุมีผลต้องคอยอยู่นั่นบ่ได้สิบุกบับคือมุขเจ้าสี่ลูกสี่ล้านเจ้าดิมุขเจ้าขันโมโหมาบุบับหล่นล่ำเลยบ่เบื้องหน้าเบื้องหลังทำพระปูน่ะขี้ต้นใช่ไหมนะเมื่อถวายวัดตอนอยู่เจ้าผมบอกเนาะตอนอยู่แฟนแล้วกลับคนไปบอกมันด้วยว่าให้กินข้าวกินกับข้าวดีๆดีๆอย่าไปหากินเส้นพันธุ์ผ่านหาแม่หนูนั่นนี่นั่นล่ะที่เจอสั่นคนฟาดแล้วเจอบอกกันนะเข้าใจมั้ยคุณนี่เข้าใจบ้างล่ะเนาะเราก็ไม่อยากให้เข้าใจทุกคำไปนี่นะเออพอเราพูดให้คนจะเข้าใจเฉพาะเรื่องเท่านั้นเองแล้วไม่ใครเข้าใจทั้งหมดด้วยเพราะเราถึงพูดอย่างนั้นภาษาเราถึงพลิกอยู่นี่คือนี่เดี๋ยวขึ้นภาษาหนึ่งเดี๋ยวขึ้นภาษาหนึ่งนั่นต่ออายุกินเขาหน้าแรงจะอายุฉันจะประเทศบอกนั่นนะเรื่องก็แม่หนูนั่นอายุฉันเข้าใจไหมบอกนั่นนะผมหลวงตาท่านสั่งนั่นเราก็เห็นด้วยว่างั้นน่ะแค่เปล่านั่นเนี่ย
5: แค่เปล่า
4: เทมจะจำเป็นมากนะนี่คนมาขอจนอัดให้ไม่หวานไม่ไหวนะทางมูลนิธิก็เหมือนกันทางว่ามูลนิธิก็มากกว่ามากมูลนิธิที่หลวงปู่มั่นซอยอะไรสารวัตรเพลงสารวัตรเพลงนี่เป็นคำพูดติดปากคำพูดตลาดว่าสารวัตรเพลงจะทำอะไรทำการท่านรู้ว่าซอยยิ่งมวยด้วยยิ่งมวยด้วยนั่นนะซอยยิ่งก็หน้าวัดเพลงนั่นแหละไปหน้าวัดเพลงเข้าไปตามเสาไฟฟ้าเขามีลูกศรบอกไปอาสมน้องกุมมั่นอาสมน้องมั่นป่ามั่นอันนั้นก็อาจอยู่ตลอดเมื่อสองสามวันนี้เขาก็มาที่นี่อีกคนในมูลนิธิน่ะมาแล้วเราก็เอาข้อที่เราทราบจากคนนั้นละพูดกับเขาว่าได้ทราบว่าเทมอาจไม่ค่อยเป็นท่าเป็นทางอะไรใช่ไหมวะเขาบอกบางม้วนก็เป็นอย่างนั้นเขาว่าแล้วมันเป็นเพราะอะไรวะเพราะเครื่องมันดูว่าไม่ดีถ้าหากว่าเราจะทำประโยชน์ทางนี้แก่คนเราก็ควรจะแก้ไขดัดแปลงให้เรียบร้อยเพื่อให้ทำประโยชน์ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราอย่ามาทำหลอกอย่างนั้นอันนี้เราพูดกันไปมาทำแบบนี้มันหลอกร้อนคนหนึ่งได้ไปดีคนหนึ่งได้ไปไม่ดีใช่ไหมคือเครื่องมันไม่ดีเขาตัวเจ้าของเองเขาก็มายอมรับสารภาพเราตามที่เราถามเนื่องจากเราทราบจากคนอื่นที่ไปอ่านในมูลนิธินั้นนะแล้วบางรายได้ดีบางรายมันได้ไม่ดีบางรายเงียบไปเลยว่างั้นเราเพราะว่าเราจึงบอกว่าจะทำหลอกไม่นั่นสิวะถ้าเราจะทำประโยชน์ในทางนี้จริงก็ให้ทำให้เกิดประโยชน์จริงเลยแล้วไม่ดีก็ให้แก้ไขดัดแปลงสมัยว่างั้นเขาคงจะไปนั่นแหละมูลนิธินี่ก็เป็นสมบัติของวัดป่ามันตับนะคุณนิดตั้งตรงจิตเขาถวายทั้งหมดเลยอันนี้เราก็พูดกงเราก็บอกว่าเราไม่อยากได้เราไม่เอาแล้วว่างี้เลยหรอตั้งแต่วันนี้เราหนักพอแล้วแล้วเขาไม่ยอมสุดท้ายก็ทางเหตุผลก็สู้เขาไม่ได้เราจึงยอมรับด้วยเหตุผลนั่นเองอ่ะแล้วยอมรับก็เราจะรับเพียงเดียวว่าตามภาคกฎหมายอะไรตามเนี่ยกฎหมายเท่านั้นนอกนั้นก็สมบัติอะไรๆให้เป็นของมูลนิธิอยู่ตามเดิมทำท่านทำหน้าที่อะไรๆผลประโยชน์ให้ยกให้ท่านทั้งหมดเราบอกเราไม่แตะระหว่างนี้นะตลอดทั้งสวนแสงธรรมที่เราไปทำก็เหมือนกันอันนั้นก็แบบเดียวกันนี่แหละสุดท้ายก็ยังต้องยอมรับรับให้เหมือนกันเนี่ยกันหนักไม่ใช่เล่นวัดต่อมันตัดเนื้อที่วัด163ไร่ต แต่ที่นี่เราไม่ได้แบกเนื้อที่วัดน้องที่สามได้ที่แล้วแบกคนอยู่ในวัดมันจะตายหรือรู้ไหมมันหนักแบกผ้าแบกเนรไม่ทราบว่าภาคไหนทั่วประเทศไทยเต็มอยู่นี่ครับแบกหมดรวมกับแบกผ้าก็แบกแล้วหนักเราไม่อยากได้มากระหว่างนี้นะพยาบาลมันจะบวชบ้ากระตามพอเราเป็นบ้าเราพูดด้วยความเป็นคนดีอยู่นั่นแหละมันหนักเราก็บอกว่าหนักทำหนักจริงๆเพราะหนักขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันแล้วเมื่อวานนี่เขาเขียนจดหมายมาจากเมืองนอกขบขันมีจดหมายจากที่นี่เราก็มันนึกว่าจะพูดหรอมันขบขันหน้าพูดก็จะพูดก็บ้างหรอเขาได้หนังสือรวมธรรมะป่าของอาจารย์มหาบัวติดตัวไปด้วยเขาไปมองนอกแล้วเขาไปอ่านระหว่างนั้นเวลาไปอ่านแล้วมันซึ้งแล้วเขาก็เลยถามมาว่าหลวงตาน่ะอายุเท่าไหร่เขาถามมาอย่างนี้แหละแล้วหลวงตาน่ะอายุเท่าไหร่น่ะทำไมแต่ก็ถือมันถึงเก่งกล้าสามารถเอานั่งเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะไอ้เก่งเก่งกล้าสามารถเอาหนาฟังแล้วซึ้งว่ะเขาว่าเก่งกล้าทำไมซึ้งอ่ะหรือว่าเก่งกล้าแบบไหนวะแล้วก็ไม่น่าทราบจะให้เราทำยังไงเขาทำมันจริงเสร็จแล้วเขาก็ขออภัยนะแล้วเขาก็มีฉากหลงกองกันละเพราะเขามีการศึกษาน้อยเขาว่างั้นเขาน้อยกับเรามากมันใครจะเก่งกว่าใครรู้นะท่านอย่างที่บางนนท์เขาเขียนมาเขาเขียนหมายมาหาเราสุดท้ายเขาก็บอกเขาต้องขออภัยขอประทานโทษท่านอาจารย์เพราะฉันนี่เรียนหนังสือได้แค่ป.4เขาบอกมันแล้วก็ไม่เคยเขียนจดหมายถึงใครด้วยต้องเขียนจดหมายเขาเรียนหนังสือได้แค่ป.4เราก็บอกว่าเราให้อภัยแล้วตั้งแต่ยังไม่เขียนจดหมายเราบอกเพราะเราเรียนจบแค่ป.3เราบอกแต่ตั้งที่เราตอบจดหมายกับคนมากต่อมากด้วยแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นท่ามาตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็บอกว่าคุณยังเขียนจดหมายฉบับเดียวยังดีกว่าอาจารย์แย่ระหว่างนี้นะแล้วก็เงียบมาเลยเดือนนั้นมาก็ไม่ยินก็ตอบไม่ยินนั่นเราก็ส่งหนังสือไปให้พร้อมด้วยนะอย่างนี้ละคือมันมากแต่มากคนหนึ่งมีมาแบบหนึ่งคนหนึ่งมีมาแบบหนึ่งอย่างที่มาจากเมืองนอกในรับเมื่อวานนี่เหมือนกันนี่ก็ว่าเขาอ่านแล้วเขาชอบใจในสำนวนแล้วเขาก็หลงตาอายุเท่าไหร่เวลานี้ทำไมเขียนหนังสือหยดย้อยนั่งหนาแล้วรู้เก่งกล้าสามารถเขาว่างั้นเขาว่าเก่งกล้าสามารถแสดงว่าคงอ่านผ่านน่ะนะพูดถึงเรื่องเขียนคงจะอ่านผ่านก็เหมือนอย่างพูดนี้แหละก็จะน่ากลัวที่ไหนก็ไม่มีเสือสักตัวอยู่นี่นี่แต่คนนะก็พูดคนพูดกับคนก็จะไปกลัวอะไรนะถ้าเป็นเสือเราก็กลัวนี่มันคนมันก็รู้กันอยู่อย่างนี้ใครจะว่าใครอุตระใครอุตรีล่ะไม่ได้อุตรีมันขบขันอะไรนี่อะไรยังไงเอาเดี๋ยวขันยิ่งเนาะยังไงเลยก้อนมาทางนั้นก้อนอู้เราอยู่บ้านไหนยูดอนบอกเจ้าบุคคลมาวันเกิดสิพอก็มาหนิวะมันเป็นเส้นหรอวาสนาของวัดป้าบรรจันมันอาภัณฑ์เหรอโอ้ยกูเลยจะเขามาเหยียบเราขึ้นวัดไปวัดเป็นไหนมันอาภัณฑ์ต้องคอยหลับลงไปโดยดำด่าวัดทิ้งได้อาภัพพอใจบ่เจ้าเขาเป็นช่างดีนะทุกคนช่างดีเห็นพี่น้องชาวพุทธชาวไทยเราเป็นชาวพุทธมาเกี่ยวข้องกับศาสนาก็รู้สึกว่าเราภูมิใจด้วยจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเราบวชมานี่ก็50กว่าปีเราขอเรียนสวรรค์นี่โดยที่เมืองนอกเขาถามทางโน้นแต่เราจะตอบทางนี้เข้าใจไหมล่ะอายุท่านเท่าไหร่หลวงตาอายุเท่าไหร่ว่างั้นอายุเรานั้นมันตาเขาไป70กว่าแล้วนะแล้วตะกี้นี้เราจะพูดเรื่องอะไรก็พูดถึงเรื่องปฏิบัติศาสนาการเรียนเราก็เรียนแต่เราไม่ได้ใช้ความสังเกตคือนิพพานาอย่างเต็มหัวใจเหมือนอย่างภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคเข้าสู่แนวรบจริงๆไม่ได้เหมือนอย่างภาคที่เขาฝึกหัดทหารเขาเรียกซ้อมรบนะภาคซ้อมรบเป็นธรรมดาถึงจะหนักจะเบาขนาดไหนก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องฆ่ากันให้ตายให้ที่ตายเพราะเป็นภาคซ้อมรบแต่ภาคเข้าสู่สงครามจริงๆนี้เป็นภาคตายจริงๆไม่เก่งต้องตายต้องได้ทุ่มเทสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางเข้าสู่สงครามเพื่อชัยชนะมาสู่บ้านสู่เมืองของเราถ้าไม่ดีก็ต้องตายแน่ๆอันนี้เราเทียบเข้ากับทางภาคปฏิบัติของธรรม ของผู้ปฏิบัติธรรมการศึกษาเรียนก็เหมือนกับว่าการฝึกซ้อมกันธรรมดาทหารฝึกซ้อมธรรมดาไม่เป็นเรื่องเสียหายไม่เรื่องเจ็บปวดแสบร้อนอะไรไม่เป็นเรื่องที่หายไหวตัวแต่ภาคปฏิบัตินี่ที่ภาคเอาจริงเอาจังเนี่ยที่นี่นะที่เราถึงได้พิจารณาเต็มหัวใจทางภาคปฏิบัตินับตั้งแต่วันก้าวเข้าสู่ขึ้นสู่เวทีคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังในไส้ประปชาตาเจียวจึงเศร้ากรณีเอาจากนั้นก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงห้ำยางคูห้าสุดท้ายคือมันประชาทั้งหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายได้ไปเที่ยวสอบแสวงหาอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาหนักทั้งที่ที่แจ้งลองฟังอันเป็นที่สงบเงียบควรแก่การสมณธรรมและขอท่านทั้งหลายได้พยายามทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่แหละกล้าขึ้นสู่เวทีอันนี้เองคำว่าเวทีเวทีนี้คืออะไรเข้าป่านั้นบ้างเข้าป่านี้บ้างเข้าเขาลูกนั้นบ้างเข้าถ้ำนี้บ้างเงื่อมผานั้นบ้างนะความอดอยากขาดแคลนไม่ต้องพูดแต่ไม่เคยไปสนใจมันกับเรื่องการอยู่การกินการหลับการนอนว่าจะมาเป็นอุปสรรคต่อการประกอบความเพียรว่าสถานที่ไหนมันดีสถานที่ไหนมันปลอดโปร่งสถานที่ไหนจะเป็นสถานที่ฆ่ากิเลสได้อย่างจังๆให้ชิบหายไปตัวอย่าให้เป็นกิเลสฆ่าเราก็แล้วกันนะนี่แหละเข้าสู่สมรภูมิเราเริ่มมาตั้งแต่เรียนหนังสือหยุดเรียนหนังสือเรียนอยู่7 ปี7 ปีก็ได้แค่ป.3เหมือนกันแหละเรียนหนังสือทางชั้นประถมก็ได้ป.3นักธรรมก็ได้ป.3คือตรีโทเอกปริญญาก็ได้ป.3นี่หลวงตาป.3ใช่ไหมเป็นหลวงตาป.3พอเรียน7 ปีนั้นแล้วก็ออกเพราะตั้งหน้าจะออกอยู่แล้วด้วยความซาบซึ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าอ่านตั้งแต่ประวัติของพระพุทธเจ้าลงไปถึงประวัติของพระสาวกอ่านแล้วน้ำตาร่วงทั้งเวลาพระพุทธเจ้าได้รับความลำบากเป็นบุญในการประกอบความภาคเพียรสลบสลายถึง2 หน 3 หน 4 หนเกิดความสลดสังเวชสงสารพระองค์มากจากนั้นพระองค์ได้ตรัสรู้เกิดความอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอีกก็น้ำตาร่วงเหมือนกันอันนี้สาวกมาจากที่ต่างๆมาตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกรุงศรีถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเอามาบวชองค์ไหนเอามาบวชแล้วลูกขมูลเสนาสนังอยู่ตรงไหนพระเจ้าที่ยังไงไปตามนั้นเลยไปตามนั้นเลยไปตามเลยไม่มาสนใจกับบ้านกับเรือนสถานที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมวงศ์สกุลเป็นยังไงทุกชนหนโลกขนาดไหนมีความมั่งมีชื่อและไม่เคยไปสนใจเลยกับเกี่ยวกับสกุลไม่ไปนั่งขึ้นเวทีเลยท่านนั่งอยู่จนกระทั่งถึงเป็นพุทธังสนังกระฉามนี้ของเราแล้วสังฆังสนังกระฉามนี้ของเรานี่ถ้าสงสารมกหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทำมาทำมังสนังกระฉามนี้ให้พวกเราถึงทั้งสองพระองค์นี่แหละพระพุทธเจ้าหนึ่งพระสาวกหนึ่งนี่ท่านเป็นอย่างนั้นเวลาอ่านแล้วเกิดความซาบซึ้งภายในจิตใจจึงได้ตัดสินใจภายในความรู้สึกตัวเองนะแต่นี่เราพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังไม่ใช่เป็นการโอ้กระดวดเราพูดตามความจัดความจริงพูดตามเรื่องความเป็นจริงแห่งใจของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆและนิสัยนี้ไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนใครด้วยถ้าว่าลงยังไงแล้วขาดสะบั้นไปเลยถ้าลงจริงไม่ลงไม่ยอมลงถึงคอขาดหัวก็ไม่ลงตกมันจะไปตกที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่ตกไม่ตกถ้าลงได้ลงแล้วหัวไม่ขาดก็ลงมันลงด้วยเหตุด้วยผลนี่เวลาอ่านเราชีวิตของท่านแล้วเกิดน้ำตาร่วงมีความกระหึ่มต่อมรรคต่อผลโดยทายเดียวเท่านั้นนี่เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะออกปฏิบัติอย่างเดียวฝึกซ้อมแนวรบก็เพื่อจะเข้าสู่แนวรบคือฝึกซ้อมฐานฝึกซ้อมเพื่อการรบก็เพื่อจะเข้าสู่แนวรบเท่านั้นไม่จะถอยนี่แหละคือว่าการศึกษาเรียนเหมือนกับการฝึกซ้อมจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่เวทีเพราะความซาบซึ้งในปฏิบัติทางพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านลำบากลำบนขนาดไหนด้วยแล้วได้ทำมรรควิเศษนั่นน่ะอันนี้สิวิสุทธิ์ขึ้นมาครองใจด้วยเป็นสาระของโลกด้วยไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนธรรมครองใจนั่นเลยอันนี้แหละเป็นเหตุที่จะให้บึกบืนเป็นเหตุที่สละเป็นสละตายแต่นั้นก็ก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วพอหยุดเรียนหนังสือท่านเข้าป่าเลยขโมยหนีนั่นไม่ใช่ธรรมดานั่นเราพูดให้เต็มเหตุเต็มผลก็สมเด็จพระมหาวิโรฒวัดพระศรีมาท่านนั่นแหละเป็นอาจารย์ของเราทางด้านปริยัติสอนนักธรรมโอสอนปริยันเสร็จแล้วนะก็ขโมยท่านหนีเพราะจะหนีซึ่งหน้าไม่ได้ท่านไม่ให้เราหนีท่านกีดกันไว้ทุกด้านทุกทางด้วยเจตนาดีของท่านอันหนึ่งนะเราจะตำหนิท่านไม่ได้ท่านมีเจตนาดีของท่านอย่างหนึ่งแต่เราก็จะไปแบบหนึ่งในสุดท้ายเรายังไงเราจะอยู่ไม่ได้เราบอกนี่เลยเพราะเราได้ตั้งสัตว์ไว้แล้วว่าจบประโยค3นี้เท่านั้น จะไม่เรียนประโยคสีไม่สอบประโยคสีต่อไปเลยเราจะออกโดยถ่ายเดียวมีเท่านั้นไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นจึงต้องหาอุบายวิธีที่จะหลบหลีกปิดตัวออกจากท่านให้ได้โดยไม่ให้เสียมารยาทก็พอดีท่านไปต่างจังหวัดทับแล้วก็บึ่งเลยขโมยนั่นเห็นไหมขโมยขึ้นบ้านแล้ววันนี้เข้าป่าเลยทีนี้พอเข้าป่าแล้วเป็นยังไงเพราะความซาบซึ้งถึงเรื่องมรรคผลนิพพานก็มีแต่หลวงปู่มั่นเนี่ยเด่นโด่งดังที่สุดเราจิตของเราอยู่โน่นพอออกบึ่งก็ถึงเลยนี่เราพูดสรุปความนะพอจากนั้นมาแล้วใช้ความพินิจพิจารณาตั้งแต่ขึ้นเวทีเริ่มขึ้นเวทีมาจนกระทั่งทุกวันนี้มันทุกวันนี้มันหมดเลยล่ะหมดเที่ยวหมดฟันมันไม่เรื่องอะไรละถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาเท่าๆแก่ๆนอนเฝ้ากองไฟตั้งแต่เวลายังหนุ่มยังน้อยเย็นทั้งกัดทั้งเห่าถ้าใครวางเกะกะกะฆ่าใครเลื่อนไม่ได้มันกัดฉีกแหลกหมดพวกเซอร์อย่างพวกเรานี่หมากัดผ้าแขกขับแหลกหมดนั่นแหละหมาตัวมันกำลังขนองใช่ไหมล่ะเช่นลูกหมานี่มันดื้อเยอะเก่งหยอกอะไรลูกหมาใครก็เถอะเราก็เห็นไหมมันกัดมันฉีกผ้าแหลกหมดละนี่เวลามันคึกมันขนองภายในจิตใจทั้งมันมันทำแล้วมันเดือดขนองทั้งนั้นนะจิตของเรามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เวลานี้มันหมดเที่ยวหมดฟันแล้วก็อยู่ตามภาษางั้นล่ะนี่เราพูดถึงเรื่องว่าเวลาขึ้นเวทีเป็นยังไงใช้ความพิจารณาอย่างมากไม่อย่างนั้นถูกนอกตายกิเลสไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในสามแดนนกกระทานนี้ไม่มีอะไรจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสไม่มีเพลงใดไม่ว่าลูกทุ่งลูกกรุงลูกไหนๆก็เถอะล้มเหลวทั้งนั้นสู้เพลงของกิเลสไม่ได้เลยแม้จะลูกกรุงเพลงของลูกทุ่งลูกกรุงก็เป็นเพลงของกิเลสก็ตามแต่กิเลสที่มันฝังอยู่ในใจนั้นยิ่งแหลมคมยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนั่นนี่เราจะใช้วิธีไหนมันถึงจะฆ่าสิ่งเหล่านี้ให้พิมพ์หายวัดกลวงมาได้จะเอาเพลงไหนมาเหนือมันแข่งกับเพลงของกิเลสนะเพลงของธรรมเท่านั้นอาวุธคือธรรมเท่านั้นนั่นแหละที่นี่จะใช้ความพิจารณาเอาที่นี่ขอสรุปมาเลยว่าเท่าที่เราได้พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถเรานี้เราลงใจทันทีแม้จะมีห้าหัวเราให้ยอมตัดทั้งห้าหัวเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อถวายพุทธศาสนาจะมีกี่หัวเราจะไม่เสียดายเลยถ้าว่าตัดบูชาพุทธศาสนาเท่านั้นเราจะยอมให้เลยขาดสะบั้นไปเอาเถอะนี่จึงได้มีความภาคภูมิใจกับพี่น้องทั้งหลายที่ยึดถือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือพระพุทธศาสนาทุกจุดที่สุดเลยเรียกว่าไม่เสียวาสนาไม่เสียบุญญาภิชฌานที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้ถือเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วยังมีน้ำซ้ำยังได้ถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงด้วยพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาเอกเจ้าของศาสนาคือศาสดาเอกมีตัวจริงตัวจังมีเจ้าของศาสนานี้เป็นที่แม่นยำที่สุดถ้าใครอยากจะทราบพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงถ้าสงฆ์สาวกมีจริงไม่มีจริงปฏิบัติธรรมเข้าไปเริ่มเนี่ยท่านสอนเอาตรงที่มันจะสัมผัสชัดเจนนั่นนะสมาธิท่านสอนให้บำเพ็ญสมาธิทางจิตใจภาวนาพอจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วจะเริ่มเชื่อพุทธเจ้าอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าคงเป็นแล้วนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นแล้วท่านถึงสอนเราอย่างนี้พอสมาธิขั้นใดขั้นใดท่านนี้พระพุทธเจ้าเป็นหมดแล้วทิ้งได้สอนเราอย่างนี้นี่ยอมเลยยอมเลยหลังนั้นก็เข้าถึงขั้นปัญญาอันนี้ยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วปัญญามีความฉลาดแหลมคมเท่าไหร่ยิ่งซึ้งถึงพุทธเจ้ายิ่งซึ้งถึงพุทธเจ้าโดยลำดับลำดาเพราะท่านสอนเราแล้วถึงเราถึงจะรู้อย่างนี้อุบายเหล่านี้เรามาจากพุทธเจ้านี่พอรู้ขึ้นตรงไหนมีแต่พุทธเจ้ารู้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วแนะไว้แล้วทั้งนั้นมันจะทะนงไปไหนมนุษย์เรามันก็ยอมนั่นละเป็นเครื่องวัดตวงกันตรงที่จิตกับธรรมที่สัมผัสกันมากน้อยเพียงไรจะเป็นเรื่องสัมผัสพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกในขณะเดียวกันมากน้อยเพียงนั้นเมื่อจิตได้สัมผัสธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึง 100% ถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธแล้วพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาก็ 100% เช่นเดียวกันหาความสงสัยไม่ได้แม้จะไม่เคยพบพุทธเจ้าประสามพระพุทธเจ้าองค์นั้นชั้นใดอันนี้ชั้นใดเล่านะถามไม่ปึ้งขึ้นกระเทือนถึงกันหมดนี่ถือว่าเป็นศาสนาที่เอกที่สุดคือพุทธศาสนาเราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วนับว่าเป็นศาสนาเป็นคนมีวาสนาฉะนั้นอย่าให้เสียวาสนาของตนในวันหนึ่งคืนหนึ่งงานทางโลกมันก็มีแต่เราอย่าไปยกให้เรื่องร่างกายไปกินซะหมดเรื่องกายก็มีการอยู่การกินการหลับการนอนเป็นธรรมดายาให้มันเหนือจิตไปได้จิตนั้นมีอะไรจิตนั้นเป็นของจำเป็นอยู่ตลอดเวลาจะต้องรับอาหารอยู่ตลอดถ้าไม่รับอาหารเช่นก็เป็นยาพิษขึ้นมาอีกแล้วน่ะมีความทุกข์ภายในใจจะเอาอะไรมาแก้นะต้องมียายาก็ทำให้โอสถที่แก้อุบายวิธีความเฉลียวฉลาดทั้งคนแก้ไม่แก้ทุกข์หลุดไปไม่ได้เพราะเรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาจากกิเลสเรื่องแก้ทุกข์เป็นเรื่องของธรรมเหมือนกับยาแก้โรคนั่นเองเราต้องหาอุบายใช้อุบายแก้ให้ได้โดยลำดับลำดาเช จนกระทั่งถึงจิตของเรามันผ่านพ้นไปได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยจิตตรงนั้นไม่บอกว่าเลิกก็เลิกอยู่ไหนไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาไม่มีท่านที่เรียกอาการลิโกอาการลิโกคืออะไรอาการลิกจิตอาการลิกธรรมอันเดียวกันเมื่อจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เถอะไม่มีแล้วว่าการนั้นสมัยนี้ไม่มีคือมันหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงที่ย้อยตกวิจารณ์ให้เป็นความทุกข์ความลำบากว่าตายแล้วนี่เราจะไปเกิดที่ไหนอีกเหมือนอย่างที่เราเคยเกิดมาแล้วเคยตายมาแล้วเคยทุกข์มาแล้วนี่เราจะไปทุกข์ที่ไหนอีกมันหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงในจิตใจของดวงนั้นแหละโดยที่เจ้าของรู้เจ้าของเองท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดใครปฏิบัติแล้วจะรู้ไปเริ่มรู้ไปตั้งแต่นี้ละเช่นอย่างเราพวกเรามาให้ทานวันนี้เราก็ทราบทุกคนว่าเราได้อะไรมาทานมาทานด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรานี่ก็รู้ชัดๆในเจ้าของแล้วใช่ไหมวัตถุทานของเรามีมากมีน้อยเท่าไรเราทายทานมาโดยลำดับลำดาเราซึ้งใจของเราแล้วก็เข้าไปสู่นี่แหละเปิดเอาภาพเข้าปั๊บทันทีการให้ทานกับการได้มาเป็นอันเดียวกันประสานกันปุ๊บเหมือนเราเปิดประตูเนี่ยช่องอากาศเอาเปิดให้อากาศออกอากาศเข้าพร้อมๆกันเลยภาษาอย่างทันทีทันทีจริงนี่แหละคำว่าให้ไปก็ได้มาเป็นอันเดียวกันในประโยคของจิตเดียวกันนั่นแหละนี่การรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมากน้อยเราก็รู้ในตัวของเราเองและของเราเองนี่เขาเรียกว่าสันทิฏฐิโกจนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจจริงเราจะถามใครแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ถามถามพระองค์ทำไมสันทิฏฐิโกพระองค์มอบไปแล้วไม่ได้ผูกขาดพระองค์ไม่ได้ผูกขาดสันทิฏฐิโกแปลว่าอะไรแปลว่ารู้เองเห็นเองถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าอาหารอันนี้เผ็ดหรือเค็มเอาดื่มเอาบอกมันพอใส่เข้าไปปั๊บอ๋อแน่ก็รู้เองเผ็ดหรือเค็มก็รู้เองจำเป็นแล้วจะต้องไปถามคนอื่นลิ้นของเราก็มีเหมือนกันนะถามเขาทำไมไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นคนลิ้นกุดลิ้นขาดนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนศาสนาไว้ให้แก่พวกผู้บริษัทลิ้นกุดลิ้นขาดดีวะเนี่ยมาปฏิบัติไปก็ทราบกันอย่างนี้ทำนองที่ว่าหวานก็รู้ในลิ้นของเราเองภาพยอมรับว่าหวานผู้นั้นมาบอกว่าโอ้นี่หวานเฮ้ยอย่างนั้นหรือไหนเราดูออกใช่ไหมอ๋อนี่ขมใส่ลงไปปั๊บเราเป็นไงโอ้ใช่เนี่ยเขาลิ้นอันเดียวกันมันรับกันยอมกันยอมกันยอมก็ด้วยความจริงอย่างนี้แหละเรื่องยอมทำก็เหมือนกันอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พยายามสานนะอย่าให้เสียเวลาจิตนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราตลอดเวลาเพราะจิตได้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าคนนั้นมีคนนี้ฉลาดคนนั้นโง่คนนั้นมีวัตถุสิ่งของเงินทองบริษัทบริวารมากน้อยนั่นยกให้เป็นบุญวาสนาอันหนึ่งแต่ว่ากิเลสที่ผู้บรรเทาย่ำก็ต้องว่ามันบ้างสิเรื่องความทุกข์มันจะเหยียบอยู่ที่หัวใจถ้าใจไม่มีธรรมแล้วจะหาความสุขมาได้ทรัพย์สินเงินทองเข้าของบริษัทบริวารมากน้อยจะมาช่วยไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ธรรมช่วยภายในจิตใจบุญช่วยนั่นแหละสำคัญเพราะจริงต้องในสร้างความดีไว้สำหรับจิตซึ่งสมกับว่าจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของตลอดเวลาให้เราช่วยจิตด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีหาอุบายวิธีเฉลียวฉลาดปฏิบัติต่อใจของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าใจเรื่องนี้หาแล้วนะพอเหนื่อยแล้ววันนี้เทศมากนะให้พออ๋อวันนี้เทศมากจริงวันนี้เข้าใจไหมล่ะเป็นถึงงานด็อกเตอร์นะงั้นแหละจี้วันนั้นนะจี้ก็ได้ลูกศิษย์อยากท้าวารีวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังสุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังคปาจานโทปนระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปชาวิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสามโมงครึ่งดีโอ้โหนี่เทศมันเทศมันเข้มข้นไปนะเหนื่อยอ่ะมันเทศจบลงคุณพูดถึงนี่มันเข้มข้นไปตัวฮะยังเพราะมันเป็นน้ำมันเด็กอย่างนี้อ่ะยังเป็นหลักมันเป็นนั่นหลักเบงกันนะยิ่งในเทศถ้ำยิ่งในเทศเรื่องตั้งตะขันปัญญาขึ้นไปลุ่มเทศตั้งแต่เทศสามพังด้วยกันแล้วพอลงถึงขันปัญญาจะกล้าต่อสู้ยิ่งหมดโอ้ยยังโอ้โหมันกระทันใจนี่คือมัน เวลาลมมันหมดแต่ถ้ามันมวนหมดรีบถูกลมมาจากดังฟิวฟิวมันติดเข็มนะขนาดนั้นนะคือมันบ่ทันใจเนี่ยถ้ามันยังมวนหมดแต่ลมหายใจมันหมดก่อนเดี๋ยวก็รีบถูกลมมาจากดังฟิว

ลวงปู่ขาวท่านมีความเด็ดเดี่ยวมากดังที่เขียนผ่านมาแล้วการนั่งภาวนาตลอดสว่างท่านทำได้อย่างสบายไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเพราะการนั่งภาวนาแต่หัวค่ำยันสว่างนั้นไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยถ้าไม่เป็นผู้มีใจกล้าหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริงๆจะทำไม่ได้จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอนคณะสานุศิษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านเอง 100% ว่าเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังครองขันอยู่ปล่อยขันเมื่อไรก็เป็นประมังสุขขังล้วนๆเมื่อนั้นหมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิงดังนั้นคำว่ากิเลสตัวเศร้าหมองมืดมนที่จอมปราทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงตำหนิสาปแช่งมาตลอดกาลนั้นมันเป็นภัยต่อหัวใจของสัตว์โลกอย่างแท้จริงดังที่ทรงตำหนิเพราะเป็นตัวปฏิเสธลบล้างธรรมที่แสดงไว้ตามความสัตย์ความจริงว่าไม่จริงว่าไม่มีไม่เป็นมาตลอดไม่เคยยอมรับความจริงทั้งหลายแม้น้อยพอให้ได้ชมบ้างว่าเออกิเลสก็มีธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์โลกที่มันครอบครองเหมือนกันเช่นยอมรับว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเป็นต้นแม้จะปฏิเสธว่านิพพานไม่มีก็ตามก็ยังนับว่ากิเลสยังมีส่วนดีและเป็นพยานแห่งธรรมที่แสดงไว้ไม่ปฏิเสธลบล้างเสียจนหมดสิ้นสารโลกที่อยู่ใต้อำนาจของมันยังมีช่องทางได้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์และพยายามละบาปบำเพ็ญบุญเพื่อไปสวรรค์กันบ้างไม่จมอยู่ในความมืดบอดและกองทุกข์น้อยใหญ่เพราะคนหลอกลวงและการปิดบังของมันโดยถ่ายเดียวแต่ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าชนิดใดมันเป็นโคตรแท้ของจอมหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกให้มืดมิดปิดทวารและนอนจมอยู่ใต้อำนาจของมันทั้งสิ้นดังในพรานบุญหนาดงเล็บในพรานบาปหนาเป็นตัวอย่างสดสดร้อนในสมัยปัจจุบันซึ่งถูกกิเลสขโมยก่อไฟไว้แล้วก็มาหลอกให้ในพรานเข้ากองไฟด้วยความคึกขนองจับพระพุทธรูปอันเป็นสิ่งวิเศษศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมมาฝึกทหารและเคี่ยนตีด้วยประการต่างๆจนกระทั่งเจอดีคือร่างกายเกิดผุพองน้องไหลขึ้นสดๆร้อนๆต่อหน้าต่อตาจะเป็นแลจะตายแลเตรียมลงนรกทั้งเป็นทั้งตายขณะนั้นจึงมีเทวบุตรมาโปรดให้เห็นโทษแห่งการกระทำของตนและได้กราบตัวมาทางธรรมยอมรับความจริงว่าบาปมีบุญมีจึงรอดพ้นภัยพิบัติไปในเวลานั้นไม่ถูกกิเลสตัวพาให้มืดบอดลากลงนรกทั้งเป็นเสียทีเดียวชนิดจมไปเลยไม่มีวันโผล่เราชาวพุทธทั้งหลายจึงควรพิจารณาไตรตรองด้วยดีในหลักความจริงแห่งธรรมที่จอมปราแสดงไว้และความจอมปลอมของกิเลสที่คอยกระซิบหลอกลวงอยู่ภายในใจตลอดเวลาอย่าเห็นแก่ได้แก่กินแก่คดแก่โกงอย่าเห็นแก่ตัวจัดอันเป็นสายทางให้ลบล้างทำลายทรัพย์สินสมบัติและจิตใจผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องก่อไฟนรกเผาตัวทั้งมวลธรรมของปราท่านสอนให้กลัวในสิ่งที่ควรกลัวโดยธรรมเช่นบาปเป็นต้นและสอนให้กล้าในสิ่งที่ควรกล้าเช่นบุญเป็นต้นซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องต่อความจริงโดยถ่ายเดียวไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยเหมือนกลลวงของกิเลสทุกประเภทใครเชื่อมันจมทั้งสิ้นไม่มีคำว่าฟื้นว่าฟูเหมือนความเชื่อธรรมคำว่ากิเลสกิเลสปราดทั้งหลายขยะแขยงกันทั้งนั้นไม่มีท่านผู้ใดรักสนิทติดจมกับมันนอกจากผู้เชื่อกิเลสกลลวงของกิเลสที่เสี่ยมสอนให้เกลียดธรรมและลบล้างธรรมผลก็คือไฟเผาตัวเท่านั้นส่วนกิเลสตัวหลอกลวงมันไม่ยอมมารับเคราะห์กรรมกับพวกเรานอกจากหลอกให้จมร่ำไปเท่านั้นจึงกรุณาพิจารณาด้วยดีสมกับเราเป็นมนุษย์ผู้ฉลาดและเป็นชาวพุทธเป็นบุตรธิดาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราดฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทุกประเภทไม่ยอมหลงกลใดๆของมันเลยพวกเราชาวพุทธจงพยายามเดินตามครูด้วยความระมัดระวังทุกด้านทุกอาการและทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่ายอมให้กิเลสจับโยนลงเหวลงบ่อได้จะเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนของดีไม่ได้ชมปล่อยตัวให้ล่มจมไปทั้งชาติไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราทั้งหลายที่มีธรรมตะโกนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาตามครูอาจารย์ตามสถานที่ต่างๆและตามคัมภีร์ที่ท่านจารึกไว้ไม่อดไม่อั้นไม่ติไม่ตันทันกับกิเลสตลอดไปไม่มีคำว่าธรรมคือความจนตรอกจนมุมทำหมุนได้รอบตัวรอบ

้านทานได้ทุกแง่ทุกมุมที่นำมาใช้มาช่วยตัวเองจงอย่าเกรงธรรมที่นำไปสู่ทางดีแต่จงกลัวกิเลสที่จะนำไปสู่ทางชั่วมั่วกับกองทุกข์สุขไม่มีวันเจอแบบคนหมดหวังทั้งที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ไม่สมควรแก่เราอย่างยิ่งจงอย่านิ่งนอนใจอย่าเห็นภัยว่าเป็นคุณอย่าเห็นบุญว่าเป็นบาปจงเข็ดลาบกับความชั่วและกองทุกข์ทั้งมวลเสียแต่บัดนี้จะเป็นคนดีสุขโตเป็นที่ไปไม่สงสัยในตัวเราเองสมกับธรรมท่านสอนไว้ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วดังนี้นับแต่เรื่องในพรานบุญนากระชอนออกสู่ประชาชนทั้งบริเวณใกล้เคียงและกว้างขวางได้ทราบทั่วถึงกันแล้วต่างก็กลัวกันไม่กล้ามาทำปู่ยี่ปู่ยำเหมือนแต่ก่อนบริเวณถ้ำและแถบนั้นจึงเป็นสถานที่สงัดวิเวกควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมของพระธุดงค์กรรมฐานทั้งหลายเพราะชาวบ้านแถบนั้นถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไม่กล้าไปทำอะไรตามใจชอบดังแต่ก่อนหลวงปู่ขาวท่านพาคณะลูกศิษย์ไปเที่ยวธุดงค์กรรมฐานและพักบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำกรองเพนนั้นเห็นว่าที่นั่นสะดวกสบายทางร่างกายและจิตใจตลอดการบำเพ็ญสมณธรรมก็อำนวยอวยพรในความละเอียดแยบคายดีท่านจึงปรงใจอยู่สถานที่นั้นเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันท่านได้ปลดปล่อยธาตุขันลงที่วัดถ้ำคลองเพนตามวันเดือนปีดังที่ทราบกันเวลาท่านครองขันและปกครองพระเนนอยู่วัดถ้ำคลองเพนท่านเมตตาให้โอวาทแก่พระเนนเถนชีโดยสม่ำเสมอไม่ลดละปล่อยวางเรื่อยมาธรรมที่ท่านมักยกขึ้นแสดงในขั้นเริ่มต้นแห่งการอบรมเสมอนั้นคือจตุปาริสุทธิศีลคือ 1. อินทรียสังวรศีลได้แก่การสำรวมระวังอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดความยินดียินร้ายเกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธความโลภอยากได้ในสิ่งสัมผัสนั้นๆไม่อิ่มพอเพราะอายตนะภายใน6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องถูกต้องสัมผัสและธรรมารมณ์จากสิ่งที่มาสัมผัสนั้นเพราะอายตนะภายในและอายตนะภายนอกดังกล่าวนี้เป็นคู่ปรับกันที่จะยังเรื่องต่างๆเข้าสู่ใจได้อย่างง่ายดายแต่แก้ไขถอดถอนยากขณะที่ทั้งสองอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดเข้าสัมผัสกันท่านจึงสอนให้ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ปล่อยให้อายตนะภายในมีตาเป็นต้นสัมผัสกับอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นด้วยความไม่มีสติประจำใจผู้ตั้งใจสำรวมระวังตามที่ท่านสอนไว้ชื่อว่าผู้บำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสโดยลำดับและไม่ชักช้าต่อทางดำเนินจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไม่เนินนานเท่าที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายไปไม่ตลอดมักจอดจมงมทุกข์ไปเสียปล่อยให้ยักษ์โขยักษินีกว่าไปกินเสียในระหว่างทางวงเล็บเปิดระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่วงเล็บปิดก็เพราะขาดความสำรวมระวังหรือไม่สนใจระวังสติปัญญาก็มีน้อยแต่ชอบสุขก่อนหามและออกสู่สังคมยักษ์วงเล็บเปิดสนามแห่งอารมณ์อันเป็นภัย 108,009 นับไม่จบวงเล็บปิดการสำรวมระวังก็เจ๊งสติปัญญาหายเข้าป่าไปหมดปล่อยให้คนเก่งสู้เสือมือเปล่าสุดท้ายก็ขึ้นเคียงให้กิเลสราคะตัณหาสับยำเป็นอาหารของมันอย่างอร่อยอร่อยสิ่งที่เด่นในตัวก็มีแต่สิ้นท่าดังนั้นการสำรวมในอินทรีย์6จึงเป็นงานจำเป็นของนักบวชนักปฏิบัติอยู่มากผู้เคยปฏิบัติงานนี้ก็รู้เองโดยไม่มีใครบอกไม่มีงานใดๆหนักเทียบเท่าเสมอได้หนักก็หนักลำบากก็ลำบากเพราะตั้งท่าสำรวมระวังใจอันเป็นตัวการใหญ่อยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถต่างๆทั้งตั้งท่าสู้ตั้งท่าถอดถอนกิเลสที่เป็นลูกศรแทงอยู่ภายในทั้งตั้งท่าต่อสู้กิเลสซึ่งกำลังหลั่งไหลมาทางอายตนะภายใน6ทั้งตั้งท่าชำระถอดถอนกิเลสที่มีอยู่กับใจซึ่งกำลังก่อเรื่องวุ่นวายอยู่ภายในไม่มีงานใดหนักมากยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสงานชำระกิเลสงานถอดถอนกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟที่เผาไหม้คุกรุ่นอยู่ภายในใจตลอดเวลานี้ปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านถือเป็นงานระดับไตรภพใครเรียนจบคนนั้นวิเศษโดยไม่ต้องหาใครมาเสกสรรปั้นยอว่าดีว่าวิเศษแต่ดีเองวิเศษเองโดยหลักธรรมชาติของธรรมที่ผู้เข้าถึงพึงทราบเองโดยสันทิฏฐิโกไม่สงสัยไม่เป็นอื่นงานสำรวมอินทรีย์นี้
ครั้งพุทธกาลยังนำมาเป็นคู่แข่งกันได้ทางนี้เพราะใครรักษาอายตนะใดก็ยากราวกับไม่มีอายตนะใดและใครรักษายากลำบากเท่าอายตนะที่ตนรักษาอยู่เช่นปัญจภิกขุภิกษุ5รูปต่างรักษาคนละอายตนะรูปหนึ่งรักษาตาเกี่ยวกับเวลาเห็นรูปโดยเฉพาะองค์หนึ่งรักษาหูเกี่ยวกับเวลาฟังเสียงโดยเฉพาะองค์หนึ่งรักษาจมูกเกี่ยวกับเวลาดมกลิ่นโดยเฉพาะองค์หนึ่งรักษาลิ้นเกี่ยวกับเวลาลิ้มรสโดยเฉพาะองค์หนึ่งรักษากายเกี่ยวกับเวลาถูกต้องสัมผัสกับสิ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆโดยเฉพาะไม่ทั่วไปกับอายตนะทั้งหลายเวลามาสนทนากันต่างก็คุยอวดว่าอายตนะที่ตนกำลังรักษาอยู่นั้นยากลำบากกว่าการรักษาอายตนะอื่นๆจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นเพราะไม่มีใครยอมรับของใครว่ายากเหมือนอายตนะที่ตนรักษาอยู่และไม่ยอมให้ความเสมอภาคในการรักษาอายตนะของกันและกันจนพระพุทธเจ้าทรงตัดสินให้และประทานพระโอวาทว่าไม่ว่าอายตนะใดมันรักษายากด้วยกันนั่นแหละเพราะตาก็อยากเห็นรูปสวยๆงามๆที่พึงตาพึงใจหูก็อยากฟังเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งจมูกก็อยากสูดดมกลิ่นที่หอมหวนชวนให้รื่นเริงลิ้นก็อยากลิ้มรสอันโอชากายก็อยากสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสัมผัสอันอ่อนนุ่มนวลชวนให้เพลิดเพลินตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอทางนี้เพราะใจเป็นสำคัญของอายตนะนั้นใจเป็นตัวคึกตัวขนองอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจมองความผิดถูกชั่วดีประการใดขอให้ได้อย่างใจที่อยากที่ต้องการก็เป็นพอจึงทำให้อายตนะทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกังหันหมุนไปตามอารมณ์ใจวงเล็บเปิดอารมณ์กิเลสบีบบังคับใจให้ดิ้นรนวงเล็บปิดการรักษาแต่ละอายตนะต้องรักษาใจไปในขณะเดียวกันเพราะใจเป็นตัวการให้อยากเห็นอยากได้ยินอยากสูดกลิ่นลิ้มรสสัมผัสไม่มีเวลาสิ้นสุดยุติใจเป็นตัวอยากตัวหิวโหยตัวเสาะแสวงใจจึงใช้เครื่องมือคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินออกหาอารมณ์ต่างๆในวงเล็บหาอาหารแต่ส่วนมากเป็นยาพิษจำต้องรักษาใจด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอย่าให้ออกเพ่นพ่านเกี่ยวเกาะในสิ่งเป็นภัยใช้สติควบคุมใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองอารมณ์ที่เกิดจากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้รู้เห็นตามความจริงของสิ่งนั้นๆใจจะไม่ไปยินดียินร้ายรักชังเกลียดโกรธใจจะย้อนเข้าสู่ความสงบเย็นไม่เป็นภาระกังวลกับสิ่งใดๆภายนอกเมื่อจิตอิ่มตัวในความสงบแล้วก็ออกพิจารณาอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นและพิจารณาอารมณ์กับใจที่คลมกลืนกันอยู่อย่างแนบสนิทราวกับเป็นอันเดียวกันการพิจารณาร่างกายตามแต่ถนัดทางอสุภะอสุภังหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตามความสะดวกและถนัดใจการพิจารณาอารมณ์ของใจในเบื้องต้นมักประสานกับสิ่งภายนอกเช่นรูปเป็นต้นแยกแยะตลบทบทวนจนเข้าใจทั้งอารมณ์ว่าเป็นสิ่งที่แฝงหรือแทรกซึมมิใช่อันเดียวกันขับใจพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจในงานของตนโดยถืออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเป็นที่ทำงานทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยเมื่อพิจารณารอบแล้วส่วนที่ปลอมจะหลุดลอยออกไปจากใจส่วนที่จริงจะเป็นคู่เคียงของใจและสนับสนุนใจให้ดำเนินงานด้วยความสะดวกคล่องตัวต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้เมื่อประธานพระโอวาทเกี่ยวกับการรักษาอายตนะสิ้นสุดลงพระทั้ง5องค์นั้นได้สำเร็จอรหัตภูมิต่อพระพักของพระศาสดาสิ้นภาระกังวลกับการระวังรักษาอินทรีย์แบบนักโทษในเรือนจำแต่บัดนั้นพร้อมทั้งการยุติข้อทะเลาะวิวาทกันดังนั้นการรักษาอินทรีย์เกี่ยวกับอายตนะ6จึงเป็นสิ่งที่รักษายากมากเสมอกันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะเป็นทางผลักดันของกิเลสตัวมหาอำนาจด้วยกันกิเลสออกทางใดถ้าไม่มีสติระวังตั้งตัวมีปัญญากลั่นกรองด้วยดีแล้วต้องล้มทั้งหลายกันทั้งนั้นไม่มีใครกล้ามาคุยอวดว่าเก่งกล้าสามารถและบริสุทธิ์พุทธะได้เพราะการปล่อยตัวปล่อยใจเลยดังนั้นจตุปาริสุทธิศีล
จึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากในวงชาวพุทธและนักปฏิบัติสำหรับผู้เขียนแล้วไม่อาจเอื้อมกับกิเลส ทุกชนิดทั้งที่ไม่มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับมันหารสู้ก็จบไม่มีทางชนะมันได้เลยเพราะท่านผู้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นบุคคลวิเศษขึ้นมาให้โลกกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่เวลานี้ล้วนเป็นผู้เหนียวแน่นแก่นนักรบจบพรหมจรรย์ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้น 2. ปาติโมกสังวรศีลสำรวมระวังพร้อมกับการรักษาตนด้วยศีลในพระปาติโมกไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่อันเป็นมัญญาตและทางดำเนินอันดีงามของนักบวชศีลในพระปาติโมกมี227ข้ออนุบัญญัติที่ทรงบัญญัติในลำดับต่อมามีมากถ้าเทียบแล้วที่มาในพระปาติโมกมีเพียงนิดเดียวที่มานอกปาติโมกมีมากมายหลายร้อยหลายพันข้อผู้เป็นลูกศิษย์ที่ดีเดินตามครูคือศาสดาย่อมเคารพในศีลอันเป็นฝ่ายพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา 3. อาชีวะปาริสุทธิศีลเลี้ยงชีพแบบพระแบบลูกศิษย์พระตถาคตเช่นเที่ยวบิณฑบาตด้วยกำลังปลีแข้งมาบริโภคขบฉันไม่แสวงหาด้วยคนมารยาปลิ้นป้อนหลอกลวงปัจจัยสี่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผู้ให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับก็รับด้วยความบริสุทธิ์ในการแสวงหาและการรับไม่มีเล่ห์กลแฝงอยู่แบบโลกที่เป็นกันแสวงหาแบบพระฉันแบบพระอยู่แบบพระใช้สอยปัจจัยสี่แบบพระล้วนๆไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อขนองตั้งอยู่ในธรรมสันโดษมักน้อยอันเป็นพื้นฐานความเป็นของความเป็นอยู่และการดำเนินของพระผู้มีอาชีวะปริสุทธิศีลเป็นเครื่องประดับเพศจะอดหรืออิ่มก็งดงามในเพศไม่ข้ามเขตข้ามแดนแห่งความสวยงามของพระทำข้อนี้เป็นเครื่องประดับปากประดับท้องและประดับเพศของพระให้สวยงามไม่มีวันจืดจางตลอดอวสาน 4. ปัจจัยสันนิติสิทธศีลสำรวมระวังเพื่อความบริสุทธิ์ในปัจจัยสี่ที่ตนอาศัยไม่โลเลในอาหารปัจจัยต่างๆอันเป็นทางไหลมาแห่งมลทินความไม่ดีทั้งหลายปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะนั้นมี4คือกีวรเครื่องนุ่งห่มตามเพศของพระมีขนาดความสั้นยาวพอดีกับเจ้าตัวผู้ครองสีย้อมด้วยน้ำฝาดที่ท่านเรียกว่าผ้ากาสาวะผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดที่ต้องมีประจำองค์พระขาดไม่ได้มีอยู่3ผืนคือจีวรสังฆาติอันตรวาสกคือผ้านุ่งนอกนั้นก็ผ้าอังสะผ้าอาบน้ำฝนและผ้าบริขารเครื่องใช้สอยเล็กๆน้อยๆบิณฑบาตคือก้อนข้าวคืออาหารพื้นที่โลกอาศัยรับประทานกันเป็นอาชีพตลอดมาอาหารหวานคาวที่ไม่ผิดพระวินัยจัดเข้าในบิณฑบาตด้วยกันที่พระผู้บวชแล้วต้องอาศัยเช่นโลกทั่วไปเสนาสนะที่อยู่อาศัยหลับนอนและบำเพ็ญสมณธรรมตามอิริยาบถอัธยาศัยของผู้ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวายเช่นรุกขมูลล่มไม้ตามถ้ำเงื่อมผาในป่าในเขาหลังเขาไหลเขาชายเขาป่าช้าป่าชัดและกระต๊อบเล็กๆพอหมกตัวหลับนอนและบำเพ็ญธรรมในวันคืนหนึ่งๆเหล่านี้ท่านเรียกว่าเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยอันเหมาะสมสำหรับพระผู้บวชและปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความหลุดพ้นจริงๆเสนาสนะเหล่านี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่บำเพ็ญได้เป็นอย่างดีถ้าจะนำออกประกวดดังโลกเขาประกวดวัตถุต่างๆกันโดยพระพุทธเจ้าทรงนำออกประกวดด้วยพระองค์เองมิใช่ครั้งกิเลสนำออกประกวดก็น่าจะได้คะแนนนำตามหลักศาสนธรรมมิน่าเป็นชนิดรู้รู้ร้าล้าแน่นหนามั่นคงสวยงามหลายชั้นหลายเชิงหลายห้องหลายหับราคาแพงๆจะเป็นคะแนนนำเสนาสนะที่เป็นคะแนนนำในครั้งพุทธกาลท่านนิยมและสนใจกันมาอย่างนั้นนับแต่พระบรมศาสดาเป็นลำดับมาถึงสาวกทั้งหลายไม่ได้ก้าวกายกันถึงกับประกาศไว้ในธรรมทั้งหลายอย่างเปิดเผยคนบุตรทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามสืบทอดกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากต่อมากสรณะของโลกชาวพุทธเราท่านมักอุบัติขึ้นตามเสนาสนะอันอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่ส่งเสริมอัตธรรมโดยถ่ายเดียวดังกล่าวนี้แทบทั้งนั้นเพราะเป็นสถานที่ให้ความสะดวกแก่การอยู่การบำเพ็ญการพักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัยของผู้เห็นภายในวัฏสงสารด้วยใจจริงพุทธะธรรมะสังฆะมาเกิดขึ้นในที่เหล่านั้นและเกิดได้ง่ายกว่าที่เกลื่อนกล่นวุ่นวายซึ่งร้อยทั้งร้อยมักเป็นที่เพาะและบำรุงส่งเสริมกิเลสวัฏเพื่อกรรมวัฏวิปากวัฏเป็นกงล้อกงจักรหมุนไปเวียนมาเป็นวง
เป็นวงกลมหาทางออกไม่ได้ราวกับมดแดงตายขอบร่องฉะนั้นสรุปความแล้วเสนาสนะดังที่ทำแสดงไว้แล้วมีรุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นเหล่านั้นแลเป็นเสนาสนะที่ทันสมัยและหนุนความเพียรเพื่อขับไล่กิเลสให้จนตรอกจนมุมและพังทลายออกจากใจได้ไม่เนินนานดังนั้นผู้ที่เริ่มบวชใหม่พระอุปชาจำต้องบอกสอนเสนาสนะที่เหมาะสมทันสมัยให้ทุกๆรูปเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่มีคำว่ารุกขมูลเสนาสนังจะล้าสมัยธรรมชัยตัวผู้บวชถูกกิเลสฉุดลากบีบบังคับให้ล้าสมัยในธรรมเหล่านี้เสียเองจึงไม่มีที่คัดค้านสวาขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วได้เรื่อยมาเพราะผู้มุ่งรู้เห็นธรรมภายในใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาตามทางศาสดาทรงดำเนินและสอนไว้กับความรักชอบรุกขมูลร่มไม้ในถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าชัดย่อมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นสถานที่เหมาะสมและสนับสนุนทางความเพียรได้ดีกว่าที่ทั้งหลายแม้โลกนิยมว่าดีมีราคามากเช่นที่ย่านชุมนุมชนที่สร้างตลาดร้านค้าทำเลดีๆราคาแพงเนื่องจากธรรมและผู้แสวงธรรมไม่เหมือนโลกแม้อยู่ด้วยกันเพราะความรู้ความเห็นความคิดอ่านไตรตรองต่างกันการอยู่และการสอแสวงจึงต่างกันฉะนั้นสถานที่ธรรมนิยมดังกล่าวจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าครึล้าสมัยแต่เป็นชัยสมรภูมิที่ทันกับการต่อกรกับกิเลสประเภทต่างๆเสมอไปตราบเท่าฟ้าดินสลายวงเล็บเปิดศาสนธรรมหมดจากความนับถือของหมู่ชนวงเล็บปิดนั่นแหละกีฬานะเภสัชคือยาแก้โรคภัยต่างๆที่ควรนำมาเยียวยารักษาเช่นโรคทั้งหลายเพราะธาตุขันธ์ของนักบวชกับธาตุขันธ์ของโลกทั่วไปย่อมเหมือนกันในความเป็นอยู่และการรักษาด้วยอาหารและหยูกยาต่างๆแต่ครั้งพุทธกาลรู้สึกจะมีหยูกยาน้อยผิดกับสมัยนี้อยู่มากแม้โรคก็น่าจะไม่พิสดารเหนือเมฆดังสมัยนี้เพราะยังขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมตลอดเครื่องส่งเสริมอยู่บ้างในอนุศาสตร์จึงมีเพียงฉันยาดองด้วยน้ำปัสสาวะหรือสมุนไพรบ้างเล็กๆน้อยๆไม่มากจนกลายเป็นสินค้าล้นตลาดดังสมัยปัจจุบันนี้สมัยนี้คนก็มาโรคก็มาหมอก็มายาก็มาคนล้มตายเพราะโรคชนิดต่างๆที่ยาและหมอตามไม่ทันก็มาสมัยก่อนๆคนมีน้อยโรคมีน้อยยุกยาก็มีน้อยการตายเพราะโรคพิสดารเกินคาดก็มีน้อยใครๆจึงไม่กระตือรือร้นกับยุกยาและหมอเหมือนสมัยปัจจุบันพระครั้งพุทธกาลตามตำราที่จารึกไว้ท่านไม่ค่อยแสดงความกังวลและหนักใจกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากนักคำว่านำยาติดตัวนั้นน่าจะไม่มีถ้าจะมีก็เพียงมะขามป้อมสมอเพื่อแก้ความอ่อนเพลียเป็นบางเวลาของธาตุขันธ์เท่านั้นแต่สิ่งที่ท่านถือเป็นข้อหนักแน่นกว่าสิ่งใดนั้นน่าจะได้แก่มรรคผลนิพพานจิตท่านหมุนไปทางด้านอัตธรรมเพื่อความหลุดพ้นมากกว่าจะหมุนมาหาความกลัวโรคภัยไข้เจ็บความล้มความตายและหยุกยาความกลัวตายมีน้อยแต่ความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์นั้นมีมากวันคืนและอิริยาบถหนึ่งๆจิตท่านหมุนอยู่กับธรรมทั้งหลายคือศรัทธาธรรมวิริยธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมตลอดเวลาหากเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาท่านมักพิจารณาลงในสัจธรรมกลายเป็นเรื่องเยียวยาทั้งโรคฆ่าทั้งกิเลสไปในขณะเดียวกันไม่อ่อนเปียกเรียกหายาและหมอมาเป็นคู่ชีวิตจิตใจคู่พึ่งเป็นพึ่งตายจนเกินกว่าความพอดีของพระผู้เชื่อธรรมเชื่อกรรมและเชื่อสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงอันตายตัวเวลาปกติท่านก็สงบงามตาเวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์ท่านก็ไม่แสดงอาการทุรนทุรายระส่ำระสายทึ่งเนื้อทึ่งตัวทิ้งกิริยามารยาทอันดีงามของสมณะมีสติประคองตัวไม่โศกเศร้าเหงาหงอยไม่ลืมอัดลืมทำประจำใจแม้พระธุดงค์กรรมฐานในสมัยปัจจุบันท่านก็ปฏิบัติต่อตัวท่านเองในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์ต่างๆเช่นเดียวกับพระที่กล่าวมาในครั้งพุทธกาลท่านไม่วิตกกังวลกับไข้ว่าจะหายหรือไม่หายจะเป็นหรือจะตายมากไปกว่าการพิจารณาเป็นสัจธรรมเพื่อรู้เท่าทันกายและทุกขเวทนาสัญญาสังขารอันเป็นเครื่องหลอกจิตในเวลานั้นซึ่งเป็นการทำลายกิเลสไปในขณะเดียวกันการที่โรคจะหายหรือไม่นั้นท่านมอบไว้กับความจริงของโรคของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในเวลานั้นแต่กลมันยาของใจอันถูกผลักดันออกมาจากกำลังของกิเลสนั้น
ท่านถือเป็นสำคัญมากสติปัญญาต้องจดจ่อต่อเนื่องกันกับทุกข์กับกายและกับใจที่เกี่ยวโยงกันเพื่อความรู้แจ้งเห็นชัดตามความจริงที่มีอยู่แสดงอยู่ด้วยปัญญาและปล่อยวางกันตามลำดับที่สติปัญญาอย่างทราบความจริงการรักษาด้วยยาท่านก็รักษาการรักษาด้วยธรรมโอสถท่านก็รักษาซึ่งเป็นการเข็นฆ่ากิเลสไปในขณะเดียวกันท่านไม่นั่งนอนเฝ้าทุกข์ให้หายด้วยยาอย่างเดียวด้วยใจอ่อนเปียกเรียกหาแต่คนมาช่วยแบบนั้นแต่ท่านเรียกหาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาช่วยบำบัดรักษาไข้และฆ่ากิเลสด้วยในประโยคแห่งความเพียรอันเดียวกันผลที่ได้รับโรคก็ทราบว่าโรคเกิดในกายแต่ไม่อาจเสียดแทงจิตใจท่านได้ใจก็อาจหารเชื่อต่อสัจธรรมประจักษ์ตัวสติปัญญาก็คล่องตัวไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวตายอยู่อย่างสบายหายห่วงนี่คือการรักษาโรคด้วยธรรมโอสถของพระธุดงค์กรรมฐานในสมัยปัจจุบันซึ่งท่านทำกันเป็นประจำในวงสัจธรรมจบจตุปริสุทธิศีลหลวงปู่ขาวท่านมีลูกศิษย์มากมายทั้งพระเนนและคฤหัสถ์จากภาคต่างๆของเมืองไทยมาศึกษาอบรมศีลธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดแต่เมื่อชราภาพลงท่านพยายามรักษาความสงบเฉพาะองค์ท่านมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาเพื่อวิบากขันธ์จะได้สืบต่อกันไปเท่าที่ควรและเพื่อทำประโยชน์แก่โลกที่ควรได้รับซึ่งมีอยู่มากมายปกติหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมทำความเพียรราว 1-2 ชั่วโมงแล้วออกจากทางจงกรมเข้าห้องพักและทำภาวนาต่อไปจนถึงบ่าย 2 โมงถ้าไม่มีธุระอื่นๆก็เข้าทางจงกรมทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดท่านถึงจะออกมาจากที่ทำความเพียรหลังจากส่งน้ำเสร็จก็เข้าทางจงกรมและเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปถึง4หรือ5ทุ่มจึงหยุดแล้วเข้าที่สวดมนต์ภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจำวัดแล้วพักผ่อนร่างกายราว3นาฬิกาคือ9ทุ่มเป็นเวลาตื่นจากจำวัดและทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจรบิณฑบาตจึงออกบิณฑบาตมาฉันเพื่อบำบัดกายตามวิบากที่ยังครองอยู่นี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ท่านจำต้องทำมิให้ขาดได้นอกจากมีธุระจำเป็นอย่างอื่นเช่นถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆก็มีขาดไปบ้างท่านผู้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้แล้วท่านไม่หวังความสุขรื่นเริงจากอะไรยิ่งกว่าความสุขรื่นเริงในธรรมภายในใจโดยเฉพาะท่านมีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์ด้วยธรรมภายในอยู่ในท่าอิริยาบถใดใจก็มีความสุขเสมอตัวไม่เจริญขึ้นและเสื่อมลงอันเป็นลักษณะของโลกที่มีความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กันทั้งนี้เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วนมีธรรมแท่งเดียวเป็นเอกีภาพไม่มีสองกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดีแข่งเด่นจึงเป็นความสงบสุขที่หาอะไรเปรียบไม่ได้จิตที่มีความบริสุทธิ์เต็มภูมิเป็นจิตที่มีความสงบสุขอย่างพอตัวไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมให้เป็นความกระเพื่อมกังวลเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แก่จิตดวงนั้นเลยแม้แต่น้อยท่านที่ครองจิตดวงนี้จึงชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบความเกลื่อนกลนวุ่นวายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างพอตัวให้กระเพื่อมรับทราบทางทวารต่างๆท่านจึงชอบหลีกเร้นอยู่ตามอัธยาศัยซึ่งเป็นการเหมาะกับจริตนิสัยที่สุดแต่ผู้ไม่เข้าใจตามความจริงของท่านก็มักคิดไปต่างๆว่าท่านไม่ต้อนรับแขกบ้างท่านรังเกียจผู้คนบ้างท่านหลบหลีกเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวไม่สนใจอบรมสั่งสอนประชาชนบ้างความจริงก็เป็นดังที่เรียนมานั่นเองการอบรมสั่งสอนคนจะหาใครที่อบรมด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มด้วยความเมตตาไม่สนใจกับอามิตรหรือสิ่งตอบแทนใดๆเหมือนท่านรู้สึกจะหายากมากเพราะการอบรมสั่งสอนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยท่านสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงและมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับด้วยความเมตตาหาที่ตำหนิไม่ได้นอกจากที่ไปรบกวนท่านแบบนอกลู่นอกทางจึงไม่อาจต้อนรับและสั่งสอนได้ทุกรายไปเพราะสุดวิสัยของพระจะทำไปนอกลู่นอกทางตามคำขอร้องเสียทุกอย่างของผู้ไม่มีขอบเขตความพอดีท่านเองก็พลอยได้รับความลำบากและเสียหายไปด้วยที่น่าสงสาร

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูคนอื่นดูใจหลับตาพาทางนอกแล้วก็ดูใจดูจิตใจของเราให้รวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทโธท่านตั้งใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้พระองค์รักษาศีลห้าศีลแปดมาโดยลำดับได้สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้มาพระองค์เนคขัมมะบาลานีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์ฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาคำว่าพุทโธที่เราภาวนานี้แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารมีคือว่าเป็นคนมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญขันติบารมีขันติบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญบารมีอธิษฐานบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัป จึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี่มาพระองค์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้คำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยแล้วว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปอีกจึงได้ตรัสนี่ก็อย่างต่ำหรืออย่างได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั้นเรียกว่าแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสุดท้ายคือว่าสิบหกอสงไขยกับแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี้เป็นที่สักการะบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั้งมวลขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทโธไปได้เวลาภาวนาโบราจนาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้มาสอนใจเวลาเรานึกพุทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือจิตเรานี่แหละเป็นผู้นึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่จิตเราให้มีสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนให้ได้นั้นการบำเพ็ญภาวนานี้ก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมานั่งภาวนาพุทโธมันก็เลื่อนลอยเต็มทีจึงต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั่นคือว่าทำดีทำความดีไม่ว่าการกระทำใดๆเรียกว่าทำเป็นบุญทำให้มันดีไม่ว่าจะพูดจาปราศัยอะไรก็เรียกว่าพูดดีพูดวาจาดีไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆก็ไม่คิดชั่วเหลวไหลไม่คิดอิจฉาพยาบาทบุคคลผู้หนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดคิดในใจก็ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดีหรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระงับได้เกิดความสงบได้เกิดความสลดสังเวชมองเห็นศีลธรรมกรรมฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแงนคอนแคลนบ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแนวอยู่ในคำว่าพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวนาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมดไปไม่ต้องเอามายึดถือรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าพุทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจไม่ต้องการให้จิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลส จงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่ำคนเราเมื่อจิตใจมันต่ำแล้วยกขึ้นมาได้ยากจิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรธมากก็เรียกว่าต่ำหลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความต่ำหลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราไปช่วยท่านตั้งใจท่านตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาจนมาถึงวันตรัสรู้ได้ท่านทำเองปฏิบัติเองทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจมูกมันเป็นการประกอบกระทำของตัวเองให้ตรงกับศาสนาธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ที่ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นธรรมดาของบุคคลที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องสุขเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบระงับแล้วก็สบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเพราะว่าใจคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีเต็มอยู่ในหัวใจแต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเรานะมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟเนี่ยมันเป็นเท่าเป็นฐานมันร้อนละอุอยู่ในเท่าฐานถ้าเกิดมีเชื้อเพลิงเชื้อไฟอะไรไปตกใส่มันก็ลุกฮือขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนก็ได้กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรละกิเลสในใจนั่นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันว่าวุ่นไปหมดเพราะจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมเทวดาอินพรหมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม้พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว พระองค์ไปบวชเสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมพานต์ภูเขาอินเดียเขาหิมาลัยถ้ำกูหามีที่ไหนท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดประเทศอินเดียก็ว่าไหนภายใน6ปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้ อยู่อย่างนั้น6ปีจึงมาถึงท่ามกลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม้โพใกล้ลิ้นแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจคือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเกิดรูปกายพระองค์เกิดรูปกายประสูติปีนั้นต้นโพต้นนี้ก็ผลิดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพภายใน35ปีต้นโพก็เป็นร่มเงาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวนาให้เด็ดตรัสรู้ที่ตรงนี้แหละเมื่อฉันบิณฑบาตเสวยอาหารแล้วพระองค์ก็ไปอยู่รอบๆ บริเวณร่มไม้นั้นเพราะว่ามันร่มเย็นดีพอเดมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแกก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนจวนจะค่ำแล้วก็ไม่หนีไปที่อื่นเห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แขกเลี้ยงโคอินเดียคนนั้นก็เกิดศรัทธาว่าเราจะมีอะไรช่วยพระฤาษีตนนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือน6เพ็ญมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วจึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามา8กำหอบมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตัดสรูปแขกต้องการจะให้ท่านปูนอนว่าเราจะเอาหญ้าคาทั้ง8กำนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไม้โพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคลพระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะเมื่อมาดูทิศตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าตื่นเช้าต้องเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นปูราดลงไปสลับกันไปสลับกันมาหมดทั้ง8กำในด้านทิศตะวันออกต้นไม้โพนั้นเมื่อพระองค์ปูเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาบทภาวนาของพระพุทธองค์ในเวลานั้นพระองค์เลือกได้ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบายพระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนาระวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์เรียกว่าอานาปานุสติกรรมฐานระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แน่วมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมด้วยเหตุการณ์ใดๆน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เย็นสบายเรียกว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตว์บุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใด ขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นรูปสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีรูปมีนามมีกายมีใจและ มันต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละพระองค์ก็ภาวนาจนเห็นแจ้งว่าร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงปิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นพร้อมทั้งวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดและก็พิเศษกว่าพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดก็เรียกว่าพิเศษเจ้าหัวเราะเฮฮาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่มีถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโอษฐ์คือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอนนท์พุทธอุปัฏฐากก็ทูลถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือว่าอันนี้แล้วว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานที่เมืองพาราณสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาถขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเพิ่นก็สร้างวัดให้นั่นที่หนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่ามันเป็นแขกสมัยนี้ไม่ใช่แขกสมัยเก่าก็ต่างกันไปบ้างเมื่อสาวกทั้ง5องค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ไม่กลัวละเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนเราธรรมดานี้ไม่มีแล้วเมตแต่จะเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็มุ่งให้เขามีความสุขความสบายสอนธรรมเรื่อยไปพระองค์ก็เผยแผ่ไปอีกทางหนึ่งสาวกทั้ง5องค์ท่านก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมกันให้ไปคนละทิศละทางใครถนัดด้านใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกชอบใจทางไหนก็ไปแต่ไม่ไปหลายองค์เสียเวลาพระองค์ก็เทศนาสอนไปอีกทางหนึ่งไม่เอาสาวกมาปฏิบัติรักษาเอาความสุขความสบายอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่เอาพระองค์ไปเองยืนเองนั่งเองนอนเองบิณฑบาตเองฉันเองอะไรทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับสาวกยังมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเกิดมีขึ้นตอนเช้าเรียกว่าปุพพันเหปินดาปาตัญจะเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายๆเย็นๆก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสายันเหธรรมเทศนังไปโปรดสอนอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญตอนเย็นๆก็เทศนาทุกวันญาติโยมอยู่บ้านใครมีเวลาว่างก็ไปฟังธรรม ระองค์แสดงแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดสูงสุดผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นญาติโยมก็ได้ตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีผ้าขาวนางชีฤาษีนักบวชคือว่าเป็นผู้ละจากคารวะญาติโยมแล้วก็ให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มีความท้อถอยหลังจากสาวกเลิกลาไปแล้วอัทธรเตเทวปัญหานำตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรายังไม่เที่ยงคืนก่อนอยากหลับแล้วง่วงแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยงคืนยังแก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังอยู่ไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายเมื่อเทวดาเลิกลาไปแล้วจวนจะแจ้งจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกหมายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนเทวดาอินพรหมผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้ในวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ทั้งโลกนี่แหละทั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปบิณฑบาตตามเคยเนรกิจ5อย่างนี้แม่สาวกของพระองค์ในสมัยนั้นก็ไม่ทำไม่ได้เหมือนพระองค์5อย่างไม่ได้จะได้ก็บิณฑบาตมาฉันนั่นเองเท่านั้นแล้วก็เทศนาสอนการต้อนรับเทวดาสอนเทวดาก็จะได้เป็นบางท่านบางองค์เนแสดงให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาที่เจริญมาจนถึงพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นพุทโธเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันก็ว่าถ้าพูดคนเราสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาเต็มที่ส่วนสาวกก็เผยแผ่ไปได้สำเร็จแล้วก็ส่งกันไปทั่วไปจนมาถึงบ้านไทยเมืองไทยประเทศไทยเรานี่แหละจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ได้มาถ้าไม่มาแล้วคนไทยจะมานับถือพุทธศาสนาไม่ได้ที่เรานับถือสักการะบูชาก็คือว่าคนไทยมันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลโน่นแหละแต่ว่าตำนานนั้นมันไม่ได้เขียนไว้สมัยโบราณนั้นมีแต่การลบลาฆ่าฟันเบียดเบียนกันยากโยกตำหนักตำราก็ฆ่าศึกเข้ามาโจมตีบ้านเมืองก็เผาทิ้งทำลายทิ้งมันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระปองนี้ก็เถอะถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นไม่มาอยู่เป็นหลักเป็นฐานจะมาถางป่าถางหนามออกหรือทำให้มันเป็นที่นั่งภาวนาลับตานึกพุทโธไม่ได้จะมาต้องตินั่นตินี้แล้วก็กลับบ้านกลับเมืองเท่านั้นเองแต่ที่เราได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าด้วยบุญบารมีพระพุทธเจ้าที่ท่านแผ่รัศมีมาจากเมืองนิพพานให้สาวกทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8โดยเฉพาะวันออกพรรษาวันมหาปวารณาวันแรมค่ำหนึ่งที่นี่เพิ่นก็มีตักบาตรเทโวตักบาตรเทวดาคือเป็นวันที่ถือนิมิตว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดแม่พุทธมารดา3เดือนอยู่เมืองสวรรค์ลงมาวันแรมค่ำหนึ่งก็ตักบาตรพระพุทธเจ้าตักบาตรสาวกในสมัยนั้นจึงได้มาร่วมกันแล้วก็ปีนี้ทางนครนายกก็ได้มาทอดกฐินนาทานสำเร็จลุล่วงไปยังมีศรัทธานอนทำผาปล่องภาวนาอีกสักคืนอย่างน้อยหรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธ

0: ให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกภัยไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันในจิตใจไม่ท้อถอยแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมสำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ดูพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพร้อมด้วยสาวกของพระองค์มีพระโมกขัลลาสาลีบุตรพุทธเวไนยทั้งหลายท่านไม่มีความท้อแท้อ่อนแอมีความอดความทนความหมั่นความขยันขันแข็งในการประพฤติดีปฏิบัติชอบจะอยู่ดีสบายท่านก็เร่งภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เตือนใจของท่านว่าเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาสอนมาเตือนไว้ว่าผลที่สุดชีวิตของคนเราย่อมถึงซึ่งความแตกดับคือความตายความตายนั้นมันไม่ใช่คำพูดมันเป็นความเจ็บปวดทุกขเวทนาล้าวลานที่สุดความตายเห็นนั้นท่านจึงตรัสไว้ว่าความตายเป็นทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยแก่วัยชราทุกคนนั้นก็ยังไม่หนักหน่วงเท่าวันแตกวันตายวันแตกตายนั้นเรียกว่าเจ็บปวดที่สุดจนเหลือทนละทนไม่ไหวจิตก็ออกจากร่างไปบัดนี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่บุญกุศลยังให้โอกาสให้เวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของเราให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นจุดหมายปลายทางอย่างอื่นไม่สำคัญจิตใจเป็นสิ่งสำคัญคนเราท่านตรัสไว้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยจิตด้วยใจคนเราถ้าใจมันจะเอาอะไรให้จริงจังแล้วได้หมดนั่นแหละเอาไม่ได้แต่ดวงพระอาทิตย์พระจันทร์แม้ดวงพระจันทร์ก็ยังขึ้นไปเหยียบย่ำได้มนุษย์เรามันมีความสามารถอาถรรพ์เห็นนั้นอย่าไปท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจงทำใจของตนให้ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวเลยอย่าไปให้มันใจหิวแห้งกระจอยง่อยอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นภาวนายืนหยัดต่อสู้กิเลสความโกรธความโลภความหลงฟาดฟันกิเลสในหัวใจของตนให้วอดวายไปเหลือแต่จิตใจที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
2: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระตรงค์กรรมฐานครับ
3: การบำเพ็ญทางจิตตภาวนาเป็นทางจะรู้เรื่องของตัวเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดกับการตายที่มีอยู่กับตัวได้ดีเยี่ยมกว่าวิธีพิสูจน์อื่นใดที่ทำให้เสียเวลาไปเปล่าไม่พบความจริงเป็นเครื่องยับยั้งใจไม่ให้คิดขนองไปต่างๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวโดยหาความจริงไม่ได้ตัวที่ถูกยอมรับว่าตายแล้วเกิดอีกก็คือใจที่ถูกปฏิเสธว่าตายแล้วสูญก็คือใจซึ่งเป็นสิ่งลึกลับผิดสิ่งทั้งหลายที่ควรพิสูจน์ได้ด้วยจิตตภาวนาเท่านั้นอันเป็นการพิสูจน์อย่างเยี่ยมและเห็นผลจากความจริงได้อย่างแน่นอน

0: ข้อสำคัญขอให้จิตอย่างลงถึงฐานเดิมของตนเป็นลำดับไปอย่างไรต้องทราบเรื่องของตัวแน่นอนทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งเรื่องไม่เกิดไม่ตายซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวกันทั้งเรื่องตายแล้วสูญว่าไม่ปรากฏมีอยู่ในใจดวงท่องเที่ยวนี้เลยแม้ในธรรมท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตายแล้วสูญมีอยู่ในใจดวงนี้เวลาทำจิตตภาวนาไปก็ไม่เคยเจอว่าจิตตายแล้วสูญถ้าเจอก็เจอแต่เรื่องตายกับเกิดเท่านั้นถ้าจิตรู้ตัวอย่างเต็มที่แล้วก็เจอเอาความไม่เกิดไม่ตายในจิตนั่นไปเสียไม่เคยเจอความตายแล้วสูญเลยดังที่ขยันปฏิเสธกันในพวกเราผู้ไม่สนใจค้นหาเหตุที่มีอยู่กับตนและประกาศตัวอย่างเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานี้ข้อสำคัญถ้าใจซึ่งเป็นตัวการไม่ยอมพิจารณาตามสาเหตุที่ควรรับทราบจากตัวเองแล้วแม้จะมีใครสักกี่ร้อยกี่พันคนมาบอกความจริงซึ่งเป็นสมบัติของผู้นั้นค้นพบเองก็ไม่มีทางทำให้เขายอมรับเพื่อถือเอาความจริงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนให้เป็นคนมีเหตุมีผลและถือเอาประโยชน์ขึ้นมาได้สุดท้ายก็คงเป็นผู้เกิดและตายท้าทายตัวเองอยู่ร่ำไปไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับคนไข้หนักที่ไม่สนใจคิดเรื่องของตัวมากไปกว่าความสนใจคิดเรื่องห้องในโรงพยาบาลเรื่องยุกยาเรื่องหมอและเรื่องนางพยาบาลว่าไม่ดีไม่ถูกใจตัวเองแล้วบ่นและร้องครวญครางอย่างไม่มีขอบเขตให้คนอื่นรำคาญด้วยทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นได้นำเรื่องพระที่มีเทวดามาเยี่ยมและเล่าถึงบุพเพนิวาสท่านให้ฟังผู้เขียนได้นำมาประกอบกับเรื่องตายเกิดและตายสูญพอเป็นเครื่องพิสูจน์แก่พวกเราที่ยังตกอยู่ในวงแห่งปัญหาทั้งสองนั้นจะควรพิสูจน์ตัวเองจบลงจากนี้จะเริ่มลำดับเรื่องต่อไปการปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นโดยมากท่านชอบอยู่ในป่าในเขาดังกล่าวมาเพื่อหลีกเร้นอยู่สบายในการบำเพ็ญสมณธรรมตามเวลาต้องการไม่ทำเวลาให้เสียไปด้วยกิจอื่นๆที่ไม่จำเป็นการก่อสร้างท่านถือเป็นค่าศึกแก่สมณธรรมดังที่ท่านแสดงไว้ในมหาขันธกวินัยเกี่ยวแก่การบำเพ็ญของพระผู้เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ซึ่งยังไม่มีหลักจิตภูมิใจท่านสอนให้หลบหลีกปลีกตัวหาอยู่ในที่สงัดเช่นไม่ควรอยู่ในที่ใกล้ท่าน้ำที่ผู้คนหญิงชายจอแจไม่ควรอยู่ในสำนักที่กำลังก่อสร้างหรือซ่อมแซมเป็นต้นคิดดูเพียงบาดแผลเล็กๆที่ควรจะหายได้ด้วยยาในเวลาไม่นานแต่เมื่อถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งต่างๆอยู่เสมอก็ย่อมกำเริบได้ทั้งที่รักษาอยู่ใจก็ย่อมเป็นเหมือนแผลซึ่งต้องการรักษาและมีทางกำเริบได้จากสิ่งต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อยู่เสมอเช่นกันไม่ว่าจิตที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดหรือฝึกหัดมานานแต่ยังไม่ได้หลักเกณฑ์ที่พอไว้ใจได้หรือไว้ใจได้อย่างเต็มภูมิแล้วย่อมมีทางกำเริบได้เช่นเดียวกับแผลใหม่และแผลเก่านั่นแหละถ้าไม่ระวังรักษาฉะนั้นการระวังรักษาจึงเป็นความไม่ประมาททั้งผู้เริ่มฝึกหัดและผู้ฝึกหัดมานานแล้วจะถือว่าตนเป็นกรรมฐานเก่าอบรมมานานเข้าไหนเข้าได้อย่างนั้นไม่ได้เป็นความประมาทหรือจะมีใครมาว่าประมาทจนด้านก็น่าจะจริงคำเขาเพราะเพียงการฝึกเก่าหรือใหม่ไม่สำคัญเท่าความเป็นหลักฐานมั่นคงของใจนั่นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมที่ประทานไว้ฉะนั้นในสมัยปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นจึงสอนบรรดาศิษย์เน้นหนักในทางความเกี่ยวกับสถานที่สงัดสำหรับพระธุดงค์สายของท่านและไม่สอนให้เป็นอาจารย์ใครก่อนสอนให้เป็นอาจารย์ตนในอันดับแรกเพื่อใจจะได้มีหลักฐานมั่นคงจนสามารถรักษาตัวได้ไปที่ไหนไม่มีภัยแก่ตนและผู้อื่นส่วนประโยชน์เพื่อผู้อื่นจึงค่อยตามมาเองเมื่อนักปฏิบัติผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมเท่าที่ควรหรือสมบูรณ์เต็มที่แล้วเริ่มแรกท่านต้องสอนเพื่อตนก่อนอื่นคล้ายกับจะไม่ให้มองดูหน้าใครเลยนอกจากมองดูความผิดถูกชั่วดีของตนเท่านั้นทั้งสอนให้ระวังสิ่งทำลายจิตใจโดยทางอ้อมคือเรื่องก่อความยุ่งยากหรือเครื่องกังวลใส่ตนด้วยการจัดนั้นสร้างนี้อันเป็นงานของโลกเขาทำกันมิใช่งานสำคัญของพระธุดงค์ผู้มุ่งความหลุดพ้นในขั้นดำเนินและสอนให้สนใจภาวนาดูกิเลสความฟุ้งเฟ้อของตัวมากกว่าการเสริมมันด้วยการหาภาระหยาบหยาบมาเกี่ยวข้องวุ่นวายจนกลายเป็นยาเสพติดขึ้นมาในใจไม่ได้จัดนั้นสร้างนี้อยู่ไม่ได้เพราะกิเลสรบกวน ต้องพามันเที่ยวด้วยทำกิจนั้นงานนี้พอเป็นอารมณ์เครื่องอาศัยไปชั่วคราวเสร็จแล้วก็กวนอีกและกวนอีกจนต้องพามันเที่ยวประจำแก้ไม่ตกทีแรกก็คิดว่าทำเพื่อแก้รำคาญไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้สุดท้ายเลยหนักเข้าจนกลายเป็นเพิ่มรำคาญกลายเป็นเรื่องกวนทั้งตนและผู้อื่นให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนเป็นตามๆกันเพราะนักปฏิบัติยึดทางนี้เป็นทางเดินของการแก้กิเลสและความสงบสุขของตนและบ้านเมืองกิเลสจึงได้ใจอยากให้พามันเที่ยวแบบนี้จนไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจเข้าสู่ความสงบเลยยิ่งดีวงปฏิบัติจะได้ไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เหลืออยู่ขณะท่านเน้นทำลงอย่างถึงใจท่านเองรู้สึกน่ากลัวมากเพราะไม่ถึงใจเราที่ชอบในทางตรงข้ามกับท่านเช่นท่านเน้นลงว่าเอานักปฏิบัติคนใดอยากแซงไอ้เท่าภูโง่เขาเท่าเต่าปลาก็แซงไปเมื่อได้ทำดวงเลิศมาด้วยวิธีนั้นก็ขอนิมนต์มาโปรดไอ้เท่าบ้านพอได้เห็นฟ้าเห็นดินกับเขาบ้างไอ้เท่าหยุดอยู่แต่ในปากภาวนาแบบหลับหูหลับตาไม่ได้มองดูเดือนดาวและโลกสงสารว่าเจริญหรือเสื่อมไปอย่างไรบ้างผู้ทำการความเจริญก้าวหน้าแบบทันสมัยก็จงเอาแบบทันสมัยมาใช้ภิกษุเท่าไม่มีปัญญาหาแบบทันสมัยมาใช้ก็เอาแบบทุดงควัดเก่าแก่ที่พระพุทธเจ้าประทานให้มาใช้ไปตามภาษาของตนแต่ใครๆก็ชอบมายุ่งมากวุ่นอยู่ไม่วายไม่ให้อยู่สบายได้พอชั่วขณะบ้างเลยเมื่อมาแล้วแทนที่จะใช้สติปัญญาสอดส่องมองข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องยึดดำเนินตามแต่กลับเป็นพระสมัยเดินทางลัดตัดกิเลสด้วยกิจนั้นงานนี้เพื่ออวดโลกว่าตนมีความสามารถวาสนานั่นหรือวาสนาเห็นแต่กิเลสมันร้อยรัดเอาจนหาเวลาอยู่สงบสุขไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวมีแต่อารมณ์ฉุดลากไปตรอกนั่นซอยนี้จนก้นไม่ติดพื้นนั่นหรือวาสนาของพระปฏิบัติผมโง่ไม่ทราบว่าวาสนาเป็นอย่างไรและการส่งเสริมวาสนาที่ถูกทางของพระปฏิบัติส่งเสริมอย่างไรก็งานของผู้ปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดตนกับงานทั่วไปนั้นมันผิดกันเพียงไรทำไมจึงชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องเข้าราวเพียงผมยังมีชีวิตอยู่ก็เห็นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลาผมตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรแม้จะโง่แสนโง่ก็พอทราบได้จากพฤติการที่กำลังเป็นไปอยู่ในวงปฏิบัติเวลานี้ประการหนึ่งพอออกไปจากที่นี่แล้วก็จะเที่ยวพูดอวดโลกเขาว่าตนเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นอย่างไม่มีเวลางับปากจนเขาเบื่อจะฟังนั่นสิที่สำคัญตอนหนึ่งที่นี่อาจารย์มั่นเป็นพระประปาแต่ลูกศิษย์อาจารย์มั่นโดยมากเป็นพระที่ทันสมัยนั่นสิตอนมันจะเน่าเฟะไปหมดด้วยสิทธิ์อาจารย์มั่นประกาศขายผมจึงวิตกกับพระปฏิบัติเราที่จะแสดงตัวแผลงออกนอกลู่นอกทางโดยอ้างเอาครูอาจารย์เป็นสินค้าหน้าร้านขายกินประการหนึ่งก็ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ท่านแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นประเภทกาฝากคอยดูดเลือดท่านและประชาชนอย่างลึกลับประการที่สองก็ทำให้เขาเอือมระอาในการประกาศตนการกระทำและการรบกวนต่างๆที่ไม่มีประมาณซึ่งล้วนเป็นเรื่องทำลายตนทำลายครูอาจารย์ทำลายวงปฏิบัติและพระศาสนาให้เสียหายไปด้วยทั้งสิ้นนิมิตที่เคยปรากฏขณะภาวนาว่ามีพระวิ่งแซงหน้าแซงหลังไปซึ่งเป็นการสอแสดงถึงความเก่งกล้าหน้าด้านของพระปฏิบัติผู้ไม่มีหิริโอตตัปปะทำในใจนั้นเริ่มแสดงเป็นประจักษ์พยานขึ้นมาทุกทีทั้งที่ผมยังไม่ตายตอนผมตายไปแล้วใครมีลวดลายแห่งเสือโคร่งเสือเหลืองอย่างไรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจะต้องนำออกแสดงอย่างเต็มฝีมือโดยไม่สงสัยการขายตัวและขายครูอาจารย์ก็เริ่มขายเล็กขายน้อยไปบ้างแล้วแต่บัดนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามลวดลายของแต่ละคนอันเป็นการแสดงความเสียหายในอนาคตให้เห็นอย่างชัดเจนแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านเน้นว่ามีใครบ้างที่อยากเป็นคนเก่งกล้าหน้าด้านไม่มียางอายแต่ขณะนี้อยู่แล้วทั้งที่อยู่กับผมเวลานี้ให้บอกมาจะได้ยกให้เป็นศาสตราจารย์ทางภาคปฏิบัติเสียแต่บัดนี้ทั้งที่ยังโง่เต็มตัวแต่อยากให้เขาชมว่าตนเป็นผู้ฉลาดเต็มภูมิให้สมใจที่อยากเป็นจงแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้คนเก่งหายากเราอยากพบเวลาตายแล้วจะเสียดายหมดวาสนาไม่ได้พบจึงขอพบขณะนี้ที่ลมหายใจยังอยู่ดังนี้นี่แหละเวลาเด็ดท่านเด็ดจริงจนผู้ฟังเหงื่อแตกโชกร้อนยิ่งกว่าถูกไฟส่วนผู้ฟังด้วยความสนใจต่ออัตตธรรมและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติจริง เด็ดเท่าไรใจยิ่งหมอบยิ่งยอมยิ่งเย็นผิดกับท่านแสดงธรรมดาเป็นไหนๆที่นำมาลงนี้เพื่อท่านผู้อ่านได้รู้เรื่องท่านทั้งฝ่ายดีฝ่ายเด็ดและอะไรต่างๆตลอดฝ่ายลูกศิษย์ทั้งหลายที่อาจมีผู้เข้าใจว่าจะดีตามท่านไปเสียทุกอย่างหรือทุกรายความจริงก็ย่อมมีดีชั่วสับปนกันไปเช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคนซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันไปฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ก็เป็นคนมีกิเลสอาจมีดีและมีที่ตำหนิสับปนกันไปอย่างหลีกไม่พ้นการสังเกตพิจารณาด้วยดีทุกกรณีทั้งภายในภายนอกแล้วดำเนินนั้นเป็นความรอบคอบชอบธรรมและเป็นมงคลแก่ผู้นั้นโดยเฉพาะก่อนจะเป็นมงคลแก่ท่านผู้อื่นที่พลอยได้รับบางตอนที่ท่านแสดงในวงพระปฏิบัติล้วนๆและแสดงอย่างเผ็ดร้อนซึ่งเป็นธรรมเฉพาะไม่ควรนำมาลงแต่ผู้เขียนเป็นคนนิสัยไม่ดีกลับไปชอบใจที่เผ็ดๆร้อนๆมากกว่าธรรมดาเพราะถึงใจที่อยู่ลึกและไม่ชอบโผล่หน้าขึ้นมารับอัดรับทำง่ายๆเวลาโผล่ขึ้นมารับทำบ้างแม้เผ็ดร้อนก็ยอมทนเอาจึงได้นำมาลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านซึ่งมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันอาจสะดุดใจนำไปคิดเพื่อประโยชน์สำหรับตัวบ้างหากเป็นการไม่สมควรก็ขออภัยตามธรรมดาธรรมก็ย่อมมีทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดการแสดงก็ควรจะมีลักษณะต่างๆกันไปตามในแห่งธรรมเพื่อผู้ฟังซึ่งมีนิสัยต่างๆกันจะได้สนุกเลือกเอาตามจริตชอบที่นำมาลงนี้ก็คิดทำนองนั้นเหมือนกันตามแต่จะเลือกติเลือกชมเพื่อประโยชน์สำหรับท่านเองเฉพาะผู้เขียนนับว่าสุดกำลังที่อยากให้ท่านได้รับประโยชน์จากหนังสือโดยทั่วกันพวกพูดผีย้ายครอบครัวเช่นเดียวกับมนุษย์ขอย้อนกลับมาดำเนินเรื่องอาจารย์องค์ที่ยังค้างอยู่ต่อไปคือท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่การบำเพ็ญธรรมรู้สึกสะดวกมากรู้เห็นสิ่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกมากมายกว้างขวางผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากเห็นเป็นโอกาสดีท่านจึงพักบำเพ็ญอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนการพิจารณาแจ่มแจ้งดีทั้งกลางวันกลางคืนอากาศก็ดีถ้ำก็อยู่เปิดเผยรับลมได้ดีตลอดเวลาจึงไม่มีปัญหากับดินฟ้าอากาศเย็นสบายสม่ำเสมอแต่ที่นั่นรู้สึกมีอะไรพิเศษอยู่บ้างทั้งภายในภายนอกเกี่ยวกับด้านสมาธิภาวนาเวลาพิจารณาภายในใจก็สงบได้อย่างละเอียดมากเวลาออกเดินทางปัญญาก็คล่องแคล่วไม่อึดอัดล่าช้าอันเป็นลักษณะเกียจคร้านเข้าแอบแฝงท่านว่าที่นั่นเทวดามักมาเยี่ยมเสมอหลายชั้นหลายภูมิทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่ค่อยขาดเรื่องเหล่านี้ท่านถือเป็นธรรมดาที่แปลกอยู่บ้างก็คือพวกผีพากันย้ายบ้านเรือนครอบครัวจากแถบบ้านนั้นไปบ้านนั้นใกล้ภูเขาลูกนั้นจังหวัดนั้นทำให้อีสานไปอยู่ภูเขาทางจังหวัดเชียงใหม่กันมากมายมีทั้งขี่ม้าขี่วัวอุ้มลูกหาบกระบุงตะกร้าขนครอบครัวผ่านไปหน้าบริเวณที่ท่านพักอยู่พอไปถึงหน้าบริเวณนั้นหัวหน้าผีพาบริษัทบริวารเข้าไปกราบไหว้ท่านท่านถามการไปมาของผีเหล่านั้นได้รับคำตอบจากเขาว่ากำลังพากันย้ายครอบครัวลูกหลานมาจากบ้านนั้นๆดังกล่าวแล้วมาอยู่ภูเขาลูกนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่โดยพวกผีบอกว่าทางโน้นอดอยากกันดารมากผู้คนไม่มีศีลธรรมมีแต่ฉกลักปล้นขโมยและฆ่าฟันรันแทงกันไม่เว้นแต่ละเวลาผีก็มีนิสัยคล้ายกันกับมนุษย์คือกลายเป็นผีไม่มีศีลธรรมไปตามมนุษย์เบียดเบียนกันทำลายกันเหมือนมนุษย์ทำให้เกิดความเดือดร้อนระสำระสาอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนแต่ก่อนทราบจากญาติญาติเขามาเยี่ยมบอกว่าทางเชียงใหม่นี้มีความผาสุกมนุษย์ก็มีศีลธรรมดีกว่าที่อื่นๆสัตว์จำพวกมนุษย์ไม่รู้จักดังพวกผมนี้ที่อยู่เชียงใหม่ก็มีและมีศีลธรรมดีมีความร่มเย็นเป็นสุขดีกว่าที่อื่นๆจึงได้พากันย้ายครอบครัวมาตามคำญาติเล่าให้ฟังหัวเล็บเปิดคำว่าญาติกรุณาทราบว่าเป็นผีเช่นกันหัวเล็บปิดท่านถามเขาว่าคำว่าอดอยากกันดารนั้นอดอยากกันดารอย่างไรเพราะไม่ได้อาศัยข้าวปลาอาหารบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องห่มใช้สอยเหมือนมนุษย์จะต้องปลูกสร้างขวนขวายให้ลำบากและมีการเบียดเบียนแย่งชิงกันอยู่การกินเหมือนมนุษย์เขาตอบว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่มีวิบากกรรมติดตัวอยู่แล้ว จะไปเกิดไปอยู่ที่ไหนก็มีวิบากกรรมเป็นเครื่องสนับสนุนและบีบคั้นราวีเหมือนกันหมดจะเกิดเป็นรูปร่างวัตถุหรือร่างใดไม่สำคัญของท่านมันสำคัญอยู่ที่กรรมดีชั่วมีอยู่กับตัวเท่านั้นไปเกิดไปอยู่ในกำเนิดใดที่ใดก็คือผู้นั้นอยู่นั่นเองสำหรับความสุขทุกข์ที่จำต้องอาศัยฉะนั้นคำว่าอดอยากและสมบูรณ์จึงมีได้ในสัตว์ที่มีกรรมดีชั่วหนักเบาไปตามภูมิของตนท่านถามที่ว่าผีมีศีลธรรมและไม่มีศีลธรรมนั้นเป็นอย่างไรผีก็รู้จักศีลธรรมเช่นมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบคำว่าศีลธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เพียงแต่มนุษย์อย่างเดียวความดีและความสุขในหลักธรรมชาตินั้นสัตว์รู้กันทั่วโลกแต่ชื่อนั้นอาจรู้หรือไม่รู้ก็ได้เพราะไม่สำคัญเท่าธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายชอบและจำต้องอาศัยโดยทั่วกันความดีนั่นแหละคือศีลธรรมสุขที่เกิดจากความดีนั่นแหละคือศีลธรรมอีกเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายเหตุกับฝ่ายผลต่างกันเพียงเท่านั้นที่ว่าผีมีศีลธรรมคือผีผู้ดีมีนิสัยดีกิริยาที่แสดงออกต่อเพื่อนผีด้วยกันดีที่ว่าผีไม่มีศีลธรรมก็คือผีผู้ไม่ดีมีนิสัยไม่ดีกิริยาที่แสดงออกทุกอาการต่อเพื่อนผีด้วยกันไม่ดีเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้ดีและมนุษย์ผู้ไม่ดีแสดงออกต่างกันนั่นแหละฉะนั้นศีลธรรมมีอยู่ที่ไหนที่นั้นจึงร่มเย็นขาดศีลธรรมที่ไหนที่นั่นจึงร้อนท่านถามคำว่าญาตินั้นหมายความว่าอย่างไรและเคยเป็นญาติกันมาแต่เมื่อไรเขาตอบญาติผีกับญาติคนก็เหมือนกันคือแต่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างสนิทติดจมเช่นเดียวกับมนุษย์เป็นกันเวลาตายไปกลับได้มาเกิดเป็นผีด้วยกันและต่างคนยังจำกันได้อย่างถนัดชัดเจนจึงเป็นญาติกันโดยสายโลหิตมาแต่มนุษย์จนปัจจุบันยังแยกไม่ออกนอกจากกรรมจะแยกให้ไปเกิดในที่ต่างกันจึงสุดวิสัยที่จะจำท่านถามเวลามาอยู่เชียงใหม่แล้วจะไม่คิดถึงบ้านเก่าที่เคยอยู่มาเช่นมนุษย์ย้ายบ้านใหม่แล้วยังคิดถึงบ้านเก่าหรือเขาตอบไม่มีอะไรให้คิดถึงเพราะผีไม่มีไร่นาสาโทบ้านช่องแบบมนุษย์มีแต่สิ่งละเอียดติดตัวเท่านั้นจึงไม่คิดถึงท่านถามกระบุงตะกร้าที่พากันหาพรุงพลังมานี้เอามาทำไมกันมาวัวเหล่านั้นเอามาทำไมทิ้งไว้โน้นไม่ได้หรือเขาตอบก็เครื่องใช้ของผีสมบัติของผีผีต้องนำติดตัวไปด้วยหรือจะว่าวิบากกรรมของผีวิบากกรรมของคนสมบัติของผีสมบัติของคนก็ไม่ผิดเมื่อวิบากกรรมมีอยู่กับตัวท่านถามการอยู่ทางโน้นก็ดีการมาอยู่เชียงใหม่ก็ดีต้องมีบ้านเรือนอยู่และมีหมู่มีเพื่อนอยู่ด้วยหรือต่างคนต่างอยู่เขาตอบต้องมีบ้านเรือนและมีหมู่เพื่อนลูกหลานเช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์อื่นๆนั่นแหละท่านเพราะพวกนี้ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่มีรูปกายไม่ปรากฏในสายตามนุษย์และสัตว์บางจำพวกเท่านั้นแต่เปิดเผยในจำพวกกายทิพย์ด้วยกันความสุขความทุกข์ก็มีเหมือนกันเพราะใจผีกับใจสัตว์ทั้งหลายมีกรรมและวิบากกรรมเหมือนกันจะเกิดในภพกำเนิดใดอยู่ที่ใดจึงมีวิบากกรรมเป็นเครื่องเสวยเหมือนกันท่านว่าเวลามองพวกผีที่หอบขนครอบครัวผัวเมียลูกหลานผ่านมาเป็นจำนวนมากนั้นไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวย่างเรือนลักษณะการไปที่เต็มด้วยภาระแบกหามต่างๆย่อมแสดงให้เห็นความทุกข์ความกังวลหม่นหมองเช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัวและสัตว์บางจำพวกเช่นมดขนไข่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นนั่นแหละทำให้คิดในธรรมบทว่ากรรมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันและเสวยผลต่างๆกันตามวิบากของตนที่ทำไว้ใครเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ใดย่อมตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีชั่วสุขทุกข์ด้วยกันไม่มีพิเศษจากกรรมต่างกันอะไรเลยผู้ทำดีผลที่สนองตอบก็เป็นสุขผู้ทำชั่วผลนั่นก็เป็นทุกข์คำว่าสุขหรือทุกข์มีได้ในสัตว์ทั่วไปไม่นิยมชาติกำเนิดเป็นเพียงหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นทั้งกายหยาบกายละเอียดสรุปแล้วก็คือเรือนร่างแห่งความสุขทุกข์เราดีๆนี่เองจึงไม่ควรตื่นเต้นในการเกิดซึ่งเท่ากับการตายในขณะเดียวกันผู้ไม่อยากตายแต่ยังปรารถนาอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็เท่ากับปรารถนาความตายอยู่นั่นเองท่านว่าผมนำเรื่องของผีของเทพที่เคยพบเห็นมาเทียบกับเรื่องของตัวและสัตว์ทั่วไปจนได้ความชัดเจนว่าล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ถูกขังไว้ในที่แห่งเดียวกันฉะนั้นทำให้เกิดความสลดสังเวชต่อความเกิดตายที่เราและสัตว์ทั้งหลายกำลังตกอยู่โดยไม่มีวันเวลาว่าจะพ้นไปได้เมื่อไรและทำให้มีความขยันทางจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวนำของภพชาติมากขึ้นตามเหตุการณ์ที่ประสบมาคำว่าภพหรือชาติก็คือที่ตั้งแห่งทุกข์โดยตรงผู้ประสงค์ความสุขอันสมบูรณ์จึงไม่ควรปรารถนาความเกิดซึ่งเป็นการขัดแย้งหรือตัดรอนความประสงค์นั้นนอกจากความสิ้นเชื้อภายในใจนั้นเป็นความสุขอันสมบูรณ์แท้ท่านว่าไม่เพียงทราบเรื่องเปรตผีเทวบุตรเทวดาเท่านั้นแม้ท่านอาจารย์มั่นที่นิพพานแล้วยังเมตตามาเยี่ยมและแสดงธรรมโปรดท่านเสมอส่วนมากโอวาทท่านอาจารย์มั่นที่แสดงแก่ท่านหนักไปในความไม่ประมาทโดยยกสติขึ้นเป็นเครื่องประกันความเพียรว่าผู้มีสติในอิริยาบถนั้นๆไม่เฉพาะเวลาเข้าที่ทำสมาธิภาวนาหรือเข้าทางจงกรมโดยความมีสติจึงจะเรียกว่าทำความเพียร
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ไอดี @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้คร่างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจารวิจารตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: มาแล้วมาแล้วนั่นเติมเตี้ยมเติมเตี้ยมมันก็น่ารักนะนั่นมันเติมเตี้ยมเติมเตี้ยมมันน่ารักนั่นอยู่นู่นก็เป็นคู่เหมือนกันนี่นะตัวหนึ่งหางงอคอดอย่างนี้อ่ะหางคอดแต่มันมีตัวหนึ่งตัวดำหางคอดดำหางคอดขาวนี่มันมีคู่หางคอดดำหางคอดขาวไอ้นั่นมีตัวเดียวอยู่นู่นเหมือนกันเหมือนนี่แล้วก็น่ารักด้วยนะนี่มันจะไปไหนได้นี่ไม่เห็นไปอ่ะฮะนี่อยู่ไหนตัวนั่นอยู่ไหนนั่นนั่นเห่า
2: ครับ ในกรงครับ
1: โอ้เอากล้องกรงแล้วเหรอ
2: ครับ
1: เอาไปชูไปนั่นเริ่มเอ๊ะแล้วไปแล้วเราไม่อยู่แล้วเราก็เดินไปเดินมาอย่างนี้แล้วหมาตัวนั้นไม่ทราบมาจากไหนฉันคอแขกคอแขกหัวตั้งจงกรมแล้วนั่นนะหมาบ้านเขาไปพาไปล่าสัตว์ที่เจ้าของเขามาเขาก็ไปตามทางไอ้หมามันไม่เดินตามทางมันมาซอกแซกมานี่ไอ้นี่ก็พอมันมาแล้วก็เอ๊ะมันหมายังไงนี่ไอ้นิสัยเราก็หมามันก็ชอบกันด้วยนี่นะเออมันไม่ใช่ธรรมดาเรามันชอบกับหมาชอบเล่นหมานะไอ้นี่พอเราเดินจงกรมไปมาแล้วบางแข็งขอกแขกขอกแขกหัวจงกรมนี่อ้าวนี่มันกำลังจะมืดแล้วมันมาไงดูหมานั่นนี่แหละมันมาไงนี่วะเขาก็มาหากินจะมาหาเขาแล้วไปแล้วก็จับกุ้มไม้ก็จับมือขย่าบางเสียงก็ไฟใหญ่ไปถึงทางแล้วมันยังเอาสมเด็จกลับมาจะมันไปถึงเจ้าของมันเลยได้มันยังเอาสมเด็จกลับมาทีนี้พอดีตอนเช้าอยู่ละนี่นะมันก็ขันหมาตัวเดียวนี่แหละเจ้าของไม่รู้เรื่องเราเกิดเรื่องกับหมาเจ้าของไม่รู้ทีนี้ตอนเช้าเจ้าของเขาไปส่งบาตรเราก็ไปถึงที่แล้วทีนี้พอไปถึงที่หมาตัวนั้นมันก็ไปกับเจ้าของพอไปที่นี่เจ้าของเขาเนี่ยเขาล้างบาตรเขาสาดน้ำนี่ใส่ใบตองแห้งๆนะไอ้หมามันก็หาจินได้ยินมันกบกันนะคือคนหนึ่งรู้เรื่องคนหนึ่งไม่รู้เรื่องเจ้าของไม่รู้เรื่องไอ้หมากับเรามันรู้เรื่องพอนั่นนี่แล้วก็พอเจ้าของมันล้างบาตรสาดน้ำไปซ่าหมาเลยก็วิ่งเอาจะเป็นจะตายมันตื่นมาตั้งแต่ตอนค่ำเมื่อวานมันยังไม่หายจะเจ้าของไม่รู้เรื่องเออไอ้หมาตัวมันเป็นบ้าไงเจ้าของภาษาศาสตร์น้ำที่มันเอาว่ามันเป็นบ้ามันเป็นกับเราตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้เราก็เฉยไอ้เขาก็หมาทำร่างกันเด็กเอาละไปแล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เทศทุกเช้าแล้วเวลานี้เขายังออกอะไรอีกนะ
3: อินเทอร์เน็ต
1: นะนู่นยังออกอีกทั่วโลกอันนี้ก็ฟังวิทยุสถานีอุดร8สถานีออกทุกสถานีเป็นเพียงไม่ซ้ำเวลากันนั่นออกทุกสถานีแล้วนั่งกรุงเทพและนอกจากนั้นก็ เป็นอินเทอร์เน็ตอีกแล้วอินเทอร์เน็ตนี่ออกทั่วไปหมดเลย ใจเราที่เรานำที่เราออกช่วยโลกนี่เราออกด้วยความเมตตาเป็นพื้นฐานเลยนะถ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงถ้าหากภาษาโลกเขาเรียกว่าเจาะจงทุกอย่างไม่เลาะแหละไม่เหลวไหลเต
3: จาะจงจี้เข้าไปจี้ตรงไหนจี้เข้าจี้เข้าเป็นความจริงล้วนๆด้วยเจตนาเจาะจงเจาะตรงไปเรื่อยๆไม่ใช่ที่ว่าพลาดที่พลาดที่ไปอย่างนี้เจตนาบ้างไม่มีเจตนาบ้างอันนี้มีเจตนาเต็มสัดเต็มส่วน การแนะนำสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเรานี่ก็คราวนี้เป็นข่าวที่มากทีเดียวร่วม3ปีแล้วนะแต่สำหรับสอนโลกทั่วไปนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่โน้นแล้วพวกฮักจงยกกับเกลียวเริ่มกับวันลงจากเวทีการอยู่เวทบนเวทีก็เพื่อนฝูงน่ะตามติดตามเกาะตลอดสลักเรื่อยนะคือหลบบีบปิดตัวตลอดเวลาเพื่อความเพียรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราซึ่งในย่านนั้นเป็นย่านที่ใครมายุ่งไม่ได้เลยจะอยู่เพียงองค์เดียวเพียบททั้งสี่อยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้นด้วยความภาคเพียรทางอัตโนมัติคำว่าอัตโนมัติคือเป็นไปเองความเพียรเป็นไปเองเหมือนกิเลสที่มันเป็นอัตโนมัติของมันมันมุ่งหัวใจสัตว์โลกไปเองไปเองตลอดหน้าปีกับปีกันไม่มีค่ำค่าชราไม่มีวัยที่เกิดทำเมื่อเวลาได้เตรียมพร้อมสั่งสมตัวขึ้นมากเข้ามากเข้าเริ่มแรกก็ถูไถรากกระทางกลมฟังเสียงร้องห่มร้องไห้ฟังเสียงหอนเหมือนเสียงหมาหอนเข้าใจไหมคือความขี้เกียจมันไม่อยากเข้าเข้าไปเจอกลมเสียงร้องว้าว้ามันเสียงอะไรเรานึกว่าเป็นเสียงไฟมันแสดงมันเสียงความขี้เกียจมันร้องแอะเหมือนหมาร้องนี่เวลามันเกลียดมีอำนาจมากเที่ยวกันนะท่านทั้งหลายอย่ามาคิดเอาเรื่องของเราว่าเป็นคำหยาบคำโลนนะเรานี่ไม่มีอะไรทำทำเป็นของสะอาดล้วนล้วนนะชำระสิ่งที่สกปรกสิ่งที่สกปรกนั่นแหละมันต้านทานหาว่าท่านพูดหยาบพูดโลนคือไม่หรอกเข้าไปแตะมันมันเป็นตัวหยาบโลนอยู่แล้วชาร่างด้วยทำทำเป็นของสะอาดมันหาว่าทำหยาบโลนเห็นไหมที่เนี่ยมีเวลามันมีอำนาจมากเราจะเคลื่อนไหวไปทางไหนนี่มันต้องบีบต้องบังคับตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าจะทำความดีแล้วจะเป็นเหมือนผู้ต้องหานะที่เหลือนะเป็นเจ้าอำนาจใหญ่โตบีบบังคับภายในจิตของเรานั่นแหละนี่ค่อยฟัดค่อยเหวี่ยงมันไปหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยทางกำลังทางด้านธรรมคือความดีงามก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี้เห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วความดึงดูดทางด้านธรรมะเป็นไปเองความภาคความเพียรจะมาเองเพราะผลประจักษ์ภายในใจแล้วดูดึงเพราะเรื่องความเพียรหนักแน่นเพื่ออุบายวิธีการที่จะแก้ที่เหลือซึ่งเป็นจอภัยก็ออกมาเรื่อยๆแก้กันเรื่อยเพราะเห็นโทษของที่เหลือหนักเข้าเห็นคุณค่าของธรรมหนักเข้านั่นนี่เราสรุปความเลยจังนั่งกับเป็นความเพียรอัตโนมัติเป็นการบำเพ็ญ ความดีพวกแก้ที่เหลือเป็นอัตโนมัติหรือเริ่มเป็นอัตโนมัติไปละทีสติปัญญาหมุนตัวไปเองคือไม่ต้องบีบไม่ต้องบังคับเป็นไปเองเริ่มแรกเรียกว่าเริ่มเป็นไปเอง หลังจากนั้นก็เรียกว่าได้รั้งเอาไว้คำว่าความเพียรนี่ไม่อยากพูดนะถ้าว่าความเพียรกล้าเพื่อความพ้นทุกข์เอาความพ้นทุกข์ไว้ข้างหน้านี่ความเพียรนี่กล้ายอมรับแต่ที่จะใครเป็นความเพียรถูใสๆการประกอบความดีนี่ไม่หนึ่งต้องรั้งเอาไว้มันจะเลยเฉยนี่เรียกว่าทำมีกำลังนั่นแหละมันมีเสมอกันที่เรียกกับทำมีเสมอกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีฝ่ายใดยิ่งใหญ่ไม่มีวัยเยอะกันทำก็ไม่มีวัยที่เรียกก็ไม่มีวัย พยายามทางด้านธรรมะเมื่อไรจนทำขึ้นที่ใจทำขึ้นที่กายที่วาจาออกจากใจเป็นพื้นฐานมือใหญ่ด้วยพอถึงขั้นพระสติจรมัดขึ้นเต็มหัวใจแล้วก็ทีนี้ความเชื่อมก็เป็นจรมัดไปตลอดเลยนี่ฉันนี่ฟาดเสียงไปได้เลยนะมองเห็นพระนิพพานยับเลยนะต่อจากนั้นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมอารมณ์นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นแหละมันจะไม่หลับไม่นอนความเพียรเป็นเองหมุนติ้วต้องบังคับให้พักบังคับให้นอนบังคับเข้าสู่สมาธิเพราะงั้นมันหมุนตัวเป็นปัญญา ปัญญาเมื่อเลยความพอดีแล้วสมุทัยสัญญาอารมณ์แทรกเข้าไปมันไม่เป็นความเพียรเป็นปัญญาแท้เพราะงั้นท่านจึงให้พักผ่อนให้พอเหมาะพอดี เพื่อเป็นความเพียรที่ชอบทำควรจะเข้าสมาธิเวลาจิตมันหมุนติ้วไปทางนั้นแล้วจะไม่ยอมเข้าสมาธินะเพราะเห็นชอบทำที่ทั้งหลายมากเข้ามาเข้ามันก็หมุนติ้วต้องให้พักสมาธิเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายเราจะวิ่งให้ถึงจุดหมายที่ยังไม่ได้ควรพักตรงไหนพักซะก่อนเอาวันนี้พักอย่างนี้ไม่วันหน้าพักอย่างหน้าหรือชั่วโมงนี้พักอย่างนี้ชั่วโมงเช่นอย่างเราขับรถไปเมื่อเครื่องร้อนต้องพักไม่ถึงก็ต้องพักซะก่อนนี่เมื่อเครื่องร้อนคือการดำเนินความภาคเพียรเวลามันหมุนจริงๆนะนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้หมดแล้วใครออกมาแสดงนำออกมาได้วะทำ ประเภทเหล่านี้แล้วเองก็เรียนผ่านมาท่านว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนล้วนทั้งที่ว่าล้วนล้วนไม่มีอะไรแทรกเลยนี่อ่านเข้าไปแล้วงงที่ท่านว่าเป็นปัญญาเกิดสามประเภทหนึ่งเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังมาคิดอ่านใจจองก็เกิดปัญญาได้สองเกิดขึ้นจากการคิดอ่านใจจองธรรมดาของสามวันทนทั่วไปมันก็เกิดสติปัญญาไปได้อันนี้พอคาดได้พอเดาได้พอเข้าใจกันแต่ว่าภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทที่สามท่านบอกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี่งงเลยนะพอไม่เกิดในใจงงเลยเวลาปฏิบัติเข้าไปก้าวเข้าสู่จุดนี้แล้วคุ้งนี่แหละที่นี่เอาละอ๋ออย่างนี้เองภาวนามยปัญญา ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดมาสัมผัสสัมพันธ์ให้กระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดสติปัญญาพิจารณาสิ่งนั้นก็ได้มีสิ่งนั้นมาสัมผัสก็ได้เกิดปัญญาด้วยใจทั้งสองทางพอได้ยินได้เห็นสิ่งใดแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาด้วยเอาอันนั้นเป็นเหตุอย่างนี้ก็ได้อย่างไม่ก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอาศัยอะไรเหตุผลกลไกระหว่างกิเลสกับธรรมมันอยู่ในด้วยกันอยู่แล้วสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ภายในใจตลอดเวลาฟัดกันตลอดเวลานี่ก็เป็นปัญญาภาวนาไม่ละปัญญาคือไม่ต้องอาศัยอะไรมาสัมผัสมีระหว่างกิเลสกับสัพธรรมสัมผัสกันภายในใจฟัดอย่างมันภายในใจนี่ก็พอแล้วนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนอ๋อชัดเข้าจงสร้างอย่างนี้เองนะเห็นไหมไม่สงสัยใครต้องใจเรียนงงภาวนาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนมันเกิดยังไงนะเกิดยังไงไม่รู้นะเราเองเป็นผู้เรียนมาเราเองเป็นผู้เป็นงงมาอย่างนั้นเป็นทีนี้เวลามาถึงขั้นนี้ก็เราเองเป็นที่นี่นะเรื่องขั้นภาวนามยปัญญาเวลาได้หมุนแล้วหอมันจะเอาให้เตลิดเปิดเปิงนะหมุนมันจะเลยเถิดเพราะฉะนั้นจึงต้องล่างเข้าสู่สมาธิเรียกว่าพักกลางทางซะก่อนจุดหมายที่เราจะไปนั่นบรรยะทางใกล้ๆขนาดไหนเวลานี้ยังไม่ถึงมันอ่อนเพลียแล้วถ้าเป็นรถจะเครื่องร้อนแล้วเอาพักกลางทางซะก่อนเช่นพักรับทานอาหารหรือฉันจังหันหรือพักผ่อนนอนหลับและพักสมาธิทั้งสามประเภทนี้เป็นการพักธาตุขันเหมือนกัน แล้วก็พักจิตด้วยไม่ให้ไปยุ่งเรื่องทางด้านปัญญาให้เข้าสู่ความสงบพักเครื่องนั่นพอออกจากนี้แล้วหมุนติ้วเลยทีนี้ไม่ต้องห่วงใยเรื่องการพักการผ่อนมุ่งต่อการเดินทางอย่างเดียวได้แก่สติปัญญาก้าวเดินตลอดมีพอเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วพักอีกเหมือนกันนี่เป็นความสม่ำเสมอสำหรับผู้เดินทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยความราบรื่นดีงามเป็นอย่างนี้นะพี่น้องหลายจำไว้นะการพูดนี้เราสาธุเราเรียนมาเหมือนกันแต่เวลาภาคปฏิบัติกับการเรียนมันเป็นยังไงก็พูดให้ฟังทีนี้เอาตัวจริงออกมาเลยจากภาคปฏิบัตินี่เป็นตัวจริงการเรียนมาเป็นแบบแปลนแผนผังมาพอเอาแบบแปลนผังจี้เข้ามาหาตัวจริงได้แก่มาให้ปฏิบัติเนี่ยตำรับตำราท่านจี้เข้ามาที่นี่เราก็เดินตามแปลนเข้ามาก็มาปฏิบัติที่นี่มันก็เจอแล้วที่นี่เจอเรื่องนั่นเรื่องนี้ภายในภายนอกมันจะเจอไปเรื่อยๆนะกิเลสภายในใจของเจ้าของมีมากมีน้อยก็มันมีอยู่นั่นแล้วเพียงแต่เพียงไม่มีสติปัญญาก็ไม่พบไม่เจอแก้กันไม่ได้นี่พอมันเจอแล้วมันจะไหวกันได้ยังไงก็มันหาสิ่งนั้นอยู่แล้วหาค่าสิ่งมันก็ฟาดกันฟาดกันฟาดกันเรื่องภายนอกภายอะไรที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์นั้นมันมาเรื่อยๆล่ะแต่เหล่านั้นเป็นเรื่องแก้กิเลสไม่แก้กิเลสมันก็รู้ในตัวเองอันไหนเป็นฝ่ายแก้กิเลสมันจะหนักแน่นในทางนั้นไม่ยุ่งกับสิ่งภายนอกนี่เราเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้เป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วที่นี่นะเนี่ยทางก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์จะเปิดโล่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยความภาคเพียรเสียงหมาเสียงหมูร้องที่แจ๊กๆอยู่ตามทางกลมมันวิ่งแผ่นลงข้ามกำแพงวัดป่าบรรดาไปหมดแล้วถ้าจิตดวงใดเป็นอย่างนี้นะไอ้ร้องแงะๆอังกที่ลากเข้าไปทางกลมมันร้องเหมือนเสียงหมานั่นเข้าใจไหมมันหายหมดเลยนะมีแต่หมุนติ้วเลยนี่เรียกว่าความเพียรกล้านี่เมื่อที่จวนเข้าไปความเบิกกว้างในความเห็นโทษของเจริญนี่ยิ่งหนักเขาทุกวันนะแต่ก่อนคุกเข้ากันอยู่กี่กับกี่กันเป็นของเพลิดของเพลินความทุกข์ความสุขไปตามกันไม่เห็นโทษของกันไป

จะหมุนติ้วติ้วติ้วพูดเขี่ยขุดค้นขุดค้นเข้าไปตามกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเป็นเองภายในนี้ใครไม่เป็นไม่รู้นี่เราเพียงพูดเอาเงื่อนมาให้ผู้ปฏิบัติฟังต่างหากนะแต่เวลาไปเจอแล้วมันจะเป็นเองรู้เอง หมุนติ้วติ้วเลยอันนี้เราทำเรียกว่าทำเป็นอัตโนมัติละทีนี้ฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติของตนเหมือนกิเลสทำลายสัตว์โลกคิดออกแง่ไหนมุมใดมีแต่กิเลสทำลายโลกทำลายโลกทั้งนั้นพอสติปัญญาขั้นนี้ขึ้นแล้วมีตั้งแต่ทำนี่ฆ่ากิเลสภายในใจตลอดตลอดตลอดเรื่อยมีหลายประเภทเครื่องมือสติปัญญาที่ใช้ออกมาในการวางพื้นฐานที่แรกนี้เป็นอันดับเป็นขั้นหนึ่งขั้นที่สองสติปัญญาเริ่มเห็นโทษกิเลสทั้งหลายนี่เป็นอันดับที่สองอันดับที่สามสติปัญญาเห็นโทษแล้วเป็นสติปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นอันดับที่สามไปแล้วอันดับที่สี่เป็นมหาสติมหาปัญญาอันนี้เชื่อมโยงกันเองมหาสติมหาปัญญาเนี่ยเชื่อมโยงไปจากสติปัญญาอัตโนมัติที่มีกำลังแก่กล้าแล้วก็เข้าสู่ความละเอียดกลายเป็นมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาที่สืบทราบทีนี้ไม่ได้เป็นคิดแจ๊กหมูนั่นหมูนี่คือสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งมันใช้สังขารยิบยับยับปรุงสังขารธรรมนะสังขารฝ่ายมรรคมันปรุงฆ่ากิเลสกิเลสก็เป็นประเภทใดมามันจะรับกันรับกันพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนี่จะสืบทราบเลย เพราะเชื่อไฟนี่เรียกว่าละเอียดแล้วไฟจะลุกลามไปตามเชื้อไฟละเอียดมากน้อยเพียงไรไฟจะติดตามไหม้เผาไหม้ไปเรื่อยๆนี่เป็นมหาสีมหาปัญญาจนกระทั่งเชื้อไฟละเอียดขนาดไหนไม่มีเหลือไฟก็ยุติเองจะไหม้อะไรเพราะมันไม่มีอะไรไหม้เชื้อมันหมดแล้วนี่มหาสีมหาปัญญาก็ยุติในเวลาสังหารกิเลสสุดชิ้นของไฟไม่มีอะไรเหลือแล้วยุติเองหมุนเป็นธรรมจักรก็ยุติเองไม่ต้องบอกไม่มีใครมาบอกหากรู้เองเหมือนเราทำงานทำนี่เสร็จแล้วเครื่องมือเราปล่อยเองวางเองเวลายังไม่เสร็จเครื่องมือกับงานก็ต้องใส่กันเพียงบ้างเพียงบ้างพองานอะไรเสร็จแล้วมันก็ปล่อยเองปล่อยเองพอเสร็จทิ้งแล้วทิ้งเครื่องมืออันนี้เรานี่เป็นเครื่องมือเท่านั้นเป็นฝ่ายมรรคตั้งแต่มรรคส่วนยาวกลางละเอียดถึงมหาสีมายาเรียกว่าละเอียดสุดยอดนี่ฝ่ายมรรคเรียกว่าเครื่องมือสังหารกิเลสทั้งนั้นเหล่านี้เป็นมรรคเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วคำว่าเครื่องมือเหล่านี้ก็หมดหน้าที่ไปนั่นแหละถ้ามันรู้ประจักษ์ในหัวใจกันสินี่เราสอนโลกเราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาอย่างนี้นะตั้งแต่เริ่มแรกที่ปฏิบัติตัวเอง ปัดหมู่เพื่อนนี่ก็ปัดขโมยโอ้ยพรรณนาไม่จบนะที่เราหลบหลีกหมู่เพื่อนนะคือมันไม่ได้ทำงานเต็มกำลังของตัวเองสติปัญญาขั้นนี้ตั้งแต่ก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไปคนเดียวคนเดียวด้วยความเด็ดเดี่ยวเพื่อความเพียรแต่พอถึงก้าวเข้าสู่สติปัญญาขั้นนี้แล้วยิ่งใครมายุ่งมาได้เลยมาไม่ได้จริงๆนะคือมันเสียเวลาถ้าเราเขียนเราถือจะเขียนจดหมายเขียนหนังสืออยู่นี่นะมีแขกคนมาหาอย่างน้อยเราก็ต้องถือเราต้องจับปากกาไว้ไม่เขียนก็ต้องจับปากกาไว้นี่ขาดงานแล้วนะพอเขาดีปั๊บนี่เขียนปั๊บปั๊บปั๊บนี่สติปัญญาประเภทนี้ย่างตัวเองยับย่างตัวเองไว้สำหรับเกี่ยวข้องกับคนเหมือนเราจับปากกาไว้ไม่ได้วางปากกาก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เขียนชะลอไว้พอเรื่องราวผ่านไปปั๊บนี่มันก็เขียนมันก็ทำงานของมันเองนี่แหละถึงว่าใครยุ่งไม่ได้เลยนะถึงขั้นนี้พอตื่นขึ้นมาจับกันแล้วระหว่างกิเลสก็ทำฟัดกันตลอดจนกระทั่งหลับหรือเข้าสู่สมาธิเบิกกว้างเบิกกว้างไปนี่แหละคำพุทธเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นแก่ผู้ปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติให้เป็นธรรมเป็นธรรมไปตลอดอย่างนี้ผู้ที่ทำให้เป็นกิเลสเป็นกิเลสไปตลอดตั้งกับตั้งกันเนี่ยเป็นธรรมมีเมืองพอนะพอถึงที่สุดยุติแล้วชีวะตั้งกับตั้งกันก็คืออนันตการได้แก่นิพพานเที่ยงนั่นเองพอแล้วเที่ยงนิพพานเที่ยงนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันจำเอานี่เรายิ่งเฒ่ายิ่งแก่มาแล้วสงสารมากนะในบ้านเมืองก็อู้ทุกวันนี้กิเลสตีตลาดล่าเลยพูดจริงๆแล้วสายตาของธรรมนี่ที่เรามาช่วยโลกนี้มันมาทั้งมาจับมาดมนะพวกมูดพวกคูดมัน

0: พระปกสุดยอดคือกิเลสกิริยาท่าทางที่แสดงว่าอย่างจะทำให้เมืองไทยเราจมเวลานี้ก็คือกิเลสทำงานนะไม่ใช่ทำงานนะความโลภความโกรธราคะตัณหามันทำงานทำงานตามกำลังความสามารถของผู้จะทำได้เป็นความสมัครใจในหัวใจทุกดวงไม่ต้องบังคับไอ้เรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาไม่ต้องบังคับต้องล้างเอาไว้ถ้าว่ากิเลสราคะตัณหาความโลภเหล่านี้มันมีหางเหมือนหางหมานี่หมาตัวไหนไม่มีหางเหลือเลยหางขาดหมดล้างเอาไว้มันไม่อยู่จนหางขาดมันยังบืนแต่ความโลภบืนแต่ความโกรธบืนแต่ราคะตัณหาเข้าใจไหมจับหางดึงไว้นี่หางขาดมองดูหมาตัวไหนมีสมาหางขาดเพราะความโลภราคะตัณหาลากมันไปหางไม่ได้คำนึงขาดช่างมันขอได้ไปก็แล้วกันนี่แหละเวลามันรุนแรงนี่แหละทำลายโลกเวลานี้พี่น้องทั้งหลายอยากเข้าใจว่าทำทำลายโลกทำเข้ามาช่วยโลกหาว่าทำมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเมืองทางที่กิเลสมันเห็นว่าจะไปทำลายพุงมันหรือหาว่าพระหาว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะว่าไปละยังหลวงตาบัวนี่ก็เหมือนกันหลวงตาบัวนะครับไปยุ่งกับการบ้านการเมืองเห็นว่ากันมันไม่ได้สัดแตกถนัดปากถนัดท้องมันนั่นเองมันถึงว่าเข้าใจไหมนั่นแหละกิเลสกินบ้านกินเมืองมันกินไม่ถอยนะพวกนี้กินไม่ถอยท้องเป้งเป้งอำนาจมากๆดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีอำนาจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างการเงินการทองไม่มีอะไรให้อยู่ในเงื้อมือเจ้าของพากันกินพากันกืนเลี้ยงโตกันตลอดเวลานี่คือข้าศึกใหญ่ของชาติเราไทยเราได้จากกิเลสตัวใหญ่ๆที่ว่าโลภไม่พอหลงยศหลงลาภหลงรายได้รายล่ำรายรวยไม่พอเอาเมียจะผัวก็ดีตีคนก็ช่างมันได้ทั้งนั้นตะไปตามๆกันเลยนี่กิเลสกินอย่างนี้เวลาทำไปแตะบ้างไม่ได้นะหาว่ามายุ่งกับการบ้านการเมืองเห็นไหมกิเลสมันหวงซากมันหวงซากและโสกโปกของมันทั้งเรานะเราพูดเพียงเอาไม้มาทั้งนู่นให้ไปเจรนายเอา นี่แหละบ้านเมืองเวลานี้กำลังจะล่มจมเพราะกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่พอทำเลยนะทำนี่เพื่อฟื้นฟูยังที่นำสมบัติเงินทองเข้าสู่ชาติไทยของเราก็เพื่อไปหนุนสิ่งที่มันรั่วไหลแตกเสื่อมไปโดยประเภทต่างๆจะลงทะเลทั้งหมดจับยั้งกันเอาไว้บ้างก็ถูกคัดค้านต้านทานทุกแบบทุกขบับด้วยมหาโจรมหาภัยในชาติไทยของเราในผู้มีอำนาจบานหลวงของกิเลสครอบหัวมันนั่นเองถ้าทำครอบหัวแล้วจะมีเมตตาเต็มสัตว์เต็มส่วนพวกรัฐบาลจนประชาชนจนรัฐบาลยอมจนนี่จึงเรียกว่าพ่อแม่กับลูกนะเอามาจะจนก็ให้จนไปเราเข้าช่วยชาติบ้านเมืองไม่หาความสุขไม่ได้เราเป็นผู้นำจะหาความสุขมาจากไหนเราต้องดิ้นต้องดียิ่งกว่าประชาชนนั่นถึงถูกต้องกับผู้นำผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของชาติบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มีแต่กอบแต่โกยแต่กินแต่คืนกันตั้งโต๊ะตรงไหนมีแต่โต๊ะกินโต๊ะคืน มันกินชาติบ้านเมืองไปแบบนี้นะมันน่าทุเรศเนี่ยทำจับเข้าไปนี่จนดูไม่ได้นะแล้วอุตส่าห์พยายามมาช่วยชาติบ้านเมือง เหมือนกองมูดกองคูดนั่นแหละกองเหล่านี้นะกองความโลภกองเห็นจะได้เห็นจะร่ำจะรวยเห็นความตะกะตะกามนี้คือกองมูดกองคูดทำเข้ามาปัดออกบ้างนะอย่ากินเกินไปตับเขาตับเรามีเหมือนกันใครเสียดายตับเสียดายพุงของใครด้วยกันดูด้วยกันด้วยความสามัคคีด้วยความรักกันด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยความรักสงวนสมบัติของชาติด้วยกันอย่างนี้เป็นธรรมแต่มันไม่ยอมตับใครก็จามขอให้มาเป็นตับเราคนเดียวพอนี่ละที่โลกมันร้อนอยู่เวลานี้มันเดือดร้อนมากเพราะกินมากกืนมากตั้งเข้ามามีแต่มากินมากกืนเอาทำตับเข้าไปมันเห็นหมดจะว่าไงมาใครจะว่าเราบ้าเราไม่ได้เป็นบ้าเราเห็นจริงๆจะว่าไงนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นความสกปรกและเลวร้ายทั้งหลายของกิเลสนี่มันเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมเวลานี้กำลังกับคืบอีกเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะ มันจะเอาชาติไทยของเราให้จมหมดจริงๆด้วยอำนาจของกิเลสตัวตะกะตะกามอำนาจคือลือนามเลยนะสองสามคนเท่านั้นแหละมันจะเอาอำนาจนี้ครอบประเทศไทยทั้งประเทศให้ประชาชนไทยทั้งชาติเป็นหมูเป็นหมาอยู่ในแต่อำนาจของที่มันเสกสรรตัวว่าเป็นเทวดา 2-3 คนเท่านั้นนะ มันเทวดาแบบไหนพิจารณาที่นี่อ่ะนี่ม เปรตผีในร่างเทวดานั่นเองพวกยักษ์พวกผีกินบ้านกินเมืองในร่างของเทวดาร่างผู้มีอำนาจร่างของผู้ทรงศักดิ์ร่างของเจ้าหน้าที่ใหญ่นายโตมันออกมาเป็นร่างอย่างนั้นนะตัวมันจริงคือเปรตคือผีนรกเต็มอยู่ในหัวใจของมันนั้นรอแต่ลมหายใจขาดเท่านั้น เวลานี้มันกำลังโอ้อาฟู่ฟ้าอวดตนอวดตัวดินเหนียวติดหัวว่าเก่งกล้าสามารถมันไม่ได้คำนึงถึงว่ากรรมกำลังจะบีบคอมันอยู่พอลมหายใจสิ้นปุ๊บผึ่งเลยไม่ต้องถามนรกมันปฏิเสธหมดทั้งโคตรทั้งแท้มันก็ตามเถอะว่านรกไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ขึ้นมา ใครลบล้างนรกนี้ได้เคยมีลบล้างสวรรค์ไม่มีลบล้างนิพพานไม่มีลบล้างเปรตเปรตของผีที่สร้างด้วยกรรมของตนนี้ว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้เลย นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสรู้นี้ปากมันเพียงปากของกิเลสตัณหาปากหูหนวกตาบอดปากตะกะตะกามปากไม่รู้บาปรู้กรรมมันจะไปลบนรกได้ยังไงนี่ละตัวมันสำคัญคอยรอตลมหายใจเท่านั้นพูดอย่างจังๆเลย เรามอบลาบกับพระพุทธเจ้าว่านรกไม่มีเอาให้สร้างไปว่างั้นเลยถ้าเก่งจริงเอาสร้างไปจะได้รู้กันเวลานี้รอตัดสินกับภายในก็รู้แล้ว คือประเภทนี้นะมันจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ในหัวใจมันตลอดสดๆร้อนๆคนอื่นไม่รู้พอออกไปหาคนอื่นแต่งตัวฟู่ก้าฟู่ฟ้าโก้เก๋ฟู่ฟ้าชงอำนาจใหญ่โตเสียงดังอวดอาดอวดอาดเจ้านายใหญ่ออกไปตรวจราชการตรวจพวกเหยื่อนั่นแหละอยู่ทำบ้านตามเรือนราษฎรไปตรวจทีตัวภายในมันเผาอยู่ไม่มีใครรู้แต่วันคนเดียวพอลมหายใจขาดสะบั้นแล้วปึ๋งเลยเชียวนี่ละยันไว้เลย เหมือนพระพุทธเจ้าทรงทำนายพระเจ้าสุปปุทธานั่นแหละว่าอีก7วันพระเจ้าตาของเรานี่จะถูกแผ่นดินสูบทางนั้นก็ท้าทายจะสูบได้ยังไงเราจะขึ้นไปอยู่หอประสาทชั้น7ท่านเขาก็มีคนมาทูลพระเจ้าก็อยู่หอประสาทชั้น7โอ้ยอย่าว่าแต่ชั้น7ให้ขึ้นอยู่ชั้นดาวดึงก็ไปเถอะยังไงพระเจ้าตาของเราจะต้องลงนรกวันที่7ตอนเช้าวันคำรบ7ไม่เป็นอื่นนะเห็นไหมล่ะ พอถึงการเวลาและบรรดาบรรดาลขึ้นมาเลยไอ้ม้าตัวมงคลก็กลายเป็นม้าเทวทัตทำลายเจ้าของเสียงคึกขนองอยู่ท้องพระโรงนี่เสียงลั่นไปเลยทีเดียวเออม้านี่ก็ชอบกลนาตะก่อนก็ไม่เห็นมีอะไรทีนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้หนาๆเนี่ยถ้าเจ้าความไปรูปคำหลังม้านี่จะสงบแต่วันนั้นรูปคำอะไรอยู่หอภาษาชั้น7เตรียมพร้อมไว้ต่อสู้พระพุทธเจ้าต่อสู้นรกนี่มันทนไม่ไหวที่อำนาจแห่งกรรมหนักเข้าครับม้าก็คึกขนองเอาอย่างเต็มเหนียวแล้วเออมันเป็นยังไงม้านี่วันนี้นะโพงว่าจากนัดมาหน้าต่างเท่านั้นล่ะถึงอย่าลงเลยบอกว่าเชิงบันไดก็ลงเชิงบันไดเวลาเท่านั้นกับเวลาเท่านั้นไปยังไงพระวาจาพระเจ้าผิดไปไหนนี่ล่ะพยานอย่างทราบ ใครจะมาลบล้างมาได้ถ้าลงประกาศออกมาแล้วเป็นความจริงเอกนามจริงคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่มีสองว่างั้นเลยนี่ก็ลองผึ่งในวันนั้นไปยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกเรื่องแล้วไม่ใช่เพียงพระองค์เดียวประกาศลั่นยอมรับเรื่องนรกสวรรค์ทุกประเภทเราท่องถึงนิพพานเปรตผีเวทต่างประกาศยอมรับเป็นเสียงเดียวกันหมดใครจะได้ปากเพชรมาจากไหนเลยปากพระพุทธเจ้าไปมาบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีเราเป็นผู้เหนือบาปเหนือกรรมทั้งหลายนี่ใครเก่งอำนาจอันนี้รอฟังอยู่ตั้งแต่ลมหายใจของมันเท่านั้นพอลมใจขาดแล้วผึ่งเลยให้พระก็จำมานะถ้าใครเชื่อศาสนาให้เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยต้มโลหิตสารแต่ที่เรียกต้มตลอดเวลาอย่างมันต้มเจ้าของมันอยู่เวลานี้ล่ะมันกำลังต้มมาบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่ใครจะไปสอนมันไม่ยอมฟังมันจะฟังแต่เสียงนรกอเวจีของมันคือกิเลสตัณหาตัวมืดดำสาหัสที่สุดไม่มีใครโกรธได้นั่นแหละมันเชื่อนี่แหละรอแต่วันเวลาเท่านั้นนะที่มันจะโดดผึ่งลงไปไม่มีใครตัดสินได้กรรมของเจ้าของเป็นผู้ตัดสินเอาเจ้าของเองใครจะไปปฏิเสธไม่ไปตำหนิติเตียนไม่ได้เจ้าของทำเองไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นของเจ้าของทุกคนกรรมมังสัตเตวิภัชติกรรมจำแนกแจกสารได้เป็นประเภทต่างกันก็กรรมก็คือการกระทำของตัวเองนั่นเองมันพากันเข้าใจนะนี่ก็สายแล้วพูดไปพูดมาว่าจะต้องพูดมากไปใหญ่แล้วเอาละพอเหนื่อยแล้วว่าเราบึกบืนนะเราฝืนนะไปจับไปแตะไปต้องจับกองไหนนี่ก็กองมูดนี่กองขูดนะ จับแล้วมันก็เปื้อนมือจากนั้นมากระบับเปื้อนจมูกได้ดมกลิ่นเหม็นคุ้งไปหมดนี่แหละแล้วพูดจริงๆแล้วไม่ได้อาถรรพ์ท่าทายเอาหลักความจริงมาพูดเลยเราฝืนนะช่วยโลกนี่นะเพราะมันสกปรกสุดยอดแล้วแต่ที่สาระประโยชน์มันยังแทรกอยู่ในกองสกปรกก็ต้องไปคุยไปเขี่ยหามานั่นเองนั่นดังนั้นที่มันลำบากอยู่เวลานี้นะสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรแล้วเราก็บอกเราว่ามีอะไร เราพอทุกอย่างแล้วเราแต่ขันที่มันดิบมันดิ้นอยู่ในหัวใจรับผิดชอบเฉพาะขันวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ยืนเดินนั่งนอนขับถ่ายอะไรเหล่านี้มีแต่เรื่องขันกวนทำตามขันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันรับผิดชอบกันก็ต้องดูแลกันไปด้วยสันติชาติยานพอนี่ขาดปึงแล้วก็หมดไม่มีอะไรละพี่น้องหลายจำเอาไว้นะนี่พูดไม่มีสองเหมือนกันเราพูดอย่างยันเลยไม่ต้องประทูลพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยพูดอย่างยันเลยด้วยสันติโกเอาละพอพูดอะไรมันจะเป็นบ้าแล้วเข้าใจไหมพูดไปพูดมาแล้วอุ้ยหลวงตานี่เป็นบ้าวะอีกเหรอพวกนี้เลยกลายเป็นบ้ากันทั้งสลาไปอีกเลยไปใหญ่เข้าใจไหมเราจะระงับบ้าสลาก่อนนะเอาละจะระงับบ้าสลา
1: จริงอยากทำ
0: ฮะอะไรฮะเป็นบ้าหรือเลย
1: อยากทำ
0: อยากอะไรอยากไม่เข้าท่าอยากมานะเดี๋ยวป้วนนะถ้าอยากเข้าท่าแล้วเอามาว่างั้นเลยเข้าใจมั้ยนะมันอะไรอยากอะไรเอ้ยพูดมันนอกมันพูดมันนอกบัญชีพูดอะไรนอกบัญชี
1: หลวงตาคุณช่วยเมื่อวานนี้สอนพุทธศาสตร์นะคะก็สอนเรื่องปัญญาสุตตมยปัญญาจินตะแล้วก็ภาวนานะคะตอนนี้มาฟังหลวงตาวันนี้ขอสรุปนิดนึงได้ไหมคะหลวงตา
0: หรืออะไร
1: คือในกระบวนการพัฒนาปัญญานี่นะคะซึ่งปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่ฆ่ากิเลสในกระบวนการพัฒนาปัญญาเนี่ยต้องเริ่มจากสุตตมยปัญญาคือการฟังพอฟังปุ๊บเราก็เอาสิ่งที่ฟังเหมือนขน้อยมาฟังหลวงตาเนี่ยเอามาคิดเป็นจินตามยปัญญานะคะหลวงตาแล้วพอเราคิดบ่อยๆตรงนี้แล้วเราภาวนาไปด้วยก็จะขึ้นเป็นภาวนามยปัญญาคำถามก็คือว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยมันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าขั้นนี้แล้วนะคะเกณฑ์ที่จะตัดสินนะคะว่าเราเข้าขั้นนี้แล้วเนี่ยคือเรารู้จักทุกข์เรารู้วิธีแก้ทุกข์แล้วเราแก้ทุกข์ได้ใช่ไหมคะหลวงตาตรงนี้ที่จะเข้าภาวนามยปัญญาแล้วเมื่อภาวนามยปัญญาตัวนี้จะเป็นตัวที่ฆ่ากามกิเลสพอฆ่ากามกิเลสได้แล้วมันจึงจะขึ้นเป็นมหาสติมหาปัญญา
0: ภาวนามยปัญญานี่ผ่านจากการฆ่ากามกิเลสก่อนนะฆ่าปฏิบัติเป็นยังไงเนี่ยภาวนามยปัญญาเป็นภาพข้ากามาเกี่ยวนี้ไปแล้วข้ามกามาข้ากามาเกี่ยวนี้ไม่อยากพูดภาวนามยปัญญาคือเป็นภาพคุณยมุนของมันเองเข้าใจไหม
1: เป็นภาวนาม
0: ันยังไม่ใช่มันเป็นของมันเองเฉพาะขั้นนี้นะมันจะหมุนในวงนี้กามาเกี่ยวเข้าใจไหมพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภะทุกขังให้จังให้จางไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายมันจะเป็นเข้าวงในของมันจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ได้นะหากมันเป็นปัญญาประเภทหนึ่งเข้ามาเราจึงไม่นำมาพูดนะอันนี้หมุนตัวเจนที่แล้วที่การมาที่นึกคำลงไปแล้วให้มันถึงจะขยายตัวไปเป็นภาวนาปัญญาที่ไปตลอดเนี่ยพระอนาคามีพอจากนี้แล้วไปเรื่อยๆคือข้าภาวนาไม่ปัญญาไปเรื่อยส่วนการมาที่นี่เป็นจังขั้นชนมูลยังหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ใช่ไหมจะก้าวไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องพัดจากนี้ซะก่อนเข้าใจ
1: นั่นหมายถึงว่าต้องฆ่ากามกิเลสแล้วมันจึงจะเริ่มเป็นภาวนาแล้ว
0: อันนี้แหละปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนะคือพระฆ่าปฏิอันนี้ปัญญาบอกให้นี้เป็นปัญญาที่ขาดโผนโตนทะยานมากที่สุดไม่มีสติปัญญาขั้นใดที่จะขาดโผนโตนทะยานยิ่งกว่าสติปัญญาขั้นฆ่ากามกิเลสหาก็เป็นผู้ปฏิบัติเองหมุนที่ไปแบบหนึ่งกันแต่เวลามันคิดอย่างนี้แล้วมันก็มีพักเข้ามาใช่ไหมล่ะแล้วก็ก้าวเข้าไปอยู่ทางสติปัญญาตรงนั้นที่นี่ไม่พักอันนี้หมุนเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยติดต่อกันเรื่อย อันนี้มันขาดว่าขาดตอนพออันนี้สิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นจึงจะค่อยไปที่หลังอันนั้นเป็นฝ่ายนามธรรมนะคือภาวนามยปัญญานี้ส่วนมากจะเป็นฝ่ายนามธรรมไปแล้วส่วนปัญญาข้าที่เห็นนั้นเป็นฝ่ายรูปธรรมส่วนรูปส่วนตาเพราะฉะนั้นสติปัญญาขั้นนี้จึงขาดโผนโจรทะยานมากถ้าเป็นน้ำก็ไหลโจรมาจากภูเขาเสียงดังซ่าซ่าซ่าสั่นหวั่นไหวบางทีตายไหวด้วยก็มีคือสติปัญญาทำงานมันเป็นทั้งวันเองนะนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้พูดออกมามันก็ได้ควรข้ามต่อข้ามกันได้อย่างนี้เข้าใจไหมล่ะข้าก็อยู่แบบเป็นอย่างนี้นี่ไงพูดถึงเรื่องความเพียรนี้สติปัญญาไม่มีขั้นใดจะผ่านโขนตัวทะยานยิ่งกว่าการเมื่อกี้เพราะนั้นจึงว่าตัวนี้จึงรุนแรงมากลากสัตว์ทั้งหลายให้จมก็คือตัวนี้เองพอนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ก้าวเดินต่อไปคำว่าการเมื่อกี้ขาดนี้ไม่ใช่จะขาดโดยสิ้นเชิงนะเข้าใจไหมขาดเป็นพื้นฐานไว้แล้วเข้าใจไหมจากนั้นก็มีญาติมีสิ่งก้านสาขาดอกใบของมันมันจะค่อยระงับดับกันไปเรื่อยๆเข้าใจไหมล่ะเพราะฉะนั้นผู้เป็นพระอนาคามีพอสำเร็จเป็นการเมื่อกี้แล้วก็สำเร็จเป็นพระอนาคามีใช่ไหมพระอนาคามีจึงมีหลายชั้นไว้สำหรับขั้นของข้ากรรมเจตเข้าใจหรือพอข้ามเจตอันส่วนใหญ่ขาดไปอันนี้ก็ขาดไปอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นนี้ถ้าชาตายเวลานั้นก็จะอยู่ในขั้นอวิหาและละเอียดเข้าไปอัตตปาสุรสาสุรสีและปัญญาคือปัญญาประเภทนี้จะเชื่อเก็บกวาดกรรมเจตให้สิ้นซากลงไปสร้างไปโดยลำดับส่วนใหญ่มันฆ่ามันแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเปล่านี่ละเพราะงั้นสุชาวาจึงมี5ชั้นสำหรับรองรับพระอนาคามีที่เริ่มสอบได้แล้ว 50% นี่เริ่มได้เข้าใจยังจากนั้นก็เก็บกวาดที่มันเป็นฝุ่นเป็นฝอยอะไรตามนี้เผากันไปเรื่อยๆเป็นละเอียดเข้าไปเรื่อยก็จะเอาวิหาก็เอาจะปาเสื้อสาเสื้อสีตามขั้นของธรรมตามขั้นของภูมิแล้วไปเรียกอคติฐานนี่จะสุดได้แล้วพอขาดสะบั้นวันนี้ของนิพพานเข้าใจยังเนี่ย
1: คำว่ากามกิเลสเนี่ยแสดงว่าอย่างนั้นถ้าน้อยตีความผิดท่านอนาคามีก็ยังมีกามอีก 50%แต่ค่อยๆฆ่าไป
0: ใช่คือสอบได้เรียกว่าขั้นตามตัวใหญ่มันตายแล้วว่างั้นก็ไม่เป็นอื่นแล้วอ่ะแต่ที่ใหญ่ๆมันเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ลูกก็ยังมีเอามาฟาดไม่หมดเขาหมายว่างั้นเอาหลานยังมีเอาหลานมันมาอีกเข้าใจไหมฆ่ามันจนหมดทั้งลูกทั้งหลานหมดเข้าใจนี่แหละท่านจึงมีลำดับไว้อนาคามีเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดภาวะท่าชันชั้นใดชั้นหนึ่งก็คือชั้นตามภูมิของใจนั่นเองพอได้ระดับปั๊บเนี่ยสอบได้แล้วเนี่ยเวลาตายขนาดนั้นจะเข้าขั้นอวิหาชำระตัวเองมีชีวิตอยู่ชำระตัวเองมันจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดก็เอาอวิหาแล้วอัตตปาสุรสาสุรสีไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดถี่แล้วก็พุ่งอนาคตขั้นที่ห้า
2: อคติฐาน
0: อคติฐานอันนี้เรียกว่าเต็มภูมิแล้วดีภูมินี่หมดอันนั้นหมดแล้วนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่ไปเกิดในภพโลกใน5ชั้นนี้จึงไม่กลับนอกนั้นกลับทั้งนั้นยังกลับ5ชั้นนี้ไม่กลับจะกล้าขึ้นเรื่อยๆเลยพากันใจแล้วจะพูดนี้ไปยังไงขัดตรงไหนเอาว่ามา
1: ไม่ขัดเข
0: ้
1: าใจแล้วเด
0: ี๋
1: ยวไปสร
0: ุ
1: ปใหม่
0: นั่นเลยโอ้ก็ไปหาอ่านในคัมภีร์มาพูดทวนหนึ่งฟาดต่อหน้าต่อตาเลยไม่ต้องคัมภีร์นี่คัมภีร์ก็ปั้นฟาดเลยมันก็ยังไงเนี่ยเข้าใจเลยเนาะคำว่าอนาคามิไม่ใช่ขาดทีเดียวนะ
3: ภาวนามันระยะปัญญานี่ต้องเป็นอนาคามีถึงจะได้ใช่ไหมจ๊ะคะ
0: เราไม่กำหนดหากแต่รู้ผู้นั้นเองก็ขี้เกียจพูดนะก็ต้องจัดการเมื่อกี้อย่างนี้มันจากนั้นไปก็เป็นภาวนาปัญญาเท่านี้มันก็เข้าใจแล้วใช่หรือจำต้องเป็นอย่างไรใช่ไหมสันผ้าดีว่าตอบก็ตอบสันผ้าดีว่าเอาอะไรไม่เอาก็ไม่เอาสันผ้าหรือออกสันผ้าอะไรเนื้ออย่าเข้าใจอะไรไม่จะหาผัวหาคนคือไม่ได้จะมาเดี๋ยวหงายเลยใหญ่เลยเดี๋ยวปั๊บก็ต้องเดี๋ยวปั๊บผมยืนเลยเหรอบอกแล้วเพราะพวกบ้านมันจะไม่นับปากเพราะเราก็ไม่นับปากเราพูดตลอดพวกนั้นก็อ้าปากมันพอดีกันไม่มีใครแย่งกันเลยนะ อาจารย์ก็อ้าปากพูดลูกศิษย์ก็ต้องอ้าปากฟังได้ไหมถ้าอยากให้ลูกศิษย์งับปากอาจารย์ต้องงับปากอย่าเทศอย่าพูดเนี่ยมันก็ร้องนั่นเองไปเร็วเร็วเร็วเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค่ะจะมาขอพรหล
0: ว
1: งตาค่ะ
0: ก็ให้เลยเอาอะไรพรอยู่สามข้าอยู่
1: พรทางโลกกับพอดีเขาแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าค่ะก็เลยมันมีความขัดแย้งนิดๆเพราะว่าพอปฏิบัติธรรมความอยากได้อยากดีก็ไม่มีแล้วไม่รู้จะเอาธรรมะข้อไหนไปทำงานหัวหน้าให้ได้ผล
0: พยายามพระพุทธเจ้าสอนโลกเลยเอาเมตตาธรรมสอนไปเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่เอาอะไรจากโลกความเมตตาเป็นพื้นฐานสอนโลกด้วยความเมตตาเข้าใจยังไงเอาละเข้ากันได้เข้ากันได้ละเข้าใจนะที่เรื่องอนาคาว่าอันนี้เรื่องอนาคาเรื่องการเมื่อกี้กับขันพิจารณามากจะไม่พูดไม่ได้ผู้เป็นจะรู้เองเข้าใจไหมระหว่างขันตะกี้เราชิ้นเชิงแล้วยังขันมีอะไรแทรกอยู่นะเป็นเรื่องของขันเรื่องนี้ผู้นั้นรู้เองอันนี้ไม่เราจำเป็นต้องพูดเข้าใจไหมผู้ปฏิบัติจะรู้เองคือพูดออกไปไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมล่ะอันใดที่พูดออกไปก็ให้เป็นประโยชน์อันใดที่เป็นเฉพาะท่านไม่พูดคือจะพูดออกไปต้องเรียนประโยชน์สิ่งที่จะรู้โดยเฉพาะเองมอบให้เจ้าของเองเอาเนี่ยว่าสันทิฏฐิโกขึ้นไปแล้วอะไรยังไม่เหลืออยู่อะไรยังเหลือท่านรู้ของท่านเองเข้าใจไหมล่ะจะรู้มาเลยจะขึ้นแล้วแม่มีอยู่สามหมู่แล้วทำไมนาฬิกาเขาไม่สนใจใครเขาเดินเขาเรื่อยพวกเราบ้องเบ้งบ้องเบ้งเข้าใจยังเนี่ยจริงๆเราต้องทำเนี่ยเราต้องพูดแล้วว่าเอาถามมาหนึ่งฟังที่ไหนเคยได้ยินไหมที่ตรงไหนเราเองก็ไม่เคยเป็นแต่เรานี่มันเจ้าครอบโลกธาตุมันจะมาเอาถามมาหนึ่งจะตอบหนึ่งฟังที่ไหนพอถามปั๊บปุ๊บเลยทำทีเลยแหลกเลยแหลกเลยก็พี่เลยทราบว่าจะจับมันเข้ากับปั้นทำครอบโลกธาตุมันจะไปจนเกาะตรงมุมที่ไหนนอกจากสมควรต่อหรือไม่สมควรต่อถ้าไม่สมควรตอบดึงก็ไม่ออกเข้าใจไหมถ้าสมควรแล้วขางทันทีออกเลยออกเลยเข้าใจป่ะบ้าตัวนี้
1: เข้าใจค่ะแต่ยังไปไม่ถึงอ
0: ย่าไปนอนตายอยู่นี่เข้าใจว่าไงใช่ไหมเราต้องตอบให้งั้นสิต้องเสริมให้ด้วย
1: จะตามหลวงตาไปติด
0: ๆไปละไปละเอาเอาอย่างว่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเป็นเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำ ดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
7: ์นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้นายประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดพูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวะที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการจ้างคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยมิชอบหรือข้อทิพ แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่ตระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสกล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบรรดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเชื่อรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยตั้งขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะลุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17-20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรและเวลา 20:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตเราคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโลกหาที่พึ่งขอเชิญรับฟังครับ
17: น่าจนละอายเห็นกล้องไปลงมาสลาดอยู่อย่างนี้มันเบื่อมันละอายกับมนุษย์โอ้โหไม่

ได้ทุกคนร่วมกันทั้งคุณมาทั้งมาชี้ช่วงให้เส้นเพื่อโรงเรียนผมก็ให้พาเรื่องกระถิ่นไปโรงเรียนผมก็นับเขาด้วยนั่นเป็นแสงเก่ามือให้แปดพันสองร้อยเขาไปทั้งกระถิ่นแล้วโรงเรียนนะไปแล้วพานกระถิ่นต้องออกไปหลังโรงเรียนออกนี่ก็เป็นยาเบื่อแข็งอย่างนี้พักที่เช็คของหรือเปล่าแล้วผมบวกเขาไม่หยุดเลยพอเขาหมุนเขาเลี้ยงก็หมุนก็กระถิ่นเลยแล้วคือเขาหมุนหายแล้วก็บวกเขาไม่หยุดผมร่องหมุนความเงินแสงกล่องมือแปดท่านสองหมื่นแล้วก็บวกกับผู้มีเหลือนี่เป็นสามแสนเคยยุ่งยากกล่องมือสามครึ่งนี่เป็นสามแสนกว่าเมื่อข้างพวกกระดูกก่อนข้างดื้อเอากว้างหน่อยนะผมเก็บกระดาษอย่างนี้ปากเลยแล้วอยู่ไว้ที่นี่ข้างข้างข้างมันเร็วเรื่องหนึ่งเท่านั้นทีหลายวันนึงต้องดับไปทีนึงเพราะงานเราก็ยุ่งด้วยสุขภาพเพียรสมบูรณ์เลยคนกำลังหาที่พึ่งกันพึ่งโลกก็ไว้ใจไม่ได้มีแต่กวนบ้านกินเมืองเห็นเจ็บปากแก่ท้องเห็นเจ็บตัวทำลายส่วนรวมจะพร้อมกับทำลายตัวเองลงโดยไม่รู้สึกยิ่งหาสิ่งหาธรรมหาความสงบเย็นใจเข้าไปในงานก็คนสุจริตก็เหมือนกับถูกทับถูกถมถูกบีบถูกบี้นั่นแหละเพราะอันนี้มันมากต่อมากความสกปรกโสมมมีอยู่ทุกอย่างยากเวลานี้มันเป็นขึ้นกับใจของสัตว์โลกเองเวลานี้กำลังของฝ่ายต่างมันแผ่อำนาจทุกหัวใจดิ้นไปตามมันขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสิ่งกับสิ่งต่างซานทั้งหลายอยู่ภายในใจให้รู้เรื่องของมันเลยพร้อมต้องการขับไล่มันออกได้โดยลำดับที่จะให้เด่นที่สุดในสามโลกฐานนี้ก็คือว่าไล่มันออกจากใจเสียให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยแล้วจึงมาเทียบดูกับความเป็นอยู่ของตัวเองและความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ตัวใดก็ตามไปที่นี่มันเห็นได้ชัดเจนมันน่าทุเรศน่าสลดสังเวชเพราะไม่รู้มันเข้าเป็นตัวของตัวเหมือนอย่างที่แทรกซึมอยู่นี่นะมันเหมือนกันที่เลยไม่ผิดกันนะนี่ข้างนอกกับนั่นแหละแทรกซึมอย่างนี้ข้างในมันเป็นเหมือนกันกับข้างนอกไม่ผิดกันสวมรอยกันสวมรอยกันเข้าไปเลยอย่างนั้นเนี่ยข้างนอกก็เอาศาสนาเป็นโล่สวมรอยกันเข้าไปทำลายศาสนาเอาศาสนาเป็นโล่แล้วก็ทำลายศาสนาภายในตัวข้างในนี่ก็เหมือนกันเอาธรรมเป็นโลกเพราะความโง่ของเรามันไม่ทันความฉลาดของสิ่งนี้มันจึงแทรกซึมมือมันเหยียบสวมรอยไปสวมรอยไปทั้งๆที่ยังประกอบความภาคเพียรเพื่อจะชำระจะปราบปรามมันให้สิ้นซากไปเรากลับจะสิ้นซากไปจะแล้วเพราะกลอุบายวิธีไม่ทันมันนี่ที่จะทำให้มันทั้งสลดสังเวชอะไรต่ออะไรเฉพาะอย่างยิ่งหมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยทำไมจึงไม่มีวี่แววสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนลงเต็มสติกำลังความสามารถของผมทุกแง่ทุกมุมนะทั้งฝ่ายเหตุก็ทุ่มลงจนไม่มีอะไรเหลือ

0: ่ายผลก็เปิดให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีปิดไม่มีปิดบังลี้ลับอะไรเลยเพื่อให้เป็นกำลังใจทั้งสองเห็นโทษก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดงโทษอย่างถึงใจเห็นคุณก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดงคุณอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแต่แล้วมันก็ไม่ถึงใจจะทำอย่างไรภาวนาก็ไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรข้ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะต้องเอาชีวิตใจเข้าว่าทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ไม่ถอยสำคัญที่สติปัญญาเหนียวแน่นอันนี้สำคัญมากประโยคพยายามปียาอาการต่างๆไม่สำคัญยิ่งกว่าประโยคพยายามภายในคือสติกับปัญญาอันนี้สำคัญมากทีเดียวมันแทรกมันซึมอยู่ทุกอาการเคลื่อนไหวของจิตเราไม่รู้มันเฉยๆมันแทรกมันแซงตอนอยากอย่างที่มันเป็นอันเดียวกันหมดกับใจเลยไม่ทราบว่าทำเป็นไงทำก็ใกล้คิดไม่ได้มีแต่นิดเตะออกยันออกทำลายทำออกความเพียรพอเริ่มขึ้นมันก็เตะล้มไปมันทำลายล้มไปเราก็ไม่รู้ยังถือเป็นความสบายเหมือนกับกล่องไปอีกด้วยที่ยาแห่งการเตะของมันไม่รู้จักเจ็บปวดแสบร้อนมันเตะให้ทั้งให้เผลอให้ขี้เกียจอ่อนแอให้โลเลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตใจเหม่อมองไม่มีสติสตังเรานี่ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบมันนั่นสิแล้วออกทางสุดท้ายพอให้มันให้คะแนนอีกให้มันช่วยตำหนิทำอีกแล้วเราวาสนาน้อยกว่าเราจะทำไงก็ต้องอุตส่าห์พยายามทำไปเนี่ยให้ได้อย่างรวดเร็วทันใจได้ยังไงมาค่อยทำไปอะไรที่จะต่ำอะไรที่จะตัดกำลังของความภาคเพียรที่ตนลงมักจะเอาอันนั้นมาใช้มาใช้นั่นแหละคืออุบายของมันอีกขนาดนั้นนะที่ว่าแยบไปตรงไหนมีแต่เรื่องอุบายของกิเลสเราไม่รู้ทันมันเลยนี่สิทำไมเวลาห้ามหันนั้นกันลงไปก็รู้ไปจนกระทั่งกิเลสประเภทหยาบชนิดหลอกหยาบๆหมดไปสติปัญญาก็ฟื้นตัวขึ้นมาขนาดกิเลสมันหมอบเหมือนกับไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยนั่นก็คือความแยบคายของกิเลสอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันมันหมอบอะไรมันหลบเหล็กเรามันหลบหมัดเราไม่ใช่มันหมอบมันยอมเราถ้ายอมก็หมอบลงให้เราตีขาดสะบั้นประทันทีนี่มันไม่ใครเห็นนี่มันหลบมันซ่อนมันอะไรไม่เห็นตัวมันก็คุ้ยเขี่ยขุดค้นมันนานไปเจอจะทีเอากันจนสุดท้ายก็มาเจอตัวกษัตริย์วัตจักรมันเข้าก็ยังหงายท้องให้มันเหยียบเอาแหลกกระจายแหลกแตกกระจายไม่รู้สติปัญญาขั้นขนาดนั้นยังหงายนอนหงายท้องให้มันขึ้นเหยียบเอาได้ก็น้อยหงายท้องมันที่ไปเจอเข้าไปแล้วยังว่าเป็นของดีของดีของวิเศษวิโสของอัศจรรย์จอมวัตจักรมันไม่รู้ขนาดนั้นนะทั้งสติปัญญามันเกลียงมันไกลถ้าสมมติว่าจ่อเข้าไปในขนาดนั้นมันแหลกไปเลยแต่มันไม่ยอมจ่อเพราะกลอุบายของเรายังไม่ทันกับอันนั้นมันเหนือกว่าอะไรพิจารณาสิมันละเอียดขนาดไหนแล้วถ้ามันพังทลายลงไปหมดแล้วจะมาเห็นโทษทีหลังโอ้โหมันก็เหมือนกองขี้ควายกองหนึ่งนั่นเอ๊ะมันมีคุณค่าอะไรทำไมเป็นหลงขนาดนี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นว่าคือท่านว่าอัศจรรย์โดยหลักธรรมชาติแล้วกับธรรมชาติอันนี้มันกับ กลายเป็นเหมือนกองขี้ควายเป็นมูลสดมูลแห้งไปเรายังไปติดมันอย่างถนัดนะดูสิตอนที่ยังไม่มีคู่แข่งกันคู่เทียบเคียงกันคือหลักธรรมชาติอันประเสริฐยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอันนี้ปิดบังไว้มันก็กล่อมมาซะจนได้ว่าไงพันเอาพันนอสมัติวังรักษาว่าตัวมีสติสตังว่าตัวเพียงไกลเพียงไกลตายอะไรมันเพียงไกลรักษาของขี้ควายต่างหากเห็นของขี้ควายว่าเป็นเพชรเป็นพลอยไปได้นะนี่แหละมีว่ามันละเอียดขนาดนั้นแหละนั้นถึงได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกเมื่อถูกทำลายลงไปจนแหลกแล้วอย่าไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเราจึงได้เห็นโทษของมันว่าขนาดไหนเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่ไม่มีโทษมีแต่คุณค่ามหาศาลโดยแต่เดียวเท่านั้นแล้วมันกลายเป็นขนาดไหนอันนี้เอาเรื่องความทุกข์เอามาเทียบกันความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรของพวกเรานี่กับความทุกข์เพื่อความวิเศษนั้นอันใดจะมีน้ำหนักมากกว่ากันทำไมจึงต้องสละความทุกข์ยอมรับทำไมจึงต้องมาเห็นความทุกข์นี้ว่าเป็นของลำบากลำบนให้ท้อถอยไปได้ไม่กลับไปเห็นว่าความทุกข์เพราะประกอบความภาคเพียรเพื่อความวิเศษโดยหลักธรรมชาติดังกล่าวว่าเป็นของสำคัญว่าเป็นของที่เราจะควรเทิดทูนแม้ชีวิตจิตใจก็มอบได้เพราะความเปลี่ยนประเภทนี้ทำไมมันไม่มันคิดขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมจากธรรมชาตินั้นนี่ก็เป็นธรรมชาตินี้กล่อมเองนั่นเองถ้าสมมติว่าเราได้มองเห็นธรรมชาติที่ยิ้มมุดหลุดพ้นของท่านมาอยู่ต่อหน้าเราถ้าเมื่อเรามองเห็นได้อย่างนี้ความทุกข์ที่จะพุ่งใส่ธรรมชาติอันนั้นนั้นน่ะตายมันก็ไม่เคยเสียดายชีวิตเนี่ยมีแต่กำลังของจิตที่จะพุ่งใส่หลักธรรมชาตินั้นลืมทุกข์ไปหมดทุกข์ขนาดไหนเพราะความตะเกียกตะกายจะให้เห็นธรรมจะให้ถึงธรรมชาตินั้นมันไม่ได้สนใจนี่ถ้ามันได้เห็นอย่างนั้นกำลังใจมันจะต้องพุ่งนี่แหละที่ว่าความเพียรไม่รู้จักเป็นจักตายยังไม่เห็นมันยังเป็นสมมติว่ามีท่านผู้ที่คือสิ่งที่เป็นไปได้นะเมื่อเรามีท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาให้เราเห็นนี่น่าเห็นไหมมันนอนกอดกองทุกข์ว่าเป็นเงินเป็นทองนั่นเหรอกองทุกข์เพราะกิเลสวางยาพิษไว้ต่างหากไม่ใช่กองทุกข์เพื่อเป็นปุ๋ยที่จะสนับสนุนให้ถึงมรรคผลนิพพานได้นั่นก่อนจะทำไงถ้าเห็นเนื้อแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทุกข์อันนี้มันก็ทุกข์เหมือนโลกทั่วไปนั่นถ้าเรายังไม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงความทุกข์นี้ไปเป็นอื่นในความจากความรู้สึกของเรานี้ไปเป็นอื่นเราก็จะจมอยู่ในความเพียรนี้ตลอดไปในกิเลสประเภทเหล่านี้ตลอดไปมันจะพลิกตัวไม่ได้ตัวกิเลสจะมีมากมีน้อยมีละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นขวักเป็นน้ำเป็นเสี้ยนอันละเอียดเป็นผงเข้าตาอยู่นั่นแหละตาก็ละเอียดผงก็ละเอียดแล้วก็ความเจ็บของมันก็แสดงเห็นอย่างนั้นแหละจิตมันเป็นของละเอียดขนาดไหนกิเลสละเอียดก็เหมือนผงเข้าตามันมีความสุขที่ไหนทำไมเอาซะออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะสบายขึ้นมันหมดความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยสามโลกธาตุไม่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจได้เลยเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองความหวังทั้งมวลที่เคยเป็นมาหวังอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องที่ออกจากเชื่อว่าจะจักมันพังทลายไปหมดพึ่งอะไรไม่พึ่งอะไรมันไม่หมายทั้งนั้นแหละหรือว่าพอตัวถ้าไม่พอมันก็ต้องหมายพึ่งนั้นพึ่งนี้นี่มันสบายขนาดไหนความทุกข์มากน้อยเพราะความภาคเพียรกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาหนุนตัว ของเราให้หลุดพ้นได้เป็นความทุกข์ที่น่าภูมิใจสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปภูมิใจในความสะดวกสบายเพราะความท้อแท้อ่อนแอนั่นเลยจะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นสวขาโตพระบาตาธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เลยไม่มีการสถานที่เป็นความจริงตลอดเวลาที่ทรงแสดงไว้แล้วขอจะให้ดำเนินตามนั้นเถอะมรรคผลนิพพานก็รออยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับทางสายที่ดำเนินไปโดยสวขาธรรมนี่จะไม่เป็นอื่นมองไปที่ไหนเห็นแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งเตะทั้งผีทั้งตกทั้งต่อยพลิกแพลงกิ้งไปกิ้งมามีแต่เสียท่ากิเลสโดยไม่รู้สึกตัวถ้าหลอกปลอกเปิดทั้งในท่าความเพียรทั้งในท่าอยู่ธรรมดาไม่มีท่าใดจะมาแพ้กิเลสนี่จะท่าแพ้กิเลสท่าทางที่แพ้กิเลสทั้งนั้นถูกที่จะตกต่อยมันเป็นขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้วางเราไม่รู้เลยว่าอาการความเป็นอยู่ของเราอาการใดก็ตามเป็นอาการที่ถูกกิเลสตกต่อยตลอดเวลาเราไม่รู้เรียนให้รู้ที่คำพูดคำนี้จะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วจะยอมรับคำพูดคำนี้จะพูดผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามสมมติอย่างผมตายไปแล้วก็ตามคำพูดนี้จะคำพูดนี้จะสดๆร้อนๆขึ้นมากับท่านทั้งหลายเขาไปเจอของจริงเขาอย่างที่ว่านี่มันจะไม่สดไม่ร้อนยังไงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราได้เจอธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงพบทรงเห็นที่เกิดจะรู้นั้นแล้วมีปัญหาอะไรกับพระพุทธเจ้าปรินิพพานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนั้นนั้นคือความจริงเด่นอยู่ในหัวใจของตัวเองแล้วเป็นอาการลิปุและประกอบด้วยการสถานที่ที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ที่กล่าวมานี่ก็สดร้อนๆแท้ๆขณะนี้วัตถุมันเหยียบย่ำทำลายเข้ามาหลงโลกหลงสงสารนั่นเป็นเรื่องของวัฏจักรทั้งนั้นนะวิวัฏจักรมันจะไม่มีในหัวใจนะถ้าไม่ระมัดระวังให้มากค่อยกุดค่อยด้วนเข้ามาวงปฏิบัติถูกทำลายด้วยโลกรรมทำไม่เข้าสิงใจได้อันนี้พูดตอนนี้ก่อนหน่อยนั้นนะไม่ได้นานละอยู่ก็เหมือนกับยกซุ้มท้องท่องขึ้นปุ๊บเพราะมันเหนื่อยมาเบื่อหนักลำบากถ้าจะเย็บจะตัดอะไรก็ให้เย็บให้ตัดกันเสียอย่าพร่ำๆเพื่อย่างเรียบร้อยเย็บแตกแต่อย่าใช้เสียงเอิกเกลือกเฮฮาเป็นเรื่องของคนขี้เล่าเมายาอยู่ในวงของภาคปฏิบัติดูไม่ได้เลยทำอะไรให้ทำนะครับผมฉันน้ำว่าน้ำชาก็เหมือนกันอย่ามาส่งเสียงที่คือผมแบบคนดื่มตายให้ทำตัวเป็นผู้เห็นภัยตลอดเวลาอันนี้มาเพียงเยียวยาธาตุขันธ์ทั่วการเวลาเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นเรื่องสัมพันธ์อะไรยิ่งกว่าความเพียรที่เป็นอยู่ภายในจิตใจผู้แต่ทำตัวให้พ้นจากทุกข์ต้องเห็นภัยตลอดเวลาเห็นภัยในความพังเผยของตัวนั่นแหละจะไปเห็นภัยกับผู้หนึ่งผู้ใดจะไปเห็นโทษกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่เหมือนความเห็นโทษของตัวเองการเห็นโทษของตัวเองนี้เป็นสิ่งที่จะแก้ไขให้ถึงจุดที่ดีเด่นได้การเห็นโทษอื่นเป็นถึงเพิ่มโทษขึ้นมาถ้าไม่ระมัดระวังจริงเพิ่มโทษขึ้นมาตัวเองก็เลยงุนงิดไปด้วยเกิดความขัดข้องมองใจไปด้วยนี่ก็เพราะความรู้ทางไม่เท่าทันนั่นเองอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเป็นธรรมอยากคิดนั่งคิดนี่เพียงโทษเพียงก่อนคิดกันในกันแต่ดูมองกันในแง่ผิดแง่ร้ายไม่ใช่แง่ธรรมแง่ร้ายคือเป็นแง่ของกิเลสเป็นลวดลายของกิเลสการแสดงออกของกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมให้ระมัดระวังผู้ปฏิบัติต้องเล็งเข็มทิศทางเดินแห่งธรรมโดยสม่ำเสมออย่าเอียงดูหัวใจแล้วเรานั่นแหละตัวบกพร่องอยู่ตรงนั้นดูอะไรก็สู้ดูหัวใจเราไม่ได้เราบกพร่องรู้ตัวทันทีแล้วแก้ไขสะดุดใจคนอื่นบกพร่องมองไปเห็นไม่ทำให้เกิดธรรมะขึ้นมา นอกจากจะเพิ่มกิเลสขึ้นมาเพราะเขาไม่พอใจแต่เราเห็นความบกพร่องของเรานี่เราพอใจที่จะแก้แล้วเราไม่โกรธไม่เครียดแค้นให้เรานอกจากจะพยายามแก้ไขตัวเองไปทุกวักทุกตอนเท่านั้นของดีมีอยู่ในวงปฏิบัติของดีมีอยู่ในศาสนธรรมของวิเศษมีอยู่ภายในใจทำไมจึงให้แต่ของไม่เป็นท่าเหยียบย่ำทำลายหัวใจตลอดเวลามันเป็นของดีแล้วหรือสำหรับนักปฏิบัติไม่สมควรอย่างนี้เหนื่อยอ่อนแล้ววันนี้นะพูดเท่านั้นมันเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้าแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโลกหาที่พึ่งในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับปอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่ากิเลสทำให้สัตว์ตาบอดต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนเมษายนพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าการเกิดคือเชื้อไฟตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่านักเกิดนักตายจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าขอชัยชนะอย่างเดียวต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าพระสมบูรณ์แบบตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ายอมตายกับความเพียรจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าของจริงมีอยู่ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าข้าศึกของพุทธศาสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าประสูตตัจจรูปรินิพพานต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนเมษายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าผ่านบัณฑิตการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจ4จากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2539มีชื่อกันเทศว่าบ้าหลงสังขารไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรการินีพิริยภัทรรัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองฐานเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวบังคมทูลรายงานและกล่าวบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหว่านเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน มุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ิกันทังอัตติยตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทธิ
1: อันนัมยังขัมมานุสติในยังการ

0: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

วงทรงทราบตลอดตัวถึงหมดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เป็นสัตว์ตายมันที่นี่พูดมันพูดยากเลยนะบรรดาพระอรหันต์องค์ไหนจะไม่รู้อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงไม่ทรงห้ามอันฉันเนื้อฉันตาว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยแล้วพูดได้เพียงเท่านั้นลึกลับกว่านั้นพูดไม่ได้รู้เต็มหัวใจพูดไม่ได้หนักว่าไงนี่เลนก็สนุกออกลวดลายออกมาอวดตัวให้บริสุทธิ์ไม่ฉันเนื้อฉันตามังสวิรัตมันเป็นลวดลายของยิ่งเลนมันยิ่งเลนมันไม่ได้ละเอียดอย่างนั้นยิ่งเลนมันจะไปให้อภัยอะไรในส่วนลึกลับอย่างนั้นมันไม่รู้ยิ่งเลนแต่จิตที่ประกอบด้วยธรรมปิดไม่อยู่ความจริงมีตรงไหนรู้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นพระแม่ครูอาจารย์นั้นพูดนิดนิดนิดแต่ก่อนเราคิดนะพูดเกี่ยวกับเรื่องฉันนี่แหละฉันเนื้อฉันปราดฉันอะไรๆมันก็ไม่ได้คิดฉันเหล่านี้มันได้คิดนี่แง่หนึ่งฉันได้คิดแต่มันสุดวิสัยที่จะแก้เนี่ยมันพูดแค่นั้นแหละนี่คือพิสัยที่จะแก้คือพิสัยที่จะหักห้ามไม่เป็นอย่างนี้ท่านแยกออกไปเพียงโลกมันเหมือนมหาน้ำมหาสมุทรมันเป็นมหาสมุทรมาดั้งเดิมอย่างนั้นใครจะไปแยกไปแยกตักตวงเอามาใช้อะไรๆก็แล้วแต่บุคคลที่จะมาใช้ที่ไปกั้นน้ำมหาสมุทรมันไหลมันไม่ได้ท่านพูดแยกทางมาหลังๆมานี่มันก็มาเข้าใจท่านก็พูดไม่ออกท่านไม่พูดเนี่ยท่านรู้เหตุรู้ผลว่าการพูดออกไปมีแง่หนักเบาได้เสียขนาดไหนผู้ฟังจะไม่ฟังไปตามความจริงที่รู้ๆนั้นมันจะแหวกแนวไว้ดำที่มันแหวกแนวทุกวันเอาออกโอ้ออกอวดเรื่องมังสวิรัตใครจะไปเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความรู้ในแง่หนักเบาทุกแง่ทุกมุมไม่งั้นจะว่าเป็นสัพพัญญูเหรอพวกไหนใครเป็นสัพพัญญูพวกประกาศตนตั้งๆฉันมังสวิรัตจึงเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์นี่หรือพวกสัพพัญญูกิเลสเหยียบหัวมันเอาลวนลายกิเลสเอามาให้เป็นเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายไม่ฉันมังสวิรัตแต่จิตมันเป็นยังไงเพียงไม่ฉันตอนนั้นจิตมันเป็นยังไงมันอยู่ที่จิตมันต่างหากนี่เอาเนี่ยมันเพียงมาอวดได้แค่กิริยาท่านพูดฉันจิตท่านบริสุทธิ์ขนาดไหนน่ะเอามาเทียบกันทีมันเข้ากันได้มาพ่อแม่ครูอาจารย์นะมันคือวิสัยทำไงส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นนั่นฟังสินี่สิ่งสำคัญมากส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นคือตายไม่ให้มันตายไม่อยากตายไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากใครฆ่าแต่เขาก็ฆ่ามันถูกวิสัยอันนี้โลกมันเป็นมาอย่างนี้แต่ตั้งเดิมส่วนที่ส่วนที่สุดส่วนที่ไม่สุดแห่งที่สุดวิสัยแง่หนึ่งใครไม่รู้นะไม่มีใครรู้คนวางพูดออกมาก็ไม่เกิดประโยชน์นะแต่ก่อนผมไม่เข้าใจพอปฏิบัติมาปฏิบัติพระประโยชน์ไปแต่ว่าอวดต้องไม่อวดก็ตามมันเข้าใจนี่ว่าไงไม่มีใครบอกก็รู้มันรู้เองว่าอันไหนสุดวิสัยอันไหนไม่สุดวิสัยเหมาะควรยังไงท่านที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ท่านยังฉันแล้วยังตายอยู่เพราะอะไรไม่ต้องไปตั้งปัญหาอะไรให้ลำบากมันซึ้งเข้าไปเลยลุกทะลุไปหมดเลยตั้งปัญหามาเป็นบ้าน้ำลายกันบนเวทีทำไมปราดท่านไม่ได้บ้าน้ำลายสิ่งไหนควรพูดท่านก็พูดอย่างนี้ไม่ควรพูดท่านก็ผ่านนึกเก็บไว้เสียเก็บไว้เสียเพราะท่านไม่มีความหิวโหยไม่มีความอยากอวดเนื้ออวดตัวถ้าไม่มีถ้ามีแต่ความจริงล้วนๆความจริงก็เป็นความจริงที่บริสุทธิ์ด้วยนี่
มีเรื่องพูดไปเรื่อยๆนะไม่ร้อนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้มีกิเลสที่จะรู้ได้ตลอดตัวถึงจะรู้ตรงไหนไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันแทรกเข้าไปทำงานเข้าไปทำงานเรียนธรรมปฏิบัติธรรมแต่กอบกู้เอากิเลสเพราะกิเลสก็ไปทำงานอยู่ในนั้นไม่รู้นี่ละเอียดขนาดนั้นนะกิเลสนี่เป็นอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครตักเตือนสั่งสอนเลยทรงตะเกียบตะกายด้วยลำพังพระองค์เองแล้วเป็นสยามภูรู้โดยลำพังพระองค์เองทุกๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยังอดอัศจรรย์ไม่ได้อดแปลกในหัวใจอย่างถึงใจไม่ได้ว่าหนุ่มมาขึ้นมาได้ยังไงเพราะพยานบอกอย่างนี้พยานคือยังไงเราไม่ได้ยินได้ฟังอะไรจากท่านไม่รู้เรื่องอะไรปฏิบัติยังไงรู้ที่กิเลสมันเหยียบหัวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเต็มหัวใจใครเห็นโทษมันนอกจากเหมือนควายให้มันจุงไปตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นอาการของจิตที่คิดออกมากน้อยเพียงไรมีแต่เรื่องอันนี้จูงทั้งนั้นเพราะไม่มีเครื่องมือทดสอบไม่มีกล้องพอจะส่องเห็นตัวโรคร้ายอันนี้นี่ไม่ได้ยินได้ฟังรู้ไม่ได้ต้องเป็นแบบควายตัวหนึ่งดีๆนั่นนะคนกับคนกับคนเถอะชาติชั้นวันนั้นไหนก็เถอะว่างั้นเลยควายตัวหนึ่งดีๆถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นผู้มีความแหลมหลักที่สุดบนหัวใจสัตว์แล้วพวกเราเท่ากับควายตัวหนึ่งดีๆไม่ได้ผิดอะไรเลยแม้แต่ได้ยินได้ฟังอยู่มันก็ยังไม่พ้นข้างหนึ่งเป็นควายข้างหนึ่งเป็นคนหรือ 95%มันเป็นควาย 5% เป็นคนแล้วย่นลงมา 80-70 50% เป็นคน 50% เป็นควายแล้วชำระเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยมันไม่ได้ยินได้ยินได้ฟังพวกเราที่นำมาชำระย่นถ้าย่นลงมาถึง 50-40-30 ของความเป็นควาย70ในความเป็นคนจนกระทั่งถึง 1% ในความเป็นควาย 99% ในความเป็นคนและถึงขนาดที่ว่า100ทั้ง100เป็นคนไม่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากคำสอนของพระเจ้าจะมาถึงความเป็นคนได้ 100% ได้ยังไงเมื่อเทียบถึงเรื่องความแหลมคมของกิเลสแหลมขนาดนั้นนะผมนะสลดสังเวชนะผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้มาพูดเล่นๆให้หมู่เพื่อนฟัง

ันกองทัพใหญ่คืออวิชชาปัจจยานหนุนออกมาเป็นสังขารเนี่ยเป็นวิญญาณความรับทราบต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรไปมีตั้งแต่มันหนุนให้หมุนหนุนหนุนไปไม่รู้นี่ถึงอยากจะจันทร์พระพุทธเจ้าเราตะเกียบตะกายแทบล้มแทบตายนั่งภาวนาบางวันไม่ลงเลยโมโหเจ้าของแทบเป็นแทบตายฟาดกันขนาดนั้นมันยังเอาไปลากจมูกไปต่อหน้าต่อตาเอาลูกเอาเสียงเอากลิ่นเอารสด้วนหน้าตั้งแต่จำพวกหมุดจำพวกขูดทั้งนั้นมันไม่รู้ว่าหมุดว่าขูดแล้วสิลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามาตลอดรอบด้านที่สัมผัสสัมพันธ์กันมันมีตั้งแต่เรื่องของหลุมหมุดหลุมขูดทั้งนั้นแต่มันก็พอใจไปเข้าหลุมหมุดหลุมขูดจากการจูงของกิเลสจนได้นะมันพอมีหลักเกณฑ์ขึ้นบ้างจิตสงบเยือกเย็นขึ้นบ้างพอเห็นความแปลกประหลาดในจิตศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งนี้แม้เราจะเชื่ออยู่แล้วนั่นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนความเชื่อโดยสัญญาอารมณ์แต่ความเชื่อที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนนี้มันเป็นความเชื่อที่ออกมาจากความจริงของตัวเองจริงๆมันก็เชื่อได้เป็นความจริงไม่เชื่อเดียวกันฆ่ากันเองเชื่อจากของจริงที่ได้เห็นได้รู้จริงๆในกองดังนั้นก็ค่อยมีกำลังมีกำลังถึงจะมีกำลังขนาดไหนก็ตามเถิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งธรรมของเราจะเห็นทั่วของมันได้ในตามกำลังความสามารถของสติปัญญาขั้นนั้นๆ นั้นเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงสติปัญญายังไม่อย่างถึงตรงไหนตรงนั้นต้องถูกกล่อมจนได้ต้องเชื่อมันอยู่จนได้เชื่อมันอยู่จนได้อย่างนั้นจะว่าไงไปตรงไหนต้องเชื่อไปตรงไหนก็เชื่อเมื่อสติปัญญายังไม่ถึงกันยังไม่พอดีกันที่จะรู้จะเห็นจะพอจะปล่อยจะวางพอจะหลบหลีกติดตัวหรือสลัดตัดทิ้งได้มันต้องเชื่ออยู่โดยดีโดยดีเนี่ยถึงมันแหลมขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นนะมันจึงได้ครองโลกธาตุสัตว์ตัวไหนอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ที่อยู่เหนือกิเลสมันมีสัตว์ตัวไหนมันไม่มีนี่ทุกตัวสัตว์เลยมันครอบอยู่ทุกหัวใจสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นร่างหยาบร่างละเอียดภพใดภูมิใดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนักโทษในเรือนจำของมันแต่ละห้องละห้องแต่ละประเภทของนักโทษทั้งนั้นทีเดียวมันละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแม่นักปฏิบัติมีจิตละเอียดแหลมคมขนาดไหนที่เลยจากความละเอียดแหลมคมของสติปัญญานั้นมันยังแหลมคมกว่าอีกกิเลสมันไม่รู้มันนั่นละตอนพวกนั้นละประเภทเหล่านี้แหละที่มันจูงอยู่ซะก่อนจูงไปเรื่อยๆแล้วตัดเชือกมันเรื่อยจูงเรื่อยตัดเชือกเรื่อย เข้าใจเรื่อยเข้าใจเรื่อยจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาขนาดนั้นมันยังถูกจูงจมูกเข้าไปกอดอวิชชาอยู่ได้เห็นไหมมันไปติดอยู่นั่นเนี่ยจูงจมูกเข้าไปในกองอวิชชามหากษัตริย์วัฏจักรของมันหลงจนได้นะมันละเอียดไหมเครื่องกล่อมของมันเราเห็นว่ามีความผ่องใสมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญมีความอัศจรรย์ไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยดวงที่สง่างามอยู่นี่อัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่นี่นั่นเห็นไหมสติมหาสติมหาปัญญาเลยไปต้องไปตามรักษาพระเน่าพระนอมจนได้ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วติดจนได้นี่แหละเมื่อมันยังไม่ทันกันแต่ยังไงก็ตามในเรื่องของมหาสติมหาปัญญาแล้วถึงจะหลงดลลาของกิเลสมันก็มีทางที่จะฟัดกันให้ม้วนเสือลงได้ไม่สงสัยอันนี้รออยู่เวลาการเวลาเท่านั้นที่จะเป็นไปเหมือนจิตทั้งหลายนี่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างนั้นไม่ได้จิตตรงนี้แน่นอนสติปัญญานี้แน่นอนที่จะ

0: สิ่งเหล่านี้แหละเป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่เหมาะกับโอกาสของมันที่จะรู้จะเห็นกันที่จะฟาดฟันกันให้แหลกนั่นแหละขนาดนั่นแหละขนาดที่มันจูงมันละเอียดขนาดนั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจนะมีพูดอย่างเปิดหัวอกให้ท่านทั้งหลายฟังระหว่างธรรมกับกิเลสนั้นมันต่างกันขนาดไหนคุณภาพกับมหันตโทษของมันหาคุณมหันตโทษเนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้างมันก่อมาจากโลกขนาดนั้นนี่ถึงอัศจรรย์เรามีวาสนานะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรที่ค้านเลยสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรที่จะมาค้านศาสนาเนี่ยเนื้อหมดเมื่อกี้เลยได้ทางนึงจากหัวใจด้วยอำนาจแห่งธรรมนี่ปราบตอนนั้นเนื้อหมดเลยแล้วที่นี่โทษของมันเป็นยังไงไงได้เห็นหมดตั้งแต่ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเครื่องสิ่งเครื่องแฝงภายในจิตคือสมมติแม้แต่วิชาก็เป็นสมมติเป็นสิ่งเครื่องแฝงมีเหลือตั้งแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นล่ะประเสริฐสุดถ้าจะเสกว่าประเสริฐสุดแต่ท่านก็ไม่เสกก็ทำนั้นไม่ใช่ทำยังคนให้ตื่นให้ตกใจให้ตื่นเต้นให้อะไรให้หลงงมงายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติทรงความจริงล้วนๆผู้รู้เข้าสู่ความจริงแล้วก็จะตื่นเต้นอะไรไม่มีไม่เหมือนโลกที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรทำไมไม่มีผู้แน่ผู้บอกตะเกียบตะกายโดยลำพังพงเอาจนได้ผ่านได้หนาแน่นที่สุดเลยกำแพงอันนี้หนาแน่นมากทีเดียวไม่มีกำแพงไหนในโลกอันนี้จะหนาแน่นยิ่งกว่ากำแพงของกิเลสตั้งแต่อวิชชาออกมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างปิดบังอย่างมิดตัวเลยทีเดียวแล้วก็ออกสนามจูงสัตว์โลกออกสนามไปใช้งานที่ไหนสัตว์โลกจะแบกบ้าไปจากอำนาจของมันมันเที่ยวปิดเที่ยวกั้นไว้หมดเช่นว่าบาปไม่มีนั่นฟังสิคำที่ว่าบาปไม่มีก็คือถ้าว่าบาปมีคนก็จะกลัวบาปสัตว์จะกลัวบาปผู้ที่รู้ภาษีภาษามันจะกลัวบาปแล้วไม่ทำบาปไม่การไม่ทำบาปก็จะต้องเสาะแสวงหาในทางที่ดีการไม่ทำบาปนั่นก็เป็นความดีแล้วเป็นธรรมแล้วนะแล้วยังจะเสาะแสวงหาทางดีอีกทางบุญทางกุศลอีกมันก็ปฏิเสธดีว่าบุญไม่มีนะเมื่อลงว่าบุญและบาปไม่มีฝังใจเชื่อตามมันแล้วใครจะไปสนใจลาภบาปใครจะไปโศกทะโศกทานในการรับในการทำบาปนี้ที่อดตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีได้ยังไงก็กิเลสลบไปหมดไม่มีอะไรอยู่แล้วในการแสวงบุญจะแสวงหามาอะไรก็บุญไม่มีแสวงให้เสียเวลาเวลาเสียผลเสียประโยชน์เสียกำลังบังชารับสมบัติไปทำไมก็ทำลงไปมันเป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้ใครจะไปฝืนทำนั่นมันเป็นสิ่งที่ตัดแต่ในขณะเดียวกันที่มันตัดไม่ให้ออกจากอำนาจของมันมันก็ลากเข้ามาสู่อำนาจของมันเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสารโลกก็จะต้องเดินตามมันต้อยต้อยไม่มีสารโลกตัวใดรายใดที่จะคัดค้านต้านทานหรือฝ่าฝืนมันเลยเชื่ออย่างหลับสนิทนั้นในการทำลงไปมีแต่เรื่องผลประโยชน์ที่มันจะกอบโกยเอาจากสัตว์นี่ผลงานที่มันให้สัตว์ทำงานความคิดความปรุงอะไรให้คิดปรุงไปตามเนี่ยตามแถวของมันที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันทั้งนั้นผลประโยชน์ที่จะนอกเหนือไปจากอำนาจของมันมันไม่ยอมเช่นสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีนอกจากนั้นมันยังเห็นอีกมันยังแสดงให้อย่างเต็มรวดลายของมันในหัวใจของชาวพุทธเหล่านี้เราอย่าไปว่าที่อื่นเลยมาเปรตว่าผีว่าเทพบุตรเทวดาไม่มีนั่นฟังสิพระพุทธเจ้าสอนเทวดามาเท่าไหร่กี่พระองค์ก็สอนแบบเดียวกันหมดทำไมจึงไปลบล้างความจริง ความมีความเป็นทั้งหลายของภพต่างๆทั้งหมดเทวดาก็พวกเรานี่แหละเนี่ยฟังสิแล้วที่ไหนนรกก็คือพวกเรานี่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยหัวใจก็เป็นหัวใจหัวใจที่เป็นนรกนรกสำหรับสวมหัวใจที่เป็นตัวร้อนตัวนรกนี่ก็มีอีกนั่นตามหลักธรรมจะว่าไงผู้ต้องหานักโทษอยู่ในเรือนจำก็มีที่เขาจับยังไม่ได้มันก็มีแต่เป็นทุกข์เป็นพื้นเป็นไปอยู่ก็มีนะมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันยังไม่ถึงวาระที่มันจะลงนั้นมันก็ติดตกนรกหลุมเป็นปืนเป็นไฟภายในจิตใจตนไปก่อนออกจากนี้แล้วก็อันนี้แหละที่จะไปลงไปติดคุกติดตารางขึ้นโลกหลุมต่างๆที่ท่านแสดงไว้เหล่านั้นมีปัญหาอะไรผู้ตาดีทั้งนั้นเห็นท่านสอนพวกเราในที่มันลบล้างหมดที่ว่าไงมันปิดหัวใจของสัตว์จูงจมูกไปพวกเปรตพวกผีพวกครบต่างๆไม่มีมีเท่าที่เห็นนี่มีเท่าที่สายตาบอกเท่านั้นเองเลยสายตาไปแล้วไม่มีเลยกระแสของหูไปแล้วไม่มีเลยจมูกไปแล้วไม่มีเลยลิ้นเลยกายไปแล้วไม่มีทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันเต็มโลกเต็มแผ่นดินเต็มทั้งสารมันก็ปิดมันโกหกอย่างหน้าด้านนี่เห็นไหมเราก็เชื่อมันอย่างหน้าด้านจะว่าโง่หรือฉลาดเอาพี่นาเลยทำพุทธเจ้าประกาศกลางวันโลกมานี้ประกาศกลางวันตั้งแต่ของจริงทั้งนั้นหาของหลอกลวงอย่างกิเลสตัวปิ่นตอนนี้ไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลยขนาดนั้นจิตยังไม่ยอมเชื่อเห็นไหมอำนาจของมันถึงขนาดนั้นเถอะนะเราเนี่ยว่าเป็นวาสนาบารมีเกิดมาในต้องการพุทธศาสนาแล้วยังได้นับถือและได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้ด้วยเรายังมีร่องรอยมีช่องทางมีความหวังที่จะเป็นไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าคือจะถึงแดนแห่งความสมหวังเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงความสมหวังอันสมบูรณ์ได้เพราะการปฏิบัติศาสตร์ศาสนธรรมของพระองค์ได้ถ้าจะเทียบถึงความได้เปรียบแล้วเรามนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธนักปฏิบัติเป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนเลยพระผู้นี้มีหวังทั้งปัจจุบันสกลกาลความเป็นอยู่ก็ได้อาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดได้แก่คุณธรรมไม่ได้เอายาพิษเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาอยู่ภายในจิตใจเหมือนดังที่เป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีธรรมเนื่องจากไม่สนใจในธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ก็มีแต่ฟืนแต่ไฟนี่จึงว่าได้เปรียบมากมายขอให้ภูมิใจในอำนาจวาสนาของตัวเองเราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ามอบธรรมชาติอันประเสริฐเลิศโลกแล้วไม่สงสัยตายเมื่อไรก็ตายเถอะความภาคความเพียรให้เด็ดเดี่ยวลงไปเพื่อฆ่ากิเลสตัวเสนียดจันไรตัวเป็นยักษ์เป็นผีกล่อมจัดโลกให้ล่มจมมามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่ว่าเขาว่าเรานานแสนนานไม่ว่าเขาว่าเรามากต่อมากเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะนำมาคู่แข่งกันได้ในความมากและความยืดยาวนานเพราะการท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารซึ่งเนื่องจากกิเลสมันจูงจมูกให้ไปพบน้อยพบใหญ่ที่มีพบดีอยู่บ้างก็เพราะทำมีทำข้อแทรกในทำความดีไว้มันจูงไปไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยนี่ยิ่งมาบำเพ็ญทำให้เป็นความดีโดยเฉพาะทางใจแล้วมันจะได้เห็นกิเลสตัวเป็นยักษ์เป็นผีอยู่ภายในใจทุกประเภททั้งโคตรแทรกกิเลสมันจะอยู่ในใจที่ใจหมดไม่อยู่ในที่อื่นในที่ใดดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างไม่อยู่มหาสมุทรดึกแสนดึกกว้างแสนกว้างไม่อยู่ที่ไหนไหนไม่อยู่ทั้งมวลอยู่เฉพาะจิตเหมือนดับธรรมก็เหมือนกันไม่มีที่สัมผัสไม่มีที่สถิตธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปธรรมก็มีอยู่ทั่วไปเมื่อเราแย่เราแย่เราขวายคว้าเอามาเอาไปปฏิบัติแล้วธรรมก็จะสัมผัสสัมพันธ์กันที่ใจเพราะใจเป็นที่สถิตของธรรมเป็นที่สัมผัสสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของธรรมและสุดท้ายใจก็เป็นโรงงานแห่งธรรมทั้งเหตุและผลของธรรมจะเป็นขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นขึ้นที่ไหนมันเห็นหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้มนุษย์เรานะขอให้รู้ให้เห็นสิมันไม่รู้ไม่เห็นสิพูดแบบด้นๆเดาๆตัวเองก็ไม่แน่นอนเราจะพูดให้คนอื่นได้รับความแน่นอนให้เขาได้รับความเชื่อความไว้วางใจได้ยังไงเรายกศาสนาขึ้นมาเป็นตัวประธานเป็นสักขีพยาน พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทรงแสดงอะไรมาไม่ทรงโลกทานเพราะแสดงอยู่เหนือโลกแล้วความรู้อยู่เหนือโลกแล้วแสดงความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งในโลกและเหนือโลกทรงแสดงได้อย่างเต็มพระไถ่เต็มพระโอษฐ์ไม่ทรงโลกทานเลยไม่มีใครที่แต่คัดค้านลบล้างความเป็นศาสดาและศาสนาธรรมของพระองค์ได้นี่ที่ว่าเวลาพระองค์ตรัสรู้โลกธาตุหวั่นไหวก็พิเรนมันหวั่นไหวแล้วก็ทำผู้ที่เสาะแสวงหาธรรมนั่นแหละหวั่นไหวสะเทือนสะท้านไปหมดเป็นอย่างสัตว์สัตว์มนุษย์ซาเวสุ่งสัตว์มนุษย์ซาเวสุ่งในธรรมจักรวรรณสูตรนี่ฝ่ายดีฝ่ายผู้มีอัตมีธรรมผู้จะหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีความปีติยินดีสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปทั่วแดนโลกธาตุในกิเลสที่มันครอบงำหัวใจของสัตว์โลกก็แสดงความน้อยอกน้อยใจยิ่งหิมะอะไรสามบริพรมไม่ใช่อะไรไอ้มารนั่นลืมไปแล้วชื่อมารไอ้นี่นะนี่ซึ่งเป็นหัวหน้ามารทั้งหลายทำให้โลกสะเทือนสะท้านเหมือนกันพระองค์แสดงที่ไหนอะไรมาคัดค้านได้แล้วทรงลึกผลสัตว์โลกไปได้ตั้งแต่วันพระองค์ตรัสรู้แล้วเรื่อยมาอยู่แล้วปัจจุบันนี้ได้มากขนาดไหนเราคิดดูสิแล้วมีใครสามารถไปเลือกขนสารโลกให้พ้นจากทุกภัยได้ตั้งแต่เป็นกัลยาณปุถุชนกลายเป็นคนดีตั้งแต่คนที่มีกิเลสนั้นหนาจนกลายเป็นกัลยาณปุถุชนขึ้นมาถึงขั้นอริยบุคคลขั้นสูงสุดมีใครแสดงได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลือกขนได้เหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดมีอำนาจสามารถที่เรื่องขนสัตว์โลกแม้แต่รายเดียวให้พ้นจากทุกข์มีไหมมีแต่มันเหยียบลงในทุกข์เหยียบในทุกข์เรายังไม่เห็นโทษมันอยู่เลยเอาพิจารณาเลยเทียบมันชัดเจนเลยนักปฏิบัติสติปัญญาต้องยอกย้อนหาเหตุหาผลสติปัญญาไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้พระพุทธเจ้าวันสอนคนให้โง่สอนคนให้ฉลาดทั้งนั้นธรรมะธรรมกุศลธรรมะคือทำยังคนให้ฉลาดอกุศลธรรมะก็คืออะไรก็คือกองทัพกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเหนี่ยผ้าสึกมันเป็นคู่เคียงของธรรมอยู่นั่นธรรมกับอาธรรมกิเลสสมานกิเลสสมานจะเป็นที่ไหนและเป็นอยู่ในที่เช่นไหนก็เป็นอยู่ในหัวใจของสารโลกประกาศทางธรรมประกาศทางวางถึงแล้วกันบรรดาผู้ที่พอที่จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็ข้ามโลกข้ามสงสารพึ่งพังพึ่งพังพึ่งพังตั้งแต่เป็นเจ้าวิถีทั้งห้างเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากนั้นพระอรหันต์ก็กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์อันนี้แล้วเดือนน้ำต่ำสูงต่างกันต่างกันตามภูมิบัติภูมิธรรมจนกระทั่งถึงลงเป็นกัลยาณปุถุชนและได้นับถือพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใครจะทำประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและได้มากมายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงเห็นจริงเอาของจริงมาสอนโลกใครจะเกินพระพุทธเจ้าหนึ่งที่อัศจรรย์พระองค์อุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครสอนเลยสยามภูอันนี้ย่นเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ละองค์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะเป็นทรงแนะแนวทางให้เท่านั้นทางท่านสอนนั้นว่าตุมให้จิตจังอาตปังอาคาตโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อยังกิเลสให้ตุมร้อนหรือสิ้นไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทรงจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ที่บอกแนวทางเท่านั้นท่านที่บอกแล้วก็ยึดองค์เงื่อนใดที่เป็นกติเข้ามาพินิจพิจารณาตัวเองจนกระทั่งผลิตผลขึ้นมาตัวเองได้ทั้งเหตุทั้งผลเกิดขึ้นภายในตนเองแล้วนั่นแหละที่นี่ก็เป็นสยามภูย่อยอยู่ภายในของแต่ละผู้ปฏิบัติโดยได้อาศัยเงื่อนจากพระพุทธเจ้าบางเวลาจะเอากินเอาจางกินเป็นเรื่องสยามภูของตัวเองนี่ในกาลามมาสูตรท่านแสดงไว้ว่าไม่เชื่อสิบประการไม่ได้ผมก็ลืมเสียไม่เชื่อตามคำบอกเล่าไม่เชื่อตามคำเล่าลือไม่เชื่อตามที่เห็นว่าคนเชื่อได้ไม่เชื่อว่านี่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่ไม่ให้เชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกจริตของตนตามความรู้ความเห็นของตนแล้วเชื่อถ้าไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้นะฟังสิท่านตัดเอาหมดนี่แหละนี่เพื่อจะอะไรเนี่ยเพื่อจะให้เชื่อในสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะแม่นยำไม่มีใครที่จะแน่นอนยิ่งกว่าสันทิฏฐิโกตัดสินแม้พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็เป็นประเภทหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนสัตว์โลก แต่เวลาจะเอาจริงไปจังเข้าได้เข้าเข็มจริงๆให้เป็นสัตว์ที่สันติสิโกขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติแต่ละรายใดจะปฏิบัติให้รู้เป็นสันติสิโกขึ้นมาภายในตัวนี่ละให้เชื่อนี่ต่างหากนั่นธรรมนี้เป็นธรรมสูงมากไม่ใช่ธรรมสอนสุ่มสี่สุ่มห้าประชาชนทั่วไปไม่เชื่อยังไงไม่เชื่อครูบาอาจารย์จะเดินทางไหนนั่นในตอนนี้ต้องเชื่อซะก่อนสิไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์ยังไงเช่นอย่างเราฟังดูตำรับตำราไม่เชื่อตำราจะเชื่ออะไรไปเผาไฟยี่เผาไฟก็เท่ากับเผาตัวเองไม่มีทางไปเลยจริงนะไม่มีทางออกขั้นที่ควรเชื่อต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำรับตำราเชื่อคนที่ควรเชื่อได้ต้องมาถือเป็นแบบเป็นฉบับเรานี้เป็นความเชื่อไปโดยลำดับดาแต่จะหนุนเข้าไปหาความเชื่อที่ว่าเป็นสัตติโกพอสุดท้ายก็ให้ปัดให้หมดถ้าเป็นสิ่งที่แน่จริงแล้วต้องตัดความเชื่อนั้นออกหมดให้เป็นสันติโกของตัวเองเท่านั้นนั่นนั่นธรรมะบรรดาพระอรหันต์ทุกๆองค์จะเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเป็นแบบกาลามสูตรเท่านั้นไม่เชื่อใครดังพระสารีบุตรยกตัวอย่างท่านพูดตามหลักของจริงของท่านเราเชื่อเราเองเราไม่เชื่อใครแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรามาเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเราเชื่อเราท่านว่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันนำเรื่องราวนี้ขึ้นไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิขนาดถึงเป็นอกสาวกขวางวิชาการการเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นศาสดาของพระสารีบุตรฟังได้ครับอกสาวกกับศาสดาลงสนทนาธรรมกันเพื่อโปรดสัตว์ตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราๆท่านเรียกพระสารีบุตรไปว่าไงสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราตถาคตใช่ไหมใช่พระองค์ในส่วนที่พระองค์เชื่อพระองค์เองพระองค์ไม่ได้แน่นอนในพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ให้ข้าพระองค์ไม่ให้พระพุทธเจ้ามาเป็นภาระเป็นการกังวลวุ่นวายหนักหน่วงเลยเป็นเรื่องของข้าพระองค์รู้เองเห็นเองเรียกว่าสันติโกของข้าพระองค์เองเออใช่สารีบุตรทำแท้ต้องเป็นอย่างนั้นสารีบุตรนั่นพระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นอุบายง่ายๆอะไรต่างๆเข้าไปพอถึงขั้นที่จะเข้าได้เข้าเข็มจริงก็เป็นสันติโกนำผลขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเองนี่ท่านสอนในกาลามสูตรเพื่อทำขั้นนี้ต่างหากแล้วจะทำขั้นใดก็ตามมันก็เป็นมีสันติโกแนบไปทุกขั้นทุกขั้นแต่ขั้นสุดท้ายต้องเป็นอย่างว่านี่ที่กล่าวเหล่านี้เป็นทำเพื่อขั้นสุดท้ายไม่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองอย่าเชื่อใครไม่เชื่อสันติโกเพราะคำว่าสันติโกก็คือธรรมบูรณาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้อย่างนั้นด้วยจึงได้ทรงแสดงสันติโกขึ้นมาแล้วประกาศธรรมให้สาวกทั้งหลายได้ทราบเพื่อสาวกทั้งหลายจะได้รู้เป็นสันติโกขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองนะพูดถึงหนึ่งความละเอียดละออแหลมคมของจิตที่มันร้ายรักหัวใจสัตว์โลกมันเป็นที่น่าอินทร์น่าอาใจอย่างเต็มหัวใจเดียวแต่ยังดีเรายังมีหวังที่มีทำเครื่องแก้โลกทั้งหลายไม่มีเลยมีอยู่มากมีจะถูกร้อยรัดแต่ไม่มีทางออกนี่ยังมีทางออกทางออกก็คือธรรมคือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่เห็นไปตามที่หลงคือมันชี้ช่องบอกทางด้วยความคิดความปรุงในเรื่องใดก็ตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางธรรมอารมณ์ของใจมีธรรมก็แทรกเข้าแทรกทั้งด้านหูให้มีธรรมตามรักษาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งธรรมอารมณ์ของใจมีจิตเป็นธรรมมีธรรมโอสถมีสติปัญญากันกรองกันกรองในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วก็ค่อยเลื่อนลอดออกไปได้มากได้น้อยด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็ผ่านไปได้มันจะหนาขนาดไหนก็หนาถึงกิเลสนี่พ้นอำนาจของธรรมไปนั้นแหละขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเราถึงจะได้เห็นเรื่องมหันตโทษมหันตทุกข์เรื่องภัยของกิเลสมาเป็นขนาดไหนแล้วจะได้เห็นความแปลกประหลาดและความมหัศจรรย์ของธรรมซึ่งไม่มีอยู่ที่ไหนเลยบุเวลาปรากฏจริงๆแล้วมีอยู่ที่ใจเท่านั้นใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งเนี่ยธรรมทั้งแท่งเป็นใจทั้งดวงเลย จกับธรรมเป็นอันเดียวกันหมดปัญหาทั้งมวลโลกจะกว้างแสนกว้างจะมีกี่จักรวาลหมื่นแสนล้านจักรวาลก็ไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้สนัดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะขนาดจิตนั่นเองคุณยังไงใจจึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากคดีต่างๆซึ่งมีเด็กเป็นผู้สร้างขึ้นมาภายในหัวใจพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นใจพร้อมเสมอที่จะรู้จะเห็นในธรรมทั้งหลายขอให้เจ้าของยังใช้ความพยายามสติเป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของที่รักษาใจที่ชำระใจที่จะฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายให้ออกจากใจมีสติปัญญาเป็นสำคัญศรัทธาวิริยะเป็นเครื่องสนับสนุนจะตามกันมาตามกันมาเมื่อสติปัญญาทำงานได้ผลเห็นประจักษ์ตัวเองตัวเองแล้วเรื่องศรัทธาก็จะฝังแน่นลงไปวิริยะก็เป็นไปเองสมาธิมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือทั้งความแน่นหนามั่นคงของใจถ้าเกิดขึ้นมากน้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งความหมายมั่นปั้นมือแน่นปึงปึงปึงเลยปัญญาตีแผ่กระจายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นแดนหนึ่งความพ้นทุกข์สว่างจ้าจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนจะเอื้อมมือถึงเป็นอย่างนี้มองขึ้นข้างหลังจะเห็นกองทัพเสด็จเป็นพวกเสือร้ายเป็นพวกยักษ์พวกผีวิ่งตามยกมาเป็นกองพันกองพลที่จะวิ่งตามมาฆ่าเราทำก็เหมือนกับเอื้อมมือรอเราอยู่รอเราชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นก็บืนที่มนุษย์เราเห็นโทษก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นตามเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังชุดเบี่ยงทีเดียวถ้าลงกำลังของใจได้ปรากฏขึ้นแล้วเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกำลังของใจไปได้พุ่งทะลุไปเลยสุดท้ายก็พ้นพวกนั้นหมดหวังม้วนเสือทางนี้พ้นภัยถึงแดนแห่งความเกษมอย่านำคำที่ว่าลำบากลำบนเข้ามาเกี่ยวข้องนะการปฏิบัติให้ทราบวันนี้คือเรื่องของกิเลสล้วนๆไม่มีเรื่องทำเข้าแทรกเลยความขี้เกียจขี้คร้านในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอนตัวในพ้นจากทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสถูกมัดเอาไว้ทั้งนั้นให้รู้ถ้ารู้นี่แล้วพอฟัดกันไปถ้ายังไม่รู้นี่แล้วจะจมเพราะมันนี่แหละเรามาหาที่ไหนกายใจอะไรล่ะเพียงของกิเลสอยู่ตามนี่แหละตามประโยคที่เราจะประกอบความเพียรมันจะมัดแข้งมัดขาไม่ทันทีมัดตัวไว้เลยไม่ให้กระดิกได้เลยอันที่ว่าเป็นเรื่องของธรรมมันจะมัดไว้นี่แหละคือเรื่องของกิเลสเราไม่ต้องหาที่ตรงไหนมันปรากฏอยู่กับหัวใจของทุกคนอยู่แล้วนี่จะต่อสู้มันเพื่อฝืนมันเท่านั้นการฝืนมันได้รับความทุกข์กับทุกข์เพราะมันทุกข์มามากต่อมากแล้วทุกข์เพราะการต่อสู้มันเพื่อถอนตนออกจากทุกข์อ้าวทุกข์ไปไม่ยอมถอยพ้นจากข้าศึกแล้วคำว่าสุขอันเกษมไม่ต้องพูดนี่เราจะต้องการบรมสุขนั่นเราจะมาทอดถอยอะไรนะเพียงความทุกข์ยังมีเพียงเท่านี้โลกทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ได้ประกอบความภาคความเพียรเขาก็ทุกข์อย่างอื่นของเขาเขายังทนอยู่ได้เพราะความจนกรอบอันนี้เราทนอยู่ไม่ใช่ทนเพื่อความจนกรอบเราทนเพื่อความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งความเพียรแม้จะได้รับความทุกข์ลำบากยากเย็นเจ็งใจขนาดไหนเรามีหวังของเราที่จะหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยอยู่แล้วความทุกข์นี้จึงเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่ามากทุกข์อะไรๆเราเคยทุกข์มาแล้วไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเป็นประโยชน์แก่เราแต่ทุกข์อันนี้เป็นประโยชน์แก่เรามากมายเป็นทุกข์ที่มีคุณค่ามากจึงให้ตั้งอกตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อต่อสู้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาเถอะเราไม่ถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เราก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เสร็จประโยชน์อย่างนั้นเราไม่ประสงค์ต้องการให้เห็นเหตุเห็นผลนี่ทำทั้งหลายจำนวนพระก็มามากมายนี่พยังที่ผมเคยพูดนั่นแหละแล้วยังจะมาอีกนี่ขออนุญาตมาอีกแล้วทำไงพอเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงอะมากก็ได้ทนเอาอย่างนี้จะว่าไงความมีมากกับความมีน้อยความสะดวกมันต่างกันความสะดวกและความไม่สะดวกต่างกันยังไงใครก็รู้แต่มันก็จำเป็นได้รับ เพราะองค์ไหนรายใดก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เหมือนกันเราเคยเป็นมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เราจึงเอาหัวใจนี่เทียบกับหมู่กับเพื่อนแล้วก็ทนกันไปท่านของหัวใจเราของหัวใจมีมากก็มากเถอะต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วไม่กระทบกระเทือนกันไม่สนใจที่จะไปคิดเรื่องเนี้ยร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้จะให้ดูตัวเองทันทีมันเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเรื่องอะไรให้ดูตัวมันกับเพื่อนนี่ตัวกิเลสมันกับเพื่อนของมันนี้ถึงตัวถูกก็ตามมันจะอาศัยความคิดว่าถูกนั้นแหละเป็นตัวผิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้แล้วมองกันให้มองในความให้อภัยเสมอให้สม่ำเสมอทุกดวงของจิตที่ให้อภัยกันอย่าไปถือผิดถือถูกกันเป็นความเสมอในการให้อภัยเมตตาสงสารเพื่อนฝูงด้วยกันที่มาศึกษาอบรมความรู้มันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในทางจิตใจมันไม่ได้เหมือนกันถึงว่าคนคนเหมือนกันก็ตามแต่จริตนิสัยหรืออุปนิสัยมันมีหนามีบางต่างกันต้องเอาพื้นเพแห่งความให้อภัยกันไว้วางเป็นพื้นฐานไว้นั่นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสบายแล้วผู้ที่รับฟังก็ดีหรือผู้ที่ผิดพลาดประการใดเมื่อมีผู้เตือนแล้วอย่าได้ให้กิเลสเข้ามาแทรกทำงานแทรกอย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานให้ยอมรับความจริงทันทีแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกไม่มีอะไรจะผาสุกยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมและไม่มีอะไรจะเดือดร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันด้วยอำนาจของกิเลสมัดหัวใจแสดงออกมาใดก็จะมีแต่ความท้าทายความอดดีอดดีความอดรู้อดฉลาดนี่เป็นเรื่องของกิเลสอวดตัวกิเลสชอบอวดถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดยิ่งรู้ขนาดไหนละเอียดเพียงไรแล้วยิ่งความแบบอวดเนื้ออวดตัวนี่หมดไปหมดไปเห็นโทษในความทนงตนมาโดยลำดับตำนาจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีคำว่าอยากไม่มีนอกจากถึงการเวลาเหตุการณ์ที่ควรจะพูดแสดงออกหนักเบามากน้อยก็ว่าไปตามเรื่องหมดนั้นแล้วก็หายเงียบไปเลยเพราะไม่มีอะไรมาเป็นเจ้าของนอกจากทำเป็นเจ้าของอย่างเดียวทำเป็นเจ้าของไม่ยึดอะไรทำเป็นเจ้าของไม่เคยเป็นข้าศึกต่อสิ่งใดผู้ใดแต่ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของเป็นข้าศึกทั้งนั้นเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ต้องคำว่าอัตตาตาต้องเข้าตัวเสมอเสมอเสมอก็คือเรื่องของกิเลสไม่ยอมเห็นหัวใจของใครนั้นเห็นแก่ตัวที่สุดก็คือกิเลสและเมื่อความเห็นแก่ตัวแล้วต้องทำลายคนอื่นเพื่อมาเป็นปุ๋ยบำรุงตัวเองทั้งๆที่มันฆ่าตัวเองมันก็ไม่รู้มันไม่ยอมเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอีกท่านหนึ่งผมจะมาคอยแสดงบ่อยๆดังที่ทุกๆท่านทราบแล้วสุขภาพปีนี้แย่มากนะรู้สึกว่าทรุดลงรวดเร็วทีเดียวผิดสังเกตร่างกายก็อ่อนลงมากจิตใจขันทั้งห้านี่ก็แสดงความพิการไปมากเหมือนกับรถมันทำรุดทุดโทรมลงมากนั่นเองถ้าการทำงานอะไรก็จะไม่ได้เรื่องเวลาอะไรท่านก็ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติในขณะที่มาศึกษาอารมณ์จากครูจากอาจารย์แล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นมงคลในการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีคำว่าอัปมงคลเข้ามาแทรกในวงปฏิบัติธรรมของพวกเราสิ่งที่เป็นมงคลคือต่างคนต่างเป็นมงคลที่อยู่ด้วยกันแล้วหมดทุกองค์ก็เป็นมงคลทั้งนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขการประกอบความภาคเพียรก็ให้เป็นสัญญาอารมณ์กับผู้ใดรายใดเรื่องใดมีแต่ฟัดหัวใจลงไปที่มันจะเลื่อมออกมามันจะผุดออกมาเรื่องใดฟันลงไปอย่าเสียดายคำว่ากิเลสแล้วพระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากที่สุดในโลกอันนี้ตำหนิกิเลสการตรัสรู้ก็เพื่อฆ่ากิเลสช่วยสัตว์นั่นเองนะฮะการแสดงธรรมเป็นเพียงแค่แต่ครั้งนั้นถึงเหนื่อยมากวันนี้ยังไม่เหนื่อยมากห้ามหยุดเพราะระวังข้าหาเลยไอ้เคยถึงวันนี้ไม่ถึงรู้สึกจะชัดพอเริ่มรู้สึกก็หยุดมันทุกวันมันรู้สึกจะชัดแต่มันเหนื่อยภายในหัวใจวันนี้พอเริ่มจะรู้สึกหยุดก่อนเทไปมันความแรงไม่ได้นานนี่นะมันขึ้นของมันเรื่อยไม่งั้นมันก็เหมือนกับว่าลั่งไว้ไม่สะดวกแก่การพูดดิ้นกันต้องปล่อยตามความสะดวกสบายของธาตุขันธ์ที่เวลามันแสดงออกนี่มันก็ลงขนาดนั้นเนี่ยขนาดที่จะตอบเครื่องหมายมันก็ต้องถือว่าเป็นการเป็นงานหนักหนาจริงๆได้เลย จนมาถึงหน้ากระดาษแล้วผมไม่อ่านเลยตามันก็ว่าฟังหมดเพราะอ่านไปว่าฟังเข้าไปจะไม่มองเห็นแล้วความคิดความปรุงของจิตประการเครื่องหมายมันก็ต้องใช้ความคิดไหมมันเข้าใจได้ยังไงก็ฉีดน้ำหมึกไว้เฉยเราเป็นผู้ให้ความหมายเองเขียนว่ายังไงนั่นมันก็ต้องใช้ความปรุงอย่างดูมันก็เหนื่อยเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นถึงเวลามันทำรุนแล้วอะไรผ่านนิดนึงมันก็คอยแต่จะล้มเหมือนเคลื่อนย่างถูกลมพัดนิดนึงก็เอ็นลู่ไปทั้งลู่ไปทั้งนี้ทั้งที่ลมมันรุนแรงอะไรนั่นอันนี้ก็เหมือนกันงานเดี๋ยวนี้เป็นงานที่เคยทำมาแล้วทั้งนั้นเกิดมาถึงในยานนี้แล้วมันเป็นยังไงมันถือว่าเป็นงานที่หนักมากกว่าที่แล้วต่อไปการสอนผู้สอนคนก็เสียลดลงไปเหมือนกันหมดสอนพระสอนเนรอยู่โดยลำพังเหมือนรถเอาเข้าโรงซ่อมไว้อย่างนั้นมีแต่ซ่อมขี่ไม่ได้อย่างว่าสุดท้ายก็ทิ้งกลมเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดตามความจริงโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นจึงได้เรียนให้ความจริงเราไม่รู้เสียตั้งแต่ต้นทางยังไม่ตายถึงเวลามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นไปตามที่คำบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายห่วงนารายโยเสียตั้งแต่ยังไม่ตายต่อยกันไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายยังความรับผิดชอบยังมีต่อกันอยู่เท่านั้นแสนสบายเนี่ยผมได้อ่านจนหนังสือเล่มที่ใครเขียนอยู่งานของศพงานศพท่านมหาปิ่นลาบุรีน่ะดังนั้นที่มันเอาผมไปอ้างว่าผมในวันนรกเมื่อใครได้อ่านนี่หรือว่าผมเป็นคนว่าวันนรกมีอยู่ภายในใจเท่านั้นดูปฏิในนั้นดูปฏิเสธนรกข้างนอกพระภพหรือว่าผมได้อ่านแล้วนะเพราะผมถึงจับจุดนี้ไว้อย่างนี้แหละคนมีครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นที่เคารพเรื่องใสของคนนะเรามันกำลังคึกขนองเอาความเห็นของเราเข้าไปใส่ปุ๊บแล้วอาศัยอำนาจของครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละมันแทรกกันอย่างนี้จะทำไงผมไม่เคยพูดท่านหลายก็ได้ยินไหมเรื่องลบล้างนรกสวรรค์อะไรผมเทิดทูนพระพุทธเจ้าจนหัวใจขาดผมยอมไม่ขาดไปเลยที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วผมหาที่ค้านไม่ได้เลยแต่ไม่อาจที่จะพูดให้ฟังว่านี่ในหนามไม่ใช่เป็นวิสัยของตาจะเห็นกันจึงบอกว่าให้ปรับใจให้ดีปรับใจให้ดีนี่นี่บอกเสมออันใดที่ควรจะรู้จะเห็นมันจะเห็นหมดนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะกว้างขวางลึกซึ้งสุขุมมากยิ่งกว่าใจที่จะรู้ตามันแค่หูแค่รูปแค่ตาหูจมูกลิ้นกายมันแค่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเท่านั้นมันวงแคบๆนอกจากนั้นไปแล้วมันไม่ได้เรื่องแต่ใจนี่เป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินใจเรื่องพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารเวลามันฉลาดมันก็ฉลาดอย่างพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารมันก็จะอวดขนาดอย่างพิสดารแต่เวลาฉลาดอย่างพิสดารให้เต็มที่แล้วไม่อยากอวดมันผิดกันตอนนั้นเพราะความอยากก็เป็นที่เหลวมันพังไปแล้วเอาอะไรมาอยากยังเหลือแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นคำที่เขาติกับคำที่เขาชมมันมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรเกินกันมากกว่ากันทำให้เจ้ากิเลสเป็นผู้พาเสกพาสันทำที่ไม่เสกวางไว้ตามความจริงมันคอยเอาไปลงอย่างนี้มีอยู่มากที่เทวดาไม่มีอย่างนี้พระพบอื่นนอกจากพบเจ้าของร่างของนี้ปฏิเสธหมดรวมร่างหมดไม่ยอมให้อะไรมีได้ในโลกนี้แต่ทั้งที่มันก็เกลื่อนโลกอยู่นี่จะว่าไงมันจะมองด้วยแต่ตาแล้วมันก็เห็นมีสัตว์อยู่ประเภทเต็มในโลกนี้หูได้ยินเช่นอย่างโสตทิพย์นี่ก็เอาลองดูที่นี่มันทำไมจะไม่ได้ยินตาทิพย์นี่ทำไมมันจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นนิสัยของตาของตาใจมีของหูใจมีทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดังพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นไงท่านชมตาที่ภูมิที่อย่างสมบูรณ์สัพพัญญูสัพพัญญู
1: รู้ทุกสิ่งทั้งปวงบางทีทั้งปวงก็ได้รู้หมดปิดไม่อยู
0: ่พวกเราสับพันโง่โง่ไปหมดนิวแปลว่ารู้สับพันนิวเราสับพันโง่ด้วยอะไรมากวาดเข้ามาหาความโง่ความโง่คือละโม่แสดงเป็นล้างตัวออกมาว่าเป็นผู้ฉลาดนี่หน้าหัวเราจะตายไปความฉลาดของกิเลสออกมาอวดความฉลาดของธรรมของไม่อวดแต่เวลาออกกับกิเลสพังไปเลยท่านให้เราออกตรงไหนกิเลสพังไปเลยเนี่ยอันนี้กิเลสมันต้องกลัวธรรมมันไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกับกิเลสกลัวกันเมื่อไหร่ความรู้ทำลมกิเลสแทรกแทรกแล้วมันไม่เสมอแล้วมันต้องเอียงเสมอเอียงก็เอียงก็ข้างกิเลสความรู้ที่มันทำมันล้วนไม่ได้มีอะไรมาแทรกมาแซงมาทำลายมาพัดมาผันให้เอียงก็นึกเสมอพระเจ้าสอนโลกก็สอนไปตั้งแต่อนุภิกถาเรื่อยนะพระองค์จะมีที่ตรงไหนอนุภิกถาแปลว่าธรรมที่ทรงแสดงโดยลำดับตั้งแต่พื้นของธรรมเรื่อยๆเหมือนเรือบินเหินฟ้าเนี่ยถ้าแปลออกอนุวิปัฏฐานเราจะไม่แปลมาปฏิบัติแล้วก็เลยไปแบบปฏิบัติแล้วถ้าจะแปลเป็นแบบอาสาบาลีนั้นผมก็แปลได้ไม่ใช่คุยพอเรียนมาแล้วเนี่ยแต่พระเจ้าก็สอนลงมาเพื่อนี้เนี่ยจะเรียนมากเรียนน้อยก็เรียนเพื่อนี้เพื่อรู้นี่เพื่อปฏิบัติให้เห็นนี่ดึงอันนี้ไปเลยมันจะเป็นอะไรไปเอาความจริงมาเลยไม่ต้องมาขับมาแปลกันเพราะนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งคุณทราบแล้วไม่ไปกินน้ำเป็นห่วงเพื่อนก็ห่วงแต่ว่าจะทำไงเรื่องการไม่ได้ของไม่เอาเงยมันก็ต้องอยู่ๆวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างตอนอากาศอบอ้าวมากๆดูที่เคยก็เป็นในหัวใจเนี่ยทรงตัวอยู่นั่นใครก็ควรมันขึ้นไปหามันเหมือนฆ่าสิบไปหาแล้วนะมันไม่อยากยุ่งจะก็หากับใครอยู่พอดีจะของพอดีเดี๋ยวนั้นมันพอดีกับมันคอยปกติมันคอยลดทุกวันอยู่ลงอยู่แล้วถ้ามีภาระอะไรขึ้นไปมันไม่ยุ่งดูหนังสือก็เป็นเครื่องถ้าจะพูดแบบโลกก็เป็นเครื่องเพลินนั่นหนึ่งพิจารณาเพราะดูเป็นธรรมทั้งนั้นเมื่อจิตไม่ไปเกี่ยวกับโลกแล้วก็จะว่าไงมันมีแต่เรื่องของธรรมก็บอกนี่ใครจะว่าบ้าก็ว่าอะไรที่เวลาลากมันกับหางดึงไว้จนหางขาดมันยังไม่ยอมอยู่มันก็แสดงให้เห็นแล้วมันเบื่อใจโลกถ้าเป็นหมาก็จับหางดึงไว้ขี้นะขี้น่าจะไปนะฟาดให้จนหางขาดมันยังไปหาขี้จนได้มันก็เคยพอแล้วนี่ว่าไงไปนี่ไล่มันไปมันไม่ไปที่ว่าไงมันไม่ไปก็บอกมันไม่ไปที่นี่เนี่ยมันไม่ไปอะไรเหมือนว่าถ้าเป็นเรื่องโลโลเล็กอะไรธรรมดานี่เรื่องของสมมติธรรมดามันก็ไม่จะไปเกี่ยวข้องดูเรื่องลงธาตุลงขันดูคนลงธาตุลงขันไปอาศัยกันไปเท่านั้น

นับแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของเรามีแต่กิเลสเป็นผู้มีอำนาจออกหน้าออกตาฉุดลากกวาดแกว่งกายวาจาใจของเราให้ตึงไปตามหรือไหวไปตามอยู่ตลอดเวลามีล้วนแล้วแต่อำนาจของฝ่ายต่ำซึ่งกำลังครองหัวใจอยู่เวลานี้นับแต่เริ่มแรกอุบัติขึ้นมาเราพูดในวงปัจจุบันของชาตินี้เป็นแบบนี้เราไม่เคยมีทำมาเรื่องอำนาจวาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปจากใจของเราคงท่ามมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นเรื่องอำนาจบาดจิตบาดใจมีรับความกระทบกระเทือนผลที่เป็นที่รวมลงก็คือความทุกข์ร่างกายไม่เป็นทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์เป็นเรือนของทุกข์รังของทุกข์ครังของทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีบกบานผลที่กล่าวว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เหล่านี้ล้วนแล้วจะมาจากกิเลสทั้งหมดไม่ได้มาจากธรรมเพราะธรรมยังไม่มีอำนาจพอที่จะขับไล่เหตุแดนจิตทุกข์นั้นให้เบาบางลงไปทุกข์ยังไม่มีวันเบาบางจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจะเคลื่อนไหวไปมาในภพชาติหนึ่งหนึ่งด้วยปฏิยาใดใดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ฉุดผู้ลากเป็นผู้บังคับขู่เข็นโดยที่เราเองไม่รู้สึกตัวเลยทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงควรเห็นโทษของมันแล้วพยายามที่เปล่งขวนขวายทางความภาคเพียรอันเป็นวิธีการต่อสู้กันเพื่อระงับดับทุกข์เนื่องมาจากกิเลสค่อยเบาบางลงไปและดับไปด้วยความภาคเพียรในด้านธรรมะของเรามีธรรมะเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้กันได้กับกิเลสนำกิเลสมาต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับเชื้อไฟเสริมไปให้มีกำลังรุนแรงขึ้นเท่านั้นการต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทอย่าได้ทำด้วยความประมาทนอนใจอย่าเอาวันคืนปีเดือนสถานที่นั่นที่นี่อันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงให้นอนใจว่าค่อยทำเวลานั้นค่อยทำเวลานี้ค่อยไปทำสถานที่นั้นค่อยไปทำในสถานที่นี้ค่อยไปทำในวัยนั้นวัยนี้เวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลที่ฉุดลากเราออกจากทางดำเนินเพื่อปราบปรามมันโดยทีเดียวการที่จะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสเหล่านี้ได้ดีก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะพอทราบได้นอกจากสภาวิริยะสติสมาธิอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้เท่านั้นมีก็เรียกว่าเครื่องมือคือธรรมจะสามารถยังทราบเครื่องของกิเลสไปได้โดยลำดับการเกิดตายแต่ละครั้งละครั้งก็เหมือนกับเอาทุกข์เผาเราแต่ละครั้งแต่ละหนหรือเอาไฟเผาเราแต่ละครั้งละหนนั่นแหละครั้งใดที่เป็นครั้งที่เราเคยชินต่อไฟต่อความร้อนนั้นๆไม่ปรากฏเผาเข้าที่ไรจุดใดอวัยวะส่วนใดต้องร้อนไปตามๆกันไม่เลือกว่าอวัยวะส่วนไหน
ป็นของชินชาได้เมื่อไม่มีความชินชาได้เลยขึ้นที่ว่าทุกข์แล้วแล้วการเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็คือการได้ถูกไฟเผามาแล้วทั้งนั้นไฟคือกองทุกข์ราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาเผาจิตใจเป็นหลักใหญ่มาแล้วด้วยกันจึงไม่ควรที่จะนอนใจในการตะเกียกตะกายตัวเองออกจากฟืนจากไฟดังที่กล่าวนี้คำว่าพุทธังธัมมังสนังคัจฉามิขอให้ทุกๆท่านคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าถึงพระสงฆ์สาวกผู้ลื้อฟื้นธรรมให้ปรากฏกระจ่างแจ้งที่ดวงพระทัยและดวงใจด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่มีกองทุนใดจะเกินกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนั่นเลยเราพึงคำนึงถึงท่านถึงปฏิปทาของท่านอยู่เสมอเป็นสักขีพยานและเป็นเพื่อนชักจูงจิตใจของเราให้มีแก่ใจและมีกำลังที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งหลายได้แก่กิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้โลกกว้างแคบอย่าไปคาดอย่าไปเดาอย่าไปหมายโลกใดก็ตามภพใดก็ตามกำเนิดใดก็ตามเครื่องชีวะกิเลสผิดขึ้นมาแล้วต้องมอบทุกข์หรือจับทุกข์ยัดใส่ในหัวใจดวงนั้นภพนั้นกำเนิดนั้นมากน้อยจนได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นแต่ได้โดยสิ้นเชิงให้ตกค้างอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิของส่วนของไฟเกี่ยวปนอยู่ด้วยทั้งนั้นทรงสอนย่ำลงถึงจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้แก่วิมุตตินิพพานนี้โดยถ่ายเดียวดังท่านสอนภิกษุบริษัทแต่ข้ออย่างยิ่งในบทที่ท่านสอนนั้นเป็นบทธรรมชั้นเอกองใดก็ตามเมื่อบวชเข้ามาแล้วสอนให้พิจารณาจุดสำคัญที่เป็นเครื่องรัดเริงของจิตและเป็นจิตและเป็นจุดที่จิตมีความรักใคร่ชอบใจสงวนมากที่สุดจิตสงวนมากเพียงไรก็คือเรื่องของกิเลสมากอย่างนั้นท่านจึงสอนให้ที่คลายให้เปิดออกในจุดที่กิเลสมันซ่อนตัวอยู่นั้นด้วยความรักสงวนจนกลายเป็นสังชาตญาณขึ้นมาว่าเตสาลูมานักขาทันตาปะโตนี่จุดที่กิเลสรวมตัวรวมอยู่ที่นี่ออกมาจากใจก็มารวมตัวอยู่ที่นี่สิ่งอื่นยังพอทำหนอสมบัติสิ่งของบริจัทบริวารญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆยังมีเวลายึดมีเวลาปล่อยวางมีเวลาหลงหลีกันไปได้ทรัพย์สมบัติเงินทองก็เหมือนกันเพราะเป็นของนอกกายส่วนร่างกายนี้มันฝังจมอยู่นี้ตลอดไปเลยไม่ว่าหลับตื่นลืมตาอะไรจะลึกอะไรได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ความตีกันว่าอย่างแนบสนิทติดกันจนแยกไม่ออกก็คือระหว่างอุปทานที่เกิดมาจากใจความยึดถือกับร่างกายหรือกับขันธ์ทั้งห้านี้มีติดแนบกันอย่างสนิทไม่มีเวลาพักผ่าจากกันเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ฉายธรรมเข้าไปความมืดไม่เห็นตามความจริงนั้นคือเรื่องของกิเลสความสว่างเพื่อส่องให้เห็นตามความจริงนั้นคือธรรมเริ่มตั้งแต่พิจารณาเทสาโลมานักขาทันตาปัจจุจะเป็นอวัยวะหรืออาการใดก็ตามขอให้เป็นที่ถนัดใจเถิด
เมื่อพิจารณาจับจิตไปแล้วจะเกี่ยวโยงกันไปหมดทั้งร่างกายอันนี้เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อจะค่อยลุกลามไปลุกลามไปเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจตรงนั้นและเข้าใจตรงนั้นเมื่อเข้าใจภายนอกแล้วก็ต้องสืบทราบเข้าสู่ภายในจนตลอดทั่วถึงเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนสิ่งที่ปิดบังลี้ลับอยู่ก็ทนสติปัญญาที่พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ได้ต้องขยายตัวออกโดยลำดับลำดาความจริงก็ย่อมจะเข้าถึงเป็นลำดับเช่นเดียวกันเมื่อความจริงได้เข้าถึงมากน้อยเพียงไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยกระจายตัวลงไปเหมือนกับตัดทอนกำลังของมันลงไปโดยลำดับจึงสอนให้พิจารณาไม่ว่าภายนอกภายในเป็นความจริงด้วยกันเป็นมรรคเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคถ้าให้เป็นกิเลสก็เป็นด้วยกันทั้งภายนอกภายในเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปคิดอะไรให้เป็นกิเลสเป็นขึ้นมาได้จากหัวใจดวงเดียวนี้ซึ่งเป็นผู้นายช่างเอกอันสำคัญคลิปกิเลสขึ้นมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทำนี้ทำนานในหน้าที่ของตนมากด้วยเหตุนี้ทำซึ่งเราจะผิดขึ้นมาใหม่จึงต้องได้อาศัยความพยายามอย่างเต็มสติกำลังความสามารถจนหลายครั้งหลายหนความทำนี้ทำนานก็จะค่อยปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นก็จะเริ่มเห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาภายในใจในขณะที่รู้กับขณะที่จะปล่อยวางนั้นเป็นไปตามลำดับลำดาแห่งความเข้าใจของการพิจารณานี่คือดับไฟดับวัฏจักรดับที่ตรงนี้เวลานี้มีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นออกลวดลายเต็มตัวของมันรอบจิตแสดงอาการออกมาอาการไหนล้วนแต่เป็นอาการของกิเลสอาการของธรรมแทรกมาไม่ได้เลยถูกสลัดปัดทิ้งหมดด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆจึงต้องอาศัยความพยายามให้เต็มสติกำลังความสามารถเพื่อทำจะได้ฉายแสงออกมามีสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมเป็นต้นใจที่หาความสงบไม่ได้ก็เท่ากับอยู่ในกองคืนกองไฟตลอดเวลาโลกจะกว้างแสนกว้างก็ไม่มีความหมายแต่มันมาปรากฏความทุกข์อยู่ที่ดวงใจของผู้หาถามที่เหลือนี้เท่านั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสำคัญและเป็นจุดที่ถูกต้องแน่นยำด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนตรงในจุดนี้อย่าไปสงสัยในโลกธาตุกว้างแคบขนาดไหนดูด้วยตื้นหนาบางนั่นเป็นอาการเป็นวัตถุความสมมติแต่ละอย่างละอย่างถ้าจิตไม่ไปเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นภัยต่อใจของเราสำคัญที่ใจมันคิดมันผิดตัวเองอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชานี่เป็นของสำคัญผิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่คำนึงถึงความลึกตื้นหนาบางอย่างละเอียดของผู้ผิดนั่นเลยมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจะไปคำนึงคำนวณได้อย่างไรมันสุดวิสัยด้วยเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะไปคาดไปหมายว่ามันมีความหนาแน่นมากน้อยเพียงไรมันแสดงตัวเข้ามาอยู่ได้อย่างเปิดเผยได้อย่างองอาจกล้าหาญเมื่อกำลังสติปัญญาของเรายังไม่พอจึงต้องพยายามใช้สติปัญญาให้ดีอย่าปล่อยวางนี่เป็นอาวุธที่สำคัญมากความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ให้ถือเป็นจิตเป็นใจเป็นชีวิตหรือเหนือชีวิตของเราเรื่องความภาคเพียรทั้งหลายจะค่อยเป็นมาเองความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงภายในจิตใจนี้เท่านั้นเป็นความประเสริฐเลิศโลกเป็นจุดที่โปร่งวางลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมติที่เคยมีมากน้อยซึ่งเราแบกหามอยู่ภายในจิตใจหนักมาขนาดไหนจะโล่งไปหมดอาโลโกอุดปานคือสว่างจ้าไปหมดปล่อยวางได้หมดดังธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านแสดงว่าญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริดูก่อนที่สุดทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลย
แต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นไปแล้วคือญาณังญาณอันละเอียดแหลมคมที่สุดได้ทราบสร้างขึ้นแล้วภายในพระทัยของพระองค์ปัญญาได้ทราบสร้างขึ้นแล้ววิชาความรู้แจ้งแทงตะลุได้ทราบสร้างขึ้นแล้วอาโลโกุตปาฏิความสว่างกระจ่างแจ้งได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มดวงแล้วภายในใจนี่เป็นคือที่ตรงวางของกองทุกข์ทั้งมวลจะอยู่แดนโลกธาตุก็ตามมาปรงที่ตรงนี้ปล่อยวางกันที่ตรงนี้ตัดสินกันที่ตรงนี้ความเลิศประเสริฐก็มีอยู่ที่จุดนี้เพราะแต่ก่อนไม่มีคำว่าเลิศมีแต่ความว่าเลวความว่าเหลวเพราะเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเลวทรามเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อก็จิตดวงใดเท่าจิตดวงนั้นจึงกลายเป็นจิตที่เลวเป็นจิตที่เหลวไหลเป็นจิตที่หลอกลวงเป็นจิตที่หาความจริงไม่ได้เต็มไปด้วยความจอมปลอมเพราะกิเลสหุ้มห่อด้วยความจอมปลอมของตนจึงจิตทั้งดวงจึงกลายเป็นของปลอมไปตามๆกันหมดแสดงออกแต่ละอากัปกิริยาล้วนแล้วแต่เอาของปลอมออกโชว์กันหลอกกันหลอกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดให้หลอก

ังไม่ตื่นตัวยังไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะไปเห็นโทษด้วยอะไรถ้าไม่เห็นโทษด้วยของกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะหวังเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนฟังให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาให้ดีใจเป็นของสำคัญใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่เวลานี้เร็วมากเพราะกิเลสตัวเร็วมากมันฝังใจใจจึงหาความวิเศษไม่ได้ทั้งจิตใจนี้พร้อมจะวิเศษวิโสด้วยการเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเราให้จริงให้จำนักปฏิบัติ เราอย่าไปคิดสงสัยในแง่มรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ไหนไหนการเวลาใดสถานที่ใดให้ดูจุดที่กิเลสมันผิดตัวกองผิดกองทุกข์ขึ้นมามันผิดที่ตรงไหนราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ตรงไหนความเกลียดความชังความโกรธมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนพอใจไม่พอใจความเครียดแค้นขุ่นมัวมันเกิดที่ตรงไหนให้พึงทราบว่ามันเกิดที่จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่แหละสิ่งที่ก่อควรให้ได้รับความลำบากอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตลอดวันดั้งค่ำคืนยังรุ่งและอียาบทต่างๆไม่มีในระยะเวลาตรงวางจากฟืนจากไฟที่เผาหล่นตัวเองนี้ได้เลยมันอยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจงพยายามประพฤติปฏิบัติกำจัดมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราลงในจุดนี้จะเป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมถ้าเป็นการเกาก็เกาถูกที่คันยาก็เป็นขนานที่ถูกต้องสำหรับโรคที่จะทำให้สงบและหายไปได้โดยลำดับลำดาไม่มีจุดอื่นไม่มีจุดใดไม่มีสถานที่ใดเป็นที่ระงับดับทุกข์ได้นอกจากสถานที่นี้แห่งเดียวโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีนี้จุดนี้อย่างเดียวขอให้จิตนี้ได้คลายตัวออกจากสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในอันเป็นเรื่องสกปรกจอมปลอมทั้งมวลนี้ออกไปโดยลำดับเถิดจิตจะเริ่มแสดงความจริงขึ้นมาตามธรรมของจริงที่ไม่เคยปลอมมาแต่การไหนไหนเวลาที่ตัวของเราปลอมทั้งตัวจิตของเราปลอมทั้งดวงปลอมเพราะกิเลสตัวปลอมๆนั้นมันทำให้ปลอมต่างหากไม่ใช่จิตปลอมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแต่มีสิ่งที่มาเคลือบมาแฝงทำให้ปลอมทำให้รุ่มให้ร้อนถ้าจะตายจริงๆก็เอาความรื่นเริงมันเทิงมาล่อสักนิดหนึ่งพอให้มีลมหายใจต่อไปแล้วจากนั้นก็เอายาพิษฝังเข้าไปฝังเข้าไปถ้าถึงขั้นสลบสลายจะตายจริงก็มีอะไรมาล่อสักนิดหนึ่งหลอกไว้อย่างนั้นแหละนี่คือคนมายาของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสแหลมคมขนาดนี้ให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ถึงใจเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นเพียงว่าเราไม่ทราบอุบายวิธีการของมันว่ามีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรจึงได้ครอบหัวใจเราไม่เคยเห็นโทษของมันมันแสดงอาการต้มตุ๋นอาการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาขึ้นที่ว่ากิเลสไม่มีอะไรเป็นความจริงที่จะยึดถือไว้ได้เลยนอกจากปลอมล้วนๆมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งวิธีการที่เรานำไปปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเป็นความถูกต้องดีงามเป็นของจริงไปโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นร่างกายกิเลสมันเกิดมันสรรตั้งยอขึ้นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้ชอบใจเป็นเราเป็นของเรานี่ทุกประโยคที่พูดขึ้นมานี้ทุกๆอาการที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นไปได้อย่างนั้นไหมเพราะมันสวยงามไหมเราพิจารณาเพียงชิ้นใดเท่านั้นในส่วนร่างกายนี้ก็ทราบว่ามันขัดกันกับคำที่ว่าสวยงามกับคำที่ว่าจีรังถาวรกับคำที่ว่าน่ารักใคร่ชอบใจเป็นไหนเมื่อทำสอดแทรกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปเถิดที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดที่นั้นเป็นของดีแล้วเหรอมันเต็มหมดทั้งตัวผิวหนังก็เต็มไปด้วยที่หงที่ไข่แล้วถลอกออกดูสิหนังภายในนั้นพลิกออกมาข้างนอกเป็นยังไงมันเปลี่ยนสภาพไปถึงไหนแล้วคนทั้งคนที่ว่าสวยว่างามนั้นพอถลอกหนังพลิกข้างนอกออกมาข้างในแล้วปิดไว้ตามเดิมมันก็ตามเราดูได้ไหมนี่เอาทำเข้าไปจับสิคำว่าสวยงามมันเป็นยังไงสวยงามเอาทำจับเข้าไปมันสวยงามได้ที่ไหนแล้วยิ่งดูเข้าไปในเข้าไปลึกเท่าไหร่ที่

จอมปลอมหลอกลวงไว้นั้นว่าเป็นของสวยงามมันยิ่งเยิ้มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกตามหลักความจริงทั้งหมดเมื่อจิตของเราได้ยังลงไปสู่ความจริงด้วยปัญญาแล้วมันจะทนยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนประการที่เหลือได้อยู่ได้ยังไงมันต้องถอนตัวออกมาว่าถูกหลอกถูกลวงถูกต้มถูกตุ๋นมานานแล้วคราวนี้ได้ทราบความจริงไปแล้วหาความเป็นจริงดังที่เกิดเกิดสังขารหย่อนนั้นไม่มีเลยในอายะทุกส่วนหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งที่ไม่ตายก็เหม็นคลุ้งอยู่ภายในตัวนี้อยู่แล้วจึงต้องทาต้องล้างต้องอาบต้องสงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จะสะอาดสะอ้านเพียงไรก็ตามเมื่อร่างกายนี้ได้คลุกเคล้ากับสิ่งนั้นๆแล้วจะกลายเป็นของสกปรกโสโครกทั้งหมดไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยสบงกีวอดเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะต้องได้ชะได้ล้างไปหมดเพราะส่วนใหญ่นี้พาสกปรกเรายังไม่ทราบว่าตัวนี้คือตัวสกปรกโสมมอยู่หรือปัญญาอย่างลงไปนักปฏิบัติอย่าถอยจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นตรงที่กองทัพใหญ่ของกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ด้วยแล้วแปรทับกลับอยู่แล้วกองทัพใหญ่ทับจิตของเราอยู่ที่นี่ด้วยมันผิดขึ้นมามากน้อยเพียงไรมันก็เป็นกองทุกข์ทับหัวใจของเราอยู่นี้ตัวกิเลสจริงๆนั่นเรียกว่าเป็นกองทัพเป็นผู้ผิดเมื่อผิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระหนักทับหัวใจลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานเป็นของดีแล้วหรือเรายังไม่เข็ดไม่หนาบหรือเรื่องของทุกข์ที่เป็นขึ้นมานอกจากนั้นใจยังได้ถูกกดขี่บังคับเรื่อยมาไม่มีเวลาที่จะปลดเครื่องตัวเองจากสิ่งกดขี่บังคับนี้ได้เลยถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วจะหาวันหลุดพ้นจากทุกข์เป็นอิสระเสรีและเป็นความประเสริฐหมดเรื่องหมดราวหมดกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นที่ว่าสมมุติใน3แดนโลกธาตุนี้ได้สิ้นสุดยุติกันลงแล้วที่จิตดวงบริสุทธิ์พุทโธแล้วเราจะได้เห็นที่ตรงไหนถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปฉายวิริยะธรรมฉายลงไปความภาคเพียรอย่าถอยพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะความเพียรไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความที่เกียจที่ช้าอ่อนแอพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ด้วยความอดความทนความบึกบึนตัวเองพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพ้นทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรทุกแง่ทุกมุมก็มันข้ามเป็นเรื่องของกิเลสยาวมาให้สนิทติดใจฝังจมอยู่ภายในตัวเองและจะกดขี่ตัวเองลงไปหาความหลุดพ้นไม่ได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าพ้นอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรการยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะให้ยึดตามหลักธรรมนั้นเป็นสำคัญหลักธรรมนั่นแหละจะเป็นองค์แทนของศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยภายในจิตของเรานี่แหละ ทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินก็เหมือนกับเราเหยียบย่างตามรอยพระบาทของพระองค์ไปผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็เหมือนกับจับชายจีวรของพระองค์นั่นแหละจนกระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วพระพุทธเจ้าเกิดเป็นตถาคตเป็นที่ตรงไหนอะไรเป็นตถาคตอะไรเป็นศาสดาอะไรเป็นผู้วิเศษจะหมดปัญหาลงในจิตดวงที่ปรากฏขึ้นกับเรานั้นทันทีไม่มีคำว่าการสถานที่พระพุทธเจ้าสถาพระนิพพานอยู่ที่นู่นที่นี่เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนอันเป็นเรื่องของสมมติความจริงแท้ๆเป็นธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เหมือนกันนี้ไม่มีอะไรสงสัยเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนเราจะไปคิดไปเสาะแสวงหาที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายที่ให้ความสุขความสบายที่ตรงไหนอีกเมื่อจิตนี้เข้าถึงขั้นพอตัวเต็มภูมิแล้วย่อมอิ่มตัวหมดความกังวลวุ่นวายสายแสต่างๆที่เคยเป็นมาหมดลงโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ถึงเรียกว่าเมืองพอเมื่อจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วย่อมพอสนใจกับสิ่งใดๆทั้งนั้นวันคืนมืดแจ้งเป็นเรื่องของสมมติเราไปว่ามันมืดมันแจ้งตัวมืดเองมันไม่เห็นไม่รู้เรื่องของมันตัวแจ้งตัวสว่างมันเห็นไม่รู้เรื่องของมันสถานที่การเวลามันไม่เห็นมีความหมายในตัวมันเราไปให้ความหมายเราก็หลงความหมายของเราเท่านั้นเองเมื่อทราบทั้งสิ่งเหล่านั้นทราบทั้งผู้ประทานความหมายอย่างชัดเจนรอบตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตถือบริสุทธิ์พอตัวดวงเดียวเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่บนดินฟ้าอากาศในน้ำบนบกที่ไหนมันเป็นธรรมชาติที่พอตัวที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่บนบกไม่ใช่ในน้ำไม่ใช่สิ่งสมมติทั้งมวลแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติแห่งความพอตัวแห่งความบริสุทธิ์แห่งความประเสริฐที่ผิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เอาที่เราเห็นที่นักปฏิบัติ
ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นธรรมมีอยู่วิธีการแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้มีอยู่ดำเนินไปปฏิบัติไปครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่เราไม่ได้รูปรูปคำคำที่ไหนมีตนมีตัวมีสักขีพยานทุกขังอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งสมุทัยอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งในฝ่ายผูกมัดมัคคะอริยสัจจังฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งนิโรธความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสักขีพยานได้อย่างเป็นตัวดับสนิทก็เป็นสักขีพยานได้อย่างสนิทในความหลุดพ้นเอาให้จริงให้จังยาถ้าเห็นงานใดมากมีความสำคัญมากยิ่งกว่างานตะเกียกตะกายจนให้หลุดพ้นจากทุกข์งานนี้เป็นงานสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเลือกงานประเสริฐงานอัศจรรย์แต่สามโลกไม่อยากทำเพราะกิเลสไม่ให้ทำกิเลสกีดกันไว้หมดกิเลสมันหลอกมันลวงมันทุกแง่ทุกมุมที่ใช่พลาดจากธรรมไปสู่อำนาจของมันตามเดิมที่เคยปกครองมาแล้วด้วยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติธรรมจึงต้องได้รบรากันกับกิเลสความขี้เกียจขี้คร้านก็เป็นกิเลสความทอดแท้อ่อนแอก็เป็นกิเลสความน้อยเนื้อต่ำใจว่ามีวาสนาน้อยก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่มีวาสนาก็เป็นเรื่องของกิเลสความสำคัญว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ข้างโน้นข้างนี้ข้างนี้มีแต่ข้างโน้นข้างโน้นข้างนี้ไม่มีก็เรื่องของกิเลสเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราเป็นผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลสก็คือเป็นกลมายาของกิเลสให้พึงพากันทราบเดี๋ยวนี้เรานี้เป็นอุบาของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบกลของมันมันอยู่ข้างหลังเราตาเรามองไปข้างหน้านั้นเราไม่ได้มองย้อนหลังเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญามองย้อนหลังสติปัญญานี้ไปข้างหน้าก็ได้ย้อนหลังก็ได้เอาให้มันทันกับกลมายาของกิเลสเราจะได้เห็นเรื่องของมันแล้วฟาดกันลงให้มันหงายท้องขึ้นฟ้าดูสิมันมีแต่มันเอาเราหงายท้องขึ้นฟ้าไม่หงายขึ้นฟ้ายังไงล้มลงหมอนดังคืนคืนดีไม่ดีหมอนแตกแล้วเอาท้องไปไหนถ้ามันหงายขึ้นฟ้านั่นแหละที่เหลือมันฟาดเอาที่เกียจที่คร้านนอนทั้งคืนก็ไม่อิ่มพอถ้าไม่หิวไม่อยากจะลุกจะตื่นขึ้นมาพอใจในการหลับการนอนพอใจในจมอยู่ในการต้มถึงของที่เหลือก็มาโดยลำดับลำดับมีวันไหนเวลาใดที่เรามีความเบื่อหน่ายมีความรู้กลอุบายของมันแล้วเข็ดหลับกิเลสไม่ทำคนให้เข็ดในกลอุบายของมันง่ายๆนอกจากทำเท่านั้นเข้าไปแทรกจึงจะเป็นคู่แข่งกันแล้วปราบกันได้โดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นท่าศึกกันเป็นมารของกันและกันต่อสู้กันมีเวลานี้อยู่ที่ใจของเราคำว่ามารก็คือกิเลสอยู่ที่ใจของเราธรรมก็เป็นสิ่งที่เราจะผิดขึ้นได้ที่ใจของเราเอาผิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำไมผิดธรรมขึ้นมาได้สอนธรรมเพื่อผิดธรรมท่านสอนไม่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อผิดธรรมถึงไหนทำไมจะผิดไม่ได้เราปฏิบัติตัวของเราไม่ได้เราจะหวังพึ่งผู้ใดให้เป็นผู้ปฏิบัติแทนเราอัตตาหิโนนาโถถึงข้าจนเกราะเอาให้เต็มอัตเต็มธรรมเต็มภูมิพระจิตปัญญาปัญญาความเพียรของเราเราจะได้เห็นผลแห่งอัตตาหิโนนาโถว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างนี้นะมันรู้เวลาเข้าจนตอบจนมุมแล้วไม่ต้องไปคิดหาผู้ใดเราจะมาช่วยเราสติปัญญามีเท่าไหร่ก็ฟัดกันลงไปฟัดกันลงไปนั่นแหละเป็นไปเองคนเราเมื่อถึงคาคาจนกรอกแล้วไม่ใช่จะยอมจนตายอยู่เฉยยอมจนกรอกเฉยมันนักมีอุบายวิธีที่จะคิดจะค้นจะหลบปีกตัวเอาจนตัวรอดไปได้ถึงว่าอัตตาหิตโนนาโถให้นำมาใช้ครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าตุมเหจิตังอาตัปปังอัคขาตาโลตถาคตาความเพียรที่จะยังกิเลสให้เหงื่อแห้งไปภายในจิตใจนั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายจึงต้องทำเองนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ผู้แก้กิเลสให้ท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่กับหัวใจของเราด้วยธรรมบทนี้ห่างไกลที่ไหนกับเราธรรมบทนี้กับเราห่างกันที่ไหนทำไมจะว่าพระเจ้านิพพานไปไหนมาไหนถ้าโอวาทองค์แทนปัจจุบันมีอยู่กลางวันอยู่กับหัวใจของเราทำไมจึงไม่นำมาแก้กิเลสแล้วกิเลสมันห่างไกลไปที่ไหนกิเลสในครั้งพุทธกาลเป็นกิเลสประเภทใดหน้าใดวรรณะใดเกิดมาจากตระกูลใดมันเกิดมาจากตระกูลของกิเลสด้วยกรรมทั้งนั้นไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสอันใดแสดงออกมามันเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนกันหมด
จะประสงค์ทำอะไรที่เด็ดทั้งนั้นกับทั้งนี้ว่าจะแตกต่างกันในวิธีการที่จะภาวนาจับโรคให้มีความทุกข์ความลำบากไม่มีอะไรต่างกันเหมือนกันหมดเป็นการปิดธรรมเข้าสู่ใจเราจะไปหาการสถานที่ที่ไหนธรรมก็มีอยู่ที่ใจนี้พระพุทธเจ้าประกาศกลางวันไว้ภายในใจของเรานี้ทุกคนมีประจำอยู่ที่ใจวิริยะทุกขมัชฌิติคนจะหลุดพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะใครเป็นคนแสดงไว้แล้วใครเป็นผู้รับทราบใครเป็นภาชนะที่จะรับธรรมะเหล่านี้ไว้ถ้าไม่ใช่ใจของเราเองตัวของเราเองแล้วห่างไกลที่ตรงไหนพิจารณาสติปัญญาเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดที่ไหนสอนให้ใครเป็นผู้บำเพ็ญเราเป็นผู้บำเพ็ญเพราะเราเป็นผู้ติดทุกข์ทุกข์เป็นผู้เหยียบย่ำทำลายเราเราจะแก้ทุกข์ด้วยสติปัญญาสภาวะของใจของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้ไกลที่ไหนกิเลสฝังอยู่ที่นี่ธรรมก็เกิดขึ้นที่นี่ได้กิเลสกับธรรมไม่อยู่ห่างไกลกันจากจิตดวงเดียวนี้นี่จิตดวงเดียวนี้เป็นที่รับทั้งธรรมทั้งกิเลสจึงพยายามใช้นำฝ่ายมรรคมาใช้ในฝ่ายจะทำนั้นฝ่ายมรรคก็มีสองฝ่ายแก้มีสองทีนี้โรดมรรคมีเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปราบปรามนี่เป็นเรื่องของมรรคทุกสมุทัยเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องผูกมรรคก่อให้เกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณส่วนนิโรธกับมรรคนี้เป็นสิ่งที่คลี่คลายขยายออกมัดแน่นเท่าไรถอดถอนแก้ไขออกให้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจดูที่ใจดวงนี้เท่านั้นท่านว่าสัจธรรมคือของจริงเอาให้จริงยาได้คำนึงคำนวณถึงเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงที่ไหนนิเรธมันเหยียบหัวใจเรามันไม่มีเวลาเวลามันหาเวลาเช้าเวลาสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้ชาติหน้าชาตินี้ที่ไหนเวลาเราหาที่เรียนอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นเราไม่ได้คิดว่ามันหนักขนาดไหนเมื่อเวลาจะประกอบความภาคเพียรทำไมเห็นว่าเป็นหนักหนาเป็นความลำบากลำบนนี่ก็แพ้คนมายางที่เรียน ผู้ปฏิบัติไม่ทราบเรื่องคนมายางที่เรียนนี่แล้วจะกล้าไม่ออกต้องเอาให้จริงจังเดี๋ยวถ้ารูปความนั้นก็คือว่ารูปักขั้นโทเวทนาขั้นโทขั้นอยากขั้นโทเป็นสำคัญเนี่ยเป็นที่สร้างสมของกิเลสทั้งมวลรวมอยู่ที่ตรงนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ติดเป็นตัวการสำคัญมันพิจารณาลงตรงนี้จะพิจารณาขันไหนก็ตามขอให้เป็นมรรคเป็นวิธีถอนเถิดพิจารณารูปหญิงรูปชายรูปจักรรูปบุคคลได้ทั้งนั้นขอให้เป็นอุบายของสติปัญญาเพื่อถอดถอนความรุ่งหลงตนเป็นอันว่าไม่ถูกเราอยากให้หมู่เพื่อนรู้อยู่มาให้หมู่เพื่อนเห็นสอนอะไรสอนอะไรถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงสิ่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากลำบนหรือสุขภาพไม่ดีก็ความห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนไม่เคยลดละไม่เคยด้อยลงประจำสุขภาพไม่ดีนั่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใดโอกาสเมื่อไรพอเห็นว่าสมควรที่จะแนะนำสั่งสอนที่อบรมกันไปได้แล้วต้องพยายามไม่ลดละสมกับว่าได้รับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนเราเห็นใจของหมู่เพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วที่สอบแสวงหาครูหาอาจารย์นี่แทบล้มแทบตายที่จะได้ครูบาอาจารย์เป็นที่ถึงจิตถึงใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้ใจตายใจได้เราจนกลายเป็นนักล่าอาจารย์ไปนี่แล้วก็เห็นใจเพราะหาที่ยึดที่ก่อนนี่เป็นของสำคัญใจไม่ได้เกาะอะไรเป็นที่นิ่งต่อธรรมและต้องเกาะครูเกาะอาจารย์เกาะอัดเกาะธรรมที่ถูกต้องในงามและใครที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องในงามพอเป็นที่แน่ใจได้นี่เป็นสำคัญจึงต้องสอบแสวงหาคิดแต่ละดวงมีคุณค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมากน้อยก็เดี๋ยวทนเอารับเอาไว้หากว่าไม่ได้อยู่ในสำนักก็ให้ได้มาพักอบรมชั่วการชั่วเวลาแล้วผ่านไปได้คติตัวอย่างที่เคยแนะนำสั่งสอนด้วยจากหมู่จากเพื่อนจากผู้ใดก็ตามอันเป็นความดีชอบดีดีงามแล้วไปพึ่งปฏิบัติเพื่อเป็นทางเดินเพื่อเป็นเครื่องมือถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนได้รับหมู่เพื่อนไว้เสมอการรับไว้รับด้วยน้ำใจเพราะฉะนั้นคำว่ารับไว้จึงมีความหมายหนักอยู่มากต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายของตนที่รับไว้นั้นโดยสม่ำเสมอหากว่าธาตุขันธ์พอเป็นไปได้ไม่เคยละเคยปล่อยวางตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านขอให้หมู่เพื่อนเลยจงเห็นใจตัวเองมามุ่งมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงให้นำไปปฏิบัติอย่าทำหลอกแหลวๆหลายๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมของจริงที่จะพาเราให้หลุดพ้นไปได้ธรรมอันใดเป็นของจริงที่จะพาให้หลุดพ้นให้พยายามหนักเบาไม่ต้องว่าเราจะมีในกองทุกข์นี้มานานขนาดไหน
แล้วความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรนี้จะไปถึงไหนทุกอันนี้ยังมีวันยุติได้เมื่อถึงการเวลาที่มันชนะกันแล้วความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ก็หมดปัญหาไปเลยกลายเป็นปุ๋ยสนับสนุนความภาคเพียรและสนับสนุนเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรเพราะอำนาจแห่งความทุกข์เหล่านี้ทุกในวัฏสงสารมันอุดหนุนเราให้เป็นคุณงามความดีให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ที่ตรงไหนแต่เราทำไมจึงไปชอบเราทำไมจึงไปตาใจกับความทุกข์เราที่กิเลสมันผิดขึ้นมานั้นอันบ้างหนาไม่ยอมเห็นโทษมันแม้แต่นิดเดียวเลยแต่เวลาเราประกอบความภาคเพียรทำไมจึงให้กิเลสมาหลอกได้ว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่กล่าวมาแล้วอำนาจน้อยวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีมันหลอกกันทั้งมวลหลอกเราเรายังจะยอมให้มันกล่อมอยู่เวลานี้ทำกลางวันตลอดเวลาภายในหัวใจของเราที่ครูบาอาจารย์และเราได้เรียนได้ยินได้ฟังมาทำไมจึงไม่ให้แสดงตัวขึ้นมาบ้างเพื่อต่อสู้ต้านทานกับกิเลสถ้ามันหมอบราบไปบ้างอย่างน้อยพอหนังถลอกก็ยังดีคราวนี้หนังถลอกทาต่อไปเลือดเยิ้มทาต่อไปเอาขาดสะบั้นไปเลยเดินดันดาเหมือนนักเข้าไปอยู่ในน้ำบันไหลไม่มีเหลือภายในใจนั้นนะทรงอัดทรงทำเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มที่เต็มฐานอยู่ไหนอยู่เถอะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นมีสำคัญอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นเรื่องของสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเหมือนในโลกสมมติทั่วไปอย่างเราหมดปัญหาหมดคำที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านนำมาคิดปฏิบัติกำจัดเต็มจากสิ่งที่นี้บีบบังคับทั้งหลายอย่าไปคุ้นกับสิ่งนี้ใครๆจะคุ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คุ้นผู้วิเศษไม่ได้สอนให้คุ้นผู้ฉลาดไม่ได้สอนให้คุ้นคนโง่ต่างหากหลอกลวงกันประจานยถากรรมมืดบอดเพราะไม่มองไม่เห็นก็ไม่ทราบจะเอาของดีของดีอะไรมาสอนกันอันนี้ต้องจะเอาเรื่องความโง่เขลาบาปัญญาความติดจมในกิเลสนี่มาพูดมาหลอกมาลวงกันอันนั้นดีอันนี้ดีหลอกกันต่างคนต่างหลอกมันต่างคนต่างมืดบอดมันก็หลอกกันด้วยความมืดบอดทั้งตนศาสดามีอยู่ให้เอาศาสดาเข้ามาเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้ชี้แนวทางมาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวพูดทางธรรมสนังกระฉามเล่งอัดทำมิไงให้ดีเอาขึ้นปฏิบัตินี่แหละเป็นความไม่หลอกเราอยู่ด้วยกับด้วยความหลอกคนมายาให้เกิดฉันอยู่มานานแล้วใครๆก็อยู่มานานไม่น่าสงสัยนอกจากเราจะพยายามตะเกียบตะกายให้เล็ดลอดออกไปได้จากบ่วงแห่งมารเสียเท่านั้นอาจจะมีความผาสุกความมากความทุกข์ความทรมานในการต้องขอความเพียรจะขาดสะบั้นไปทันทีที่ขณะที่กิเลสมันขาดสะบั้นออกจากใจทุกข์ก็เพื่อความเพียรทุกข์เพื่อแก้กิเลสเป็นไรไปทุกข์เพราะกิเลสมันก็เคยทุกข์มาแล้วนี่จะเอาทุกข์เพื่อแก้กิเลสจะเป็นอะไรไปต้องเอาอย่างนี้เข้าสู้กันสติปัญญามีพลิกแปลงแก้ไขตัวเองกิเลสมันหลอกมาตรงไหนมันหวานล้อมาทางไหนเพลงมันกล่อมมาอย่างไรเพลงของธรรมกล่อมมันให้แหลกไปเหมือนกันมันหลับสนิทตายจมสมมุติอย่างนี้เราพ้นจากสมมุติไปไม่ดีเหรอนั่นอุบายของผู้ฉลาดที่จะหลุดพ้นต้องใช้นำมาใช้โดยสม่ำเสมอสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าลืมทำนี้อย่าคอยเป็นเวลาว่าให้สมาธิเป็นอย่างนั้นนี่ซะก่อนแล้วค่อยพิจารณาปัญญาควรจะพิจารณาปัญญาเมื่อเอาถึงขั้นที่ควรพิจารณาหรือผู้มีจิตอันสงบได้บาดได้ฐานพอเป็นความอิ่มตัวของใจแล้วอานามาพิจารณาแยกแยะดูข้างนอกข้างในเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นของสำคัญมากเอาให้แหลกละเอียดให้เป็นสนามรบอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเวทีมวยกันเลยเอาให้มันแหลกอยู่ตรงนั้นแล้วจิตที่เคยกังวลวุ่นวายกับเรื่องที่เดือดปัญหาราคะอะไรแบบนี้มันจะสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเพราะหน้าแห่งอสุภะอสุภังซึ่งปัญญาอนิเสธเนี่ยเป็นผู้กำจัดปัดต่อลงประเด็นแบบจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงต่อไปนี้ท่านปัญญาด้วยมั้ยครับ

ระยะสองสามคืนไม่นอนไม่ค่อยจะหลับเพราะโรคเหล่านี้แหละมันกำเริบของมันเส้นก็กำเริบไปอีกทางหนึ่งดูกระดูกหลังก็ไปอีกทางหนึ่งบวกกันเข้าเลยนอนไม่ค่อยหลับนะรู้สึกว่าเวทนามันกล้าอยู่พอสมควรกระดูกหลังถึงขนาดเป็นไข้เลยเส้นเป็นเจ็บไม่หยุดต้องกับนู่นมาต้องอยู่เมืองชนมาไม่อาการลดลงเลยนี่เป็นอะไรมันวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่แบบนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เห็นมีเรื่องอะไรมองไปข้างนอกก็มีแต่มืดกับแจ้งก็มีเท่านั้นดูภายในก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันกวนกันมันแสดงตัวของมันเราผู้รับผิดชอบมันก็ดูมันอยู่อย่างนั้นมันทำงานของมันทั้งก็สลายลงไปก็ไปอยู่ที่เดิมจิตดวงนี้ครับถ้าแก้ไม่ได้มันก็ไปทำนองที่มันเคยไปมาแล้วนั่นแหละกี่กับกี่กันมันหมุนมันเวียนทั้งมันอยู่ไม่มีความอิ่มพอตั้งแต่ว่ากิเลสมันมีความอิ่มพอเมื่อไหร่มันก็ทำให้จิตหมุนตัวด้วยความเกิดแก่เกิดตายไม่มีความอิ่มพอเช่นเดียวกันเอาพิสูจน์สิถ้าอยากจะพิสูจน์ให้รู้เรื่องความจริงที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยไม่มีอยู่ที่ไหนแหละพิสูจน์ที่จิตนี่มันเห็นลงไปชัดเจนดิดังพระพุทธเจ้าท่านทรงพิสูจน์จนได้ถึงได้ตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละนี่ของเราก็มีเนี่ยตัวหมุนเวียนอยู่ตลอดเกิดแก่เก็บตายก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตมันหมุนตัวเข้าไปสู่สิ่งนั้นสู่ธาตุนั้นขันธ์นี้ผสมกันในภพนั้นภพนี้นั่นเองมันไม่มีอะไรมีเท่านั้นตื่นภพตื่นชาติทั้งตัวเองอยู่เรื่อยมาเพราะมันไม่ทราบไปเกิดที่ไหนแล้วก็ปรากฏขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าเกิดถ้าไม่ทราบมันมาจากภพใดถ้าตายแล้วจะไปไหนอีกมันก็ไม่ทราบแต่ทั้งๆที่มันก็หมุนวงมันไปมันไม่ทราบนี่ตัวนักเกิดนักตายใจตรงนี้ถ้าอยากจะทราบชัดเจนก็ต้องปฏิบัติต่อจิตนี้ด้วยจิตภาวนาจะไม่สงสัยไม่สงสัยศาสดาคือไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ที่ทำกับโลกเป็นคู่กันมาโดยลำดับทำกับโลกที่จะแสดงให้ปรากฏเป็นคู่เคียงของโลกได้ใครเป็นผู้ตรัสรู้ใครเป็นผู้ค้นมาเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาถ้าไม่ใช่ศาสดาแต่ละองค์ละองค์จะเป็นใครนอกนั้นไม่มีใครสามารถทำค้นขุดค้นได้เลยเพราะไม่ปรากฏว่าเป็นสยามภูสยามภูในบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีปรากฏแต่ศาสดาเท่านั้นที่ว่าสยามภูสยามภูคือทรงพยายามตะเกียกตะกายเองทีเดียวฉันได้ปรากฏทำดวงเลือดขึ้นที่ใจเนื้อนำอันนี้ออกมาสอนโลกและเป็นคู่เคียงของโลกด้วยมาจึงเรียกว่าธรรมว่าโลกคำว่าโลกกับธรรมนี่เป็นของคู่กันมาแต่การไหนกันไหนเรื่องโลกไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์สั้นยาวชั้นใดธรรมก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ความสั้นยาวเช่นเดียวกันนั้นระยะการเวลาขนาดไหนนับไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยที่ธรรมนับไม่ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของโลกนั้นก็เพราะศาสดาแต่ละพระองค์สืบทอดกันมาเรื่อยพอสิ้นสูญไปเป็นระยะหนึ่งแล้วก็มีศาสดาอีกองค์หนึ่งขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นคู่เคียงของโลกดังที่เราได้พูดอยู่ทุกวันนี้ว่าโลกธรรมนะธรรมกับโลกอันหนึ่งเป็นโลกอันหนึ่งเป็นธรรม โลกนั่นก็คือโรคนั่นแหละจะพูดไปที่ไหนจะเป็นอะไรไปเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นภายในใจภายในกายของเราเนี่ยโรคเป็นอยู่ในหัวใจก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมก็คือยาแก้โรคนั่นจะเป็นอะไร
ในระยะที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีธรรมเมื่อไม่มีธรรมแล้วก็ไม่มียาที่เรียกว่าธรรมโอสถไม่มีสัตว์โลกนี้เดียรดาษกันอยู่ตั้งแต่ความทุกข์ร้อนเพราะอำนาจแห่งโรคคือกิเลสมันเสียดแทงเหยียบย่ำจิตใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดถอนไม่มีอะไรเยียวยาคือธรรมไม่มีนี่เราก็พวกเราก็เคยพบมาแล้วเพราะเกิดมานานแสนนานท้าทายอยู่ในวัฏจักรนี้ไม่มีใครท้าทายยิ่งกว่าพวกเราแต่ละรายละลายท้าทายความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏจักรนี้ทำไมจะไม่ประสบพบเห็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล่ะต้องพบต้องเห็นเป็นแต่จำไม่ได้ไม่สามารถที่จะจำได้ความเป็นมาของตนเท่านั้นเองความจริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะหลักธรรมชาติอยู่ภายในใจมันเป็นเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นทั้งที่จำได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจบอกคุณชัดๆในวงปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวมาตื่นอะไรอีกมีอะไรที่น่าตื่นสิ่งเหล่านี้เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไอ้มืดแจ้งมืดแจ้งนี่เราดูสิแล้วเราจะเอาเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรามีอะไรเป็นของประเสริฐเลิศเลอภายในจิตใจพอจะให้ตื่นเต้นนี่ดีอกดีใจมันมีอะไรบ้างเราตื่นลมตื่นแรงกันไปเท่านั้นไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันหมดสุดท้ายมันก็มีแต่มืดกับแจ้งเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เกิดมันก็ไม่ผิดอะไรกับเหตุมันเกิดนั่นแหละเห็ดออกเขาว่าเห็ดออกเห็ดออกก็เห็ดเกิดนั่นดูดิคือตอนเช้าตอนเย็นมันก็ยุบยอบตายไปพังลงไปแล้วเห็นไหมมันแก่เขาว่าตอนเช้ามันก็มองดูก็น่าดูมันเป็นตุ่มออกมาแล้วต่อไปก็บานแล้วก็ร่วงโรยลงไปก็เท่านั้นนั่นแหละให้เราเห็นได้ชัดก็คือมันรวดเร็วเห็ดมันเกิดตอนเช้าปรากฏขึ้นมาตอนเช้าออกมาตอนเช้าตอนบ่ายนึงบานแล้วก็แก่ไปแล้วเปื่อยลงไปนี่เห็นได้ชัดสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราไปคาดเฉยว่ามันยืดมันยาวไปว่าเอามันไม่ได้ยืดได้ยาวแล้วมันหมุนตัวของมันไปเช่นเดียวกับเห็ดนั่นแหละ ความหมุนตัวของมันก็หมุนอย่างเดียวกันแล้วลงไปในจุดอันเดียวกันคือธาตุอันเดียวกันนั่นเองมันไม่มีอะไรที่จะตายอกตายใจได้แต่สิ่งที่มันหลอกมันลวงมันหลอกมาอยู่ไม่ถอยจริงๆมันถึงให้ตื่นไปตามมันตายใจไปตามมันสิ่งที่น่าตื่นไปตามมันก็ตื่นสิ่งที่ตายใจไปตามมันก็ตายสิ่งที่จะมารู้สึกเมื่อสุดตัวรู้โทษรู้ภัยของมันมันไม่รู้เพราะไม่มีธรรมพาให้รู้นอกจากไม่ปรากฏนอกจากไม่ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในใจมันก็ไม่รู้ยิ่งมันซ่านไปหมดด้วยความวุ่นวายคือฟุ้งซ่านมันซ่านไปหมดด้วยความฟุ้งซ่านของจิตหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดไม่ได้เลยนั่นแหละเป็นเวลาที่วุ่นที่สุดใจรู้อยู่งั้นน่ะจับตัวไม่ได้มีแต่เรื่องความรุ่มร้อนมีแต่เรื่องสัญญาอารมณ์แล้วก็จิตดวงนั้นล่ะมันเป็นผู้หลอกเจ้าของมันปรุงขึ้นมาเป็นภาพเป็นพจน์ต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่มีก็มันปรุงขึ้นได้ก็เชื่อมันได้อย่างสนิทตายใจเรื่องที่เคยมีมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็ปรุงขึ้นมาให้โกหกสดๆร้อนๆให้ตื่นเต้นตกใจเสียใจไปตามมันถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เคยเสียใจก็ต้องเสียใจไปตามเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คนดีใจเพลิดเพลินหลงไหลก็เพลิดเพลินหลงไหลไปตามมันจนได้นี่มันขึ้นในหัวใจเจ้าของนั่นปรุงอยู่ในหัวใจนั่นเป็นภาพหนึ่งหัวใจเจ้าก็หลงกับภาพเจ้าของนั่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาผิดอะไรพวกเราเล่นกับภาพตัวเองเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะสติปัญญาไม่มี
พอที่จะทราบปัญญาเกิดขึ้นจากอะไรมันมาจากไหนแต่ไม่พ้นเรื่องจิตตภาวนามันจะพุ่งสร้างบุญวาขนาดไหนก็จิตดวงนี้แหละผู้พยายามก็คือผู้นี้แหละฟัดเหวี่ยงกันไปกันมามันหลายครั้งหลายหนมันก็พอได้เงินได้เหตุได้ผลจากกันแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปสุดท้ายก็ตามกันทันตามกันได้จิตไม่เคยสงบมันก็สงบให้พอสงบแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเราสังเกตดูสิเวลาจิตของเรามันไม่สงบมันเป็นยังไงนั่นแหละมันสร้างเรื่องมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องเดือดวุ่นวายตลอดแม้แต่หลับมันยังฝันไปอีกฝันสดฝันร้อนฝันสดก็คือฝันเราอยู่นั่งเฉยๆเนี่ยมันปรุงแต่งวุ่นวายไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับนี่เรียกว่าฝันสดก็หลงทั้งสดร้อนๆนี่เวลานอนหลับไปอีกฝันไปอีกก็หลงไปอีกแบบหนึ่งอีกเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝันอย่างนี้ไปอีกสองชั้นสามชั้นมีแต่เรื่องถูกต้มถูกตุ๋นจากสิ่งเหล่านี้เวลาจิตมันสงบเข้าไปเรื่องทั้งหลายมันก็สงบพอจิตสงบเรื่องก็สงบเพราะมันไม่ปรุงหลอกเจ้าของนี่ยิ่งเวลามันสงบแน่วลงไปแล้วหยุดกึกเรื่องความคิดทั้งหลายเลยเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนขาดออกจากสิ่งภายนอกทางภายนอกไม่มีปรากฏในความรู้สึกเจ้าของมีแต่ความรู้สึกเจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเลยนั่นแหละเรื่องไม่มีเลยเวลานั้นเราก็ได้เห็นอ๋อพอจับเงื่อนได้ว่าที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะนี่จะออกแสดงตัวต่างหากเนี่ยเวลาผู้นี้มาแสดงตัวออกไปก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเรื่องมันเกิดจากผู้นี้นี่พอจับได้เพียงเท่านี้ก็พอได้เงื่อนจิตเพียงขั้นสมาธิที่สงบตัวลงไปนี้ก็พอได้เงื่อนได้เหตุได้ผลบ้างนี่ต่อไปก็จะมีแก่ใจที่จะพยายามระงับดับเรื่องและถอดถอนเรื่องออกจากภายในจิตใจของตนเพราะมันเกิดขึ้นจากที่นี่นี่มันมีอะไรที่พาให้เกิดมีอะไรบันดลบันดาลมีอะไรบังคับบัญชาหนุนให้มันเกิดเรื่องต่างๆมันถึงเกิดเนี่ยค้นไปนี่จนกระทั่งมันขาดไปโดยลำดับลำดับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับจิตใจก็ขาดจากกันนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพียงสัมผัสสัมพันธ์แต่มันขาดจากกันขาดจากกันเพราะปัญญาได้รอบตัวแล้วนี่มันก็รู้นี่นี่แล้วจะรู้ตัวจิตตัวนี้จิตดวงนี้ดวงที่ว่านักท้าทายความเกิดแก่เจ็บตายท้าทายในสามแดนโลกธาตุนี่คือจิตดวงนี้แต่ละลายหลายนี่เนี่ยเป็นตัวการที่สุดมันไปได้หมดอย่าว่าภพนั้นไปไม่ได้ภพนี้ไปไม่ได้มันไปได้ทั้งนั้นจิตดวงนี้ที่มันครองตัวอยู่เวลานี้กับตัวเราตัวท่านเนี่ยจะเป็นดวงไหนแล้วเอาตรงนี้เพราะเราจะแก้จิตดวงนี้นี่เราต้องเหมาเอาตรงนี้เพราะเรื่องจิตดวงอื่นเราไม่ได้ไปรับผิดชอบเขานี่จิตของเรานี่เราเป็นผู้รับผิดชอบพบไหนมันจะไปไม่ได้จิตดวงนี้นะมันสร้างได้มันต้องไปได้มันสร้างอะไรที่จะให้เกิดในภพใดชั่วหรือดีมันสร้างเองนะมันสร้างภายในตัวของมันแล้ววิบากมันเป็นผลก็หนุนกันไปให้ไปเกิดนะทำไมมันจะเกิดไม่ได้ที่เวลาเราพิจารณาเข้าไปมันแก้เข้ามาจริงๆมันก็เห็นชัดๆด้วยภาคปฏิบัติเราอย่าคาดอย่าหมายทำบุญเจ้าไม่ใช่ทำคาดคะเนเป็นธรรมของจริงล้วนๆ 100% ถ้ามี 1,000% ก็ 1,000% เต็มที่ไม่มีบิดไม่มีบิดไม่มีปลอมมันมี 10,000% เข้าไปก็10,000ทั้ง10,000เลยจ้ะธรรมบุญญาที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นของจริงล้วนๆ 10,000% เอามาปฏิบัติซะตั้งแต่กิเลสมันปลอมได้เท่าไหร่ร้อย 10,000% เรายังเชื่อมันสักขนาดนั้นทำไมทำเป็นของจริง 100% จะเชื่อไม่ได้สัก 2% มีเหรอเอาที่เอามาปฏิบัติสินักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียงบวกลบคูณหารกันระหว่างดีกับชั่วระหว่างจริงกับปลอมไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะอย่าว่าไม่บอกนะเอามาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วมันก็จะต้องปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้เป็นตัวเหตุเป็นคลังแห่งเหตุทั้งหลายเป็นคลังทั้งกิเลสตัณหาสภาวะทุกประเภทด้วยจะเป็นคลังทั้งธรรมะตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะสูงสุดวิมุตตินิพพานจะไม่เจอที่ตรงไหนจะเจอที่ใจนี่คลังของธรรมจะอยู่ที่นี่ขอให้ภาคปฏิบัติดำเนินไปตามที่กล่าวนี้เถิดจะไม่ไปไหนเลยและเรื่องทั้งปวงนี่เราจะทราบ
ไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่พบไหนๆก็ตามแต่มันประกาศกังวานอยู่ภายในจิตใจอย่างนี้นะมันจะทราบในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอันนี้เป็นหลักปัจจุบันจะกระจายไปทั่วหมดอดีตอนาคตไม่มีอะไรลี้ลับได้ลงในจิตในปัจจุบันนี้มันได้กระจ่างไปแล้วเท่านั้นนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าความขาดการที่จะมันจะขาดเป็นมรรคเป็นตอนระหว่างตาหูจมูกเล่นกายกับรูปเสียงกินรสกลิ่นสัมผัสก็เพราะมันขาดที่ใจอันนี้เป็นทางเดินทางประสานต่างหากไม่ใช่เป็นตัวกิเลสรูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นทางเดินประสานหากันเท่านั้นตัวใจต่างหากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นตัวภพตัวชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรจึงนำเรื่องอันนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกันมาประสับประสานมาพินิจพิจารณามาแยกมาแยกกันจนกระทั่งเห็นชัดเจนทั้งรูปก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตาของเราก็เป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนั้นหูเราเป็นอย่างนี้มาเทียบกันเหตุผลกันมันก็สักแต่ว่าเครื่องมือหรือว่าทางเดินของกิเลสเท่านั้นกิเลสมันเดินทางสายนี้เดินไปทางตาไปสู่รูปหูสู่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไปอย่างที่ว่ามาเนี่ยนี่เวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปมันรู้ชัดตามเป็นจริงมันก็ปล่อยแล้วสิมันไม่ปล่อยให้รูปมันเป็นอะไรก็สักว่ารูปแน่เสียงก็สักว่าเสียงก็ได้ชัดเจนมาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ชัดของมันนี่มันก็ขาดเนี่ยเพราะใจขาดใจเข้าใจใจรู้เรื่องใจก็ขาดจากสิ่งนั้นเพียงตัวนี้รู้แล้วนี่ที่มันจะไปติดไปต่อกับเรื่องอะไรๆกว้างแคบขนาดไหนมันทราบชัดเจนแล้วตามภูมิของจิตในขั้นนี้ก็ทราบแล้วว่าจิตนี้มันขาดว่าขาดตอนในเรื่องภพใดภูมิใดภพหยาบขนาดไหนมันผ่านเข้ามามันรู้นะกระทั่งถึงพบละเอียดอย่างที่ท่านสอนไว้พวกอนาคามีนี่คือพบละเอียดและพบนี้เป็นพบอัตโนมัติเป็นพบภูมิที่จะก้าวไปโดยลำพังตนเองจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกถ้าเป็นผลไม้ก็มันแก่เต็มที่แล้วเรียกว่ามันห่ามไปแล้วนี่ถึงขั้นห่ามแล้วมีแต่จะสุกไปท่าเดียวจะสอยลงมาไม่สอยลงมาก็ตามจะสุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เอามาบ่มไม่บ่มก็เป็นก็สุกอย่างเดียวถ่ายเดียวเท่านั้นนี่แหละจิตถึงขั้นนี้แล้วยิ่งรู้ยิ่งชัดว่าไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องมีความรู้ของตัวเองเท่านั้นและติดก็ติดอยู่นี้เท่านั้นถึงติดก็ตามติดอันนี้ไม่พ้นที่จะผ่านไปได้ต้องเป็นไปได้โดยหลักอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงไม่ลงมาเกิดนี่ครับมันเห็นในหัวใจเจ้าของสิท่านสอนว่านั่นสอนอะไรสอนพวกเรานี่นะปฏิบัติให้เห็นภายในจิตใจต้องเห็นต้องรู้อย่างนั้นไม่สงสัยเอาสิธรรมะเป็นของจริงสันติโกสันติโกสอนใครสอนพวกเราสอนผู้ปฏิบัติพระเจ้าเมริตโววินยูหิใครจะรู้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติไม่รู้จะเป็นใครตาสีตาสาก็ไม่สนใจกับอัตกับธรรมเขาจะเอามารู้ได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมต่างหากจะเป็นผู้รู้เห็นถ้ามันเห็นใช่ธรรมมูลเจ้าของจริงมันมีการสถานที่เมื่อไหร่อากาลิโกฟังที่อาการิโกอาการิโกสวดอยู่ทุกวันทำปฏิบัติมันเห็นนี่มันรู้นี่นะตัวนักท้าทายเกิดใจตายขึ้นใจดวงนี้เวลาตัดเข้าไปโดยลำดับลำดาแล้วมันก็สั้นเข้ามาสั้นกระป๋าจนกระทั่งถึงเหลือแต่ตัวอันเดียวตัวเชื้อแล้วก็ขนาบลงไปตรงนั้นอีกด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยที่เกรียงไกรขาดสะบั้นมันเห็นประจักษ์เลยไม่ต้องไปรอพบใดแหละมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจขณะวิมุตติหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ถูกจำถูกจองนี่ไม่ใช่อะไรถูกจำจองตาหูจมูกลิ้นกายมันถูกจำจองที่ไหนใจต่างหากถูกจำจองเมื่อแก้ถึงแก้ที่ใจแก้เข้าไปแก้ไปเมื่อมันหมดที่ใจแล้วจะไปหาที่ไหนอีกพระพุทธเจ้ามีร้อยองค์ก็สาธุไม่ทูลถามท่านทูลถามทำไมสันติโกประกาศกลางวันอยู่เป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นนับแต่พระเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกสุดท้ายเหมือนกันหมดคำว่าสันติโกไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครแหละอันนั้นติเสยโยปาปิโยมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจเจ้าของเลยทำของจริงเป็นอย่างนี้ใครรู้เขาจริงทั้งนั้นชดสดร้อนร้อนไม่ได้ล้าไม่ได้ครึล้าแต่ไหนล้าสมัยนอกจากกิเลสมันหลอกตกหัวเราเล่นเหมือนเราตกหัวสุนัขเราโง่จะตายไปให้กิเลสมันตกหัวเล่นธรรมะไม่เอามาไต่ตกหัวกิเลสบ้างได้เรื่องอะไรปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงรู้ธรรมรู้ยังไงได้ยินแต่ตำหนักตำราว่าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนั้นอย่างนั้น
ท่านบรรลุโสดาบรรลุสกิทาบรรลุอนาคามรรลุอรหัตหลานท่านบรรลุอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหลายมีอยู่กับท่านแล้วเราเป็นทรงไว้ซึ่งความสุดเอื้อมหมดหวังอย่างนั้นเหรอ ธรรมะนี่เป็นธรรมะของสัตว์ทั่วๆไปพระองค์ประทานไว้หมดนี่เรายิ่งเป็นมนุษย์ที่เบอร์หนึ่งด้วยที่พร้อมที่จะได้รู้ได้เห็นพร้อมทั้งโดยการปฏิบัติที่จะให้รู้เห็นธรรมทั้งหลายมีใครมนุษย์เท่านั้นเป็นเบอร์หนึ่งนี่ถ้าเราไม่ได้ได้แล้วใครจะได้เราจะไปทิ้งความหวังให้กับผู้ใดแล้วความสมหวังเราจะมากอบโกยคนเดียวของเรามันโง่ขนาดไหนเอาที่นักปฏิบัติมีวินิจฉัยกับของแล้วนะการพูดนี่พูดเพื่อให้อุบายเข้าไปวินิจฉัยเจ้าของไต่สวนเจ้าของถามเจ้าของซักเจ้าของมันโง่อะไรนักหนาให้มันฉลาดบ้างสิธรรมะเครื่องฉลาดที่จะแก้กิเลสตัวมันฉลาดแต่สอนทำเราให้โง่มันมีอยู่ด้วยกันแก้ลงไปสิเมื่อถึงขั้นทำฉลาดแล้วฉลาดไม่ต้องสงสัยอาถานไม่มีคำว่าสะทกสะท้าน ลงทำแล้วก่อนใจตรงนี้เวลานี้มันอะไรมีแต่กิเลสสร้างตัวของมันทั้งนั้นนี่ก็เคยพูดแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นของสดๆร้อนๆมันเคลื่อนที่ไหนล่าสมัยที่ไหนทำของจริงเป็นอย่างนี้จริงๆนี่เวลานี้กิเลสมันสร้างตัวของมันอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งหลายเนี่ยธรรมชาตินี่มันจึงเป็นตัวท้าทายเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไม่หยุดไม่ถอยแล้วไม่มีการสถานที่เวลาด้วยนะวัดไม่ได้ว่าสั้นมายาวเฮ้ยเราก็สร้างธรรมขึ้นสิแทรกเข้าไปมันเกิดในจิตดวงเดียวกันนะกิเลสเกิดในจิตได้ธรรมะเกิดในจิตได้กิเลสสังหารธรรมได้ธรรมสังหารกิเลสได้ภายในจิตดวงเดียวกันเวลานี้เราจะเอาธรรมสังหารกิเลสมันได้สิเมื่อเวลาธรรมมีกำลังสร้างตัวขึ้นภายในจิตนี้แล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวในขณะที่ทำสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวไปในขณะเดียวกันจนกระทั่งกิเลสไม่หมดไปหมดไปแล้วหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือแล้วถามมาทำไมถามมานิพพานถามมาอะไรท่านว่านิพพานคืออะไรเหมือนอย่างว่าอิ่มมันถามมาที่ไหนกินลงไปให้มันรู้สิเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานใครจะบอกใครได้เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้รสเปรี้ยวหวานเค็มมันอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่ในลิ้นพูดง่ายๆมันอยู่ในลิ้นในปากของเราความอิ่มน้ำพลังอยู่ในตัวของเรานี่หมดเค็มก็รู้หวานก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มสุดขีดมันก็รู้ถามกันหาอะไรไม่มีใครถามกันนี่ก็เคยพูดแล้วเรื่องสันติโกก็แบบเดียวกันนั่นไม่ผิดอะไรกับการรับทานนี่เลยนี่สดๆร้อนๆอย่างนี้จะไปคืบไปที่ไหนล่าสมัยไหนถ้าไม่ให้กิเลสมันหลอกเส้นเปล่าๆนั่นทางไปสิมันได้เห็นทีนี้จิตเมื่อเวลามันถึงขั้นเต็มที่ของมันแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในนั้นขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีเหลือแล้วมันจะเกิดที่ไหนเอาใส่ไปสิไม่ว่าตายกลางค่ำกลางคืนตายเวลาไหนตายเหยียบบทใดตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรมันเป็นเรื่องภาพธาตุเรื่องขันธ์สลายตัวไปทำไมธรรมชาตินั่นมันตายตัวแล้วท่านเรียกว่าอกุปะอกุปะแปลว่าอะไรหาความกำเริบไม่ได้นั่นพระโสดาก็ไม่กำเริบที่จะลงมาเป็นปุถุชนทัศกิทาก็ไม่กำเริบที่จะสลายตัวลงมาหรือว่าเสื่อมลงมาเป็นพระโสดาพระอนาคาก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิทาพระอรหันต์ไม่เสื่อมเป็นพระอนาคาและไม่เสื่อมมาเป็นปุถุชนนั่นอย่างนี้ว่าอกุปธรรมอกุปธรรมกุปธรรมอกุปธรรมทำไม่กำเริบไม่กำเริบโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่ว่าไม่กำเริบโดยประการทั้งปวงนั่นถ้ามันเห็นในหัวใจเจ้าของสิแล้วมันก็หาสงสัยเองจะไปสงสัยใครถ้าลองเจ้าของประกาศกลางวันขึ้นในหัวใจเจ้าของแล้วจะไปสงสัยผู้ไหนผู้ใดที่ไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าว่างั้นเลยถ้าอรหันต์บ้ามันเป็นได้เช่นหลวงเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดสำเร็จแล้ววันวันหลังมาเป่าปี๊ดอยู่มันไม่สำเร็จมันบ้าสองชั้นทำแบบนั้นมันเป็นได้ถ้าเป็นแบบศาสดาองค์เอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ตามหลักของสัจธรรมแล้วเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทำของจริงมีตั้งแต่ชื่อมีแต่เสียงของธรรมอยู่เต็มอยู่คัมภีร์บาลานเต็มอยู่กับความจดความจำมันไม่ได้เต็มอยู่ในความจริงมีแต่ความจดความจำเอามาโอ้มาอวดกันเฉยแล้วกิเลสยิ่งมีกำลังมากยิ่งสนุกเหยียบหัวคนที่สำคัญตนว่ารู้ว่าฉลาดเพราะการศึกษาเราเรียนมามากเราหารู้ไม่ว่ากิเลสมันขึ้นเหยียบสนุกรีดกินหัวใจเราจนแหลกทั้งที่เราว่าเรามีความรู้มากนั่นแหละนี่คือความจำมันเป็นอย่างนี้
จำไม่เฉยจำไม่เพื่อปฏิบัติถ้าจำเพื่อปฏิบัติเอานั่นละกิเลสเริ่มร้อนแบบนี้นะร้อนแม่ร้อนลูกมันไปแล้วแหละเดี๋ยวก็บ้านแตกแหลกขาดถ้าลงปฏิบัติได้จับเข้าไปแล้วมันเป็นความจริงจะรู้ของจริงไปโดยลำดับมาจนกระทั่งกิเลสพังเพราะปฏิบัติพูดอย่างนี้เราก็ยังทำให้ระลึกยับไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมยังไม่ลืมอะไรที่คิดกับท่านผมไม่ลืมตอนนั้นเรากำลังจุนมุนวุ่นวายท่านก็เป็นธาตุสำคัญเรื่องก็เพียบเราทางด้านจิตใจก็เพียบมันเพียบไปคนละด้านท่านก็เพียบทางด้านธาตุขันจิตท่านไม่ได้พูดละหนึ่งไม้อะไรแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องตัวกิเลสมันก็ไปแทรกจนได้ผมถึงได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเวลาดื้อดึกท่านมีลักษณะเหมือนควรเหมือนครางอีนิดนิดนะไม่ได้มากนะก็เราก็อยู่นั่นนะมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนครางเบาๆนะมันก็แยบขึ้นมาแต่แยบเราระวังเวลาท่านเป็นอย่างนี้นั้นท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาเท่านั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนอันหนึ่งมันตีปั๊บเลยไม่ให้กำเริบยิ่งกว่านี้ไปพูดง่ายๆว่าเพราะมันระวังเพียงมันแยบออกไปเท่านั้นนะเวลาท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะรู้สึกท่านจะมีเผลอบ้างไหมนะเท่านั้นนะเราก็ยึดทันทีเลยจำไว้ด้วยไม่ลืมนะมันเป็นของธรรมชาติของมันเองยังไม่ต้องเรื่องมันผ่านไปท่านกับปรินิพพานไปแล้วเรื่องของเราถึงมันมาเป็นทีหลังเรื่องราวของเรามาเป็นทีหลังแล้วกราบขอขมาโทษท่านเลยอันนี้เราแน่ใจ 100% ว่าเราหลุดไปเลยไม่มีอะไรเหลือเว้นแต่ว่าเรากลัวเราเป็นหมาเท่านั้นนั่นถึงวันตายก็ไม่หมดเพราะเราก็รู้อยู่ในใจของเราว่ากลัวเป็นหมาพวกนี้มาเพื่อปฏิบัติเพื่อหมาเลยหรือเพื่อพระหรือเพื่อหมามาเพื่อปฏิบัติเพื่อพระมันขึงขังภายในใจนะเข้าใจว่าตัวบริสุทธิ์เข้าใจว่าตัวจริงจังแต่มันกิเลสเข้าแฝงในนั้นเราไม่รู้เลยอันนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเราแน่ในหัวใจเราแต่ที่เราไปคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องท่านเนาะท่านมีลักษณะเยอะนะท่านมีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบางไม่นานนี่หมดเราแน่ใจเพราะเราระมัดระวังมากพอมันแยบทั้งเราก็รีบเหมือนกับว่าตบพันลงทันทีเลยแล้วก็ไม่ลืมขณะจิตที่มันคิดถึงท่านอย่างเวลาเรื่องของเรามันผ่านไปทีหลังเนาะมันถึงมากลับยอมในทันทีโอ้โหว่ามันทำไมถึงคิดผิดออกมากมายคิดคาดพ่อแม่ครูอาจารย์อ๋อคนมีกิเลสไปคาดคนสิ้นกิเลสมันคาดกันได้อย่างนี้เที่ยวหรือทำไมกิเลสพายคาดนั่นมันยอมเขาพ่อประกาศอธิษฐานท่านประกาศขอกรรมโทษอธิษฐานท่านอันนี้ปรากฏว่ามันโล่งไปเลยทันทีไม่ปรากฏว่ามีอะไรตกค้างแต่คำว่ากลัวว่าหมานั่งจนกระทั่งมันตายเรายอมรับอันนี้จิตของท่านขึ้นแล้วใจท่านมาเป็นอะไรอีกถ้าลงจิตบริสุทธิ์จิตเป็นถึงขนาดอรหัตภูมิบริสุทธิ์เต็มที่แล้วยังจะกลับมาเป็นปุถุชนอีกศาสนามีความหมายอะไรวะนั่นธรรมะพุทธเจ้าที่มาสวดคาโตหมายความว่ายังไงนั่นสิสวดคาโตว่าตาธรรมแต่ไม่ชอบแล้วมันชอบอะไรว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกลับเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมากลับเป็นอย่างนี้อีกมันแต่ไม่ชอบกันถ้าไม่กิเลสมันสอบมันหลอกเท่านั้นเองเออธรรมของจริงเป็นอย่างนั้นนี่แหละกิเลสมันสวมรอยมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเราจำไม่ลืมเลยมันสวมรอยตั้งแต่บัดนั้นผมไม่ลืมจนกระทั่งวันนี้นะนี่มันสวมรอยตั้งที่มันอาศัยเจตนาว่าดีนั่นแหละว่าเจตนาดีนั่นแหละมันสวมรอยเราเห็นจิตของท่านเราก็เชื่อท่านมาตั้งแต่ไปฟังเหตุฟังผลท่านที่แรกแน่ใจว่า 100% ขนาดนั้นนะแต่ทำไมจึงไปเย็บนั่นจะมีเวลาเผลอบ้างไหมนะเหมือนกับท่านจะเป็นผู้แบกสติแบกปัญญาไว้อย่างนี้ประคองอรหันต์ไว้อย่างนี้เป็นลักษณะนั่นเป็นลักษณะนั้นเหมือนว่าท่านเอามหาสติมหาปัญญานี่ประคองไว้แบกหามจิตดวงบริสุทธิ์ไว้งั้นกลัวจิตดวงบริสุทธิ์นี้จะพลาดไปจากมหาสติมหาปัญญาแล้วจะจมมันเป็นมันอย่างนั้นมันจึงต้องถามท่านจึงต้องสงสัยว่าเมื่อจิตท่านมีลักษณะอาการท่านมีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบ้างไหมนะมันจึงเป็นอย่างนั้น
ส่วนที่ว่าพูดว่าเพราะทำไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็สงสัยบ้างเป็นธรรมดาก็ยกไปแต่เมื่อยกถึงเรื่องว่ากุปธรรมอกุปธรรมเขาแล้วสิมันค้านกันมันลบล้างกันอันนี้จะอย่างเต็มที่เลยว่าที่ไม่เคยรู้ก็เห็นเนี่ยเป็นธรรมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็สงสัยบ้างแหละแล้วกุปธรรมอกุปธรรมใครตัดไว้นั่นนี่ก็ศาสดาองค์เอกที่พูดตัดไว้สวัสดิ์โตกตาธรรมโมใครพูดตัดไว้ศาสดาเองเรารู้ตามความจริงนั้นแล้วมันจะไปไหนน่ะถ้ามันไม่ลงตรงนั้นมันจะลงตรงไหนนี่มันก็หมดปัญหาพอรู้กับปัญหานั้นมันก็หมดปัญหาด้วยกันนั่นแหละแล้วเอาปัญหามาจากไหนเพราะทำนั้นไม่ใช่ทำปัญหาเรื่องของปัญหาคือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าแทรกเข้าแทรกถ้าหมดกิเลสไปแล้วมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรมีพากันจริงเอาจริงเอาจังนะอย่ามาทำเล่นๆนะผมไม่ใช่นั่นนะมันหนักอยู่นะไม่ได้ทำอะไรกับหมู่กับเพื่อนอ่ะมันหนักหนักมันหนักแบกในด้วยความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรกันอยู่นี่แล้วก็ธาตุขันก็อย่างที่หมู่เพื่อนเห็นนี่แหละผมแบกไว้ผมพูดกงๆผมไม่ใช่ผมอวดนะผมแบกไว้เพื่อหมู่เพื่อคณะเท่านั้นนะแบกธาตุแบกขันนี่ถ้าลำพังผมไปแล้วนี่อยู่ไปทำมาให้ไอ้แบกขันห้ากองธาตุดินสี่ดินน้ำลมไฟแบกไปทำไมจะหวังเอาอะไรจากมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่หวังด้วยนะยังมีชีวิตอยู่นี่เราก็ไม่หวังเราหวังอะไรกับมันนี่เราไม่เคยหวังนอกจากมีความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนประชาชนญาติโยมที่สัตว์เกิดสัตว์เพศตามาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตู้เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี้เท่านั้นผมไม่มีอะไรที่จะหวังสำหรับเจ้าของหญิงก็ไม่หวังหาอะไรหวังอะไรมันจะเอาอะไรกับมันดินก็ทราบแล้วว่าดินเนี่ยรับตื่นลืมตามันก็ดินเนี่ยน้ำลมไฟรับตื่นลืมตามันก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยจะไปพลิกไปให้มันเป็นอะไรไปอีกแล้วจะแบกมันหาอะไรอีกถ้ามารู้แล้วแบกหาอะไรวิเศษวิโสอะไรกับดินน้ำลมไฟนี่เท่านั้นขอให้ใจมันวิเศษวิโสเถอะมันจะทราบเองเรื่องเหล่านี้น่ะถ้ามันจริงที่นักปฏิบัติอย่ามาเราหล่อแหละนะเหมือนกับทำเป็นของเล่นกิเลสเป็นของจริงไปอย่างนั้นเวลาเนี่ยมันพลิกกันไปอย่างนั้นนะทำการเป็นของเล่นแหมทับกิเลสเป็นของจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันจริงจังทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของทำเลวไหลแล้วเราแหละเนี่ยจะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะว่าบ้าที่เด็ดเป็นของจริงทำเป็นของเลี้ยไหลยังไงเป็นลำของปลอมยังไงมันต้องเป็นหนึ่งว่าดิภายในหัวใจเรานั้นปากพูดออกมาว่าทำเป็นของจริงที่เด็ดเป็นของปลอมว่าไปงั้นแหละหยีเล็ดพายว่าถ้าทำพายว่ามันจริงตึงเลยเถอะขอให้ทำถึงใจเถอะพูดไม่พูดมันก็ถึงใจตลอดเวลาหิมมากนะพระน่ะควรจะขยับขยายว่าขยับขยายนั่นแน่นจนจะหาที่อยู่ไม่ได้แล้วทำไงแล้วท่านสุทินไปออกพรรษาพรรษาที่แล้วจำพรรษาที่นี่ใช่ไหมแล้วออกพรรษาแล้วไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยฮะโกโสไปไหนไปทางไหนบ้างว่าสิฮะอำเภอฝางไม่ได้ไปเที่ยวรอแหละรู้เรียกเรียกเหรอถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราอย่ามาอยู่นี่นี่นะเสียเวลาสอนแทบล้มแทบตายไปเที่ยวเลี้ยวหลายๆโรเลโรคเลขไปงั้นมันไม่คุ้มค่าที่สอนหมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายผมสอนด้วยความจริงใจจริงผมไม่ได้สอนเล่นๆนะทุกอย่างสอนหมู่เพื่อนดุก็ดีดุก็จริงทั้งนั้นจะดุก็ตามจะดีก็ตามจะอะไรก็ตามจริงทั้งหมดเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ดีได้ดีด้วยความดุก็เพื่อนั่นเพื่อความด้วยความดีนั่นก็เพราะเป็นของจริงด้วยกันแล้วสอนด้วยเจตนาโดยท่านจะเด็ดจะเดี่ยวจะดุด่าว่ากล่าวขนาดไหนเป็นไปตามความจริงเรื่องนั้นด้วยเจตนาด้วยหมู่เพื่อนได้รับความดีความดีจากการแนะนำสอนทั้งดุด่าว่ากล่าวทั้งดีทั้งดีนั่นแหละไม่ได้ทำสักแต่ว่าทำนะเอาแค่นั้นรู้สึกเหนื่อยนี่ถ้าพูดมันต้องเป็นมันเอ๊ะมันจะว่าไงมันเป็นแล้วมันก็มากระเทือนนี่แหละใครไม่ทราบว่าใครมาจากไหนจากไหนบ้างหน้าใหม่ๆยังมีเยอะเนี่ยมองไปเราก็ไม่ทราบว่าชื่อว่าไงตอนไงเพราะเราก็ไม่ได้ถามเราเพียงประคองธาตุขันธ์ของเรานี่มันก็พอตัวอยู่แล้วเวลานี้นี่ก็มาประคบยายุ่งอยู่ตลอด2 3วันเนี่ยมันไม่ได้อยู่สะดวกสบายไงมันเป็นของมันเป็นนั่นน่ะในธาตุในขันธ์เนี่ยยากินอันนี้กันนะวัดดี
ตัวหัวใจรู้สึกว่าเบาไปมากทีเดียวถ้าไม่ใช่ยากินที่เอามาฉันคราวนี้ผมไปนานแล้วนะเพราะไอ้ที่มันหอบมันบอกชัดเจนเลยจนเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยถ้าเป็นอย่างนี้พื้นเป็นอย่างนี้จะไม่เลย7 วันนวดขนาดนั้นเพราะมันรู้มันขนาดที่ว่าเรานอนไม่ได้ถ้านอนมันจะไปกลางคืนนั่นมันรู้จะใช่ขนาดนั้นกลางวันก็ไม่กล้านอนเพราะเวลามันหอบผ้าแบบนั้นตายง่ายที่สุดรวดเร็วที่สุดด้วยมันบวกกันกับโรคหัวใจมันหอบอะไรเจ้าคนเราก็ไม่เคยเป็นเวลาเป็นมันเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปหอบไปจนกระทั่งลมหายใจหายเงียบเลยนะถ้าธรรมดาคนนี่ที่ว่าคนตายนะเรามาทราบไปตรงนี้นะคือว่าคนอยู่ๆแล้วตายไปเลยหัวใจวายกระวานมันคงเป็นลักษณะที่เราเป็นนี้

ไม่มีมานี่แล้วมันเป็นผีก็ไปกว่านั้นระหว่างไงนั่นมันเป็นแต่ละครั้งมันก็เรียกว่ามันเหมือนว่ามันสลบไปถ้าเป็นแบบโลกก็เรียกว่าสลบไปแต่แบบของเราไม่ได้เรียกว่าสลบเพราะเราไม่เผลอไปตัวไปนี้นะเราดูเราอยู่ชัดๆเมื่อมันหมดยิงลมหายใจแต่ความรู้มันอยู่ในนี้มันยังไม่ได้ออกจากร่างนี้นะมันรู้มันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติเนี่ยแล้วมันก็ประคองกันได้แล้วก็ลมหายใจกลับใหม่ทีนี้มันจะประคองไปได้ขนาดไหนนั่นสิเมื่อมันเหลือบาปพอแรงแล้วมันก็ต้องทิ้งกันได้ละมันต้องปล่อยไม่งั้นพระพุทธเจ้านิพพานได้ยังไงสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านนิพพานได้ยังไงก็เพราะว่าเมื่อสุดกำลังแล้วก็ต้องปล่อยนี่เราก็ได้คิดแล้วโอ้มันคิดจนมันเป็นความดำริเป็นความคิดออกมาด้วยความเราเข้าใจว่าเราแน่ใจนะว่าโอ้นี่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่นานไม่เลย7วันนั้นนะนะเพราะมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโลกชนิดนี้ไม่นานแน่ๆอย่างมากไม่เลย7วันมันชักแม่เข้าไปแล้วนะแต่พอดีได้ยาเข้ามานี่มันก็เลยระงับลงไปหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่วันได้ชั้นยาเข้ามาแล้วเงียบไปเลยอันที่ว่าหอบนี่นะหอบแต่ว่ามันยังไม่หายไปทีเดียวนะคือมันลดตัวมันลงเวลามันลักษณะมันจะหอบเหมือนจะก่อนนั่นนะพอชั้นยาลงไปแล้วยาเขาลงไปแล้วนั้นมันปรากฏขึ้นมาพอมันปรากฏขึ้นมาเหมือนจะหอบแต่มันไม่หอบเหมือนว่ามันขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วมันลงแต่ก่อนมันขึ้นอันนี้มันพุ่งไปเลยอันนี้มันขึ้นมาแค่นี้มันลงแล้วต่อไปมันก็พอปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ดิบหายไปเนี่ยค่อยเบาลงแบบนั้นแหละพอปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ถึงกับหอบอย่างที่ว่าที่แรกมันขึ้นมาถึงแค่นี้แต่ก่อนมันพุ่งนะพอชั้นยาแล้วมันเหมือนขึ้นมาแค่นี้แล้วมันหยุดหายไปแล้วต่อมาขึ้นมาแค่นี้หายไปลดลงไปพอรู้สึกก็หายไปจากนั้นมาก็หายเงียบไม่ปรากฏเลยเราถึงได้ยังมีชีวิตอยู่ถึงป่านนี้นะไม่งั้นไปแล้วคราวนี้รุนแรงขนาดนั้นนะที่ดูกลางวันผมไม่นอน2วัน3วันนั้นไม่แน่ใจนอนไม่ได้นอนก็ไปได้จริงกลางคืนยิ่งแล้วถ้าเราไม่แน่ใจแล้วฝืนนอนไม่ได้เวลามันเป็นขึ้นมาในระยะนั้นมันก็ไปเลยอะยังไปย้อนไปถึงอันนี้ก็ทำให้ประกาศอันนี้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะให้รู้เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ไม่ใช่เราตีเสมอท่านนะพอให้มันรู้เงื่อนของท่านนะที่ท่านดุด่าว่ากล่าวดุด่าเรานี่แหละดุเราเนี่ยตัวหนึ่งสัมพันธ์เพราะเราอยู่กับท่านในมุ้งตลอดนี่นี่ผู้ใหญ่กว่าเรามีนี่ให้ผมไปสักคนเดียวไปคนหนึ่งสามคืนท่านไม่นอนคืนที่สามนี่ไม่นอกจากไม่นอนแล้วท่านนั่งภาวนาเอาผมนั่งหน้าภาวนาไปทางสกลด้วยท่านใส่ปัญหาตรงขนาดนั้นมันก็โง่จะตายบรรดาฤาษีไม่ดีนี่ที่ความรู้ไม่เหมือนท่านมันไม่รู้อย่างถึงเรื่องท่านได้สินี่จะอันหนึ่งนะแล้วก็โง่จะตายถ้าสมมติความรู้เหมือนอย่างท่านแล้วจะไปสงสัยเรื่องท่านได้ยังไงสงสัยท่านไปไหนเนี่ยท่านไม่ยอมนอนก็คือถ้านอนตอนนั้นมันจะไปพูดง่ายๆเมื่อถึงขั้นนี้แล้วนอนไม่ได้ต้องบังคับกันเต็มที่ท่านนอนก็ไปเลยพอปลงใจพอได้มีรถเข้ามารับแล้วฉีดยานอนหลับให้ท่านท่านเหมือนกับว่าท่านก็ไปถึงที่หมายแล้วแน่ใจแล้วปลงใจให้เขาฉีดยาแล้วก็ไปเลยก็หลับถึง10นาทีเมื่อไหร่ฉีดยาแล้วหลับถึงวัตถุทวารเที่ยงวันพอดีพอถึง18:00 น.ท่านก็เริ่มตื่นเริ่มฟื้นออกมาจากหลับที่หลับด้วยยานั่นแหละหลับตั้งแต่ฉีดยาแล้วจนกระทั่งถึง18:00 น.ฉีดยาก็ตอนเช้าตอนประมาณ8:00 น.มั้ง8:00 น.กว่าเลยนี่หรือ9:00 น.เนี่ยเพราะตะวันหน้านั้นมันยังรุ่งแต่เช้านี่นะเดินพุทธิกาก็ไปคิดดูไปถึงสกลนครก็เที่ยงพอดีเถอะเพราะรถทางก็ไม่

เรื่อยท่านปล่อยท่านไปเรื่อยพอเที่ยงคืนท่านก็ตื่นพอตื่นก็เริ่มมีอาการแปลกๆนิดๆหน่อยๆให้เห็นนั่นนั่นท่านปล่อยแล้วนั่นนั่นท่านทอดอะไรแล้วอย่างนั้นก็ทำหน้าที่เรื่อยๆไปกะตีสองยี่สามนาทีก็หมดนั่นเห็นไหมคือท่านทอดธุระแล้วปล่อยเลยไปเลยท่านเมิดมาถึงที่แล้วทำในร่างมันทำให้ย้อนไปดูเรื่องของท่านเพราะเรื่องของเรามันเป็นแทบจะเอาไว้ไม่ไหวหนึ่งจะว่าไงยังไม่กล้านอนเวลามันเป็นทุกข์สดร้อนๆมันเข็มยังชัดๆอยู่เนี่ยมันจะไปชัดๆอยู่เนี่ยบังคับกันไว้จนขนาดไหนมันรู้อยู่ขนาดนี้แล้วทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์ล่ะนี่ใครจะว่าเป็นบ้าก็ว่าไปสิก็มันเป็นอย่างนี้ในหัวใจมันรู้กันอยู่อย่างนี้อ่ะใจไม่รู้ใครจะรู้ก็ใจมันรู้อยู่นี่ให้ว่าไงอีกมันรู้อย่างนี้ก็ให้ว่าก็ต้องว่าอย่างนี้สิถึงเวลาวาระที่มันจะเอาไว้ไม่ไหวมันมีนี่นะนั่นนี่ทำให้วิตกมันหนักเข้าหนักเข้าใครจะไปทานไม่ได้ล่ะก็ต้องปล่อยสิอย่างพุทธเจ้าต้องปรินิพพานน่ะนี่ก็เหมือนกันนี่นั่นก็ทำให้คิดถึงหมู่ถึงเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวของเราว่าเป็นยังไงหมู่เพื่อนเต็มมัดเต็มบาคิดไปหมดนั่นแหละผมอ่ะมันมีใครรู้เรื่องว่าเราเป็นยังไงต่อไงเพราะเราก็ไม่ได้แสดงนี่ไม่แสดงทุรนทุรายกวนกวายนั่นนี่มันเป็นอยู่กับท่านกับขันมันเป็นอยู่กับหัวใจเราหัวใจเราไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรนี่เราพูดถึงเรื่องท่านเรื่องขันต่างหากอาการนั้นมันเป็นยังไงก็รู้กันอยู่ในตัวของเราเองมันหนักมันเบาแค่ไหนมันรู้อยู่อย่างชัดๆแล้วก็คิดไปถึงหมู่ถึงเพื่อนองค์ที่จะรู้เรื่องของเรานั้นก็ดูจะมีน้อยมากทีเดียวในเวลานั้นว่าเรามีอาการหนักขนาดไหนดังที่กล่าวมานี่หมู่เพื่อนจะรู้ได้ขนาดนั้นไหมนั่นสิหมู่เพื่อนกันให้สนใจตัวเองนะให้เคารพตัวเองอย่ามาคอยเคารพครูบาอาจารย์รับหน้ารับหลังทำอยู่กับตัวอยู่ในหัวใจตัวเองดูตัวเองนั่นความเคลื่อนไหวอะไรๆอย่าด่วนตำหนิใครยิ่งกว่าการตำหนิตัวเองไว้ก่อนนี่กิเลสมันอยู่ในตัวเองนะมันอยู่กับเรามันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนที่จะคนอื่นจะออกมันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนให้ดูเรานะ

มันลุกไม่ขึ้นก็ไม่ลุกนี่วางนี่มันเป็นอย่างนั้นก็รู้เรื่องมันอยู่แล้วมันลุกไม่ขึ้นก็ทราบมันธรรมดาธรรมดานี่เวลานี้มันเป็นอย่างนั้นอาการการแสดงธรรมนี่แสดงการอย่างนี้เนี่ยถ้าจะทำมันหนึ่งก็สติปัญญาพิจารณามันเป็นอย่างนี้ก็รู้เนี่ยถ้าจะทำมันหนึ่งก็ทุกการทุกข์ใกล้จะป่วยไม่สะดวกสบายการนั้นมันก็เป็นการกระทำหนึ่งการกระทำอันนั้นมันรู้การกระทำอันนี้มันก็ดูด้วยกันนะมันขาดสติก็มาจริงจริงนั้นมันไม่ตื่นคือเรารักษาในเรื่องของโลกมันคือกันไม่บางนิดยุ่งใหญ่นะคนจะมายุ่งเราหนึ่งทีเราลำคาญมันเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องหนักมันมาช่วยกันให้ตายไม่ใช่มาช่วยกันให้หายจากโรคของใครผมนั่งเพื่อกันอย่างนั้นของโลกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นงานหลวงพ่อเป็นงานอาจารย์เป็นงานนี่จะควรทำงั้นใครมาแล้วก็เลยพูดด้วยนั่งด้วยพูดด้วยคนนั่งไหนนั่งคุยเนี่ยคนมาหาคนทำไงแล้วคนนั้นมาคนนี้มาคนนั้นคนนั้นนาทีคนนี้คนนี้นาทีบวกกันเท่ากันเท่าไหร่เราคนเดียวคือนั่งเนี่ยคือว่ามันก็ลืมเพื่อนแล้วระวังนั่งตาตอนนั่งพังเลยว่ามันสบายไม่อะไรผมจะไม่ทำงานมีงานแต่งงานของในปั้นเนี่ยแบบเราเองแบบธรรมดาแบบธรรมดาแบบปกติตามเรื่องของความจริงมันลุกไม่ขึ้นหรือลุกลุกขึ้นลุกได้ก็ลุกมันทำไม่ได้ก็ไม่ไปไม่กินไม่ได้ก็จะกินเวลากินได้ก็กินเนี่ยมันทำไม่ได้มันจะไปก็ไปเพราะมันทำไม่ได้มันต่อไปอีกไม่ได้แล้วรู้มันรู้มันอยู่นั่นเป็นปกติมันต้องไปศึกษามาจากไหนความจริงมันบอกตลอดเวลาความจริงกับความจริงมันรู้กันตลอดเวลาไม่ทราบอะไรจะสงสัยอะไรมันไม่มีสงสัยนี่มันก็เป็นปกติผลมันจะเป็นอะไรระยะนี้ก่อนมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมันเดินอยู่นั้นเราก็ต้องรู้ตามเรื่องปกติของมันปกติของความจริงมันระวังเรื่องความหนักมันวุ่นมันวายโลกมันไม่หาความพอดีไม่ได้นี่มันมีความสงบเมื่อไรมันวุ่นขึ้นอย่างนั้นมาฮาลานี่มาดูเจตนาบางดีเจความจริงแล้วมันก็คือวุ่นมันก็เพิ่มความไม่สะดวกสบายขึ้นมาโดยเฉพาะวันเมื่อวันคืนเมื่อวันไหนเราปัญญาธรรมะเราไปใช้ไปเลยไปกวดไม่ละเอียดรอที่โรงพยาบาลของกรมทหารนะได้สั่งเขาให้จัดห้องจัดอะไรๆไม่เรียบร้อยแล้วประมาณมารับทำตัวตรวจจะเช็คให้ละเอียดรอว่าโน่นไอ้เวลานี้มันปกติดีเส้นก็มันเรื่องอะไรทำปกติเคยเช็คมาหลายครั้งแล้วคือเกี่ยวกับโรงพยาบาลถ้ามันแสดงนั้นต้องได้แน่ๆครับขณะที่มันกำลังเป็นนั่นมันต้องได้ไม่สงสัยโรคอันนี้มันเวลามันปกติมันก็เหมือนไม่มีอะไรมันธรรมดาธรรมดาเวลามันจะเป็นก็ปุบปับมันขนาดที่มันปุบปับเนี่ยเอาป่วยอะไรได้ทั้งนั้นรู้เลยแต่เรายังรู้ความไม่สะดวกของการต้องการที่มันแสดงตัวมันเป็นยังไงขนาดมันคนจะล้มทั้งยืนมันไม่ตึงมากขนาดจะล้มมันจะล้มได้ไงอย่างนั้นมาถามไปถึงนี่นะรู้เลยว่าอะไรขาดข้องอย่างวันที่7ที่วานมันมาถามถึงทั้งเวลาปกติมันก็เหมือนคนนอนหลับมันไม่หลับที่เอาอะไรมาถามในเรื่องแบบมันนั่งหมอโรดพาไปถ่ายทะเลไม่ได้เรื่องอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วผมนี่เป็นอะไรก็หวังส่วนเอวนี่ใครก็รู้ส่วนกระดูกมันงอกออกไปชนกระดูกข้างบนมันจะทับเส้นนะเราเองไม่ใช่หมอเราไปดูเลยมีกระดูกงอกขึ้นไปชนกระดูกข้างบนกระดูกที่ข้างนะตอนนี้มันชนเขาบอกว่ามันมีเส้นนี่ตรงนี้เวลามันกระทบกันนิดหนึ่งตอนนั้นมันก็เคลื่อนย่อได้แต่ทุกอันนี้เราไม่เถียงมองดูในเส้นตัวนั้นในอิสราเอลทุกไปถามมันแล้วมันก็เห็นนะครับมันก็จะอยากให้ผ่านตัดเนี้ยตัดตรงนี้ออกหายเราถือก็เราไม่ถือตัดมันตัด
มันดุลองไปโรงพยาบาลดูไปผ่าตัดดูมันจะลุ่มเงินโรงพยาบาลยุ่งหมดเลยนะเรื่องนั้นมันเรื่องใหญ่กว่าเรื่องนี้ตื่นมาอยู่นี่ก็มายาคนใหม่สามยาอะไรก็จนลำคาญกินดุคนเจอยาไม้เด็กคนนั้นคนนั้นกินยาแล้วนะสนใจมันเรื่องนั้นมันเลยจะทำทุกขังมันเยอะกัดจังมีพันยาเยอะกัดจังทุกทางกายอย่างทุกทางใจอย่างทุกทางกายมันก็มีสมุทัยของมันแต่ไม่ใช่สมุทัยที่เป็นที่เหลือคือเป็นปัจจัยอันหนึ่งเป็นสาเหตุที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นเจ็บท้องถ่ายท้องอะไรเป็นต้นเหตุมันเราจะเรียกว่าสมุทัยมันก็ได้เช่นฉันอาหารเสลี่ยงมันก็เป็นสาเหตุที่จะให้ถ่ายท้องได้แต่นี่ไม่เป็นที่เหลือท่านจึงไม่เรียกว่าสมุทัยมันก็ไม่เรียกว่าธรรมชาติมันก็บอกอยู่แล้วสมุทัยทางกายสมุทัยทางจิตสมุทัยทางจิตก็คือนันทิราคะสาระตาตะตะกายนันทิเพื่อยึดที่ดังกามตัณหาภวตัณหานี่สมุทัยทางใจสมุทัยทางร่างกายก็คือคือนั่งผมโก่งจุดใบไม้เป็นสาเหตุถ้ามันขัดยอกนั่นก็เรียกสมุทัยสมุทัยประเภทนี้นอกจากจะเป็นที่เหลือคือมันเกิดขึ้นสมุทัยคือสาเหตุที่เกิดขึ้นที่หมอสาเหตุที่เกิดเนี่ยสาเหตุที่เกิดที่เหลือแสดงความทุกข์ขึ้นมาครับคือให้ขาดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เหมือนกันนิโรธคือความดับถ้าแก้ถูกมันเมื่อแก้ถูกมันก็ดับแก้คือมาทางให้ดับทางให้ทุกข์นั้นดับก็ต้องตัดไปก็ต้องแก้กันทำพูดอะไรเป็นที่เหลือท่านพูดมาท่านชาติปิยุขาชราปิยุขานนี่จะเกิดมาจากไหนเนี่ยชาติคือเป็นความทุกข์ชราก็คือความทุกข์ตายก็คือความทุกข์ก็ความก็ตายหลังอันนี้เป็นต้นนั่นมาจากที่ไหนทั้งนั้นท่านที่เจอปัญจปาระหนักท่านที่เจอปัญจปาระหนักท่านถ่ายดูข้าสรุปแล้วขันธ์ห้าเป็นทุกข์ท่านแสดงทั้งเรื่องทุกข์และอริยสัจธรรมจักรวัฏนี่แสดงขึ้นมาทันที่ทางโคตรนักก็คือไม่ได้อยู่อริยสัจจังอยู่ตัวข้าอยู่แล้วกันห้าอย่างเชื่อที่ยาแล้วมันอยู่ขาดข้างเวลาท่านอยู่ตัวข้าข้างข้างอยู่ตัวข้าอยู่แล้วกันห้าอย่างเชื่อที่ยาแล้วมันอยู่อันนี้เป็นทุกข์แล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นภาษาโดยดังข้อความที่คือลุกขับมือเดียวที่สุดจังยาลังกันห้าปุโนคืออิการมันที่ลังก้าทางก็การก็ตัดกระจายนันมีเพื่อหลุดที่ดังคำของเราวิปัสสนาเนี่ยหมอนี่เป็นสมุทัยยังข้อความที่คือลุกขับมือเดียวที่สุดจังดูแต่ข้าเยอะถึงข้าอยากเชื่อตีราดานี่เราถูกจากโกปนิสิ

0: อายุแสดงออกมากก็ลงมาทำงานที่สมาคมประกอบเราที่แสดงเหล่านี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายในจิตของเรานี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้เรียนธรรมจึงเรียนที่นี่ทุกข์ก็มีที่นี่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่ที่นี่ความเพลิดเพลินต่างๆเป็นคนที่เกิดอยู่ที่นี่นี่ว่าความดับทุกข์ก็ดับกันที่นี่ดับทุกข์ด้วยวิธีการใดนั้นวิธีการนั้นคือมรรคก็ดับด้วยวิธีการนั้นซึ่งก็อยู่ที่นี่นะนี่เรียนทำแท้ให้เรียนที่ตรงนี้ให้สังเกตพิจารณาตัวเองเราจะไปดูนอกเราทุกข์มาจากไหนจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเครื่องสัมผัสอันนี้ไปโดนอันนั้นเข้าก็จับเรื่องนั้นเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดความวุ่นวายเป็นสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นแล้วก็ผลทุกข์ขึ้นมาเวลาพิจารณาเรื่องเข้ามาเรื่องเข้ามาที่ตาเห็นเข้ามาโดยแบบนั้นก็ขาดไปขาดไปขาดไปผลดูท่ามันก็เหลือเหมือนกันความแล้วจะกัดสะพานเข้าไปดูยังไงเรียนที่นี่ให้ดูที่นี่อย่าดูที่อื่นแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าลืมว่าที่ทำงานแท้ๆคือที่นี่สถานที่นั้นเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการงานของเรางานของเราแท้คือพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่เจตสาโลมานะขาทางการกัดจูนี่คืองานแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานให้ทำให้งานนี้สำเร็จถ้างานนี้สำเร็จแล้วผลเป็นเครื่องตอบแทนของงานนี้ก็คือความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งปวงล้วนแล้วตั้งแต่เรียนจบอริยสัจซึ่งมีอยู่ในการจิตของตนทั้งนั้นจึงสามารถประกาศธรรมสอนโลกให้ได้ด้วยความกล้าหาญและสามารถยังผู้อื่นให้เข้าใจตามได้โดยไม่มีความสงสัยเลยเพราะธรรมเป็นของจิตผู้ทั้งเกิดที่ไหนก็ดูที่นั่นเกิดมาจากอะไรตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่าไปเห็นว่างานใดจะประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่างานที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้งานนี้แลงานที่ทำพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐได้เพราะงานเหล่านี้พระสงฆ์สาวกปกติดั้งเดิมมานั่งเดิมก็เป็นผู้ที่ทรงแบกกองทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสผุดขึ้นมาเช่นเดียวกันกับพวกเราท่านแต่ท่านเคยพิเศษเลิศโลกได้เพราะงานที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้มีมีเจตสารุมาลฐานตาตะโจเป็นต้นจึงเรียกว่างานชิ้นเอกผู้ใดเป็นผู้สนใจทำงานเหล่านี้เรียกว่าผู้ต้องการความเป็นเอกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งได้จึงเรียกว่าเอกคืออันเดียวเราคนเดียวไม่มีอะไรมาแข่งได้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีท่านองค์ใดจะแข่งใครเพราะมีสภาพเหมือนกันหมดก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาแข่งอะไรเพราะเหมือนกันหมดแล้วจะแข่งกันหาอะไรถ้ายังไม่แน่ใจก็ต้องแข่งกันเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะแข่งนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายนับที่เซอร์โยวปาติโยความยิ่งและหย่อนแห่งความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเลยนะฟังดูออกจากงานชิ้นเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นงานชิ้นจึงเป็นงานชิ้นเอกและทำได้ยากความยากนั้นเป็นเรื่องของงานอย่าจับถือว่าความพ้นทุกข์พ้นก็ได้ด้วยงานเหล่านี้มันจะพ้นทุกข์ด้วยงานที่จิตมันชอบมันวุ่นก่อความวุ่นวายให้ตนอยู่เวลานี้มีแต่สิ่งที่กิเลสชอบเราไม่ยอมหน้าเราไม่เลือกกิเลสเป็นจุดลากเราไปให้ชอบและเคลื่อนเคลื่อนตามมันไป เนื่องจากพระองค์นี้เป็นศาสตราจารย์ของโลกมานานใครจึงไม่เห็นว่าพระเดชที่เป็นข้าศึกต่อตนแม้จะเป็นข้าศึกตรงไรก็ตามในทุกตัวตัดก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเป็นข้าศึกจิตมันก็ไม่ชนะมันก็ไม่สะดุดเมื่อไม่สะดุดแล้วก็เป็นความลืมตัวตลอดไปท่านจึงเรียกว่าโมหะโมหะคือความหลงกับสิ่งเหล่านี้แหละหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าโมหะมันหลงตลอดเวลาเรียกว่าโมหะทางเข้าใจเมื่อได้ทำเข้าไปก็เหมือนกับได้เครื่องสองทางเครื่องพิสูจน์ทำก็มีสติปัญญาเป็นต้นเข้าไปสอดส่องดูสิ่งเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วเราก็จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยดังธรรมท่านสอนไว้เมื่อเห็นว่าเป็นภัยแล้วจิตใจก็สะดุดเมื่อสะดุดแล้วก็หาทางต่อสู้กันเช่นเราทำความเพียรเพื่อละกิเลสก็คือการต่อสู้กับกิเลสนั่นเองการต่อสู้กันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการกินมันต้องใช้กำลังวังชาเต็มความสามารถเหมือนกันเช่นเขาเล่นกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทไหนถ้าลงแข่งกันต่อสู้กันแล้วถึงจะเป็นคำว่าเล่นก็ตามบางทีถึงสลบตาได้ก็ยังมันหนักในขนาดนั้นมันลำบากไหมมันเป็นทุกข์ไหมเพราะการต่อสู้กันนั้นแต่การต่อสู้ประเภทเหล่านั้นไม่เห็นมีความพิเศษที่สุดอะไรโลกยังชอบโลกนั้นนิยมกันนี่แหละคือกิเลสมันให้นิยมหนาหาสาระไม่ได้เลยแต่มันให้นิยมยังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นต้องหาสาระไม่ได้มันต้องมองเห็นว่าหาสาระไม่ได้เพราะกิเลสมันเกาะแต่ความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกนี้กลับมาถือเป็นความลำบากการถือเป็นความลำบากประกอบความหลงที่เหลือจึงมาถือการประกอบธรรมเพื่อแก้ที่เหลือนั้นมาเป็นความลำบากนี่มันแทรกซ้อนกันอย่างนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็อ่อนแอได้คนเราเพราะความเชื่อในที่เหลือมันฝังใจความเชื่อในธรรมมีน้อยทีนี้เมื่อความเชื่อในธรรมมีมากขึ้นเพราะการสั่งสมการพยายามอยู่เสมอซึ่งเห็นผลไปเดิมดับมีมากแล้วก็จะเห็นภัยของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งแม้มีนิดหนึ่งก็เห็นความยากความลำบากเลยไม่ถือเป็นอะไรเลยเช่นเดียวกับเขาเล่นกีฬามีแต่ต้องการจะชนะท่าเดียวล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันกลิ้งตัวก็ได้เพราะกำลังของใจจะเอาชนะอันนี้กำลังของใจที่จะเอาชนะกิเลสมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเอาทุกข์ยากลำบากแค่ไหนไม่มีถอยหลังสุดท้ายก็ว่าขอให้รู้ขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องจะความทุกข์ความยากความลำบากแค่ไหนไม่เห็นมีความสำคัญอะไรเลยตายก็ตายถวายชีวิตไว้กับความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อชัยชนะนี้เท่านั้นขออย่างเดียวคือต้องการชัยชนะขอชัยชนะอย่างเดียวไม่ต้องกลับคืนมาให้ที่เหลือมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในภพชาติต่างๆดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้อีกเลยมีอำนาจของธรรมเมื่อเราสั่งสมเข้ามามากย่อมมีพลังเมื่อธรรมมีพลังมากเป็นไรที่เหลือย่อมอ่อนกำลังลงไปและยิ่งเห็นภัยของที่เหลือขึ้นโดยลำดับและเห็นคุณค่าของธรรมหาปริมาณไม่ได้จนขนาดชีวิตก็มอบได้เลยนี่คือการชำระความหลงในต่างที่เหลือความหลงที่เหลือโมหะหรือว่าความหลงก็หลงอะไรก็หลงอาการที่เหลือที่แสดงขึ้นกับตัวนั่นเองเห็นรูปก็หลงได้ยินเสียงก็หลงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์นี่ก็หลงไปตามมันทั้งนั้นความหลงมันแสดงตลอดเวลาเรายังไม่ทราบความหลงคืออะไรหรือแล้วความรู้ไม่รู้เท่าตามเรื่องที่มาสัมผัส ันเกิดขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สัมผัสกันครับสัมผัสกันถ้าสติปัญญามีจะต้องเป็นอย่างนั้นอันไหนที่จิตปัญญายังไม่พร้อมหรือยังไม่นั่นก็ทราบไหมแต่ตามกันพิจารณาแก้ไขกันหลายครั้งแล้วผมก็ขาดจากกันไปได้ด้วยอำนาจของความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรประเภทเหล่านี้แหละคือความเพียรเพื่อความเป็นผู้เลิศเพื่อความเป็นผู้หัวจิตทางพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วมีเจตสารมานะขาต่างๆตะโจเป็นต้นนี่คืองานชิ้นเอกของนักพรตเราจะพึงเรียนจะพึงทำให้สำเร็จเมื่อสำเร็จงานนี้แล้วเป็นเอกไม่มีอะไรแข่งแล้วในโลกนี้ที่เหลือตายไปแล้วจะอะไรมาแข่งการแข่งก็เรื่องของกิเลสมันมีกิเลสแฝงอยู่ถ้ากิเลสหมดไปแล้วมันก็มีอะไรแข่งเอโกธรรมโมธรรมดวงเดียวคือใจที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นนะครับพูดถึงเรื่องหลักธรรมชาติจริงๆแล้วคำว่าใจบริสุทธิ์ก็ยังเป็นสมมติอันหนึ่งเลยจากนั้นก็ไปให้เป็นสมมติยิ่งเข้าไปกว่านี้ก็คือว่าเป็นธรรมอันเดียวว่าธรรมเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องประมาทอะไรอีกถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วว่าธรรมอย่างพอแต่เมื่อธาตุขันธ์ก็เป็นสมมติอยู่แล้วเช่นนี้จิตจึงต้องยกขึ้นมาเทียบเคียงกับสมมติเหล่านี้ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เช่นพระอรหันต์ก็ตกนะก็คือว่าพระอรหันต์ต่างจากคนธรรมดาเพราะมีธาตุมีขันธ์มีเครื่องสมมุติเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเทียบเคียงกันธรรมะอรหันต์จึงต้องยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงกับโลกว่าอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้จิตของพระอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นผมหมดปัญหาของสมมุติมีขันธ์เป็นต้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปเป็นงานเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำสำเร็จสาวกทั้งหลายทำสำเร็จท่านเป็นคนเหมือนกันกับเราและเคยหาฐานที่เดือดมาเป็นกำลังเช่นเดียวกับเราเห็นได้เราจึงทำไม่ได้ท่านทำได้ทำไม่ได้เพราะเห็นไรจะทำไม่ได้เพราะอำนาจที่เดือดมันเหนือหัวเราเราเคารพที่เดือดมากกว่าทำถ้าเคารพทำมากพอๆกับที่เดือดหรือเหนือที่เดือดแล้วที่เดือดจะอยู่ไม่ได้เลยไม่มีที่อยู่ขาดกระเด็นไปหมดนี่ก็เพราะเรานักถือมาเมื่อขาดความนับถือแล้วยังสาบแช่งดีด้วยทำลายกันด้วยแล้วมันอะไรมันจะยกครอบครัวมาจากไหนไม่พอใจที่จะมาสร้างบ้านเรือนอยู่ใจกันอีกต่อไปมันหนักแน่นเหมือนกันดิน่าทุกข์ตั้งหน้าตั้งตาทุกข์เลยเกศขาลงมานะขาอันตัดตะโจมเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราพิจารณามันไม่ถึงความจริงสักทีก็เพราะกิเลสพาพิจารณาทำพระพิจารณาก็จริงแต่กิเลสมันถุดไว้ถุดไว้เวลาเราตั้งท่าพิจารณาแล้วพอตั้งท่าเหยียดมันก็ตั้งท่าแล้วเหลือมันก็ลากไปใช่ไหมส่งนั้นส่งนี้ต่อยงานไปเสียงานเจสาธรรมศาสตร์เป็นยังไงโยมานะขาทำตาตะโจไม่ศาสตร์เป็นยังไงพิจารณาเรื่องทุกขังอายะทุกขังมีจังหน้าตาก็ไม่เลื่อมไปเสียอะไรก็ไม่เลื่อมไปเสียเพราะกิเลสมันไม่พาให้ได้เลื่อมนอกจากทำเท่านั้นจิตพาให้โดยเรื่องความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งกายทั้งจิตเป็นความจริงทั้งหลายแต่เรื่องของกิเลสแล้วลูกคำตายเกิดตายเกิดตลอดเวลานี่ไม่มีอะไรได้สาระอะไรถ้าทำอย่างไปตรงไหนมันก็เห็นความจริงขึ้นมาที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจนสามารถผ่านพ้นไปได้เอาให้จริงให้จังเลยมันดูหมู่ดูเพื่อนมันก็เราหนักใจมันน่าก็จริงค่อยจังทางนั้นมันเป็นแม้แต่สั่งกับหยาบพูดสั่งเสียอะไรหยาบมันนั่งเคลื่อนนั่งคาดไปเลอะเทอะไปนี่เป็นการสอนให้ถึงความจงใจความจริงใจของผู้มาปฏิบัติของผู้มาอบรมศึกษากับเราอย่างชัดเจนเนี่ยทำให้เกิดความวินาศใจว่าอะไรฟังมันถึงใจเพราะพูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคำสั่งเสียอะไรนี่พูดออกมาอย่างถึงใจกำหนดทุกระยะที่ปลูกก็เห็นนี้เองจึงไม่หวั่นเกี่ยวกับโลกยกตัวอย่างเป็นเหล็กประเทศที่เขาว่าหลวงตาบัวหรืออิสามาบัวนี่ดุลั่นโลกนะว่าเราไม่เคยสนใจเพราะเหตุไรเพราะว่าจะดีก็ดีจะดุก็ดีเราพร้อมไปเหตุผลทุกอย่างแล้วที่ควรจะดุที่ควรจะดีการพร้อมไปเหตุผลด้วยเหตุผลนั่นคือธรรมดีงามแล้วเราจะไปไหวกับธรรมไปตามเรื่องของการตำหนิติเตียนของโลกซึ่งเป็นโลกธรรมหาอะไรเล่า
1: แล้วเชื่อธรรมเข้าพิจารณาตามหลักธรรมโดยเหตุโดยทางเหตุทางผลนะที่ดำเนินตามทางเหตุทางผลแล้วมันจะผิดไปที่ตรงไหนเขาตีเหล็กปั้งๆๆขึ้นมาวันพังอะไรเขาถามว่านั่นเขาตีเหล็กเขาตีอะไรน่ะถึงตั้งๆๆน่ะไม่ทราบบางคนก็ถามว่าเขาตีเหล็กนั่นน่ะเรายกออกมาสอนคนเห็นไหมน่ะเหล็กที่แล้วมันเป็นเหล็กแข็งเหล็กท่อนนั่นเขามาตีแทบล้มตายอยู่ใช่ไหมมันตั้งๆๆน่ะจนจะหมดกำลังตายเลยเนี่ยเมื่อมันเพียเขาอุตส่าห์ไปลงขนาดนั้นมีแต่เรื่องขวัญอย่างเรื่องต้องผ่านนายช่างมาอย่างโชคทนมันถึงมากลายเป็นมีดเป็นขวานที่มาใช้การใช้งานได้เหล็กทั้งท่อนเอามาเป็นมีดเป็นขวานได้เหมือนกันมันต้องผ่านนายช่างมาก่อนคือผ่านไปสองนั้นมันชุกมันตีมันยุ่งไปหมดแล้วเราจะสอนคนให้เป็นคนทั้งคนแต่ละคนทั้งคนแต่ละคนละคนทำไมจะไม่มันมีเสียงแต่เขาตีเหล็กมันมีเสียงเขาถักไม้มาทำบ้านทำเรือนเขายังมีเสียงใช้กบมันก็ยังมีเสียงตีตะปูมันก็มีเสียงแม้ที่สุดผสมปูนมันก็ยังมีเสียงเขาจะสร้างศึกสร้างบ้านสร้างเรือนน้อยใหญ่มันมีเสียงทางนั้นเหตุใดเราจะสร้างคนให้เป็นคนสร้างพระให้เป็นพระทั้งคนทั้งองค์มันก็มีเสียงเสียงดุเสียงด่าว่ากล่าวสั่งสอนต่างๆนั่นแหละคือเสียงที่ทำคนให้ดีเหมือนกับนายช่างเขาตีนี่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีเสียงเสียงก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้เป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาด้วยความสวยงามและมั่นคงนี่คือเสียงการแนะนำสั่งสอนพระเจ้ากังวันทั่วโลกดินแดนนี่ขหะปักขหะการสรรเสริญยินยอกับการดูด่าว่ากล่าวถูกเขียนหรืออัปเตหิเป็นของคู่กันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะให้แยกไปไหนถ้าไม่ไปตามหลักธรรมนี้ควรดีต้องดีควรดุต้องดุด้วยเหตุผลนะแล้วจะแยกไปไหนอีกถ้าจะตำหนิก็ตำหนิไปที่ถ้าจะชมก็ชมไปปากของเขาลิ้นของเขาเรื่องหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมให้เดินแนวทางธรรมนี่นี่คือหลักดำหนักแล้วเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติแต่ละองค์ละองค์ให้ถือหลักธรรมเป็นเกณฑ์อย่าเอาโลกมาเป็นประมาณไหนนะถ้าปราศจากเหตุผลแต่สิ่งใดที่เป็นเรื่องเหตุผลให้ถือเข้ามาเป็นธรรมะเป็นคติเครื่องเตือนแต่ตนให้ได้ผลได้ประโยชน์จากสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกจากภายนอกหรือภายในในอารมณ์ของใจเองก็ตามมันคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องดีก็เป็นมากไปถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นสมถะแก้กันเอาดิจิตุบุรุษประเสริฐเพราะอะไรจิตก็สาวกฐานท่านประเสริฐเพราะอะไรธรรมจักรเพราะความเพียรความเดียวอาหารวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอินทรีย์ห้าพละห้าพละแปลว่ากำลังห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรสติความระลึกรู้ตัวความไม่เผลอสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อหน้าที่การงานอันเป็นต้นจากนั้นก็เป็นสมาธิตัวผลขึ้นมาคือความมั่นคงของใจและที่เป็นเหตุก็มีความมั่นคงทางด้านปฏิบัติคือหน้าที่การงานของตนภาคเพียรเต็มที่เป็นแบบด้วยความมั่นคงของใจอันนี้เป็นสมาธิฝ่ายนี้สมาธิฝ่ายผลก็คือความมั่นคงของใจที่ตั้งแนวอารมณ์ไม่ก่อกวนได้อย่างง่ายเหมือนแต่ก่อนมาเนี่ยปัญญาที่จะน้ำทะลุปุกผงไปหมดที่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ใครโง่นี่นะศาสนาไม่ได้ออกมาจากคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดแหลมคมที่สุดสามารถเป็นครูได้ในโลกทั้งสามไม่มีใครจะสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคนโง่จะสอนโลกได้ทั้งสามที่นานสอนโลกได้ขนาดสามโลกกลางโลกรูปโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้นเราไม่สามารถแม้แต่สอนตัวเองยังไม่ได้เรื่องคิดมีมันผิดกันไหมกับพระพุทธเจ้านั่นแหละคำที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมจะตัดที่เหลือตัดสมาได้เพราะอำนาจของสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญถ้าคำนี้ถือข้อหนักแน่นในสติปัญญาอย่านอนใจภาวนาพอจะให้จิตสงบให้จิตสงบด้วยความขี้เกียจหาความสงบไม่ได้นอกจากหลับครอบๆนั้นความสงบด้วยอำนาจของความเพียรก็ต้องมีสติประคับประคองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บงการอย่างนั้นจิตจึงจะมั่นคงได้ปัญญาประมัดระวัง
0: มันก็เป็นสมาธิได้มียิ่งทางกัญญาแล้วเอาพิจารณาสอดส่องมองทะลุไปไหนได้หมดด้วยอำนาจของความเพียรของเราที่พิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็มีความคล่องตัวไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ต้องรับมือทุกครั้งเพราะไม่ชำนาญทำหลายครั้งแล้วเมื่อไปก็ชำนาญคล่องตัวคำว่าปัญญาแล้วหมุนติ้วเลยเนี่ยที่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็ออกจากความไม่มีผู้คันในเบื้องต้นซะก่อนเอาพิจารณาไปพิจารณาไปคล่องตัวไปคล่องตัวแล้วก็หมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองเรียกว่าอัตโนมัติหรืออัตโนมิติเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนมันมีแต่คอยที่จะพังลงทั้งนั้นเมื่อสติปัญญานี้เข้าถึงจุดไหนจุดไหนเป็นทางลงไปทางลงไปสติปัญญาประเภทนี้เป็นสติปัญญาที่กวาดล้างเนี่ยสติปัญญาที่กวาดล้างคือคิดที่สติปัญญาประเภทนี้นะครับจำไว้แค่นี้ก่อนเอาท่านปัญญาที่บ้านหนึ่งคนฟัง

พระเราที่จะเป็นพระสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับพระวินัยเป็นหลักประกันพระในขั้นของความเป็นพระทั่วไปตามหลักนิยมของพุทธศาสนาการประพฤติทางกายทางวาจามีใจเป็นธรรมนำมารับผิดชอบความเคลื่อนไหวของกายวาจาอยู่ด้วยความระมัดระวังเสมอนี่คือพระที่ชอบทำตามหลักของศาสดาที่สอนไว้มีเป็นขั้นหนึ่งของความสมบูรณ์ของพระเจ้าของก็มีความอบอุ่นคนอื่นมองเห็นก็หน้าเขาเปลื่องใสขั้นที่สองก็คือธรรมจะเริ่มทำขึ้นภายในใจมีสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเป็นขั้นๆด้วยความภาคเพียรและปัญญาธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติธรรมทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งอยู่ในโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของพระนี้เป็นพระสมบูรณ์แบบเป็นพระที่ควรอย่างยิ่งต่อความเป็นสรณะของโลกได้ดังพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านได้เป็นสรณะของโลกด้วยมาพุทธังสนังคัจฉามิก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุวิสุทธิธรรมอันล้ำเลิศด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์เองธรรมังสนังคัจฉามิพระธรรมอันประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเราปรากฏขึ้นในพระทัยเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์ทั้งคำสนังคาถานี้ได้เกิดความเชื่อความหนุนใสในหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนแล้วนำประพฤติปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเนื่องมาจากความเชื่ออย่างถึงใจการทำทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ถึงสิ่งทั้งสิ่งที่ชั่วมีอยู่ภายในจิตใจทั้งตนมาบ้างเดิมทั้งสิ่งที่ดีซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้เพราะความถึงใจในความเชื่อเหตุผลดีชั่วนั้นแล้วประพฤติปฏิบัติด้วยความถึงใจสุดท้ายก็ปรากฏเป็นสังฆะทางแท้นางขึ้นมาอย่างเต็มดวงนี่คือหลักของความสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงไม่ใช่เป็นเครื่องประกาศอยู่ธรรมดาโดยหาตัวจริงไม่ได้ธรรมที่ประกาศออกมาแต่ละแง่ละกระทงของศาสนธรรมนั้นออกมาจากความจริงและพร้อมที่จะแสดงความจริงให้แก่ผู้ปฏิบัติตามขั้นตามภูมิของตนอยู่ทุกระยะกาลจึงเรียกว่าอากาลิโกธรรมไม่มีกาลไม่มีเวลาให้ผลได้ทุกเมื่อจากการกระทำของผู้ไม่เลือกกาลเครื่องล้อมพระเราให้สมบูรณ์แบบหรือให้มนุษย์สมบูรณ์แบบก็ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมสิ่งใดงามก็ตามไม่ทราบซึ้งไม่ถึงใจไม่แน่ใจไม่ตายใจไม่อบอุ่นใจยิ่งกว่าธรรมธรรมจึงเลิศธรรมจึงประเสริฐกว่าความดีอื่นใดทั้งสิ้นการกล่าวทั้งนี้ออกมาจากหลักความจริงของใจผู้รับทราบในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งสืบเนื่องมาจากการค้นคว้าการประพฤติปฏิบัติจนเห็นผลเป็นที่พึงพอใจแล้วเป็นผู้ไม่สะทกสะท้านเป็นผู้อาถรรพ์โดยหลักธรรมชาติเหมือนกันหมดในความจริงทั้งหลายไม่มีสะทกสะท้าน
พราะอยู่ในใจนั้นหมดแล้วถ้าเป็นสินค้าก็ออกโชว์ได้โดยไม่เกรงกลัวว่าสินค้าใดจะมาเป็นคู่แข่งได้เลยนี้จะชนะดักไปเลยพวกเราทั้งหลายเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจะพยายามสั่งสมคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ให้เต็มหัวใจเถอะด้วยความเพียรทุกแง่ทุกมุมอย่าลดละท้อถอยเพราะสิ่งที่แทรกเข้าไปทำลายธรรมที่เราต้องการนั้นมันมีอยู่รอบหัวใจให้พึงใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งสอดแทรกเพื่อทำลายเหล่านี้ตามหลักสาคนแห่งธรรมท่านเรียกว่ากิเลสนะสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวข้าศึกมีทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อยถ้าเป็นต้นไม้ก็มีทั้งรากแก่รากฝอยนับไม่ถ้วนถ้าเป็นข้าศึกของนี้ทุกระยะทุกขณะของจิตที่คิดออกถ้าไม่มีสติคอยกำกับไม่มีปัญญาคอยพินิจพิจารณาความคิดความปรุงที่ออกมานั้นล้วนแล้วได้ออกมาจากรากฐานแห่งความต่ำทรามรากฐานแห่งความเป็นข้าศึกของธรรมทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยสะดุดตาผุดผลแม้ขั้นยากเพียงขั้นนี่ขั้นต่ำเพียงขั้นของความสงบใจของตนได้บ้างการการตามเวลาก็เพราะความรู้เท่าทันของเราไม่ทันคุณมายาของสิ่งที่จะรบกวนจิตใจให้หาความสงบไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเจตนาของเราเพื่อความสงบแห่งใจแม้ขณะนั้นใจยังสงบไม่ได้เพราะอะไรจึงสงบไม่ได้เพราะกำลังของสิ่งทำลายความสงบนั้นมันเป็นพื้นฐานตั้งรากฐานอยู่ภายในจิตใจก่อนการบำเพ็ญธรรมเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยังสติยังความเพียรปัญญาลงไปเพื่อความเป็นธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นให้ปรากฏขึ้นบ้างองค์ไม่ค่อยปรากฏเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภัยต่อความสงบนี้มันมีจำนวนมากมันมีกำลังมากพอปีกคอยขวางแล้วคอยฉุดคอยลากจิตที่มันถือว่าเป็นสมบัติของมันให้เป็นไปตามนาจของมันเสียจนได้โดยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นเรื่องของธรรมเลยไม่มีในวงสมาธิในวงความเพียรของเราที่กำลังทำอยู่นั้นกลายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้นและความสงบมันก็มีไม่ได้นี่ให้พากันจดจำให้ถึงใจวิธีการปฏิบัติระหว่างธรรมกับกิเลสที่ต่อสู้กันมันเป็นอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วที่เคยต่อสู้กันมาแล้วอย่างโชคโชนทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งทุกข์ทรมานทุกด้านทุกทางเพราะการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้ผ่านมาเยอะจนช่ำชองล้มลุกคลุกคลานก็ไม่ทราบว่ากี่ตลกกี่พริกกี่ข้างกี่หนซึ่งเป็นบทเรียนทั้งนั้นที่ผ่านมาแล้วแพ้สิ่งที่ต่ำในเบื้องต้นนี้แต่แพ้อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแล้วความพอจะชนะบ้างเล็กๆไม่น้อยพอให้ใจได้รับความสงบนี้ไม่ค่อยมี
ฉะนั้นจึงพูดกันติดปากโดยไม่เห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษซึ่งปรากฏอยู่ภายในจิตใจนั้นว่าการทำสมาธิภาวนาจิตไม่รวมจิตไม่สงบนั่งเท่าไรมันก็ไม่สงบดังนี้เป็นต้นมีอยู่ทั่วไปในวงนักภาวนาไม่ว่าพระและคฤหัสถ์แต่พอแย้มออกมาเท่านั้นถ้าเป็นผู้ที่เคยผ่านเป็นผู้เคยปฏิบัติต่อจิตตภาวนาที่เรียกว่าการต่อสู้กับข้าศึกเป็นขั้นๆตอนไปแล้วรู้ไปแล้วผ่านไปแล้วจะต้องทราบทันทีนี่คือพูดออกมาตามเรื่องความโง่ของตัวเองที่ไม่ทันแม่เดี่ยมของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่มีกำลังและยังไม่ทราบด้วยว่าสติเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรจึงไม่อาจจะทราบว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบนั้นคืออะไรจึงเมาเอาทั้งตัวเลยว่าวันนี้จิตไม่สงบไม่ทราบไปไหนนั่งภาวนาเท่าไหร่ยิ่งยุ่งไปหมดดูเฉยๆไม่เห็นยุ่งเหมือนนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาเข้าเท่านั้นเหมือนกับสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้แก่ตัวนะความจริงนี้ก็มีแง่อันหนึ่งถ้าเราใช้ความพิจารณาก็พอทราบได้ขณะที่เราไม่นั่งภาวนาเราว่าเราไม่ยุ่งนั่นมันยุ่งเสียจนไม่มีสติสตังพอที่จะจับยึดตรงแง่ใดตอนใดของสิ่งที่มาทำลายตนเองให้เกิดความวุ่นวายเกินกว่าสติปัญญาของเราจะทราบได้จึงไม่ทราบได้ว่าวุ่นมากน้อยอย่างไรยุ่งมากน้อยอย่างไรในขณะที่อยู่ธรรมดาแต่พอเริ่มทำสมาธิภาวนาเพราะเป็นการที่เริ่มตั้งใจเริ่มระมัดระวังจิตก็ได้ทราบว่าจิตมันวุ่นเพราะแต่ก่อนไม่ได้สนใจไม่ได้จ่อก็ไม่ทราบนี่มันมีเงื่อนที่จะให้ทราบกันอยู่ในวงความเพียรแม้สติจะมีน้อยก็ยังพอทราบได้ว่าจิตนี้วุ่นวายและวุ่นวายยิ่งกว่าเวลาธรรมดาซะอีกเวลาธรรมดามันก็คนไม่มีสติเหมือนอย่างคนไข้ที่หมดสติภายในตัวแล้วจะไปรู้ทุกขเวทนาได้ยังไงมีแต่ละเมื่อเพ้อฝันไปต่างๆนานาทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่มีสติรับทราบได้เลยไม่เป็นตัวของตัวตลอดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจไปเปล่าจิตที่ไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นวัดตวงดูความฟุ้งซ่านวุ่นวายของตนเองในเวลาปกติธรรมดาและเวลาทำสมาธิภาวนาเราก็ไม่มีทางรู้ได้เช่นเดียวกับคนไข้หนักไม่มีสติอยู่กับตัวนั่นแหละมีขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นแต่พอได้พยายามตั้งพยายามต่อสู้พยายามหักห้ามความคิดความปรุงซึ่งผลักดันออกมาจากเจ้าอำนาจคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าวนี่แหละสังขารประเภทนี้แหละร้อยทั้งร้อยออกมาจากอวิชชาทั้งนั้นอันนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าวสังขารประเภทนี้เป็นสังขารสมุทัยที่ออกมาจากตัวสมุทัยแท้คือเป็นเครื่องมือของสมุทัยได้แก่อวิชชาพอแสดงออกมาเป็นความคิดความปรุงก็เป็นลวดลายของกิเลสไปเสียทั้งนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้เห็นได้ฟังสิ่งใดเห็นฟังได้ยินได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสลงไปเพื่อเรื่องของสมุทัยนี้ทั้งหมดแล้วเราจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อความกระเพื่อมออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของธรรมทำงานเลยจะเห็นผลได้อย่างไรนี่ตอนหนึ่งตอนต่อสู้กันระงับไม่ให้คิดในเรื่องที่เคยคิดเคยปรุงตามธรรมดาปกติของจิต
ให้คิดด้วยความตั้งใจให้คิดด้วยความเป็นธรรมเช่นท่านสั่งท่านสอนให้นำคำบริกรรมบทใดก็ตามที่เหมาะกับจริตทั้งตนและถนัดกับใจเข้ามาบริกรรมการบริกรรมนั่นก็คือความคิดความปรุงประเภทหนึ่งแต่ความคิดความปรุงประเภทนี้ท่านเรียกว่ามรรคเพราะธรรมเป็นผู้บงการให้คิดให้ปรุงบังคับจิตที่มันจะคิดไปตามคิดนอกลู่นอกทางไปตามเรื่องของสมุทัยให้กลายเป็นความคิดเป็นมรรคเพื่อความสงบใจเช่นพุทโธพุทโธหรือการกำหนดจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยความมีสตินี่ก็เป็นการหักห้ามความคิดที่เคยเดินไปตามแถววัฏจักรวัฏฏวนให้เดินตามทางของธรรมที่เรียกว่ามรรคนั่นแหละคำว่าสังขารจึงแยกกันได้อย่างนี้สังขารฝ่ายสมุทัยนั้นคิดขึ้นมาโดยลำพังตนเองเป็นอัตโนมัติเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นผู้มีกำลังกล้าสั่งงานออกมาสังขารที่คิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมได้จากความคิดความปรุงเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นสมุทัยให้มาเป็นความคิดในทางธรรมเช่นพุทโธพุทโธหรือทำบทใดก็ตามมีความรู้กำกับอยู่กับทำบริกรรมนั้นสติกำกับอยู่กับนั้นรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่กับทำบริกรรมนั้นนี่เรียกว่าสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารของสายมรรคเป็นผู้พาให้ทำงานสติเป็นผู้ควบคุมความคิดความปรุงเหล่านี้อย่างน้อยให้มีสติก่อนปัญญาค่อยสืบกันทีหลังเมื่อได้ใช้ความพยายามอยู่อย่างนี้เรื่อยๆความคิดความปรุงที่เป็นฝ่ายสมุทัยก็ไม่มีทางที่จะแสดงตัวออกมาได้เพราะจิตนี้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านของธรรมะไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านสมุทัยเหมือนปกติธรรมดาที่เคยคิดเคยทำงานอยู่แล้วด้วยอำนาจของวิชาเป็นต้นเหตุจุดย่อมได้รับความสงบนี่แหละชนะกันที่ตรงนี้ถ้ามันจะปรุงจะแต่งออกไปแล้วขยับความคิดความปรุงที่เป็นด้านอัตธรรมคือคำบริกรรมนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปจนไม่มีช่องทางความคิดฝ่ายต่ำที่จะแทรกเข้ามาและมาฉุดลากหยิบออกไปสู่ภาพแห่งความคิดปรุงออกมานั้นให้หลงเชื่อให้หลงเพลินไปตามความคิดนั้นๆความปรุงนั้นๆจิตก็สงบตัวได้เมื่อจิตสงบตัวได้เรื่องความสุขเมื่อไม่มีอะไรบวนแล้วทำไมจะไม่สงบไม่เย็นเท่าที่จิตหาความสงบหาความเย็นหาความสบายไม่ได้ก็เพราะถูกยุแย่ก่อกวนอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันด้วยอำนาจของสมุทัยพาให้เป็นไปอยู่นั้นโดยอัตโนมัตินั่นเองการฝึกจิตจึงเป็นเรื่องลำบากเพราะถ้าสุขที่มีอยู่ภายในที่คอยจีบคอยกันคอยทำลายธรรมนั้นมีอยู่มากเกินกว่าที่จะคิดจะคาดจะหมายนอกจากจะกลายไปเป็นเครื่องมือของมันอยู่ทุกระยะเวลาที่คิดที่ปรุงเท่านั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาพอจะต่อสู้มันได้ต้องยอมรับเป็นทาสของมันไปก่อนนี้เมื่อพยายามทำด้วยความตั้งอกตั้งใจมีวันหนึ่งจนได้ที่จะเห็นได้อย่างชัดชัดว่าจิตนี้ได้สงบตัวลงไปจนกระทั่งขาดหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างความปรุงความแต่งแม้ที่สุดกับขันก็เห็นได้ชัดว่าไม่สืบต่อกันเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆคำว่าไม่สืบต่อกันเลยในขณะนั้นได้แต่ขันก็สงบตัวจิตก็สงบตัวไม่เกี่ยวข้องพัวพันกันนี่หมายถึงขั้นสมาธิเท่านั้นไม่ได้หมายถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นคำว่าขาดจากกันนั้น
เป็นคณิกะชั่วขณะก็เห็นได้ชัดเพราะอำนาจแห่งการฝึกฝนอำนาจแห่งการต่อสู้อำนาจแห่งการตัดฟันสิ่งที่เกี่ยวโยงจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขาดออกไปโดยลำดับด้วยวิริยะธรรมของเรากำกับหรือแนบสนิทดูกับคำบริกรรมหรือกับอานาปานสติเป็นต้นในการฝึกฝนจิตที่ว่ายากไม่ใช่อะไรพาให้ยากฟังให้ถึงใจพาให้ลำบากในการประกอบความเพียรไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนอนเพื่อความเพียรไม่ใช่นอนเพื่อหลับมันเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่เคยมีอำนาจครองหัวใจมานานทั้งนั้นแล้วจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไร

ควรจะไปคิดเห็นการประกอบความเพียรว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วท้อถอยอ่อนใจอันเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำแทรกเข้ามาเกลี้ยกล่อมจิตใจให้ลดละความภาคเพียรแล้วกลับไปเป็นบริวารของมันอย่างสนิทที่ตนที่เจ้าตัวไม่รู้เนี่ยความแหลมคมของสิ่งต่ำความละเอียดละออของสิ่งต่ำความเกลี้ยกล่อมของฝ่ายต่ำมันเกลี้ยกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยความระมัดระวังอาศัยสติปัญญามีท่าทางแห่งการต่อสู้อยู่เสมอไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้เห็นประจักษ์ใจต้องดำเนินด้วยวิธีการอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าสมัยใดครั้งพุทธกาลกิเลสทุกประเภทต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเคยเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของสัตว์โลกมานานจึงต้องต่อสู้กันด้วยความยากความลำบากลำบนเรื่อยมาไม่ใช่แต่ลำบากเฉพาะครั้งนี้สบายมาแต่ครั้งโน้นต้องประกอบความเพียรยากลำบากอะไรเลยกิเลสก็ขาดไปหลุดไปหลุดไปหากเป็นอย่างนั้นแล้วสัตว์ทั้งโลกก็กลายเป็นผู้วิเศษวิโสหลุดพ้นจากทุกข์กันหมดไม่มีใครที่จะยอมมานอนจมอยู่ในทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เหยียบย่ำทำลายพาให้แสดงผลออกมานี่เลยนี่เป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรทุกประโยคจึงให้ระมัดระวังสิ่งที่จะคอยแทรกมาเป็นเจ้าตัวการมาเป็นเจ้าของแบบจอมๆที่เราไม่รู้ทุกระยะอย่าไม่เผลอตัวมันแทรกอยู่ทุกระยะเหตุใดเราจึงจะทราบได้จะทราบได้ด้วยความพยายามในทางความเพียรทางสติทางปัญญาของเหล่านี้จนได้และค่อยทราบไปโดยลำดับไม่สงสัยวันไหนจิตใจผ่าโผนให้ทราบว่าวันนั้นแหละเป็นวันที่กิเลสท้าทายธรรมะอย่างนี้เป็นเวลาที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าอย่างยิ่งเราจะปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของเราทั้งที่เรามุ่งที่จะให้ทำครองใจอยู่แล้วนั้นให้ขาดลอยไปตามกิเลสเสียทั้งสิ้นนั้นสมควรกับความมุ่งหมายกับเจตนาของเราแม้นิดหนึ่งบ้างไหมเราต้องตั้งปัญหาถามตนเสมอการรบการฝึกการทรมานตนเต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ยังเป็นสิ่งที่สุดสิ่งที่ทรมานยากหนักหน่วงแต่ไม่หนักยิ่งกว่าการนอนจมอยู่กับกิเลสกิเลสสร้างกองทุกข์เหยียบย่ำทำลายเรื่อยมาทุกภพทุกชาติอันนั้นหนักมากยิ่งกว่านี้และหนักไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีการสถานที่ว่าจะหลุดพ้นไปได้เมื่อใดแต่ความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรนี้นั้นแม้จะยากลำบากขนาดไหนก็มีวันที่จะผ่านพ้นทุกข์เพราะความเพียรทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งหมดทุกข์ทางใจไม่มีเหลือเลยเพราะกิเลสซึ่งเป็นผู้สร้างทุกข์ภายในใจนั้นได้สิ้นซากลงไปแล้วหากจะมีทุกข์เหมือนโลกทั่วไปอันปฏิเสธไม่ได้ก็มีเพียงทุกข์ในขันธ์ใครๆก็มีได้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจไม่สามารถที่จะประสับประสานเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงหัวใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนในกายเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นร่างกายมีความเจ็บปวดแสบร้อนเจ็บท้องปวดศีรษะขึ้นที่ตรงไหนวิกลวิก

0: ผ่านตรงไหนใจก็รับทราบเองโดยหลักธรรมชาติไม่ซึมทราบไม่ไปเกี่ยวข้องพัวพันเป็นปกติอีกในหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วนะเนี่ยที่ว่าพระพินาศพท่านเสวยบาปขันธ์ท่านไม่ได้เสวยแบบซึมทราบเพียงเพียงยอมรับทราบกันว่าขันธ์นี้มีทุกข์แต่ท่านก็ทราบโดยหลักธรรมชาติอย่างชัดเจนอีกเหมือนกันว่าคำว่าขันธ์มีทุกข์ก็สักแต่ว่ามีตัวขันธ์เองก็ไม่มีความหมายในตัวเองเช่นร่างกายเป็นทุกข์เมื่อกำหนดดูความทุกข์ในร่างกายหรือกำหนดดูกายที่ว่าเป็นทุกข์นั้นกายก็ไม่มีความหมายของไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์ที่แสดงอยู่ในร่างกายเวลานั้นในขันธ์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าตนเป็นผู้แสดงทุกข์ให้แก่ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นแต่เพียงว่าแสดงอยู่ตามความจริงของตนของตนเท่านั้นจิตก็ไม่ไปลุกลี้ลุกหลนไม่ไปขนทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราให้หนักหน่วงทวงจิตใจลงไปเป็นจิตบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติเรียกว่าต่างอันต่างจริงอยู่เท่านั้นมีความรับผิดชอบกันไปตามกาลพอถึงอวสานแห่งสมมุติที่จะสลายตัวลงไปสู่ความจริงของเขาก็ปล่อยตามสภาพของมันหมดความรับผิดชอบในขณะนั้นจิตที่ไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นแหละโยกทั้งหลายว่าหรือพวกเราเข้าใจว่าท่านเสวยทุกข์ท่านไม่ได้เสวยพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่เสวยทุกขเวทนายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเสด็จจะไปปรินิพพานเมืองกุสินาราเมื่อเสด็จไปถึงระหว่างทางตรงก็หาน้ำและอ่อนเพลียในธาตุในขันธ์ความกระหายน้ำนั้นก็คือความบกพร่องความต้องการของขันธ์ว่าต้องการน้ำมาเยียวยาความอ่อนเพลียก็คือเรื่องของเวทนาในขันธ์พักผ่อนบ้างแล้วก็จะเป็นการบรรเทากันไปพระองค์จึงตรัสเรียกตรัสสั่งพระอนุนให้ไปตักน้ำมาให้เราดื่มอนุนเราก็หายน้ำคำว่าเราในสถานที่นี้ก็หมายถึงว่าขันธ์ที่เรารับผิดชอบอยู่นี้มันต้องการน้ำขันธ์ที่เรารับผิดชอบอยู่เวลานี้มันต้องการพักผ่อนต้องการความสนับสนุนเพราะพอบรรเทาความอ่อนเพลียนี้ด้วยการพักผ่อนความหมายอย่างแท้จริงเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่าอานนท์ตักน้ำมาให้เราดื่มเราหิวเราก็หายเราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการกระหายน้ำเราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการอ่อนเพลียของขันธ์ไม่ได้หมายอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของชาโลกที่มีกิเลสซึ่งไม่เคยทราบความจริงระหว่างขันธ์กับจิตของผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไรจึงต้องเหมาเอาทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเสวยทุกข์ไม่ทรงเสวยทุกข์ท่านจะรับสั่งทำไมอย่างนั้นอย่างนี้พูดออกมาได้เพราะความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่เป็นความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตแท้ๆให้แยกกันให้เห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในเรื่องเหล่านี้ประจักษ์ใจทั้งขันทั้งจิตโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่มีคำพูดเช่นนี้ขึ้นมาและจะไม่พูดอย่างนี้ด้วยเพราะไม่ถูกกับความจริงนั่นแหละท่านว่าถึงขันนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟใจอยู่ในท่ามกลางแห่งขันใจก็เป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟไปกับธาตุกับขันธ์นี่เลยเป็นเพียงรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นอาการของ ท่านผู้บริสุทธิ์กับอาการของสามัญชนทั่วไปที่แสดงเหมือนกันในทางกิริยาก็มีอยู่เป็นแต่เพียงว่าจิตใจนั้นต่างกันเช่นเดินไปกำรื่นจะหกล้มท่านจะพยายามช่วยตัวเองจนกระทั่งสุดความสามารถ ไม่พอหกล้มก็ไม่ยอมให้หกล้มจนสุดวิสัยถึงจะยอมหกล้มลงไปนี่เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตที่มีต่อขันต่างหากไม่ใช่ความกลัวตายไม่ใช่ความตกอกตกใจสะทกสะท้านกลัวล้มกลัวเจ็บท่านไม่มีอย่างนั้นหากเป็นสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกิริยาจึงแสดงเหมือนกันหรือเดินไปตามทางมองเห็นรากไม้คล้ายกันกับงูกำลังจะเหยียบย่างลงไปที่ตรงนั้นพอมองเห็นนั่นเข้าใจว่าเป็นงูท่านจะโดดทันทีโดดจากจุดที่จะเหยียบตรงนั้นไปที่อื่นทันทีนี่ก็เป็นกิริยาหนึ่งแต่จิตใจไม่ได้สะทกสะท้านไม่ได้กลัวเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายกลัวจนตัวสั่นจิตใจวูบวาบเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับใจทั้งดวงนี้จะถล่มล่มจมไปในขณะนั้นด้วยความกลัวกิริยาที่แสดงนั้นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันไม่ว่าปุถุชนคนสามัญเราธรรมดาไม่ว่าพระอรหันต์กิริยาอันนี้เหมือนกันที่ต่างกันก็เพียงจันทร์เท่านั้นท่านไม่สะทกสะท้านหากเป็นธรรมชาติแห่งความรับผิดชอบเรียกว่าสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นการหัวเราะมีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกิริยาไม่ยังไปถึงจิตไม่ทำจิตให้โอนเองต่างหรือให้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เศร้าหมองไปต่างที่อยากอย่างนั้นเลยนี่คือความผิดกันเพียงเหล่านี้จะทราบได้จากวงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งทราบได้จากผู้ปฏิบัติต่อจิตใจของตนเองชำระซักพอกไปโดยลำดับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆอาการของจิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากฝ่ายต่ำกลายเป็นฝ่ายสูงจากชั่วกลายเป็นฝ่ายดีจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายกลายเป็นความสงบเย็นใจจากความสงบเย็นใจกลายเป็นความผ่องใสกลายเป็นความเฉลียวฉลาดโดยอุบายทางปัญญาไปเรื่อยๆสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของใจที่เป็นไปเพื่อความแยกคลายในทางที่ดีที่เรียกว่ามรรคก็มีความละเอียดละออเข้าไปเพ่งสติก็รู้ได้เร็วปัญญาก็พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวให้ทันกับเหตุการณ์ได้เร็วและรวดเร็วเป็นลำดับลำดับจนสุดท้ายก็เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาได้อย่างเต็มปากหรือประจักษ์ใจไม่สงสัยนี่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมล้มลุกคลุกคลานมาจากความล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละจนจะมาถึงท่านนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมันเป็นด้านวัตถุแล้วเราจะเอาไว้ที่ไหนมันก็เต็มความทุกข์กันนี้ความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพราะการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายภายในจิตใจหากไม่ใช่วัตถุพอทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีการดับไปทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรมันก็มีการเกิดและดับไปเช่นเดียวกันจึงไม่ปรากฏแต่ทุกข์เราแห่งความเพียรที่ประกอบมาโดยลำดับจนถึงขั้นที่กล่าวว่าวิมุตติหลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยกันนั้นทุกข์เหล่านี้เราจะไปเทียบกันกับทุกข์ที่กิเลสพาสร้างขึ้นมาในภพน้อยภพใหญ่เป็นวัฏจักรวัฏวน หมุนไปเวียนมาของจิตดวงเดียวของบุคคลคนเดียวนี้เทียบกันไม่ได้เลยถ้าจะเทียบก็เหมือนอย่างทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรของเรานี้เท่ากันกับเราจะเทียบเป็นวัตถุก็เท่ากับมะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นถ้าเทียบถึงกองทุกข์ที่กิเลสสร้างมามากน้อยนั้นเทียบกับแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเราจะเอาทางไหนเราจะยอมรับทุกข์ทางไหนหนักเบากว่ากันทุกข์ที่แบกหมดทั้งแผ่นดินนี้กับทุกข์ที่เราแบกในขณะประกอบความเพียรเท่ามะพร้าวลูกหนึ่งนั่นอันไหนจะหนักมากกว่ากันทุกข์เพราะกิเลสสร้างให้เราได้รับได้แบกได้หามนี่หนักเท่าแผ่นดินทั้งแผ่นนี่อันไหนหนักกว่ากันเราต้องคิดต้องยอกย้อนเทียบเหตุเทียบผลเพื่อหาทางออกแก่ตนเองด้วยสติปัญญาสมกับธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้คนฉลาดกิเลสสอนให้คนโง่สอนให้คนล่มจมธรรมะนี่สอนให้คนฉลาดสอนให้คนปลดเปลื้องตนออกจากอำนาจของกิเลสซึ่งพาให้ล่มจมนั้นโดยลำดับลำดับเราจะเอาทางไหนเราเป็นนักธรรมะต้องใช้อุบายวิธีสติปัญญาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อหาทางออกเสมอจึงชื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อความฉลาดจะแก้กิเลสได้โดยลำดับความไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้เพราะความไม่ฉลาดเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วที่สอนคนให้โง่ตัวกิเลสจริงๆไม่ได้โง่ฉลาดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและธรรมของพระเจ้าจริงๆก็ฉลาดเหนือกิเลสไม่ฉลาดเหนือกิเลสปราบกิเลสไม่อยู่ฆ่ากิเลสไม่ตายนี่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์เคยฆ่ากิเลสให้พินาศพิหายมาแล้วเพราะธรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นและสาวกทั้งหลายที่ได้หลุดพ้นจากทุกข์มามีจำนวนมากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีสาวกมากน้อยเพียงไรประมวลมาแล้วจะมีมากเท่าไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ฆ่ากิเลสให้ชิบหายล่มจมลงไปจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมทั้งนั้นเอามาเทียบเคียงเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อพระเดชตามรอยพระบาทที่พระองค์ทรงดำเนินไปแล้วอย่างไรอันเป็นมหาสิริมงคลอย่างยิ่งแก่พระองค์และชาโลกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างไรเราอย่าไปคิดเพียงแค่สุขเอาเผากินเท่านั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่าสวมรอยไม่รู้สึกตัวนั่งถ้าจะมันงอกง่วงก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถฝืนกันกิเลสมีอยู่ภายในใจต้องได้ฝืนใจการคล้อยตามความต้องการนั้นคือคล้อยตามกิเลสยอมรับอุบายวิธีการของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวมันเผลอด้วยวิธีใดตั้งใจอยู่แท้ๆนั่งภาวนาทำไมมันเผลอได้มันจะเผลอไปไหนสติเรามีอยู่เราไม่ใช่คนบ้าตั้งสติให้มันติดมันต่อกันอยู่กับปัจจุบันธรรมระวังอวิชชามันจะจากการความคิดความปรุงวาดภาพนู้นภาพนี้ขึ้นมาในท่ามกลางแห่งคำแห่งการภาวนาของเราแล้วติดไปตามร่องรอยหรือร่างแหของมันเป็นภาพนั้นภาพนี้ภาพอดีตอนาคตภาพหญิงภาพชายภาพความรื่นเริงบันเทิงภาพความเศร้าโศกเสียใจระวังให้ดีนี้เป็นภาพของอวิชชาหลอกทั้งนั้นในวงความเพียรอย่าเสียดายภาพเหล่านี้อย่าเสียดายความปรุงเหล่านี้เราเคยปรุงเคยแต่งมามากแล้วด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำที่มันกดขี่จิตใจเราพาให้ปรุงคราวนี้เราจะรักษาจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมไม่เสียดายความคิดความปรุงใดๆโลกนี้เหมือนไม่มีมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้บริกรรมภาวนาก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมไม่คาดไม่หมายถึงเรื่องผลมันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรท ธรรมะขั้นต่ำขั้นสูงอย่างไรมีมุตติพ้นไปอย่างไรยากคิดให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องกับงานของเราในวงปัจจุบันด้วยสตินั่นแหละถูกต้องเป็นจุดที่จะได้ชัยชนะเป็นจุดที่จะรับความผาสุกเย็นใจในการประกอบความภาคเพียรแท้นี่หมายถึงเรื่องจะพยายามทำจิตใจให้สงบให้จริงจังต่องานของตนทุกระยะของงานทุกขั้นของงานอย่าปล่อยตัวอย่าเผลอตัวความเผลอตัวความปล่อยตัวเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมเราต้องมีอุบายวิธีสติสตังรอบตัวอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวเพื่อชนะกิเลส นี่เป็นขั้นเริ่มแรกมีความยากความลำบากเป็นธรรมดาด้วยกันแม้ผมเองที่เคยคิดแสดงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่ตรงนี้ก็โดนมาเสียจนถ้าจะเทียบแล้วท่อนน้อยท่อนใหญ่ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ขาดประจุประกาแต่เพราะอำนาจของกิเลสมันถูกมันลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่มีความรู้ความสามารถจะยับยั้งตัวไว้ได้ทนกำลังของกิเลสใหม่ๆเป็นไปได้ด้วยกันอย่างนี้เคยเป็นมาแล้วบางทีเกิดน้อยเนื้อน้อยใจตนมีอำนาจวาสนาน้อยทำความเพียรแทบล้มแทบตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายหามากครับมันจะเกิดขึ้นก็ไม่มีนั่นมันกล่อมแล้วแต่เราไม่รู้นะว่านี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมให้ถอยแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันพลิกกลับใหม่อ้าวครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้แบกกิเลสจิตใต้หน้าของกิเลสกิเลสบังคับบัญชามาด้วยกันทำไมท่านนั้นด้วยกันทั้งนั้นทำไมท่านจึงสามารถทำได้เรานี่บวชมาเป็นลูกศิษย์สถาคตเพื่อจะดำเนินตามรอยพระบาทและตามรอยเท้าของครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินไปเหตุใดจึงต้องมาคิดเช่นนี้แล้วคิดเช่นนี้มันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแก่เรานอกจากจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วจะทำยังไงมันพลิกเข้ามาไฟมากมันพลิกเข้ามาเอาจนได้นี่แหละหมายถึงขั้นลำบากในขั้นเริ่มแรกนี้มีอย่างนี้ส่วนมากเป็นอย่างนี้ในวงปฏิบัติเวลาท่านประกอบความภาคเพียรอยู่ท่านทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเช่นครูอาจารย์ผู้ปรากฏชื่อหรือนามเท่าที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สัมภาษณ์กับท่านแล้วไม่ว่าองค์ไหนอยากจะพูดว่าเป็นเสียงเดียวกันหมดนี่คือว่าในขั้นที่มันทุกข์ทรมานในขั้นที่ยากลำบากเพราะไม่รู้หน้าที่การงานของตนไม่รู้วิธีทำกิเลสมันแยบคายกว่าจึงต้องแพ้เอาหลุดลุ่ยไปเลยล้มละเนระนาดตั้งแต่นักปฏิบัติความภาคเพียรในขั้นเริ่มแรกถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตอกเวทีแห่งความเพียรไปด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เมื่อใช้ความพยายามไม่หยุดไม่ถอยเอาจริงเอาจังอยู่เสมอก็มีลุกได้ตั้งได้จิตไม่เคยสงบก็สงบได้พอจิตสงบได้เห็นแล้วที่มีผลประจักษ์เป็นพยานขึ้นมาแล้วความเพียรก็มีขึ้นมาเองเพิ่มขึ้นมาเองศรัทธาความเชื่อในผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจนี้อย่างลงไปแล้วนั่นแหละที่นี่เป็นเครื่องเสริมความเพียรความอดความทนที่จะให้รู้ให้เห็นอย่างที่เคยรู้ก็เห็นและยิ่งกว่านี้ที่เคยเห็นแล้วนี้มันก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนนะที่นี่ถึงจิตจะวุ่นขนาดไหนก็ตามความไม่วุ่นความสงบเย็นใจอย่างอัศจรรย์เราเคยได้เห็นแล้วนี่เราจะเอาให้เห็นอย่างนั้นหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ถอยนะเพิ่มแล้วนั่นแหละพอได้เห็นผลเท่านั้นมันก็เพิ่มความเพียรวิริยะความเพียรก็เพิ่มขันติความอดความทนมาพร้อมๆกันต่อไปก็จิตสงบได้พอจิตสงบได้และเห็นคุณค่าของศาสนาและที่นี่ไม่เพียงแต่ว่าเชื่ออย่างแบบสุ่มเดาดีไม่ดีมันตำหนิศาสนาโดยซ้ำเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมันต้องตำหนิศาสนาทั้งที่มันก็ฆ่าตัวเองในขณะตำหนินั่นแหละกิเลสมันเคยฆ่าคนมันต้องฆ่าเราไม่รู้กลมายาของมัน พอปรากฏผลขึ้นมาแล้วที่นี่เชื่อละอย่างละทีอย่างเชื่อในศาสนาเห็นละเอียดละออรู้ละเอียดละออเข้าไปเพียงไรด้วยจิตตภาวนายิ่งทราบซึ้งเรื่องความเพียรดังที่กล่าวมาเป็นต้นมาพร้อมๆกันจิตสงบแล้วเย็นคิดวุ่นเคยคิดวุ่นวายไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนสังคมหญิงชายมามากน้อยเพียงไรมันหดตัวเข้ามาหมดไม่ยุ่งอยู่สบายสบายมีความสงบร่มเย็นเป็นเรือนอยู่เป็นอาหารเครื่องเสวยของใจใจย่อมไม่วุ่นวายเพราะใจมีอาหารเป็นเครื่องดื่มคือความสงบนะจากนั้นก็ได้โอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาแยกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมากได้ทั้งนั้นมองดูรูปไหนมันสวยมันสวยที่ตรงไหนรูปนั้นน่ะเป็นรูปหญิงมันสวยตรงไหนรูปชายมันสวยตรงไหนมันสวยตรงที่ความสัมพันธ์ความสำคัญมันหมายของกิเลสมันหลอกมันฉาบเอาทาบุรุษตาฟางให้ฟ้าไปหมดมองไม่เห็นตามความจริงเห็นแต่ตามความจอมปลอมของกิเลสทั้งนั้นผิวหนังบางๆก็เป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเพียงบางๆเท่านั้นแล้วมันครอบไปหมดในสิ่งปฏิกูลโสโครกอนิจจังทุกขังอนัตตาป่าช้าผีดิบอยู่ในนั้นไม่มีเลยหนังอันบางๆนี่มันครอบไปได้หมดเลยเป็นความสวยความงามความน่ารักใครชอบใจน่ากำหนัดยินดีสร้างกิเลสตัณหาสร้างความวุ่นวายสร้างความกังวลสร้างความห่วงใยอ้อยอิงไปได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมเรื่องของอวิชชาปัจจยามันหลอกตัวมันเข้าปลอมภายในจิตแล้วมันก็หลอกจิตซึ่งยังไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้หลงไปตามมันจนได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะอ้าวมันติดรูปไหนมันว่าสวยว่างามว่าดีว่าดีที่ตรงไหนนำมาคลี่คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาจนมันแหลกละเอียดหายสงสัยย้อนเข้ามาดูภายในร่างกายของตนกับอันนั้นมันก็อันเดียวกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันแม้แต่น้อยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันจะยุ่งไปวุ่นไปกับอะไรความวุ่นเป็นของดีแล้วหรือความฟุ้งเฟ้อเหิงวิ่งเต้นเพ่นกระโดดอยู่ด้วยความคิดความปรุงตามอารมณ์ต่างๆมันเป็นความสุขแล้วหรือเมื่อจิตใจได้รู้เห็นชัดตามสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาที่ที่คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงนี้แล้วจิตจะหนีไปไหนมันก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวเองเท่านั้นเองอ๋ออันนั้นก็หลอกอันนี้ก็ลวงเห็นไปชัดเป็นพิจารณาไปกว้างแคบขนาดไหนมันก็เหมือนกันหมดในโลกธรรมนี้นั่นแหละที่นี่กลายเป็นโลกวิถูขึ้นมาย่อยๆแล้วค่อยแยบขึ้นมาแยบขึ้นมาเป็นโลกวิถูภายในตัวของเราชั้นใดโลกธาตุนี้ก็ชั้นนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวของเราชั้นใดในโลกธาตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบเดียวกันหมดยิ่งช่ำชองยิ่งชำนิชำนาญยิ่งคล่องแคล่วว่องไวในการพิจารณาแล้วจะติดข้องอะไรกินนั่นเนี่ยสติปัญญาออกเดินเป็นอย่างนั้นมีกิเลสเครื่องหลอกลวงว่านั่นสวยนี่งามมานั่นเป็นนิจจังนี่เป็นสุขขังนั่นเป็นอัตตาค่อยลบเลือนลงไปลบเลือนลงไปจนหายซากไปกินรวมลงแล้วก็เป็นอนัตตาทั้งมวลอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีส่วนมากมักจะรวมลงอนัตตาด้วยความถนัดใจของผู้พิจารณาของนักปฏิบัติทั้งหลายดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัพเพธัมมานัตตานะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นสัพเพธัมมานัตตาทั้งสิ้นเมื่อสุดยอดแล้วลงไปตรงนั้นนี่แหละปัญญาที่เมื่อถึงขั้นออกพิจารณานี่แล้วกิเลสจะหมอบล่ะที่นี่ค่อยหมอบไปหมอบไปกำลังของกิเลสน้อยลงกำลังของธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นหลักใหญ่มีความหนาแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับตามต้นไปหมดตรงไหนติดตรงไหนพิจารณาทันทีไม่มีคำว่ารอเวล่ำเวลามีแต่จ่อเข้าไปเผาเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอิริยาบถมีแต่เวลา
1: ที่รบอยู่เท่านั้นมีแต่เวลาต่อสู้ไม่มีคำว่าถอยนอกจากพักผ่อนนอนหลับร่างกายชั่วการเวลาเท่านั้นตอนนี้เพลินเรื่องคำว่าทุกข์ยากลำบากในการประกอบความเพียรหายหน้าไปหมดที่เราเคยทำมาแบบล้มลุกคลุกคลานทั้งขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยของสกปรกเหลวไหลไม่เป็นท่าภายในตัวนั้นหายไปหมดมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดอยากพ้นประจักษ์ใจประจักษ์ใจโดยลำดับเห็นอะไรด้วยปัญญามันซึ้งจริงๆนี่ไม่ซึ้งมันปล่อยได้อย่างไรนั่นจึงว่าเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นปลอมหลอกไปเรื่อยหลงไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยโศกเศร้าไปเรื่อยทุกข์ไปเรื่อยนั่นคือความเห็นอย่างจอมปลอมตามหลักของกิเลสที่มันเชื่อมสอนเห็นตามหลักของธรรมมันกับตระปัดกันแก้กันด้วยหลักความจริงแล้วปล่อยไปด้วยไม่ต้องบอกคำว่าปล่อยเมื่อมันซึ้งถึงใจแล้วปล่อยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือเนี่ยปัญญาเมื่อถึงขั้นเทินแล้วเทินจริงๆหลับตื่นลืมตาเทินอยู่ตลอดไม่กินไม่ได้กินไม่นอนไม่นอนไม่สนใจนอกจากการสู้รบกันให้ประชัยชนะเป็นพักเป็นพักเป็นพักสุดท้ายกิเลสมอบนะตะกอนกิเลสเพ่นพ่านเหยียบแต่หัวเรานั่นแหละเหยียบย่ำทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากคิดหากว่าเป็นธรรมดาเหมือนคนเราแสดงเป็นกิริยาออกมาเหมือนมีสกุลการเงี้ยจะเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของนี่เสียงลั่นโลกธาตุนั่นเพราะถูกกิเลสเหยียบกิเลสเหยียบย่ำทำลายหาความสุขความสบายไม่ได้เลยมีเพียงขณะที่หลับสนิทขณะเดียวเท่านั้นตอนนั้นกิเลสก็สงบตัวไม่ออกทำงานไม่ออกเพลินพลาดไม่เหยียบย่ำทำลายจิตใจใจได้รับความสงบสบายขณะที่หลับสนิทนี้เท่านั้นพอตื่นขึ้นมาเท่านั้นกิเลสก็ตื่นทำงานพร้อมกันแล้วก็เหยียบย่ำทำลายตั้งแต่บัดนั้นไปยังพูดได้เต็มปากว่าความทุกข์แสนสาหัสที่จิตได้รับอยู่ตลอดเวลามานั้นนั่นน่ะถึงกับขนาดเรียกร้องถ้าเป็นกิริยาที่แสดงออกได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของจากใครก็ตามไม่มีเวลาหยุดปากเสียงลั่นโลกธาตุเพราะความทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรเมื่อถึงขั้นสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าแล้วกิเลสเหล่านั้นหมอบไปหมอบไปโดยลำดับจิตที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ไม่ต้องเรียกร้องก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่ว่าอาบทใดต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันหมอบหมอบที่ตรงไหนก็หมอบไปเถอะไม่ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาท่านจึงกล่าวว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งความสอดส่องมองทะลุอันใดเล่าจะหรือว่าสติปัญญาไปได้มันแทรกไปได้จนหมดจนกระทั่งกิเลสมันมีมืดอยู่ที่จุดไหนจุดไหนที่มีกิเลสจุดนั้นต้องมืดจุดนั้นต้องมัวสติปัญญาต้องตามเข้าไปตามเข้าไปกระจายออกหมดกระจายหมดรอบดวงจิตหมดแล้วไม่มีอันใดที่จะฝังอยู่ภายในจิตแทรกเข้าไปได้หมดก็คือปัญญาทะลุไปหมดแล้วทุกมีที่ไหนที่นี่ที่เคยทุกข์มาลำบากลำบนมาภายในหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางตรงแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาอันทันสมัยที่ว่ามหาสติมหาปัญญาฆ่าลงไปแล้วพินาศพิภายลงไปแล้วจอมวัฏจักรจอมวัฏจิตคืออวิชชาปัญญาสร้างฆราทุกข์ทำลายลงไปด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาอัตโนมัตินี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วนั่นแหละที่นี่เรื่องความเพียรที่เคยหนักเบามามากน้อยหมุนตัวเป็นเกลียวเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์จะยุติลงทันทีโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ยุติไม่ยุติจะไปรบกับอะไรสู้กับอะไรก็รู้ชัดแล้วว่าหมดข้าศึกหมดแล้วนะสิ่งที่มาเกาะเกี่ยวที่จะให้พิจารณาต่อไปหมดลงเพียงเท่านี้แล้วแล้วอะไรจะฉลาดยิ่งกว่าปัญญามันก็รู้เองปลดปล่อยศาสตราอาวุธที่ต่อสู้กับกิเลสมีมากน้อยปล่อยวางลงตามเป็นจริงนั่นน่ะในสัจธรรมทั้ง4ท่านจึงกล่าวไว้ว่าทุกข์ให้พึงกำหนดรู้นะเพียงรู้เท่านั้น สมุทัยพึงละละสมุทัยจะละด้วยวิธีไหนถ้าไม่ละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเรื่องของมรรคจะไปละสมุทัยได้อย่างไรนั่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้นี่แหละที่นี่เรื่องมรรคเนี่ยจะตีกระจายไปนะเกี่ยวกับเรื่องสมุทัยนิโรธพึงทำให้แจ้งท่านว่าทำให้แจ้งด้วยอะไรทำนิโรธให้แจ้งถ้าไม่ทำให้แจ้งด้วยมรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้จะเอาอะไรทำให้นิโรธแจ้งเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้เมื่อทั้งนี้ทำงานเต็มที่แล้วนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการประหารกิเลสด้วยมรรคนี้แล้วก็เป็นขึ้นมาเองดับสนิทสมุทัยก็ดับไปจากใจทุกข์ที่เป็นผลของสมุทัยซึ่งเคยมีในใจก็ดับสนิทคำว่าดับสนิทนั่นคือนิโรธทำแสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของมรรคฆ่าให้ตายอย่างสนิทแล้วที่นี่จะมีอะไรเหลือที่ที่กล่าวมาทั้งมวลสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นกิริยาของสมมุติทั้งมวลทุกข์ก็เป็นสมมุติสมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายขีดฝ่ายขวางฝ่ายกั้นกลางจิตใจไม่ให้ไปสู่จุดประสงค์คือความหลุดพ้นไปได้มรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องทำลายกิเลสประเภทเหล่านั้นจนกระทั่งปรากฏเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่านิโรธให้สนิทไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วหมดกิริยามรรคพึงอบรมให้มีท่านว่าทาเวตบันติเมพิโคเอพึงอบรมอบรมคือหมายความว่าส่งเสริมบำรุงเมื่อเต็มที่แล้วกิริยาทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันคือเป็นสมมุติฝ่ายดีกับสมมุติฝ่ายชั่วสมมุติฝ่ายต่ำกับสมมุติฝ่ายสูงทุกสมุทัยเป็นสมมุติฝ่ายเป็นข้าศึกมรรคนิโรธเป็นสมมุติฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนทั้งสองภาคนี้นั้นเป็นสมมุติด้วยกันผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปแล้วเพราะสมุทัยดับผู้ที่รู้ว่ามรรคพึงทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาแล้วภายในหัวใจนี้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่กิริยาอันนี้ไม่ใช่สมมุตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระจักรพระไทยนำเป็นอาการออกมาสอนโลกดวงพระธรรมจริงๆคือพระจิตที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมเป็นพระจิตพระจิตเป็นธรรมเป็นอันเดียวกันนั้นนำออกมาไม่ได้มอบให้แก่กิริยาอาการกุยหมายใต้ทางที่บอกไว้ฉะนั้นให้คุณบุตรทั้งหลายเดินนำไปพึ่งปฏิบัติแล้วจะเห็นประจักษ์ภายในตนเองว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมแท้นั้นอยู่ที่ไหนแล้วมีน้ำหนักขนาดไหนมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต่างอะไรบ้างเพียงไรแค่ไหนจะไม่นอกเหนือจากปฏิปทาแห่งการดำเนินนี้ไปได้เลยนี่แหละหลักความจริงของธรรมท่านสอนมาอย่างนี้คงเส้นคงวาไม่มีว่าสมัยโน้นบรรลุมรรคผลนิพพานมีมรรคผลนิพพานสมัยนี้เป็นโมฆะมรรคผลนิพพานไม่มีไม่ว่าสมัยไหนถ้าลงมรรคคือปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อความเป็นคนดีไม่มีแล้วผลแห่งความสุขความสบายจะหามีในคนนั้นไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดอยู่ขึ้นอยู่กับสัจธรรมทั้ง4นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4จึงเป็นหัวใจของพระศาสนาโดยตรงอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ทุกท่านไว้ตั้งใจปฏิบัติอย่าได้ท้อถอยลดละความเปลี่ยนเรามีคุณค่าเต็มตัวแล้วเวลานี้เป็นพระได้สร้างกิจการงานของพระโดยสมบูรณ์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทุกประโยคนั้นจะพ้นฝีมือของเราไปได้อย่างไรเราเป็นสิทธัตถาคตทองไม่เป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาพยายามฟิตขึ้นมาเราเป็นลูกสิทธัตถาคตอย่าอยู่แบบงูนั่งแบบงูนอนแบบงูให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายด้วยความอ่อนแอเดือดไหลใช้ไม่ได้เลยนี่แหละหลักประกันตัวเราจะไม่นอกเหนือจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วนี่แหละเอาอันนี้เป็นเครื่องประกันตัวเป็นเครื่องรักษาตัวเราจะเห็นความเด่นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตเมื่อได้ถึงขั้นนี้แล้วอดีตหมดความกังวลในเรื่องอดีตเคยเป็นมายังไงมันประจักษ์อยู่กับใจนั่นแล้วใจนี้ได้ขาดสะบั้นออกไม่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจได้ขาดสะบั้นออกแล้วที่ความเป็นมาตั้งแต่อดีตเคยเป็นเกิดเป็นอะไรเพราะอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดมันบอกในตัวเสร็จอนาคตมันจะมีไปได้ยังไง มีไปได้เพราะเหตุไรก็เพราะเชื้อคืออวิชชาปัจจยาเวลานี้อวิชชาปัจจยาซึ่งเป็นเชื้อที่เคยหว่านพืชเป็นผลมาโดยลำดับและจะหว่านพืชเป็นผลให้เกิดจิตใจเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั้นถูกคาสะพานของภาณาจิตใจด้วยสติปัญญาสตาของแก่นี้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนล้วนหมดเรื่องหมดราหมดอดีตอนาคตหมดภพหมดชาติหมดอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจประจักษ์ที่ใจจากอาถานชานชายโดยดักธรรมชาติไม่ต้องเกศสันท่านหยอกตายวันไหนก็ตายตายก็เรื่องสมมติอันนี้การทุกข์ทางตาเรียนอยู่แล้วรู้อยู่ประจักษ์ใจแล้วตื่นหาอะไรนะอย่างเกิดเรื่องตายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติทางนั้นเราก็เรียนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อได้เห็นเต็มภูมิภายในจิตใจแล้วจะตื่นเต้นไปอะไรอยู่ก็อยู่ไปตามความรู้จริงเห็นจริงนั่นอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความรู้รอบขอบคิดไปก็ไปตามธรรมชาติทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรขอให้ทุกท่านพยายามอย่าลดละความเพียรอย่าอยู่เฉยๆแบบเซ่อเซ่อซ่าซ่าที่เรียกเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาเป็นคู่เคียงกับหัวใจเราหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่มันไม่มีคุณค่าก็เพราะสิ่งสัมผัสเร็วตามเข้าเหยียบย่ำทำลายจึงกลายเป็นของหมดคุณค่าไปแก้มันออกให้หมดชำระมูดพูดเต็มอยู่ภายในจิตมูดพูดคืออะไรขี้โรคขี้โกรธขี้หลงมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นเต็มหัวใจล้างมันออกให้หมดหมดขี้แล้วก็ประเสริฐนะตามเจริญธรรมก็เห็นว่าสมควรเห็นคำนี้เริ่มรู้สึกเหนื่อย

ความโกรธความหลงมันเป็นชื่อของกิเลสในคำพี80,000อยู่ธรรมธรรมขันธ์ที่นับได้พอประมาณมีตั้งแต่ชื่อของกิเลสของธรรมนั้นตัวกิเลสและธรรมจริงๆอยู่ภายในใจของสัตว์โลกเมื่อเราเรียนจำได้ชื่อหรือเสียงในชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะและชื่อของมรรคของธรรมและประวัติตัวได้ตัวรู้ตัวฉลาดมันตั้งที่จะเกิดขึ้นกิเลสไม่ได้หาแท่งประทับตัวเดียวในจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงต้องเป็นคู่เคียงกันเสมอไปศาสนาถ้าขาดทั้งสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้จะมีแต่ชื่ออย่างที่เขาเขียนจดหมายมาตอนหลังจากเขาได้อ่านประวัติท่านจันมั่นแล้วมีจำนวนมากที่เขียนมาคล้ายคลึงกันเขาบอกว่าหลังจากอ่านประวัติท่านจันมั่นจบลงแล้วเหมือนเขาเกิดชาติใหม่เขามีหวังว่าเกิดมาในแดนแห่งพุทธศาสนานี้ซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้เนาะจนเป็นความแน่ใจหมดหวังเพราะเห็นว่าศาสนามีแต่ตัวหนังสือพระเนรมีแต่ผ้าเหลืองก็ว่าหาผู้ที่สมมักสมผลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีแต่ตัวหนังสือไม่มีใครทรงมักผลเป็นความจริงนั้นไว้พอได้อ่านประวัติท่านท่านมั่นแล้วเป็นการสร้างความหวังให้เต็มหัวใจมีจำนวนมากนะที่เขียนมาต่อมาหลังจากได้รับหนังสือที่เราส่งไปให้แล้วกล้าขึ้นเป็นอย่างนี้มากไม่นึกว่าจะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังท่านอาจารย์มั่นและบรรดาลูกศิษย์นะลูกศิษย์สายท่านอาจารย์มั่นนี่เลยคุณผ่านวันนี้ได้อ่านอย่างถึงใจแล้วเต็มตื้นภายในหัวใจเหมือนเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในท่ามกลางชาติเก่าๆที่มีอยู่นี่ก็มามีเขาพูดอย่างนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราผู้นักเป็นนักปฏิบัติขอให้ถือตามคำสัตย์คำจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างใดซึ่งมีส่วนขาตะทางเป็นเครื่องประกันคุณภาพความถูกต้องดีงามทุกอย่างไว้โดยสมบูรณ์แล้วการแสดงออกให้โลกเห็นชัดก็คือนิยานิกธรรมซึ่งออกไปจากส่วนขาตะทางที่กล่าวไว้ชอบแล้วนี้ธรรมนิยายเป็นเครื่องนำออกซึ่งโทษทั้งหลายที่มีภายในใจของสัตว์โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์ท่านพระวาจาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นกวาจาที่มีศักดิ์มีจริงมีฤทธาศักดานุภาพมากเหนือกิเลสทุกประเภทเมื่อได้นำพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนี้ไปปฏิบัติกิเลสหนาเป็นไรก็ต้องเบาบางลงไปตามกำลังแห่งการปฏิบัติของรายนั้นๆและหมดขึ้นไปเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นเต็มภูมินี่เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปอีกเป็นเวลานานจนกว่าจิตใจของสัตว์โลกจะหมดความเยื่อใยหมดความพึ่งพิงธรรมของพระพุทธเจ้าหันเหไปในนอกลู่นอกทางไม่ถือธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วนั่นแหละศาสนาจะหมดตรงนั้นคือหมดโดยไม่มีสัตว์ตัวใดผู้ใดสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ไม่มีผู้ใดสนใจเพราะจิตใจหยาบเกินกว่าจะสนใจในธรรมทั้งหลายได้ที่โยมว่าศาสนาจะถึงคิดประทานไว้ 5,000 ปีนั้นก็ตามอุปนิสัยของสัตว์จิตใจของโลกผู้ถือโพ
พุทธที่ธรรมที่สงฆ์นี้จะมีไปได้เพียงแค่นั้นจากนั้นความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมนี้ทั้งนั้นในขณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมก็มีความผัวพันในโลกแล้วก็ปลดโสมมันเรียกว่าเป็นทางผิดทีนี้ก็เป็นการเรียกว่านิพพานอีกเมื่อไม่มีศาสนาแล้วก็เป็นเหมือนสัตว์เพราะบาปไม่มีบุญไม่มีภายในจิตใจหาความยุติยุติโอตตะปะไม่ได้ก็เป็นเหมือนสัตว์มีอำนาจก็กดขี่คนนี้ที่ไถกันกินขีดกันกินเหมือนสัตว์ป่าความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศาสนาภายในจิตใจมีโทษธรรมถึงขนาดนั้นทั้งที่โลกยังพออยู่พอเป็นพอไปแม้จะร้อนแล้วอุ่นอยู่ทุกแห่งทุกฝนอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีที่ตรงว่ายังมีที่ความสงบยังมีที่วัดที่ดวงอยู่บ้างเพราะจิตใจคนยังหาความเป็นธรรมเอะอะก็ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมยังหาความเป็นธรรมอยู่จิตใจยังใฝ่ธรรมผู้ที่จะวินิจฉัยไต่สวนให้ได้เหตุได้ผลเพื่อความเป็นธรรมก็ยังมีอยู่ผู้ขอร้องความเป็นธรรมก็มีธรรมยังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในหัวใจของโลกอยู่โลกถึงแม้จะร้อนก็ยังมีที่เย็นเป็นน้ำแม้ในมหาสมุทรก็ยังมีเกาะมีรองพออยู่พออาศัยได้นี่เราพูดถึงภาพทั่วไปจิตใจถ้าขณะใดโลกเข้าย่ำยีขณะนั้นก็เดือดร้อนตั้งตัวไม่ได้ระสังระสายวุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆเพราะไม่มีสติอำนาจของสติปัญญาไม่พอสู้กำลังของที่ที่กักดันจิตใจให้ฟุ้งซ่านไม่ได้ความที่จะฟุ้งจิตที่จะฟุ้งซ่านแต่นั้นก็เพราะอาศัยอารมณ์อดีตเป็นสำคัญเจอไปเห็นไปได้ยินสิ่งใดแล้วนำเรื่องนั้นเข้ามาเผาตนเองจิตใจก็ถือนั้นเป็นอารมณ์หรือถือนั้นเป็นงานงานนั้นเป็นไฟผลของงานที่เป็นไฟก็เผาผลาญจิตใจเกิดความเดือดร้อนมีขณะไม่มีสติเป็นอย่างนี้ด้วยกันไม่ว่าคารวะไม่ว่านักบวชไม่ว่านักปฏิบัติเราจงทำความสังเกตสอดรู้ตนอยู่เสมอสมกับเราเป็นผู้รักษาเรารักษาใจอย่าให้สิ่งใดมาย่ำยีได้อย่าให้สิ่งใดมารบกวนจิตใจได้คำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มารบกวนนั้นหมายถึงจิตใจเป็นผู้ไปคิดว่าภาพเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเข้ามาคลุ้นคิดคลุ้นคิดภายในจิตใจให้ว่าวุ่นสิ่งมัวอยู่ภายในนี้ผลก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อมีสติคอยกำกับรักษาคอยขัดคอยขืนคอยต้านทานกันอยู่เหมือด้วยสติด้วยปัญญาเพราะเราทราบแล้วว่าอารมณ์เช่นนั้นเป็นของเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นความผิดผลต้องเป็นผิดในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆจึงต้องอาศัยการต้านทานหรือต่อสู้กันเรื่อยๆคำว่าปะทะปะทะนั้นคือมีการต่อสู้จึงมีการปะทะหากจิตใจของเราเลื่อนลอยสติไม่มีปัญญาที่จะค้นคิดมันเป็นศาสตราอาวุธสำคัญไม่มีคำว่าปะทะก็ไม่ปรากฏเรียกว่าราบเรียบไปเลยถ้าคำมีปะทะก็คือยังมีการต่อสู้กันทั้งเขาทั้งเราต่อสู้กันเรียกว่าปะทะเช่นปะทะก่อการร้ายอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราก็สู้เขาก็สู้ต่างคนต่างสู้กันเรียกว่าปะทะกันกิเลสก็เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาประเภทใดๆซึ่งเป็นทั้งพ่อแม่ของกิเลสลูกเต้าแล้วก็ของกิเลสมันเป็นข้าศึกทั้งนั้นเหล่านี้เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจใจสติก็ต่อสู้ต้านทานซึ่งกันและกันจนเอาชัยชนะหรือทั้งหมดกันลงได้แม้ยังไม่ชนะก็ยังพอมีเงื่อนมีเคราจับได้เงื่อนนั้นเงื่อนนี้พอทรงตัวอยู่ได้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนนี้เรียกว่าปะทะเป
เพราะมีการต่อสู้กันถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่เรียกว่าปะทะระหว่างเรากับอารมณ์ปะทะกันอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติก็รู้เรื่องกันไปเรื่อยๆถ้าไม่มีสติจิตใจก็เป็นเสียงเท็จเท้าให้ที่เหลือเหยียบย่ำทำลายซึ่งไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านขอให้เคารพพระพุทธเจ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจอย่าเชื่อสิ่งใดยิ่งกว่าในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยู่ภายในจิตใจและแทรกซ้อนกันอยู่กับธรรมส่วนมากพวกนั้นมีกำลังมากจะมีกำลังมากกว่าเสมอแล้วคอยทำลายให้เองให้เอียงโดยตนเองก็ไม่รู้สึกว่าได้เอียงไปยังไงทั้งที่เอียงอยู่แล้วเนื่องจากไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็พอพัดพอเหวี่ยงกันไปเห็นความลำบากของพระพุทธเจ้านำมาเป็นสักขีพยานแก่ตนเองการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์รู้สึกว่าหนักมากยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วเพราะความเป็นสัพพัญญูเป็นสยามภูทรงปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นผู้ที่จะบุกเบิกทางเดินให้สัตว์ทั้งหลายไปด้วยความราบรื่นในขั้นต้นแห่งการบุกเบิกเพื่อความเป็นทางอันราบรื่นคือความเป็นศาสดาและเบิกทางอันราบรื่นด้วยพระโอวาทนี้เป็นความลำบากในการบุกเบิกขนาดไหนเพราะทางไม่เคยเดินเป็นสยามภูจะต้องปฏิบัติโดยลำพังพระองค์สุขทุกข์ลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องทรงบำเพ็ญไม่ทรงลดละท้อถอยตามที่เราทราบว่าทุกข์ถึงขนาดสลบพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้สลบไปถึงสามหนจะฟื้นกลับมาฟังเลยนี่การที่จะข้ามที่เลยซึ่งเป็นตัวสำคัญพาให้ตัดตรงอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้หาการสถานที่ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ไม่ได้ถ้าไม่ทุ่มเทกันลงถึงขนาดว่าเอาตายก็ตายสลบก็สลบเมื่อไม่ฟื้นจะตายไปก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้ไปชัยชนะถ้าจิตไม่มีความเข้มแข็งขนาดนี้แล้วก็ต่อสู้กิเลสไม่ได้แต่เราพึงนำมาเทียบถึงเรื่องความทุกข์ที่เราจะต้องแบกไปตั้งแต่บัดนี้แบกมาแล้วก็นับไม่ถ้วนจนมาได้ถึงปัจจุบันนี้และยังจะแบกจะหามภพชาติที่เป็นกองทุกข์ไปทุกภพทุกชาติตลอดไปนี้เรายังจะมีความสามารถมีความพอใจแบกหามไปอยู่หรือแต่การประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนสิ่งเป็นเชื้อให้ก่อภพก่อชาติซึ่งเท่ากับก่อกองทุกข์ทั้งหลายให้เราแบกหามนั้นทำไมเราจะไม่มีความสามารถทำไมจึงจะไม่มีกำลังต่อสู้ทำไมจะไม่มีความอุตสาห์พยายามทำไมจึงจะไม่อดไม่ทนอดทนอุตสาห์พยายามเพื่อจะข้ามเชื้อแห่งภพทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจออกให้หมดสิ้นไปแม้จะตายในชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติเดียวไม่ต้องตายกันซ้ำซากหลายครั้งหลายหนเกินหาประมาณไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ตายเราตายด้วยความเพียรไม่มีความสุขมีดีกรีไม่มีศักดิ์ศรีเหนือกิเลสอยู่มากเราจึงควรตายด้วยความภาคเพียรเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อให้ถึงใจพระองค์ทรงดำเนินอย่างไรเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเพศของพระเพศของพระเป็นเพศที่มีความอุตสาห์พยายามที่สุดพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเพศที่มีความอดความทนต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในตลอดถึงโลกธรรมทั้งแปดทั้งภายนอกโลกธรรมทั้งแปดทั้งภายในต้องอดต้องทนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อสู้เพื่อความเป็นสิริมงคล
เพื่อความพ้นโลกของตนนักก็ต้องสู้ต้องทนเพราะทางเดินอยู่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เดินหากมีทางอื่นเป็นที่ราบรื่นดีงามไปได้ด้วยความสะดวกสบายและถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ซึ่งมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยอยู่แล้วทำไมจะไม่ประทานทางสายนั้นให้โลกทั้งหลายได้ดำเนินก็เพราะมันไม่มีพระพุทธเจ้าเองจึงต้องทรงลำบากแล้วการประกาศศาสนาก็ต้องประกาศตามร่องรอยที่ทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องนั่นแหละแก่สัตว์โลกยากลำบากก็ต้องดำเนินไปทางสายนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่หลบหลีกปลีกออกไปซึ่งเมื่อปลีกออกไปแล้วเต็มไปด้วยขวากด้วยหนามใครจะมีความกล้าหาญต่อขวากต่อหนามได้ทางที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็คือมัชฌิมาปฏิปทาวิเลศมันดุดันขนาดไหนมันดื้อด้านขนาดไหนผิดมัชฌิมาปฏิปทาคือสมาธิคือสติปัญญาขึ้นให้เต็มที่ให้ถึงกันทันกันให้เหมาะกับความเป็นมัชฌิมาที่จะแก้ที่เด็ดดาววิเลศประเภทดื้อด้านมีมัชฌิมาประเภทที่จะต่อสู้กิเลสชนิดนั้นก็ต้องมีเรียกว่ามัชฌิมาพอเหมาะพอสมเช่นเดียวกับนำไม้มาปลูกบ้านปลูกเรือนม้าที่หยาบอยู่ควรจะตัดจะฟันจะถากเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มกำลังวังชาก็ต้องถากให้เต็มฝีมือเต็มกำลังเหมือนกับฟันทิ้งถากทิ้งหมดทั้งต้นเสาต้นนั้นแต่ความจริงเขาถากก็ในส่วนที่หยาบที่คดที่งอออกให้หมดเหลือไว้แต่ส่วนที่ดีที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนได้นั่นแหละเครื่องมือมีหลายประเภทการสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีเครื่องมือที่จะสร้างจิตใจหรือเครื่องมือปราบกิเลสก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมานี้ก็หมายถึงกิเลสประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตใจชนิดใดหนาเพียงไหนดื้อด้านขนาดไหนต้องนำหลักมัชฌิมาให้ถึงขนาดกันเรียกว่าเครื่องมือให้ถึงกันเข้าปราบปรามหรือถากถางซึ่งจะเป็นความเหมาะสมกับการแก้กิเลสประเภทนั้นๆแต่ได้กิเลสหนาแต่เราจะทำแบบรูปคำๆก็เข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกับไม้ที่จะนำมาเป็นต้นเสาทั้งต้นซึ่งยังไม่ถากได้ฟันเลยแล้วเอากบไปสายไม้ทั้ง

ไม่จับเป็นมัชฌิมาคืออ่อนกว่ากิเลสกำลังไม่เพียงพอกับกิเลสก็นำมาแก้กิเลสไม่ได้กิเลสหยาบสติปัญญาก็ต้องเอาให้หนักให้ทันกันเฮ้ยกิเลสละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดตามมันไปตามมันไปจนกระทั่งกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอำนาจแห่งปัญญาฉลาดแหลมคมตามต้อนฟาดฟันกันจนแหลกกระแตกกระจายไปหมดนี่แหละดักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าไปเสมออยู่ธรรมดาธรรมดาควรหนักก็ต้องหนักมัชฌิมาแปลว่าความเหมาะสมหรือท่ามกลางท่ามกลางก็คือความเหมาะสมนั่นเองความพอดีจะพอดีกับกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาความเพียรก็ให้กล้าแข็งแข็งจนแกร่งไปเป็นหินเป็นเหล็กไปสติปัญญาก็ตั้งไม่หยุดไม่ถอยปัญญาพินิจพิจารณาไม่ละไม่วางอยู่กับตัวของเราเองมีเรียกว่ามัชฌิมาครบกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทและแต่ละการและสมัยที่กิเลสปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนต่อสู้กันไปเช่นนั้นจิตที่ยังไม่สงบก็พยายามทำด้วยความสงบให้เป็นความสงบมีสติคอยรักษาหรือควบคุมงานแห่งการภาวนาของตนเราเคยส่งเคยคิดกับเรื่องอารมณ์ต่างๆมาตั้งแต่วันเกิดแล้วจนกระทั่งบัดนี้เราเสียดายความคิดอะไรอีกความคิดเหล่านั้นถ้าอยากจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นประโยชน์แล้วมันก็ควรจะเป็นผลเป็นประโยชน์มานานแล้วแต่ส่วนมากมักมีแต่ความทุกข์เพราะความคิดไปตามกระแสของกิเลสซึ่งเคยเป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรายังเสียดายความคิดประเภทนั้นอยู่ก็ยังว่าเรายังเสียดายหัวหนามที่มันตัดหรือทิ่มแทงอยู่ภายในเท้าของเราไม่สนใจที่จะถอนมันออกมีเวลานี้เราจะถอนหัวหนามถอดหัวหนามออกจากฝ่าเท้าถอดที่เหลือออกจากจิตใจจึงไม่ควรที่จะไปเสียดายอารมณ์อะไรในขณะที่ทำความภาคเปลี่ยนนั่นเป็นยิ่งเป็นสำคัญคิดมามากแล้วเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุดินแดนมันเป็นเรื่องของจิตใจเราไปเที่ยววาดภาพสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเรื่องราวแล้วก็หลงภาพมโนภาพของตนหลงอารมณ์ของตนพุ่นคิดในอารมณ์ของตนยุ่งในอารมณ์ของตนจนหาที่ไปที่มาไม่ได้เหมือนตามดูรอยวัวในคอกนี่แล้วก็ได้ไหมอารมณ์แห่งธรรมซึ่งจะทำให้เรามีความสงบเย็นใจบังคับจิตลงในสู่อารมณ์แห่งธรรมเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้ลมทุระยะของลมอย่าเสียดายความคิดอย่าให้ความคิดใดเข้ามาแทรกในขณะที่ทำงานนั้นความคิดคือสังขารมันคอยจะแทรกเสมอสังขารเป็นตัวสำคัญออกมานั่งสัญญามันก็ยื่นตัวออกไปอย่างละเอียดละเอียดเราตามรู้ได้ยากจิตธรรมดาสามัญนี้ตามรู้ได้ยากถ้าว่าจิตคือละเอียดแล้วก็รู้กันได้เร็วหรือจิตผู้บริสุทธิ์แล้วนั่นไม่มีปัญหามันหมดปัญหานอกบัญชีไปแล้วบัญชีของวัฏจักรบัญชีของกิเลสมันหมดนอกบัญชีนี้ไปแล้วการพิจารณาร่างกายจะเป็นร่างกายข้างนอกข้างในก็เอาให้จริงให้จังอย่าตัดแต่พิจารณาผ่านไปเฉยๆว่าได้เท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งเท่านั้นรอบเท่านี้รอบอันนั้นนับออกก็ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ความรู้แจ้งจริงๆเพราะการพิจารณาด้วยความเจาะจงโดยมีสติปัญญาเป็นผู้ทำงานด้วยเจตนาจริงๆเป็นปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนชัดแจ้งนี่พิจารณาหลายครั้งเราเห็นเข้าไปนั่นแหละเมื่อชัดในสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งนั้นก็หายสงสัยคือหายสงสัยในสิ่งนั้นเอาจริงเอาจังเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรเชื่อธรรมท่านตรัสไว้แล้วอย่างดำเนินตามนั้นเสียดายธรรมมากกว่าเสียดายอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกับโลกมานานซึ่งไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินอย่างไรเป็นคติตัวอย่างของพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมในบรรดาสาวกอรหันต์ที่เราเก่งบาตาถึงท่านและลึกน้อมทางด้านจิตใจว่าสังฆังสนังกัจฉามิ

ยาเพียงลึกถึงท่านเป็นสาระของจิตเพียงเท่านั้นแต่ลึกถึงปฏิปทาของท่านที่ดำเนินมาเพื่อเป็นคติตัวอย่างของเราจะได้ก้าวเดินตามท่านแม้ไม่ได้แบบท่านทุกกระเบียดก็ตามนี้ก็ยังดีเป็นลูกศิษย์ที่มีครูนี่เหลือเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมและเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจของโลกได้อย่างสนิทสนมได้อย่างเคลิบเคลิ้มหาเวลาที่จะเห็นโทษของมันได้ยากถ้าไม่นำสติปัญญาเข้าไปจับเข้าไปเทียบเคียงเข้าไปพิจารณาเราจะมาเห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษต่อจิตใจของสัตว์โลกนี่เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องมีความพอใจในความโลภในความโกรธในความหลงความรักความชังอาการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจของโลกชอบกันทั้งนั้นแต่เรื่องของธรรมซึ่งเป็นเครื่องที่แก้กิเลสไม่ค่อยชอบกันเพราะนี้ต้องเรียนศึกษาต้องมีพิธีรีตองประพฤติปฏิบัติตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเรื่องของธรรมส่วนกิเลสตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเพราะมันมีอำนาจมีกำลังมากเคยบังคับบัญชาด้วยเชื่อมสอนจิตใจของโลกมาเป็นนานแล้วจนกระทั่งถึงโลกกับมันนั้นเป็นอันเดียวกันเรากับกิเลสเลยเป็นอันเดียวกันไม่ทราบอะไรเป็นกิเลสมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นเป็นอวัยวะอันเดียวกันเลยถ้าไม่แยกแยะตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อนี้มีสติปัญญาเป็นสำคัญจะหาทางรู้โทษของกิเลสไม่ได้โลภ ก็พอใจโลภคนเราเพราะกิเลสพาให้พอใจไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นภัยไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นความผิดโลภผู้อื่นโลภได้แต่เขาโลภเราไม่ชอบเนี่ยฟังโกรธเขาให้โกรธได้ดุด่าเขาด่าได้แต่เขาด่าเราไม่ได้นั่นเรื่องของกิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นให้เข้าใจว่าเจ้าของถูกต้องเสียทุกอย่างเราเข้าใจว่าจะของผิดนี้มีน้อยมากเรื่องของกิเลสถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจับแล้วจะไม่เห็นว่าตนเป็นคนผิดเลยมีแล้วโลกจึงแก้ไม่ตกจะอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมักเอารัดเอาเปรียบได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอหาความสงบไม่ได้ก็เพราะอำนาจของกิเลสมันครอบทำหัวใจหากมีธรรมะเป็นเครื่องทดสอบทีนี้พิจารณาพิจารณาแล้วคนเรามันอยู่ด้วยกันได้ยอมรับความจริงเราเองก็ยอมรับความจริงของเราตรงไหนผิดเราก็ยอมรับว่าผิดและพยายามแก้ไขตรงไหนถูกก็ส่งเสริมสิ่งนั้นโดยลำดับเข้าไปเอาธรรมเท่านั้นมีธรรมเท่านั้นเป็นคู่แข่งของกิเลสหากไม่มีธรรมเลยเราจะไม่เห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษเป็นคุณอะไรต่ออะไรกับตัวของเราและโลกทั่วไปจะเห็นแต่เป็นคุณทั้งนั้นทั้งที่มันเป็นโทษแต่เมื่อได้นำธรรมะเข้ามาเทียบเคียงแล้วมันก็มีของสองสิ่งของสองสิ่งย่อมแข่งกันย่อมเป็นคู่แข่งกันเสมอเช่นดีกับชั่วเนี่ยมีสองคนก็เป็นคู่แข่งกันอันเดียวไม่ทันจะแข่งกับอะไรอย่างนี้มันมีแต่กิเลสอันเดียวอย่างเดียวภายในหัวใจหาคู่แข่งไม่ได้จึงไม่ทราบว่าเป็นความผิดเป็นความไม่ดีให้โทษแก่ตนอย่างไรบ้างทุกขนาดไหนก็ยอมรับกิเลสพาให้คิดให้ปรุงให้พูดให้กล้าให้กระทำประการใดทำไปได้หมดด้วยความเต็มใจเพราะมีอันเดียวมีแต่กิเลสเป็นผู้บงการเมื่อนำธรรมเข้าไปวินิจฉัยหรือได้ยินได้ฟังอัตธรรมและอ่านเรื่องอัตเรื่องธรรมเข้าไปก็มีข้อเทียบเคียงฝ่ายผิดฝ่ายถูกทีนี้ก็พยายามแยกแยะกันออกได้ทำเป็นอย่างนี้กิเลสเป็นประเภทนี้ความโลภเป็นอย่างนั้นการไม่โลภเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนั้นการไม่โกรธเป็นอย่างนี้การความหลงเป็นนั้นความไม่หลงเป็นนี้ค่อยเข้าใจกันไปโดยลำดับนี่หาวิธีหาอุบายแยกแยะแยกแยะเข้าไปในเบื้องต้นต้องหนึ่งอาศัยกำลังวังชาบังคับบัญชากันถูถ่ายกันไปเพราะยังไม่เคยเห็นผลของงานเอาเช่นเดียวกับเด็กทำงานนั่นผู้ใหญ่ต้องคอยบังคับบัญชาครับรับตาผู้ใหญ่เด็กก็ทะเลถลายเราก็เหมือนกันเมื่อยังไม่เห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจบ้างเลยก็ขี้เกียจต้องอา
ยความบังคับบัญชาตัวเองสติเป็นของสำคัญเมื่อใจได้รับความสงบเย็นลงไปนี่เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งพอใจได้รับความสงบเพราะองค์แห่งการเพราะองค์แห่งภาวนาจะเป็นภาวนาบุตรใดก็ตามเมื่อใจสงบแล้วมันเย็นเย็นซาบซึ้งละเอียดอ่อนแล้วก็ในขณะนั้นเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายหาที่ใจหาความสงบสุขไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายเข้ายุ่งควนจิตใจอยู่เสมอหาจนกระทั่งหาเวลาพักผ่อนตอนนี้จิตไม่ได้เลยจิตจึงหาความสงบไม่ได้ปัจจุบันจิตได้รับความสงบแล้วเพราะอำนาจของธรรมเนี่ยธรรมกับที่เด็ดที่นี่ก็เป็นคู่แข่งกันเมื่อใจได้รับความสงบสงบเพราะอะไรก็สงบเพราะสมาธิธรรมภาวนาธรรมมีทางที่จะต่อสู้กับกิเลสเรื่อยๆไปนี้เมื่อได้รับการอบรมอยู่เสมอไม่ละความพยายามจะต้องมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นวันละเล็กน้อยเช่นเดียวกับความเติบโตของเด็กที่รับการบำรุงจากผู้เลี้ยงดูจิตใจก็ได้รับการบำรุงจากการเลี้ยงดูการรักษาของเราการบำรุงด้วยอัตถิธรรมคือการเจริญภาวนาสมัครระวังรักษาอย่าให้มันเคลื่อนคลาดเกิดความเดือดร้อนที่เห็นว่าเป็นความเสียหายความผิดพลาดรักษาตนไปด้วยความสม่ำเสมอโดยความมีสติจิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไม่ทราบได้ว่าเบื้องต้นจิตเป็นอย่างนั้นและจิตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันค่อยเป็นค่อยไปส่วนที่จะทราบชัดในเป็นขณะขณะนั้นได้แก่จิตภาวนาเวลาจิตมีความสงบในขณะนั้นทราบได้ชัดว่าขณะนี้สงบเพราะเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนจิตใจค่อยเปลี่ยนโล่งลงไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปนี่ตอนนี้สังเกตได้ยากคือเปลี่ยนเก่าลงไปเรื่อยๆมีรากฐานมั่นคงลงไปเรื่อยๆอันนี้สังเกตได้ยากแต่เพราะอาศัยการอบรมเสมอจิตสงบแล้วสงบเล่าหลายครั้งหลายหนก็เป็นการสร้างฐานขึ้นภายในจิตเองให้มีความแน่นหนามั่นคงพอมีความสงบบ้างอ้าวที่นี่พิจารณาทางด้านปัญญาค้นดูเรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ยค้นแน่แต่ธาตุให้แก่ที่ตรงนี้ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีแต่ธาตุล้วนๆอยู่ภายในร่างกายนี้เราหาเป็นเราที่ตรงไหนมีถ้าว่าดินก็มีแต่ดินล้วนๆน้ำก็มีแต่น้ำลมก็มีแต่ลมไฟมีแต่ไฟเราไปเสกสรรปั้นย่อเอาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ละอายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบ้างหรือถ้าเขามีวิญญาณเขาพูดได้เขาจะหัวเราะเราด่าเราวันทั้งค่ำโดยไม่รู้สึกตัวแต่นี่เพราะเขาเป็นดินเขาเป็นน้ำเขาลมเป็นไฟเราจะถือหรือไม่ถือเขาก็คือดินน้ำลมไฟอยู่เช่นนั้นแต่ความถือเป็นความหนักหน่วงของจิตใจเราความทุกข์ความลำบากเพราะอุปทานก็เป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยสติปัญญาพิจารณาลงให้มันชัดทีเดียวร่างกายพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งทั้งสิ้นด้วยกายคตานี้เอาทั้งหลายประมาณกันสติปัฏฐาน4เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อริยสัจ4เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ฟังให้ดีนะอริยสัจ4เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกจากอริยสัจความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกสติปัฏฐานอีกทีอันนี้เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์นี่ได้พิจารณาเห็นชัดหายสงสัยกายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายในกายนอกอธิบายได้ไงสติปัฏฐานสูตรแต่เรื่องอุบายวิธีของเราที่จะพิจารณากายและกตาและสิ่งหาที่สิ้นสิ่งมาได้แล้วแต่ถนัดยังไงแต่พิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบหมดทั้งตัวนี้มันก็เป็นได้ถ้ามันเป็นป่าช้าผีดิบอยู่แล้วพิจารณาทางภาพอสุภะก็เป็นอย่างนี้แต่พิจารณาทางเรื่องธาตุเรื่องขันมันก็เป็นธาตุอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเป็นความจริงของตัวเองแต่ละอย่างอย่างมันตรองอยู่ที่ใจดวงเดียวที่ไปเสกสรรปั้นย่อเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใจเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจริงได้แต่ทุกข์เพราะมันอยู่ไม่เป็นสุขถ้าอยู่เป็นสุขมันก็ไม่มีทุกข์เอื้อมมนุษย์และคิดนี้ตรงนั้นสำคัญนั่นหมายถึงอยู่อย่างนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรพิจารณาแยกแยะเรื่องสัญญาอารมณ์ออกเป็นชิ้นเป็นอันพิจารณาธาตุขันธ์ให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของธาตุของขันธ์เราจะพิจารณาให้มันแตกกระจายลงไปมันก็แตก
เป็นธรรมนิธรรมนาอะไรมันพิจารณาว่าธาตุมันก็เป็นธาตุพิจารณาว่าขันกับขันก็แปลว่าหมวดแปลว่ากองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณก็อยู่ในกายในใจนี้เนี่ยถ้าว่าขันขันธาตุแปลว่ากองแปลว่าหมวดกองตั้งแต่พื้นเท้าถึงบนศีรษะเนี่ยมันกองสูงขนาดไหนกองขันกองรูปก็คือรูปกายกองเวทนาก็มีตั้งแต่พื้นเท้าจนบนศีรษะตรวจศีรษะเนี่ยกองสัญญาก็จำได้หมดตรงไหนตรงไหนจำได้หมดกองสังขารก็ปรุงแต่งได้ทั้งภายในภายนอกกองวิญญาณก็คือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสเข้ามาถูกต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอารมณ์ขึ้นมาขณะที่รับทราบว่านั่นเป็นรูปนี้เป็นเสียงนั่นท่านเรียกว่าวิญญาณพอผ่านไปแล้วความรับทราบนี้ก็ดับไปพร้อมๆกับสิ่งที่สัมผัสผ่านไปแต่อารมณ์ที่นำมายึดว่าใจนี้มันเป็นธรรมารมณ์อาศัยอารมณ์อดีตที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินในสังแล้วนั้นเข้ามาหมักดองอยู่ภายในจิตใจคลุ้นคิดอยู่ที่นี่เป็นอารมณ์อยู่ที่นี่สร้างที่เหลืออยู่ที่นี่เพราะไม่มีสติปัญญาแก้ไขเราพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงเช่นนี้พิจารณาอันใดให้มันเห็นชัดเราอย่าคาดคะเนอย่าเดาให้เห็นตามความจริงมันแสดงขึ้นมายังไงให้ดูตามความจริงตามนี้มีปัญญาพิจารณามีปัญญาขั้นต้นอุบายวิธีของปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดขอให้พิจารณาให้ปัญญาออกเถอะแต่ยังไม่เฉยจะให้ปัญญาออกนี่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เคยเชื่ออย่างฝังใจมาแล้วว่าท่านว่าสีรับปริภาวิโตปัญญามาตโลโหติมานิสังสาโนนที่รับปริภาวิที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาปโลโหติมานิสังโซสมาธิอันศีลอบรมแล้วยังมีผลมากเนี่ยในสมมากสมาธิปริภัยตาปัญญามหาปราโมทสีมานิสังสาปัญญาสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากปัญญาปริภัตปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสวิมุจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมมีผลมากอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นสังเกตถ้าก็มีศีลอยู่แล้วเป็นที่อุ่นอยู่แล้วสมาธิก็เริ่มเข้าไปศีลเป็นศีลสมาธิเป็นสมาธิเราอยากเข้าใจว่าศีลจะหนุนให้เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิจะหนุนให้เป็นปัญญาไปโดยลำดับอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วจะหนุนแต่ที่เหลือจะได้หมดถ้าไม่นำไปใช้มันก็ไม่เกิดผลอะไรเช่นอย่างมีดอย่างขวานเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาทำงานถ้าไม่เอาไปใช้งานมีดก็เป็นมีดขวานก็เป็นขวานจิ๋วก็เป็นจิ๋วกบเป็นกบเรื่อยเป็นเรื่อยอยู่อย่างนั้นสมาธิก็อยู่ดังนั้นมีศีลแล้วไม่ทำสมาธิให้เกิดด้วยจิตตภาวนาสมาธิก็ไม่เกิดนะอยากให้สมาธิเกิดต้องทำภาวนาเมื่อภาวนาขึ้นเป็นสมาธิแล้วถ้าอยากให้ปัญญาเกิดต้องคิดค้นทางด้านปัญญาปัญญาถึงจะเกิดไม่ใช่สมาธิจะไปหนุนให้ปัญญาเกิดได้เองถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครติดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆเป็นปัญญาไปปัญญาก็หมุนตัวเวลาให้จิตหลุดพ้นเลยแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นตามความจริงความจริงก็คือว่าสมาธิต้องทำให้เกิดเมื่อมีสมาธิพอจิตมีความสงบร่มเย็นบ้างไม่หิวโหยในอารมณ์อะไรมากไปเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยได้สมาธิแล้วก็นำจิตนั้นออกพิจารณาในแง่ต่างๆของธาตุของขันธ์จิตไม่หิวโหยก็ตั้งหน้าทำงานให้เรานะพูดง่ายเมื่อทำงานให้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้แจ้งในเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ขึ้นมานี่เป็นผลแล้วคือรู้ที่ตรงไหนหาสงสัยตรงนั้นรู้ตรงไหนหาสงสัยตรงนั้นปัญญาค่อยขยับตัวขึ้นไปตั้งแต่ปัญญาขั้นหยาบเรื่อยไปเรื่อยไปจนไปถึงปัญญาขั้นกลางแล้วก็กลายเป็นปัญญาขั้นละเอียดไปโดยลำดับนะแก้กิเลสแก้กิเลสที่พัวพันภายในจิตเมื่อในแก้กิเลสด้วยอำนาจของปัญญาทั้ง3ขั้นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดหรือขั้นละเอียดสุดสมกับกิเลสที่ละเอียดสุดได้แก่อวิชชาเมื่อพอเหมาะพอสมกันแล้วเป็นมัชฌิมาเมื่อมัชฌิมานี้ได้หมุนตัวเข้าไปตรงไหนกิเลสพังทลายไปไม่มีเลยนั่นวิธีแก้กิเลสเป็นอย่างนี้พากันเข้าใจอย่าเข้าใจว่าสมาธิจะเป็นปัญญาปัญญาจะแก้กิเลสทั้งหลายไปโดยเดียวต้องนำไปใช้เหมือนเครื่องมือของเรา
คือขึ้นมามันง่ายทำมีสมาธิแล้วก็เหมือนกันกับเครื่องครัวที่เราจะมาปรุงอาหารชนิดต่างๆเครื่องครัวมีพร้อมแล้วถ้าเราไม่ปรุงมันก็เน่าเฟะไปเฉยไม่เกิดเป็นอาหารขึ้นมาได้สมาธิก็เป็นสมาธิอย่างนั้นดีไม่ดีเน่าเฟะที่ติดสมาธิก็เน่าทั้งนั้นเลยเมื่อติดแล้วก็จมจมปรากฏอยู่ตรงนั้นแหละไปไม่รอดที่ต้องพิจารณานี่เคยเป็นมาแล้วติดสมาธิผมเคยพูดมาเหมือนกันสองหลายหนเรื่องสมาธินี่ทำนานพูดได้อย่างอาถรรพ์ผมเป็นสมาธิมาถึง 5-6 ปีแล้วกำหนดเมื่อไรได้ทั้งนั้นมันเป็นสมาธิตลอดเวลาจิตมันเป็นเหมือนหินมีความมั่นคงแต่หินก็หินกิเลสหินสมาธิไม่ใช่หินความหลุดพ้นเมื่อเวลาปัญญาได้เยอะแยะเข้าไปเยอะแยะเข้าไปเห็นคุณค่าของปัญญาที่ก็ไปใหญ่ถอดถอนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่ไหนๆก็ไม่พ้นปัญญาปัญญาเป็นผู้แก้กิเลสสมาธิเป็นทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาเพื่อแก้ไขได้ง่ายแก้กิเลสได้ง่ายฟาดฟันกิเลสได้ง่ายเพราะมันไม่สร้างไปหมดปัญญาก็สนุกฟาดฟันลงไปเมื่อกิเลสไม่สิ้นสุดลงไปพร้อมหน้าของปัญญาแล้วนั่นแหละคือคุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมคุณค่าของใจเด่นดวงเต็มที่ไม่มีอะไรเสมอในโลกทั้งสามนี้จิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจธรรมโมปริโปก็หมายถึงความสว่างกระจ่างแจ้งของใจและธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะว่าใจก็ได้จะว่าธรรมก็ได้ธรรมคือใจใจคือธรรมไม่ขัดไม่ฟ้องเพราะนอกจากสมมติที่เขาตั้งไปแล้วโดยอัตโนมัติของตนเองนั่นแหละธรรมแท้อยู่ที่จิตธรรมแท้คือจิตจิตแท้คือธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วหาสงสัยนี่คุณค่าของการปฏิบัติธรรมทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะได้ของประเสริฐขึ้นมานี่เราต้องยอมทนถ้าเราเชื่อตถาคตว่าพระองค์เป็นผู้มีเหตุผลตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเป็นผู้มีเหตุผลดำเนินตามหลักตถาคตที่ทรงสั่งสอนไว้ผลที่จะพึงได้จะไปไหนจะพ้นจากนี้ไปไม่ได้เพราะศาสนาธรรมของพระเจ้าก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ดีๆนี่แล้วขอให้ผู้นั้นดำเนินกิจการค้าของตนให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยตามหลักธรรมของพระเจ้าเถิดผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาไม่ต้องสงสัยเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แหละทำแสดงบทธรรมบทใดขึ้นมาก็คือธรรมของพระองค์พระองค์เป็นผู้แสดงอย่างนี้อย่างนี้ออกมาจากความจริงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อรู้เห็นความจริงภายในจิตใจแล้วก็เหมือนรู้เห็นความจริงของพระพุทธเจ้าสงสัยไปที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนาฏฐานกฎหมายอันนี้เองเอาละแสดงตรงนี้ให้ท่านปัญญาอธิบาย

การปฏิบัติอาจจะปฏิบัติขั้นไหนแบบใดก็ตามเป็นความเคยชินของนิสัยแล้วก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายสำหรับปฏิปทาขั้นนั้นเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติตนด้วยความสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นความพอดีของตัวเองแต่พอก้าวไปสู่สำนักของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเคร่งครัดก็เป็นการทำให้อึดอัดในจิตใจที่เกิดความรำคาญท้อใจนั่นอย่างนั้นก็มีผู้ที่เคยปฏิบัติเคร่งยิ่งกว่านั้นท่านก็ถือเป็นความสะดวกสบายเพราะเป็นความชินต่อนิสัยมาแล้วไม่ทราบว่าเคร่งหรือไม่เคร่งหากเป็นความสะดวกสบายเนื่องจากความเคยชินเป็นความสบายในขั้นนั้นผู้ที่เคยปฏิบัติเคร่งครัดมาเป็นลำดับลำดาไม่ลดละท่านก็มีความสะดวกสบายไม่ทราบว่าเคร่งหรือไม่เคร่งเพราะความเคยชินท่านก็สบายทั้งสามขั้นนี้เมื่อเขามาค้าเข้ากันแล้วมันจะต้องมีอะไรอันหนึ่งขึ้นภายในความรู้สึกของแต่ละฝ่ายละฝ่ายผู้ที่เคยปฏิบัติมาด้วยความสะดวกสบายแม้จะถือว่าเป็นเคร่งครัดเป็นการเคร่งครัดสำหรับผู้อื่นก็ตามแต่ท่านของมันมีความรู้สึกผู้อื่นจะมีความรู้สึกมีผู้ย้อนยิ่งกว่านั้นเข้ามาแฝงเข้าในสำนักนั้นก็จะกลายเป็นละเกะละกะไปไม่น่าดูมีการคนเป็นความอ่อนแอไปก็จะมีความรู้สึกขึ้นในฝ่ายที่ท่านเคยชินมาต่อทางปฏิบัติที่คนอื่นเข้าใจว่าเคร่งครัดจริงเป็นความลำบากนี่ก็เคยอนุโลมมาเป็นลำดับลำดาหมู่เพื่อนที่มาอยู่ที่ไม่เคยก็พยายามอนุโลมลงไปหมู่เพื่อนก็ต้องอนุโลมลงด้วยไม่ใช่เพียงว่าจะอนุโลมโดยเฉพาะหัวหน้าแม่หมู่เพื่อนก็จะต้องมีอนุโลมลงไปมีความรู้สึกที่เป็นปกติก็จะเคลื่อนคลาดนี่มีความรู้สึกอะไรขึ้นมาไม่สบายเหมือนกันผู้ปฏิบัติต่างฝ่ายต่างมีความเคยชินต่อปฏิปทาของตนแล้วที่จะมาค้าเข้ากันให้เป็นความสนิทกลมกลืนกันนี้รู้สึกมันก็ลำบากเหมือนกันมีเป็นเหตุหนึ่งที่ให้มีความคิดต่างๆเกี่ยวกับการรับมันว่าชาติชั้นมันหน้าใดถ้าผู้ที่เคยสมบุกสมบันมาแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างผู้ไม่เคยเลยรู้สึกจะลำบากลำบากทั้งผู้ที่ก้าวเข้ามาอยู่ลำบากทั้งผู้ที่จะให้การรวมสั่งสอนต้องอบรมปฏิโลมกันไปทั้งที่ไม่สบายทั้งที่ไม่สะดวกก็ได้ทำคิดดูผลประโยชน์ที่จะเกิดก็ไม่เห็นเท่าไหร่นี่มันก็พอให้รำคาญนี่อันหนึ่งยิ่งเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยแล้วไม่เป็นท่าเลยถ้าติดปฏิบัติมาตามกำลังของเจ้าของก่อนมันความรู้สึกมันจะเป็นยังไงไม่ทราบไปสำนักไหนก่อนมันจะอดดูมาได้แม้เราจะเจ๊อย่างที่สุดก็ตามแต่นั้นก็ชอบของดีไปสำนักใดก็ต้องคอยสอดส่องดูปฏิปทาของท่านเป็นยังไงคำพูดคำจาของท่านข้อปฏิบัติกลมกลืนกันไหมต้องมันอดไม่ได้ต้องดูว่าข้อปฏิบัติเป็นอย่างคำพูดเป็นอย่างไม่กลมกลืนกันแล้วมันก็เป็นขายศรัทธาที่จะมีความมุ่งมั่นเหมือนกันถ้าได้ยินสำนักไหนว่าเคร่งครัดปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญใจมันก็ชอบเช่นได้ทราบวิธีจับจิตคุณของท่านพระอาจารย์มั่นได้ยินมาเป็นลำดับลำดาไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันในเรื่องปฏิปทาจิตมันชอบเฉพาะอย่างนี้เวลาประทับอยู่ที่จังหวัดหนองคายนี่ทราบจากพระองค์มาจากสำนักมันนามนซึ่งเป็นสำนักของท่านอาจารย์มั่นเราก็พอดีกับ
เราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปหาท่านแต่ยังไม่ถึงวันที่จะไปเท่านั้นเราสอบถามดูว่าเวลานี้มีพระอยู่กับท่านจำนวนมากน้อยเท่าไหร่และปฏิปทาของท่านเป็นอย่างไรบ้างพระนั่นเราก็ลองให้ฟังว่าพระอยู่กับท่านในเราเก้าองค์สิบองค์เท่านั้นท่านไม่รับพระมากแล้วท่านเด็กเดียวอาจหารมากใครไม่เอาจริงเอาจังอยู่กับท่านไม่ได้แล้วท่านดุเก่งกว่าเพียงเท่านั้นมันถึงใจเลยรู้สึกถึงใจทันทีไม่ลืมคำว่าท่านรับท่านน้อยนี่คงไม่เป็นเจตนาของท่านจะรับเพียงเท่านั้นก็คงจะเลือกเส้นได้ขนาดนั้นพอที่จะรับได้คิดไปอย่างนั้นแล้วการดูเฉยๆจะมาดุกันนี่แล้วกิติศักดิ์คุณของท่านก็ล่ำลือมานานไม่ใช่ล่ำลือเพราะการดุคนแต่ล่ำลือเพราะการประพฤติปฏิบัติดีของท่านต่างหากเห็นได้ท่านจะมาเที่ยวดูด่าว่ากล่าวคนโดยไม่มีเหตุมีผลนี้คงไม่ทันแล้วคำว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวนี่เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนอกจากสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นนี้เท่านั้นจึงจับยังไงก็จะต้องขอไปดูให้ได้ไปจริงๆไปก็มีพระเก้าองค์อยู่กับท่านแล้วเสียงท่านจริงอย่างว่าเหมือนกับเสียงพระร้องแล้วเนื้อความหมายแห่งคำพูดที่แสดงออกมานั้นเป็นเนื้อธรรมะล้วนๆหาที่จะคัดค้านท่านไม่ได้เลยพูดอะไรออกมาเป็นที่จับจิตจับใจเหมือนกับว่าจะไม่มีวันลืมเพราะพูดถูกอัดถูกทำถูกเหตุผลทุกด้านไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าท่านจะพูดธรรมดาหรือท่านจะดุด่าว่ากล่าวหาคำที่ดุนั่นไม่มีเห็นแต่ความจริงล้วนอ๋อนี่เองที่คนว่าท่านดุยังไงก็คงเป็นเพราะเหตุนี้เองเป็นเพราะเสียงเท่านั้นแต่ผู้ฟังอาจจะลืมเนื้อของเสียงนั้นเป็นยังไงมั่งฟังแต่เสียงรสชาติของเสียงนั้นเป็นยังไงคงจะไม่พิจารณามีเป็นเหตุให้คิดไปอย่างนั้นแต่ในพิจารณาดูตามกำลังของตนแล้วรสชาติที่ออกมาจากเสียงนั้นเป็นธรรมล้วนๆแล้วท่านเด็ดเดียวจริงถ้าจะพูดตามเรื่องของคนที่อ่อนแอนะแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะเด็ดเดียวยิ่งนอกไปจากหลักธรรมวินัยที่ท่านดำเนินก็เป็นปฏิปทาเรียกว่ามัชฌิมาอยู่โดยดีแต่พอเราไม่เคยดำเนินอย่างนั้นและเห็นว่าท่านเคร่งครัดไหมหลักที่ท่านพาปฏิบัติมาไม่มีทำอื่นแฝงมาเลยนอกจากเป็นปฏิปทาที่ชอบตามหลักพระธรรมวินัยซึ่งเราก็เห็นอยู่ด้วยกันแล้วบรรดานักเรียนที่ได้เรียนผ่านมาไม่ต้องได้เห็นท่านดำเนินตามทางสายนั้นทางนั้นยังหาที่เคร่งไม่ได้ก็เป็นเหตุให้ได้กำลังจิตใจไปอยู่ที่นั่นรู้สึกมีความร่มเย็นมองดูหมู่ดูเพื่อนก็เป็นอัตเป็นธรรมมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันประหนึ่งว่าอวัยวะอันเดียวกันมีอะไรได้อะไรมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนี่เป็นเหตุที่จับใจมากนี่สมลูกสถาพจน์จริงๆไม่มีที่จะจับผิดจับถูกกันอะไรเลยนอกจากจะเตือนกันก็เตือนด้วยความเมตตาสงสารผู้ผิดก็ยอมรับด้วยความเห็นโทษและเห็นคุณของผู้สอนจริงๆนี่ก็เป็นที่จับใจท่านสอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่รับพระเนรมากอาจจะมีผู้ขัดแย้งอะไรให้เป็นความไม่สะดวกสำหรับท่านแล้วเป็นการกดถ่วงท่านให้ลำบากท่านจึงเลือกเป็นอย่างนี้เป็นเหตุให้คิดไปอีกเหมือนกันพูดไม่ได้พูดย่อหย่อนไม่พูดให้เสียกำลังของผู้ตั้งใจมาศึกษานอกจากจะเป็นพูดให้กำลังใจทางนั้นมีแต่พูดเด็ดเดี่ยวอาจหารวิธีปฏิบัติยังไงตลอดถึงความรู้ความเห็น
ปฏิบัติแบบไหนมีความรู้อย่างไรบ้างท่านอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแบบท่านมันเป็นผลที่พึงพอใจสำหรับท่านและเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ไปศึกษาที่ได้ยินจากท่านเพิ่มกำลังศรัทธาเพิ่มกำลังความอุตสาห์พยายามขึ้นอีกมากมายผลที่พูดออกมาตามหลักความจริงปฏิบัติจริงทำจริงเป็นผลให้เกิดประโยชน์แต่ผู้ได้ยินได้ฟังและผู้ปฏิบัติตามไม่มีอะไรเสียหายแต่การเอารวมนี้ยังไม่เคยเห็นผลอะไรบ้างนี่สิจึงเป็นเหตุให้คิดอยู่มากเหมือนกันผู้นี้มาก็เอารวมคนนั้นมาก็เอารวมรายไหนมาก็เอารวมและผลที่จะได้จากอารมณ์มีอะไรบ้างมันไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็ยังจะฝืนอารมณ์กันมันก็หนักนี่อันหนึ่งเรื่องที่ใหญ่พิจารณามากๆการปฏิบัติด้วยความตั้งหน้าตั้งตาสมกับเป็นนักพรตสมกับเป็นนักรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมะหรือกิเลสกับเราจริงๆนั่นมันถ้าพูดถึงเรื่องพึงปรารถนาก็ปรารถนาอย่างยิ่งถ้าพูดถึงผลก็เป็นผลอย่างยิ่งผู้ที่จะทำอย่างนั้นมันก็มีแต่งานน้อยมันจังหาได้ยากการชาติชั้นวรรณะมีมาก่อนถือเป็นสำคัญถือสำคัญความประพฤติอัธยาใจอัธยาศัยใจคอที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติเอาจริงเอาจังไหมหรือจะพอให้เสียเวลาในการสั่งสอนหรือเป็นการกดถ่วงหมู่เพื่อนลงให้ลำบากหนักใจเปล่าเพราะว่าคนเราไม่เหมือนภูเขาภูเขาตั้งงานอยู่จุดฟ้าก็ตามไม่มาทับบนศีรษะคนแต่คนที่มีความย่อหย่อนหรือคนที่ขวางโลกนี่ไปอยู่ที่ไหนมันนั่งทับบนศีรษะเอาความสุขเฉพาะตัวแล้วเอาความทุกข์ให้คนอื่นโดยนั่งบนศีรษะเขาไม่รู้สึกตัวอย่างนี้มันลำบากเดี๋ยวมามองดูผลที่เกิดขึ้นจากการอารมณ์นี้ก็ไม่เห็นมีอะไรสมมติว่าเราจะอารมณ์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาผู้มาศึกษาก็จะเป็นความสะดวกสบายเป็นความนอนใจไปแล้วก็จะเอาเรื่องนี้ไปสอนคนนอกจากสอนตนไม่ได้ผลประโยชน์แล้วจะเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปสอนโลกนะครับไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นผลตอบแทนขึ้นมาจริงว่าไม่เป็นผลประโยชน์ทั้งสองอย่างผู้อารมณ์ตัวเองก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะเอาเรื่องอันรวมของตัวเองไปสอนคนให้ได้รับประโยชน์มันก็ไม่เป็นไปมีหมายถึงภูมิของพระนะภูมิของพระเราเป็นอย่างนั้นคนมีนิสัยใจคออัธยาศัยหรือว่าอำนาจวาสนาต่างกันนั่นยกให้คนที่ไม่เคยรู้จักศาสนาเราก็สอนเขาเพื่อให้รู้นั่นเป็นประเภทหนึ่งคนที่รู้แล้วพอจะปฏิบัติตนให้ขยับขึ้นไปแค่ไหนนั้นก็ค่อยเลื่อนธรรมะขึ้นเป็นลำดับลำดับนี่เป็นประเภทหนึ่งมันได้เกี่ยวกับธรรมของพระหรือวินัยของพระโดยตรงแต่พระที่มุ่งหน้าเข้ามาปฏิบัติแล้วมันจะเห็นว่านั่นยิ่งเกินไปเคร่งเกินไปโดยถือว่าเจ้าของเป็นความพอดีอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาศึกษาจากครูจากอาจารย์เพราะความพอดีภายในตัวก็พออยู่แล้วจะเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อการปฏิบัติเพื่อความดียิ่งขึ้นไปก็ควรจะเห็นความเด็ดเดี่ยวหรือความเคร่งครัดที่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติอย่างระมัดระวังหรือความราบรื่นนั้นมาเป็นของดีและมีแก่จิตใจที่จะขยับตัวของเราให้ก้าวขึ้นเป็นลำดับๆโดยความเข้มแข็งขึ้นไปทุกวันทุกวันนั่นจะเป็นที่น่าอนุโมทนาและเป็นเหตุให้เปิดทางสำหรับหมู่เพื่อนที่จะมาตามภายหลังไม่ต้องลำบากเพราะเห็นผู้มาอยู่ก่อนแล้วเป็นที่ราบรื่นหรือเป็นที่สะดวกสบายเป็นที่ส่งเสริมหมู่เพื่อนและเจริญตัวสำหรับตัวเองตลอดถึงครูบาอาจารย์ก็รับความเยือกเย็นใจเป็นที่เบาอกเบาใจแต่ตรงข้างก็เป็นการตัดหนามทึบทางคนอื่นมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นการสั่งสอนคนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสั่งสอนพระสั่งสอนเองหากว่าเกิดความบกพร่องเกิดความเสียหายขึ้นมาเราจะตำหนิว่าท่านไม่ดีเสียทีเดียวก็ไม่ถูกเราก็อาจจะมีส่วนบกพร่องไม่รอบคอบหรือให้ความร่มเย็นแต่ท่านไม่เพียงพอ
แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้นี่มันจึงเป็นเรื่องลำบากการที่ไม่พอจะรับมากก็เนื่องจากไม่ไว้ใจตัวเองความรู้ความฉลาดก็ไม่เพียงพอที่จะรับภาระให้มากหากว่าเกิดเรื่องใดๆเกิดรายใดขึ้นมาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ทั่วกันไปหมดทั้งวัดทั่วไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองอีกเหมือนกันมันเป็นเหตุให้คิดมากดูคนที่มาอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งคือพระด้วยกันมีระเบียบหลักธรรมในอันเดียวกันถ้ามีก้าวก่ายแล้วจะต้องขัดแย้งกันทันทีเพราะไม่เหมือนโลกมีหลักธรรมในอยู่เสมอกันแต่มาก้าวก่ายกันเสียนี่มันไปให้ขัดข้องฉันละหมู่มากไม่สะดวกสบายมันก็พยายามอนุโลมหมู่เพื่อนมาถ้าจะปฏิบัติตามลัทธิของตัวเองที่เคยดำเนินมาแล้วหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยไม่ได้มันทำไมเป็นอย่างนั้นการนำอุบายวิธีต่างๆมาสอนหมู่เพื่อนนั้นไม่ลงแบบที่ตัวเองสอนตัวเองแล้วทรมานแก่ตัวเองสอนด้วยคำพูดคำจาแล้วแต่ท่านผู้ใดจะประพฤติปฏิบัติมีความสามารถแค่ไหนก็สอนเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมแล้วไปดัดแปลงตัวเองจะได้แค่ไหนก็คอยสังเกตผลกันไปเท่านั้นแต่ส่วนตัวเองสั่งสอนตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นสอนอย่างนี้ด้วยให้ทำอย่างนี้ด้วยบางทีขีดเส้นตายให้เลยเอาถึงไหนถึงกันเอาสถานที่ใดกลัวสถานที่นั่นแหละเป็นที่ตายของเราถ้าไม่เก่งก็ตายสถานที่ใดแล้งแค้นกันดานสถานที่นั่นแหละจะเป็นที่ทรมานเราสำหรับคนหยาบๆอย่างเรานี้นะแล้วทำอย่างนั้นด้วยไม่เพียงว่าเฉยๆมือคว้าถึงพร้อมเถอะไม่เพียงแต่ปากพูดมีกำหนดเดินจงกรมก็มีกำหนดนั่งภาวนาก็มีกำหนดบังคับภายในจิตมีอุบายสอนตนภายในจิตแล้วก็บังคับพร้อมเลยต้องทำอย่างนี้เคลื่อนคลาดจากนี้ไปไม่ได้แต่สอนหมู่เพื่อนไม่ได้ทำอย่างนั้นนี่ที่ว่าหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลำบากถ้าเอาแบบตัวเองทรมานตัวเองแล้วเพราะตัวเองมันหยาบจริงเราก็จะเอาแบบหยาบๆนี่สอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนที่ละเอียดก็มีแย่ที่ทำไงมันก็เดือดร้อนสิเนี่ยเหตุที่หมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลำบากนะเคยสังเกตมาวิธีปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมก็ต้องสังเกตผลมาเป็นลำดับผลปรากฏขึ้นในวิธีใดบ้างจากวิธีใดบ้างโดยมากเขาเกิดขึ้นจากวิธีที่มัดมือชกมัดมือตีเอาเลยเป็นอย่างนั้นทำเอาจนกล่องนั้นมันไม่เกิดความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายหาทางออกไม่ได้นี่จึงได้นำธรรมะเป็นบางแง่บางกระทงมาสอนหมู่เพื่อนมาปัญญาน่ะเกิดในเวลาจนกรอกนะถ้าอยู่เฉยๆมันก็กลายเป็นหมูขึ้นเขียงเพราะมันไม่มีปัญญาอะไรเอาให้มันจนกรอกนั่นแหละมันต้องจะยอมจำนนจิตก้นไล่มันจนกรอกจนมุมไม่จนมุมมันไม่ยอมนี่แล้วเคยได้ผลมาอย่างนี้ด้วยตายก็ไม่มีใครเห็นไม่ทราบป่าชาติอยู่ที่ไหนเวลาเอาจริงเอาจังถ้าอดจะอิ่มจะเป็นยังไงไม่คำนึงขอจะให้สมใจในธรรมะที่เรามุ่งนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วจะขาดแต่วันไหนก็ไปทุกเรื่องชีวิตเกิดกับตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่อย่างไรในระหว่างชีวิตที่มีสืบต่ออยู่นี่กับความตายที่จะมาถึงข้างหน้าซึ่งยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วขอให้เต็มได้บำเพ็ญอย่างเต็มใจดำเนินอย่างนั้นแล้วความรู้ที่แปลกประหลาดก็ชอบจะเกิดในเวลาจนกรอกจนมุมอย่างนั้นที่กลัวกลัวก็เกิดปัญญาก็เกิดความฉลาดขึ้นมาที่อดอยากขาดแคลนก็เกิดความฉลาดขึ้นมาได้ที่ทุกทรมานเต็มที่ด้วยทุกเต็มที่เพราะการทรมานตนเองก็เห็นอุบายขึ้นมาเมื่อมีอุบายขึ้นมาอย่างนั้นก็แสดงว่าวิธีที่เราทำไปนี้ไม่เป็นโมฆะเป็นผลนำออกมาสอนหมู่เพื่อนบ้างเท่าที่หมู่เพื่อนจะปฏิบัติได้แค่ไหนมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนหยาบทำอย่างนอนไปมันไม่ค่อยได้เลยนี่เบื้องต้นที่จะทำจิตให้ได้หลักเกณ
พอเป็นที่ทรงตัวได้เป็นอย่างนี้คือหมายความว่าเราจะพยายามหาต้นทุนมาไว้ให้เป็นหลักเนี่ยมันยากอยู่พอเมื่อมันเป็นหลักแล้วนั้นมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งแต่เรื่องนิสัยที่เคยเป็นมายังไงแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเคยเข้มแข็งเคยเร่งรีบเคยบึกบึนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เป็นด้วยการถูไถไปอย่างแบบที่เราทำเบื้องต้นหากเป็นไปด้วยความดูดดื่มภายในจิตใจตัวเองที่เกี่ยวกับธรรมะผลก็เกิดอย่างนี้ด้วยมันไม่ได้เกิดด้วยการอนุโลมการค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปความเป็นอยู่อย่างเลื้อเฟือนมันไม่เคยได้ประโยชน์อะไรการอยู่การฉันก็เลื้อเฟือที่อยู่ที่อาศัยก็สะดวกสบายไปอยู่ไหนก็ห้อมล้อมด้วยหมู่ด้วยเพื่อนด้วยญาติด้วยโยมมันไม่ได้ประโยชน์ไปแบบตัดศีรษะไปเลยตายไม่มีปัจฉาคุณง่ายตัดศีรษะไปเลยคือตายไม่มีปัจฉาไม่กำหนดขออย่างเดียวแต่ว่าให้สมใจในสิ่งที่เรามุ่งเป็นที่พอใจเท่านั้นนี่จิตมันก็จนกรอกนั่นจะไปที่ไหนอาศัยใครพออยู่บ้านไหนก็อาศัยก็ไปเพียงวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อความเพียรได้สะดวกเท่านั้นจิตมันก็ชอบได้อุบายต่างๆมีกำลังขึ้นในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นไปอยู่ในสถานที่เลื้อเฟือมีคนนับถือมีหน้ามากอาจจะเลกล่ามากตายเป็นหมูขึ้นเขียงอยู่เปล่าในเวลาดำเนินกำลังเล่นความภาคความเพียรอยู่จะอยู่อย่างนั้นมาได้นะนี่มันคนกำหนักนะพอไปสถานที่ใดบ้านใดมีคนเคารพนับถือมากห้อมล้อมแล้วต้องหาอุบายปีกหนีกันได้และรู้ตั้งแต่ต้นทางด้วยว่าสถานที่นี้จะอยู่ไม่ได้นานจะเป็นไปเพื่อความไม่สะดวกสำหรับความเพียรเพราะถูกรบกวนจนหมดอยู่ให้พอไม่เสียความงามแล้วก็หาอุบายไปที่ไหนเขาไม่สนใจบิณฑบาตจะได้อะไรก็แล้วแต่มีอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนอกสนใจนี่แหละให้เขาทรมานช่วยเราอย่างนี้แหละดีเพียงตัวเราเองเราทรมานตัวเองมันไม่ค่อยได้ผลให้คนอื่นช่วยบ้างอ่ะคนหยาบต้องหาคนอื่นช่วยสถานที่นั่นดีไม่มีที่อาศัยจะอาศัยอะไรที่ไหนเป็นตายก็อยู่กับตัวด้านหนึ่งต่างว่าเสือไปกินแล้วก็เขาจะเห็นซากเขาเองก็ไม่รู้เพราะการบินสบายก็ไม่แน่นอนอยากไปวันไหนเราก็ไปไม่อยากไปกี่วันแล้วก็อยู่เวลาตายไปเขาก็จะว่าโอ้ท่านมาบินสบายเขาจะว่างั้นก็อาจเป็นได้แค่กี่วันที่จะเห็นข้าก็ไม่รู้มันก็ชอบได้อุบายอย่างนั้นจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยอัดด้วยธรรมสบายมองดูอะไรลื่นเลิงไปในทางอัดทางธรรมทั้งนั้นมองดูลมหายใจก็เห็นชัดรู้ชัดกำหนดดูเรื่องความคิดความปรุงที่มันเคยผูกมัดรัดดึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เห็นชัดคำว่าทุกข์มันก็เห็นภายในตัวคำว่าทุกขังคำว่าอนิจจังมันแปรยังไงบ้างอะไรมันแปรบ้างมันก็เห็นความแปรภายในตัวทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือส่วนร่างกายภายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวภายในก็หมายถึงที่ในจริงๆก็หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับจิตคืออาการทั้ง4พวกเวทนาพวกสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณมันไหวตัวไปไงมันก็เห็นชัดนี่เพราะสติกับปัญญามันจดจ้องอยู่ที่นั่นเมื่อตั้งหน้าตั้งตาดูอะไรทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่ทั้งโลกนี่นอกจากเรามันปลอมเท่านั้นเองปลอมทั้งความภาคความเพียรปลอมความตั้งอกตั้งใจปลอมทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงเราจะเป็นแต่ความขี้เกียจมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็เห็นแต่ของจริงคือขี้เกียจมันเป็นของดีก็เป็นของจริงเท่านั้นเนี่ยถ้าไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นกิจมันอาถรรพ์หนึ่งเห็นเหตุเห็นผลเห็นอัตเห็นธรรมเห็นโทษก็เห็นจริงๆตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ไม่มีโกหกเราโกหกเรานี่มันสักกี่ขับกี่กันไม่รู้เพิ่งมาเห็นความจริงแค่นี้แค่นี้มันก็ยิ่งเชื่อเข้าไปคนเราถ้าเห็นทุกข์แล้วมันก็มีทางคิดทำนี้แต่ความสุขบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาทุกข์มาถูกต้องเล็กน้อยก็เดือดร้อนไปนี่ไม่ได้เอาทุกข์นั้นมาพิจารณาเราตั้งใจพิจารณาแล้วทุกข์มันก็เป็นของดีอันหนึ่งเป็นหินรับสติปัญญาของเราให้คงกล้าหาทาง
ปลีกตัวออกให้พ้นจากมันจนได้แล้วถ้าคิดมันต้องหาทางออกได้อุบายวิธีที่จะได้มันได้โดยวิธีนี้อย่างนั้นทั้งนั้นแหละอ้าวพอเป็นต้นทุนมีความสงบเยือกเย็นใจแล้วจะนั่งแทนได้นานสักเท่าไหร่สิสมาธิกำหนดพอจะกำหนดให้ลงเท่านั้นเราไม่ต้องกำหนดว่ากี่นาทีเพียงกำหนดพับมันก็ลงได้เลยเพราะความคล่องแคล่วหรือความชำนาญของจิตที่รับการฝึกมาจนพอตัวในทางสมาธิกำหนดพับลงไปเลยเอาจะให้อยู่ได้นานสักเท่าไหร่ก็อยู่ไม่ต้องมายุ่งกับอะไรทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ตามเรื่องของเขาความสงบสุขภายในตัวเองมีความรู้สึกอยู่จำพัวตัวเท่านั้นโดยไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรมาเป็นอารมณ์เครื่องเสริมจิตเราก็อยู่อย่างนั้นสบายหันสมาธิสบายทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็แช่มชื่นเบิกบานจิตใจกำหนดสมาธิเมื่อไรให้จิตอยู่เมื่อไรก็อยู่พูดถึงขั้นสมาธิพูดถึงขั้นปัญญาพอหยิบได้ก้าวทางปัญญาแล้วเป็นธรรมจักรหมุนรอบตัวทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็รู้เห็นขึ้นมาภายในจิตนี่ท่านเรียกว่าเรียนธรรมะหรือฟังธรรมะฟังเทศน์อยู่ตลอดเวลาคือฟังในหลักธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ฟังได้ยากเมื่อถึงขั้นจะฟังได้อย่างง่ายดายแล้วอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันระหว่างสิ่งต่างๆกับจิตต้องสัมผัสกันเมื่อจิตกับสิ่งต่างๆมาสัมผัสปรากฏความรู้สึกขึ้นมาสติกับปัญญาก็ต้องวิ่งตามอันนี้มาจากอะไรเรื่องอะไรเป็นเพราะเหตุอะไรวิ่งตามไปพอเข้าใจแล้วปล่อยพับปล่อยพับปล่อยพับปล่อยเรื่อยๆหมุนตัวเองอย่างนี้ท่านปัญญาธรรมจักรถ้าจิตถึงขั้นนี้แล้วมันก็ยิ่งจะมีความขยันหมั่นเพียรมากกลางวันกลางคืนไม่ได้กำหนดเวลาเวลามีแต่เรื่องจิตกับอารมณ์ที่จะต้องพิจารณากันอยู่เหล่านั้นเป็นประจำเดือนปีนาทีโมงไม่คำนึงไม่ทราบวันไหนเป็นวันพระไหนเป็นวันพระมันไม่ค่อยจะสนใจจะสนใจแต่หน้าที่การงานที่เป็นประจำและจำเป็นอยู่สำหรับตัวเท่านั้นมันจะทนไปได้ยังไงจิตเมื่อได้รับการฝึกฝนอารมณ์ซักฟอกอยู่ตลอดเวลามันจะไม่สะอาดได้ยังไงมันก็ต้องสะอาดสะอาดวันเล็กวันน้อยสะอาดขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเหตุเห็นผลเหมือนกระจกเงาที่เราขัดไว้ดีมองเห็นเงาของเราก็ชัดถ้าปล่อยให้ฝุ่นกลบไปหมดมันก็ไม่เห็นมองอะไรก็ไม่เห็นปัญญานี่จิตใจของเราปัญญานี่ยิ่งเก่งกว่านั้นถ้าขัดให้ดีด้วยความเพียรนะมองเห็นเหตุเห็นผลทุกด้านที่ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ที่คงไหนนี่จะไม่มีที่ค้านเลยยอมจำนนกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเถอะจะกราบด้วยหลักความจริงที่ตนเห็นขึ้นกับเรื่องพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้ากับความจริงเป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับความบริสุทธิ์ที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของเราจากความเพียรอันเข้มแข็งนี่มันเป็นความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านิพพานไปไหนความบริสุทธิ์ก็คือนี้ความบริสุทธิ์ผู้ยาวก็คือนั่นอันเดียวกันและธรรมชาตินี้สูญไปไหนพอจะเห็นว่าผู้ยาวนิพพานไม่พอจะเข้าใจผู้ยาวนิพพานสูญไปจากโลกธาตุขันธ์ก็ไม่ได้สูญชราลงไปก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟทำเรื่องธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นยิ่งเป็นของอัศจรรย์และจะสูญไปไหนของอัศจรรย์ขนาดนั้นจะสูญไปในอย่างไรนี่แต่ของโลกโลกก็ยังไม่สูญเหตุใดของอัศจรรย์จะสูญไปจากโลกนะแล้วก็อย่างทราบชัดไปการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างนั้นมันยากบ้างนะยากกว่าช่างไม่เป็นไรยากเพื่อเราลำบากเพื่อเราผลประโยชน์สำหรับเราไม่มีอะไรเสียหายปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นเวลาเราพิจารณาย้อนหลังเกิดความปีติรื่นเริงไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรคิดย้อนไปหมดกลับมาเป็นความภาคภูมิใจวิธีปฏิบัติเวลามันแคบพอจริงๆก็เหลือแต่ความรู้กับเจตสิกธรรมที่สัมผัสกันกระเพื่อมยับยับยับยับมันกระเพื่อมขึ้นมา
จะไปสัมผัสกับสิ่งใดนี่สติมันรู้ทันซะแล้วมันยังไม่ทันจะไปสัมผัสกับอะไรพอสติรู้ทันพับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเป็นเพียงความปรุงเหมือนกับแสงห้อยก็ไม่ได้แยบออกมาก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมหาที่ต่อไม่ได้หนึ่งที่ต่อไม่ได้เพราะปัญญาตัดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้ขาดไปหมดแล้วสองสติทันกับความกระเพื่อมของจิตอีกนี่หมายถึงปฏิปทากำลังดำเนินในขั้นธรรมะที่ละเอียดเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นภัยรูปเสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในโลกนี้ไม่สูญหายไปไหนรู้ชัดสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรก็คือความคิดของตัวเองไปเที่ยวก่อเหตุทำร้ายป้าสีจะสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วผลจะได้ก็คือความทุกข์มาเผาตัวเองหาได้เผากับสิ่งที่เราตำหนิเขาว่าไม่ดีไม่แต่มันกลับมาเผาตัวเองแล้วมันก็มาเห็นโทษของตัวเองผู้ไปปรุงไปคิดไปหาเรื่องใส่สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเอาความทุกข์มาจากตัวเองจิตมันก็ย้อนเข้ามาความคิดออกทุกระยะมันเห็นว่าเป็นโทษทั้งนั้นเป็นโทษเกิดจากความคิดของตัวเองไม่ใช่โทษจากสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษคือความคิดของตัวเองที่ไม่รอบตัวเองแก้ความคิดของตัวเองไม่ได้แก้กลมายาของจิตตัวเองไม่ได้จิตนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมากมายก่ายกองพอปัญญาทันเท่านั้นแหละจะไม่สามารถทำได้อย่างนั้นพอกระเพื่อมออกมาก็รู้ก็รู้ดับไปดับไปนอกจากนั้นยังสามารถยังเข้าไปอีกถึงฐานที่มันกระเพื่อมมันกระเพื่อมออกจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้มันกระเพื่อมรู้ที่สิ่งทุกอย่างรู้มาแล้วทุกอย่างก็ว่าไม่มีโทษแล้วอะไรมีโทษเวลานี้ถ้าว่าความคิดเป็นโทษเหตุที่เกิดขึ้นจากความคิดคืออะไรเหตุที่จะให้จิตที่คิดออกมามีอะไรขัดกันออกมาอะไรเป็นสาเหตุมันก็ย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงรู้ตัวผลักดันอย่างเต็มที่มันก็ถอนกันได้นะถอนได้แล้วอะไรจะปรุงไม่ปรุงมันก็หมดปัญหามันเป็นขันธ์เฉยๆเพราะสิ่งที่มันเป็นพิษได้ถูกถอนออกแล้วนั่นแหละตัวภัยของข้างในตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดมาจากความอ่อนแอเกิดมาจากการตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกิดมาจากความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัตินั้นหากว่าธรรมะจะเกิดขึ้นมาจากความอ่อนแอเกิดมาจากความเอาโลมเกิดมาจากความเอาตามใจของหมู่ของเพื่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมู่เพื่อนเอาตามชอบใจตัวเองไม่ต้องมีศาสดามาสอนกันเท่าที่มีศาสดามาสอนก็คือศาสดาคือแบบของโลกนั่นเองความรู้ความเห็นต้องจัดไม่มีแบบไม่มีขอบเขตใครอยากคิดยังไงอยากทำมันก็ทำไปอย่างนั้นตามแบบของตัวเองแล้วผลก็ได้รับตามแบบของตัวเองอีกนี่แล้วเราจะไปตำหนิใครว่าไม่ดีนอกจากตำหนิตัวของเราถ้าหากว่ามันมีผลประโยชน์ที่จะให้รับมากๆนี่ก็อยากจะรับมากๆอยู่เพราะอยากพบอยากเห็นเหลือเกินคนดีมากๆในเมืองแผ่นดินเรานี่แต่ถ้ารับมาพอเป็นความหนักอกหนักใจแล้วหากไม่อยากรับอยู่เฉยๆมันก็สบายดีกว่าที่เราแบกหามสิ่งไม่เป็นประโยชน์ไว้บนบ่าให้หนักเปล่าๆเขาแบกฟืนเขาก็สำหรับใส่ไฟยังเป็นประโยชน์แบกถ่านเขาก็สำหรับมาทำไฟก็เป็นประโยชน์แบกคนก็เป็นประโยชน์จะเอาไปใส่ไฟก็ไม่ได้จะไปหุงต้มก็ไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แต่หนักอยู่บนบ่าเปล่ามันก็ไม่อยากจะแบกวางถ้ามีมากๆเข้ามาแล้วอยากเข้าใจว่ามาเสริมนะมีมากมาเท่าไหร่มาก็เหมือนอุปมาเหมือนว่าโดดขึ้นบนบ่าค่อยกดกันลงถ่วงกันลงกดกันลงมาด้านนี้กระโดดขึ้นบนบ่ามาด้านนั้นกระโดดขึ้นบนบ่าคนนั้นกระโดดขึ้นบ่าคนนี้กระโดดขึ้นบนบ่าจมสิแต่เรือใหญ่ก็ใหญ่ของมันทุกข์มากๆมันก็จมได้ไหนเพียงเราคนเดียวองค์นั่นก็จะโดดขึ้นบนบ่าองค์นี้ก็จะโดดขึ้นมาปัดองค์นี้ลงองค์นั้นโดดขึ้นมาปัดองค์นั้นลงองค์นี้โดดขึ้นมามันก็จมว่าไงยังเห็นนี่แล้วเห็นจดหมายนี่ขึ้นบนบ่าแล้วนี่ว่าไง
ว่าง่ายๆนี่แหละเราจะต้องสอนทุกเนี่ยทุกมุมดีไม่ดีผู้ไม่เคยก็เอามาเอาใจใส่ก็มีบางทีก็เกิดความหนักอกหนักใจก็เป็นความลำบากแก่ตัวเองและหมู่เพื่อนอีกนี่ยุ่งไปอีกเนี่ยเอาจริงเอาจังเนาะนี่พอใจเหลือเกินการสอนอยากเห็นคนดีคนดีอยากเห็นพระดีจะได้ทำประโยชน์แก่โลกแก่สงสารนอกจากทำประโยชน์แก่ตัวเองให้สมบูรณ์แล้วแต่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่อยากจะสอนอยู่เฉยๆมันก็สบายลมหายใจหายใจไปปลอดๆวันหนึ่งสบายสบายไปในเอียบทมันก็พอแล้วแต่หาเอาแล้วนี่เศรษฐีก็มีแล้วในโลกนี้คนทุกคนจนก็มีเต็มโลกแบบนี้ไม่มีอยู่แบบนี้สบายดีมันก็สบายมีแล้วเป็นเหตุที่ให้คิดมากเอารับมามากโดยที่เราไม่ตั้งอกตั้งใจจะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนแต่ถ้าอยู่ไปนานหมู่เพื่อนก็มีมากขึ้นมากขึ้นรายนี่มาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งรายนั่นเข้ามาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งหลายคนหลายลูกพ่อตาลายก็ยิ่งมีหลายนิสัยคนคนเดียวจะประสามารถตลาดรอบรู้ในนิสัยของคนนะวางยาคือการสอนให้ถูกต้องในทุกรายยังไงมันก็ต้องเป็นความลำบากอยู่เป็นธรรมดาของผู้การของผู้สั่งสอนและผู้มาอยู่ด้วยนี่มันก็เป็นเรื่องทุกข์อันนึงเรียนตามความเห็นเป็นอย่างนั้นพ่อก็ได้เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมานานแล้วที่ออกมาเกี่ยวกับสังคมก็ได้11ปีนี่11 12ปีแต่ก่อน

ทำไม่เป็นประโยชน์จะฝืนทำไปก็ไม่ทราบจะทำไปเพื่ออะไรมันก็ต้องได้คิดไงสรุปความลงแล้วการอารมณ์ลงไปมีผลอะไรบ้างมันก็ไม่ควรจะเห็นนอกจากให้ผู้ที่เคยปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายหนักใจไปด้วยเท่านั้นนะนี่อันหนึ่งใครมาจากไหนก็มันก็ไม่ก็เป็นคนมีกิเลสแต่เป็นชาติไหนก็เป็นคนกิเลสมีกิเลสต้องมาหวังอาศังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องมีคนดีคนชั่วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็ต้องมีผู้ดีทำให้หนักใจเบาใจเป็นการระพักระเพื่อนกันอยู่โดยดีเมื่อต้นเหตุมันมีอย่างนี้มันก็จะต้องพิจารณาเวลาทุ่มทีทุ่มห้าเวลาไม่ดีไม่งามขึ้นมาก็จะตำหนิว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับความสัตย์เท่าของเราเองเพราะงั้นทางที่ถูกก็คือว่าจะโง่ขนาดไหนก็ตามเรามีความโง่ขนาดไหนตาไม่แหลมคมตาฝ้าๆฟังๆก็ตามขอให้ได้ดูเต็มสติกำลังความสามารถแล้วรับไว้หากเกิดความเสียหายขึ้นมามันจะไม่หาทางออกเพราะตามปกติของคนเรามันชอบหาทางออกเอาเรื่องป้ายคนอื่นแล้วหาทางออกอย่างสบายคือเป็นการเข้าตัวเสมอเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นกับคนนั่นเป็นเพราะคนนี้คนนั่นมันดีคนนี้มีตัวไม่ดีไม่ได้หวังเมื่อเราได้ดูให้เต็มหูเต็มตาเต็มจิตเต็มใจแล้วแม้จะเกิดความเสียหายขึ้นมาก็เป็นเพราะเรานี่แหละเพราะเรามันตาฝ้าตาฟางความรู้ความฉลาดไม่เพียงพอมันจึงเป็นเหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะไม่ได้หาทางออกไม่ได้เอาเรื่องอะไรป้ายใครมันจนกรอบเป็นมุมเพราะตัวเองเป็นผู้เลือกเป็นเองแล้วความผิดมาเป็นของตัวเองเองแล้วก็ไม่มีทางออกยอมรับติดคุกก็ยอมติดนั่นแหละอย่างนั้นทำดีอย่างนั้นเรียนตามความจริงหนุนใจอยู่หมู่เพื่อนมาอารมณ์ศึกษาก่อนมาเอาจริงเอาจังก็ไม่ว่านะยินดีถึงไหนถึงกันมาพอให้หนักอกหนักใจมือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันหนักอกหนักใจผู้ให้ผู้ว่าทางสอนมันหนักมากแล้วมันเป็นให้ละอาต่อผู้ที่จะมาในวาระต่อไปถ้าจะเห็นแก่คนศาสนาก็จมถ้าเห็นจะทำศาสนาก็ตั้งอยู่ได้นะมีหลักใหญ่ไปอยู่ที่นี่อีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เห็นจะทำถ้าเห็นจะคนมากเห็นโมกโคลกนะเห็นจะหน้าจะตากันแล้วไม่คำนึงถึงธรรมแล้วก็เสื่อมแต่ความเห็นใจกันนั้นโลกกับธรรมนี่แยกกันไม่ออกมีอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าถึงกับว่าเลยเถิดแห่งธรรมะไปก็แล้วกันแบบเป็นโลกแบบเป็นธรรมไม่พอสม่ำเสมอเงินรายที่ว่าเงินเรือนี่มาอยู่ไปทุกแห่งทุกหนอย่างนั้นเลยหาดำไร่ดำนาเขาหาฐานลูกไทยแหละอะไรก็ไม่รู้หลงป่าหลงโลกเขาตามมาตรงยุ่งไปหมดมาขลังมาให้อยู่ก็หาอาจารย์นี่โกรธเพราะอย่างนั้นที่จะทำไงก็ใช่ทำตามก็ทุกอย่างพอเรามาศึกษาก็ควรจะทำตามแบบของวัดของวาของพระของเณรของครูของอาจารย์ตามฐานะของเราที่เป็นฆราวาสมาใส่ท่านแต่เราก็เอาตามแบบของเราอย่างเต็มเป่าความเสียหายไม่คำนึงขอให้ทำอย่างใจก็แล้วกันนะอันนี้มันจะไม่หนักมันจะทำไงมันก็หนักมันเสียทั้งประเทศชาติบ้านเมืองหากว่าเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในวัดนี้ไม่ทราบว่าครูอาจารย์นี้ลูกศิษย์ลูกหาที่มีความรับผิดชอบที่มีความเกี่ยวข้องกันนี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่ไม่รับมาให้อยู่ก็เพราะเห็นเอง

หลักของพระพุทธศาสนาสอนให้มีความจริงใจพึ่งตนเองได้โดยลำพังเราไปไม่รอดต้องมีเครื่องเหมือนเขาจะทำงานอะไรก็ต้องมีเครื่องมือใจที่จะก้าวเดินให้ถูกทางก็ต้องอาศัยเครื่องนำเดินคือธรรมของพระพุทธเจ้า

0: เป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นท่านจึงให้นามว่าสวดคาถาธรรมเราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นคือว่าสวดคาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดของจิตของธรรมล้วนแต่สอนแนวทางไว้โดยถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยเลยหากผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่างแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตพบนี้พบนั้นจะไม่เหลวไม่เลวในความเป็นอยู่เป็นไปทั้งพบนี้และพบหน้าพบไหนและยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี้ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะการทำถูกทำดีเครื่องช่วยตนเองให้ทุกข์น้อยลงภพชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลงไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมโดยเพียงความสำคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้นความจริงแล้วตัวเราเองเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าคือกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นข้าศึกเพราะมีการขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราแต่ละรายละลายไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนียนผู้ปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทอย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีไม่มีใครนอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้นี่เป็นอันดับแรกทันหลาดนะเราอยากคิดตั้งแต่คนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดเรื่องของเจ้าของที่กิเลสพาภายในใจพาขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาเราไปสู่ความดีทั้งหลายนั้นขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเรานี่แหละให้ดูตรงนี้อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมากไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของใจเจ้าของที่คิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่นี่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยคิดปรุงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสสร้างภพสร้างชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละด้วยความเห็นชอบด้วยความคล้อยตามด้วยความไม่รู้สึกตัวเพราะกิเลสแหลมคมมากดังที่เคยแสดงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่แหละค่าศึกของศาสนาค่าศึกของผู้ปฏิบัติเกิดที่ใจเพราะเชื้อของมันฝังอยู่ที่ใจแขนงต่างๆจึงแตกออกมาจากใจไปเป็นความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านสาขาดอกไปของกิเลสอันเป็นตัวเชื้อใหญ่นั้นทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มที่ดังพระอรหันต์ท่านนั่นปิดไม่อยู่เรื่องกลมายาของกิเลสแม้จะไม่มีในหัวใจของท่านเพราะได้สิ้นซากไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากอากัปกิริยาของผู้ใดสัตว์ตัวใดย่อมจะทราบโดยลำดับลำดาเพราะเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ภายในจิตใจ และเคยฟัดเคยเหยี่ยงกันมาแล้วก่อนที่จะถึงความบริสุทธิ์ของใจเพราะธรรมชาติเหล่านี้ได้ซึมซาบลงไปมีเรื่องค่าศึกของพระพุทธศาสนาค่าศึกของเราผู้ปฏิบัติธรรมะเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากจึงควรดูจุดนี้อย่าดูสิ่งใดให้มากไปกว่านี้ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดผลนอกจากจะเป็นโทษเสียมากกว่าโดยมองดูคนนั้นทำผิดนั้นทำพลาดนี้ไม่ดีอย่างนั้นยกโทษยกกรกันอย่างนี้นั่นคือทางผิดทางของกิเลสแสดงออกมาแล้วนะถ้าดูของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงอย่างใดมีค่าศึกต่อธรรมและต่อเราหรือไม่ดูอยู่ด้วยสติท่านที่เรียกว่าความเพียรความเพียรเพียรดูเพียรดัดแปลงเพียรแก้ไขเพียรรักษาจิตใจของตนอยู่เสมออย่างนี้ท่านเรียกว่าความเพียรโดยชอบหรือความเพียรชอบสติตั้งไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าสติชอบปัญญาที่พิจารณาสิ่งที่เป็นภัยเพื่อดัดแปลงแก้ไขหรือสังหารมันนี้เรียกว่าปัญญาชอบนะนี่ดูตรงนี้ไม่ค่อยขาดทุนศูนย์ดอกนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยลำดับลำดาและมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมอยู่ตลอดมาไม่ละไม่ถอนนี่แหละค่าศึกอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่ใจทางเดินของค่าศึกนี้ก็อาศัยร่างกายนี่เป็นทางแสดงออกโดยความประพฤติคำพูดคำจากิริยามารยาทเป็นเครื่องแสดงออกของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องกำจัดจะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไม่เคยมีความแก่ความชราค่ำคร่าเหมือนสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายแม้จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพื่อความเป็นกิเลสถ้าเราไม่ดัดแปลงไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกิเลสแล้วกิเลสจะเปลี่ยนแปลงไปวันยังค่ำก็ด้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกิเลสทั้งหมดไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความชราค่ำคร่าหรือแตกดับพังทลายลงไปเหมือนสิ่งทั้งหลายให้พึงพากันจำมาไว้สิ่งนี้มีมาดั้งเดิมไม่มีทางที่จะระงับดับตนลงโดยลำพังหรือคิดหายจากจิตใจของสัตว์ไปโดยลำพังที่ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขหรือชำระซักฟอกในสังหารมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมาดัดแปลงแก้ไขหรือซักฟอกทำลายมันด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อสังหารกิเลสกิเลสจึงจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าค่ำคร่าชราลงไปได้ด้วยการถูกทุบถูกตีโดยทางความเพียรในแง่ต่างๆแล้วอยู่เฉยๆจะให้กิเลสค่อยเบาบางจางลงไปนี่นั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้เพียรสอนให้มีธรรมธรรมคือเครื่องต่อสู้ธรรมคือเครื่องกำจัดสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นหากไม่มีธรรมแล้วสิ่งนี้จะแผ่พังพานออกเต็มกำลังความสามารถของมันโลกนี้จะมีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานกันถ้าเป็นโรคก็คอยแต่วันตายเพราะของแสลงรับเข้าไปทุกวันแต่ยุยาและหมอไม่สนใจจึงมีทางตายได้ฝ่ายเดียวเท่านั้นกิเลสมันสร้างตัวของมันภายในจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีตั้งแต่ของแสลงแห่งธรรมแต่เป็นผลเป็นประโยชน์ของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่ว่าค่ำคร่าชราลงไปและแตกดับลงไปจึงต้องอาศัยหลักธรรมธรรมจึง เป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อโลกเอื้อยมาและจะมีเรื่อยไปอย่างนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้นี่แหละคือมาประกาศสอนธรรมเพื่อชำระล้างหรือมาประกาศสอนอยู่ยาปุ่นง่ายมาประทานยาให้สัตว์โลกรับทานด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมโดยการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของท่านแต่ละองค์ละองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเทียบกันกับหมอโลกจึงพอบรรเทาพอเป็นไปได้พอมีความสงบบ้างเพราะมียาคือธรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมากมีมาเรื่อยๆก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำสัตว์ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขซักฟอกหรือชำระล้างกันแล้วจะไม่มีความหมายเลยในสัตว์แม้ตัวเดียวรายเดียวว่าจะมีทางผ่อนคลายความทุกข์และสิ้นสุดทุกข์ไปได้จะมีแต่ความหมุนเวียนเกิดตายเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับด้วยการเกิดตายนั้นทุกภพทุกชาติไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติมีอย่างนี้ตลอดไปเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาประทานพระโอวาทสั่งสอนก็เท่ากับมียามีหมอมารักษาโรคของคนไข้ก็ย่อมมีทางหายได้อย่างน้อยก็พอบรรเทาเบาบางเรื่องของความทุกข์ความทรมานที่เกิดจากโรคนั้นๆไม่คอยแต่จะตายโดยถ่ายเดียวไม่ว่าโรคประเภทใดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีหมอไม่มียารักษาโรคภายในจิตใจของสัตว์ไม่เว้นแต่ละดวงละดวงนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนั่นท่านสิ้นสุดยุติแล้วในเรื่องทุกข์ทางใจที่จะหมุนเวียนต่อไปอีกเป็นอันว่าไม่มีตัดขาดสะบั้นลงไปเนี่ยธรรมของท่านที่ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากใจของพระสาวกแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากต่อมวลสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคภายในจิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่กล่าวมันแล้วก็แตกแขนงออกไปไม่มีประมาณแล้วกิเลสประเภทเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบังบีบบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วช้าละมก โดยมีความหลอกลวงกลอุบายของมันแซงไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ยอมให้เราแสงหน้ามันได้เลยมันจะเปิดทางให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความพอใจอยากทำเพราะฉะนั้นการทำความชั่วของสัตว์โลกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการทำความดีในขั้นต้นหรือขั้นเริ่มแรกอย่างการปฏิบัติความดีเป็นอย่างนั้นส่วนการทำชั่วนั้นกิเลสมันเป็นสิ่งที่ฝังจมมานานจากเท่าไหร่แล้วชำนิชำนาญคล่องแคล่วในการบีบบังคับหรืออุบายต่างๆเยี่ยมสอนให้สัตว์โลกมีความพอใจทำความชั่วช้าละมุกต่างๆจนไม่มีประมาณโดยไม่ทราบว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรแก่สัตว์โลกรายนั้นๆก็เท่ากับว่าหลับหูหลับตาทำไปถ้าลืมตาก็ลืมไปทางกิเลสไม่ได้ลืมไปทางอัตตังธรรมนอกจากจะว่าหลับตาเท่านั้นละเหมาะที่สุดเนี่ยมันสอนอุบายการสอนของมันก็ละเอียดมากหากเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรายละรายไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาสอนมันก็แตกแขนงของมันไปเองยิ่งมีผู้มาแนะนำสอนแล้วยิ่งเอาอย่างได้อย่างรวดเร็วเราเห็นไหมทุกวันนี้จะข้ออย่างยิ่งราคะตัณหากำเริบสืบสานเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านนอกในเมืองแม้ที่สุดติดกระเป๋าไปคือวิทยุโทรทัศน์วีดีโอมาจากไหนเนี่ยมาจากความพอใจของราคะตัณหา ให้ผิดให้สร้างขึ้นมาแล้วให้ดึงให้ดูดจิตใจให้ติดให้พันยิ่งกว่ายาเสพติดและความเสียหายของสิ่งเหล่านี้ก็มากเช่นเดียวกับยาเสพติดหรือมากยิ่งกว่านั้นเพราะมีด้วยกันไม่ได้เป็นรายบุคคลเหมือนยาเสพติดที่เขาเสพติดและตำหนิกันทั้งโลกนี้เลยอันนี้มันมีด้วยกันนี่การส่งเสริมมันส่งเสริมได้ง่ายคือส่งเสริมด้วยความได้ด้วยความพอใจไม่ได้ต้องถูกบีบบังคับแล้วผู้ดูผู้ชมก็ติดอกติดใจประจำการตามๆกันสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะเตะเร่ร่อนไปตามเพลงของมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนอกจะแตกร่างกายจิตใจจะพังทลายถ้าไม่ได้ไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ชักจูงไปเยี่ยมสอนไปเพลงกล่อมกล่อมไปดูสิเป็นยังไงทุกวันนี้กับแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนพวกราคะตัณหาเป็นต้นมันก็มีอยู่ในจิตใจเหมือนกับไฟละมันมีอยู่ในเตาเพียงไม่ให้ขาดเตามันก็มีของมันเมื่อไม่มีเชื้อใสเข้าไปมันก็ไม่แสดงเปลวแต่เมื่อมีเชื้อใสเข้าไปมากน้อยไฟที่มีอยู่เพียงนิดเดียวในภายในเตานั่นแหละมันจะแสดงเปลวขึ้นเต็มที่เต็มฐานจนกระทั่งไหม้บ้านไหม้เรือนไปได้ชิบหายแบบปวงไม่โดยไม่ต้องสงสัยมีเรื่องของราคะตัณหาซึ่งมันฝังอยู่ภายในเตาคือจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้อย่างง่ายดายเราก็ต้องรักษาถ้าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีอัตมีธรรมพอเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันบ้างก็ต้องพยายามต่างคนต่างพยายามรักษาไม่ควรที่จะมาส่งเสริมมันให้ไหม้บ้านไหม้เมืองไม่สัตว์ไหม้บุคคลเต็มโลกเต็มมังสารไปที่ดังที่เป็นอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะต่างคนต่างยินดีต่างคนต่างพอใจเปิดทางให้ธรรมชาติอันนี้มันเดินแค่จนกระทั่งถึงโลกกับวินาศหรือขาดสะบั้นไปตามๆกันเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมืองคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนติดงอมแงมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไฟราคะตัณหานี่มันเผาผลาญโดยไม่ต้องสงสัยไม่เว้นแต่ละรายแม้ที่สุดสมณะคือนักบวชเราที่เว้นจากอย่างนี้ก็ยังถูกมันตัดคอได้ขาดสะบั้นไปโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความหลวมตัวเพราะความไม่ทันคุณอุบายของมันนั่นแหละนี่พูดถึงสิ่งที่มันเป็นภัยมันเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายรักชอบโดยลำดับไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มันเคยมีมากี่กับกี่กันตั้งแต่ตั้งสมมติมามันมีมากี่กับกี่กันมันน่าจะเป็นเดนน่าจะอิจฉาละอาใจเพราะรับแล้วรับเล่าซ้ำๆซักๆเป็นเดนไปสักไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วมันน่าจะเบื่อหน่ายถ้าเป็นอาหารก็เป็นเดนไปแล้วรับอายนักหนาสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเคยเป็นมาตั้งกับทั้งกันไม่เพียงเป็นแต่วันนี้เดือนนี้ขณะนี้เท่านั้นมันน่าจะรู้สึกชินกับมันแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะมันแสดงโทษอยู่ตลอดเวลาในฉากเดียวกันกับความชอบใจของเราที่ดำเนินตามหรือเดินตามมันแต่ทำไมยังไม่มีใครเห็นโทษของมันไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอมันไม่มีใครตำหนิเลยว่ามันเป็นเดินมาแล้วตั้งกับตั้งกันเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับมันนักหนาอย่างนี้มันมีไหมล่ะเราอยากจะพูดว่ามันไม่มีมีแต่การส่งเสริมไปเพราะฉะนั้นทุกข์จึงจะหาวันดับไม่ได้นอกจากจะแสดงเปลวขึ้นทั้งโลกทั้งสารไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายก็ติเตียนกันไม่ได้ให้แต่ชมกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งผิดก็ชมส่วนถูกไม่ต้องพูดกันจะเอาความถูกต้องมาจากไหนผิดมากผิดน้อยชมทั้งนั้นดีไม่ดีว่าคนนี้เด็ดขาดเนี่ยดูสิเป็นโจรเป็นมารเป็นเสือร้ายขนาดไหนยังต้องชมว่าเขาเด็ดขาดดีไปซะอีกด้วยซ้ำพูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองนี่แหละกิเลสมันกินมันกินทั้งขึ้นทั้งล่อง ไม่มีคำที่ว่ามันจะขาดทุนในเรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้และสิ่งที่มันเป็นทั้งหลายเหล่านี้มันสร้างความเจริญความผาสุกเย็นใจบ้างมีไหมไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้กระจายไปที่ตรงไหนแล้วจะเดือดร้อนไปตามๆกันหมดนี่ล่ะเหตุที่ธรรมของปราชญ์ท่านจึงมีอยู่ในโลกก็เพราะปราชญ์นั้นฉลาดกว่าสิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้ทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติตนเช่นสร้างความดีทั้งหลายมาโดยลำดับลำดาจนได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อได้ถึงขั้นตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมแล้วย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดไม่มีใครเกินท่านผู้ที่เหนือจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยสมบูรณ์ท่านเหล่านี้เนี่ยนำธรรมหรือธรรมโอสถมาเยียวยารักษาพวกเราทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่ในแดนนรกทั้งเป็นอันนี้ให้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความมองเห็นบาปเห็นบุญมองเห็นคุณเห็นโทษเชื่อนรกสวรรค์เชื่อบุญเชื่อทานการกุศลตามทางของนักปราชญ์ที่ท่านได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนด้วยจากการบำเพ็ญของท่านเนี่ยเราจึงไม่พอบำเพ็ญถ้าธรรมนี้ไม่มีในโลกแล้วโลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนทั้งหูหนวกทั้งตาบอดทั้งง่อยเกลี้ยเสียแข้งเสียขาอวัยวะทุกสัดทุกส่วนมีเท่าไหร่ก็ใช้งานไม่ได้เท่ากับอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาพอประทังได้บ้างแล้วจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องของกิเลสมันพาให้เป็นเช่นนั้นล่ะพิจารณากันแล้วก็ไม่มีใครที่จะอิ่มพอเบื่อหน่ายมันเห็นว่ามันเป็นเด่นเลยเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเข้าไปจับเข้าไปจะไม่เห็นเคล็ดลับของมันเลยมันมีเคล็ดลับอยู่ทุกอากับกิริยาที่แสดงออกมาเพราะแสดงออกมาจากเคล็ดลับภายในแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับภายนอกนอกไปเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากความเป็นเคล็ดลับเล่ห์กลของมันตลอดไปสัตว์โลกจึงโลกลุ่มหลงล่มจมไปไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่มันเป็นเช่นนั้นนี่เมื่อปราชญ์ทั้งหลายแต่ละยุคละสมัยที่ท่านตรัสรู้ประกาศสอนธรรมท่านละโลกพอมีเกาะมีดอนถ้าเป็นคนไข้ก็จุดนั้นมีหมอจุดนั้นสถานที่นั้นมียาคนผู้ที่อยากจะหายจากโรคจากภัยของตนก็ต้องเสาะแสวงหาหมอหายาลุ่มกันเข้าไปหาหมอหายาดังคนทั้งหลายมีความสนใจใคร่ต่ออัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาประกาศธรรมสอนโลกเวลาท่านแสดงธรรมนี้ปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นแหละคือผู้ที่หายจากโรคจากภัยเพราะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านหาอย่างนั้นวันนี้โรคได้บรรเทาเพราะยาขนาดนี้คือธรรมเทศนาของท่านอ้าวรายนั้นรายนั้นรายนั้นมีจำนวนมากน้อยค่อยเปลี่ยนแปลงฐานะของตนขึ้นสู่ธรรมอันละเอียดสู่จิตอันละเอียดเป็นลำดับตำดาแล้ววันนี้หลุดพ้นวันหน้าก็หลุดพ้นรายนั้นไม่หลุดพ้นวันนี้ขยับขึ้นมาก็หลุดพ้นหลุดพ้นสุดท้ายก็คนจำนวนมากมายทำไมจะไม่หลุดพ้นล่ะก็เพราะรับยาอยู่ด้วยความโผล่พอใจคือใจเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วกับธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆก็เข้ากันได้ง่ายบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วดังประเภทอุคติตัญญูนี่ถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้ววิปจิตัญญูก็เช่นเดียวกันเนยยะเป็นโรคที่อยู่ในตึงกลางถ้าไม่มียาก็ตายได้จริงๆถ้ามียาเจ้าของอุตสาห์พยายามรับมีทางหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากโรคที่อย่างสมัยทุกวันนี้เขาเรียกประเภท ICU อันนี้ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นพอส่งเข้าในโรงพยาบาลแทนที่จะไปหาหมอกลับเข้าห้อง ICU ดูแต่ลมหายใจฟอดๆเท่านั้นนั่นนี่เป็นประเภทหนึ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมาตรัสรู้มีคุณค่าแก่โลกมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปี 70,000 ปี 40,000 ปีจนกระทั่งถึงมาระยะปัจจุบันนี้เพราะพระชนของท่านไม่สม่ำเสมอกันดังธรรมที่ท่านกล่าวไว้แล้วมีทีนี้แต่ละพระองค์นั้นน่ะ ท่านมาประกาศสอนธรรมเช่นท่านเสด็จออกทรงผนวดเมื่ออายุ 40,000 ปีและบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั่นอยู่อีก 40,000 ปีการตรัสรู้ของท่านส่วนมากมักตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นอันมากทีเดียวแต่จะเร็วหรือช้ากว่าตามแต่ละพระองค์ที่ประกาศธรรมสอนโลกล้วนแล้วแต่ธรรมโอสถที่หาสิ่งเปรียบสิ่งประมาณไม่ได้กิเลสหมอบราบเพราะธรรมโอสถของท่านเมื่อสัตว์ทั้งหลายก็จำเจอยู่กับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากแล้วถึงการที่ควรจะเป็นไปได้เพราะความดีก็สร้างความชั่วก็มีความดีย่อมจะหนุนให้ได้สมมักสมหมายในวันหนึ่งให้เบาบางไปในวันหนึ่งนั่นแหละการแห่งความดีหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปหรือการแห่งความดีได้เข้ามาประชิดตัวต่อมรรคผลนิพพานแล้วย่อมสำเร็จไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือผู้สร้างความดีมาแข่งกันกับความชั่วมาเพราะความดีกับความชั่วย่อมมีในหัวใจอันเดียวกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมเรื่อยๆแล้วลองนับดูสิว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นอายุพระชนของท่านมีมากขนาดไหนท่านทำประโยชน์ได้มากเพียงไรประทานพระโอวาทแต่ละครั้งละหนนี้พุทธบริษัทบรรลุธรรมเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเทวบุตรเทวดาก็เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแต่ละวันละคืนนี้ไม่ขาดวรรคขาดตอนที่ลื้อขนสัตว์ให้พ้นจากโอคะกันดานทั้งหลายในแหล่งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายที่โลกทั้งหลายหมุนเวียนกันอยู่นี้ท่านไม่หลุดพ้นไปท่านเหล่านั้นไม่หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปมีจำนวนมากขนาดไหนนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ทำประโยชน์ให้โลกมากเพียงไรแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ลองคิดดูสิประกาศพระศาสนาอยู่45พระพรรษาแล้วจนกระทั่งถึงมาถึงนี้เป็นกี่พันปีธรรมะนี้เป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาเรื่อยมาไม่เคยเป็นภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละเรื่องธรรมะมีความจำเป็นต่อสัตว์โลกผู้ได้รับความทุกข์ความทรมานนี้ว่าหรือว่าโรคเต็มหัวใจได้ค่อยเบาบางลงไปจากธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราประทานพระโอวาทไว้ซึ่งเทียบกันกับว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองโดยสวัสดิ์ขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้แล้วนี้ให้เราทั้งหลายได้ดำเนินเดินตามอัตตามธรรมนี้ด้วยความจริงอกจริงใจอย่าล้อแหละแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราซึ่งพร้อมที่จะรับความทั้งหลายอยู่แล้วและพร้อมที่จะรับความประเสริฐเลิศเลิศทั้งหลายอยู่แล้วเช่นเดียวกับใจที่เคยพร้อมในการรับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ได้เห็นวันหนึ่งในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้ไม่มีธรรมะบทใดที่เก่าค่ำคร่าหรือล้าสมัยไปแล้วเพราะได้หลายปีหลายเดือนเนื่องจากธรรมะนี้เป็นอากาลิโกการสถานที่เวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่เป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปนี่แหละเราดำเนินตามนี้จะไปไหนล่ะขอให้เดินดำเนินตามสวัสดิขารธรรมอย่าคล้องอย่าแวะอย่าดื้อด้านหารสู้ด้วยความสำคัญของกิเลสตัณหาเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาต่อสู้กับธรรมก็แล้วกันเราพระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างไรให้มีความเคารพยำเกรงเชื่อถือและปฏิบัติตามนั้นเถิดกิเลสอย่าให้เข้ามาแทรกได้ว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกอันนี้น่าสงสัยอันนั้นน่าข้องใจอันนี้ล้วนแล้วแต่กิเลสเข้าไปแทรกทำขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดลี้ลับในบรรดาความจริงทั้งหลายที่จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจึงสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำนอกจากกิเลสเท่านั้นคอยที่จะแทรกจะแซงขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมทั้งหลายอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆในวงพุทธบริษัทของเรานี่แหละที่เป็นข้าศึกน้ำลายกันอยู่โจมตีกันนั้นโจมตีกันอยู่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสมันเข้าแทรกเข้าสิงภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะให้เกิดความสำคัญตนว่ารู้ว่าฉลาดว่าถูกต้องดีงามไปเสียทุกอย่างแล้วคัดค้านต้านทานเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นนี่สุดท้ายก็กลายเป็นข้าศึกในวงพุทธศาสนาขึ้นมาใน
1: วงแห่งพุทธบริษัทนี้เรื่อยมาจนทั้งถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ไม่ต้องถามใครแล้วเรื่องอย่างนี้เห็นรู้กันอยู่แล้วนี่แหละกิเลสแทรกธรรมแทรกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มาแทรกหัวใจของเราผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังให้เคารพนับนบน้อมต่อพระโอวาทที่เป็นสวดคารธรรมนี้ท่านประทานข้อใดไว้อย่าดื้อดึงฝ่าฝืนโง่ก็โง่ยอมโง่ไปเถอะโง่ไปตามผู้ฉลาดดีกว่าฉลาดแต่ตามคนโง่ธรรมชาติที่หลอกลวงเป็นไหนจะเป็นจะตายจะล่มจะจมเพราะพระโอวาทของพระเจ้านี้ให้เห็นในตัวของเราเองเพราะพระโอวาทนี้ไม่เคยทำความล่มจมแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนโลกไม่เคยทำโลกให้ล่มจมมาแม้พระองค์เดียวจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหตุใดพระโอวาทของพระเจ้านี้ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระโอวาทที่เป็นโจรเป็นมารสังหารสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมเพราะการสั่งสอนอธรรมมีไหวมีเหรอไม่นี่แหละให้เราเชื่อพระโอวาทอันนี้เราอย่าไปเชื่อผู้อื่นใดยิ่งกว่าพระโอวาทของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนอกจากนั้นมีแต่ความมีกิเลสจริงแทรกขึ้นมาเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดสำคัญมาตนดีเด่นกว่าใครๆทั้งนั้นแล้วก็เอาความที่สำคัญมาดีเด่นมาสอนโลกเป็นธรรมเป็นความเลวทรามสุดท้ายก็เลวไปหมดเลวไปหมดนี่ให้ระวังให้ดีอย่าให้เข้ามาแทรกสิงจิตใจของเราว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ถูกอันนั้นตรัสไว้ไม่ถูกถูกหมดที่ไม่ถูกก็คือตัวกิเลสนั่นแหละเข้าไปขัดธรรมถ้าเกิดภายในใจของเราก็เรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าให้ระมัดระวังให้เคารพเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาให้จริงให้จังโลกอันนี้ดังที่เห็นมาแล้วนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้ผิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเจ้าความประเสริฐเลิศเลอมาจากไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเกิดพบใดชาติใดมีแต่ความหมุนเวียนการที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากนั่นแหละชาติปิทุขาว่ายังไงนะชราปิทุขามานำปิทุขังมีสุขที่ตรงไหนแทรกอยู่ในนั้นมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานตลอดมาเพราะความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพาให้เปลี่ยนไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็ติดแนบกันไปอย่างนี้มันมีเสียที่โสทั้งอะไรที่ไหนพอที่จะตื่นเต้นเป็นบ้าเป็นหลังไปอะไรกับเขาที่เคยเป็นและเราก็เคยเป็นมาแล้วตื่นอะไรเอาให้จริงให้จังในอัตในธรรมทั้งหลายปฏิบัติตนให้แน่ตามพระโอวาทใครจะว่าอะไรก็ตามเถอะพุทธังสนังกฉามินี้ฉามินี้เป็นหัวใจของเราฝากเป็นตักตายกับท่านแล้วธรรมังสนังกฉามิสังฆังสนังกฉามินี้นี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่ฝากเป็นฝากตาได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่เหมือนกับลมปากที่เต็มไปด้วยความสกปรกของกิเลสฟุ้งออกมาแล้วหลอกท่านั้นหลอกท่านี้ว่าดีอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้แล้วเมื่อเชื่อไปตามก็เหลวทั้งเถอะไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเหลวมาแล้วเพราะเคยถูกต้มมาจากกิเลสนานแสนนานมากต่อมากแล้วให้พากันจดจำเพราะว่านี้ไม่เคยต้มใครเนี่ยเอานี้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันเพราะว่าของพระพุทธเจ้าของเรานี้โดยปัจจุบันที่เราปฏิบัติกับท่านอย่างนี้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นับพอประมาณแล้วไม่เคยมีพระโอวาทบทใดบาทใดต้มกับทั้งหลายให้ล่มจมชิบหายปนปี้ไม่เคยมีเลยแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเกิดความชิบหายเอาให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่ให้มันได้รู้เสียทีว่าศาสนาพระเจ้านี้พาโลกให้ล่มจมมีเราเป็นอันดับหนึ่งให้รู้อย่างนี้อันนี้มันมีตั้งแต่กิเลสมันพาให้ล่มจมชิบหายเพราะความหลอกลวงของมันเราก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบเราไม่เข็ดไม่หลาบยังเดินต้อยๆตามที่เหลือและถลอกปอกเปลือกไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีจิตมีใจที่จะพอทำแทรกเข้าได้นะจะเป็นไปตั้งแต่กองที่เหลือเต็มไปหมดในหัวใจของเราให้พากันตั้งใจเดินจงกรมเดินมันจะเมื่อขนาดไหนนี่คือทำงานนั่งสมาธิเอานั่งลงไปพิจารณาถ้าว่าจะให้เป็นความสงบก็เอาใหอารมณ์แห่งสมถะคือพุทโธหรือธรรมบทใดก็ตามให้ความรู้แน่วอยู่นั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่ความรู้กับคำบริกรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ยับเท่านั้นและจิตไม่ยอให้คิดให้ปรุงไปทางไหนเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยหลอกลวงเราด้วยความคิดนี้มาแล้วนี่ก็ควรจะเข็ดทำไม่เคยหลอกลวงใครความปรุงของธรรมกับความปรุงของกิเลสมันต่างกัน ความปรุงของธรรมเช่นอย่างพุทโธพุทโธนี่ปรุงเพื่อความสงบเพื่อความเย็นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความเลิศเลอสำหรับหัวใจเราไม่ใช่เพื่อความเลวทรามไม่ใช่เพื่อความทุกข์ความทรมานดังที่เด็ดพาปรุงพาแต่งไปมันผิดกรรมที่ตรงนี้ถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังพินิจพิจารณาจริงๆดังที่เคยพูดแล้วกรรมฐานเที่ยวในสกลกายของเราทั้งภายนอกภายในเชื้อสาโลมานาขาตันตาตะโจเลื่อยไปถึงเนื้อถึงหนังถึงเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณามันไปให้เห็นตามความจริงของมันที่มีอยู่อย่าไปเสกสรรปัญญาให้เป็นอื่นไปนั่นเป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เสกสรรปัญญาว่าเป็นของสวยของงามเป็นน่ารักเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจมันน่ารักใคร่ชอบใจอะไรถ้าเป็นกระดูกแล้วก็ดูที่กระดูกอยู่ข้างถนนเป็นยังไงกับกระดูกของเรามันผิดกันตรงไหนกระดูกของหญิงของชายใดมันก็เหมือนกันเป็นเนื้อเป็นหนังก็เหมือนกันเน่าเฟะเกลื่อนถนนนั่นเห็นไหมมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนั่นแหละกิเลสมันเสกว่าวิเศษที่เสกมันเสกว่าน่ารักน่าชอบใจเมื่อหลงไปตามมันแล้วก็พันคอเจ้าของนั่นแหละมันจะไปไหนส่วนธรรมท่านเป็นอย่างนั้นคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่เสกไม่สันปัญญาเลยความจริงไปความจริงท่านพูดถึงว่าอสุภะอสุพังมันตัวก็ปกจริงๆนี่นั่นท่านหลอกที่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอนิจจังจริงๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจริงๆทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาอนัตตาเอาสาระแก่นสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้ได้ใครเกิดมาก็มายึดมาถือชั่วการชั่วเวลาแล้วก็สลายลงไปพังลงไปได้ประโยชน์อะไรนี่ความทุกข์มันฝังอยู่ในหัวใจมันไม่ได้สลายนั่นสิมันลำบากนะไปเกิดในภพใดชาติใดหาบตั้งแต่ทำชั่วด้วยความพอใจในการทำความไม่ดีของตนผลก็เป็นวิบากอันทุกข์อันเดือดร้อนมหันตทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจตามวิบากแห่งตนที่ทำไม่มากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรนั่นแหละไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะไปทำงานแทนได้ไปรับบาปรับกรรมรับความทุกข์แทนเราที่ทำนั้นได้เราต้องเป็นผู้เสวยกรรมท่านยังว่ากรรมสะโกมหิกรรมดายาดูกรรมเรามีกรรมเป็นของตนนะมีกรรมเป็นชีวิตที่อาศัยมีกรรมเป็นทายาทนะท่านก็บอกไว้แล้วกรรมสะโกมหิกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมวัตถิยานามีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำดีกรรมดีก็ให้ผลแก่เราถ้ากรรมเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลแก่เราทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันถ้าเป็นกรรมดีก็ให้ผลเป็นสุขไปเรื่อยๆตามแต่วิบากแห่งกรรมดีนั้นมีมากมีน้อยกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันนี้ให้ผลไปทางความทุกข์ความลำบากมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมชั่วที่ตนทำไว้มากน้อยเพียงไรนะไม่มีใครที่จะแบ่งสรรปันส่วนจากกันและกันได้จริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังเรื่องความไม่ดีกรรมมะแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำเรามีอำนาจแห่งการทำกรรมแต่กรรมเมื่อเราทำแล้วก็มีอำนาจที่จะให้ผลแก่เรานี่มันเปลี่ยนเรื่องกันที่แรกเรามีอำนาจทำกรรมถึงเวลาทำกรรมลงไปแล้วกรรมก็มีอำนาจวิบากแห่งกรรมนั้นมันก็มีอำนาจให้ผลแก่เราเช่นยกตัวอย่างเอากลางๆนะไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นเรารับทานลงไปรับทานลงไปเรื่อยๆเป็นก็ให้ผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความอิ่มแล้วบังคับให้มันเลยกว่านั้นมันเป็นไงทีนี้มันดีไหมมันไม่ดีเมื่อถึงความอิ่มพอแล้วก็ฟังแต่ว่าพอนั่นเถอะนี่ก็เป็นอย่างนั้นท่านท่านรับมากๆแล้วก็เหมือนชูชกเห็นไหมเขียนเป็นประวัติไว้นั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความโลภความไม่รู้จักประมาณความไม่มีเมืองพอให้ได้รู้เรื่องรู้ตัวให้อยู่ในความพอดีจะเป็นสุขสมกับอาหารหล่อเลี้ยงโลกมานานแสนนานไม่รู้กี่ขับกี่กันแล้วอย่าให้มาเป็นภัยแก่ตนเพราะความโลภไม่ถูกต้องอะไรเลยนี่แหละข้อเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้การที่ปฏิบัติตัวให้เข้มให้มีความเข้มแข็งให้มีความจริงใจต่อทุกสิ่งอย่าเลาะแหละนิสัยเลาะแหละนี้ไม่ดีเลยหลักพุทธศาสนาไม่ใช่หลักธรรมแห่งความเลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์หล่อแหละธรรมจึงไม่ใช่ธรรมหล่อแหละพอที่จะสอนคนให้หล่อแหละธรรมะให้มีความจริงความจังมีสติมีปัญญาสอดแทรกอยู่ทุกระยะการและทุกหน้าที่การงานของตนที่ทำลงไปนั่นแหละชื่อว่าผู้ปฏิบัตินักบวชเป็นนักไข้ครวญเป็นผู้อดทนก็อยู่ที่นี่ ความอุตสาห์พยายามความพินิจพิจารณาความมีสติอยู่ที่นี่อยู่ที่นักบวชถ้านักบวชไม่มีแล้วใครจะมีในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องทรงมรรคทรงผลแต่ถ้ามีสติมีปัญญา มีความภาคเพียรมีความอุตสาห์พยายามมีความจงใจในทางความดีแล้วความดีนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงจังในการกระทำทุกอย่างในภาคจำมองคำว่าธรรมเพียงเท่านี้เป็นคำที่เหมาะมากแล้วคือจะแปลให้มากยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรจะเหมาะจะถูกต้องดีงามเลยถ้าเราอยากจะทราบว่าธรรมเป็นอย่างไรแล้วขอให้ปฏิบัติใจของตนเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเถอะธรรมเป็นอย่างไรอ๋อนี่ธรรมเป็นอย่างนี้แขนงของธรรมคืออะไรเช่นอย่างจิตเป็นสมาธินี่ก็สมาธิธรรมนะฟังดิแยกเป็นประเภทสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนะเป็นยังไงทีนี้เขาเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเหมาะสมกับผู้ที่ทรงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจในคำว่าธรรมแต่จะพูดออกมาว่าธรรมแปลว่างั้นแปลว่านี้แปลวันยั่งค่ำก็กลายเป็นลมเป็นแรงหาที่สุดยุติไม่ได้เลยนั่นเราพูดได้ให้เหมาะที่สุดก็คือว่าธรรมเช่นขอความเป็นธรรมธรรมธรรมนี้ครอบไว้หมดทั้งเหตุทั้งผลความยุติธรรมเนี่ยธรรมที่กล่าวนี้อะไรจะเป็นธรรมเป็นผู้ทรงแล้วอะไรจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้อะไรจะเป็นผู้รับรสรับชาติแห่งธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นผู้สงหายสงสัยล่ะก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ทราบทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าทำละหล่อแหละนะทำมวยเจ้าไม่ได้พาพวกเราให้หล่อแหละเรามันหล่อแหละเองถูกกิเลสมันฉุดมันลากทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหลวไหลสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยู่กับครูกับอาจารย์ไปองค์ไหนก็ไปแต่ความหล่อแหละนั่นอ่ะมันเมียหัวไปนั่นสิมันหัวคำมำลงไปมันเงยหน้าขึ้นไม่ได้ถูกทำทั้งหลายไม่ได้นี่เป็นแต่ความหล่อแหละของใจเพราะหน้าของกิเลสนี่แหละไปที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนองค์ปรากฏชื่อหรือนามโด่งดังขนาดไหนก็มีแต่ท่านตัวเราเองก็ไม่เป็นท่าเพราะเราทำแบบไม่เป็นท่าจะเอาอะไรมาเป็นท่าล่ะนี่มาศึกษามาเพื่ออะไรดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่ที่นี่มาเพื่ออะไรผมก็ได้จะให้การแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆเท่านั้นแต่การประกอบความภาคเพียรที่จะให้ดีให้เด่นมากน้อยอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเข้ามาสู่ตนเต็มสติกำลังความสามารถจนเป็นถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นธรรมของพระเจ้าไม่ได้กีดกันเปิดทางให้ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าลำเอียงขอให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติถ้าอยากทรงมรรคทรงผลทรงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงและไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระสาวกเป็นอย่างไรที่ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านบริสุทธิ์อย่างไรเราจะเอาได้เอาใจของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันเลย 100% จะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความบริสุทธิ์ของท่านไม่สงสัยความเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างนี้นั่นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรรู้สึกเหนื่อยเพราะปกติเหนื่อยอยู่แล้วเวลาเราไม่ไปเราไม่อยู่ให้เคารพตนนะดังที่เคยพูดแล้วอย่าให้มีอะไรๆกันผู้ปฏิบัติธรรมให้เด่นในธรรมความเด่นในธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันความเป็นธรรมต่อกันไม่มีการขัดกันแย้งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันนั่นคือความเป็นธรรมแห่งความประพฤติของพระการปฏิบัติของพระถ้าสิ่งตรงข้ามได้แทรกขึ้นมาให้แสดงอากัปกิริยาเป็นแบบโกงกันข้ามแล้วนั่นคือเรื่องของกิเลสออกสงครามหรือขึ้นเวทีแล้วเมื่ออันนี้ขึ้นอันนี้ไปที่ตรงไหนแล้วจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยร้าวรานอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แตกกระจายนี่เราเรื่องของกิเลสไปไหนมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำไปไหนเย็นไปเลยนี่มันเป็นคู่แข่งกันอย่างงานการอะไรอย่ายุ่งมากนะเราไม่ได้เห็นงานการและไม่ชินกับงานนะเพราะทำพุทธเจ้าไม่ให้ชินทำนั่นทำนี่ยุ่งตลอดเวลาไม่ดีให้ทำตรงนี้บอกแล้ว
0: ว่าที่เหลือเลอะอยู่นี่อยู่ในหัวใจเรานี่ถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานจริงๆในจุดนี้เพราะงั้นเราถึงไม่ให้พาทำอะไรอะไรเวลาเราประกอบความภาคเพียรเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะไม่เคยได้ก่อสร้างอะไรเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งมาถูกเกียรติสรรให้เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งหมู่เพื่อนมาตลอดทุกวันนี้เราต้องได้ระวังเสมอจะทำอะไรก็ทำแต่ได้ต้องระวังให้มีขอบมีเขตไม่ใช่จะทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้ายังกลายเป็นนิสัยของพระชอบก่อสร้างหัวใจไม่มองมองแต่งานเคยข้างนอกเราทำความเพียรกับอยู่นี่เราลองไปทำงานดูเวลามาทำความเพียรมันจะรู้สึกนิดนิดอย่างน้อยซะก่อนต้องเป็นนิดนิดอย่างน้อยนิดซะก่อนมากกว่านั้นก็เหลวเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ให้งานมันขาดนักขาดตอนงานภายในให้สืบต่อกันโดยลำดับอุบายวิธีที่ช่วยงานของเรามันก็มีหลายแบบดังที่เคยพูดแล้วอดนอนผ่อนอาหารอะไรอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วนี่อุบายช่วยความเปลี่ยนของเราให้คล่องตัวมันไปนี่ใช่มันนั่นจริงๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ให้ความเปลี่ยนมันเด็ดมันเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้สถานที่มันถูกถากถูกทางเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนไปหมดเป็นบ้านเป็นเรือนของคนที่ภาวนาที่สงบเงียบเหมือนแต่ก่อนนึกเปลี่ยวๆเหมือนแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทางภาคอีสานนี่ไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วไปที่อื่นมันก็มีไปอย่างเราผ่านไปชัยภูมิออกไปอะไรคลองละลายเลยหรือหลับละลายเมื่อจะสวนที่เขาถากเขาถางต้นไม้ใหญ่ๆลงจนเกลี้ยงไปหมดนะตั้งแต่ชัยภูมินี้ออกถึงนู่นมันเป็นดงล้วนนั่งรถไปมองสองฝั่งทางก็เห็นชัดเจนต่อไม้ขอนไม้เต็มไปหมดเกลื่อนเขาเพิ่งทำเนี่ยผมการผมไปโอ้โหหมดละที่นี่วะเพิ่งเข้าไปอำเภอวิชงวิเชียรมิถะป่าเท่านั้นนะหมดเป็นสวนไปหมดเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยแต่ก่อนกล้าไปทางไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรออกสองออกฝากทางแล้วเป็นแล้วเป็นความเพียรแล้วเป็นป่าแล้วพอเราบุกป่าไปนี่ไปไหนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีนั่นมันสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามีน้อยมากทุกวันอันนี้ก็เพราะอะไรความโลภมันก็มากไม่มีชาวพระเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอกความโลภมันใหญ่กว่าปากกว่าท้องมันจึงพาคนให้ทุกข์ร้อนมากมายไม่มีใครว่าสะดวกสบายคนนั้นก็ว่างานมากอันนี้งานมากจิตงานมากกว่าศึกษาก่อนนะก่อนที่จะบวชบวชสุนทรีสุนห้าไม่ได้นะสักแต่ว่าไม่เอาความสะเท่ามักง่ายมันเต็มอยู่ในโลกนี้นะเข้ามาในธรรมก็ไม่พ้นเราก็เห็นได้ชัดศรีราชเป็นอาจารย์หมอน้อยๆเมื่อไหร่บวชจากวัดสัพพทุมเมื่อไหร่มาแล้วก็มาหาเรานี่มาขอนิสัยเราพูดอะไรไม่ถูกต้องเลยเราก็เลยโดะนี่นี่มันสนหน้ากันยังไงกันนี่วะอุปชาบวชยังไงบวชสุ่ม 4-5 ยังไงทำเหลวๆหลายๆนี่วะโหไม่ไหวนะทำอย่างนี้นะวะมันเหลวไปหมดนั่นทั้งวัดก็เหลวอย่างนี้ทำไงวะหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แล้วก็พุ่งกวงเลยเนาะผมก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเห็นแต่ทำเนี่ยไม่เห็นแต่ผู้หนึ่งผู้ใดที่ว่าเหนือธรรมนะก็เราเข้าสู่ธรรมเพื่อความถูกต้องดีงามก็ต้องให้ธรรมเดินหน้าบ้างสิจะให้ความเอากิเลสมาเดินหน้ามันเหมาะสมที่ตรงไหนส่วนหน้าเพียงให้นิสัยนั่นเสียงกระเละเปะปะฟังไม่ได้สับได้แสงเลยมันน่าดุก็ดุแล้วมั่งเลยไม่เอาไหนก็ถือว่างานมันมากของงานทางโลกมากกว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมงานตั้งธรรมไม่มันเป็นของเล็กน้อยเหรือเราจะมาบวชเป็นฝ่ายเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันก็ต้องให้เป็นธรรมดิให้มาโลกมันเหยียบอยู่ตลอดเวลาไงไหนก็ไม่พ้นอ่ะที่ว่ากิเลสออกหน้าเนี่ยนี่อันนี้แหละโอ้โหมันน่าละอายจริงนะมองไปแทบอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะตาฟ้าฟ้าสองฟางเนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะเนี่ยที่เรียกว่าให้หมู่เพื่อนเสมอตามองไปมันก็ขวางแล้วนี่เนี่ยฟังมันก็ขวางมันออกมาด้วยวิธีใดออกมาด้วยความพิจารณา
1: ด้วยความมีเป็นธรรมหรือเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันบอกชัดๆอยู่ในกิริยาที่แสดงออกเอาเก็บอันนี้อันละเรื่องอะไร

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าพระสู่ตรัสรู้ปริตัดขันปรินิพพานทั้งสามครั้งตรงกับวันคำว่าพระสู่นาเราทั้งหลายจะคงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติในพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้จิตได้ตรัสรู้ธรรมมะอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็ได้มาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดปัญหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดเป็นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าตรัสรู้แต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายที่สลายลงตามสภาพของส่วนผสมที่โลกหรือธรรมก็เรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าส่วนแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันดีมีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไทยเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมมุติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับภาคหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาขี่กับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระวพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกตื้นหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงทีที่เรียก

ท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมุติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่งที่นี้อย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่จะรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่เสด็จไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดที่นั่นที่นั่นที่ถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์ของแห่งความบริสุทธิ์นี่แหละเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี้ใจก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเศร้าโศกให้เพลิดให้เพลินให้อยู่เหยิงต่างๆที่เกิดจากความกระพริบในทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระพริบให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องหรือเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดพระชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สัพโลกเราเรียกว่าตายพระพุทธเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอกๆร้อนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบหลอกๆร้อนๆนั้นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันนี้อยู่ประจำวัตตะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนนี่ผิดกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงเท่านั้นถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดีนอกจากคนเสียจักษุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ตามสำหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าต่างจากโลก

ก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมาที่กลับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัสขาตธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆแม้จะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นเหตุให้เสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองเป็นข้าศึกต่อตัวเสียเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแปลนแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ปลีกแวะไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความตัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัสขาตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าธรรมอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เยวชาทั้งสัพพยัญชนะเกวละปริปุณังปริยุทธังพรหมจริยังประกาศเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมดาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ 100% อาจจะปลอมเสียถึง 20% ก็ได้จริงเพียง 80% เท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจริงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าธรรมบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัสขาตธรรมคือตรัสไม่ชอบเลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้ 2,511 ปีนี้แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่หรือคงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสวัสขาตธรรมไปอีกคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่ง
ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเพราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลเพื่อโลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้เหตุที่เรียกว่าสวัคคัตโตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบไหว้ของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กล่าวว่าเพราะไม่มีใครจะสู้ความแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าเรานิยานิโกหรือนิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลดุ้งเหยิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนฉลาดไม่ใช่สอนเพื่อความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายกอบโกยเอาทุกมาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกสอนแก้ความโง่เขาบาปัญญาของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยเท่านั้นนี่อธิบายถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยเตลิดมาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ให้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นศาสนธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก็ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิพพานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันตรัสรู้วันนิพพานตรงกับวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันนี้บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความรู้ถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์สาสให้แก่โลกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไว้เช่นนั้นไม่ทรงรื้อถอนไปตามพระพุทธเจ้าศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเส้นคงวาจัดเป็นสวคขาตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธโปรดได้นำธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่ำเสมอไม่โลดโผนคำว่าสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่ำเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยหลักธรรมะ
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเพศพระเพศเนรที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมมาให้เสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยคิวหาประสาทของผู้รับทานแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านๆซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังข้อไพเราะสนอสุมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากฉุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตรองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกนี่ธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั้นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าตำเรียกว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์คัมภีร์ทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คัมภีร์ไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่ไหนนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากหรือความสุขความสบายก็คือคนประพฤติตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นท่านเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังทาสิทธิ์ที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าคิดโฉบุโภ
มนุษย์สัพพีลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐล่ะเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยสมผู้ที่จะนำมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างหรือร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าประสัมภาระเครื่องจะปลูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเพียงกระต๊อบเท่านั้นนี่ข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าประสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแลจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบออกมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจทั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งจะเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นชั้นๆมนุษย์สามมนุษย์โสมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์มันมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาติริชานูไปทีในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแต่ใจนั่นกลายเป็นสัตว์ติริชานเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกหย่อมยากประเภทนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีหรือเป็นเปรตเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์ดิบฉานไปในร่างของมนุษย์นี่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไว้ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์เทโวคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าจริงได้ถูกจริงได้ผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อสิ่งใดถูกแล้วพยายามทำสิ่งนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลที่บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อร่วมสายต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเทพภายในใจในร่างแห่งมนุษย์นี่แหละหูเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตต
พุทโธตรัสรู้ธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับตรับฟังมาแล้วอย่างไรนำประดับแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่มสี่กลุ่มห้ายิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไรแล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากคือความประพฤติดีอย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนคนมีความยินดีชมเชยสรรเสริญเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันฉะนั้นนี่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทางนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกนะเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูบาอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วยเป็นสิริมงคลแก่ตัววันนี้แสดงธรรมะก็รู้สึกจะแสดงไปมากหน่อยหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านที่อุตส่าห์มาจากหน่วยต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่ก้าวเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอบจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอบจนมุมเช่นนั้นจึงชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยชื่อว่าเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งหนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยถ้าหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถอันหนึ่งซึ่งมองข้ามไปไม่ได้อาตยสายใจคออบอ้อมอารีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดีมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายแต่คนไข้ก็ไม่ได้แถลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตายแต่ก็เป็นสุดวิสัยของผู้นั้นเองเนี่ยท่านที่ทุกท่านที่มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งละครั้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราให้ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่แหละการทำดีต่อผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีกุศลกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรมหลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดออกทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรม
เราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโปรดได้ใคร่ครวญกันกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองค์สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงเน้นมักเรื่องของกรรมให้เลือกเส้นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับตำหนักวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่มองข้ามความประพฤติที่จะควรให้ดีนั่นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังนี่ตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นนั้นโปรดได้นำพากันนำไปพินิจพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนก็โปรดได้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้และขออำนวยพรให้แก่บรรดาทั้งหลายทุกๆท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ถ้าพูดเรื่องนี้มาตลอดทั้งเรื่องนั้นเราเราเกี่ยวโลกทำงานเพื่อโลกอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้คิดได้ยังไงทุกยากลำบากทุกวันเพราะเกี่ยวกับโลกนั่นเองแต่ตัวลำพังเราอยู่ไหนเราก็อยู่ได้เราไม่ได้คุยนะวันหนึ่งไม่ได้เจอใครไม่อยู่กับใครเราสบายทรงแต่ธาตุขันธ์ทั้งหมดของไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมให้เป็นน้ำหนักกดทวงกันเมื่อสบายมันต้องดูวิเคราะห์มันจะโดดเข้าปากเขาลงเราไม่ได้หวังอะไรกับใครพูดมันเต็มหัวใจผมมันพอซะทุกอย่างแล้วพิจารณาจนพอนั่นแหละธรรมท่านว่าพอโลกมันหาเมืองพอเมื่อไหร่หัวใจมันเต็มไปด้วยความหิวความโหยอะไรมันทับมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งแสดงขึ้นเต็มฤทธิ์เต็มเดชมันพูดถึงหัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกข์คนจนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมตินิยมมันไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โลภมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สำคัญตนว่ามั่งว่ามีว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นี่ความสำคัญตัวนี้มันสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาเนี่ยทำลายคนอื่นเราจะไปเข้าใจว่าคนที่มีสมบัติมากๆเขาจะมีความโลภน้อยลงไปคนมีความรู้มากกิเลสน้อยลงไปความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปยาวถ้าเข้าใจอย่างนั้นผิดร้อยทั้งร้อยเดียวมีมากเท่าไหร่นั่นแหละตัวโลภมากยิ่งเพิ่มตะพัดตะพือความโลภมันมีมังพอเมื่อไหร่นั่นให้คิดดูดิเสริมมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีกำลังตะพัดตะพือขึ้นไปนั้นเราพูดให้เต็มปากตามหลักความจริงเลยว่ามั่งมีเท่าไหร่ยิ่งตัวโลภมากคือโลภจนกระทั่งตายนั่นมันตายจะไม่มีลดหย่อนเลยมันผู้ไม่มีมันก็ไม่กระตือรือร้นพอที่จะดิ้นรนวุ่นวายทำความเดือดร้อนจะหายแก่ผู้อื่นมากมายเหมือนคนประเภทนี้แล้วโลกสมมุตินิยมมากพวกนี้ทำประโยชน์ให้โลกมากมายมันทำอะไรมีแต่กดขี่บังคับรีดไถถ้าไม่มีธรรมแทรกในหัวใจนะเป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมแทรกในหัวใจและมีธรรมภายในใจคำว่าแทรกกับมีที่ต่างกันแทรกมีเพียงเล็กน้อยมีในหัวใจนี่มีมากพอที่จะทำประโยชน์ให้มากให้โลกได้มากมายด้วยความรู้ความฉลาดของตนด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ของตนด้วยสมบัติเงินทองเข้าของของตนด้วยอุบายวิธีต่างๆสติปัญญาของตนโลกได้รับความร่มเย็นถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจและมีธรรมภายในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจโดยแล้วจะไม่มีอะไรเสียหายให้แก่โลกเลยแสดงออกกิริยาท่าทางใดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งหมดเพราะจิตนั้นทรงไว้แล้วซึ่งมหาคุณอันอุดมเอกอุอยู่ที่หัวใจนะยาเข้าใจว่ามันอยู่อะไรอยู่กับอะไรความเสียหายก็ดีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์สงบสุขก็ดีมันอยู่ที่หัวใจใจเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมามีเราพูดเรื่องโลกเรื่องธรรมเทียบกันให้เข้าใจการวิ่งตามกิเลสเมื่อไรมันจะทันก็เคยเห็นไหมคนวิ่งตามความโลภวิ่งตามความโกรธความหลงวิ่งตามราคะตัณหามีรายไหนบ้างในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าข้าพอแล้วเพราะการวิ่งตามกิเลสประเภทต่างๆไม่เคยมีมีแต่เพิ่มแต่พัฒนาพื้นวิ่งเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นที่จะให้ลดหย่อนผ่อนผันลงมาเพราะการวิ่งตามวิเลศคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้ไม่มีหวังตายก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละนี่เราจะว่าเราฉลาดที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้พิษให้ร้ายต่อหัวใจของโลกแท้ๆเรายังไม่ได้เห็นคุณเห็นโทษของมันเลยมีแต่เห็นคุณกล้าของมันวิ่งตามมันโดยแต่เดียวหันหลังให้ศาสนาคือความจริงหันหน้าเข้าสู่ความจำต่อมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลนทั้งวันทั้งคืนเราจะไปหา
ปรารถนาอะไรมันเป็นความสุขความเจริญถ้าลงหัวใจยังไม่ดิ้นอยู่กับอำนาจของกิเลสตัวหลอกลวงนี่แล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความสบายหวังเท่าไรก็ตายทิ้งหมดต่อนั้นนี่คือหลักความจริงไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนโลกจะพูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดสามารถใครมีความฉลาดเทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีนะบายใดที่ทรงสอนไว้แล้วผิดที่ตรงไหนที่ว่าผิดก็คือเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงเท่านั้นมันไม่ได้ผิดแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงต่างหากกิเลสมันตัวจอมปลอมมันต้องเป็นฝ่ายค้านเสมอฝ่ายที่จะเห็นตามไม่เคยมีเรื่องของกิเลสจึงเรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมนั่นล่ะผู้ที่ย่อยเห็นภัยท่านเห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์พระไทยภัยก็เห็นอย่างถึงใจคุณก็เห็นอย่างถึงใจสลัดออกจนได้หลุดพ้นโผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วผู้นี้แหละผู้มีกำลังสามารถนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแม้อยู่ในครอบครัวก็เป็นความมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาป้องกันตัวและครอบครัวสังคมต่างๆให้มีความสงบเย็นใจต่อกันนอกจากต่อตัวเองแล้วผู้นี้เป็นผู้สามารถนี่แหละฉลาดอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าปัณฑิตานันทเสวนาเสวนาจะว่าหนังก็หมายถึงความฉลาดฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายมารของศาสนาที่ว่าเสวนาจะว่าหนังอยากพบคนพาลเท่านั้นอยากคนใดที่มีความรู้ความเห็นความประพฤติขัดแย้งต่อศาสนธรรมขัดแย้งต่อหลักความจริงจะมีความรู้มากน้อยขนาดไหนก็คือมีพิษมีภัยมากขนาดนั้นต่อศาสนธรรมเป็นมารของศาสนธรรมเมื่อคบกับใครก็เป็นมารของผู้นั้นท่านถึงห้ามไม่ให้คบคนประเภทนี้นั่นหมายถึงผ่านภายนอกท่านภายในก็อยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละลายนี้มันคิดขึ้นมาในวันหนึ่งหนึ่งเวลาหนึ่งหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมันคิดแต่เรื่องพานทั้งนั้นเรื่องทำลายเจ้าของเรื่องทำลายศาสนธรรมที่เจ้าของกำลังอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญและยังในความรู้สึกของเจ้าของที่ว่ากำลังบำเพ็ญอยู่นั่นแหละก็ถูกมารมันทำลายอยู่ตลอดเวลานี่พาลาความเขลาว่าไอ้กิเลสจริงๆมันไม่ได้เข่านะมันทำเราให้เข่าต่างหากถ้ากิเลสเป็นตัวพานตัวเข่าแล้วมันจะได้ครองโลกอย่างไรเล่าผู้ใดเป็นผู้ฉลาดผู้นั้นเป็นหัวหน้าแม้แต่สัตว์กษัตริย์ฉลาดกษัตริย์ได้เป็นหัวหน้าคนฉลาดก็เป็นหัวหน้าคนจนกระทั่งถึงทั่วประเทศอาศัยคนฉลาดเป็นผู้นำกิเลสถ้ามันโง่แล้วมันจะนำสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายกันมาตลอดจนปัจจุบันนี้และต่อไปข้างหน้าเป็นอนันตกาลหาที่สุดไม่ได้นั่นได้อย่างไรคำว่าผ่านคนผ่านก็คือว่าถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสปิดหูปิดตากิริยาการที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นก็จะเรื่องความเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นคนประเภทนั้นเรียกว่าคนผ่านถูกกิเลสมันฉลาดมันครอบหัวคนนั้นให้เป็นคนผ่านไปได้ให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองแล้วก็เป็นค่าสิทธิ์ต่อส่วนรวมไปท่านไม่ครบคนผ่านประเภทนั้นทีนี้ความคิดของเราในวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันคิดเรื่องประเภทนี้มากเท่าไหร่ทั้งๆที่เราก็เป็นนักบวชนักปฏิบัติอยู่เช่นนี้แหละขณะที่จะคิดเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแก้จะถอดถอนกิเลสนั้นมันมีสักเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 5% ก็ไม่ได้ใน 100%มีขั้นตะเกียบตะกายขั้นอุตสาห์พยายามของเราในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้แม้แต่ขั้นสมาธิมันก็ยังเป็นอย่างนี้เราไม่กล่าวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอันนั้นไม่กล่าวเพราะนั้นพลังของธรรมมีเต็มเกือบว่าเต็มที่แล้วถึงขนาดที่ว่าอัตโนมัติหมุนตัวไปแล้วอันนั้นไม่นับเข้ามา
ในวงนี้นอกนั้นมีแต่เรื่องคนผ่านหัวใจผ่านเท่านั้นให้น้องเขามาคิดแยกนอกแยกในที่นักปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงทำสอนให้คนฉลาดไม่ได้สอนให้คนโง่ต้องสอนให้เจ้าของฉลาดนี่สำคัญใครจะโง่จะฉลาดขนาดไหนก็ยังไม่ได้เป็นสมบัติอันแท้จริงของเราต่อเมื่อความโง่หรือความฉลาดมันมีอยู่กับเรานั่นน่ะเราจึงจะได้รับผลทั้งดีทั้งชั่วตามความโง่ความฉลาดนั้นแต่พออย่างยิ่งความฉลาดผิดขึ้นมาสิความฉลาดนี่แหละจะแก้ความโง่ของตัวเองเพราะความถูกกล่อมของกิเลสได้มีธรรมะให้ครบอย่าครบปนผ่านให้ระมัดระวังความคิดความปรุงของเจ้าของในขณะหนึ่งมันคิดได้อย่างคล่องตัวลื่นไม่มีอะไรเสมอความรวดเร็วของจิตที่เป็นมารของศาสนามันอยู่ภายในตัวของเราเดินจงกรมอยู่มันก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราอยากเข้าใจว่าเราเดินจงกรมมารของเราไม่มีเราทำความเพียรและภาคภูมิใจในความเพียรเราของทั้งที่หาสติจะตั้งไม่ได้ถูกที่เหลือไปเหยียบย่ำทำลายแหลมอย่างนั้นเหลือความเพียรภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเหลือนะปฏิบัติต้องฝืนต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้กำลังของกิเลสมากเราจะไปทำอ่อนแอท้อแท้หรือไหลอยู่ทำภาษีภาษานั้นภาษีภาษาเป็นเรื่องของกิเลสเหยียบคนต่างหากนี่นะไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องการประคองตนด้วยธรรมตามภาษีภาษาก็คือคำว่าภาษีภาษาคือคนโง่เง่าเต่าตุนไม่มีทะเบียนบัญชีอะไรเป็นที่รับรองหรือยอมรับกันเลยนั่นแหละภาษีภาษานั่นเลยจะเป็นสมบัติของพวกเราผู้ตั้งใจเพื่อความเฉลียวฉลาดด้วยอริยธรรมของพระเจ้าเพราะการปฏิบัติของตนต้องการความตามภาษีภาษาดังเหนือต้องฝืนที่นักปฏิบัติไม่ฝืนไม่รู้ไม่ฝืนผ่านไปไม่ได้ถึงขั้นฝืนต้องฝืนถึงขั้นฟัดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเต็มที่เต็มฐานเป็นก็เป็นตายก็ตายเมื่อถึงวาระที่ควรจะตะลุมบอลกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมชาติของการประพฤติปฏิบัติเอาดำเนินไปท่านทั้งหลายจะเห็นจะรู้เองขอให้ความมุ่งมั่นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องอัตเรื่องธรรมให้เต็มหัวใจเถอะความมุ่งมั่นนี้แล้วจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามทุกยากลำบากขนาดไหนมันก็บืนเพราะความมุ่งมั่นมีมากให้พึงทราบเสียว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยตั้งแต่การไหนการอะไรมาแต่ขั้นพุทธการกระเทือนพระทัยของพระพุทธเจ้ากระเทือนพระใจของสาวกจนถึงเป็นอรหันต์อรหันต์ประกาศธรรมสอนโลกกังวานไปทั่วสามแดนโลกธาตุล้วนได้แต่ทำออกเวทีคนที่นับถือพุทธศาสนามีความเชื่อความเลื่อมใสหนักเข้ามากน้อยเพียงไรก็หลุดไปพ้นไปพ้นไปนั่นแหละคือความมุ่งมั่นนั่นแหละถนัดตลาดของโน้ตพุ่งผ่านกังวานตั้งแต่สมัยโน้นมาสมัยนี้มีแต่ตลาดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะตลาดแห่งความชั่วช้าเลวทรามเลวไหลทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจของสัตว์จึงแสดงออกมาตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาหลนกันเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาอันเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอันเป็นตลาดแห่งความสุขความเจริญความเย็นใจความแน่ใจความมีหลักมีเกณฑ์ภายในตัวเองตลอดถึงหน้าที่การงานการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระดำเนินไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์การคลองชีพก็แน่นหนามั่นคงไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดยิ่งเป็นทางดำเนินของข้าด้วยแล้วมีแต่การฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นฆ่าศึกของใจและของศาสนธรรมที่จะเกิดขึ้นและมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแหละท่านว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้าสมัยที่ไหนก็ทำของพระพุทธเจ้าสุขาธรรมตรัสให้ชอบแล้วชอบแล้วอ่านไปในบทใดคัมภีร์ใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าเป็นศาสดาแทนเราจะถากดดูเอาในหนังสือนะฟังให้ถึงใจอ่านให้ถึงใจนะเป็นอย่างนั้นจริงๆทางท่านตรัสกับพระอนุนทำแล้วในนี้ที่เราจะถากดมันจะไม่แล้วหรือสั่งสอนไม่แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราผ่านไปแล้วคือหมายความว่าเราตายแล้วผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเกี่ยวบูชาเราถาคตนะ
ผลจากการปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี้ก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสาโคตเห็นที่ตรงไหนเห็นธรรมถ้าไม่เห็นตามหลักธรรมที่สอนไว้นั้นให้ดำเนินตามหลักธรรมคือสวดคาถาให้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติของตนและให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเถิดก็ชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะหรือบูชาพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ถึงองค์จริงของท่านคือองค์ไหนคำว่าศาสดาคือองค์ไหนพระอุปโฉมเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เป็นเรือนร่างของศาสดาแท้ศาสดาองค์เอกได้แก่พระจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นดวงที่ประเสริฐไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนั่นแหละพุทธะแท้การปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงนี้นั่นแหละคือการเข้าเดินตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นสดสดร้อนๆอยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นเพียงว่าคนผู้ถือศาสนาไม่ได้สนใจเท่าที่ควรและไม่ได้สนใจเท่านั้นยังไม่ปรากฏผลขึ้นมาให้ได้ตัวเองได้ภาคภูมิใจบ้างแม้เล็กน้อยการให้ทานก็สักแต่ว่าทานไปนี่ปู่ย่าตายายเพราะว่าให้ทานในบุญทำไปเพราะมันไม่ได้ถึงใจแม้ที่สุดการภาวนาเช่นอย่างนักปฏิบัติทั้งหลายนักบวชทั้งหลายนี่แทนที่จะถืองานนี้เป็นสาระสำคัญมันก็เทเลถลายไปเรื่องงานนอกงานนางานโลกการสงสารงานกิเลสตัณหาไปเสียจะเอาธรรมมาจากไหนนี่นาสิตลาดมรรคผลนิพพานธรรมะตลาดผลนิพพานก็คือธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี่ตลาดปฏิบัติตามนี้ตามคำสอนนี้ผลจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับต่างๆชนิดไหนมีหมดตั้งแต่กัลยาณปุถุชนขึ้นไปถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาอนาคาอรหัตมรรคอรหัตผลหลุดพ้นไปเลยไม่นอกเหนือไปจากสารธรรมที่เป็นว่ามัชฌิมามัชฌิมานี่เลยพอเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในลักษณะของธรรมานุธรรมปฏิปันโนอยู่เสมอไปหลักธรรมท่านในสังฆคุณก็ประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของเราทุกวันไม่ใช่เหรอได้สวดอยู่ไม่ใช่เหรอพระสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนนั่นนี่แหละผู้ทรงมรรคนิพพานท่านก็บอกอยู่แล้วผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเนี่ยก็ตรงหลักธรรมหลักวินัยนั่นเองญาญะกับปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้แบบรู้ปลอมเห็นปลอมนี่รู้ปลอมเห็นปลอมเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษโดยสายเดียวเท่านั้นสามิจิปฏิบัติสมควรจะทำปฏิบัติด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอเป็นที่ภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อตัวเองก็ภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนเองทำไมคนอื่นเขามีหูมีตามีหัวใจทำไมเขาจะไม่ทราบว่าใครปฏิบัติดีน่ากราบไหว้บูชาเคารพนับถือเขาก็ต้องรู้เหมือนกันในหลังจากตาลิบุริสักยุการและอัฏฐบุริสักบุคลาคู่เองบุรุษสี่คือบุคคลทั้งแปดท่านแยกเป็นบุคลาธิฐานต่างหากต่างหากจะได้จะคู่สี่บุรุษสี่ที่ไหนมาก็ตัวของเรานี่เองตัวของหญิงของชายผู้สุปฏิอุทุญาญาสามีกี่นี่แหละจะเป็นที่ไหนไปคู่แห่งบุรุษสี่ก็คือคู่แห่งธรรมมรรคสี่ผลสี่นั่นเองผู้ใดเป็นผู้ครองก็ผู้นั้นเป็นผู้หญิงครองก็ผู้นั้นผู้ชายครองก็ผู้นั้นครองด้วยการปฏิบัติถูกต้องของตนนะจะไม่มีหญิงชายที่ไหนมาแต่ปลอมมาช่วยเอามาผลนิพพานอันนี้เป็นคู่บุรุษสี่บุคคลแปดจำพวกไปก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละท่านแยกประเภทออกไปถ้าเป็นผู้เป็นคู่เป็นสี่คู่ทำมรรคผลมรรคผลมรรคผลนะโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลนี่ก็เป็นคู่หนึ่งสกิทาคามรรคสกิทาคาผลก็เป็นคู่หนึ่งนี่สองคู่แล้วอนาคามรรคอนาคามีผลก็คู่หนึ่งเป็นสามคู่แล้วอนาคตมรรคผลคู่หนึ่งเป็นสี่คู่แล้วใครจะบรรลุในธรรมที่กล่าวมานี้ก็ดำเนินมากเนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นคู่สิเมื่อผลปรากฏขึ้นมาก็รับกันเพราะเหตุกับผลเดินไปตามร่องรอยอันเดียวกันเหตุเป็นที่เกิดของผลจนกระทั่งถึงอรหัตผลใครจะเป็นคนครองก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละอยู่ไหนอยู่ในวงของสวัคคตธรรมที่จัดไว้ชอบนี้ไม่นอกเหนือจากนี้
ความมั่นใจเล่นลงไม่มีในจุดนี้แล้วการปฏิบัติให้ตามจุดนี้แล้วไม่ต้องสงสัยอากาลิโกท่านบอกแล้วธรรมไม่เคยมีการไม่มีสมัยไม่มีการโน้มในสมัยนี้ว่าทางโน้นทำดีทางนี้ทำชั่วทางโน้นทำประเสริฐสมัยนี้ทำเลวสามไม่เคยมีประเสริฐตลอดเต็มบาทเต็มเต็งทุกอย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนกระทั่งอรหัตตานะอาตมกะอรหัตผลอยู่ในวงของสวัสดิ์ขาตธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้และอยู่ในวงของสุปฏิปันโนอุทุญญาเนี่ยสามิกิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เน้นหนักลงไปตรงนี้การปฏิบัติธรรมอย่าตื่นข่าวกับใครพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิได้สละชีวิตกับท่านแล้วแล้วไม่ได้สละชีวิตกับชาวบ้านชาวเมืองที่มูลาที่มาแห่งที่ไหนเพราะว่าเป็นสรณังคัจฉามิหรือหลงอะไรตื่นเงาตื่นปากที่มีกิเลสปากสกปรกปากก็บริจาคปากสะอาดเพราะใจสะอาดแสดงออกมาถูกต้องทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงนำมาสอนโลกจะอะไรมาผิดเมื่อเห็นแล้วทำไมพูดฟังได้ยินแล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นประจักษ์แล้วนำมาพูดผิดที่ตรงไหนแม้แต่เราตาสร้างฟังด้วยตาเนื้อนี่ไปเห็นอะไรแล้วมันยังชัดเจนยังประจักษ์ตัวเองหายสงสัยได้ทำไมตายานซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านี้ทำไมจะไม่ชาติยิ่งกว่านี้ไปอีกร้อยเท่าพันทวีเล่านั่นมีในกาถึงเรื่องพานเรื่องบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ฉลาดฉลาดโดยธรรมไม่ใช่ฉลาดแบบโลกโลกนั่นฉลาดแบบคนพานกล่าวให้ได้พูดให้ฟังแล้วพยายามระมัดระวังกำจัดสิ่งเหล่านี้มีเวลามีมากๆมันเหลวมันไหลเข้าไปนะผมอกจะแตกแล้วนะอย่าว่าไม่บอกพูดอยู่เสมอเวลามีมากๆมันดีเมื่อไหร่มันกดถ่วงกันลงไปกดถ่วงกันลงไปไม่มีเจตนาก็ตามนักก็ต้องเป็นหนักผิดต้องเป็นผิดอยู่นั่นแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือไม่เจตนาผู้มาก็ให้ตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่ามาเร่ร่อนร่อนเร่ด้านๆขีดขวางหมู่เพื่อนเฉยๆให้ดูตามีให้ดูข้อวัดปฏิบัติการคุยปฏิบัติของหมู่ของเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงหูมีให้ฟังแล้วนำไปคิดเพื่อทำสมกับคนที่มาศึกษามาอบรมนั้นถึงจะเกิดประโยชน์มันเพียงแพทย์เฉยใครทำก็ได้ไอ้ผมโกนก็ได้โกนก็ทั้งมันเอาทั้งหนังออกยังเหลือแต่กระโหลกที่สามก็ได้แต่มันไม่เป็นมากเป็นผลที่ถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีความสนใจอันนี้เป็นเพศประกาศให้โลกเขารู้ว่านี่คือเพศนักบวชเราเองก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชได้ปล่อยวางมาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจมันเป็นยังไงมันบวช ด้วยไหมกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจนั้นมันบวช ด้วยไหมมันปล่อยวางไหมมันไม่ได้ปล่อยนะต้องได้ต่อสู้กันอีกทีหนึ่งต้องบวชมาอีกทีหนึ่งฆ่ามันอีกทีหนึ่งถึงจะได้อันนี้เป็นเพียงเพศเป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ว่านี่คือเพศของนักบวชเพศไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจังเวรผู้ใดเป็นเพศที่ร่มเย็นเป็นเพศที่ไว้วางใจได้เป็นเพศที่สงบเป็นเพศที่เย็นใจนั่นประกาศไปอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเย็นใจไหมเราเป็นเพศนั้นแล้วเราเย็นใจไหมถ้าไม่ฆ่ากิเลสออกได้เมื่อไรใจก็หาความเย็นไม่ได้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะต้องฆ่ามันตรงนั้นสิหาสละสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากทางโลกทางสารออกมาบวชมันสละตั้งแต่กายหัวใจมันสละมันคว้าโน่นคว้านี้ทั้งอดีตอนาคตคว้าลมคว้าแรงจริงไม่จริงมันคว้าไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรจะมาเป็นมรรคเป็นผลเพราะมีแต่กิเลสมันมาทำงานอยู่บนหัวใจของพระผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาผู้จะกำจัดกิเลสที่เองไม่ทำไงว่าจะกำจัดกิเลสมันมีแต่ความคิดแต่ที่เสียว่าจะกำจัดแต่ผู้มันกำจัดเราคิดหรือไม่คิดมันก็กำจัดเราอยู่ตลอดเวลาทำลายอยู่ตลอดเวลาเราทราบมันไหมถ้าอยากจะทราบก็เอาข้อวัดปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาพิจารณาค้นคว้าถึงระยะที่ค้นคว้าถึงการที่ค้นคว้าคว้าลงไปค้นลงไปถึงเวลาที่จะบีบบังคับกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตะล่อมเข้ามาสู่สมาธิ
ให้มันสงบเมื่อกิเลสสงบความฟุ้งซ่านสงบจิตก็เป็นสมาธิจิตก็สงบเท่านั้นแหละเอาให้ได้ตอนนี้ก็ดีทำอะไรทำให้จริงให้จังอย่าละหล่อเลยแหละความละหล่อเลยแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความจงใจมีความตั้งอกตั้งใจทำอย่างแข็งแรงอย่างเอาจริงจังเหมือนกับว่าเรามุ่งผลต่อสิ่งนั้นจริงๆดังนั้นถึงจะเกิดประโยชน์มาทำละหล่อแหละแหละเก่งก้างก้างมันขวางหูขวางตาเทวทัตมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจเรายังไม่ทราบกิเลสมารนั้นมันเป็นมารของเรามันขวางหมู่ขวางเพื่อนไปได้หมดนั่นแหละที่ตัวกิเลสมันไม่เคยล่องมันไม่เคยทำใครให้ดีนี้จะเป็นพิษเป็นภัยน้อยกว่าตามมากกว่าตามยังไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจกับมันได้สติปัญญามีเท่าไหร่ให้พิจารณาเอาให้เห็นดูที่ว่าจิตดวงนี้ที่มันเคยโง่เขลาบ่ปัญญาไม่นึกไม่คาดไม่ฝันเลยว่ามันจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันมีอยู่แต่รู้เฉยๆรู้ก็รู้แบบกิเลสบังคับขับใสไปกิเลสถือมังเหียนเคี่ยนตีไปตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะออกนอกอำนาจของกิเลสแต่มันเป็นความรู้ที่ถูกกิเลสขับใสความรู้อันนี้มันเป็นอย่างนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนอ้าวที่นี่ประพฤติปฏิบัติทำเข้าไปเลยธรรมพระพุทธเจ้าที่ว่ากลางวันมาได้ 2,500 ปีเนี่ยกลางวันในหัวใจของพระพุทธเจ้ากลางวันในหัวใจของสาวกประกาศเป็นกระแสเสียงมาให้โลกทั้งหลายได้ทราบแต่มันยังไม่เคยกลางวันในหัวใจเราเลยสิมันถึงหาความสุขความสบายหาความแปลกประหลาดหาความอัศจรรย์ไม่ได้ความฉลาดไม่ทราบอยู่ที่ไหนถ้าลงทำได้เข้ากลางวันในจิตใจแล้วความฉลาดจะแตกกระจายออกไปแตกกระจายไปไม่มีความฉลาดใดจะเหนือจิตไปได้จิตเป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวตานี่จะมองเห็นแต่เพียงรูปเพียงสีแสงเท่านั้นเป็นนิสัยของตานอกจากนั้นไม่สามารถเนี่ยมันมีวงแคบของมันมันมีวงจำกัดของมันหูก็เหมือนกันอยู่ในนิสัยที่จะฟังได้ด้วยหูนี่ก็ฟังได้เท่านั้นมากกว่านั้นก็มีเครื่องช่วยบางเล็กๆน้อยๆจมูกลิ้นกายมีเป็นท้ายตามหน้าที่ตามที่เรียกว่าเครื่องมือของจักรก็ใช้ได้แค่นั้นแต่ตัวของใจเองไม่ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาใช้แต่อาศัยธรรมเป็นเครื่องมือทีนี้พิจารณาลงไปมันจะกังวานไปหมดสะเทือนไปหมดความรู้ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นพิจารณาไม่มีอะไรเกินหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาทำเข้าบรรจุในหัวใจเต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มจิตเต็มใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วเต็งไม่มีอะไรที่จะประมาณเรื่องความฉลาดความรอบคอบรอบรู้ของจิตความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของจิตไม่มีอะไรจะเกินในโลกนี้นี่แหละสิ่งที่พิสดารมากแต่พิสดารไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับให้อยู่ในวงจำกัดของมันนี่เวลาทำเข้าเบิกเข้าทำลายวงจำกัดอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นออกไปโดยลำดับความรู้นี้จะกระจายกระแสจิตของตนออกไปความสว่างสวายออกไปเรื่อยไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นเลื่อยไปตั้งแต่

ครองหัวใจเต็มที่แล้วโลกวิถีที่เราเคยอ่านในตำหนักตำราจะประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจดวงนี้อ๋อโลกวิถีเป็นอย่างนี้เที่ยวเหลือนั่นแต่ความไม่เคยคาดเคยฝันว่าจิตนี้จะได้รู้ขนาดนี้จะได้เห็นขนาดนี้จะได้ละขนาดนี้จะได้แปลกประหลาดและอัศจรรย์ขนาดนี้ได้เป็นแล้วหรือได้เป็นแล้วหรือเป็นเพราะอะไรนั่นเขาเป็นเพราะธรรมเป็นเพราะข้อปฏิบัติเพราะปฏิบัติมาจากไหนมาจากสุขาธรรมมาจากศาสนธรรมเนี่ยมันก็ลงในนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานจะนานปีเท่าไหร่และปรินิพพานปีพระองค์มาแล้วนับเป็นล้านล้านก็ตามสงสัยที่ไหนนะเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกลางวันอยู่แล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นั่นนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตเห็นตรงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นั่นนี่เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์เมื่อเริ่มเห็นธรรมก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเลื่อยเข้าไปเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งเห็นธรรมเต็มดวงใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงแล้วนั่นแหละคือศาสดาเต็มองค์เห็นแล้วถามหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนไม่ถามตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วไปหาความปลอมทางอะไรตะครุบหาอะไรเงานะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบหน้าชาติหน้ามีไหมถามมาอะไรเรื่องพบลงชาติประกาศกลางวันอยู่ในจิตนี้แล้วตั้งแต่ขั้นสมาธิไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับหนักรู้เรื่องพบเรื่องชาติของตัวไปโดยลำดับแล้วเชื้อของภพของชาติละเอียดเข้าไปกิเลสเดี๋ยวก็เรียกว่ากิเลสละเอียดเข้าไปเชื้อของภพของชาติคือกิเลสปัญญาก็จะละเอียดก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปฟาดฟันกันขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปจนกระทั่งเอาขาดสะบั้นออกหมดจากหัวใจแล้วดีดออกจากโลกสมมุตินี้ทั้งที่จิตก็อยู่กับร่างนี้แหละแต่ดีดกันออกจากสมมุติอยู่ภายในนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนขึ้นมาแล้วจะเกิดที่ไหนทีนี้เชื่อมีมากน้อยก็เห็นกันอยู่ตัดกันอยู่ฟันกันอยู่โดยลำดับลำดาแม้จะไปเกิดพรหมโลกหรือสุทธาวาส5ชั้นไม่มีเชื่อไปเกิดได้ยังไงนั่นมันก็เห็นชัดอยู่ภายในจิตเมื่อทำลายเชื่อหมดแล้วไปเกิดที่ไหนหมายจริงหรือไปเกิดที่ไหนหมดเชื่อแล้วนั่นท่านว่าชั้นที่ที่โกชั้นที่โกสดสดร้อนร้อนมันนานเมื่อไหร่อยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติทุกรายไปอยู่ที่ตรงนี้สันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเองอาจจะต้องเรียนโบวินยูหิท่านผู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนก็ใครกินใครคนนั้นก็อิ่มแล้วสิเนี่ยคนไม่กินมันหิวทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องของเขาหิวนี่เราเป็นผู้กินเราเป็นผู้อิ่มเราไม่ได้หิวมันก็รู้จักชาติมาในตัวเจ้าของคำว่าความอิ่มไม่มีก็เพราะเขาหิวก็เราอิ่มเต็มตัวอยู่แล้วหลงบ้าไปกับเขาอะไรนั่นธรรมพุทธเจ้าเป็นของจริงบรรจุเต็มหัวใจแล้วตื่นบ้าไปกับโลกที่เดือดปัญหาสวะโลกมืดโลกบอดหารายการแน่นั่นก็เท่านั้นนี่การปฏิบัติผู้แนะนำสั่งสอนที่จะให้เป็นอาจเป็นที่สุดเพื่อพยุงจูงใจนี่มันลำบากนะทุกวันนี่นะขอท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจอย่านอนใจการอยู่ด้วยกันเป็นของไม่แน่นอนนะมีการพัดท่าผันแปรอยู่เสมอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมตินี่เมื่อเป็นสมมติแล้วจะนอกเหนือไปจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงมันต้องแปรสภาพไปอยู่เสมอในขณะที่เป็นการอันควรอยู่นี้ให้พยายามตักตวงอย่านอนใจยังไงก็ให้มุ่งต่อศาสดามุ่งต่อความหลุดพ้นเป็นหลักใหญ่แล้วความเพียรจะได้ค่อยคืบคลานไปตามๆนั้นความอุตสาห์พยายามก็จะเป็นไปการอยู่ในโลกนี้เคยอยู่มาแล้วดูปัจจุบันธาตุขันธ์อันนี้ก็แล้วกันใจดวงนี้ที่เป็นอยู่ในวงของสมมุติอยู่ในวงกงจักรนี้เป็นยังไงวิเศษอะไรบ้างคิดวันหนึ่งคิดยิ่งกว่ากงจักรมันได้ความวิเศษอะไรจากความคิดเหล่านี้เสียดายอะไรคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสเรื่องอดีตอนาคตธรรมารมณ์ที่เคยได้รู้ได้เห็นอะไรมาเอามาเป็นธรรมารมณ์ยุ่งอยู่จนภายในหัวใจนี้วิเศษวิโสอะไรทีนี้เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อตัดฟันความคิดที่เป็นกงจักรนี้ออกทำไมจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วจะก้าวได้ยังไงมันก็จะเป็นหมูขึ้นเขียงอย่างนั้นสิจนได้เอามีดเอาพลาดเขี่ยลงมันก็ย่อจะไม่ยอมลงเราไม่ใช่หมูนี่ทำพระเจ้ากระเทือนโลกอยู่เรื่อยมาทำไมเราจึงจะ

0: ถึงใจก็ในธรรมท่านแสดงไว้ว่าโกดุห้าโซสิมานันโดนั่นแหมถึงใจมากนะสะเทือนใจมากเลยนิจังปัจฉิเตสติอันธกาเลนะโอนัทธาปฏิปฏิปังนักเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนนั่งนอนหาเวลาเย็นไม่ได้นี้พวกท่านทั้งหลายหัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งประนอนใจอยู่อะไรประมาทอยู่ทำไมนะเตือนกันหาเรื่องอะไรถึงใจท่านพูดอะไรท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนำมาพูดเหมือนกับว่าเอามรรคผลนิพพานมาเปิดให้เราดูต่อหน้าต่อตานี่แล้วเอาฟืนเอาไฟมากให้ดูอีกต่อหน้าต่อตาให้เห็นทั้งโทษให้เห็นทั้งคุณพระจักถ้าลงใจไม่ยอมรับแล้วมันก็หมดท่าเหมือนกับคนไข้เมื่อมองหน้าหมอไม่รับยานั่นแหละมีแต่ทานแต่ฟืนมาเผากันไปเกิดประโยชน์อะไรเราบวชมาเพื่อทรงมรรคทรงผลทรงอัตทรงธรรมทำไมมันจะทรงตั้งแต่กิเลสตลอดไปอย่างนี้หาความวิเศษอะไรเคยทรงมานานเท่าไหร่แล้วกิเลสครอบหัวได้เกิดอะไรจะแก้กิเลสปัญหาสวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างทำไมสร้างความท้อแท้อ่อนแอต่อตัวเองอันเป็นเรื่องของกิเลสแท้พาให้เป็นพาให้ทำพาให้ขัดขวางการดำเนินที่ถูกต้องดีงามของตนจะต้องคิดเรื่องเหล่านี้ระยะนี้จะยังไม่ทราบแต่ยังไงก็ให้ดำเนินตามที่แสดงนี้เถอะจะค่อยทราบไปโดยลำดับในเรื่องของกลมยางกิเลสนี้แหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้พ้นไปจากนี้ไม่ได้เพราะทับกิเลสไม่ได้เหนือธรรมธรรมเหนือกิเลสสร้างธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหธรรมขันติธรรมขึ้นให้มากเถอะยังไงก็จะต้องทราบได้ดูหน้าดูตามันฆ่ากิเลสล้มทั้งหลายเห็นประจักษ์ต่อใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยทำเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฆ่าถ้าเรานำมาฆ่าผิดที่ถูกเผาอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟราคะตัณหาคือราคะคินาโทสักคินาโมหะคินามันร้อนขนาดไหนจิตที่หลุดพ้นออกไปหลุดลอยไปจากฟืนจากไฟนี้แล้วเย็นขนาดไหนท่านก็บอกไว้แล้วว่าปรมังสุขขังน่ะมีสุขอะไรที่จะเสมอเหมือนได้ปรมังสุขขังไม่มีอะไรเสมอแล้วนัตถิสันติปรังสุขขังนะความสงบใดจะเสมอเหมือนความสงบที่กิเลสตายอย่างราบไปหมดแล้วนั้นความสุขใดที่จะนอกเหนือไปจากความสุขที่กิเลสหมอบราบไอ้ที่เรียกเป็นตัวอันเป็นตัวข้าศึกหมอบราบไปหมดแล้วนั่นแหละปรมังสุขขังหมายถึงอันนี้ที่ผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบเรื่องเหล่านี้ไอ้ที่เรียกปรมังสุขขังมันมีไหมล่ะเราก็เห็นไหมไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาปรมังสุขขังมันมีที่ไหนขึ้นชื่อว่ากิเลสก็เป็นไฟทั้งนั้นราคะคีนาเนี่ยไฟคือราคะโทสะคีนาไฟคือโทสะโมหะคีนาไฟคือโมหะเนี่ยนี่จะไฟจะไฟแล้วเอาอะไรมาเย็นคำว่าไฟมันจะเผาลงไปเผาลงไปจนเป็นเท่าเป็นฐานนี่เราเป็นเท่าเป็นฐานมากี่ภพกี่ชาตินับได้หรือเรื่องภพเรื่องชาติของเราที่ถูกกิเลสเหล่านี้ผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดพบผิดชาตินั่นแหละขึ้นมาแล้วเผาอยู่นั่นตลอดผิดพบผิดชาติได้ของวิเศษอะไรมาพอที่จะนิ่งนอนใจกับมันอยู่ตลอดไปเคลิ้มหลับไปกับเพลงกล่อมของมันทำเข้าถึงใจไม่ได้เอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติถ้าจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนจะพ้นที่ถูกจองจำอยู่นี่คือจิตดวงถูกจองจำอยู่เวลานี้จะพ้นที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้สลัดผู้นี้เป็นผู้ปัดผู้นี้เป็นผู้ชำระ เป็นผู้ฟาดฟันกันกับกิเลสผู้นี้เป็นผู้เผากิเลสจะเป็นผู้ใดเป็นผู้รับผลอันดีและดีเลิศจากการกระทำดังที่กล่าวเหล่านี้ก็คือจิตดวงนี้เองพากันตั้งอกตั้งใจอย่านิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นล่ะโลกอันนี้อย่าไปตื่นอันมืดแจ้งนี้เคยมาแล้วตั้งแต่วันเกิดว่ายังไงแล้วตื่นอะไรอีกวันคืนปีเดือนออกไปจากมืดกับแจ้งนี้ว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยถูกว่าไปชั่วจะรู้ขานเผาลงมาเสียงว่ากันไปตามขั้นสมมุติที่ใช้กันอยู่ในวงนี้เท่านั้นแต่ผู้หลงแล้วก็ไปใหญ่อันนี้ก็เป็นภัยได้แต่ผู้รู้เท่าแล้วมันมีอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นมันตายเกิดตายเกิดนี่มันกัดชะจันอะไรมันก็อยู่ในตัวของเรานี่อยู่แล้วถ้าจะสิ่งเหล่านี้พาประเสริฐก็ควรจะประเสริฐกันมากไปหมดแล้วในโลกธรรมนี้นี่มันไม่ประเสริฐนั่นสิท่านจึงสอนมันเป็นปืนเป็นไฟทั้งนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติควรจะคิดจะค้นให้มากให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเดินยังใจของตนให้หลุดลอยออกไปแล้วเสวยมุติสุขทันว่านั่นฟังสิมุติสุขคือหลุดพ้นแล้วจากเครื่องจองจำทั้งหลายปรมังสุขขังขณะนิพพานังปรมังสุขขังหมายถึงใจนั่นเองที่ดับสนิทแล้วในบรรดาเชื่อทั้งหลายเป็นปรมังสุขขังอาแสดงเป็นคนนี้รู้สึกมีแปลกๆเป็นมาภายในเนี่ยนี่แหละพูดทุกวันนี้มันเหมือนแต่ก่อนพอพูดไปพูดไปมันคอยจะนั่นเป็นรูปสักอยู่เรื่อยๆเป็นไปตามนิสัยอย่างนี้เสียงดังเขาดังเขาเคลื่อนส่วนเขาคือยิ่งไม่ได้ระวังอันนี้แล้วมันไปใหญ่เลยรีบด่วนหาเหตุหาผลไม่ได้ดูดีการรับบาดทำดุจทิ้งเสียคิดก็เวลานั้นเคยเป็นราวีสวัสดิ์แต่ช้าที่เร็วก็กำหนดให้มันพอดีของต่องานเร็วไปเพื่ออะไรถึงเวลามันควรเร็วมันก็เหลือมันเองถึงเวลาคนช้ามันก็ควรจะรู้ตัวของเองทำไมจึงต้องให้สอนให้พูดถึงเรื่องนี้ผมไม่บีบบังคับหมู่เพื่อนถ้าต้องให้ทำอย่างนั้นผมสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยต่างหากไม่สอนหมู่เพื่อนให้แหวกแนวทิฏฐิทางการกระทำเช่นที่ตำหนิมานี้มันเป็นเรื่องแหวกแนวของธรรมของวินัยของความสงบเป็นอย่างความพอดีของมันหรือจบที่จางกับหมู่เพื่อนหรือจบมากนะมันจะค่อยร่อยหล่อไปร่อยหล่อไปปากที่เห็นปากกว้างนะมันจะคืนเอาคืนเอาแต่หมดสุดท้ายกรรมฐานก็จะไม่มีที่เหลือมันจะคืนเอาคืนเอาตื่นโลกตื่นสงสารจนหมู่มากลาบไปสุดท้ายก็ไม่มองทำเลยอันนี้อ่ะมีตกมากนะคนนี้ไม่ได้คุ้นกับอะไรเนี่ยมองอะไรมองด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้คุ้นกับอะไรเลยมันทำเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นทำไมมันจะไม่รู้เมื่อจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติปิดไม่อยู่มันต้องรู้เนี่ยแบบรับหูรับตาก็เป็นอีกอย่างนึงนี่ไม่ได้หลับในหัวใจนี่มันหลับอะไรเป็นของมันในหลักธรรมชาติปฏิวัตินี้หมู่เพื่อนความพูดตรงนี้อย่าลืมนะผมตายเรายังจะกราบศพผมอยู่นี่ลึกกราบชื่อผมอยู่นี่ถ้าปฏิบัติไปอย่างที่ว่านี่อย่างที่สอนนี่นะมันจะไปไหนถ้ามันเป็นลงรอยเดียวกันแม้งั้นสาวกพุทธบริษัทไหนเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจได้ยังไงถ้าไม่ลงความจริงอย่างเดียวกันเมื่อลงความจริงเดียวกันหาที่ค้านกันได้ยังไงนั่นเมื่อค้านไม่ได้เห็นแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่ได้จากพุทธเจ้าทั้งนั้นมันก็กราบราบเท่านั้นเด็ดแล้วนี่มันไม่เห็นนั่นสิมันไม่เข้าถึงใจมันถึงด้นถึงเดาถึงคาดนู่นคาดนี่เดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มไปเสียมันตั้งไม่ได้เห็นเล่งดูหลับทำหลับยังไง ยิ่งกว่าจะดูอะไรการผีการทมจะทำโลกธรรมจะเข้ามายุ่งให้ดูโลกธรรมภายในตัวเองแก้โลกธรรมภายในนี้เสร็จเรียบไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในท่ามกลางโลกธรรมมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันถ้าจิตของเราไม่เป็นซะเองมันตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนครูอาจารย์ที่คอยที่ให้อาจให้ทำคอยนักวันร่อยหล่อไปร่อยหล่อไปผู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้จริงๆฝากเป็นฝากตายได้ในธรรมปฏิบัติตลอดมรรคผลนิพพานร่อยหล่อไปเดินดับลำบากนี่ที่เรื่องที่น่าจะตกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นจริงๆจะหาหลักยึดไม่ได้พอเป็นแนวทางเดินให้ได้ความสะดวกมันไม่ได้นี่ที่ความตั้งใจมีอยู่แต่ผู้พรำเนินมันไม่มีผู้ความเนี่ยเหตุเนี่ยผลเนี่ยอนัตธรรมในทางถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่มีนี่มันก็ทำให้ล่าช้าดีไม่ดีเสียไปได้เนี่ยนั่นคือความตั้งใจดีด้วยการพูดปฏิบัติดีด้วยและความรู้ความเห็นในทางด้านสมาธิก็ดีทั้งปัญญาทางด้านปัญญาก็ดีก็เป็นไปด้วยไปเลยด้วยมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนด้วยนั่นมันก็เหมาะมันรวดเร็วเพราะการปฏิบัติทางใจไม่เหมือนอย่างอื่นมันเป็นเหมือนแบบพิมพ์เข้ากันได้กับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นไปแล้วเท่านั้นสั่งสอนมันถึงจะลงได้ใจมาสอนถึง 4-5 กันสอนไม่ได้นะเอ้ายังยกตนเป็นอาจารย์ความรู้ในทางภาคปฏิบัติไม่มีภายในใจเลยแต่บรรดาลูกศิษย์ที่มาแล้วการรวมศึกษามีความรู้มีภูมิอัดภูมิธรรมสมาธิเป็นกันขั้นปัญญาเป็นภูมิภูมิแล้วจะมาลงใจได้ยังไงจะยึดเอาหลักจากครูอาจารย์องค์มารู้ภาษีภาษาได้ยังไงนะครูอาจารย์ก็เป็นผู้รู้ผู้ทรงวิญญาณซึ่งทำเหล่านี้แล้วมันก็คล่องใจสิจิตใจไม่ต้องบอกแล้วเรื่องฝากเป็นฝากตามันเป็นของมันเองยิ่งจิตของเราได้ทรงมรรคทรงผลก็ไปเท่าไรแล้วเรื่องครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ต้องบอกจะใกล้ชิดสนิทเข้ามาสนิทเข้ามารวมอยู่ที่ใจเลยนะนี่เราพระกรรมฐานที่มากฝากเป็นฝากตาครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์เคารพจริงๆเคารพอย่างนี้เองครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นอัตเป็นธรรมเป็นภูมิของท่านแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องนิมนต์หรอกกรรมฐานไปเองลูกศิษย์ลูกหาหลังไหลไปไปอยู่ภาคไหนก็ไปเถอะไปได้ไม่อยู่อ่ะก็หวังพึ่งทางใจนั่นพึ่งการรับการอบรมสั่งสอนจากท่านด้วยความจัดกำจริงความถูกต้องแม่นยำใครจะไปเหลวๆหลายๆจะเป็นลูกคำๆนั่นใครจะอยากเป็นอย่างนั้นท่านพูดออกมาคำไหนถูกทุกคำเพราะท่านรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างเนี่ยที่ภาษาของใจความรู้ของใจมันต่างกันหมู่มากนะเพราะฉะนั้นจังหวะใจในพิสดารมากรู้เกินสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในอวัยวะของเรานี่จนหาประมาณไม่ได้นั่งที่พูดแต่สิ่งนี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่รู้ตามวิสัยของตนนี่แค่นั้นแหละไม่เลยนั้นแต่ใจนี่พิสดารมากเพราะฉะนั้นใจจึงควรจะทำทั้งหลายทำละเอียดขนาดไหนใจถึงหมดนั่นเมื่อถึงขั้นถึงแล้วถึงหมดเลยอย่างที่ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่อะไรประจับธรรมมีอยู่นั่นน่ะอย่างที่ท่านว่าธรรมมีอยู่เป็นอนันตการธรรมมีอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรประจับธรรมที่มีอยู่ให้เห็นเป็นความจริงขึ้นมาว่าธรรมนี่มีอยู่จริงอย่างนี้ด้วยความสัมผัสของเราเนี่ยเอาตาไปดูมันก็เห็นแต่รูปแต่สีแต่แสงแต่เสียเนี่ยเอาหูไปฟังก็ได้ยินแต่ลมของธรรมกระแสของธรรมที่แสดงมาซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมจริงนั่นเสียนะยิ่งเอาจมูกไปดมแล้วไม่ได้เรื่องอาการเราจะมาสัมพันธ์ทำได้อย่างไรสมาธิทำนี่สมาธิท่านบอกไว้ตำดำตลับตำลางนั่นเป็นชื่อของสมาธิวิธีการของสมาธิถ้าจิตไม่สัมผัสก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงพอจิตเริ่มเป็นสมาธิท่านเข้าใจนั่นเริ่มเป็นสมาธิขั้นไหนเข้าใจละเอียดขนาดไหนเข้าใจนั่นใจนั่นเป็นผู้สัมผัสสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิปัสสนา
1: ตั้งแต่เริ่มแรกตรุณวิปัสสนาคือวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ผ่านตรงนี้ไปก็หลุดพ้นก็ใจเท่านั้นเป็นผู้หลุดพ้นใจเท่านั้นผู้สัมผัสใจเท่านั้นเป็นภาชนะรับธรรมทั้งหลายละเอียดขนาดไหนถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเต็มภูมิแล้วเลยสมมุติไปแล้วพูดละเอียดไม่ได้ก็ใจเท่านั้นเป็นผู้จะรู้เอาอะไรมารู้นี่ที่จึงต้องปฏิบัติถ้ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าตามที่ว่าธรรมมีอยู่ถ้าปฏิบัติเรียนมาจบพระไตรปิฎกแบกคัมภีร์ก็หลังหักทิ้งเฉยเนี่ยเราไม่ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันเรียนเป็นมหาบาลีมันแต่มันก็แบกตั้งแต่ความสำคัญมั่นหมายของเลยมันไม่ได้แบกอัดแบกทำมันแบกแต่กิเลสเข้าใจว่าตัวเรียนรู้อย่างนั้นเรียนอย่างนี้อันนั้นท่านนี้กิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิ่งแม้นิดหนึ่งเลยนี่แต่พอกมันขึ้นเรื่อยๆพอกภูมิมันขึ้นด้วยความสำคัญมั่นหมายจะก้าวออกไม่ได้หนักความรู้มันหนักความรู้ตายแล้วมันหนักกิเลสที่ผีมานะความสำคัญมั่นหมายต่างหากมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งอย่างรูปปฏิบัติเข้าไปสิพอปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสิ่งนี้จะค่อยกระจายออกกระจายออกพังลงไปพังลงไปพังลงไปสุดท้ายสลัดปุ๊ดเลยไม่มีเหลืออ๋อเนี่ยทรงแต่ความจริงล้วนๆความจำผ่านไปหมดแล้วลอยหมดทีนี้ทรงความจริงสมาธิก็จริงในใจปัญญาทุกขั้นจริงในใจวิมุตติหลุดพ้นจริงที่ใจจริงหมดที่ใจอ๋อที่ว่าธรรมพุทธเจ้ามีอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เองหรือเป็นผู้รับทราบกันเป็นผู้ทรงนั่นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์โมฆะเจ้าเหลือเหมือนตุ๊กตาเจ้าเหลือพระพุทธเจ้าทั้งองค์ศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นตุ๊กตาเจ้าเหลือทำไมไม่ให้เข้ามากระเทือนหัวใจเราบ้างเราจะได้เห็นคุณค่าของศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าเรียนกันไปท่องกันไปบ่นกันไปถือกันไปแบบโลกๆแบบกิเลสพาถือไม่ใช่แบบธรรมพาถือมันก็แบกเอาแต่กิเลสเลยสิถือแบบธรรมนี่แบบศาสนาธรรมสอนเลยถือเพื่อแก้ถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองรู้มันเห็นแล้วที่นั่นจะไปตื่นอะไรสิเมื่อความจริงมันเห็นมันหมดแล้วสามแดนโลกธาตุมาหลอมก็ไม่ตื่นถ้าลงเข้าถึงความจริงเต็มตัดเต็มส่วนแล้วเอาอะไรมาตื่นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นนี่นาเทศจะต้องมาเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมานี่เป็น30ปีกว่าแล้วแหละเห็น30ปีกว่าแล้วนะพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปก็ได้30กว่าปีแล้วนี่ก็ต้องเริ่มแบกภาระนั้นมาตั้งแต่โน้นแหละผมพอพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพปุ๊บนั้นหมู่เพื่อนก็เกาะเพิบเลยเต็มไปหมดแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับใครแล้วพอมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นร่มโพร่มไทยและช่วยเราด้วยยังจะไปเที่ยวที่ไหนพอขึ้นไปท่านนี่ฮะไปที่ไหนนี่ก็คลองผ้าขึ้นไปถ้าไปหาอุบาทถ้าไปปรึกษาปารภนั่นก็ไม่ได้คลองผ้าหรอกเป็นธรรมดาคือก่อนจะไปที่ไหนคุยกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปรึกษาปารภกันซะก่อนเราไม่เคยลาจะไปท่านไปเลยทีเดียวท่านให้โอกาสแล้วนั่นแหละที่นี่เวลาจะลาจะขึ้นคลองผ้าฮะจะไปไหนที่นี่ท่านก็ว่าจะไปกี่องค์ไปกับใครไปองค์เดียวเออนั่นละดีท่านช่วยทันทีนะใครจะไปยุ่งสมานะสมาไปองค์เดียวสนุกดีท่านพูดอย่างนั้นใครจะไปกล้าล่ะแล้วก็ท่านเป็นอุลมโพลมชายอยู่นั้นแล้วก็ไปสะดวกสบายไม่ได้คิดว่าใครจะจดจ้องมองดูเราสังเกตเราจับเราในแง่ใดต่อแง่ใดแล้วก็ไปตามภาษาของเราพอท่านล่วงภาพเท่านั้นแหละลมเลยตั้งแต่โน้นมาจนปัจจุบันนี้คิดดูสิขโมยนี้ไปไหนมันก็ลุ่มผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ผมขโมยนี้กับหมู่เพื่อนเพราะอัธยาศัยของผมเป็นอย่างนั้นอยู่สบายสบายวันทั้งวันไม่ได้พบใครก็ตามพบแต่เจ้าของเท่านั้นมันพอใจแล้วไม่สนใจกับอะไรเลยพูดถึงว่ามันปล่อยขนาดนั้นเพราะเรียนมันพอปฏิบัติมันพอรู้จะทำมันเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรในโลกนี้ว่างั้นเลยขโมยเพื่อนลุ่มไปขโมยหนีขโมยก็ขัดเป็นตรงนรกแล้วผมเนี่ยจมตรงนู้นแหละใต้ก้นเทวทัตขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนตั้งแต่เริ่มแรกนั่น อยู่ไม่สบายหนึ่งมีหนึ่งมีสองก็มีความรับผิดชอบกันอยู่ในนั้นตามสัญชาตญาณหนีมากเข้าไปแต่ละก็ต้องมีความรับผิดชอบมากหนักมากเข้าไปขโมยหนีมันก็ไม่พ้นมาอยู่ไม่กี่วันนะสองอาทิตย์สามอาทิตย์เดี๋ยวลุมปีแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยเกาะกันเต็มอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นตะลุมบอลด้วยแล้วโอ้โหเข้าไม่ติดแม้แต่หมู่เพื่อนวิ่งตามไปด้วยนี่ไล่กลับยังไงก็ไม่ยอมกลับนี่ต้องไล่คืออยู่โน้นนี่มาอยู่เห็นตัวกันเลยเหมือนกับไปอยู่องค์เดียวจริงบอกเวลาผมอยู่ที่นี่อย่ามานะนู่นบอกขนาดนั้นนะบอกว่าอย่ามาเป็นอันขาดนะถ้าผมอยู่ในร้านนี้อย่าเข้ามานะมางั้นเลยถ้าจะมาทำข้อว่าปฏิบัติอะไรนี่ตอนผมไม่อยู่ค่อยมานั่นแหละไม่เห็นกันขนาดนั้นแหละเอาขนาดนั้นนะเรียนทบายก็ถ้ามีสองบ้านก็ไปสักคนละบ้านนะถ้ามันจำเป็นก็มีบ้านเดียวไปด้วยกันก็จะพบกันก็ระยะเวลาต่างนั้นมากก็เงียบเลยเพราะจิตของเรามันหมุนอยู่ติ้วติ้วติ้วมันทำงานตลอดเวลามันจะไปเสียเวลากับใครนอกจากเอาเวลามาทุ่มกับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นเองมันเองโหนมันเต็มไม่เต็มหน่อยสมมติว่าพระนิพพานมันก็อยู่ในเอื้อมมืออยู่กับทั่วเอื้อมเหมือนอย่างนั้นหมุนมันนะพี่นอนไม่สากมันหลับไม่ไรไม่หลับเมื่อไหร่มันขนาดนั้นนะเวลามันเป็นกลางวันกลางคืนมันจะตายแล้วก็บังคับกันสักทีนึงทำมันไปหมดนิดหมดเด็ดหมดกำลังมันช้างมันแล้วไม่ได้บอกมันอยู่เองฮะมันเป็นอย่างนี้เลยที่นี่วะเนี่ยหมุนเหมือนกงจักรแต่ก่อนเป็นไงนี่หายหน้าถ้าเราจะมาคิดอย่างนี้นะเหมือนกับว่าฮะอย่างนี้เลยที่นี่เป็นอย่างนี้เลยจะฆ่ากับอะไรสู้กับอะไรรู้อย่างนั้นจะว่าไงสันติโกเต็มภูมิของมันมันจะไปไหนอีกดิ้นไปไหนสู้กับอะไรมันมีเวลาสิ้นสุดได้นะงานของทางศาสนานี่เรียกว่าธรรมมีเมืองพอธรรมมีความพอไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมมีความพอประจำตนทั้งนั้นเมื่อพอแล้วหยุดนะสมาธิธรรมเมื่อเต็มภูมิแล้วเท่านั้นก้าวไม่ออกภายในอีกไม่ได้เรื่องกับก้าวทางปัญญาเนี่ยมันก็รู้จะเอาขนาดไหนมันก็อยู่แค่นั้นไม่เลยนั่นรู้แล้วมันพอปัญญาเวลาเริ่มออกจะทำมันหมุนติ้วติ้วเหมือนกับมันจะไม่มีเวลายับยั้งพักตัวเลยถึงระยะที่มันพักก็จะจนหายเงียบไปเลยพอตัวของมันแล้วปัญญาพอที่เหลือก็ตายหมดสู้กับอะไรปัญญาที่หมุนติ้วๆเป็นธรรมจักรจะสู้กับอะไรแน่เครื่องมือเครื่องต่อสู้มันก็กดต่อกันลงไปเองโดยหลักธรรมชาตินั่นผมว่าพอสมาธิก็พอสมาธิธรรมก็พอปัญญาธรรมก็พอวิมุตติธรรมก็พอถ้าเรื่องของธรรมมีความพอเรื่องของโลกนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายก็มีเมืองพอสมบัติทั้งสามแดนโลกธาตุให้เป็นของคนเดียวก็ยังไม่พออีกยังจะไปหาเอาโลกไหนอีกมารู้กิเลสมันเคยสร้างความพอให้คนไหมไม่เคยมีเพราะงั้นใครดิ้นกับกิเลสมีตั้งแต่ดิ้นตายทั้งนั้นแหละคนเราต้องจะหาความเป็นอยู่การครองชีพให้เหมาะสมต้องมีธรรมกับมีความสุขมันพอต้องควรแล้วมันก็มีธรรมเตือนก็พอแล้วพอนั่นแหละไม่ได้ดิ้นก็สบายแล้วปล่อยให้กิเลสฉุดลากแล้วโอ้จนตายไม่มีวันพอแม้แต่ขณะที่หลับเท่านั้นเองคนเราถ้าไม่มีหลับแล้วเสร็จเลยแล้วมนุษย์เรานี่นะแต่มีเวลาพักหลับเวลานั้นเป็นเวลาปล่อยหมดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นหลับสนิทนะการเวลาสถานที่ไม่มี กลกายอะไรไม่มีเอียบทไม่มีญาติมิตรเพื่อนฝูงสมบัติเงินทองเข้าของมืดแจ้งสว่างอะไรไม่มีเวลานั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีได้เวลานั้นเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วตะลุมบอลกันแล้วกิเลสเนี่ยมันตะลุมบอลสับลงเราได้สับกิเลสเมื่อไหร่มันว่าอะไรก็ดีไปหมดว่าอะไรก็ดีไปหมดตื่นลมตื่นแรงตื่นแดดตื่นฝนมันไม่ได้คิดสะดุดใจว่ากิเลสเหยียบหัวใจนี่แล้วใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มันจะดิ้นตายอย่างนั้นเอาความฉลาดมาจากไหนเอาอะไรมาอวดโลกมาอวดว่าฉลาดกองทุกมันโตยิ่งกว่าภูเขาแต่แล้วคนละคนแต่ละหลายๆเราไม่ได้พูดประมาทนะเราพูดตามหลักความจริงนี่มีใครมีความสุขสบายกว่ากันในโลกนี้เอามามาสิเอาหลักความจริงจับกันว่ากันเอามีธรรมเป็นพยานเอาหลักความจริงเอานี่เข้าไปวินิจฉัยสิไปถามสิในโลกนี้ไม่ว่าทวีปไหนล่ะที่ว่าแดนมันที่อยู่ของมนุษย์ไปถามสิใครจะว่าบอกว่าเออข้ามีความสุขแล้วเพราะข้ามีสมบัติมากข้ามีลูกมากข้ามีเมียมากข้ามีความเฉลียวฉลาดมากข้ามีความสุขไม่เคยมีข้ามีมากแล้วข้าพอแล้วข้าพอแล้วไม่มีคำว่าพอถ้าลงเรื่องของกิเลสแล้วคำว่าพออย่ามายุ่งถ้ามาอยากหงายว่างั้นเลยนั่นถ้าเป็นธรรมแล้วพอจำมันเถอะนี่แหละคือความจริงเราพูดให้ความจริงให้ฟังก็เมื่อมันหาความพอมาได้มันหิวมันหัวตลอดเวลาคนหิวหัวเป็นความสุขเหรอยังหิวข้าวมันก็จะตายอยู่แล้วนี่หิวน้ำก็จะตายหิวด้วยอำนาจกิเลสปัญหามันยิ่งลึกยิ่งล้ำเข้าไปยิ่งกว่าอะไรมันยิ่งแผดยิ่งเผาเข้าไปยิ่งให้ทำให้ดิ้นให้หล่นดิ้นดูสนุกดูสิให้มีธรรมเครื่องดูมนุษย์ดูสัตว์เท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านโลกวิถูท่านเห็นหมดเหมือนคนตาดีดูคนตาบอดนั่นสิเดินง่วงง่ามต้มเตี่ยมไปไหนชนนั่นโดนนี่คนตาดีดูรู้อยู่โอ้มันจะไปชนนั่นเนี่ยชนยิงโต้มเนี่ยคนตาดีไม่โดนแต่คนตาบอดมันโดนเอาโดนเอาล้มถูกตามตามหน้าผากแตกเนี่ยใจบอดมันก็อย่างนั้นแหละที่หาแต่ความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขโดนแต่ทุกโดนแต่ทุกอยู่นั่นตลอดเวลาว่าไงวิมานียมยังหันหน้ามากัดศาสนธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐด้วยอำนาจของกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่แล้วก็มาให้คะแนนธรรมะศาสนาบ้างมาตัดคะแนนศาสนาบ้างนั่นอำนาจของมันพอๆหัวใจแล้วมันกัดไปหมดนั่นแหละกัดตะไปเลยเหมือนกับสุนัขบ้านี่มันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเรานี่แหละเราไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงมันซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วดั้งเดิมทีนี้พระใหม่เป็นยังไงฝึกซ้อมมายังขอได้ใส่อ้าวว่าองค์นั้นยังไม่ให้ละองค์นั้นอ่ะองค์นี้ว่าดูก่อนองค์นั้นควรยังไงค่อยพิจารณากันทีหลังเพราะบวชมาหลายปีนั้นนี่เพิ่งบวชใหม่แบบอย่างเดียวกันผิดอย่างเดียวกันก็ตามความหนักเบาต่างกันผู้ที่เพิ่งบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรในการบวชถึงต้องอารมณ์ผ่อนผันและแนะนำสั่งสอนให้รู้เรื่องผู้ที่บวชมาตรงนุ่มนานๆไม่ได้เรื่องในลานั้นไม่ควรที่จะอบรมสั่งสอนนอกจากมือจะขนาบตรงเท่านั้นโทษมันหนักเบาต่างกันอย่างนั้นไปไงมาไงขอนิสัยไม่เป็นนั่นน่ะแล้วเป็นยังไงจึงนิสัยเราบ่ได้บวชไปยุติพรรษาเท่าไหร่เดือนนี้มันได้สามพรรษาเลยเนี่ยอยู่ยังไงตายังไงไม่ได้นายหลังขอนิสัยก็ไม่เป็นเลยมันอะไรกันก็ไม่รู้นี่เรายังไม่ให้นิสัยไม่ได้แน่ใจยิงไม่ให้นิสัยเพราะไม่เป็นอาบัตินี่ถ้าเป็นที่แน่ใจเป็นที่ลงกันทั้งสองฝ่ายไม่ให้ปราบอาบัตินะทั้งอาจารย์ถ้าลูกศิษย์ผู้น้อยก็มาหาว่าดูครูอาจารย์ว่าเป็นที่แน่ใจแล้วแต่ยังไม่เป็นแต่ยังไม่ขอนิสัยก็ปราบอาบัติแต่ยังรออยู่ดูซะก่อนควรจะให้นิสัยเราได้หรือไม่อาจารย์ตรงนี้เป็นที่แน่ใจหรือยังการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในหรือเปล่า การรออยู่นั้นไม่เป็นอาบัติทั้งฝ่ายผู้น้อยทั้งฝ่ายอาจารย์ต่างคนต่างสังเกตดูตามหลักวินัยท่านให้ขนาดนั้นนะความรอบคอบนะแล้วเป็นยังไงล่ะภาวนาไปอยู่บ้านน้องให้ไก่ให้เกยนะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิมันดียุ่มดีไง
2: ก็เลยได้หนีมามีพระองค์หนึ่งมาอยู่แต่ท่านก็ฉันสองข้า
1: ฉัน
2: ไม่ไหวก็หนีมา
1: ฉันสองข้าแล้วฉันจะข้าสามตีอืมเดี๋ยวฟาดสามนั่งสูอะไรหรือสามเลยเนาะสักสูอะไรสามเอาซีซี่ไว้มันขึ้นฟาดอีกวันมันต้องมีแหละเทวทัตมีตัวตีประเด็นฉันต้องขับสามขับคือข้าเข้าไปพอลิ้นพอปากนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายธรรมเห็นแก่ลิ้นแก่ปากไม่เห็นแก่จะทำความอยากมันก็รุนแรงไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กระวนกระวายจะตายอ่ะนั่นที่เห็นมันทำลายจิตของเป็นไงล่ะพระบวชใหม่มาอยู่วัดป่าบรรทัดแล้วมีความรู้สึกไงบ้างอ่ะบวชมาเวลาบวชมาทำประโยชน์ให้มันถึงประจักษ์ในตัวเองเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาโมฆะแล้วอย่างผมเทศในวันนี้เข้าใจป่ะมันก็เหมือนกันกับเทพนี่แหละไม่ผิดกันอะไรเนี่ยถ้าฟังเทปเข้าใจก็ฟังนี่ก็เข้าใจการขบการฉันก็เหมือนกันยาฉันมุมมัมฉันให้เรียบร้อยเป็นข้อวัดของการฉันทุกสิ่งทุกอย่างให้มีกฎมีระเบียบของธรรมนิยมเป็นเครื่องบังคับอยู่เสมออย่าให้เรื่องของกิเลสตัณหามันแทรกมันแซงดิ้นแซงปากแซงกิริยามารยาทได้ท่านอยู่นี่ก็ได้ฟังแทบอยู่บ่อยเนี่ยหรือวะ
3: ฟังอยู
1: ่
3: คร
1: ับ แทบแต่สอนพระก็รู้สึกเข้มข้นนะแทบสอนประชาชนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเที่ยวเก่งนั้นมันเป็นป่าโดยสมบูรณ์อยู่ตะก่อนจากนั้นมาละป่าที่ไหนก็ลุ่มไปหมดเลยก่อนไปไหนก็เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นอยู่สบายเสือขังนู่นสัตว์ป่าก็มากไปที่ไหนคุณมีแต่สัตว์ป่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือป่ากับนะมากผมเที่ยวมากสกลมากกว่าคนเพราะอยู่ตั้ง8ปีเที่ยวอยู่ตลอดเพราะผมมาของจันทร์ตั้ง8ปีผมก็ไปอยู่กับท่านตั้งแต่ปีแรกจนไปจนกระทั่งท่านมรณภาพอยากไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือนะแล้วโคร่งเสือดาวเต็มไปหมดที่ไหนได้เสือมันช่วยไม่เราประมาทนะแต่ก่อนมันจะกลัวเสือเราผมกันแบบนี้นะกลัวตรงไหนเข้าตรงนั้นมันอะไรก็ไม่รู้นะคือมันได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจใจเราไม่ประมาทถ้าไปอยู่ไหนที่กลัวแล้วมันตั้งท่ามันความตั้งท่ามันเป็นสติกี่วันก็ไม่ได้พบคนถ้าไม่ฉันได้กี่วันก็อยู่นั้นมีแต่เราพบแต่เราหมูตัวใหญ่ๆมันก็มาโคมขาอ้ามโคมคำมาเพราะมองดูมันก็ไม่เห็นนั่นแหละเราอยู่ในถ้ำนะมองดูมันก็ไม่เห็นเดินง่ายๆนะมาใกล้ฟู่เสียงดังแต่อันนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนละเสียงดังมากหมูไปไหนตั้งแต่เราเป็นคารวะเหมือนกันแต่ยังนั่งห่างมาเหมือนเสียงช้างนะที่แรกหลงกลมันไม่ใช่เป็นกลหรอกมันเป็นเสียงมันอย่างนั้นหมูฝูงน่ะมาเสียงลั่นมาช้างมันมากินน้ำเลยยิงหัวช้างนะวันนี้ทำไมใกล้มันไม่ใช่ช้างมันหมูโอ้หมูเสียงโคมข้ามข้ามอุ้ยนู่นขนาดทางแยกได้ยินเสียงนะเพราะเราอยู่สงัดสงัดได้ยินแล้วนะเสียงมันมาเป็นฝูงหน้าแรงเนี่ยเสียงดังลั่นนี่จนที่แรกสงสัยช้างมาแล้วเพราะช้างมันเต็มไปในป่านี่มานี่ดูยิงหัวมันเลยวะมายิงน้ำอ่อนหมูเสียงดังมาตัวเดียวก็เสียงดังลั่นมาฟานเก่งเนี่ยมันไม่ดังนะ ผิดกันนะเกี่ยงกับหมูผิดกันมากหมูเสียงดังมาตัวเดียวก็ดังแต่มันทำไมมันรักษาตัวมันได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเสียงดังขนาดนั้นหน้าเสือจะได้ยินนั้นหน้าเสือจะแอบกัดมันได้นะแต่หมูเสือยังมีขยะขยะมันอยู่นะมันรวดเร็วความกำลังมันก็แรงมันก็เสือถ้าไม่เอาเวลามันเผลอสู้หน้ากันนี้มันไม่ได้นะกระหมูถ้าเจอกันนี่เสือจะเอาไม่ได้ถ้าเป็นหมูทอกหมูโทนนะถ้าเป็นหมูตัวเมียก็เป็นอย่างถ้าเป็นหมูโทนนี่โอ้ยเขี้ยวมันเร็วยิ่งกว่าอะไรพูดนี้ก็ระลึกได้ที่ อะไรอาจารย์อะไรนี่ไปอยู่ท่านชั้นเจล่ะอยู่ที่ภูทางภูข้อภูเขาทางนู้นท่านไปอยู่นานโอ้คือยาภูสอนยาภูสอนคนทางบ้านขี้อ้นพันอ้นทางนั้นตามเพื่อนอาแกน่ะแถวนั้นน่ะบ้านท่านผมจำไม่ได้ฉันลืมแต่ก่อนจำได้ท่านอยู่ถ้ำมันมีทางขึ้นจากบนเขาเป็นช่องเล็กๆนี้อ่ะมีแต่ภูเขาสูงๆมันเป็นช่องเล็กพอไปได้หินแตกกว้างพอประมาณขึ้นไป ขึ้นตามช่องนี้อ่ะขึ้นไปบนเขาขึ้นไปหลังเขาพระเอิญยังไงมาทางนี้เสือโคร่งก็ลงมาหมูก็ขึ้นไปพอดีก็ฟัดกันในนั้นแหละในซอกนั้นคือไม่มีทางไปสู้กันตายทั้งสองนั่นหมูตายอยู่กับที่เสือคืบคลานขึ้นไปตายบนหลังเขาพุงนี่ทะลุหมดเลยนั่นดังนั้นเนี่ยเสือที่ตายอยู่กับที่นั่นเสือโครงใหญ่นะเพราะงั้นจึงว่าเจอหน้ากันซึ่งหน้านี้โอ้ไม่ได้เสือไม่กล้ามันต้องเอาตอนมันเผลอถ้าเวลาเผลอใหญ่ขนาดนั้นมันก็ได้ทั้งนั้นแหละเสือถ้าลงซึ่งหน้ากันแล้วเสือนี่กลัวนะกลัวหมูนะเพราะความรวดเร็วแล้วความกำลังวังชามันพอๆกันอันนี้ตาทั้งสองเลยเสือโครงใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะหกศอกเจ็ดศอกหมูก็หมูใหญ่เขี้ยวมันพ่นขนาดนี้โอ้โหพุงทะลุหมดเลยหมูก็คำว่าขาดหมดแถมเอากันมันอยู่ในเนี่ยมันออกไม่ได้นี่มันก็ต้องเสียท่าทั้งสองอันสิเสียท่าทั้งหนึ่งจนได้เพราะมันเจอกันทุกๆหน้ามันก็ตั้งท่าด้วยกันมันก็ตายอยู่กับที่นั้นแต่มันลอยมันเอากันถึงนู่นนะถลากถลายไปนู่นนู่นเขาว่านะแต่มันตายอยู่ในบริเวณนั้นหมูมันถลากถลายกันไปนู่นไปนู่นเอากันขึ้นลงนั่นกับเสือแต่เสือมันคืบคลานไปเหนือตายข้างบนแทนที่จะลงไปตายข้างล่างมันตายข้างตายข้างบนพอขึ้นไปก็ไปโคตรนั้นนั่นก็ตายตายอยู่ที่ตากทางที่ขึ้นตายอยู่ตรงนั้นมันได้ทั้งสองซากมาเลยเสือไปที่ไหนรู้สึกมันชุ่มมากแต่ก่อนเพราะเนื้อก็ชุ่มพวกเกี้ยงพวกหมูมีเต็มหมดกวางมีแถวสักคนถ้าตรงไหนมีเนื้อมากเสือมันก็มากอ่ะไปหาภาวนาก็ไปหาที่อย่างนั้นมีเสียงมันร้องโอ้น่ากลัวมากนะเสือเสียงมันน่ากลัวยิ่งกว่ามันเถื่อนถ้าที่นี่เวลามาคิดยินแล้วนะเสือมันร้องมันยังได้ยินอยู่ในย่านนั้นย่านนี้นะเวลามันร้องอยู่ตรงที่มันน่ากลัวมากไม่ทราบมันจะมาเมื่อไหร่นี่มันกลัวตรงนี้ที่ขยับความเปลี่ยนอะไรนั่นก็แปลกอยู่นั่นแหละที่เวลามันหานี่ไม่ผมเคยดับสันดานผมเอากันได้สดๆนอนต่อหน้าต่อตาเนี่ยถึงกล้าเลยกล้าพูดนี่โอ้โหเวลามันหานมันหานจริงนะมันไม่เคยจะตกท่านเลยในอะไรทั้งสามแดนโลกท่านนี่ในขณะนั้นเหมือนกับว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยทำเราไม่ได้เลยถ้าความจริงจะเป็นแค่ไหนเราไม่ทราบนะแต่ความแน่อยู่ในใจนั้นแน่จริงๆว่าไม่มีอะไรทำได้เสือมันจะอ้าปากนี่โดดเข้าปากเสือได้เลยมาก็มาที่เดินก็ไปหามันเลยขนาดนั้นนะมันไม่ได้เป็นอย่างขณะก่อนที่กลัวจนตัวสั่น เวลามันกล้าหาญด้วยการฝึกประมาณเจ้าของผมเป็นแล้วนั่นนี่เวลามันกล้าหาญไปหาอะไรเนี่ยก็มันดับสัญญาณที่เด็ดทางหางนานกลับมาเสียสมาธิโดยมีกรมตั้งแต่นั้นมาเราโหยเข็ดนะพอมันรู้สึกมันมีกลัวได้ในเวลาหลังน่ะแต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องบังคับกันเฮ้ยวันนี้จะเอาไปดีหรือวะโอ้โหหมอดเอาไปดีหรือวันนี้วะนั่นพอเคยฟัดกันแล้วมันรู้เรื่องกันกลัวจนตัวสั่นเคยมีหรือทีนี้โบราณมันกล้าหาญมันก็แบบเดียวกันอยู่ไม่มีกลัวอะไรเลยเวลานั้นสมมติว่าเสือเดินเข้ามานี่มันจะเดินไปรูปคำหลังมันได้เลยถ้าว่าอ่อนมันก็นิ่มไปหมดจิตถ้าว่าแข็งมันก็พูดไปถูกอยู่แหละมันแน่ใจอยู่ตั้งแต่ว่าเสือจะทำอะไรอะไรก็ตามทำอะไรไม่ได้วางกันเลยนะเวลานั้นคือจิตนี่รู้สึกมันแต่งถ้าพูดถึงแต่งเลยอะไรพูดไม่ถูกถึงมีอะไรก็ตามถ้าเราเคยได้ดัดมันได้มันก็พอฟัดพออย่างมันไปมันรู้ทางกันไม่เคยเลยนี่มันก็ไม่รู้อย่างความกลัวนี่ผมก็เคยดัดแล้วได้เห็นผลกันแล้วเพราะฉะนั้นถึงว่ามันเวลามันแสดงขึ้นมาเอาเหลือวันนี้วะหมอบเลยทุกเวทนาเหมือนกันวันนั่งนานๆพอมันฟัดกันได้เป็นที่เป็นฐานรู้เห็นรู้ผลกันแล้วมันไม่ได้กวนนี่จะคอยจะเอาความอัศจรรย์ด้วยความจริงจากนั้นเท่านั้นนะมันไม่ถอยถอยไม่ได้มันบอกงั้นเลยตายก็ตายไปเลยความถอยไม่มีสำคัญที่ความถอยไม่มีคือหมายก็ว่ามันเพิ่มกำลังแรกมันรู้แล้วที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อไงก็สู้ตายกันพอมันได้เหตุได้ผลในขั้นนั้นแล้วในคราวนั้นแล้วอ้าวคราวนี้มันขยับเลยสุดท้ายมันมีอะไรตายลงถึงขนาดนั้นนะกูคนดูทุนฐานลำขันธาตุสี่ยินน้ำมันไฟอะไรมันตายมันตายว่าตายอะไรมันตายไล่ลงไปไล่มันไม่มีอะไรตายกลัวว่าจิตมันตายจิตมันยิ่งเด่นเวลานั้นเจออะไรมาตายมันเด่นโกหกกันเวลาทุกข์ขนาดนี้มันที่ประติวนี่นะเนี่ยเวลาทุกข์ถึงขั้นจะตายมันจะหนักมากกว่านี้แล้วจะเอาอะไรไปสู้กันเอานี่ให้มันรู้กันนี่มันควรจะตายในวันนี้กันมันเห็นเรื่องอะไรตายก่อนตายหลังน่ะเราต้องการแต่ความจริงเท่านั้นความตายความเป็นอะไรเราไม่นั่นเอาจะให้มันเห็นความจริงวันนี้อะไรมันจะแสดงออกยินางไปจริงๆว่าไม่มีอะไรตายถ้าสี่ยินางลงไฟกระจายไปก็เป็นธาตุเดิมเขาเยอะอะไรตายดูจิตผู้กลัวตายมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นมันกลัวหาอะไรกลัวลงกลัวแรงอะไรมันบ้าเนี่ยวะโกหกกันเนี่ยเวลารู้ชัดๆต้องเป็นดังนั้นมันแล้วมันความตายมันก็มีปัญหามันจะสร้างปัญหาขึ้นมาไม่ได้ทุกอันนี้กับเวลาจะตายมันก็ทุกหน้าเดียวกันนี่มันจะเอาหน้าไหนไปหลอกเราอะทุกหน้านี้เราก็เห็นมันอยู่ชัดๆนี่แล้วนี่ก็คือสัจธรรมล้วนๆแล้วทุกเวลาจะตายมันไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรจิตนี่ก็ไม่ตายนั่นมันเลยไม่ถูกท้าในเรื่องความเป็นความตาย

านเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นนั้นขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นมีอยู่ที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ไม่ได้นอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายทวารผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความขนองได้แก่ปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกท่านนี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นยอมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้
นี่รากเหง้าแห่งการละการถอนทุกๆประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเหง้าแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเหง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาที่จะปลดเปลื้องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกๆท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วๆไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เป็นอริยสัตว์ประเภทหนึ่งอริยสัตว์ทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้นเป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องผัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัจจนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์ส
ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้นล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่าง

ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่และปล่อยวางในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใครที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใดแล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่โปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่า

เราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกทุกจุดทุกทุกหยาบและทุกทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเหล่านี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหายต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่ที่ประกาศกังวานอยู่ณภายในกายภายในกายกับใจของเราทุกๆขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกข์สมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจ่มแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุกๆท่านความเพียรทุกๆประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์หรอกเรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่กรงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์สมุทัยอันนี้ทุกข์สมุทัยเกิดที่ไหนทุกย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไว้ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเรื่องนิทาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบำเพ็ญของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครและไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญ
พราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียญญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าเราหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตน
ฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญกายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวดขาตธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใดทำบทใดโปรดได้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยทำบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเราเรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระค่ำราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแจ่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็น
ชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

มันไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรมันปล่อยให้จริงๆนะปล่อยเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็มาปล่อยเรื่องโลกเรื่องสงสารเกี่ยวกับประชาชนผู้คนญาติโยมในทั้งที่มีเมตตาอยู่มันก็หมดกำลังของมันที่จะนำขันนี้ไปใช้ต่อประชาชนมันหมดเราชวนเข้ามาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากนะหมู่เพื่อนมาอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าอยู่แบบไหนผมทนแสนทนนะทนหมู่ทนเพื่อนทนมากดูแล้วมันไม่น่าดูแล้วยิ่งจะกุดจะด้วนเข้ามาก็ไปทุกวันทุกวันไม่ว่าสำนักไหนสำนักไหนกิเลสจะคืนเอาไปกินหมดนะจะไม่มีเหลือนะนี่แหละที่วิตกวิจารมากเพราะกิเลสนี่มันรวดเร็วมากนะมองดูคนนี่เห็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแสดงอยู่เต็มตัวเต็มตัวมองดูพระดูเนรเห็นแต่เรื่องกิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวกิริยาของธรรมที่จะแสดงมายิ่งแยบๆเป็นท่าต่อสู้ท่าตั้งท่าตั้งทางไม่ค่อยมีมันละเอียดขนาดนั้นแหละกิเลสแต่ก่อนมันก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นกิเลสเต็มตัวมาอย่างเดียวกับหมู่กับเพื่อนกับโลกทั้งหลายนั่นมันไม่รู้นะคือมันหมดทั้งตัวเรานี่มันเป็นกิเลสทั้งหมดเลยมันไม่มีธรรมแท้เลยทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมแต่ก็แบกกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่รู้นี่จะทำยังไงจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะท่านเหมือนเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเหมือนเขาเวลามันเปิดออกดิเนี่ยมันเป็นได้เห็นกันชัดเจนตอนที่มันเปิดออกมันเปิดออกหมดแล้วจริงๆไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเห็นหมดนี่จะว่าไงนอกจากไม่พูดอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะพูดไปหาอะไรนำมาพูดเฉพาะสิ่งที่พอเกิดประโยชน์บ้างเท่านั้นนะอันสิ่งเมื่อเกิดประโยชน์มันเหลือหูเหลือตาเหลือใจที่จะรู้จะเห็นจะสัมผัสสัมพันธ์กับมันขนาดนั้นจะให้ว่าไงผมก็เปิดอกให้หมู่เพื่อนได้ฟังนี่เราฟังเราพูดอย่างนี้กิเลสมันฟังของมันอยู่นะมันเร็วที่สุดอย่างนี้เราไม่ทันนะคู่ที่นี่ก็เป็นลักษณะโอ้อวดหรือหาเรื่องว่าโอ้อวดความรู้วิชาโอ้อวดอัดอวดธรรมอะไรเป็นค่ายก็เป็นอุตริไปอันหนึ่งที่หาเรื่องมาพูดอันนี้แหละหูกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะให้มีแต่กิเลสปลอมเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารนั้นไม่กระดิกพลิกแพงในหัวใจสักนิดหนึ่งเลยไม่สะดุดไม่รู้แต่พอทำของจริงออกนิดหนึ่งเท่านั้นกิเลสจะรุมเลยนะอย่างที่พูดตะกี้นี่นี่เรียกว่าทำของจริงนำออกมาพูดอย่างนี้เรียกว่าทำของจริงกิเลสไม่อยากฟังมันหาว่าโอ้ว่าอวดไปทันทีนั่นแหละเรื่องของกิเลสฟังให้ดีนะจำให้ดีเนี่ยถ้าใครไม่รู้กลมายาของกิเลสความแหลมคมของกิเลสมันออกมาอย่างนั้นนะของจริงมีอยู่ทำไมจะพูดไม่ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนำมาประกาศธรรมสอนโลกอยู่เป็นยังไงดูสิเหตุใดจะมีแต่กิเลสทำหน้าที่ปิดหูปิดตาทำซะอย่างเดียวไม่ให้พูดได้เหรอนี่สิมันสลดสังเวชนะแม่ความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำยังไงพวกเรามันเหมือนเต่าง่วงง่ามท่วมเตี่ยมง่วงง่ามท่วมเตี่ยมนู่นมีให้มีเครื่องมือดูมันเรื่องของกิเลสมันบีบมันบังคับสัตว์นี่โอ้ไม่มีช่องว่างนะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเลยเวลามันหนามันหนาขนาดนั้นนะหมดตัวของเรานี่มีแต่กิเลสทั้งหมดเลยเวลามันกระจายออกไปจนฟาดไม่หมดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วมันถึงเปิดโล่งมันต้องสนุกดูกิเลสว่างั้นแต่พูดง่ายเครียดแค้นในกิเลสเนี่ยผมพูดจริงๆนะผมเครียดแค้นแทนโลกนี่สุดหัวใจเลยจ้ะนะเพราะเคยฟาดกันมาพอแรงแล้ว

เวลาได้เห็นโทษของกิเลสนี่มันเห็นจริงๆนะเห็นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีเวลาหลับเวลานอนจะเป็นจะตายก็ไม่ได้สนใจเพราะความเพียรมันฟาดกันนั่นแหละตอนมันเห็นโทษกิเลสมันเห็นขนาดนั้นเห็นคุณของค่าของธรรมนี่ก็มันก็เห็นถึงใจแบบเดียวกันน้ำหนักเหมือนกันแล้วมันก็ดันกันเลยมันถอยไม่ได้แล้วเรื่องให้ถอยไม่ได้นอกจากคอขาดเท่านั้นคอขาดกับกิเลสนี่เลยให้ถอยกิเลสนี่ถอยไม่ได้แล้วนั่นเพราะความเห็นโทษถึงใจนี่เวลาเรื่องมันผ่านไปแล้วมามองดูโลกมันเป็นอย่างนั้นจะทำไงต้องเครียดแค้นแทนความเสื่อยๆซาซาของพวกเราของโลกนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดมันหมดเนื้อหมดตัวเลยพูดแล้วผมสลดสังเวชจริงๆนะมันไม่มีใครเห็นด้วยนี่ว่ามาเห็นคนเดียวแล้วมาพูดคนเดียวมันก็เหมือนบ้าอีกเหมือนกันนะมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเท่านั้นอัศจรรย์จริงๆพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงไม่มีใครแนะใครบอกเลยเปิดโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนี่มันหนามันแน่นขนาดนั้นนะขนาดที่ว่าสุดวิสัยของโลกที่จะเปิดออกมาได้ว่างั้นเถอะโลกไม่สนใจมันกรอบอยู่ขั้นหนึ่งไม่ให้โลกสนใจกับเรื่องของมันเลยเรื่องของมันจะแสดงออกแบบไหนก็ตามถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วโลกจะไม่ทำให้โลกนี่รู้มันได้เลยนะไม่ทราบได้เลยมันขนาดนั้นนะมันแหลมมันคมมันละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวหมดเลยหมดหัวใจของเราก็สร้างออกมาทั้งส่วนร่างกายนี่ก็เป็นตัวของกิเลสทั้งหมดนี่เวลาชำระเข้าไปชำระเข้าไปเห็นโทษของมันเข้าไปเรื่อยเพราะเห็นธรรมมีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นเริ่มโทษของกิเลสที่เมื่อมีธรรมก็มีกล้องว่าพูดว่าเหมือนมีกล้องค่อยเปิดออกตรงไหนมีแต่พวกจงอางพวกงูเห่านู่นโอ้สามเหลี่ยมเองกองเพลินเทินทึกมีแต่อันเดียวมีแต่อันเดียวโถพวกเสือโคร่งเสือดาวพวกยักษ์พวกผีแต่หัวใจไม่มีเลยกระดิกออกไปภาพนี้อันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วนี่เวลามันเปิดนี่เองนี่เห็นชัดเจนแล้วมันถึงเครียดถึงแบบชั้นถึงขนาดที่ว่าฉันจะหันอยู่กองทัพกิเลสมาแล้วไหนเท่านั้นเองถึงเลยรอไม่ได้หวังมันเครียดแค้นมีหมู่เพื่อนยังนอนใจกันอยู่อย่างนี้ผมนี่ที่ผมเป็นห่วงมากนะคือไม่เห็นโทษของมันเลยนี่ประกาศกลางวันมาได้ 2,500 ปีแล้วธรรมพระพุทธเจ้ามันก็ยังเหมือนกับว่าห่างกันแล้วครูบาอาจารย์นำมาประกาศสดๆร้อนๆอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ตื่นตัวบ้างหรือเหมือนนั่นที่มันน่ากินนะมันไม่สะดุดใจบ้างหรือมันเป็นยังไงมันถึงได้นอนใจนั่งหนานอนใจกับกิเลสนี่นอนมาสักเท่าไหร่ทุกมาสักเท่าไหร่เพราะกิเลสมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างเหรอนี่สิโอ้ละเอียดสุดสุดสามแดนโลกธาตุมันครอบหมดเลยนะไม่มีจิตวิญญาณดวงใดที่มันครอบไม่ได้เว้นจิตของพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธแล้วเท่านั้นนั่นแหละท่านผู้เลิศนั่นเลิศจริงๆพวกเรานี่เลวจริงๆพระพุทธเจ้าเลิศจริงๆมันต่างกันนะนี่มันแทนที่มันจะมาเป็นห่วงตัวเองมันกลับมันไม่มีนี่นะมันกลับไม่มีมันมีแต่เป็นห่วงโลกห่วงสงสารห่วงพระห่วงเนรห่วงผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับตัวของเราเองอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรทำยังไงผมอยู่กับหัวใจของโลกตอนนั้นนะเวลานี้ผมอยู่หัวใจของหมู่ของเพื่อนถ้าธรรมดาแล้วมันก็ควรจะไปนานแล้วเพราะมันจะไปอยู่หลายครั้งแล้วร่างเอาไว้ร่างเอาไว้พอร่างได้ร่างเอาไว้เพราะมันไม่มีอะไรจะห่วงแล้วในสามเดือนโลกธาตุมันไม่มีว่ากันเฉยๆนี่สามเดือนโลกธาตุมีเป็นอยู่ตามสภาพของเขาดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเขาก็มีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาว่ามีสิเขาไม่รู้ความหมายของเขาก็เท่ากับเขาไม่มีเมื่อจิตของเราไม่ไปสัมผัสเขาเสียอย่างเดียวไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นบ้าคือข
นองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาสักอย่างเดียวจิตเป็นจิตสักอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันจะมีอะไรไม่มีนี่นั่นแหละสุญญโตโลกังอเวกขัสสุโมคคราญะสัสสาสโตสโตนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงแก่พระโมคคราชท่านจงดูมีจงท่านจงเป็นผู้มีสติดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าท่านถอนอัตตาให้ผิดเสียตอนตายผมจำไม่ได้บาลีดูโลกนี่เป็นของว่างเปล่าคือมันว่างอยู่ในหัวใจเมื่อใจมันปล่อยมันวางหมดแล้วมันว่างจริงจริงใจไม่ปล่อยอย่างนี้มันไม่ว่างมันหนักมันหน่วงมันถ่วงหัวใจเมื่อใจปล่อยที่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นเขาไม่เห็นมีหนักหน่วงกับเขาอะไรเขาไม่รู้ความหมายมีแต่ใจดวงเดียวตัวมันคือตัวขนองดีดเป็นดิ้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวตื่นแดดตื่นลมเจ้าของตื่นสังขารเจ้าของแล้วมันคิดเรื่องนั้นมันตรงเรื่องนี้มันสำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่ใจดวงเดียวนี่ออกเป็นดิ้นไปดีดเป็นบ้าตื่นลมตื่นแรงตื่นเงาเจ้าของอยู่มันตื่นเงาเจ้าของนะเรื่องนี้นะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเขาไม่มีอะไรนี่นะมันเป็นบ้าเฉพาะจิตของเราเนี่ยมันตื่นลมตื่นแรงตื่นดินฟ้าอากาศมันคิดมันปรุงเอาแต่เรื่องเหล่านี้แหละมาคิดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าเล่นตุ๊กตาของเจ้าของอะไรเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาเลยเราเล่นกับสังขารตื่นสังขารตื่นไม่จืดไม่จางตื่นอยู่อย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นสดสดร้อนๆทันทีเชื่อทันทีนะถ้าลงสังขารได้ปรุงขึ้นแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องเชื่อทันทีทันทีเลยเห็นไหมมันบังคับพร้อมสังขารสังขารสมุทัยเป็นอย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องไหนนะเรื่องเราจะไม่เชื่อนะมันเชื่อทันทีทันทีแล้วก็หลงตามทันทีด้วยเพราะเชื่อแล้วก็หลงตามหลงตามจิตของพระอรหันต์ท่านไม่ได้หลงนี่ท่านไม่เพราะฉะนั้นท่านถึงจับตัวมันได้เลยสิมันตัวหลอกตัวหลอนจิตของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมาหลอนสังขารมันปรุงยิ่งแยบยิ่งแยบปรุงขึ้นไปปรุงเท่าไหร่มันก็ดับของมันเท่านั้นเพราะมันไม่มีเจ้าของยึดนี่มันไม่จะมีความหมายอะไรมันก็ยิ่งสนุกดูเลยสิเมื่อมันไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับตัวเองไม่มีได้มีเสียเกี่ยวพันกันแล้วมันก็จะไปหลงกันอะไรมันก็สนุกดูสิความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยุ่งอยู่นี่แต่ยุ่งกับเรื่องสังขารเจ้าของนะทั้งให้ดีนะพวกบ้าสังขารบ้าหลงสังขารคือพวกเราเนี่ยมันปรุงขึ้นเรื่องขี่กับขี่กันมาแล้วก็ตามว่าภาพขึ้นมาเฉยลมๆแรงๆมันก็เชื่อลมๆแรงๆนั่นแหละว่าแบบไหนมันก็เชื่อแบบนั้นเรื่องไม่เชื่อไม่มีจิตของคนมีกิเลสเป็นอย่างนั้นมันพานจึงได้แก้ยากสิพอป้าเข้าไปมันติดแล้วเนี่ยมันเชื่อแล้วติดแล้วนั่นเรื่องปรุงออกมาหลอกเจ้าของมันเร็วแต่เรื่องสนใจจะแก้มันหรือว่าจะเห็นโทษของมันไม่เห็นนั่นสิอันนี้สิมันนี่มันไม่ทันกันอย่างนี้แหละระหว่างกิเลสกับธรรมพิจารณาสิจิตทั้งท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านทันหมดมันปรุงขึ้นมายังไงท่านก็ทันหมดไม่ตั้งใจจะให้ท่านรู้ว่ามันดีดมันดิ้นยังไงอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงมันต้องว่าอัศจรรย์ท่านเหรอสิพวกเราพวกหลงพวกบ้าพวกตื่นลมตื่นแรงเจ้าของตื่นวาดภาพลมแรงๆปรุงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เชื่ออยู่ทั้งวันเอาอารมณ์นั้นมาเป็นเครื่องเล่นอยู่นั่นเล่นแล้วเล่นติดด้วยนี่นะไม่ใช่เล่นธรรมดานี่มันติดด้วยนี่นี่เราเรียกสังขารขันเป็นขันล้วนๆถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วสังขารขันนี่ก็เป็นขันล้วนๆขันไม่มีเจ้าของถ้ามีสมุทัยคือมีกิเลสอยู่นั่นแล้วนี่แหละเครื่องมือสำคัญของกิเลสพวกสังขารพวกสัญญานี่แหละตัวนี้ตัวสำคัญตัวสังขารตรงอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ควรมากที่สุดในบรรดาขันธ์ทั้งหลายนะตัวนี้ควรมากที่สุดหลอกมากที่สุดต้มตุ๋นตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่เป็นปกตินี่แต่เวลาต้มตุ๋นเจ้าของหลอกลวงเจ้าของอยู่ตลอดจำให้ดีฟังให้ถึงใจนะตัวนี้เองกวนอยู่เฉยๆคนเดียวนี่มันก็ควรของมันอยู่ในนั้นนะถ้าลงมีสมุทัยอยู่ในนั้นแล้วมันควรเอาจริงเอาจังด้วยนะ
ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะมันจริงๆนะนอกจากมันหมดเชื่อของมันจะไม่มีอะไรมันกระพุ้งของมันปรุงเท่าไหร่จะให้มันตั้งอยู่มันก็ไม่อยู่ปรุงภาพมันก็ดับไปความปักไปความเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องใดราวอะไรจึงเทียบเหมือนกับหางกิ้งเหลนขาดตัวมันวิ่งเข้าไปป่าในป่าแล้วหางมันยังดุดิกดุดิกหางขาดหางมันยังกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกไม่มีความหมายนะหางกิ้งเหลนนะอันนี้ขันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันนะมันกระดุกกระดิกของมันอยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเราไม่ทราบจะห่วงทางไหนต่อทางไหนโอ้โลกนี่มันมืดจริงๆนะแม่ไม่มาเห็นโทษของมันอ๋อมืดจริงๆมืดทั้งจิตตาใสแจ๋วอยู่เหมือนตาแมวเลยนะแต่มันก็มืดจริงๆสิ่งที่มืดมันปิดอยู่ในหัวใจน่ะมันไม่ให้มองเห็นอะไรเลยเห็นภาพติดปุ๊บนั่นสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรมีแต่เรื่องติดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวเลยเป็นอย่างนั้นดึงเดดูโลกชั้นที่นี่ดูใช่พอเมื่อมีขันอยู่อย่างนี้เครื่องมือดูโลกมันไม่มีความหมายอะไรดูแล้วเอาขันนี่แหละซึ่งเป็นสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วไปล่ะดูสิ่งทั้งหลายเอ้ยมีอะไรตัวขันเองที่มันดูมันก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรของมันมีแต่ใจเท่านั้นที่นี่ใจก็ไม่ดูไม่หลงตัวเองเสียแล้วนั่นที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกใจไม่หลงตัวเองซะอย่างเดียวเท่านั้นใจเป็นตัวของตัว 100% แล้วมันเป็นนะมันสนุกดูยิ่งได้ตัวโลกกลางโลกว่างๆโลกเป็นของว่างเปล่ามันว่างอยู่ในหัวใจคือโลกเขาว่างเขาอยู่แล้วเราไปหมายต่างหากไปคิดนั่นคิดนี่เพราะตัวนี้ไม่คิดไม่ยุ่งนะมันก็ว่างหมดเลยว่างหมดแล้วด้วยเมื่อว่างหมดแล้วมันก็ว่างไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ผมเทศหมดไส้หมดพุงนะเทศให้เฉพาะอย่างยิ่งพระเราฟังเทศกันไหนเจ้าของไปเปิดดูนี่แหมเลยเลือกไม่ได้จับกันไหนวางไม่ลงจับกันไหนวางไม่ลงมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์มันไม่อำนวยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นเทศที่หมุนติ๋วติ๋วอย่างนั้นแต่ก่อนมันเก่งหมุนติ๋วติ๋วมันก็อัศจรรย์เรื่องอำนาจของธรรมอำนาจของจิตที่ออกทำงานเต็มที่ที่มีธาตุมีขันธ์เป็นเครื่องสนับสนุนได้อย่างเต็มพอตัวหรืออย่างเต็มที่นี่แสดงมันก็ออกได้ออกได้อย่างเต็มที่เวลาฟังมันเพลินนะผมฟังของผมทุกคืนนั่นนอกจากในระยะนั้นมีงานอะไรจำเป็นจริงๆผมถึงงั้นผมฟังทุกคืนฟังกันไหนก็วางไม่ลงวางไม่ลงจะเลือกว่ากันไหนดีกันไหนดีมันเลือกไม่ได้ไม่ได้ยกยอเจ้าของนะเจ้าของฟังทำเจ้าของแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าทำนี่เป็นของเราเป็นผู้แสดงนะมันอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นเราถึงได้ฟังอย่างถึงใจเลยสิธรรมมันอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทพเราเป็นเจ้าของของธรรมอะไรความเป็นใหญ่อยู่กับธรรมทั้งหมดอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็สนุกฟังเลยสิแหมฟังกันไหนหมุนติ๋วติ๋วมันน่าถึงใจไอ้หมู่เพื่อนนั่นน่ะความหมายความว่าอย่างนั้นนะเราเองแท้ๆนั่นฟังอย่างนี้ยังเพลินนะทุกวันนี้เพลินคล้อยตามมันเป็นเครื่องประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นเครื่องรื่นเริงพูดไม่ถูกนะอาว่ารื่นเริงก็ดีมันเป็นเครื่องประสานกันให้ซึ้งอย่างอื่นมันเข้ามามันยุ่งไม่ได้เอาพูดให้มันเต็มยศหนีเรื่องอารมณ์ของโลกแต่ก่อนมันเป็นบ้าจำหางดึงไว้ขี้นะขี้นะมันยังดิ้นบืนไปจนหางขาดเหมือนหมาที่นี่ตีให้มันไปมันก็ไม่ไปถ้าเรื่องของโลกมันปัดปั๊บในทันทีไม่เอาเลยนะมันจะว่ามันเบื่อก็ว่าได้จะว่าอะไรก็ว่าได้แล้วมันพอของมันถ้าพูดง่ายๆมันพอไม่เอาไหนแล้วมันพอของมันเรื่องของธรรมนี่มันซึ้งนะนั่นแหละท่านว่าเป็นอะไรธรรมโอสถในทิฏฐธรรมธรรมเวลา
ันกับจิตนั้นคล้องกันอยู่อาศัยอันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องชะโลมเป็นเครื่องประสานกันที่ฟังเพลินฟังกันไหนก็พอๆกันมันน่าจะถึงใจหมู่เพื่อนนั่นเทศมันออกมาจากหัวใจจริงๆพุ่งพุ่งพุ่งออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงๆไม่ได้ไปค้นไปคว้าไปรูปไปคำที่ไหนมาเทศนี่ออกจากนั่นสดๆร้อนๆเหมือนน้ำพุพุ่งพุ่งพุ่งออกมาใจเป็นธรรมทั้งดวงแล้วมันก็ออกตั้งแต่ธรรมล้วนๆเลยสิออกมามีเท่านั้นล่ะเอาแล้วนะพอแล้วมีเท่านั้นเทศไปว่าเขาเหนื่อยไปเรื่อยๆมันไม่ถอยความเหนื่อยนะเทศแทนที่จะเพลินไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เพลินไปนะความเหนื่อยมีกำลังมากกว่ามันกระโดดเข้ามันไว้ซะเรื่องขันอ้าวกราบละ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE IDhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เมื่อเช้าเราออกไปเห็นรถใหญ่มา3คันรถบัสรถอะไรสามคันมาจากที่ไหนบ้างวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันว่างไม่ใช่ว่างเพื่อเที่ยวเตะได้ร่อนนะว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมให้มีบ้างนะมีตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาเหยียบหัวคนแล้วดูแล้วเราสลดสังเวชนะพอว่างว่างอะไรบ้างเพื่อกิเลสฉะนั้นไม่ได้ว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมนะเลอะเทอะมากเมืองไทยเราเวลานี้นะ เลอะเทอะจนจะดูไม่ได้นะตั้งเอาย่นกันเลยตั้งแต่วงรัฐบาลลงมาเลอะเทอะทั้งหมดพูดให้มันชัดเจนเอาธรรมจับสิมันจะหาเรื่องใส่ใครนี่นะทำเป็นธรรมชาติให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานจากเท่าไหร่ไม่มีใครเหลียวแลนะแล้วเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องตลกตะแลงนี่เก่งมากเอาออกละเนี่ยออกทั่วประเทศเห็นบ้ากันเนี่ยอุ้ยมันน่าทุเรศนี่นะผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งทำความชั่วช้าเสียหายมากกว่าผู้เล็กผู้น้อยนะแทนที่จะทำความดีความดีให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นสมเป็นผู้นำนำไปในหนังนรกเอาไปขี่นำไปเพื่อความวุ่นวายฟังดูแล้วมันสลดสังเวชนะนี่ฟังถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยฟังเสียงธรรมฟังสนาวันนี้นะมีตั้งแต่เรื่องจุ่นจ้านจุ่นจ้านหาตั้งแต่เรื่องโลกเรื่องสารดีดนุ้นดีดนี่ทะเยอทะยานและสิ่งที่ได้มาก็คือความผิดหวังผิดหวังนอนมือเกยหน้าผากเออมันนอนไม่หลับมันผิดหวังผิดหวังเนี่ยเยอะนั่นเนี่ยเห็นไหมที่เด็ดต้มคนรอคนทำถ้าไม่ได้ต้มนะถ้าไม่ได้หลอกนะลองไปบังคับจิตกับจิตตภาวนาลองดูสิแล้วเอาพุทโธเข้าสู่ใจสิไม่ต้องมากให้ท่านทั้งหลายดัดท่านทั้งหลายให้ดูผลของการปฏิบัติธรรมดัดกิเลสเป็นผลดีขึ้นมาอย่างไรบ้างให้รู้นะอันนี้มีแต่กิเลสดัดสันดานเราทำก็เลยแตกกระจัดกระจายไม่มีเหลือในชาวพุทธเรานะ แม้ที่สุดในวัดก็เหมือนกันวัดก็กลายเป็นช่วงเป็นฐานพระเนรกลายเป็นมูดเป็นคู่ไปหมดแล้วเวลานี้มีตั้งแต่ผ้าเหลืองคลุมศีรษะหัวโล้นหัวโล้นใครกวนโกนก็ได้โกนจนกระทั่งถึงกระโหลกศีรษะมันก็ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่ตั้งใจคุยปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่เกิดประโยชน์นะคัมภีร์ก็กี่คัมภีร์พระไตรปิฎกมีกี่ประโยคแบกหามไปหลังหักก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่นำมาปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายสนใจปฏิบัติธรรมบ้างนะโลกร้อนมากนะเวลานี้การที่กล่าวตอนนี้เราไม่ได้ร้อนนะเราไม่มีคำว่าร้อนที่สอนเวลานี้ไม่ร้อนธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ร้อนพระพุทธเจ้าสอนโลกพระองค์ไม่ได้ร้อนทั้งที่โลกร้อนเพื่อน้ำดับไฟสอนไปเป็นไปสาวกหลายไม่ร้อนนี่ตัวเท่าหนูกรรมการเราไม่ได้ร้อนนะเราปฏิบัติตัวของเรามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งมันจ้าขึ้นมาครอบโลกธาตุพูดให้ชัดๆจึงมามองเห็นนรกกับวิกิกิเลสเผาหัวอกคนมันสลดสังเวชจึงเตือนบ้างนี่พากันพินิจพิจารณานะอย่าเห่อเป็นบ้าหาอะไรกันเห่อไม่หยุดไม่ถอยตายไม่เข็ดไม่หลับคือกิเลสต้มสัตว์โลกนั่นแหละให้มาพิจารณาบ้างนะอย่าพากันเห่อนั้นเห่อนี้ไปที่ไหนเอากิเลสออกหน้าออกตาทำไม่มีเลยนะเวลานี้ทำหมอบอยู่ที่ไหนกับกิเลสเข้าไปตามเผาทำจะไม่มีเหลือในบุคคลแล้วไม่มีเหลือในวัดในวาในพระในเนรนะมีแต่กิเลสตีตลาดหมดวัดก็กลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเดนกลายเป็นมูดเป็นคู่ไปหมดแล้วเวลานี้กิเลสเข้าครองอยู่ในนั่นทำแตกกระจัดกระจายไปหมดหาที่ซุกซ่อนไม่ได้ละทำผู้มีธรรมกับปฏิบัติลำบากนะถูกผู้เรื่องของกองทัพกิเลสเหยียบย่ำทำลายดูถูกเหยียดหยามกันใครไปปฏิบัติศีลธรรมเพื่อความดีงามดูถูกเหยียดหยามกันไอ้เรื่องกิเลสลากกันลงส้วมลงฐานนี่มันไม่ได้พูดนะ กิเลสนั่นลากคนลงต้นลงฐานลากคนเข้าฝืนเข้าไฟอันชั้นนั้นหลายจะพากันพิจารณาบ้างนะวันเสาร์วันที่ว่างว่างการงานภายนอกควรจะให้บำเพ็ญการงานภายในคือการบุญการกุศลจะไปเที่ยวเตะเล่ร่อนไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรล่ะมันตื่นโลกกันอะไรนั่งหนาตื่นมากี่การจิตการควรจะรู้เนื้อรู้ตัวด้วยศีลด้วยธรรมกระตุกเตือนบ้างสินะนี่กำลังกระตุกเตือนท่านหลายทราบหรือยังเนี่ยที่สอนนี่เราไม่มีทุกข์ในหัวใจแล้วนะพูดให้ชัดๆเปิดให้โลกฟังเราจวนจะตายแล้วไม่กี่วันไม่กี่ปีกี่เดือนเราก็จะตายทำเหล่านี้บำเพ็ญมาแทบเป็นแทบตายกล้าขึ้นมาในหัวใจสมหวังแล้วนี่ที่ผู้ที่ร้อนอยู่เป็นจะเป็นจะตายเย็นก็เย็นบรมสุขเห็นกันอยู่ประจักษ์อยู่ก็แจกกันบ้างให้ท่านทั้งหลายพิจารณานะการพูดเหล่านี้มันนำธรรมมาโกหกนะถอดออกมาจากหัวใจมาสอนนี่คือผลแห่งการปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นผลอย่างดีอย่างนี้ผลแห่งการวิ่งตามกิเลสเป็นผลยังไงบ้างร้อนกันทั่วโลกสงสารไม่คิดกันบ้างเหรอหูมีตามีใจมีทุกคนเอาไปคิดบ้างนะเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่วิ่งเต้นเพ่นกระโดดประจามกิเลสตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายหาสาระอะไรไม่ได้เลยไปยังไงมนุษย์เราว่าฉลาดมันฉลาดที่มันโง่นะหาสาระคืออะไรความดีงามจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าสอนไว้เราเป็นชาลูกชาวพุทธควรจะฟังเสียงอัตถังธรรมของจอมปราชญ์บ้างที่ทรงบรมสุขไว้แล้วมาสอนพวกมหันตสูคือพวกเราเนี่ยให้ยืดได้ก่อนท่านพอได้มี สาระติดหัวใจบ้างอย่าเกิดมาเปล่าตายเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่เปล่านะไม่ทำดีมันก็ทำชั่วขนเอาแต่ความชั่วช้าลำบากกองทุกข์จึงเต็มโลกเต็มสงสารนะทางนวานีนะเห็นรถมาหลายคันเหงื่ออดชิดมาได้นะมากันอะไรบ้างนี่นะมาเพ่นๆบางผ่านเที่ยวดูนั่นดูนี้แล้วเข้าวัดเข้าวาบ้างหรือไม่เข้าวัดเข้าวามีความรู้สึกยังไงหรือเข้ามาวัดมาวาแล้วก็ดูพระองค์นี้ปฏิบัติยังไงยังไงบ้างไปดูพระนอกจากนั้นก็โยกโทษพระเฮ้ยพระเหลวแล้วแหละตัวเองเลวขนาดไหนไม่ดูตัวเองให้ดูตัวเองบ้างนะดูตัวเองแล้วดูพระมันจะได้ถ้อยได้ความดีดูแต่ภายนอกไม่ดูภายในไม่ดีดูภายในหัวใจของตนซะก่อนแล้วดูภายนอกกระจายไปหมดเลยพระท่านหลายจำมานะวันนี้เอาธรรมะมาต้อนรับพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทางไกลเห็นใจสงสารแนะนำสั่งสอนละให้ยุติแล้วหิวข้าวเดี๋ยวฆ่าคนได้นะอย่าว่าไปบอกหิวข้าวมาฆ่าคนได้เราจะให้พรระงับความหิวแล้วจะไม่ได้ฆ่าคนออกแล้วนี่ทั่วประเทศมันพูดมันไม่มีความหมายเลยเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วกับโลกพูดได้ตลอดให้พรให้โทษก็เคยให้กันมามากแล้วแล้วเกิดประโยชน์นี่จะให้พรขาเหยียดแล้วนะปวดแล้วยังมันถึงไหนปวดขาแล้วเออเพื่อพูดเอาไปยกถึงเรื่องว่าจะจ้างศูนย์ดวงตาคือว่าพิษณุโลกนะ
2: อ๋อพิษณุโลก
1: แล้วมาพิษณุอีกทีหนึ่งนะ
2: ครับ
1: คือในพระจบูรณ์ในย่านนู้นเป็นย่านทุกคนทุกย่านลำบากมากเขาเกิดที่ว่าอาจจะย่อมเข้ามาหาพระจบูรณ์ก็ได้
2: แล้วแต่เพราะมันก็อยู่ในย่านเดียวกัน
1: ในย่านคือย่านนี้ในย่านเพชรบุรีนี่คนตนเกาะมากทีเดียวมากกว่าทางนี้ถืออ
2: ยู่ที่หมอนะครับหมอเป็นสำคัญนะครับ
1: เออหมอนั่นไม่ไงอะไรแล้วติดต่อพูดกับใบเขาก็ติดต่อหามาคือยังไงก็ตามหมอต้องเป็นเครื่องประกันถ้าหมอไม่ครบเขาก็ไม่ให้ต้องยันกันอย่างนั้นอย่างอุดรก็เหมือนกันเอาไปยันกันเลยทั้งนั้นเราไม่มีเนาะไปผ่าตัดตายมาต่างแค่ดังที่สามสิบตั้งเห็นไหมอ่ะห้าร้อยสามสิบก็ไปผ่าตาเพราะกรรมต่างแค่มันเห็นตาสว่างสวัยเหมือนว่าได้ตาใหม่มาตาใหม่มันจะเป็นตาเอกหรือตาใหญ่เนาะตาใหม่คือตาเอกเขาถือว่าพระเอกนางเอกพระเอกตาเดียวก็มีเนี่ยนางเอกตาเดียวก็มีถ้าว่าตาหนึ่งมันบอดแล้วเสร็จเลยนี่เข้าใจไหมนี่ยืมแล้วนะพูดเลยอย่างนั้นแหละพูดเลยเราจะพูดแล้วมีอะไรต่อ
3: พอผ่าตาแล้วเห็นช
1: ั
3: ด
1: เลยเออนั่นแหละที่ไปวงเบาเลยเพื่อนหมอปัญญามาประชุมกันโดยหยวนเลยจ้ะ มันว่าเราจะให้เครื่องมือแพทย์ตาเราบอกนี่เลยก็พยายามหามาให้ครบเราบอกแล้วหมอที่จะมารักษาโรคตานี่นะจะครบไหมเขาบอกว่าอย่างนี้ยังไม่ครบเพราะเครื่องมือไม่ค่อยมีหมอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมามีมากมายแต่ท่านในเครื่องมือมากไม่เท่าไรแล้วเขายืนยันว่าแล้วยืนยันว่าจะครบอย่างนั้นนะถ้างั้นเอากันเลยเหมากันเลยทางนี้ก็เอาให้ครบทางนู้นหมอก็ให้ครบเขาก็ยันเลยว่าครบนี่แหละจึงได้สมบูรณ์อันนี้ไปที่ไหนกันนี่ทางบุรีรัมย์เขาก็ยืนยันมาแล้วเวลานี้ยังมาครบแต่เขาพยายามจะหาหมอตานี่ให้ครบอย่างนั้นอันนี้ไปทางไหนก็เหมือนกันหมอก็สำคัญมากยืนยันมาเลยหมอให้ครบว่าพระจะบุญนี่ก็หนหนึ่งแล้วนะชวนเขาไปหนหนึ่งแล้วนะน่าจะได้เนาะเครื่องมือการชื่อพระจะบุญสักสิบปีผ่านมาแล้วอะหมออะไรคือหมอจากอุดรเป็นหมอตาหมอผู้หญิงแล้วพามานี่แล้วเขาจะย้ายไปพระจะบุญเขาอยากได้เครื่องมือการว่างนะเรากำลังพิจารณาก่อนแล้วพอดีเขาถูกย้ายไปไหนนี่ที่นี่ตานี่เลยล้มไปเลยนะถ้าเขาอยู่ที่นั่นจะได้ตาขึ้นมาแล้วเพราะเราเริ่มแล้วนะเริ่มจะหาเครื่องมือตาให้พอดีเขาถูกย้ายไปเมื่อเขาถูกย้ายไปแล้วเราก็เลยย้ายไปเลยตัดคือย้ายจากจะให้เป็นไม่ให้ก็เลยเราก็เลยย้ายเหมือนกันนั่นก็เลยล้มที่นี่คราวนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะหรืออาจจะบุรีรัมย์แล้วอาจจะตั้งที่เพชรบูรณ์ถ้าออกคำวิจารณ์นั้นย่านนี้คนทุกข์จนมากมายเรามาคิดถึงย่านนี้ย่านเพชรบูรณ์หรือย่านนี้คนทุกข์มากมายเลยคิดว่าจะตั้งย่านเพชรบูรณ์ไปแล้วรามบอกไปรามบอกไป คือต้องหาจุดจำเป็นหรือจะแต่ละแห่งนะไม่ใช่สักแต่ว่าทำนะอย่างบุรีรัมย์นี่ก็เห็นว่าเป็นจุดสำคัญโคราชมานะโคราชศรีสะเกษสุรินทร์อุบลนนท์กับมาบุรีรัมย์หมดแล้วเอาตั้งศูนย์นี่แล้วก็ศูนย์นี่เป็นจุดที่แรงช่างกำลังมากที่สุดเนี่ยซึ่งจะตั้งแล้วนะเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วเริ่มสั่งมาถึง6 ล้านเท่าไรก็ตามเข้ามาจะเอาเราไม่เหมือนใครนะถ้าจะลงใจแล้วตูงเลยถอนไม่ขึ้นเราพูดจริงๆหัวใจเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงได้ลงตรงไหนแล้วถอนไม่ขึ้นเลยถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่ตัวเองตั้งลงไปแล้วตัวเองก็ถอนตัวเองไม่ได้นะต้องให้เหตุผลเหนือนี่ถึงจะถอนได้แล้วอย่างอื่นก็เหมือนกันถ้าตั้งไปแล้วถ้าเหตุผลไม่เหนือไม่ถอนนี่ก็ตั้งลงไปแล้วจะตั้งลงไปสักบริกรรมเอาให้ครบมีตั้งลงแล้วแล้วนั่งพิจารณาทางเพชรบูรณ์อยู่แล้วถ้าจะไปพิษณุโลกสักทีเดียวย่านนี้รู้สึกว่าลำบากมากอยู่เยอะคนเราเลยเอานี่ถึงยังไงพิษณุโลกหรือแถวนี้มันก็ต้องมาหากันได้เอาจุดคนจำเป็นมากกว่านี้แปลงจุดใหญ่แล้วพวกนั้นให้ค่อยไหลมาหากันก็ได้แต่นั่นมีหลายเหตุผลนะพูด
3: มีเหตุผลจ้ะค่ะเพรา ะพิษณุโลกนี้มันเป็นเหมือนเมืองในหุบเขาเออ
1: นั่นแหละ
3: มันจะเดินทางลำบากเขาก็มาสะดวกที
1: ่
3: เพช
1: ร
3: บ
1: ู
3: รณ์
1: จ้ะอะไรเลยตั้งที่เพชรบูรณ์
4: ไ
1: งเราคิดว่าเฮ้ยโอ้โหจะตั้งที่เพชรบูรณ์เพราะเพชรบูรณ์ย่างแข็งกระด้างมากด้านนี้นะเราตั้งตัวนี้แล้วที่อื่นเขาอยากมาเขาก็มาส่วนคนจำเป็นเขาต้องจะรับแน่นอนเราเลยจะลงสุดนี่ที่ง่ายก่อนถามว่ามีโอกาสยังจะไปเพชรบูรณ์อยู
3: ่แต่อย่างพิษณุโลกนะคะมันเป็นชุมทางภาคเหนือนะคะคือจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานก็ไปได้เท่ากับมันมี2 จุดคือพิษณุโลกก็จำเป็น
1: อันนี้เราก็ได้คิดแล้วพูดกันมาแล้วนะคือจุดนั่นก็เป็นจุดจำเป็นอันหนึ่งแต่นี่ดูความจำเป็นของคนมากเนี่ยในย่านเพชรบูรณ์รู้สึกว่าลำบากมากกว่านั้นอีกเราเลยจะตั้งนี่ก่อนแล้วก็ลูกเราไปถ้าเรายังไม่ตายนะจะไปหมดว่างั้นเถอะนะคือลูกไปตามความจำเป็นโดยลำดับลำดาจะไปหมดเดี๋ยวว่าอะไรทั่วประเทศไทย ถ้าเรายังไม่ตายเอาจริงๆเราไม่ได้เหมือนใครนี่นะการที่จะลงแต่ละจุดละจุดพิจารณาเรียบร้อยแล้วลงไปนั่นนี่เอาดำก่อนต่อไปนี้จะเอาอีกละกำลังเริ่มพิจารณาทาง ประเทศลาวก็ป่วยไม่ได้นั่นนี่เรายังจะต้องติดตามดีมีว่าหมอที่เลี้ยงจันทร์ยังไม่กลับมาเรายืนรอเราถามไปคนหนึ่งแล้วนี่เราจะไปติดต่อทางนี่แหละเออนี่เราพุ่งจ่ายไป13ล้านแล้วเห็นไหมเอะอะกา13ล้านแล้วนั่นแหละมันยังไม่ครบเราจะต้องไปถามทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยถ้าว่าหมอเป็นที่พอใจแล้วหมอก็จะครบแล้วนี่เราก็จะพุ่งใส่กันเลยเพราะประเทศเราประเทศทั้งประเทศนี่ตาไม่มีจะทำไมนิ่งแล้วนี่เราก็ไม่ปล่อยเพราะเราไปวางรากฐานไปแล้ว13ล้านแล้วนะอันนี้จากนั้นก็ไปบุรีรัมย์จากนั้นจะไปทางนู้นจะติดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วไม่ขาดละระยะนี้ไปนะเรื่องตานะเราจะติดต่อไปเรื่อยๆสั่งเรื่อยมาเรื่อยสั่งเรื่อยมาเรื่อย น้องสงสารคนตาบอดนะคืออวัยวะของเรานี่ตาเป็นสำคัญมากนะถึงจะว่าเสียแก้งเสียขาตาอย่างดียังมีความหมายความหมายนะหูหนวกบ้างก็ตามแต่ตาพอตื่นขึ้นมาปั๊บมันจะมองไปเลยเจ้าไปที่ไหนต้องเอาตาไปตาไปดูอย่างเข้ามาท่องเที่ยวทีละนี้เอาตาละมาเข้าใจไหมมันไม่เห็นคนตาบอดมาในรถเลยเห็นแต่คนตาดีตาใสยิ่งกว่าตาแมวมาเข้าใจไหมเนี่ยตาจึงเป็นของจำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรบกพร่องก็ตามนะขอให้ตายังดีตื่นมาภาพดูแล้วยังมีความหมายพอตาบอดเส้นเดียวเอาขึ้นมานั่งบนกองเงินกองทองไม่มีความหมายใช่ไหมล่ะเนี่ยเอาจุดนี้นะเราจึงลงจุดนี้ก่อนนะจากนั้นเราก็มายกครอบเดียวไม่ไล่ตีลูกศิษย์ตีศาลาให้มันตาบอดทั้งหมดพวกนี้นะวะทีนี้เอาไม่ไล่ตีไล่กลับบ้านมันก็ชนนั่นชนนี่ด่าชนไปจนมาที่แต่เยี่ยวล่าเพราะมันไม่มีทางไปใช่ไหมล่ะตาบอดทางนี้จะส่งเสียงเปี้ยนุ่นเปี้ยตีเรื่อยมามันกลัวตามันก็ไปก็ชนต้นไม้เนี่ยคนตาบอดเราได้เห็นท่านในศาลาเราดีเขาจะให้บอกละนี่เรายกภาพพจน์มาข้อเปรียบเทียบถูกไหมที่ว่าเนี่ยมันสำคัญมากนะตาถ้ามันตาดีนี่ป้ายไปโอ้ยความไม่ยังไม่ทันเนี่ยมันออกแล้วก็ใช่เนี่ยตาดีมันต่างกันนะกับตาบอดวิ่งชนปัดชนนี่แล้วก็พอดีแล้วนี่เปี้ยนุ่นเปี้ยนี่ไม่มีทางออกที่กับเบี้ยวออกโอเคที่กับเบี้ยวลาดออกเลยเต็มตลาดนี่ข้อเบี้ยพี่ได้ถูกเอาพี่หน้าสินี่เราเห็นว่าตาเป็นสำคัญหมายอย่างนี้อันนี้พูดอย่างนี้มันก็ออกทั่วโลกออกทั่วโลกออกที่เหตุผลกลไกมีเข้าใจไหมมันจะได้ยินกันทั่วโลกจะได้ถือเป็นสำคัญเรื่องตาบอดก็บอดจะไม่คิดมันก็ไม่ก้าวหน้านะครับถ้าคิดแล้วมันก็มีทางที่จะคืบหน้าไปไม่ว่าที่ไหนๆพอได้ข้อคิดไปแล้วอาจจะคิดกันผู้มีทุนมีร้อนมีอะไรอาจจะปรึกษาหรือกันแล้วขยายงานผลประโยชน์เกี่ยวกับเช่นตาเป็นต้นนี้ออกได้นั่นเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเอาอยู่แล้วนะเนี่ยยังไม่ถึงไหนล่ะอันนี้ตาขาเนี่ยมันไม่เห็นแต่มันก็อยากเหยียดคิดว่าไงตามองดูเห็นขามันไม่เห็นแต่มันก็อยากเหยียดเพราะเหตุอะไรมันปวดขาท่านมันก็หาทางออกที่โอเคก็มีเท่านั้นวันนี้แล้วมีอะไรอีกว่ามาต่อไปนี้จะไปชูร่างอยู่นั่นเนี่ย
4: ครับครับ
1: ไม่ใช่เล่นนะใกล้อยู
4: ่ที่เขา
1: สงฆ์ข้อโลกฮะ
4: เขาถวายมา
1: ไหน
4: นี่ครับคือนางสง
1: แล้วว่ามามีอะไรว่ามาน
4: างสงมายาถวาย 1,000 บาทครับขอเมตตาเขาอยู่สมุทรสาครนะครับ
1: เออ
4: เขาเป็นมะเร็งที่กระดูกขอเมตตามาครับ
1: เออแล้วอะไรอยู่อ่ะว่ามาม
4: ีมาเรื่อยๆครับ
1: ฮ
4: ะอันนี้ก็ญี่ปุ่นฮะ
1: ฮะ
4: ไดสุกะนางกนกนางกรกนกแล้วก็เด็กหญิงอามิอันนี้ก็ถวายมาเป็นเจดีย์วัดอโศก 1,000 บาทซื้อเครื่องมือรักษาเจตคา 1,000 บาทและบูชาธรรม 1,000 บาทครับแยกไปวัดอโศกครับ
1: 13,000 บาทเหรอ
4: ครับทั้งหมด 3,000
1: วัดอโศก 13,000 บาทยังบกพร่องอันนี้ยังทำไมไม่ให้อันนี้จะว่าอยู่นั่นแต่ปีไปก่อนวันนี้นะเอาละตอนนั้นวันนี้จะให้พอ
4: นะนะขอ500
1: เออวันนี้จะไปกาวอยู่นาน
4: ครับ
1: เราดูคือเราไปที่ไหนเราดูบัญชีของเรามีรายการไหนการตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ไปถ้าเช่นโรงพยาบาลยังไม่ถึงเดือนอะไรที่เลยเดือนไปแล้วที่ควรจะไปไปถ้ายังไม่ถึงเดือนเราไม่ให้นะเป็นระยะเพราะเราสงข้อมากต่อมากมันนับไม่ได้นะต้องจดเอาไว้อ่านดูรายการ รายการไหนไปวันที่เท่าไรเดือนอะไรรายการใดเป็นยังไงดูนี่แล้วก็ไปตามจุดเช่นอย่างที่เราจะไปวันนี้รายการนี้ก็ครบเดือนไปแล้วเราจึงคิดว่าจะไปจ้ะพวกนี้มีรายการกันไหมเนี่ยถ้าจะถามถึงว่ารายการนอนก็มันเคยนอนจนชำนาญไม่ต้องจำเป็นต้องมีรายการแน่มันก็ไปนั่นอีกเสียเข้าใจไหมแต่ว่ารายการนอนล่ะว่าโอ้ยกำลังนอนจนชำนาญจะมีเรื่องคนรายการอะไรเนี่ยเสียเวลาตูมอะไรทีเดียวได้แน่มันก็ไปอย่างนั้นอีกเสียเอาละให้นะให้พรก่อนแล้วมีอะไรอีกดูไม่เหมือนนะเมื่อวานนี่ก็ไปเอ๊ะโรงพยาบาลเลยเมื่อวานนี่ไปศรีวิไล
5: ไปก็สามหมื่น
1: ไปศรีวิไลธรรมดาเราให้โรงพยาบาลโรงละสองหมื่นด้วยแต่ไปศรีวิไลเมื่อวานนี่ถามเขาที่นี่มีคนไข้มาประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งเขาก็บอกหนึ่งร้อยกว่าเลยเสียใจค่าอาหารค่าอะไรก็ดีสำหรับคนไข้เดือนหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าเดือนหนึ่ง30,000ก็ว่างันนี่เขาจ่ายเพื่อคนไข้คนไข้ภาคอีสานไม่ได้เหมือนคนไข้ภาคอื่นนะภาคอีสานเป็นคนจนแต่ที่มีความจนเฉยเขามีน้ำใจภาคอีสานมีน้ำใจผู้กงไปกงมาอันนี้แหละมีคุณค่าในภาคอีสานคือน้ำใจเรื่องคนจนไม่มีใครเกินภาคอีสานนะแต่น้ำใจมันทัดทานกันไว้ได้หนุนกันได้แล้วไปเมื่อวานนี้โรงพยาบาลศรีวิไลการจ่ายสำหรับคนไข้เดือนหนึ่งหมดเท่าไหร่30,000เพราะว่าทีแรกเราก็ให้แล้ว20,000เราจะให้เสมอกันเพราะว่าเขาว่าเดือน30,000ชักยังไงนะเราตั้งเป็นข้อตลกขึ้น พอเขาว่าเดือนละ30,000เอ๊ยยังไงนั่นนี่เราก็มีรถคันเดียวนึกว่าถ้าขายรถนี้แล้วเราก็จะไม่กลับบ้านขายรถนี้เอาเงินนี่ให้พวกลงคนไข้เราก็จะไม่กลับบ้านยังไงลองค้นดูที่ในกระเป๋าพอถ่ายถอนรถคันนี้ได้ไหมแล้วก็มันมีอยู่แล้วละพูดเฉยนั้นลองค้นดูที่เงินเรามันจะพอมีไถ่ถอนรถคันนี้ได้ขี่กลับบ้านได้ไหมวะเขาก็ยกออกมาเลยไอ้10,000ตกลงเป็น30,000เมื่อวานดังนั้นแล้วเมื่อวานนี้ทางศรีวิไลให้30,000ไปละเราจะเตรียมไปสายแล้ว9:00 กว่า
6: ใกล้ๆ
1: ฮะ
6: แก้วประแทน
1: เออเนี่ยมาอินเดียสองตัวนี่นะ
6: วันนี้ทองไม่มีนะครับไม่ได้คร
1: ับไม่มีก็ไม่เอาทางโน้นเด็ดทางนี้ก็เด็ดเข้าใจไหมทางโน้นอ่อนทางนี้ก็อ่อนมันต้องสู้กันอย่างนั้นสิกระชายมันได้ทุกวันไม่ใช่น้ำมหาสมุทรทะเลจะได้มาจากไหนมันก็มีบางขาดบ้างเป็นธรรมดานี่ไม่ใช่ใจคอยเอามันเกิดเหตุเกินผลใช่ไหมปักไม่ใช่อย่างไรก็มันเป็นอย่างนั้นแล้วพูดกล้าเหตุกล้าผลที่เตรียมตัวนี่ก็ไปจะไปใต้อยู่วันนี้อันนี้กับคนจนเพชรบูรณ์ใกล้อยู่นะเพชรบูรณ์นี้จากลมจากไปเพชรบูรณ์ประมาณสัก40 กิโลนี่ยังไงนะนะจากลมจากไปเพชรบูรณ์ด้วย40 กิโลเขาไปใต้วันนี้มันเกิดข้ามเกิดสมมติว่าเราจะไปลมจากวันนี้เลยจากด่านนี้ไปแล้วไปลงด่านครับถ้าวันไหนเราจะไปนู้นเราต้องเสียงพร้อมปุ๊บปั๊บไปเลยทันเวลาไม่ครับวันนี้เราไม่ตั้งท่าตั้งทางอะไรเราคงไม่ไปแล้วมีคำถามบางทีอาจจะให้เขาถามทางโทรศัพท์ก็ได้
5: คร
1: ับ
5: ครับ
1: เดี๋ยวเรื่องช้าเรื่องจะตั้งบุรีรัมย์แล้วก็จะไปตั้งก็จะบุญจ
5: ริง
1: ช่างขยายออกไปขยายออกไปเลยเอาล่ะจริงใจเออเอาออกได้แล้วออกได้แล้วโอ้โหปวดเข่า อู้อะไรปวด
4: ก็ชื่อสุรีรัตน์เอี่ยมเพ็ญแขทำบุญไปลาว 1,000 บาทแล้วก็บูชาธรรม 1,000 บาทเป็นเช็ค 2,000 บาทนี่ก็เป็นเช็คครับนี่เป็นเช็คคุณแม่ประพินน่ะขายขนมตุ๊บตับนั่นแหละครับที่ทำขนมตุ๊บตับนะฮะเนี่ยเขาชื่อประพินเขาชื่อประพินถวายเช็คมา 10,000 บาท
1: ว่าจะไปภูหลวงที่เป็นโรงพยาบาลที่คับแคบอยู่เรียกว่าคับแคบอยู่มากเชียวมีเราของไปส่งอะไรนี่ก็ให้ไปติดต่อเจ้าของที่เขาที่ติดกับโรงพยาบาลก็เลยเขาไม่ขายเลยสินค้าเลยไม่ได้แคบอยู่นั่นแต่เขาขายเราจะซื้อมีทางทางชื่ออื่นแล้วก็เคยซื้ออย่างนั้นซื้อขยายออกไปขยายออกไปที่ไหนเขาขายก็ได้แล้วถ้าเขาไม่ขายก็โจรใจอย่างว่าลิจภูมิที่มันตัดเข้ามาแล้วเป็นแหลมเขาเรียกว่าเป็นแหลมทะเลนั่นแหละเข้ามาแทงโรงพยาบาลเข้ามาดูมันดูไม่ได้ธรรมดาให้ถึงจะแก้ก็ตามให้มันตัดตรงแนวไปเลยอย่างดีแล้วก็ขอซื้อเขาก็ไม่ขายเราเลยไปซื้อที่อื่นทางด้านที่เหนืออันนี้กว้างเนี่ยกว้างจะเต็มเหนียวเลยเอาให้หมดเลยทางด้านนี้ที่มันแทงเข้ามานี่เลยไม่ได้ละไม่ได้ช่างมันเลยเอาด้านมันได้แล้วว่าเลยซื้อได้ทิศเหนือว่าอันนี้กว่าว่าดิฉบูอำเภออะไรเออครับอำเภอดูหลวงหรืออะไรตะกี้เนี่ยพูดตะกี้นี่ฮะดูหลวงเหรอมันลืมแล้วที่ที่โรงพยาบาลนี่อาการแคบที่ว่ามีมันติดต่อกันกับเจ้าของที่เขาเวลาไปเขาติดต่อขอซื้อเขาไปขายเลยบดขายก็เลยแคบอยู่ไ
4: ว้ถวายเช็คครับเขาชื่อชายธงบุญเรืองถวายเช็ค 5,000 บาทชื่อชายธงบุญเรือง
1: พอใจ
4: ครับ
1: นี่ผู้หลวงเนี่ยที่ว่าคับแคบอยู่ก็คับแคบอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะเขาไม่ขายทางด้านทิศใต้ทางด้านเด่นก็มีตึกมีอะไรทางด้านทิศใต้โลกอาจารย์ที่ใกล้ก็โล่งไปเลยแต่ที่เขาไม่ขาย

เหยื่อเหยื่ออำเภอบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นอะไรซื้อให้หมดเลยก็จะแปลว่าพัสดุก่อสร้างให้ทางโรงพยาบาลติดต่อกับทางรัฐบาลเองแต่ว่าเราจะให้เฉพาะที่เดียวให้ก็ติดต่อก็อยู่ถ้าติดต่อก็ทางนู้นก็ยากแล้วเราก็จะซื้อให้เพราะว่าได้ได้เขาซื้อกันทีเพราะก็เลือกขี่มาดูนี่สีผ้าได้ค่ะก็ยื้อเยอะเยอะหมดเลยแล้วเอาหมดทั้งเดือนเลยตัวนี้สีผ้าได้ไอ้ยกเลิกเก่าเท่ากับครัวไฟเข้าไปแล้วอยู่ไม่ได้ก็เหมือนว่าอยู่ในครัวไฟไม่สมศักดิ์ศรีในคำว่าโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนทั่วโลกแล้วเออก็พอเข้าไปปั๊บก็เห็นกระดาษคลุมเนี่ยนึกคลุมอะไรถ้าคนตายเขาคลุมไว้เพื่อจะเผาเนี่ยนี่มันอะไรตายแล้วนะแล้วว่าไม่เห็นเผาคลุมไว้กี่วันเนี่ยคลุมไปไม่อะไรสามปีเนี่ยก็เสียแล้วทำไมก็เสียท่านไม่ได้แล้วมีใบจะอาชีพอะไรมีแล้วยังไม่มีแล้วมีที่จะได้ไหมล่ะก็ไม่มีเอาให้แล้วไงใช่พอเข้าไปปั๊บก็ติดปุ๊บเลยเสียทางการบอกก็ให้อะไรเนี่ยผู้ที่ให้ก็ที่มันทับแค่มันเท่ากับครัวไฟเขาได้ละโรงพยาบาลที่อำเภอฝางเข้าไปดูไม่ได้อยู่กลางตลาดจะมองดูจนก็เรียกว่าถ้าจะดูให้พอบอกพอดีแล้วว่ามันดูไม่ได้แล้วไงอ๋อแต่เขาติดต่อไปแล้วตัวถ้าเขาจะรับรองทางพัสดุก่อสร้างโรงพยาบาลใหญ่ที่ใหญ่เราจะซื้อให้เราบอกให้ติดต่อโดยด่วนเพื่อเราจะซื้อสิ่งถ้าเขาไม่รับรองเราซื้อสิ่งหาอะไรก็เกิดประโยชน์เพราะเราบอกแล้วว่าเราไม่มีเงินที่จะซื้อพัสดุก่อสร้างเครื่องก่อสร้างมันน้อยไปโรงงานทั้งโรงนะมันไม่น้อยแต่ว่าที่เราจะซื้อให้ท่านขอให้ได้มาเอาแพงก็แพงเลยได้ที่ทางโลกก็ได้ถึงยกโรงพยาบาลครอบครัวออกไปทุกวันสร้างอาคารพอเราเข้าไปอำเภอฝางห่างไปประมาณ1กิโลพอดีเลยพอไปอยู่ทางขวาผมก็เข้าไปอำเภอฝางทางขวาพอดีเลยเราก็ทราบใจได้เราไปดูคนเงินทั้งหมดเราซื้อทั้งหมดเลยหลายล้านก็เข้าถึงที่แล้วตามบ้านนอกไม่แพงเพราะหลายล้านเลยประกาศอย่างก็อาจจะทราบว่าเราเป็นคนซื้อก็ได้นะถ้าธรรมดาจะไม่มีใครซื้อได้แล้วว่างั้นแต่เราจะเอาเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เอาแพงมากก็เอาอยู่ที่ไม่แพงก็หัวใจชีวิตของคนแล้ววะหรือเอาหรือเอาซื้อให้หมดที่ก็ที่เก่ารู้จะเป็นที่อะไรไม่อะไรเดี๋ยวพอได้ถามถึงเนี่ยพอได้ซื้อไปแล้วพอใจเป็นอย่างที่น้องบัวระพูนี่ที่จะก่อนไปพออยู่ที่แรกก็เหมือนเป็นโรงพยาบาลอำเภอพอโรงพยาบาลเป็นจังหวัดพอได้โรงพยาบาลเป็นจังหวัดแล้วอันนั้นก็รู้เกิดอันนั้นไม่ได้นะนั่นแหละ

0: หวเงินครับ
1: ฮะ
0: หวเงินครับลูกสาวในพัดบุญญาสิริถวายเป็นบุญกุศลให้ในพัด 1,000 บาทนี่ทัศนวันศิลปาภาถวายผ้าขาว1พับทิพย์อาภาถวายผ้าขาว1พับครับแล้วก็ทิพย์อาภาศิลปาภาถวายเงินสด 1,000 บาทครับอันนี้หมอสานิทและครอบครัวบูชาธรรมหลวงตา 1,000 บาทครับมีหัวหน้ากอง500นางแก้ว500อุดรทวี 1,500 ครับอันนี้มีประกาศให้ทราบนะครับผู้ที่มีประกาศให้ทราบครับผู้ที่จะติดตามขบวนหลวงตาไปเวียงจันทร์ประเทศลาวอันนี้หมออ้วนเป็นผู้ส่งมาบอกว่าเนื่องจากมีรถยนต์ตามขบวนของหลวงตาเป็นจำนวนมากทางด่านไทยและลาวได้ขอให้มีการติดบัตรเรียงเบอร์ที่รถซึ่งได้แจ้งไว้ล่วงหน้ากับทางด่านเพื่อสะดวกในการตรวจนัดให้ตรงถูกต้องกันจึงประกาศให้เจ้าของรถที่จะไปตามขบวนหลวงตามารับบัตรได้ที่หมออ้วนตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2550
1: เพราะว่าชื่อโรงพยาบาลสะอาดเหรอ
0: ครับ
1: บอกนักชื่อ
0: รับที่นี่เขาก็เข้ามาที่นี่ทุกเช้าครับไม่ต้องไปรับโรงพยาบาลนะครับ
1: รับชื่อโ
0: รงที่วัดบัปปาบันตาดนี่ครับ
1: ใช่วัดบัปปาจารย
0: ์ครับ
1: ว่า
0: ถ้ารถยนต์คันใดไม่ติดบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้ตามขบวนหลวงตาผ่านแดนไทยลาวประกาศให้ทราบทั่วกันครับ
1: เขาจะว่าเหรอไปก็แค่ยาพายุก็จะว่างประชาชนต่างก็แค่ใช้ยาต่างมากตัวของนี่ก็เพื่อของว่าสักเท่าไหร่ตื่นทราบแล้วเท่าไหร
0: ่ของก็ข้าวทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้า10ตัน
1: ข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วละ10ตัน
0: ครับรวมกัน10ตัน
1: ก็ว่าไป
0: แล้วก็ปลากระป๋องร้อยลังน้ำปลาร้อยลังน้ำมันพืชร้อยลังแล้วก็ไอ้พวกผ้าห่มพวกรองเท้าที่เขาขอนะครับแล้วมีเตียงคนไข้20เตียงครับก็เต็มรถบรรทุก10ล้อ1คันกับรถปิกอัพอีก5คันแล้วครับ
1: รถ10ล้อใช่ครับ
0: 1คันครับหนึ่งคันก็เต็มเหยียดไปแล้วครับตามที่หลวงตาสั่ง
1: รู้สึกว่าใคร
0: ของ
1: รู้สึกว่ามันย้อยไปนะ
0: หลวงตาครับที่เก็บเขายังไม่พ่องเอาหนึ่งคันเนี่ยไปพอดีที่เก็บยังไม่มีพอทางลาวเดี๋ยวหนูกัดหมดแล้วครับเอาไปวางทิ้งไว้เดี๋ยวหนูกัดหมด
1: แล้วก็ค่อยที่เก็บว่า
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่ที่เก็บต่อไปแล้วก็ไปวิจัยได้แล้วก็ต้องให้เจ้าที่เขาจับเป็น
0: เขาไม่ต้องห่วงแล้วเขาไม่ไปขอที่อื่นแล้วครับเขาก็ไม่ไปขอที่อื่นแล้วครับตอนนี้
1: เพราะ
0: เราวัดหลวงตาจะให้ไม่ต้องรีบร้อนเขาไม่ไปขอที่อื่นแล้วครับเขารอหลวงตาอย่างเดียว
1: ใครขอใคร
0: เทศลาเวียงจันทร์
1: ก็ผมก็แรกที่จะให
0: ้ครับ
1: เราไม่รอเราก็จะให้ว่าต้องพูดอะไรพูดไปยุ่งยาก
0: ที่เก็บไม่มี
1: ฮะ
0: ที่เก็บมันไม่มีมันไม่มีที่เก็บ
1: ที่เก็บไม่มีก็ทราบไปแล้วก็จะให้เท่าที่จำเป็นที่เก็บอะไรก็ไม่ใช่วันนี้นะหรือไม่มีอะไรอีกบ้าง
0: มีพรุ่งนี
1: ้
0: ไปมัญจาคีรีวัดหลวงพ่อผางมัญจาคีรีขอนแก่นประเทศแล้วกลับครับ
1: มัญจาคีรี
0: ครับ
1: วันที่24
0: ครับพรุ่งนี้ครับ
1: พอฉันเสร็จแล้วก็ออกพอไปแล้วเราจะกลับเราไม่ได้ข้างรู้จะเทศบางกี่โมงข้าให้พ่อบอกประมาณ2โมงจะไปก็ตรวจเที่ยวนะไม่ใช่หรือเที่ยวจากนี้ไปไกลนะ แล้วไปชัยภูมิถ้าแยกจากชัยภูมิเข้าไปวัดหลวงพ่อผาแล้วก็เคยไปแล้วไกลไปเข้าไปได้เป็นเวลา2ชั่วโมงกว่าแล้วมาตอนบ่ายเทศเขากำหนดเวลาเท่าไหร่ก่อนไหวเขาตอนเทศนะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตดู
1: เขากำหนด
0: โปรแกรมก่อน
1: เขาบอกว่าเปล่า
0: บอกครับ
1: บอกเวลาเท่าไหร่เอาว่าไปที่ว่าเนี่ยเราจะไม่ค้างพอเสร็จแล้วเรากลับเลยนะเอาว่าไปเวลาเท่าไหร่
2: เกิดผลบุญนงนุชสารทัศน์และญาติมิตรร่วมบุญประเทศลาว 12,000 บาทเจ้าค่ะญาติทำบุญให้คุณวีระพงษ์โพธิพัฒน์ 1,000 เจ้าค่ะคุณจารุวรรณเนียมแสงทำบุญให้เด็กชายรัชมงคล 1,000 ค่ะร่วมบุญประเทศลาวอีก500เจ้าค่ะ
3: กราบเรียนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปวัดชัยมงคลของหลวงปู่ผางอำเภอมัญจาคีรีขอนแก่นนะครับบ่ายโมงตรงครับบ่ายโมงตรงเนื่องจากมีหลวงตาจะเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับพระป่า
1: เป็นเวลาเท่าไหร่เช่น
0: บ่ายโมงตรงครับ
1: บ่ายโมงเราไปก็จวดเที่ยงเราไปถึงเราเคยไปแล้วพลาดไปถึงจะจวดเที่ยงพอชัดเสร็จแล้วเราเตรียมออกเลยนะเราไม่รอวันที่24วันนี้วันที่23ใช่ไหม
0: ครับ
1: วันพรุ่งนี้วันที่24พอชัดเสร็จแล้วเตรียมออกเลยพอไปถึงโดนเขาเขาเรียกสามชั่วโมงแล้วว่ามันจะถึงสามชั่วโมงไปแยกไปชัยภูมิแล้วตัดเข้าไปเสร็จแล้วเรากลับวันนั้นด้วยแล้วไปอยู่บอกแกเลยว่าอันพุทธิชานเสร็จแล้วออกเดินทางเลยนะ
0: ครับ
1: ออกเดินทางก็มีอะไรอีกว่า
3: ให้พรครับ
1: ให้พรได้ให้พรแล้วไปอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนาระโสยะถาเมโจติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาพระเจ้าโยยัตถาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
0: สาธุ
1: ก็ออกหูหมดพูดอะไรก็ดีออกหูหมดเลยอวดมึงจริงจังบ้าที่นั่งนั่งต้องเป็นของมึงผู้เดียวมึงต้องมาดีนั่นไปจองไว้เลยมึงหลังมึงจะมาทับได้ดีก็ได้นะมึงเป็นนางญี่ปุ่นฝากตลาดมึงค่อยเอาระดับเปียกคนทั้งสารามาด้านแล้วนะเข้าใจแล้วนะกูสร้างอะไรเด็ดขาดเลยนะกูขวางตากูด้านแล้วเห็นแก่ตัวบ้างเนี่ยว่าเนี่ยจับจองตั้งแต่ที่ได้แต่ไม่หวังสนใจกับมรรคผลที่ผ่านอะไรเลยขอให้ระดับเปียกพอมันขวางตามาด้านขวางใจมาด้านวันที่บอก
0: เฮ้ยแดงไม่เอาเหรอ
1: สองตัวจะเป็นไงเนี่ย
0: เอาไปเอาไปเลยกลับไปเลย
1: ไ
0: ม่เอา
1: เอ้าว่าไงอีกอย่างไงอันนี้ก็ใช่
0: ครับทองคำหนึ่งบาทครับทองคำหนึ่งบาทเงิน 5,000 บาทจากมาจากอีฟหน้าศาลาโดยคุณวราทำเป็นผู้ถวายครับ
1: ไปผี ตีไปหน่อยนะไอ้ผีอ่ะกลัวไปแล้วไปไปแล้วลักษณะมันจะขู่ตัวนั่นตัวนั่นมันใจดี
4: บาทนะครับเงิน 5,000 บาทครับ
1: ก็ไปเล่นน้อยปล่อยว้าวแล้วไปแล้วใช้ก็ไปอาจจะไอ้หอมันอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายไอ้หอมเรียกไอ้หอมได้เรื่อยๆเข้าประเภทห้ามเหยื่อซึ่งเรื่อยถ้าใครอยากเข้าสวัสดีดีก้าเข้าฟังเข้าคำคือสนใจมากดึงให้เพต้าเหยื่อซึ่งตลอดไปอยู่ได้ตัวเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมิตรได้แต่ผู้เด็กต่างขนาดสี่ได้กว่าคือเข้าเข้าก็จะช่วยชาติได้ๆของคำผู้เด็กต่างก็400กว่ากิโลนะครับคือก็ค่อยเป็นน้ำไหลส่วนเวลาเรามีชีวิตอยู่พยายามช่วยชาติชาติเดียวของเราก็นี้มันจะเป็นประจำนิสัยว่าจะร้ายอย่างไรก็ตามพวกอื่นถ้าก็ไปกล้าจะทำแต่เราก็ทำของเราอย่างเรื่อยๆก็ได้เยอะเลยนะพอทำก็ตั้งที่เด็ดตามก็400กว่ากิโลดอลลาร์ก็ตั้ง10 ล้านกว่าที่ปัจจัยเสียถ้าเงินไทยก็ล้นล่างกระจายทั่วประเทศไทยออกเพื่อนข้างถูกด้านข้างนี่แต่ว่าอย่างนี้โลกพยาบาลโรงพยาบาลเป็นที่หนึ่งที่ช่วยว่าที่สองถ้าจะร้ายก็เป็นแค่ที่โรงราชการเขาจะขอสร้างโรงราชการเราก็ให้เป็นจุดเป็นจุดเพราะการเงินไม่มีเงินเงินจะไม่มีแล้ววัดป่าวัดตาใครจะหวังว่าหลวงตามีเงินจนที่สุดคือหลวงตาโอ้ยว่าอะไรกันลูกดูชื่อจ้ะว่าอะไรกันลู
4: กสอดอน
1: เอาการถามเอาการแรงการถามว่าอะไรการแรงถามว่าขอดมากดูว่ากัดออกหน่อยไอ้คอร์ดมึงขับอ้วนให้กูหน่อยกูจะเพาะท่านเปล่าอ้วนมาแยกชื่อกูเขียนแล้วก็รอดใช่ไหมที่แรกไปจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเขียวเขาเขียนไว้ว่ากูจะเพาะท่านเปล่าเราเลยเอาต้นฉบับใส่ไปกูจะเพาะท่านเปล่ามีต้นฉบับอันดับ